0: ่วงถามมาตอบได้ในช่วงที่2ด้วยนะคะหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนสูงอะไรเนี่ยก็ถามกันเข้ามาได้นะคะ
1: ได้เลยครับท่านสันครับ
0: อัน
1: นี้ผมจะมีข้อมูลที่ตอบได้อย่างมั่นใจนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วท่านจะสามารถมาช่วยดูแลลูกท่านได้จริงๆด้วยมือจะผ่านมือคุณหมอแค่ไปบำรุงนู่นนิดนี่หน่อยเนี่ยไม่กี่รายนะแต่แล้วแต่ผลดีจากตัวเขาเองกับคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่าที่บ้านนั้นช่วยกันเองในครอบครัว
0: ค่ะค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวรอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์หมอขาจะกลับเข้ามาในช่วงที่สองนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
0: ก่อนที่อาจารย์หมอปัญญาจะเข้าสายมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอบคำถามคุณผู้ฟังทาง SMS นะคะทาง Facebook ทาง YouTube เนี่ยมีเรื่องที่อยากจะเรียนผู้ฟังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางอสมทภูมิภาคนะคะทั้งหมดเนี่ยมี26จังหวัดด้วยกันตอนนี้เปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือว่าเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะก็สามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการนะคะสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของอสมทนี่แหละค่ะมีสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-201-6512นะคะ02-201-6512ค่ะแล้วก็เราพูดถึงหม้อหุงข้าวดิจิตอลคาชิว่ารุ่น RC1804 นะคะก็เมื่อสักครู่นี้เห็นทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30เนี่ยเพิ่งเห็นหน้าตามันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะเรื่องของคาชิว่ารุ่น RC1804 ซึ่งเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรค่ะนะคะเดือนนี้เนี่ยทาง FM 99นำเสนอเรื่องของคาชิว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอล RC1804 นะคะเพราะว่ามีความพิเศษคือมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานแล้วมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันนะคะครบจบในหม้อเดียวเลยตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะราคา990บาทนะคะลดจากราคาปกติ 2,990 บาทสั่งซื้อตอนนี้มีของแถมเพิ่มอีก2รายการค่ะก็คือที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่นะคะหมายเลขโทรศัพท์02-114-3390 02-114-3390นะคะค่าส่งและประกันสินค้า100บาทอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ทางช็อปมาเนียของอสม

0: มทรเนี่ยนำเสนอคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนสินค้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูเดือนหน้าสินค้าของ FM 99ที่จะมานำเสนอคุณผ่านทาง Shopmania เนี่ยเป็นอะไรนะคะก็ติดตามกันแต่ว่าเดือนนี้ก็อย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังไปก็คือเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลนะคะ RC1804 ของคาชิบ้าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ปิดท้ายในช่วงนี้นะคะขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะเดี๋ยวอาจารย์หมอจะเข้ามาในช่วงที่2ถามตอบกับอาจารย์หมอปัญญาได้นะคะมีหลายท่านค่ะทักทายเข้ามาทาง Facebook นะคะคุณณภัสสรแพงสอนนี่ทักทายทุกเช้าเลยนะคะ Good Morning แล้วก็คุณมาลาคุณประสิทธิ์นะคะสวัสดีทักทายมาทางเพจ Facebook ของFM 99ด้วยนะคะอาจารย์หมอเข้ามาแล้วนะคะในเบรกที่2สวัสดีอีกรอบนึงค่ะอาจารย์หมอคะ
1: มาแล้วครับเบรกที่2ครับท่านผู้ฟังครับท่านอ้อยครับ
0: ค่ะ
1: เรายังพูดตกไปอันนึงคือเรื่องของกรรมพันธ
0: ุ์
1: พ่อสูงแม่สูงลูกมักจะได้สูงตามไปด้วย
0: ค่ะ
1: บางทีพ่อสูงแม่สูงแต่ลูกไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อันนี้ต้องโทษว่าขาดเรื่องเกี่ยวกับที่เราพูดไปแล้วสักครู่นี้ครับอาหารการกินออกกำลังกายนอนหลับการนอนหลับไม่เหมาะสมอะไรพวกนี้แต่ว่ากรรมพันธุ์นั้นมันนำมาม ากทีเดียวนะครับผ่านทางระบบของ DNA จากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งนี่ครับเอามาแล้วผสมรวมกันแล้วมาสั่งให้ลูกเราเนี่ยสูงแค่ไหนเป็นตัวกำหนดที่สำคัญมากๆอันหนึ่งที่ห้ามไม่ได้อันนี้นะครับ
0: ค่ะนะคะอย่างของเทียบตัวอย่างของอ้อยเนี่ยคือก็กรรมพันธุ์เหมือนกันอาจารย์หมอ แล้วถามทางฝั่งคุณแม่เนี่ยสูงมาตรฐานคุณพ่อก็อาจจะแบบเตะนิดหน่อยแบบที่อาจารย์บอกว่านะคะสืบถามไปบอกว่าทางฝั่งคุณพ่อเนี่ยเตี้ยเท่านี้นะคะส่วนสูงน้อยแบบเท่านี้ไปถึงไหนนู่นนะคะสืบไปถึงรุ่นคุณแม่ของคุณย่า
1: โอ้ฮะอันนี้ชัดเจนนะครับสายเลือดที่ยาหลายช่วงคนนะครับอันนี้ก็คงจะแน่นอนนะครับ
0: คุณย่านี่สูงมาตรฐานนะคะคุณดีเลยล่ะแต่ว่าเราก็แปลกใจเนาะจันมองว่าทำไมเรื่องของอาหารก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวแต่ว่าเรื่องของกรรมพันธุ์อย่างที่จันมองว่าเนี่ยนะคะสืบไปเลยพอเราเริ่มโตขึ้นมาความสูงเริ่มเป็นที่สังเกตได้นะคะคืออยากจะทำอาชีพที่แบบว่าต้องใช้ส่วนสูงด้วยค่ะอาจารย์หมอ
1: เขาสเตทใช่ไหม
0: อยากเป็นมากแล้วก็หมอพยาบาลค่ะอาจารย์หมอเดี๋ยวนี้เขายังมีจำกัดเรื่องของส่วนสูงไหมคะอาจารย์หมอ
1: มีนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เสียจุดเด่นมากนะในการเลือกนักศึกษาเข้าเรียน
0: แต่ยังมีอยู่ใช่ไหมคะ
1: มีครับคือที่ผมคิดว่าจากพ่อจากแม่เนี่ยนะพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งเนี่ยช่วงที่มีการผสมระหว่างไข่กับสเปิร์มนะครับมันจะมีการแลก DNA ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความสูงให้เด็กเนี่ยโดยที่ใช้ลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยลักษณะเด่นก็คือสูงเนี่ยครับเป็นลักษณะเด่นเตี้ยในลักษณะด้อยต้องมีดีกรีมาว่าระดับตอนนั้นเท่านี้มากน้อยแค่ไหนอีกทีหนึ่งพ่อกับแม่ได้ผสมพันธุ์กันเนี่ยครับตอนช่วงที่มีในท้องอ่ะนะมันจะเลือกเลยว่าลักษณะเด่นกับด้อยนั้นจะแบ่งปัดกันแค่ไหนเพื่อสุดท้ายและเป็นค่าสุทธิสุดท้ายที่มาบอกว่าลูกจะโตแค่ไหนมันจะกำหนดขีดไปเรียบร้อยไปแล้วค่านี้แก้ไขไม่ได้ละตั้งแต่เด็กเกิดแต่ท้องแม่นะครับแต่มันแก้ไขนิดหนึ่งช่วยตรงที่ว่าเรื่องอาหารเรื่องออกกำลังกายเรื่องการนอนหลับเรื่องอารมณ์พวกนี้ครับเป็นตัวที่มาช่วยเสริมอีกนิดหนึ่งว่าให้กระตุ้นลักษณะเด่นด้อยตามนั้นตามที่ DNA กำหนดไว้มากน้อยแค่ไหนตามไปด้วย
0: ค่ะค่ะโอ้น้องสาวน่าจะได้ DNA ที่เด่นเรื่องของความสูงเพราะเขาสูงกว่าเรา
1: ครับ
0: ค่ะนะคะก็แล้วก็อย่างนักกีฬาอย่างยกตัวอย่างเมสซี่เนี่ยค่ะอาจารย์หมอ
1: ค่ะ
0: ที่บอกว่าต้องใช้คุณยายเนี่ยต้องให้ไปฉีดฮอร์โมนเพิ่มความสูงเนี่ยทุกวันเพราะว่าเหมือนกับเขาจะหยุดความสูงตั้งแต่เด็กเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขายิงประตูได้เนี่ยท่าของเขาก็คือจะขอบคุณคุณยายที่ดูแลเรื่องของความสูงเข้ามาเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงก็เลยทำให้ไม่หยุดความสูงอยู่แค่อันนี้ก็เป็น กีฬาอีกอาชีพหนึ่งที่ต้องการความสูงใหญ่ต้องการแรงปะทะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่เพราะว่าอาจจะเพราะว่า

0: การเล่นกีฬาที่เขาเล่นมาก่อนนั้นนะครับก่อนตอนสมัยเด็กๆเนี่ยที่ยังไม่การไม่สูงน้อยลงเนี่ยมีแรงกระแทกต่อจุดเติบโตคือ growth plate ที่ผมพูดถึงปลายบนกับปลายล่างเนี่ยแย่เกินไปมันจะเป็นบี้จุดเติบโตเราใช้ฮอร์โมนไปกระตุ้นอันนี้ได้ผลนะครับแต่ว่าเหตุนี้นะครับเหตุที่ว่าเด็กไปกระตุ้นเช่นกระโดดสูงเกินไปเล่นยิมนาสติกกระโดดขึ้นไปตีลังกา6 เมตรบนอากาศแล้วก็ตกมาตึ๊บกระแทกพื้นมากเกินไปสูงเกินไปกว่าที่ค่าที่ควรจะต้องการได้จากกระดูกนะครับมันจะบี้ดันลงไปนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อใช้ฮอร์โมนกระตุ้นก็จะช่วยได้เอาเรียกคืนกลับมาได้บ้างส่วนหนึ่งนะครับ
1: นะคะก็มีทั้งหลายอาชีพที่ต้องใช้ความสูงเป็นการเป็นข้อในการเลือกนะคะเลือกกรรมอาชีพนั้นๆแล้วก็มีกีฬาหลายกีฬาที่ต้องการความสูงด้วยนะคะอาจารย์หมอคะท่านนี้ถามอาจารย์มาว่าท่าน8262เนี่ยนะคะบอกว่าพ่อสูง177นะคะโอ้โหสูงนะคะสูงมาตรฐานคนไทยไหมคะเนี่ยสูงกว่ามาตรฐานคนไทย
0: เพิ่มขึ้นกว่านิดหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนแม่สูง170ค่ะอาจารย์หมอ
0: โอ้ทั้งคู่เลยเหรอเนี่ย
1: ลูกจะสูงเกิน170ไหมครับ
0: ได้แน่ถ้าเกิดว่าเราควบคุมแฟกเตอร์อื่นนะครับเช่นอาหารเช่นการนอนการอะไรพวกนี้ให้ดีเนี่ยเด็กคนนี้พ่อแม่ผสมสมกันยังไงก็ตามแต่จะได้ส่วนที่เชียร์สูงไว้มากกว่านะงั้นถ้าเด็กได้อาหารที่ดีหลับให้ดีออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยเชื่อว่าเด็กคนนี้ในตระกูลเนี่ยน่าจะได้เด็กสูงทั้งบ้าน
1: ค่ะ
0: แล้วพ่อและแม่คือแม่เนี่ยเป็นตัวที่เราจะใช้พิจารณาพอสมควรทีเดียวเพราะผู้ชายส่วนใหญ่มันจะสูงนำไปก่อนละแต่ผู้หญิงจะมักจะบางคนมาแบบต่ำไปเกินธรรมดานิดนึง
1: นะคะท่านต่อไปค่ะท่าน4ลงท้ายด้วย4285นะคะอันนี้ถามแทนถามให้ลูกชายลูกชายอายุ15 ปี 8 เดือนค่ะโอ้โหละเอียดเลยนะคะสูง167ค่ะอาจารย์หม
0: อ
1: หนัก57นี่ถ้าพูดถึงการนอนนอนบอกว่านอน4:20ค่ะอาจารย์หม
0: อ
1: ตื่น5:30ผมเองสูง174
0: โอ้พอดี
1: แล้
0: วครับ
1: แต่ลูกเนี่ยไม่ค่อยสูงขึ้นมา2 ปีแล้ว
0: ครับ
1: ออกกำลังกายกระโดดด้วยแม้อาจไม่สูงนักทานนมด้วยมีวิธีใดช่วยได้บ้างครับสงสารเขาอยากสูงขึ้นครับ
0: เด็กเล็กปีกว่าครับจะหยุดแต่โตคือเข้าสู่17 ปีคุณพ่อแม่ลักษณาช่วยปิดเทอมนะครับช่วงปิดเทอมเด็กมีเวลาว่างเนี่ยเวลาพาพบหมอกระดูกครับในช่วงระยะนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับอาจจะเสริมได้อีกนิดหน่อยได้นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าคือผู้ชายถ้า170ขึ้นก็ดูแบบดูสมาร์ทขึ้นไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับอีกสักหน่อยคือเด็กคนต้องเจอหมอโดยตรงนะคดเคลื่อนนี่นะ
1: จ
0: ะดูค่าต่างๆแล้วพ่อคือบอกคุณพ่อแม่คุณลาพาลูกไปพบหมอกระดูกดีกว่า
1: ค่ะ
0: เพราะเด็กเขาเหลือเวลาประมาณปีกว่าเองนะตอนนี้อายุ15 ปีกว่า
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใกล้17เต็มทีเราไม่ควรจะรอไปอีกนานเพราะเดี๋ยวหมอจะช่วยได้ไม่มากนะ
1: ค่ะค่ะสมัยนี้วันหนึ่งมีผู้ปกครองพาเด็กๆไปหาจนหมอเยอะไหมคะ
0: โอ้เป็นตระหนักแย่เฉพาะเลยครับวันนี้โรงเรียนแพทย์นี่เราจะเจอผู้ปกครองต้องจัดห้องเฉพาะพิเศษเลือกให้กับพ่อแม่เลยนะ
1: โอ้ เดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ใส่ใจเรื่องของความสูงของลูกนะคะ
0: ใช่ครับมีมานัดเฉพาะเจาะจงเรื่องที่ปรึกษาเรื่องพวกเติบโตสูงใหญ่ของลูกเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นเฉพาะเจาะจงเลยเดี๋ยวนี้
1: นะคะท่านต่อไปถามมาทาง Facebook ค่ะอาจารย์หมอบอกว่าเด็กชาย12 ขวบนะคะอยากเป็นนักฟุตบอลช่วงนี้ก็ทานนมทานไข่โปรตีนเนี่ยแหละค่ะเข้าฟิตเนสด้วยนะคะต้องมีอะไรเสริมเพิ่มเป็นพิเศษไหมครับ
0: ถ้าเด็กวัยขนาดนี้กำลังเข้าสู่โกสเบิร์ต12 ขวบเด็กผู้ชายนี่เข้าสู่เต็มที่ตอนนี้เลยเป็นจังหวะดีมากๆเลยเพราะว่ากีฬาหลายๆอย่างสมัยนี้มันต้องการความสูงเด็กนักกีฬาในการช่วยนั่นก็อ่อยนะจริงๆน
1: ะ
0: มันไม่งั้นมันแพ้เปรียบอะเช่นวอลเลย์บอลเนี่ย
1: ใช่

0: ดูเนี่ยมันก็ว่านักวอลเลย์บอลต่างชาติกับนักวอลเลย์บอลของไทยเนี่ยเราเสียเปรียบด้วยความสูง
1: ถูกต้องค่ะ
0: ที่ว่าเทคนิคเราเนี่ยเราคล่องตัวกว่าฝึกซ้อมดีกว่าก็เลยได้เปรียบตรงที่ว่าคอยหลบคอยหลีกได้คอยบล็อกได้อะไรอย่างดีนะครับเพราะนั้นเรื่องเกี่ยวกับความสูงเนี่ยมันช่วยให้ได้เปรียบโดยอัตโนมัติ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือตัวสำคัญมากครับซึ่งผมคิดว่าถ้าท่านต้องการจะช่วยลูกดูแลลูกกรุณาจัดการเรื่องอาหารการกินที่คุณแม่ช่วยได้แน่ๆใช้โปรตีนที่ช่วยเหมาะสมไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นโปรตีนประดิษฐ์ชื่อนั้นชื่อนี้ที่เขาขายกันนะ
1: คร
0: ับโปรตีนคือเนื้อสัตว์เป็นเท่านี้แหละครับ
1: ธรรมชาติเลย
0: นะดีกว่าเพราะมันได้ครบทุกสายงานเลยนะครับโปรตีนประดิษฐ์คุณพ่อแม่หลงไปให้ลูกกินตอนที่วัยที่เขาต้องเติบโตจริงๆเนี่ยมันกลับไปช่วยทำให้เบรกการเติบโตได้นะครับเพราะเด็กได้ไม่ครบทุกสายงานของโปรตีนนะครับ
1: ค่ะคุณผู้สิทธิ์ถามอาจารย์หมอมาว่าสวัสดีครับเรื่องออกกำลังกายด้วยการกระโดดต้องการมากน้อยแค่ไหนต่อวันหรือต่อสัปดาห์ที่จะให้ได้ผลดีครับ
0: สำหรับเด็กนะครับอันนี้ผมพูดนำไปก่อนจะพูดรายละเอียดในวันพรุ่งนี้นะครับความสูงการกระโดดที่เมื่อตกลงมากระแทกพื้นปึ้งกระโดดเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วลงกระแทกพื้นปึ้งเนี่ยครับแรงขนาดที่เหมาะสมก็คือประมาณสัก30เซนติเมตร20 30เซนติเมตรขึ้นมันตรงกับบาสเกตบอลเป๊ะเลยชูดลูกให้ลงบาสแบบลงแป้นบาสเกตบอลที่มีความสูงคงที่ขนาดนั้นนะครับคนก็ต้องกระโดดขึ้นไปจากพื้นเพื่อไปส่งลูกให้ลงห่วงได้เป็นเป๊ะแล้วพอโดดเสร็จปุ๊บก็ต้องกระโดดต้องตกลงมากระแทกพื้นโค้งนะครับไอ้โค้งตรงนี้ครับถ้าความสูงพอดีประมาณทั้ง 20-30 ซมเป็นจังหวะที่ดีมากๆกระตุ้นจุดเติบโตกระดูกได้ดีที่สุดนะครับเราถึงบอกว่าบาสเกตบอลเป็นเวลาที่ช่วยเร่งความสูงนี่แล้วนักบอลก็ไม่นักบาสเกตบอลก็ไม่จะเจรนาสูงหรอกแต่เพราะต้องชุดกระโดดขนาดนี้ถึงจะลูกลงห่วงได้มันก็เลยทำให้เขาต้องโดดจังหวะที่พอดีอีกด้านนี้คือวอลเลย์บอลกระโดดได้พอดีขนาดนี้ครับส่วนใหญ่นะ
1: ค่
0: ะเว้นกระโดดตกลูกสูงนะไฮเทคแทนเพิ่งกระเด็กกีฬาหลายอย่างกำหนดไว้เลยครับว่าฟุตเน็ตมันคงที่ไงวอลเลย์บอลเนี่ยความสูงเน็ตนี่มันคงที่เลยไปแข่งที่โลกไหนก็คงที่ขนาดนี้บาสเกตบอลเหมือนกันครับแป้นมันอยู่สูงคงที่นะครับทั้งคนจะต้องกระโดดขนาดนี้คงที่ทุกครั้งฝึกมาทั้งตลอดเวลาก็กระโดดตลอดก็กระตุ้นกระสูงได้มากมายนะครับทั้งบาสเกตบอลทั้งวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ช่วยเรื่องความสูงได้สัญญาได
1: ้
0: โปรเป็นจริงนะครับ
1: ค่ะของเรานี่พอกระโดดตบขึ้นไปปุ๊บติดบล็อกตบขึ้นอีกติดบล็อกอีกเขาแค่ชูมือมาเขาสูงเลยเน็ตไปแล้วค่ะเราต้องแบบกระโดดขนาดไหนถึงจะเลยบล็อกเลยเน็ตขึ้นไปเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเรื่องของ
0: การต้องเอียวตบเพื่อเบี่ยงลูกให้ล
1: ู
0: กคนอื่นเขาเนี่ยก็เลยทำให้เราเล่นลำบากกว่า
1: ในการ
0: ที่สูงอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะใช่นะคะท่านนี้ถามมาไม่เกี่ยวกับเรื่องของความสูงวันนี้นะคะอาจารย์หม
0: อ
1: ท่านที่ลงท้ายที่9217ท่านถามว่าผมอายุ58ค่ะอาจารย์หมอสูง183หนัก74คือนิ้วโป้งเท้าด้านซ้ายเนี่ยค่ะอาจารย์หมอมันงอเข้ามาเกยนิ้วชี้ระยะยาวจะเป็นปัญหาหรือไม่และควรผ่าตัดไหมครับ
0: เมื่อกี้อายุเท่าไหร่นะครับน้องอ้อย
1: อายุ58ค่ะอาจารย์หมอ
0: โอเคครับ58นะครับคือถ้ามันมาเกยกันเนี่ยครับมันก็เป็นลักษณะของกระดูกนิ้วเท้าเกยหมายถึงนิ้วโป้งนิ้วเดียวนะมันเกยก็ไปหานิ้วชี้ซึ่งเป็นโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในคนทั่วไปนะครับเราก็มีคนเกิดขึ้นในเมืองไทยประเภทอาการแบบเนี้ยพอสมควรทีเดียวนิ้วโป้งมันเกยเอียงไปหานิ้วชี้บางทีเป็นมากจนกระทั่งไปเกยกันเลยนะครับไปเกยนิ้วชี้เลยที่ทำให้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับข้อต่อนิ้วชี้ได้ด้วยถ้าเกิดอายุ50กว่าแล้วนะครับพอดีจังหวะนี้แล้วมันเกยกันเยอะเนี่ยครับผมคิดว่าการผ่าตัดช่วยเนี่ยจะช่วยบล็อกไม่ให้มันไปทำให้เกิดเสียหายกับนิ้วชี้ด้วยนะครับต้องปรึกษาคุณหมอดูก่อนนะครับก็จะดูว่าคุณเป็นคนสูงมากนะดังนั้นน้ำหนักที่ลงที่เท้าก็จะต้องเบี่ยงข้างหน้าเยอะด้วยตอนที่เดินส่งตัวไปข้างหน้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันเป็นตัวทำให้เกิดการอาการแบบนี้ได้เยอะพอสมควรแต่ส่วนใหญ่แล้วมาจากกรรมพันธุ์

0: ะครับนิ้วโป้งเกย์นี่ครับเป็นเหตุที่มาจากกรรมพันธุ์อีกเหตุสำคัญมากก็คือใส่รองเท้าที่มันแคบเกินไปมันบีบนิ้วโป้งให้มันบี้เข้าไปหานิ้วชี้รองเท้าที่ปัจจุบันที่เราถึงได้เชียร์ให้ใส่รองเท้าที่มันกว้างๆนะครับขนาดนิ้ว5นิ้วของเราเนี่ยเต้นระบำในรองเท้าได้ผมพูดให้คำเสมอนะคุณใส่รองเท้าคู่นี้แล้วเนี่ยกระดกนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางก็เนี่ยขึ้นลงตลอดเวลาได้สบายสบายคล่องคล่องถึงจะโอเค
1: ค่ะ
0: ถ้ามันถูกบีบจนกระทั่งเต้นระบำไม่ได้ในเท้าไม่เหมาะสมครับโดยเฉพาะตั้งแต่เด็กเลยนะท่านฝากคุณพ่อคุณแม่กรุณาซื้อรองเท้าที่เหมาะสมให้ลูกนะครับอย่าเอาให้มันแคบคือตามแฟชั่นปลายแหลมๆมากเกินไปครับเพราะทำให้เกิดอาการแบบที่พูดถึงนะครับนิ้วชี้เกไปหานิ้วชี้นิ้วโป้งเกย์ไปหานิ้วชี้มากเกินไปนี่ก็เป็นปัญหาแต่ว่าพี่คนนี้ถ้าเกิดอายุมากอายุขนาดนี้แล้วนะครับถ้ามีอาการเจ็บปวดด้วยนี่ครับก็เป็นข้อบ่งชี้ในการที่จะช่วยในการปรับทิศทางนิ้วโป้งคืนกลับมาให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากกว่านะครับดีกว่าปล่อยให้มันไปบี้กับนิ้วชี้อยู่ตลอดเวลา
1: ค่ะค่ะก็คุณหมอก็สรุปให้ว่าให้ท่านนี้ลองไปปรึกษาคุณหมอดูนะคะว่าจะเข้าข่ายถึงขั้นต้องผ่าตัดไหมหรือว่าถ้าปล่อยมันไปเนี่ยจะมีวิธีการแก้ไขตรงนี้ยังไงโดยเฉพาะเรื่องของรองเท้าด้วยนะคะ
0: ใช่ครับแต่ยาหมอกระดูกเขาจะเข้าไปดูโครงสร้างก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: จะสแกนไปดูในโครงสร้างของข้อนิ้วโป้งนิ้วชี้ว่าขณะนี้มันมีกันขนาดในตัวจริงที่กระดูกจริงๆนะครับที่ข้อต่อจริงๆเนี่ยจะได้ประเมินได้ว่ามองภาพขนาดนี้มันขี่กันอยู่ปัจจุบันแต่ข้างในโครงสร้างของกระดูกจริงเนี่ยมันกำลังจะเลยกดทับกันมากมายขึ้นนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณอรวรรณบอกว่าคุณอ้อยเห็นคำถามไหมคะไม่เห็นค่ะ เห็นแต่ท่านบอกมาได้เห็นคำถามไม่เห็นคำถามนะคะคุณอรวรรณใส่มาใหม่นะคะท่านนี้บอกว่าในวัยเด็ก12ขวบทานอาหารยากนะคะอยากถามว่าโปรตีนผลิตตามร้านสะดวกซื้อช่วยเสริมได้จริงไหมครับ
0: โปรตีนจากเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูแล้วครับคุณแม่เด็กวัยขนาดนี้อย่าไปกินโปรตีนสังเคราะห์พวกนั้นนะครับเอาโปรตีนปกติเพราะว่าในเนื้อโปรตีนปกติไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่มันมีสายของอะมิโนแอซิดครบทุกสายในการที่เด็กต้องเติบโตเขาไม่ได้โตแค่กระดูกอย่างเดียวแต่ต่างก็ต้องโตอื่นด้วยสมองต้องโตด้วยหัวใจปอดต้องโตด้วยไปด้วยกันจึงต้องการให้ครบขอกรุณาให้กินโปรตีนที่เป็นธรรมชาตินะครับปรุงยั่วก็ยั่วโจปากกันดีกว่ายั่วน้ำลายกันดีกว่านะครับแล้วคุณแม่ก็ต้องเชียร์เรื่องเกี่ยวกับโตขึ้นจะสวยงามดูเท่ดูหล่อนะลูก
1: ค่ะนะคะโอ้วันนี้เรื่องของความสูงถามกันมาเยอะเลยคุณพ่อคุณแม่ใส่ใจเรื่องของความสูงของลูกมากเลย
0: ที่บอกว่าตังเรียนแพทย์ศรีราชละมาจุฬาคุณเนี่ยมันต้องมีกำหนดจำชั่วโมงการตรวจนัดคุณพ่อแม่อย่างนี้โดยตรงว่าคุณพ่อแม่สนใจมากครับตอนนี้
1: ค่ะค่ะท่านต่อไปนะคะ8388ท่านถามมาบอกว่าลูกชายอายุ16ค่ะอาจารย์หม
0: อ
1: แต่ว่าสูง179
0: โอ
1: ้หนัก80อยากให้สูงอยากให้สูงน่าจะสูงเกิน180นะคะท่านนี้ถามบอกว่าลูกชายทานโปรตีนเยอะหลับดีแต่ไม่ออกกำลังกายเลยค่ะต้องทำยังไงดีครับ
0: ให้ลูกเขาเข้าใจนะครับว่ามันต้องไปด้วยกันครบตั้งแต่อาหารการนอนการออกกำลังกายที่เหมาะสมออกสมมติว่ากระโดดมีแรงกระทำต่อกระดูกที่เหมาะสมนะครับที่ผมพูดให้ฟังแล้วเมื่อกี้เช่นบาสเกตบอลจะบอลระบอบเป็นแรงกระทำขนาดสูงขนาดกี่เซนกี่เซนที่พูดถึงนะครับรวมทั้งการที่จะต้องอารมณ์สบายอย่าเครียดอย่ากังวลมากเกินไปซึ่งกรรมพันธุ์ข้อเดียวที่จะแก้ไม่ได้แต่แรกมันมาในท้องแม่ตามหนูมาตั้งเล็กๆแล้วนะครับคือดีเอ็นเอเราคุมไม่ได้แต่เรื่องอื่นเราคุมได้หมดนะครับเราทำให้ครบนะครับเรื่องออกกำลังกายที่เหมาะสมด้วยกีฬาที่ท่านจะเล่นเนี่ยขอกรุณาให้หลานๆกรุณาเลือกเอาที่มันเหมาะสมนะครับ
1: นะคะเราเป็นนักกีฬาตอนอายุเนี่ย16-17เนี่ยค่ะอาจารย์หมอโอ้โห ถ้าเป็นโรงเรียนสหศึกษานี่นักเรียนหญิงนี่ไปกรี๊ดเป็นละแข่งกีฬานะคะโดยเฉพาะบาสเกตบอลนะคะจันมอง
0: นี่คือเหตุทำให้กระตุ้นให้เด็กผู้ชายเขามีความรู้สึกเป็นฮีโร่มากเลยคนนี้
1: ใช่ค่ะใช่นะคะท่านนี้บอกว่าท่านที่ลงท้ายด้วย9539ท่านถามมาบอกว่าลูกสาวอายุ18ค่ะ
0: ครั
1: 18นี่คือ18ปีบริบูรณ์จะเพิ่มความสูงได้อีกไหมครับตอนนี้ดูเหมือนจะตัวสูงน้อยกว่าคุณแม่คุณแม่สูง160
0: คร
1: ับ คุณพ่อสูง175จะไปปรึกษาที่ไหนได้บ้างครับ
0: อ๋ออันนี้คงจะดูแลกันต่อไปดีกว่านะครับก็คือจะเพิ่มก็คงเพิ่มได้แค่เรื่องของให้มีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เหมาะสมให้กับน้องให้กับหลานเขาเนี่ยนะบวกกับการที่อย่าให้อดนอนมากเพราะมันเลยเวลาจุดโกสเปอร์ของตัวเองของเด็กไปแล้วนะครับ18ปีละเด็กผู้หญิงจบที่16ปีที่เป็นแต่โกสเปอร์แต่ว่าเขามีได้อีก 4-5 เซนติเมตรจบแท้ๆจบแบบบายๆจริงก็คือ22ปีหลานก็มีเวลา4ปีในการที่ได้ก็4เซนถ้าบวกค่า4เซนไปกับค่าของเด็กปัจจุบันนี้ก็น่าจะดูพอสมควรนะขอให้เร่งช่วง4ปีนี้ครับ19 20 21 22เนี่ยให้เหมาะสมนะเติมอาหารการกินที่เป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็บวกกับเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ดีนะครับอันนี้สำคัญมากในการที่จะช่วยเร่งตอนปลายเนี่ยครับ
1: ค่ะนะคะคุณธัญชยาคุณธัญชยาถามมาทางFacebook นะคะอาจารย์หมอบอกว่าลูกสาวอายุ11ย่าง12
0: ครับ
1: หนัก38สูง150ค่ะ
0: โอ้เด็กคนนี้มาแต่แรกเลยนี่นะ
1: นะคะพ่อสูง160แม่สูง168อ้าวพ่อสูงกว่าแม่นะคะแม่สูงกว่าพ่อลูกจะสูงได้ถึงเท่าไหร่คะ
0: เด็กคนนี้เด็กหญิงนี่ครับไปไกลเลยแหละเพราะแค่วันนี้ณขณะนี้เขาสตาร์ทแต่10ถึง11ขวบนี่ครับสตาร์ทเนี่ยเขาจะขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วนะครับเด็กคนนี้จะเติบโตสูงได้สวยตามแฟชั่นสมัยใหม่เลยแหละ
1: ค่ะคุณแม่นี่สูงมาตรฐานนะคะ168นี่โอ้โหกำลังสวยเลยนะคะ
0: ได้คุณแม่มาเต็มเต็ม
1: เลยได้คุณแม
0: ่ก็โตสูงโตตอนที่เข้าสวยรุ่นมาครบ16ปีนะเด็กคนนี้จะสูงใหญ่สวยมากเลย
1: ค่ะนะคะคำถามสุดท้ายได้ไม่ได้แต่ว่าค่อนข้างละเอียดนะคะคุณนิ
0: ค
1: ุณนิขอนิดนึงนะคะบอกว่าลูกชายอายุ14ปีครึ่งค่ะอาจารย์หม
0: อ
1: สูง164หนัก48พ่อสูง164แม่สูง144ดื่มนมเช้าเย็นครั้งละ350มิลลิลิตรนะคะทานไข่วันละ2ใบนอนประมาณ3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มวันไปโรงเรียนตื่นประมาณตี5ครึ่งวันหยุด6ถึง7โมงตื่นนะคะมีเข้ายิมเล่นเรือใบวิ่งบ้างจะสูงได้เต็มที่ประมาณไหนและควรเสริมอะไรดีคะเขาอยากสูง175มีโอกาสไหมคะ
0: ก็ต้องเร่งตอนนี้แหละครับเพราะเวลามันก็ใกล้เต็มแล้วเร่งเรื่องเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพิ่มอีกนิดหนึ่งพอฟังดูเนี่ยคุณแม่คุณพ่อก็ดูแลเต็มที่นะขอเร่งในตัวเด็กเองครับหนึ่งที่อย่าอดนอนเด็ดขาดช่วงนี้แล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์ปรับให้มีแรงกระแทกที่ขาที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยเลือกกีฬาที่เหมาะสมกับที่มันกระตุ้นความสูงได้อีกนิดหนึ่งนะครับก็จะดีขึ้นเรื่อยๆก็เป็นวัยจังหวะที่มันจังหวะที่ต้องเร่งนะครับ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเรื่องของซีรีส์พรุ่งนี้เรามาต่อกันเรื่องของความสูงนะคะอาจารย์หมอ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: 7:37:19 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันอังคารที่21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569นะครับขึ้น7ค่ำเดือน8ปีมะเมียพี่แปยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แปครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับDon't cry for me Argentina ใช้เสียงร้องของมาดอนน่า
0: ครับ
1: ซึ่งหนึ่งในผู้แสดงของช่วงฮาล์ฟไทม์เนี่ยนัดชิงชนะเลิศด้วย
0: ครับ
1: เพลงนี้ฟังยังไงก็เศร้าเนาะ
0: เศร้า
1: เออเศร้าเหมือนเมสซี่ที่ต้องหลั่งน้ำตาไม่สามารถจะป้องกันแชมป์ได
0: ้
1: ก็ยังไม่ได้ประกาศนะว่าจะไม่เล่นฟุตบอลโลกคราวต่อไป
0: ก็คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องของสถิตินะครับแล้วก็ความสำเร็จที่จับต้องได้ก็ยังเป็นเอสันอารันเตสเดอเนซิเมนโตนะครับหรือว่าเปเล่นะครับที่ได้แชมป์โลก3สมัยนะครับแล้วก็เพลงนี้ Don't Cry For Me Argentina ก็เป็นเพลงที่แต่งโดยแอนดรูรอยเวเบอร์นะครับเพื่อนะครับเพื่อใครเพื่อเอวาเปรดองนะครับซึ่งเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของอาร์เจนตินาณขณะนั้นนะครับก็คือเป็นภรรยาของฮวนเปรองนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าสปีดของเธอเนี่ยมันตรงใจพี่น้องประชาชนมากๆคือเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนชาวอาร์เจนตินามากๆนะครับแล้วก็ได้รับฉายาว่าราชินีของผู้ยากไร้แห่งอาร์เจนตินาสุดท้ายก็คือเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะฮะ
1: มะเร็งอีกแล้ว
0: ในวัย33 ปี
1: 33เนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: มะเร็ง
0: อืม
1: โอ้โหมะเร็งมากกว่ามั้งมะเร็งด้วยลูกสองอายุ33
0: 33ครับผมคือก่อนที่จะแต่งงานกับฮวนเปรองเนี่ยเธอเป็นนักแสดงมาก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาพบรักแล้วก็แต่งงานกับฮวนเปรองซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่ได้รับการยกย่องอีกคนหนึ่งของอาร์เจนตินานะครับแล้วเวอร์ชันนี้พี่แปะเลือกเวอร์ชันใครมาร้อง
1: มาดอนน่าครับ
0: มาดอนน่านะครับ
1: มีโอริเอลนิวตันจอห์นก็มี
0: ครับ
1: นะครับแต่เลือกมาดอนน่าดีกว่าเพราะว่าทันสมัยดี
0: ครับ
1: แม้อายุใกล้60แล้วนะแต่เพลงแรกช่วงฮะ
0: โอ้ไม่แก60กว่าแล้ว
1: โอ้60กว่าม
0: าดอนน่าแก60
1: จริงเหรอ
0: จะ70
1: แล้
0: ว
1: 50ปลายๆนะ
0: ใช่60กว่าแล้วมาดอนน่า
1: โอ้ตอนแสดงก็ยังสาวอยู่เลยอ่ะเพลงแรกใช่ไหมที่มากับเจ้าโรนัลโดอยู่บนรถอ่ะนะโอ้นั่นๆๆโรนัล
0: ดิโญกับโรนัลโดอันนั้นก็เป็นแบบซีนน
1: ่
0: าสนใจน่ารักดี
1: ก็ยังมีการกล่าวถึงพูดถึงนะฮะอีกหลายเรื่องของฟุตบอลโลกในนัดชิงก็ทรัมป์นี่โดนนะเขาเรียกว่าทีมงานของสเปนอ่
0: ะ
1: มันมีภาพที่หลังจากมอบถ้วยแล้วก็ไม่ยอมเข้าไปข้างหลังนะประธานฟีฟ่านะฮะก็สกิดแล้วดึงก็แล้วแกก็ยังช้าเหลือเกินนะฮะนะนักเตะสเปนก็บอกให้พี่เข้าไปหน่อยครับทำการเสียงโห่นะภาพมันติดออกมาไงตอนถ่ายรูปตอนฉลองอ่ะเคลโรดี้ยกถ้วยอ่ะทางทีมงานสเปนเขาเลยมีการใช้วิธีการนะฮะตัดภาพของท่านทำออกจากภาพนี้ตัดภาพออกไปได้เดี๋ยวนี้ก็ทำกันได้ใช่ไหมนะลบได้ฮะ
0: วิธีแบบลบนะครับออกไป
1: ครับ
0: คือผู้นำของสหรัฐท่านนี้เนี่ยต้องการจะร่วมแสดงความยินดี
1: อยากจะอยู่ในเฟรมอ่ะ
0: กับ
1: สเปนด้วย
0: สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็เกินเลยไปมากแล้วก็ผิดวัฒนธรรมของฟุตบอลโลกหลายเรื่องเรื่องนึงที่บอกไปเมื่อวานคือว่าไม่มีใครให้ประธานดีมาแจกในส่วนของถ้วยฟุตบอลโลกนะฮะแต่แกก็มาแจกเพราะว่าคุณอินฟานติโนแกเหมือนกับ
1: คุณอินฟานติโน
0: ทำตัวเหมือนเป็นลูกน้องของทรัมป์อ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่พูดตรงๆเลยนะ
1: ทรัมป์แกเป็นคนไม่ยอมแกขออะไรมาก็ยากในการปฏิเสธคุณไม่ได้ดูหนังเรื่องนึงเหรอผมยื่นข้อเสนอในสิ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้ครับ
0: นั่นเป็นโดนคลีเนี่ย
1: ใช่
0: นั่นเป็นก็อดฟาเธอร์
1: คุณรู้จักไหมคุณเป็นอิตาลีใช่ไหมคุณเคยดูหนังเรื่องนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนมอบเหรียญนะแกก็ยังมอบนะมอบให้อาร์เจนตินาด้วยวันนี้ก็มีภาพตอนคล้องให้เมสซี่ด้วยนะเอาซีเอลเซ่ก็ถ้าอเมริกาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในอีก3 ครั้งข้างหน้า
0: ครับ
1: ทำคงไม่น่าจะอยู่แล้วครับ
0: 92ปีนะครับถ้าโดนทําอยู่จะอายุ92ปีตอนนี้แก80ปีแล้วก็ภาพที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่ดีอีกอย่างนึงคือตอนที่เขารับถ้วยแล้วก็ฉลองอ่ะ นักเตะอาร์เจนตินาหันหลังให
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะ
1: ใช่ไม่ให้เกียรติใช่ไหม
0: เป็นการไม่ให้เกียรตินี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนเขาพูดถึงอาร์เจนตินาในทางไม่ดี
1: แล้วก็พฤติกรรมทั้งสองเกมทั้งกับอังกฤษทั้งกับสเปนนะไอ้ที่เรียบร้อยมาตลอดกรรมการไม่ให้เหลืองไม่ให้ฟาวเลยเลยนะมันแสดงออกมาหมดเลยอ
0: ่
1: ะโอ้โหแต่ละคนนะครับไม่ได้เรียกว่ากำพืชนะนิสัยแค่นี้ก็พอ
0: กำมลก็ได้นะอาจจะเรียกกำมลนะ
1: ก็เลยทำให้เป็นการสมควรกันอย่างสาดว่าสเปนมันหล่อมากในการคว้าแชมป์ครั้งนี้นะฮะแล้วผมเพิ่งทราบนะวันนี้โอ้โหมีการรายงานว่ามีนะฮะสองสุภาพสตรีนะฮะของไทยนั่งอยู่ติดขอบสนามวันชิงชนะเลิศด้วย
0: แต่จริงๆแล้วไปหลายคนนะ
1: ครับ
0: ไปกันเคลอะเลยอ่ะ
1: ครับแต่เท่าที่อยากจะรายงานก็คือมีนะฮะคุณนวลพันธ์ล่ำซำ
0: แล้วคุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ย นักข่าวเขาไปถามไงนักข่าวเขาไปถามแกก็ฟันธงนะ
1: ครับ
0: บรรดาพวกเซเลบในประเทศไทยเนี่ยฟันธงอาร์เจนตินาเยอะนะ
1: ก็ชอบเมสซี่กันไง
0: ชอบเป็นซี่
1: กับเมสซี่มากกว่านะครับ
0: เรียบร้อยหมูเด้งนี่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้นี่ไม่ออกจากที่พักเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่ออกจากที่พักที่นอนของหมูเด้งอ่ะ
1: โอ้พี่เลี้ยงไม่ออกนะฮะ
0: เพราะว่าออกมาฟันธง เลือกอาหารทุกครั้งฮะผิดหมดเลยฮะ
1: ตรงข้ามไงเขาแสดงว่า
0: ทั้งรอบชิงอ่ะแม้กระทั่งรอบชิงก็เลือกผิด
1: บอกเขาให้ตรงข้ามไงเออนะฮะนอกจากคุณนนท์พันล่ำซำซึ่งได้รับเชิญในฐานะนี่โอ้โหนี่เขาเป็นประธานนะจำได้เปล่าประธานพัฒนานะฮะของฟีฟ่านะครับส่วนอีกคนคุณหญิงปฐมารีสวัสดิ์ตระกูลนี้ก็ได้รับเชิญจากนะฮะท่านประธานฟีฟ่าเพราะเป็นเพื่อนกันกำลังไปตรวจงานเรื่องของการเป็นเจ้าภาพอเมริกาปี2028
0: ครับ
1: โอลิมปิกพอดีนะครับก็ได้รับเชิญเข้าไปนั่งชมด้วยนะครับนะฮะสองคนนี้โอ้นี่คุณนนพันธ์นี้เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนานะdevelopment development commentator นะก็หวังว่าจะมาพัฒนาให้เราถ้ามีโอกาสใน64ทีมข้างหน้าสักหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอื่นๆที่เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโค้ชเคิร์ตนะฮะทีมที่ประสบความสำเร็จก็ทำต่อใครที่นะครับล้มเหลวก็น่าจะโดนออกไปอาร์เจนตินานี่ยังไม่มีข่าวแต่ที่เยอรมันนั้นชัดแล้วนะครับตอนนี้ในสิ่งที่ทางนะฮะสมาคมฟุตบอลได้ทาบทามคุณเจอเกิ้นครอปเจอเกิ้นครอปก็ให้สัมภาษณ์แล้วครับเรียบร้อยท่านผู้ฟังว่าก็ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แหละครับนะตอนนี้นัดทิ้งก็จบสเปนได้แชมป์ผมจะบินกลับไปจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดก็คือไม่ปฏิเสธยินดีรับแค่เจรจาเงื่อนไขนะครับ
0: ครับ
1: ก็ครอปก็ได้นะฮะอำลาจากสโมสรนะฮะเรดบูลครับเรดบูลนี่เขาทำกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาหลากหลายนะ
0: ครับ
1: ก็จะลาออกนะฮะจากตำแหน่งเขาเรียกว่าหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของเรดบูลซึ่งเรดบูลนี่มีหลายทีมนะ
0: ครับ
1: ออสเตรียก็มีเยอรมันก็มีนะประมาณนี้ก็คุยกับต้นสังกัดเรียบร้อยครับนะลาออกจะไปรับตำแหน่งเฮดโค้ชของทีมชาติเยอรมนีเพราะว่าอินซีเล็กชุดนี้นะครับแหมอังกฤษยังใช้เยอรมันมาเป็นโค้ชเลยนะแต่ก็ผิดหวังขี่เบนซ์ไม่ถึงไหนรถตายกลางทางนี่ครับเยอรมันตกรอบแค่32ทีมซึ่งเป็นทีมที่คุณอุเทพเชียร์ด้วยว่าจะถึงชิงนะครับ
0: ครับ
1: พลิกล็อกมากมายเลยครับกับเกมของเยอรมันในคราวนี้ที่ตกรอบก็ไปดวลจุดโทษพ่ายปารากวัยไง
0: ครับ
1: พลิกความคาดหมายเลี่ยนนะเกมเมาโค้ชหนุ่มที่สุดก็เลยต้องนะฮะลาออกคือเหมือนไม่เหมือนกันลาออกนะแต่เรียกมาเจรจาว่าคุณออกเถอะครับนะฮะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวรอกันนะครับพร้อมนะฮะกับทีมชาติเยอรมันจะประสบความสำเร็จเช่นไรผลงานที่จะต้องชี้เลยชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปอีก2ปีข้างหน้าซึ่งอังกฤษจะเป็นเจ้าภาพแต่ผลงานระดับสโมสรนี่ต้องเชื่อมือเลยนะตอนคุมดอทมุน

0: ถ้าเป็นสเปนหลุยส์ เดลฟอนเต้ยังอยู
1: ่ยังอยู่ยังอยู่ฉันยังอยู
0: ่ถ้าเป็นเยอรมันเจอร์เกนคอปถ้าเป็นฝรั่งเศสก็เป็นซินดินซีดานแล้วตอนนี้ก็ต้องรออิตาลีว่าจะเป็นใครรอเบลเยียมว่าจะเป็นใครแล้วก็ชาติอื่นสเปนยังอยู่อื่นๆที่เป็นชั้นนำโปรตุเกสก็ได้โค้ชเก่ามาแล้ว72ปี
1: โอ้โหเก่าจริงๆเก่าและแก่ด้วย
0: เพราะว่าเอา50กว่าคุมแล้วเนี่ยไม่ได้เรื่องไง
1: ครับ
0: ก็เอา70กว่าคุมบ้างอาจจะดีขึ้น
1: โอ้จริงๆแต่จริงๆมูรินโญ่นะเขาหวังอยากจะไปนั่งเก้าอี้ตรงนั้นสักครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ไปรับงานใหญ่เงินเดือนแพงด้วยไง
0: ครับ
1: อยู่ที่นะรีมาริด
0: ลุยเดลาฟอนเต้ก็กลายเป็นโค้ชที่อายุมากสุดนะที่ทำทีมได้แชมป์โลกเพราะอายุปัจจุบันแก65ปีแล้ว
1: ครับ
0: ก็ทำลายสถิติของพี่บิเซนเต้เดลบอสเก้โค้ชทีมชาติสเปนที่ทำให้สเปนได้แชมป์โลกสมัยแรกอะ่ะที่มาจากเรอัลมาดริดตอนนั้นอะ่ะนะครับตอนนั้นเขาคุมทีมสเปนได้แชมป์โลกสมัยแรกเนี่ย59ปีแต่ว่าหลุยส์ เดลาฟอนเต้เนี่ย65ปีแต่เป็นโค้ชที่อยู่กับทีมชาติสเปนมาอย่างยาวนานถามว่าทำไมถึงยาวนานเพราะว่าแกคุมตั้งแต่19อะ่ะ19 21 23โอลิมปิกแล้วก็มาทีมชาติชุดใหญ่นี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะสเปนตอนนั้นที่แกขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็งงว่าตอนเป็นโค้ชครั้งแรกๆเนี่ยคุมทีมระดับดิวิชั่น3ของสเปนยังโดนไล่ออกอยู่เลยรู้สึกจะชื่ออาราเบสมั้งถ้าผมจำสโมสรไม่ผิดนะโดนไล่ออกแล้วหลังจากนั้นก็มาทำทีมให้กับสมาคมสหพันธ์ฟุตบอลของสเปนแล้วก็ดูระดับเยาวชนขึ้นมาดังนั้นเนี่ย19ปี21ปี23ปีโอลิมปิกเกมจนกระทั่งถึงทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยนักเตะเหล่านี้คือนักเตะสเปนชุดปัจจุบันที่ได้แชมป์โลกนี่แหละแกดูมาตั้งแต่ไล่อายุมาเลยดังนั้นแกถึงรู้ดีว่าแต่ละคนลงไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วระบบสำคัญกว่าพวกฮีโร่หรือว่าพวกซูเปอร์สตาร์สเปนจึงไม่มีปัญหาเรื่องของไม่มีซุปเปอร์สตาร์โดดเด่นนะแต่ระบบดีมากต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮะ
1: ทดแทนได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนไงตรงนี้ของบ้านเราไม่มีไม่มีจะบอกว่าไม่มีงบก็ใช่แต่ไม่มีความคิดเนี่ยอันนี้ก็ถูกอีกครับผมยังไม่คิดจะทำไงนะฮะเรื่องล่าสุดในกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเองคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนี่ก็พยายามจะแก้นะแก้ปมในการที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักกีฬาต่างๆของทุกสมาคมก็ได้ประชุมกับทาง17สมาคมหาปัญหาว่ามันอยู่ตรงไหนที่บอกว่าล่าช้ามันเพราะอะไรนะฮะแต่จริงๆต้องถามตัวเองก่อนด้วยนะทุกสมาคมกีฬานะครับท่านผู้ฟังอันนี้เป็นงานอาสามารับใช้นะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่มาถึงเรียกร้องโน่นเรียกร้องนี่เงินไม่มีโน่นไม่มีไอ้นั่นไม่มีไอ้นี่ก็ไม่ถูกไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นั่นก็อย่ามาแต่ถ้ามาแล้วคุณต้องมาบริหารจัดการนะครับคุณต้องมีพลังของตัวเองในการหาทุนส่วนหนึ่งมาก่อนแล้วถ้าไม่พอถึงจะเขียนแผนขอกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย
0: ครับ
1: ต้องมีแผนนะครับถึงจะได้งบสนับสนุนนะครับแต่งบเขาก็ไม่เยอะแล้วยังมีเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติมาช่วยเสริมอีกในการที่จ้างโค้ชต่างชาตินะครับส่งนักกีฬาไปแข่งขันระดับนานาชาติอะไรประมาณนี้ครับแต่สิ่งที่สำคัญคุณต้องช่วยตัวเองก่อนไม่ใช่มาแบบอ้อยเปี้ยเสียขาแล้วก็มาขอพอไม่ได้ก็โวยวายกันนี่ก็ไม่ถูกนะฮะมันต้องคนละครึ่งทางนะครับนักรัฐบาลยังมีนโยบายไทยพัฒน์เลยใช่ไหมอันนี้ผมพูดเองก็พยายามจะประชุมแล้วก็เอาใจนะจะพยายามแก้ไขให้เดี๋ยวรอดูว่าจะทำอย่างไรได้นะครับเพราะว่าไอ้ความไม่ชัดเจนของโครงสร้างงบประมาณในการเบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนากีฬาชาติมันคือปัญหานะคุณสุรศักดิ์บอกนะมันส่งผลกระทบโดยตรงกับความกำลังเรในการวางแผนการฝึกซ้อมการจัดการแข่งขันและการพัฒนานักกีฬาในระยะยาวนะครับเพราะว่าสมาคมต่างๆไม่สามารถประเมินงบประมาณสนับสนุนรายปีได้อย่างแม่นยำนะต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงก่อนแล้วก็ไปขอสนับสนุนเพิ่มเติมนะฮะไม่ใช่มาแบบว่าโอ้โหถ้ามาแล้วมาขออย่างเดียวกรุณาอย่ามาสมัครนะฮะในคราวต่อไปวาระก็4ปีอยู่นะครับ
0: แต่ปรากฏว่าคนที่มาสมัครส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะดิ
1: เป็นอย่างนั้นหมดเลยครับโอ้ที่น่าชื่นชมก็มีหลายสมาคมอยู่นะนะฮะแต่ที่แข็งแรงแล้วบางทีก็มีปัญหานะอย่างสมาคมวอลเลย์นะคุณน้ำพรบอกก็ผมก็มีปัญหากันเนาะปัญหาเรื่องอะไรเวลาได้ลิขสิทธิ์มาในการจัดแข่งครับงบไม่พอ อันนี้คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งมันต้องเสียค่าลิขสิทธิ์นะท่านผู้ฟังไม่ได้มา

0: ปีนะเออนะครับไอ้ขายตั๋วอย่างเดียวไม่พอหรอกนะก็เป็นเรื่องที่ดีในการที่มาศึกษาและเข้าใจเรื่องปัญหาของวงการกีฬาสำหรับตีกีฬาท่านนี้นะครับก็ปรับเปลี่ยนกระทรวงก็น่ายังได้อยู่เนาะ
1: ครับ
0: ได้อยู่นะครับนะเดี๋ยวนี้มีน้องชายมาอยู่ในบอร์ดของสมาคมฟุตบอลด้วยนะ
1: น้องชายใครอ่ะ
0: น้องชายคุณสุรศักดิ์นี่แหละเพิ่งตั้งเข้ามาแทนนะแล้วก็บอกว่าเรื่องนักกีฬายุทธโอลิมปิกตอนนี้เตรียมไว้แล้ว27คนนะระดับเยาวชนไม่เกิน17ปีเนี่ยก็ใช้งบนะมาสนับสนุนแล้วก็เก็บตัวฝึกซ้อมกันเลยจะแข่งเป็นปลายปีเนี่ยนะงบยังไม่มีเลยนะครับเอเชียนเกมก็เอาให้มันดูดีไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเอเชียนเกมตอนนี้นี่ล่าสุดของล่าสุดนี่นะครับ
1: นะ
0: ห
1: ั
0: วหน้าคณะนักกีฬาไทยนะฮะพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะก็จะมีรองหัวหน้าคณะนักกีฬาอีก4คนนะมีดร.สุวรรณาศิลปาชาพลเอกชัยนรงค์เจริญลักษณ์ชรินรัตน์นะฮะชริตรัตน์จันทรุเบกษาแล้วก็ทิติพงษ์เขียวไพศาลนี่คือรองหัวหน้าทีมนะครับรวมทั้งหมดนี่นะครับรวมเจ้าหน้าที่ด้วยนะบุคลากรเนี่ย983คนนะครับ983คนหัวหน้านักกีฬา1รอง4นะฮะอาตาเช่1มีอาตาเช่ด้วยนี่คือล่ามใช่ไห
1: ม
0: นักกีฬาเน็ตๆเลยนะนักกีฬาเน็ตๆเลยนะนะฮะ694คน มีเจ้าหน้าที่ประจำทีม213คนนะครับเยอะไปไหมอ่ะกีฬาแข่งม้าต้องมีคนเลี้ยงม้าอีก9คนนะมีสัตวแพทย์1คนทีมแพทย์24คนเจ้าหน้าที่กองอำนวยการ12คนนี่เอาแบบละเอียดเลยนะบริหารทั่วไปธุรการพวกนี้6คนอยู่หมู่บ้านนักกีฬา2คนมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย1คนด้วยนะผู้ตัดสินนะฮะที่รับเชิญจากสมาคมกีฬานาชาติ11คนผู้ตัดสินประจำทีม4คนนะฮะพร้อมเดินทางเป้าหมายนี่นะครับ21เหรียญทองครับจากเซปักตะก้อ4เหรียญทองซึ่งตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีปัญหาคลุมเครืออยู่ว่าจะโดนหรือไม่โดนนะฮะ
1: เป้าหมาย21ทองเหรอ
0: 21ทองครับ
1: จากเซปักตะก้อ4ทองนะ
0: ตอนนี้ก็กำลังประกาศเซปักตะก้อ4เทคบอลระดับแชมป์โลกใช่ไหม
1: ใช่
0: มันมี5เหรียญแต่ให้ส่งได้ไม่เกิน3เราก็หวัง3เลย
1: ครับ
0: มี5เหรียญทองนะส่งได้ไม่เกิน3แต่ละชาติเหลือใบขอ2เทควันโดขอ2เหรียญทองมวยสากลก็2เหรียญทองกรีธา2เหรียญทองยกน้ำหนัก2เหรียญทองยกน้ำหนักเรามีระดับโลก2คนไงที
1: ่
0: ได้เหรียญโอลิมปิกไงกอล์ฟ1เหรียญทองครับเนี่ยฝ่ายหญิงเราแน่นอนแบดมินตัน1เหรียญทองครับไปกันครบทีมเลยนะไปกันครบทีมนะสัปดาห์นี้มีงานใหญ่นะ2ล้านเหรียญอยู่ที่จีนเริ่มแข่งแล้วยังดูคุณเทพดูดิยูยิสู1เหรียญทองแล้วก็ e-sport 1เหรียญทองครับฟุตบอลเราส่งไปก่อนเป็นนะฮะทีมแรก23คนอันนี้ไม่ได้หวังอะไรเลยครับหวังได้แข่งนะครับแล้วก็มีฟุตบอลหญิงอีก23คนนะครับ นะจะเดินทางตั้งแต่12กันยานะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนเรื่องของนะครับผู้นำคนใหม่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจะได้ทำงานในกระทรวงใหม่ด้วยนะกระทรวงไม่มีท่องเที่ยวไงกระทรวงการกีฬาและอะไรก็ไม่รู้ละครับมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15แล้วก็จะสิ้นสุดวันที่29กรกฎาคมตอนนี้มีผู้อาจหารและกล้าหารมา1ท่านสมัครเลยเมื่อวานนี้สิริเชษฐ์ภูลทิพายานนท์
1: คือใครฮะ
0: เป็นนายกสมาคมกีฬามิกมาเชียนอาร์ตแห่งประเทศไทยครับก็แสดงตนนะว่าอยากจะเป็นนโยบายก็คือเปลี่ยนกีฬาให้เป็นทุนของประเทศเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นพลังงานเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นพลังเปลี่ยนนวัตกรรมให้เป็นการขับเคลื่อนและเปลี่ยนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นรากฐานของความยั่งยืนโอ้นี่เรื่องลึกเรื่องใหญ่นะฮะไม่รู้จะทำได้มากน้อยแค่ไหนและก็นะฮะการบริหารจัดการกีฬาให้เป็นไปตามพลังธรรมาภิบาลโปร่งใสรับผิดชอบให้ชนะด้วยครับพี่ ทำทุกอย่างก็ไปแข่งแล้วไม่ชนะเลยก็ไม่ได้นะฮะก็ประมาณนี้เป็นคนแรกแต่คนที่จะได้ยังไม่มาคนที่อายุ58อ่ะ
1: ฮะ
0: ตามสเปคอายุไม่เกิน58ปีเนี่ยครับยังไม่มายังไม่มาสเปคปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะประมาณนี้อ่ะเรื่องอื่นๆนะฮะ
1: เรื่องนึงที่เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับก็คือ
0: เศร้า
1: เควินคีแกนนะครับ
0: เควินคีแกน
1: ฮะเสียชีวิตฮะ
0: อุ้ยอายุยังไม่มากอ่ะ
1: ด้วยวัย75ปีนะฮะแล้วก็ถือว่าเสียชีวิตจากโรคมะเร็งฮะ
0: มะเร็งอีกแล้วทำไมโรคนี้หมอไม่เก่งเลยไม่รักษาให้ได้สักทีครับ
1: มาพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยประมาณต้นปีที่ผ่านมาต้นปี

0: เนี้ยต้นปีมกราเนี่ยแหละ
1: ต้นปี69นี่นะ
0: ใช่ครับแต่ว่ามาพบตอนที่ตัวเองอยู่ในระยะที่4แล้ว
1: สุดท้ายแล้ว
0: รู้สึกว่ามีการใช้ชีวิตแล้วก็ประสบอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก
1: ็
0: หมอไปตรวจนะพอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยมีโรคแทรกซ้อนนะคุณเป็นมะเร็งแต่เป็นระยะที่4แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยวัย75ปีเควินคีแกนเป็นนักเตะอังกฤษที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะฮะโดยเฉพาะ
1: เป็นกองกลางนะฮะถามข้อเดียวที่เก่งมาก
0: เก่งมากแล้วก็ได้บัลลงดอร์ถึง2ครั้งนี่เป็นคนเดียวของอังกฤษที่ได้รางวัลบัลลงดอร์มากสุดนะฮะคือในปี1978 1979ถ้าจำกันได้ตอนนั้นอยู่กับฮัมบูร์กนะฮะในเยอรมันแต่ก่อนที่จะไปฮัมบูร์กในเล่นอยู่กับลิเวอร์พูล
1: ใช่แต่เคยมาคุมนิวคาสเซิลอยู่พักใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มาเมืองไทย
0: ใช่
1: ตอนนั้นนิวคาสเซิลมาเมืองไทยแบบเดียวดายเนาะ
0: ครับ
1: โอ้โหงบเขาก็ไม่เยอะไม่มีงบที่จะพยายามพันนะ
0: ครับ
1: กับองค์กรกีฬาหลักๆตัวนั้น
0: อ
1: ่ะเขาเลยมาหาผมว่า
0: เ
1: ลยอ๋อเรื่องงบจำนวนจำกัดไอ้ผมก็กล้าผมเลยครับช่วยเดินพันนะครับผมเลยเข้าไปดูเกมด้วยได้อยู่ใกล้ๆคือแกนนิดนึง
0: ก็ติดทีมชาติอังกฤษนะครับ63ครั้งยิงไป21ประตูติดในช่วง1972ถึง1982นะฮะแต่ว่าสโมสรที่เขาเคยอยู่เนี่ยเขาเป็นตำนานเบอร์7นะครับของลิเวอร์พูลก่อนส่งต่อให้กับเควินเคนนี่ดักลิส
1: โอ้คนนั้นก็เป็นตำนานอีกคนนึง
0: แล้วก็เล่นอยู่กับลิเวอร์พูลฮัมบูร์กเซาท์แฮมป์ตันนิวคาสเซ
1: ิ
0: ลแล้วก็เคยคุมนิวคาสเซิลอย่างที่พี่แป๊ะบอกไปและเคยเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษด้วยนะ
1: นั่น
0: เป็นคนสุดท้ายที่คุมทีมชาติอังกฤษในสนามเบมบรีเก่าอะ
1: โอ้
0: ตอนนั้นโดนเยอรมันมาแพ้ไป0ประตูต่อ1เอาพักกันครู่นึงครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมสนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่อง

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามพันไม้ใหม่พิมลลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระราชินีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ตพันธุ์โกลเด้นอเมทิสซึ่งเป็นพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่ว่าพิมลลักษณ์มีความหมายอันเป็นมงคลว่าลักษณะที่งามบริสุทธิ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับพันไม้สายพันธุ์ใหม่นี้ค้นพบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะของดอกที่แปรผันแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมอย่างเด่นชัดเป็นพันไม้ในกลุ่มต้นไม้ดอกสีเหลืองเช่นเหลืองเชียงรายและเหลืองอินเดียมักผลัดใบและออกดอกสีเหลืองอารามสะพร่างเต็มต้นพร้อมกันในช่วงฤดูแล้งลักษณะใบเป็นใบ

0: ประกอบแบบนิ้วมือมีใบย่อย5ใบแผ่นใบสากและมีขนปกคลุมดอกเป็นช่อออกตามปลายกิ่งโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปแตรปลายแยก5กลีบโดยกรมวิชาการเกษตรได้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชแล้วเมื่อวันที่17เมษายน2568พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศบูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเร่งจัดทำมาตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลูกและขยายพันธุ์ต้นพิมลลักษณ์อย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมแจกจ่ายกล้าไม้พันธุ์ใหม่นี้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปนำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้พระราชทานให้แพร่หลายไปทั่วประเทศสืบไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทีมชาติอิตาลีสนใจดึงตัวเป๊ป กวาร์ดิโอล่ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีจัดการส่งตัวแทนเดินทางไปพบกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อเจรจาให้เจ้าตัวเข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติอิตาลีคนใหม่แล้วโดยทีมชาติอิตาลีส่งปาโลมาร์ตินีผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคคนใหม่และเลโอนาร์โดที่ปรึกษาส่วนตัวเดินทางไปยังเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนเพื่อเปิดการเจรจากับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามยังต้องรอดูกันต่อไปว่าเป๊ปจะรับงานนี้หรือไม่ต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่อเลฮันโดรโดมิเกสประธานสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ระบุว่าฟุตบอลโลกครั้งหน้าในปี2030จะมีการเพิ่มทีมเป็น64ทีมโดยก่อนหน้านี้จานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติยืนยันว่าจะพูดคุยเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนทีมในฟุตบอลโลกเป็น64ทีมหลังเวิลด์คัพผลนี้มีการเพิ่มทีมเป็น48ทีมผลแรกล่าสุดโดมิเกสประธานสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ได้ออกแถลงการว่าจะมี64ทีมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งต่อไปสำหรับนี่ถือเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ที่ทีมชาติไทยจะได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในรอบสุดท้ายมากขึ้นเพราะทวีปเอเชียน่าจะได้โควต้าเพิ่มขึ้นเป็น12ทีมเลยทีเดียว
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
6: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ป 8:07:13 นะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 นะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talk 4689899นะครับ4689899สวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99นะครับ YouTube ของ FM 99นะครับแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับซึ่งจะรวบรวมในทุกสื่อของบมจ.สมท.ไว้แอปพลิเคชันเดียวนะครับขอขอบคุณ TrueFortic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFortic นะครับขอขอบคุณ Du Home แจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญ Du Home Stadium ตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD และรางวัลอื่นๆกว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Yamaha Fraxio Hybrid นะครับแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณนะครับขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับแล้วก็มีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับใครที่ต้องการเรื่องของการอบรมนะครับ CEO of ASEAN รุ่น3เจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจนะครับกับกูรูด้านอาเซียนนะครับมือหนึ่งของไทยพร้อมด้วยวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะครับนำโดยอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินดร.อัจพิสารวานิชนะครับดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะครับดร.อามตั้งนิรันดร์นะครับคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมด้วยนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางนะครับแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับเริ่มอบรมนะครับเริ่มอบรมในเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้สมัครด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดท่านละ 65,000 บาทนะครับเบอร์โทรนะครับ0944803076 0943966649และ0944803034นะครับ CEO of ASEANรุ่นที่3นะครับ
10: ไปดูฟุตบอลไทยในเอเชียนเกมนะครับซึ่งก็ชายชุดอายุไม่เกิน23ปีแต่เกินได้2คนใช่ไหม
9: ครับ
10: เจอทวัชชัยดำรงตระกูลที่แฟชั่นในแลนด์วันนั้นก็เลยถามว่ายังไงตอนนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบอะไรเรื่องของนักเตะนะ
9: ครับ
10: แต่ก็ขอความกรุณาแต่ละสโมสรปล่อยนักเตะมาด้วยเถิดนะนี่เป็นศักดิ์ศรีของชาติเนาะ23กรกฎาค
9: ม
10: ก็จะมีการจับฉลากแบ่งกลุ่มกันละ
9: ครับ
10: สรุปว่าอิรักถอนตัวบอลเอเชียนเกมชาย
9: อิรัก
10: 15ทีม
9: ถ้าเป็นทีมชาติชุดใหญ่นะถือว่าเป็นทีมอันดับสุดท้ายของฟุตบอลโลกครั้งนี้เลยนะพอจัดอันดับออกมาแล้วเนี่ยถือว่าอิรักผลงานแย่สุดพูดง่ายๆเถอะ
10: ก็ถอนตัวไปเหลือ15ทีมเราอยู่โถ2ครับโถ1เชื่อไหมครับตอนนี้เวียดนามเขาไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับมีญี่ปุ่นมีจีนมีเวียดนามมีเกาหลีใต้กรุงเทพเรียกเป็น1ทีมในใจนะ
9: ครับ
10: โถ2อุซเบกิสถานสหรัฐอาหรับอิมิเรตซาอุแล้วก็ไทยอันเนี้ย3ชาตินี้เราไม่เจอแน่นอนเพราะอยู่โถเดียวกัน
9: ครับ
10: ไปดูโถ3อิหร่านน
9: ะ
10: คีร์กีสสถานกาตาร์ฟิลิปปินส์นะ
9: ครับ
10: โถ4คูเวตฮ่องกงแล้วก็เกาหลีเหนือ นะฮะก็ทั้งหมดมีนะฮะ4กลุ่มด้วยกันเอาที่1ที่2ของแต่ละกลุ่มเข้าแต่จะมีอยู่กลุ่มมี3ทีมไงเพราะอิรักเขาถอนตัวฉะนั้น
9: เราจะ3ทีมหรือ4ท
10: ีมเลือกใครดีฮะ
9: กลุ่ม1ก็ถ้าเป็นผมผมเลือกญี่ปุ่น
10: เอาญี่ปุ่นนะโอ้เจ้าภาพเลยนะ
9: ครับ
10: โถ3อิหร่านคีร์กีสสถานกาตาร์แล้วก็ฟิลิปปินส์ฮะ
9: ถ้าผมเลือกกาตาร
10: ์เอากาตาร์นะเราได้ญี่ปุ่นมีไทยแล้วก็กาตาร์เนี่ยน
9: ะ
10: โถ4คูเวตฮ่องกงเกาหลีเหนือผมเลือกให้เลยมั้ยฮะเอาเกาหลีเหนือครับ
9: ใช่ใช่
10: คุณไม่เลือกเดี๋ยวก็เจอดวงเรากับเกาหลีเหนือเนี่ยสมพงกันมากเลยจับยังไงก็อยู่กลุ่มเดียวกัน
9: สมมุติว่า ไทยอยู่ในกลุ่มญี่ปุ่นนะครับ
10: กาตา
9: เกาหลีเหนือ
10: ครับ
9: จะมีเหตุอะไรให้ไทยตกรอบไหมฮะ
10: ใช่ฮะมันต้องเข้ารอบ

0: โอ้ยรุ่นอายุ23ปีไทยนี่เก่งสุดเมื่อก่อนบอลเด็กนี่เราแชมป์ตลอดเวลานะครับ
1: จริงป่ะ
0: จริงครับเมื่อก่อนนะ
1: เมื่อก่อนจริงจริงใช่ไหม
0: เมื่อก่อนจริง
1: ๆอายุจริงๆเนี่ย
0: เมื่อก่อนตอนอายุไม่จริงตอนนี้พออายุจริงๆเราไม่ค่อยได้แชมป์เลยนะ
1: ไอ้วาทกรรมว่าบอลเด็กเก่งเนี่ยมันจริงไหม
0: เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็เป็นความหวังนะฮะอีกกีฬาหนึ่งนะครับว่านะจะเข้าไปถึงรอบรองได้ไหมผมมีภาพประทับใจอยู่ภาพเดียวตอนเราเป็นเจ้าภาพตอนครั้งที่13ไง
1: ครับ
0: ที่ธวัชชัยคนนี้แหละที่มาเป็นโค้ชในปัจจุบันนี้แหละเป็นคนปั่นลูกนั้นน่ะดูสิทธิ์เขียธวัชชัยยิงอ่ะเกาหลีใต้ยังไปเลยนะวันนั้นน่ะตอนนี้มาทำทีมนะ
1: แต่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยไม่เคยได้เหรียญอะไรในเอเชียนเกมนะ
0: ถูกต้อง
1: ดีที่สุดคือที่4นะ
0: อันนี้จะเป็นครั้งแรก
1: ครั้งแรกที่อะไร
0: ถ้าได้4ชาติมารวมกันจริงๆนะ
1: ฮะ
0: จะเป็นครั้งแรก
1: เลยถ้าได้4ชาติที่มารวมกันจะเป็นครั้งแรกที่อะไรครับ
0: ที่จะไม่ชนะเลยขอให้มันผิดขอให้ผมเป็นคนที่พูดไม่ถูกประมาณนี้อ่ะสู้ๆนะแล้วถ้าจะเลือกนักเตะอายุเกิน23ปีทั้ง2คนนี่ก็อย่าอาย
1: อย่าอาย
0: อย่าอาย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมอย่าอายเลือกเลยถ้ามีโอกาสนะแต่ละสโมสรก็ช่วยๆกันนิดนึงนะปล่อยตัวคนที่ธวัชชัยอยากจะได้ไปร่วมทีมอ่ะนี่เป็นกีฬาชนิดแรกที่ต้องเดินทางไปด้วยนะ
1: แล้วถ้าขอนักเตะนะผมแนะนำให้ขอประจวบฮะ
0: ประจวบ
1: เพราะโค้ชเตี้ยนี่บอกชัดเจนเลยนะขอมา5เอาไปเลย5ผมประกาศทันทีเลยไม่มีการกักเลยขอ5ขอ10ได้10ขอ5ได้5
0: ไอ้ที่ไม่เกิน
1: ขอ3ได้3
0: ไอ้ที่ไม่เกิน23ปีก็เอามา3แล้วนะ
1: เ
0: อามา3แล้วนะ
1: ก็บอกแน่จริงขอมาถ้านักเตะในสโมสรของผมเนี่ย
0: พัฒนาอยากได้ใคร
1: อยากได้ใครขอเลย
0: ภูมิใจมาก
1: ได้หมดขอ5ได้5ขอ10ได้10
0: ถ้าผมจะลงเล่นได้ผมก็เอาประมาณนี้ไปดูหน้าหนังสือพิมพ์กันนะครับของ Daily New นะภาพที่ลงวันนี้นะครับก็เป็น2ภาพของคนละอารมณ์กันนะนี่กับทีมสเปนกำลังเอาถ้วยมาชูแล้วก็หัวเราะเริงร่า นะฮะฉลองกันส่วนอีกภาพก็เป็นภาพของลิโอเนลเมสซี่กำลังหลับตาน้ำตาจะไหล
1: แกกลับบ้านแล้วนะสเปนอ่ะแล้วก็พาเลทฉลองเรียบร้อยแล้วสรุปว่าแหวนน่ะใส่นิ้วนางขวาพี่แบ๊ะ
0: นิ้วนางขวาใช
1: ่มันมีงาน
0: ซ้ายก็ไม่เป็นแหวนมั่นไง
1: มันมีงานกาล่าอยู่นิดนึงแล้วคุณอินฟานติโนแกก็แจกถ้วย FIFA World Cup จำลองอ่ะนะเพ
0: ื
1: ่อเป็นที่ระลึกอ่ะให้กับทีมสเปนทั้งหมดทุ
0: กคน
1: รวมทั้งสตาฟโค้ชด้วยแล้วแหวนเนี่ยแกก็ให้ตาโรดี้คนเดียวอย่างที่ผมบอกวันนั้นน่ะว่าแหวนเนี่ยแกจะวัดนิ้วแล้วก็ส่งไปให้ที่หลังแต่ว่าโรดี้เนี่ยเป็นกัปตันทีม
0: ต้องมีสายก่อน
1: สายก่อนแล้วก็ตาลุงคนนั้นน่ะเดลาฟอนเต้อ่ะก็จะได้รับไปสองคน
0: เดราฟูเอนเต้นะครับที่เหลือก็รอนะแต่เขามีขายนะถ้าใครมีตังค์นะ
1: มีขายตก 4, เป็นแสนกว่าบาท
0: ตกเป็นเงินไทยราบ 400,000 เหร
1: อ
0: กี่เหรียญนะหมื่นเหรียญได้ไ
1: หมใช่หมื่นเหรียญได้ฮะ
0: หมื่นเหรียญก็เอา30คูณก่อนเนาะ
1: อ
0: โอ้โหนี่มัน 300,000 อยู่นะ
1: ใช่
0: แพงขนาดนั้นนะ
1: แล้วมันมีลูกเล่นอะไร
0: แล้วถ้ากุสุเทพได้สักวงแล้วจะมาอวดว่านี่คือแหวนแชมป์โลกของสเปนที่อเมริกามันจะภูมิใจตรงไหนเราไม่ได้เป็นนักเตะกับเขาอะ
1: 12,000ดอลลาร์สหรัฐ
0: 12,000ดอลลาร
1: ์เออ
0: โหก็ประมาณเกือบ 400,000 น่ะ
1: 400,000
0: ถ้าคิด30บาท12 3 3 6 300,000แล้วนะ
1: เออ
0: โอ้ย
1: เพราะตอนนี้มัน 3-4 บาทไงประมาณ 400,000 กว่า
0: ๆ
1: แล้วถ้าจะเอากิมมิกอะไรมากกว่านั้นเนี่ยฝังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ออเดอร์ได
0: ้
1: เข้าไปเลยนะฮะแชมเปี้ยนริง2026 CHAMPIONSRING แล้วก็เลขอาหรับิกนะครับ2026นี่คือซื้อแหวนผ่านทางนี
0: ้
1: ฟีฟ่าเขาบอกช่องทางเรียบร้อย
0: แล้วตอนที่ผมซื้อปุ๊บจะมีใครมาเป็นคนมอบให้ผมไหมฮะถ่ายรูปเป็นนะสักขีพยานหน่อย
1: อ๋อเขาก็ส่งมา
0: โอ้โห
1: แล้วพี่จะไปถ่ายกับใครล่ะอ
0: ย่างนี้มันไม่มีหลักฐานผมซื้อจากฟีฟ่านะ
1: แต่มันมีเลขอยู่นะ
0: เลขอะ
1: มันมีเลขอยู
0: ่เมืองไทยจะเอากี่เลขทำได้หมดเลย
1: เหรอ
0: หลวงปู่ทวดรุ่นที่แพงๆยังทำได้เหมือนเป๊ะเลยนะ
1: คือเขาผลิตมาทั้งสิ้นเนี่ย2026 2026วง
0: 2026วงเท่านั้น
1: โอ้แล้วก็มีเลขอยู่
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติที่แป๊ไปได
0: ้
1: 2027
0: ครับ
1: แสดงว่าปลอมแล้ว
0: แม่ผมคิดว่าไม่มีคนไทยคนไหนไปซื้อ
1: ตอนนี้เนี่ยแหวนก็มีหรือจะซื้อย่าก็ได
0: ้เหรียญก็มาโอ้เหรียญนี้ห้อยคอด้วยนะ
1: อ
0: ่ะก็นะครับพาดของพาดหัวของหน้ากีฬาโค้ชกระทิงสุดปลื้มยกย่องนักเตะแชมป์โลกเมสซี่หลังน้ำตาคาดนะปิดตำนานสกาโรนี่ขอเวลาทบทวนอนาคตนะครับนะฮะก็สกาโรนี่เองก็เอาไงดีอยู่ในสกาโรนี่กุนซือทีมชาติอาร์เจนตินาแกยังไม่ตัดสินใจนะแกขอให้เวลารักษาแผลใจสักพักหนึ่งแล้วก็จะประกาศว่าจะอยู่ต่อหรือจะไปอะไรประมาณนี
1: ้แต่ฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะว่าไม่มีที่ว่างสำหรับโค้ชต่างชาติที่มาคุมทีมที่จะได้แชมป์โลก
0: โอ้โหส่วนใหญ่ชาติไหนก็ใช้คนของชาตินั้น
1: ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดนะที่ได้แชมป์มาทั้งหมดเป็นคนของชาตินั้นทั้งนั้นนะ
0: มีภาพของนะครับคุณหญิงปฐมาลีสกูลกับครอบครัวที่รับเชิญจากจานนี่อินฟาติโน่นะฮะมกเป็นเพื่อนกัน
1: ครับ
0: เชิญนะครับไปนั่งชมด้วยนะฮะเนี่ยแล้วก็คริสเตียนหัวใจแกร่งจัดโดนนำ2ประตูแต่ยังแซงชนะชิงเดรนิวครับนะฮะกับสวนกุหลาบคืออัศมชัญ2อัศมชัญนะอกหักรักบ้านนี้เลยเพราะว่าตกรอบหมดอัศมชัญธนบุรีนะครับนำก่อน 2-0 นะกรุงเทพคริสเตียนมาตีเสมอได้นะฮะจากจอมพลหอมบุญมากองหน้ากัปตันทีมคนเดียว 2-2 จบ90นาทีเสมอกันไปดวลจุดโทษชนะ 7-6 ครับกรุงเทพคริสเตียนเข้าชิงแล้วก็สวนกุหลาบยิงนะฮะอัศมชัญศรีราชาไป3ลูกเลยแล้วก็โดนไป1ก็ชนะ 3-1 รอบชิงชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนเจอกับแชมป์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย24กรกฎาคม 15:30 นที่สนามสุขนี่ก็เตะที่สนามสุขนะรอบรองนะแต่ยังดีนะไม่ให้เตะบ่ายโมงเตะ 4:00 นนะประมาณนี้นะฮะอื่นนี่ก็นะครับไม่มีอะไรนะครับช้างศึกตะลุยซ้อมยาวดวลลาวถ้วยอาเซียนนะก็25นี้แล้วนะครับนะ23จะเดินทางไปกรุงเวียงจันทร์25จะลงเตะนะครับเวลานี่นะครับเน้นย้ำนะครับนะเตะกับลาวนี่ประมาณ2ทุ่มนะ
1: ครับ
0: 2ทุ่มนะครับนะฮะเกมแรกที่เราจะเตะในบ้านคือวันที่1สิงหาเจอกับมาเลเซียนะครับมาเลเซียก็2ทุ่มทุกนัดจะเตะเวลาไทยคือ2ทุ่มนะครับก็นะฮะอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ได้อะไรก็ทำไปอย่าแพ้นะเกมแรกนะครับฮัตสันนะกุณาโปรดทราบนะเจลาวนะครับนะแล้วก็เมียนมาซึ่งอยู่ร่วมทีมกับเราเขาไปอุ่นเครื่องกับเวียดนามนะแพ้เวียดนามมา 4-0
1: ครับ
0: เวียดนามเขาได้โค้ชเป็นชาวนอร์เวย์นะฮะยอนแอนเดอร์สันนี่ยอนเดนเซ่นนะครับเราจะเปิดบ้านพบกับเมียนมานะครับ8สิงหาที่ราชมังนะครับนะเอาละส่วนเวียดนามซึ่งเกมแรกนะฮะเวียดนามแชมป์เก่าเนี่ยเขาจะเตะกับติมอร์แต่ว่าติมอร์ใช้สนามนะครับที่ชลบุรีจนเวียดนามต้องมาเตะกับติมอร์ที่ชลบุรีใครอยากไปดูก็ดูนะฮะวันที่24กรกฎาคมครับจะเตะกันก็เนี่ยฮะ2ทุ่มประมาณนี้นะของหน้ากีฬาไทยรัฐเมสซี่สุดเสียใจรักษาแชมป์ไม่ได้หลังโดนเชือดไป1เม็ดยันทุกคนทำเต็มที่แล้วรับกระทิงดุเล่นดีกว่าแล้วก็มีภาพของนะทรัมป์กำลังนะฮะสวมนะครับนะฮะเหรียญให้กับทางเมสซี่ด้วยนี่ครับทัพไทยลงล็อกลุยศึกเอเชียนเกมรวมยอด983คนเฉพาะนักกีฬา694คนนะครับน้อยกว่าที่จีนเล็กน้อยตอนนี้ส่งที่จีน700กว่าคนครับ
1: ครับ
0: เป้าก็21เหรียญทองบอลชายไปชุดแรก มีภาพนะฮะของยศกรบุรพากับพี่ๆเพื่อนๆกำลังซ้อมกันอยู่นะครับแล้วก็ปลดล็อกงบกองทุนรมต.นำถก17สมาคมชูยกระดับแผนพัฒนามี27ดาวรุ่งลุยยูทโอลิมปิกด้วยนะครับนะก็ อยากจะปลดล็อกให้มันไม่มีวิธีการที่ง่ายขึ้นผมว่าถ้ามันจริงๆมันก็มีวิธีการบริหารจัดการอยู่นะขอให้เขียนเป็นระเบียบระบบแล้วก็ทำให้ง่ายแล้วก็เงื่อนไขก็คือตามเวลา เท่านั้นเองนะฮะถ้าคุณเสนอช้าคุณก็ได้ช้าถ้าคุณเสนอเร็วก็ได้เร็วแต่ต้องตามระเบียบแล้วก็ระบบนะฮะคนที่เป็นผู้จัดการทุนผมว่านะฮะพี่น้อยแกก็ไม่ได้หวงเงินนะเพราะไม่ใช่หวงแกไม่ใช่เงินแกเพียงแต่ว่าคนที่มาขอน่ะเพื่อนแกเปล่าพวกแกไหมอะไรเงี้ยจะ

0: ทำให้เร็วหน่อยเท่านั้นแหละประมาณนั้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับเรื่องของบัตรจุลการตอนนี้ก็นะเป็นหัวข้อที่คุยกันก็เป็นเรื่องของการครอบครองรถรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆรถสลิงหรือบางทีมีรถกระบะเคยซื้อมากรุงเทพแต่ตอนขายไปมันโอนลอยไงและไอ้คนที่ซื้อไปอ่ะมันก็ไม่ยอมไปโอนเป็นชื่อของเขาเพราะไม่ต้องเสียภาษีไงไปขับแถวต่างจังหวัดใครจะมาตรวจถูกป่ะยิ่งอยู่ในไร่ในสวนนี่สบายเลยนะครับไม่ต้องเสียภาษีขับเรื่อยๆแต่เจ้าของอ่ะชื่อมันยังอยู่อ่ะทีนี้ปัญหาแหละจะโอ้คุณจะเป็นคนจนได้ไงคุณมีรถกระบะคันนึงเรียบร้อยเลยตอนนี้ขนส่งแต่ละจังหวัดโอ้โหคนไปหากันเยอะเลยเพื่อจะปรึกษาเรื่องนี้ว่าจะทำอย่างไรกันดีนะครับฉะนั้นขายรถเรื่องโอนลอยบางทีคิดว่าไม่มีอะไรนะมันก็มีขึ้นมาจนได้กับเรื่องตรงนี้ครับปรับเกณฑ์บัตรคนจนแก้สารพัดปมรถแล้วก็จยสวมสิทธิ์นักศึกษานอกระบบนะฮะแล้วก็ชงครม.ต่อเวลาถึง20กันยาให้มาอุทธรณ์กันนะถึง20กันยานะครับตอนนี้ยื่นอุทธรณ์แล้ว 2.9 ล้านรายซึ่งมันเยอะนะฮะในการที่นะจากที่เขามองว่าเป็นคนรวยไงไอ้เราตัวเองก็จนอยู่นะอดมื้อกินมื้อเจ้าหน้าที่รัฐบอกเรารวยก็เลยต้องไปอุทธรณ์ว่าเราจนอยู่อะไรอย่างนี้ได้เท่าไหร่เนี่ย4เดือนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเดือนละพันป่ะประมาณนี้ไอ้ของเราที่ได้เดือนละพันนี่ผมหมดตั้งแต่วันที่15นะครับไอ้เวลา30บาทนี่ไม่ได้ว่าเยอะนะนิดเดียวเองนะครับผมสเปนฉลองชัยแชมป์บอลโลกในหน้าหนึ่งเลยขึงพืชใช้คำว่าขึงพืชน
1: ะ
0: ขึงพืชที่ผมเห็นภาพอะไรอย่างเลยน
1: ะ
0: ยำฟ้าขาว 1-0 โรดรีแข่งยอดเยี่ยมแข่งยอดเยี่ยมเอ็มปาเป้ดาวซันโว
1: คือมันเป็นบอลฝ่ายเดียวอะแล้วก็สู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงหมดสภาพพูดง่ายๆเถอะ
0: ภาพของไทยรัฐลงวันนี้คือภาพของโรดี้กำลังชูถ้วยนะฮะหลังจากรับมาจากทางทรัมป์แล้วก็ประธานฟีฟ่านะฮะแล้วก็พอชูถ้วยตรงเนี้ยทั้งสองคนเนี่ยก็ยังยืนอยู่ข้างๆนะฮะตอนนั้นนะดูแล้วอินฟานติโน่พยายามจะดึงข้อมือแล้วให้ทำออกไปนะครับทำก็ไม่ไปตบมืออยู่ครับอันนี้ภาพไทยรัฐได้เห็นนะแต่สเปนเวลาเขาเอาภาพนี้มาออกเขาจะลบภาพทำออกนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนั้นสำราญเต็งจ๋าผบ.ตร.คนใหม่ชื่อชั้นผลงานประจักษ์ทั้งสืบปราบบุญแล้วก็บูโอ้โหใส่มาครบเลยอ่ะจะไม่ได้ได้ยังไงอ่ะหวานไม้แมนก็ลุ้นอนุทินนั่งหัวโต๊ะพรุ่งนี้นี่กลับมาจากจีนแล้วนะครับ เพราะว่าจะต้องแต่งตั้งผบ.ตร.ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะฮะตามพรบ.นะตำรวจแห่งชาตินะครับเรื่องของเรื่องก็คือโอ้โหนี่ถ้าได้นะสำราญนวลมาอายุแกก็ยังน้อยแกขึ้นเร็วมากนะหลายบางคนก็เรียกว่าสำราญนอนมาแต่แกบางทีอาจจะไปนอนรอนานเกินไปอาจจะไม่ได้ก็ได้นะเพราะถ้าแกได้ขึ้นนะครับท่านผู้ฟังก็เกษียณนะถ้าไม่โดนมะเร็งอะไรไปอ่ะนะปี76นะครับการเป็นผบ.ตร7ปีนี่ถือว่ายาวนานที่สุด
1: ตั้งแต่มีผบ.ตร.มาใช่
0: เอา6 ปี 6 ปีหน่อยๆแล้วกันเพราะว่า1ตุลามันเริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมแต่มันยังปี69อยู่ไง
1: แต่ส่วนใหญ่จะไปครบไหม
0: ก็เ
1: ป็นนานนี้ส่วนใหญ่ครบ
0: ส่วนใหญ่ถ้าไม่โดนปฏิวัติก็อยู่ครบครับผมถ้าปฏิวัติก็ต้องไปใส่เสื้อขาวสุดท้ายเลยอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเต็ง2ก็คือพลตำรวจเอกนิรันต์นะฮะพลเอกนิรันต์นี่ท่านเป็นจริงๆแล้วเป็นอาวุโสสูงสุด
1: ครับ
0: นะนี่เป็นเต็ง2ถ้าได้ขึ้นก่อนนะก็จะได้ครอง2ปี
1: ครับ
0: นะแล้วก็ส่งต่อให้พลตำรวจเอกสำราญนะฮะแต่ถ้านะครับพลเอกชัดชัยขึ้นได้ปีเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งต่อให้พลเอกสำราญคือจะยังไงเคยขึ้นมาก็ต้องส่งต่อให้แกแต่ถ้าแกขึ้นเลยนะขึ้นเลยนะครับนะครับก็จะไปส่งให้เพื่อนร่วมรุ่นซึ่งก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอีกคนหนึ่งคือพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชตอนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยแต่จะขึ้นครองได้ไม่กี่ปีไงเพราะอายุจริงๆรุ่นเดียวแต่อายุน้อยกว่าสำราญนะฮะประมาณนี้อ่ะก็วันพรุ่งนี
1: ้เขาจะมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหม
0: ก็จะมีประโยชน์หรือไม่นะประชาชนก็ต้องรอเมื่อได้นั่งแล้วจะสร้างนะครับนะผลงานได้มากน้อยอย่างไรนะฮะสิ่งแรกที่ประชาชนอยากเห็นก็คือปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพลเรือนทั่วไปให้มันดีกว่านี้หน่อยนะฮะแล้วก็

0: เขาเรียกว่าวิถีชีวิตก็อย่ารุ่มรวยจนเกินอาชีพเงินเดือนที่มีมากเกินไปนะสำหรับตำรวจนะฮะคนรวยๆส่วนใหญ่ไม่ส่งลูกให้เป็นตำรวจ
1: จริงไหม
0: เพราะว่าเสี่ยง
1: เหรออ
0: ืมจะส่งลูกให้เป็นทหารมากกว่า
1: แต่เมื่อก่อนผมมันมี
0: ครับ
1: บทสรุปในส่วนของการเข้าในแต่ละเหล่าแต่ละเหล่านี่นะรวมตำรวจด้วยนะมันก็มี4เหล่าใช่ไหม
0: อู้ทหารจะมาอันดับหนึ่งฮะ
1: ไม่ฮะตำรวจเป็นอันดับหนึ่งฮะ
0: ตอนหลัง
1: ใช่ตอนหลังตำรวจมาเป็นอันดับหนึ่ง
0: ตอนหลังที่เลือกตำรวจอันหนึ่งเพราะเป็นคนระดับชั้นกลางไงถ้าเป็นพ่อแม่ก็มีตังค์เขาไม่ทำมาเพราะกลัวลูกจะอันตรายนะเพราะมีความเสี่ยงแต่ทหารไม่อันตรายเลยไม่ต้องรบไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นนายพลอะไรประมาณนี้นะของเดลีนิวบ้างนะครับเดลีนิวก็วันนี้นะครอบครองรถนะฮะสกรเฮปรับเกณฑ์ใหม่ปลดล็อกได้บัตรคนจนขยายเวลาอุทธรณ์ถึง20กันยาขนส่งวุ่นแห่เช็คข้อมูลทันลักนะขายรถแล้วมันไม่มีการโอนไงนะแล้วก็มีภาพนะของ4นะฮะตำรวจที่คาดหมายว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผบ.ตร.ด้วยนะมีพลตำรวจนิรันดร์เหลื่อมศรีอาวุโสอันดับ1พลตำรวจทัชชัยปิตะนิรบุตรอาวุโสอันดับ2ท่านนิรันดร์ขึ้นอยู่2ปีทัชชัยขึ้นได้1ปีพลเรขสำราญนวลมาอาวุโสอันดับ3ถ้าขึ้นใน6ปีนะฮะเสถียรเจโรกนะฮะแล้วก็พลเรขอิทธิพลอัจฉริยะประเสริฐอาวุโสอันดับ4จริงๆไม่ได้เป็นรองแต่เป็นจาเลงแต่เทียบเท่ากับรองประมาณนี้แล้วก็มีภาพของคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็ภรรยาแล้วก็คณะเดินทางกลับประเทศไทยหลังเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนะครับเห็นว่านะฮะไปเกี่ยวทุนอะไรต่างๆมาลงทุนบ้านเราเยอะเลยนะมีรถยี่ห้อหนึ่งจะมาสร้างโรงงานพวงมาลัยขวาแห่งแรกในโลกเลยนะที่ไทยด้วยที่จันทบุรีด้วยนะครับนายกยันเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนไงผู้นำจีนก็ถามเมื่อไรจะเสร็จลาวก็สร้างเสร็จตั้งนานแล้วนะคุณอังทีนของเราอ๋อเพิ่งมีอุบัติเหตุนะครับตอนท้ายและเจ้านั้นนะตอนแรกก็เอาจริงเอาจังนะเห็นเขาก็ทำต่อนะคุณเทพเจ้าเนี่ยรวมทั้งพระรามสองก็ไม่มีการผิดอะไรทั้งสิ้นนะก็เดินต่อนะครับบ้านเราก็เป็นอย่างนี้เลยฉะนั้นนะเรื่องนะฮะไอ้วสวจะกี่ห้าปีนี่ก็เป็นเรื่องปกติไปถ้าคนเหล่านี้เขายังอยู่ในตำแหน่งอำนาจนะฮะก็รอกันไปแล้วก็ไม่รู้จะถึงไหมแต่ข่าวนี้ว่าเชื่ออาจารย์นะเอี่ยวโกงสอบลั่นใครพันไม่รอดไล่เช็คเส้นเงินฉาวจ่อฟันเพิ่มข้าราชการโชว์เรื่องของการที่จะสอบนะฮะเป็นข้าราชการปกครองท้องถิ่นตรงนั้นนะครับเนี่ยเห็นว่าอาจารย์นะจะโดนด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการสอบแข่งขันโดนด้วยเอี่ยวแจ้งแท็กประมาณนี้แจ้งแท็กนี้ก็ถือว่าโทษไม่หนักเดี๋ยวรอดูกันว่าถึงที่สุดแล้วคดีนี้ซึ่งมันโจ่งครึ่มเหลือเกินเนี่ยระดับตัวโตๆนะตำแหน่งใหญ่ๆอ่ะมันจะมีใครที่จะโดนบ้างนะครับนะเดี๋ยวเราต่อสายเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์กันนะครับวันนี้ SMS น้อยจะคุยกันยาวๆเลยต่อหรือยังเอ่ยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังต่อสายข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับหน้ากีฬาหน้าหนึ่งวันนี้นะครับโอ้เรื่องของหนุ่ม BM เมาซิ่งชน3ล้อเครื่องดับ3โอ้มานั่งหน้าแดงนั่งหน้าแดงอยู่บนฟุตบาทนะครูเทพ
1: ครับ
0: นักข่าวเราก็แหมพอคุณเอ้ยถามว่าดื่มมาหรือเปล่าคะดื่มมาไหมคะหน้าขนาดนั้นไม่ต้องถามต้องถามว่าดื่มมามากน้อยแค่ไหนคะเจ้าตัวบอกไปดูบอลโลกมาตี4ตอนนั้นนะเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: อากาศเป็นไงบ้างแถวบ้านครับเวลานี้
3: อากาศอันอุณหภูมิมันดีผมอยู่ในห้องแอร
0: ์โอ้เห็นว่าตอนนี้ปั่นจักรยานก็ไม่ได้เดินก็ไม่ค่อยได้อะไรอย่าง
3: น
0: ี
3: ้ไปเล่นในนี่
0: อะไรไอเนี่ย
3: ฮะไปเล่นวันวิวฮะเคยได้ยินไหม
0: วันวิวต้องอธิบายแล้วล่ะ
3: วิวฮะมันเป็นล้อเดียวคร
0: ับ ล้อเดียว
3: ล้อเดียวแล้วยืนบนล้อเดียวนี่แล้วก็มันจะเป็นมันจะขับเคลื่อนไปโดยใช้พลังไฟฟ้า
0: โอ้เป็นรถล้อเดียวพลังไฟฟ้าย
3: ืนอยู่บนล้อเดียว
0: แล้วมันไม่ล้มไม่ขมำเหรอฮะ
3: ล้มแตกหัวล้างข้างแตกเลยครับ
0: โอ้ จะต้อง
3: แขนขาหักกันแบบระนาระนาระนาดเลยครับ
0: หมายถึงคุณหมอแนะนำเพื่อเราจะต้องสร้างสมดุลของร่างกาย
3: ไม่ใช่ครับหมอไม่ให้ปั่นแล้วไง
0: ก็เลย
3: ทีนี้พอหมอไม่ให้ปั่นกวนจักรยานยังอยู่ไง
0: โอ้
3: ทีนี้เราจะทำไงได้ที่จะตามจักรยาน
0: จะอยู่ในขบวน
3: เราต้องพยายามฝึกเล่นอันนี้
0: ฝึกแต่เราต้องพยุงตัวให้มันไม่ล้ม
3: แนะนำมาจากคุณฮาร์ทฮะค
0: ุ
3: ณฮาร์ทนักร้องอ
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเบิร์กฮาร์ทเหรอฮะ
3: เขาเล่นดีเก่งมากเลยฮะ เขาเล่นไปตามถนนใช้เดินทางแทนได้เลยฮะ
0: ล้อเดียว
3: ถูกฮะ
0: ปกติมันต้องสองล้อไม่ใช่เหรอฮะเนี่ยมันมีหน้ามีหลังแต่มันล้อเดียว
3: แล้วก็เรียกวันวิว
0: อ๋อแต่ว่าต้องสร้างสมดุลร่างกายให้มันอยู่ใช่ไหม
3: สร้างแล้วจะขึ้นก็ยากจะลงก็ยากครับ
0: โอ้นี่แล้วแต่คุณชัยก็อายุไม่น้อยแล้วนะมันไม่เสี่ยงหรอครับ
3: แตกไปสองสามทีแล้วฮะ
0: แต่ยังสู
3: ้เวลานั้นมันสะบัดเอา
0: แต่ยังสู้นะ
3: มันเป็นวิธีเดียวที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีรสชาติ
0: มีรสชาติในการเสี่ยงนี่นะ
3: เออไม่งั้นเนี่ยมันก็หมดความท้าทายอะไรไปโดยตอนปั่นจักรยานเราต้องปั่นไปกินนู่นกินนี่ใช่ไหมไปเป็นฝูงมีสภากาแฟมีอะไรแต่พออันนี้มันเงียบเหงาไปทั้งกวนเลยเพราะผมไม่อยู่
0: คนเดียวหัวหน้ากอกหัวหน้ากวนไม่อยู่เออ
3: ก็เลยจำเป็นต้องมาฝึก
0: มาฝึกตรงนี้โอ้นี
3: ่เครื่องป้องกันก็ต้องเต็มไปหมดเลยตอนนี
0: ้ต้องใส่เฮดการ์ดด้วย
3: แขนทั้งเข่าทั้งศีรษะ
0: โอ้วิถีชีวิตใหม
3: ่ส่งให้คุณสุเทพดูแล้วขอดูจากคุณสุเทพได
0: ้กับสนุนราคาเป็นไงฮะ
3: สนุนราคาไม่ถูกกว่าจักรยานเยอะ
0: ถูกกว่าด้วยเหรอ
3: ถ
0: ู
3: กกว่าจักรยาน
0: ไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นนะประมาณนี้นะครับมีอะไรเก็บตกอีกไหมครับเรื่องของฟุตบอลโลกครับนะหลังจากจับจ้องมองมาเดือนเต็ม
3: ๆก่อนไปตรงนั้นนี่ก็ต้องมาแสดงความเสียใจกับแฟนๆของเควินคีแกนหน่อย
0: ครับ
3: เราก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าดังนิวคาสเซิลมาเราก็ได้เจอนะแล้วก็คนที่เขาเสียใจที่สุดอ่ะก็น่าจะเป็นคุณเนี่ยท่านผู้กำกับเนี่ยฮะท่านผู้กำกับประสงค์พันสวัสดิ์เนี่ยครับ
0: ประสงค์พันสวัสดิ์นะฮะเดี๋ยวนี้เป็นผู้กำกับแล้วเหรอฮะ
3: เป็นพันตำรวจเอกแล้ว
0: โอ้ยินดีด้วยนะครับ
3: เขาสนิทกันมากนะไซส์เขาก็ใกล้ๆกันอยู
0: ่เควินสูงกว่าหน่อย
3: เขาไม่ได้สูงเท่าไหร่
0: สูงกว่าหน่อยครับ
3: คุณประสงค์แกก็บอกแม่มันเหมือนกับสูญเสียญาติสนิทฮะ
0: โอ้โห
3: เพราะว่าเขาตอนนั้นเขายังเด็กเขาต้องเป็นแชมป์ดอกบอลใช่ไหม
0: อ
3: ่
0: าฮะ
3: เขาก็ไปต่อดอกบอลให้เควินคีแกนตอนที่เขามาเยือนดูไง
0: โอ้ตอนคุมนิวคาสเซิลมาเมืองไทย
3: ต่อเชื่อให้ทำนู่นทำนี่เจอกันสองหนน่ะ
0: โอ้โหประสบประสวัติเลยนะ
3: เขามาครั้งแรกในมันปี2006นะตอนนั้นก็ต้องถือว่า
0: ตอนเป็นนักเตะ
3: ประสบก็ยังไม่ก็ยังเป็นเด็กที่เป็นแชมป์ดอกบอลอยู่พูดง่ายๆเขาก็ไปดอกบอลโชว์ไงพอเจอกันตรงนั้นมันคือประสงค์แกก็เลยบอกว่าแม่มันก็คิดถึงนะเหมือนญาติสนิทเพราะว่าถอดเสื้อให้จะอะไรให้เอ็นดูกันนะคร
0: ับครับ
3: ครับแต่วิธีการก็ต้องถือว่า
0: เราพวกเราทันเลย
3: สุดยอดนะ
0: เพราะมันเก่ง
3: ตอนนั้นเคยไปหาบอลลองดอก็ยาก
0: โอ้โหเก่งมากคล่องแคล่วลากบอลเลื้อยบอล
3: บอลอังกฤษที่กล้าไปเล่นในเยอรมันก็ยิ่งยาก
0: คร
3: ับ แต่เขาก็ไปเล่นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมายที่ฮัมบูร์ก
0: คร
3: ับ เดี๋ยวก็เชื่อก็มาหลายหนนะที่เมืองไทยนะมากับเควินคีแกน2ครั้งแล้วก็
0: ผมได้เจอครั้งที่2
3: รอบสั้นทำทีมนี่อารันเชเลอร์ก็มาอีก1ครั้งอันนั้นผมจำได้เพราะว่าผมเอาเขามาสัมภาษณ์คือทั้งเซอร์บ๊อบบี้รอบสั้นครับอารันเชเลอร์แล้วผมก็เชิญแฟนนิวคาสเซิลตัวยงของประเทศนี้นะ คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
0: โอ้โหปัจจุบันก็ยังเชียร์ใช่ไหมกรุงเทพ
3: โอ้แกชอบมากแล้วเราก็ไปเตะบอลด้วยกันในสนามราชมังคลานะที่ผมจำได้
0: แล้วก็ไอ้ลูกชายผมไอ้เจ้าปานมันจะพัดจะผูมแล้วมันชอบทีมนี้จริงๆไม่เปลี่ยนใจเลย
3: นิวคาสเซิลใช่ไหม
0: ใช่
3: บางคนที่ชอบนิวคาสเซิลได้ดีทุกคนนะก็เป็นนายกก็ยังคุณอภิสิทธิ์ไง
0: เออแต่ลูกชายเขาไวเหมือนกันเนาะ

0: ป็นผอ.แล้วของ SCG ก็เป็นเรื่องของเควินคีแกนหลายคนทันนะฮะนะฮะช่วงอายุ30ขึ้นนะน่าจะทันนะครับส่งกันมาได้แต่โอ้โหกว่าจะรู้ว่าเป็นมะเร็งอีกแล้วนี่มันระดับ4แล้วอ่ะ
1: คือถ้าอายุประมาณนี้มันก็ต้องพบแบบในเรื่องราวแบบนี้ครับ
0: มัน
1: จะเป็นของธรรมดานะ
0: พูดถึงเรื่องตรงนี้แล้วเมื่อกี้กับข่าวต้นชั่วโมงที่บอกเป๊ปได้รับการทาบทามจากสมาคมฟุตบอลอิตาลีให้เป็นโค้ชทีมชาติอิตาลีถ้าเป็นคุณยายชัยคิดว่าเป๊ปจะไปไหมครับ
1: ไปครับไป
0: ไปเนาะ
1: เพราะอะไรรู้ไหมคือถ้าจะเป็นไม่ได้แชมป์ผมจะไม่พูดคำว่าเป๊ปจะไปหรอก
0: พอ
1: จะเป็นแชมป์นี่นะแล้วก็ดูทรงแล้วมันอยู่อีกยาวเลยครับเดลาปอนเต้อะไรเนี่ยนะ
0: อายุเยอะยังเนี่ยคุณดูเทพ
1: แต่64ก็มันก็อยู่อีก10ปีก็เป๊ปก็หมดไฟแล้ว
0: ลาฟอนเต้นี่อายุ64แล้วเหรอ
2: 65
0: 65แล้วนะเป๊ปไม่อดทนอีกหน่อยเหร
1: อคือแล้วก็วิธีการทำทีมอะไรของเขาตรงนี้เด็กที่ยังอยู่เขานี่มันอยู่ได้ประมาณอย่างน้อยต้อง5ปีขึ้น
0: ชุดนี้เนาะ
1: แล้วเป๊ปก็มีความหวังว่าจะไปคุมทีมสเปนให้เป็นการปิดฉากชีวิตที่สมบูรณ์แบบของเขาในฐานะคนสเปน
0: ครับ
1: ก็คงจะต้องมีที่อื่นไปทำก่อนแล้วล่ะครับเรื่องอิตาลีมาถูกเวลามากครับ
0: โอ้จะได้เห็นเป๊ปในชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปที่อังกฤษ
1: แล้วบอลอิตาลีมันก็ไปใช่ด้วยเหมือนกันอีก
0: สไตล์เป๊ปน่าจะเข้าทาง
1: จะเข้าทางเบสิกครับแล้วเขาไปขัดเกลาไม่ยากแล้วก็เราจะได้ดูอิตาลีที่ดีขึ้นเพราะว่าอิตาลีจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าถ้ายิงไปลูกนึงก็
0: อุดละครับ
1: หลวงพ่ออุตมะครับไม่ได้ไม
0: ่
1: ได
0: ้สเปปตัดสินใจไปอยู่จริงแล้วครบคุมเยอรมันด้วยซึ่งตอนนี้ครบกับเยอรมันนี่ 99% แล้วนะฮะ
1: ครบกับเยอรมันนี่เป็นอะไรที่มันเป็นจังหวะเวลาที่ถูกที่ถูกเวลาอีกเหมือนกันแหละ
0: ฮะ
1: คือเขาลาออกจากเรดบูลเร็วขึ้นล่ะครับใครจะไปคิดว่าจะไปตกรอบ32ทีมแล้ว
0: เออใช่
1: เพราะฉะนั้นการตกรอบนี้เมื่อไหร่ยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนโค้ชอ่ะ
0: โอ้โหฟุตบอลชิงแชมป์ชาติรวมมันเลยนะ
1: โค้ชเยอรมันตอนนี้ทอดสายตาไปแล้วมันจะมีใครเหมาะสมเข้าเจอเก้นคล็อปส์อ่ะเอาก็อยากให้ไปเพราะนี่มันจะเป็นเรื่องสนุกมากในขณะที่คุณจินตนาการไปถึง
0: เ
1: ป๊ปคุมอิตาลี
0: ครับคุมเยอรมัน
1: โอ้แล้วคุณดูรูปจินตนาการไปถึงลิเวอร์พูลแมนซิตี้ไปเลยอะไรสนุกฮะสนุกอยากให้ไปแล้วก็บอลโลกจะไม่น่าเบื่อเหมือนกับที่เราดูอาร์เจนตินาเล่นอาร์เจนตินามันไม่ไหวแล้วทรงเก่าแล้วเกิน
0: ครับ
1: ตุกติกตุกติกแล้วก็เอางัดเอาความรุนแรงมาใช้ก็ไม่สนุกล่ะฮะอันนี้จะสนุกอยากให้ไปฮะ
0: หรือเดลาฟูเอนเต้ผมว่าน่าจะเร็วๆนี้นะน่าจะออกอะนะให้คนอื่นก็ทำนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าเป๊ปจะตัดสินใจอย่างไรเสียดายนะมูรินโญ่กับโปรตุเกสด้วยนะเขาก็รอมานานจนรอไม่ไหวแล้วไง
1: ผมว่าไปอยู่โปรตุเกสมันก็ยังไม่สะใจเขาหรอก
0: จะกลับไป
1: โยมันน่าจะอยู
0: ่เขากลับไปเรอัลมาดริดรอบ2ไงแต่ผมเลยไม่รู้ว่า
1: ไปอยู่แมนเดียมาดริดก็ดี
0: ผมไม่รู้มาเรอัลมาดริดจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนกับโค้ชคนนี้ไง
1: แก้ให้ทีมเรอัลมาดริดนี่ติดทีมชาติกลับมาติดทีมชาติสเปนให้ได
0: ้ติดทีมชาติหลายชาติครับแต่ไม่ติดทีมชาติสเปนเออใช่ไหมอย่างเจ้าจูนี่ก็อยู่ที่นั่นนะไอ้เฟฟก็อยู่ไอ้นั่นไอ้ประธานอ่ะเอ็มเป้ก็อยู่ที่นั่นนะเออ
1: คือพูดถึงเรื่องของทีมชาติติดไม่ติดทีมชาตินี
0: ่
1: คือส่วนที่สนับสนุนเดลาฟอนเต้เขามากๆที่เมืองไทยอาจจะไม่มีวันได้เห็นก็คือว่าเขาขอใครได้คนนั้นเมืองไทยอาจจะไม่มีวันเห็นนะ
0: ก็จะมีสักคน
1: เช้านี้สองกูรู สุเทพยุทธพงศ์ยังนั่งพูดอยู่เลยว่าจะขอใครจะได้ใครอะไรยังไงหรือไม่อย่างไร
0: ครับเขาอ้างฟีฟ่าอย่างเดียวเลย
1: เพราะฉะนั้นก็มันต่างกันตรงนี้แหละครับคือเมื่อวานในน้องบีบางประกงก็ส่งมาบอกว่าคุยกับบอกว่าถ้าเป็น64ทีมก็ไทยได้ไปบนโลกชาตินี้นะเราก็บอกนี่คุณไม่รู้เงื่อนไขสำคัญที่สุดเนี่ยอยู่ตรงนี
0: ้อยู่ตรงไหน
1: ตรงที่ว่าคุณขอใครแล้วคุณต้องได้แบบเดลาฟอนเต้เขาไห
0: ม
1: เดลาฟอนเต้เขาขอใครก็ได้คนนั้นถามว่าเดลาฟอนเต้อย่างเงี้ยขอใครจะได้ไหมถ้าเขาเป็นถ้าฟอนเต้เขาไม่ได้เป็นโค้ชทีมชาติเขาเป็นโค้ชทีมหนึ่งทีมใดเขาให้แต่เวลาเขาไปเป็นโค้ชทีมชาติอ่ะเวลาเขาขอใครจะได้แบบเดลาฟอนเต้ไหมล่ะ
0: อ่ะมันต้องมีสักวันนะถ้านะเรารู้สึกว่าต้องเพื่อชาติกันสักหน่อยอะไรอย่างนี้นะเกี่ยวกับฟุตบอลโลกเนาะเดี๋ยวรอวันนั้นรอวันนั้นก่อนเรือรอมีนาปีหน้าก่อนเนี่ยคุณสุเทพเดือนมีนาเขาจะประชุมฟีฟ่า
2: แต่การออกมาพูดของอเลฮันโดโดมิงเกรสประธานของคอมเมนโบหรือว่าประธานของสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้เนี่ยชัดเจนแล้วนะว่าขยายไป64ทีมอันนี้เขาพูดชัดเจนแล้วนะ
0: นี่คนที่สองนะ
2: ไม่เขาพูดชัดเจนแล้วแล้วเขาก็ยื่นก่อนอันนี้แล้วยื่นไปที่อินฟานติโนแล้วว่าไอ้ร้อยปีฟีฟ่าเนี่ยมันควรจะต้องมีทีมมากกว่า48ทีมก็คือ64ทีมอันนี้เป็นท่าทีที่ชัดเจนของอเมริกาใต
0: ้ให้เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็90แล้วล่ะเหลืออีก10เท่านั้นเองเมื่อถึงเวลาเดือนมีนาปีหน้าอีกไม่กี่เดือนแล้วถ้าหลังจากนั้นมีนาเรามีเวลาเตรียมตัวอีกตั้ง3ปีนะคุณชัย3ปี
1: แล้วก็หนทางมันก็ง่ายกว่าทุกครั้งด้วย
0: โอ้ครับเพิ่มมากขึ้นก็ง่ายขึ้น
1: 64อ่ะ
0: นั่นน่ะสิอ้าวรอเห็นไปนั่งชมด้วยนะครับคุณนนท์พันธ์ได้รับเชิญในประธานในฐานะประธานพัฒนาเนี่ยฮะ
1: บ้านเราก็เป็นสุภาพสตรี2ท่าน
0: ก็เรา
1: ที่เห็นว่าไปมีส่วนร่วมอยู่ตรงนั้นคนนึงมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็น IOC member
0: เป็นเพื่อนสนิทเขาเชิญ
1: ในฐานะที่เป็นพัฒนาประธานพัฒนา
0: ครับ
1: ฟุตบอลในระดับเยาวชนของฟีฟ่าน
0: ะคุณดวนพันธ์ไปดูเหตุการณ์จริงของจริงในสนามด้วยตาของตัวเองจริงๆน่าจะเกิดความรู้สึกนะอยากจะทำอะไรให้เราอยู่ตรงนั้นบ้างเนาะฝากไว้ด้วย
1: เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเราต้องเร้าอารมณ์ทำให้อ
0: ิน
1: นะ
0: นั่นสิ
1: ทำให้อินก็อยากให้มาไป
0: นั่นอย่ามาฝันอยู่ไม่ได้
1: รู้ว่ามันยิ่งใหญ่ยังไงนะการได้ไปบอลโลก
0: นะกลับมาน่าจะมีอะไรดีๆแหละนะประกาศเลยประชุมเพื่อจะวางแผนบอลไทยไปบอลโลก64ชาตินะครับตอนนี้เราก็จะลุ้นบอลทีมของอาเซียนเราก่อนคุณธีรชัยจะไปเยือนลาวที่25นี่นะครับผมไม่ห่วงอะไรนะครับคุณธีรชัยห่วงไหมฮะ
1: ผมก็ไม่น่าห่วงอะไร
0: เราไม่ห่วงเราไม่ห่วงนะเราไม่ห่วงนี่เป็นชุดที่อาจจะไม่ฟูลทีมแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยอาเซียนฟีฟ่าอาจจะฟูลทีมขึ้นนะคุณเทพคุณชัยถ้าอาเซียนฟีฟ่ายังไม่ได้ฟูลทีมขอไปแต่ละสโมสรโอ้ยเดี๋ยวเจ็บนู้นคุณนู้นเจ็บคุณนี้เจ็บเราก็จะเห็นชัดเจนว่ากับบอลโลกเลิกคุยถูกไหมฮะคุณชัยนี่เป็นการบทพิสูจน์ทราบแล้วนะ
1: ถ้าเป็นพฤติกรรมเดิม
0: ๆเลิกคุยประมาณนี
1: ้ผมจะทำอะไรยากเพราะว่าขณะนี้นี่มันก็ทัศนคติของฟุตบอลในบ้านเรานี่มันไปถึงขนาดไม่รวยก็โง่แล้วอ่ะ
0: ยังไงผมไม่เข้าใจครับ
1: คือเมื่อนั้นมันไปอย่างนั้นแล้วไงมันก็จะมันคิดกันไปถึงขนาดนั้นแล้วก็จะไปหวังว่ามันจะมีอะไรที่มันพัฒนาขึ้น
0: นะแล้วมันมีอีกเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับวงการกีฬาเรื่องของการสรรหาแล้วก็รับสมัครผู้ว่ากกท.ไงคุณชัยปีนี้ค่อนข้างจะช้านะมันช้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของข้าราชการประจำมานั่งเป็นประธานหรือเปล่านะข้าราชการเราจะช้าทุกเรื่องไงคุณสุเทพก็เลยช้าตอนนี้ก็เริ่มมีผู้สมัครมาแล้วคนหนึ่งแต่สเปคที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คืออายุไม่เกิน58ปีคุณชัยอย่างนี้มันก็จะเอ๋แล้วใช่ไหม
1: ไปถึงสเปคไม่เกิน58นี่มันก็เป็นเกณฑ์ที่เขาใช้กันอยู่แล้วถ้าไม่ใช่จะเป๊กที่มากำหนดเฉพาะเลือกผู้ว่าคราวนี้ฮะในระวิสาหกิจต่างๆมันก็ใช้เกณฑ์นี้เพราะว่าคุณมี ถ้าคุณเหลือปีเดียวคุณมาเข้ามาเป็นก็ปีนึงพอแนะนำตัวก็หมดปีแล้ว
0: ไอ้ปกตินะเขาจะต้องไม่เกิน56อ่ะครับผม
1: ไม่ใช่ฮะอันนั้น56นั้นมันเทอมฮะ

0: ปกตินะเออเพราะว่ามามันก็ควรจะอยู่4ปีใช่ไหมล่ะอืม
1: คือถ้าเอากันง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณไปเลือกคนอายุ58มาเนี่ยมันก็
0: อยู่ได้2ปี
1: มันก็สมการสรรหาเนี่ยต้องถือว่าไม่มีวิสัยทัศน์ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก่อนที่คุณจะไปสัมภาษณ์วิสัยทัศน์ของคนที่คุณจะสรรหา
0: ครับ
1: อันนั้นแหละไม่ต้องไปคิดอื่นคือถ้ามันคุณไปเลือกคือการกำหนดอายุมันเป็นอาจจะเป็นการกำหนดอายุอาจจะไม่มีเจตนาอะไรแต่ถ้าคุณไปเลือกว่าคนอายุ58มาทำเนี่ย มันก็แสดงว่าวิสัยทัศน์ของการมองการพัฒนาองค์กรหรือการทำอะไรที่คุณคิดว่าอยากจะให้เข้ามาทำมันก็จบไปในชุดความคิดของคุณแล้ว
0: ครับแล้วมาสมัครคนเดียวตอนนี้หมดเขต29
2: รักยมหงพายของพี่แป๊ะเนี่ยผู้ว่ากกท.ท่านต่อไปเนี่ยชายหรือหญิงฮะ
1: คือมันก็จะเปลี่ยนกันอยู่ตลอดนะตอนแรกก็จะเป็นหญิงตอนหลังก็ยังไม่แน่แล้วจะเป็นชายแล้ว
0: อ๋อโล
1: มันก็เปลี่ยนกันตลอดนะครับคือไอ้การที่จะเป็นชายเป็นหญิงเนี่ยผมเฉยๆแต่ว่าไอ้การที่ชื่อกับคุณสมบัติของคนที่จะมาไม่ว่าจะเป็นชายหญิงนะมันใช่หรือไม่นั่นเป็นสิ่งที่ต้องติดตามส่วนจะเป็นชายเป็นหญิงเนี่ยเฉยๆโลกใครก็ได้ที่เข้ามาทำ
0: นะก็อย่าให้ผิดคุณสมบัติที่กำหนดไว้โดยกรรมการสรรหาแต่ผมทำนายได้เลยนะไม่รู้หญิงหรือชายฮะแต่คนนี้อายุ58
1: คือถ้าเป็นคนที่อายุ58แล้วเป็นคนที่อยู่กับกกท.มายังพอได้นะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นอะไรก่อนเลยแล้วเข้ามาแล้วคุณอายุ58ลำบากฮะเพราะว่าปีนึงคุณแนะนำตัวศึกษางานอีกปีนึงคุณไปตะเวียนอำลา
0: เกษ
1: ียณตำราเกษียณอายุราชการแล้วก็จบแล้วมันไม่ใช่ฮะ
0: ครับแล้วครับไม่รู้จริงหรือชายแต่คนนี้อายุ58ครับผมยืนยันมาเรื่องเล่าจากธีรชัยหลังฟุตบอลโลกสเปน
1: ก็ยังเป็นเรื่องของสเปนอาร์เจนตินาอยู่นะ
0: อ๋อครับ
1: จริงๆแล้วสเปนอาร์เจนตินานี่มันจริงๆแล้วมันก็เหมาะเป็นคู่ชิงจริงๆนะ
0: โหอันดับ1อันดับ2ฟีฟ่านะ
1: ตอนแข่งเนี่ยสเปนยังเป็นอันดับ1โลกนะไอ้อาร์เจนตินาอันดับ1โลกนะจะเป็นอันดับ2นะ
0: ครับแชมป์ยุโรปแชมป์โลกด้วย
1: ถึงอันดับ1อันดับ2เวลาเขามองฟอร์มการเล่นนี่เขามองว่าจะเป็นมีภาษีกว่านิดหน่อยเพราะว่าแข่งมาแต่ละนัดนี่มีสะดุดนัดแรกนัดเดียวนั่นก็ฉลุยก็สะดุดเหมือนกับปีที่สเปนได้แชมป์โลกแล้วครั้งแรกเขาก็แพ้สวิตเซอร์แลนด์นะแล้วจากนั้นมาเขาชนะหมดเลยนะปีที่สเปนก็เป็นแชมป์โลก
0: 16ปีที่แล้วนะ
1: เขาสะดุดมาแบบเปลี่ยนแบบดาราเลยแต่ไม่ถึงกับแพ้ไง
0: คราวนี้ก็สะดุดกับหมู่เกาะแคปเวิร์ดไง
1: ก็สะดุดไงแต่ว่าสะดุดนี่มันก็ยังไม่เท่ากับความลำบากยากเย็นของอาร์เจนตินาแล้วต่อเวลากี่ครั้งแล้ว จะมาไปเกือบคือจริงๆเนี่ยผมมองแทบจะอยากพูดได้เลยว่าอียิปต์นี่กรรมการตาถั่วนะไม่งั้นนี่เดียร์เยนดีน่าตกรอบไปตั้งแล้ว
0: มัน 3-0 ไปแล้ว
1: หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็จะเป็นก็ถูกมองว่าเหนือกว่านิดนึงไอ้นิดๆนี่เพราะว่าเขายังให้เครดิตแมสซี่อยู่ไง
0: ครับ
1: นะแต่ว่าพอเล่นไปแล้วสิครับท่านผู้ฟังนะมันอยู่เต็มยุทธพงษ์นะได้เงินแล้วมันไม่ใช่เหนือกว่านิดเดียวมันเหนือกว่าเป็นกระบุงมันเหนือเป็นกระบุงจริงๆนะเพราะว่าสถิติมันออกมาหลังแข่งแล้วปรากฏว่าเล่นไปทั้งเข่าแค่ครึ่งแรกทั้งครึ่งดีมาจะเป็นไม่ได้ยิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาบอกรวมไปสิริรวมไปแล้วเล่นไป115นาทีแล้วนี่สเปนยังไม่ได้สเปนมันยัง
0: อาร์เจนตินาย
1: ังไม่ได้ยิงสักฉึกเดียวเลยแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ยิงนำคือจะเป็นไม่ได้ยิงนำเนี่ยอาร์เจนตินาไม่มีทางได้ยิงอ่ะนะเพราะบอลมันจะคนละทรงกันไงรับอย่างเดียวทีนี้มันเป็นอย่างนี้พอมันเหนือก็เป็นกระบุงนี่นะฮะก็มันก็แต่ทำอะไรไม่ได้มันก็อึดอัดนะ อึดอัดนะ

0: เพราะว่าผมดูทีวีนี่นะตอนแรกเขาโฟกัสเขาแพนไปที่ใครรู้ไหม
1: ใครฮะ
0: คาร์ลอสแองเจลัสไอ้นักเทนนิสสเปนเหมือนกันเนี่ยแท้ๆนี่ก็มาเชียร์อุ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสพอมันผ่านไปจะหมดครึ่งนี้หน้าตาคนละเรื่องเลยฮะยิ้มพอยิ้มตอนแรกก็ยิ้มต่อปลายเกมเครียดหมดแล้วคนสเปนผมว่ากองเชียร์สเปนก็เครียดนะก็กลายเป็นเรื่องอะไรที่มันยืดเยื้อกลายเป็นมาไอ้ความยืดเยื้อตรงนี้ในมันก็มีขั้นตอนของการดูที่เอาความรู้สึกมาจับนะเพราะว่ามันก็ทำให้เราคิดนะอย่างผมก็คิดเหมือนกันนะอย่างเช่นไอ้คู่นี้เนี่ยมันเหมือนกับสิทธิ์เจอครูนะ
2: ใช่ไหมฮะ
0: คือหลุยส์เดลาฟอนเต้เนี่ยหลุยส์เดลาฟูเอนเต้เนี่ยนะเขาเป็นครูของนี่นะ
2: ใช่
0: ลีโอ
2: ลีเดลสกาโลนี่
0: สกาโลนี่นะ
2: ใช่ครับ
1: สกาโลนี่อายุยังไม่เยอะ
0: ครูมาเมื่อปีสักก็ปี2017อ่ะ
1: คร
0: ับ เขาไปเรียนโค้ชจากครูกูรุอิสนะก็มันก็นึกว่าเป็นดราม่าผมดูไปผมคิดแหมนี่ถ้าเป็นอาร์เจนตินาชนะนี่ผมว่าวันรุ่งขึ้นเหมือนอาจจะมีพลาดหัวว่าสิทธิ์ล้างครูเปล่า
1: โอ้นี่วันนั้นผมจำได้แล้วนักข่าวไปถามหลุยส์ ราฟอนเต้ว่าอยากเจออาร์เจนตินาหรืออยากเจออังกฤษเขาบอกเขาอยากเจออาร์เจนตินามากกว่าเพราะโค้ชอะรู้จักกันอย่างโอเคนะ
0: ทีนี้แต่ว่าแหมเราไปบอกจะไปพลาดสิทธิ์ล้างครูไม่ได้หรอกจริงๆถ้าเกิดอาร์เจนตินาชนะนะมันต้องบอกว่าสิทธิ์มันต้องยังไงมันต้องได้ดีกว่าครูใช่ไหมล่ะก็เราเลี้ยงลูกน้องมาคนนั้นลูกน้องมันต้องได้ดีกว่าคือคนของเรามันต้องเจริญกว่าเราสิเหมือนในคนของเราจะไปเจอแย่ไปเรามันก็ไม่ใช่แล้ววิธีการดูแลแล้วนั่งนั่งคิดไปก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้อารมณ์มันก็ไม่ไปอย่างนั้นนะก็ผ่านไปโดยที่สิทธิ์โดยที่สิทธิ์ก็ยังสู้ครูไม
1: ่ได้ทุกประการ
0: เลยยังสู้ครูไม่ได้นะมันก็ไม่เป็นไรก็มีเวลาเพราะว่าไอ้ลูกศิษย์นี่อายุ47-48เอง
2: ใช่ครับ
0: ครูเขาไป64-65แล้วนะก็ให้ครูเขาไปก่อนจะพูดง่ายๆแต่ว่าสิ่งที่ชอบนะในเกมนี้นะมันก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไอ้เวิลด์คัพที่คุณพูดกันไปเมื่อต้นรายการนะคือแหวนแชมป์โลก
1: ครับ
0: คือ
1: ครั้งแรก
0: คือจริงๆแล้วไม่ต้องไปยากเลยครับท่านผู้ฟังนะคุณสุเทพยุทธพงศ์มันเรียนแบบไอ้อเมริกันเกมชัดเจนนะ
1: ใช
0: ่คือมันเรียนแบบไอ้แหวนที่คนข้างใครที่แล้วราคาดีที่สุดในอเมริกันเกมนี่คือแหวนซุปเปอร์โบนะ
1: เขาก็มีขายเหมือนกันใช่ไหม
0: แชมป์ซุปเปอร์โบเขาทำแจกทุกคนเหมือนกัน
1: แล้วต้องมีขายด้วยไหม
0: เขาก็มีคือแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเกินแบบ 2,000 กว่า 2,000 กว่าวงเหมือนกับคราวนี้นะแต่เขาทำจำนวนหนึ่งผมไม่แน่ใจนะ50วง100วงอะไรแบบนั้นนะมันก็จะขายเหมือนกันแล้วให้ประมูลกันเหมือนกันนะเออแต่ว่าคราวนี้เขาทำนี่เออมันก็คือผมว่าแนวคิดมันอเมริกันจ๋านะแล้วก็
1: ธุรกิจล้วน
0: ประธานฟีฟ่าคนนี้ก็นะ
1: ครับ
0: มึงกล้าขอกูก็กล้าให้นะคือว่าเอาอยากทำก็ทำก็รวยอ่ะมันก็อย่างว่าก็สตังค์ด้วยนะก็อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้ขนาดจะแถลงข่าวเดี๋ยวนี้ผู้ชิงยังเก็บตังค์แล้วเพราะฉะนั้นการทำไอ้แหวนทีมแชมป์โลกนี่นะแชมเปี้ยนชิพริงเนี่ยนะเขาบอกว่ามันก็เป็นครั้งแรกที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เพราะมันเพิ่งเกิด
1: น่าจะมีครั้งเดียวด้วย
0: แต่ที่ผมชอบคืออะไรรู้ป่ะคือมันลงรายละเอียดดีมากฮะคือเป็นความเฉพาะตัวมีความเฉพาะตัวของเจ้าของคนนั้นก็ถึงต้องให้ทีหลังไงให้คนแรกให้กัปตันก่อนเพราะว่าก็ทำได้มันวงเดียวไงมันต้องลงเฉพาะตัวมีเป็นของที่ระลึกสำหรับนักเตะของแต่ละคนด้วยแล้วก็ของประเทศนั้น

0: มันคิดก่อนทำก่อนไม่ได้เพราะยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นแชมป์ไง
1: แล้วก็ไซส์แหวนด้วยต้องวัด
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวที่แล้วก็ต้องชูหกความจริงผมก็ไม่ค่อยสนใจฟุตบอลโลกครั้งนี้หรอกมันตั้ง104แมตช์ดูกันตาเปียกตาแฉะนะแต่ว่าพอถึงวันสุดท้ายก็จริงๆก็ใจหายเหมือนกันนะไอ้ทำไมมันเร็วอย่างนี้วะ
1: แล้วตอนนี้ใจหายแล้วครับเหลือ30วิครับ
0: แต่เรียนก็มีวันเลิกลาครับเ
1: พรา
0: ะนั้นนะครับ
1: พรุ่งนี้เจอกัน
0: หลังก็บอกว่า don't cry because it's over smile because it's happening อย่าร้องไห้เพราะมันจบลงแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเคยเกิดขึ้นพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรมMorning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: อ่ะเวลาหมดพอดีนะครับ
1: ครับ
5: ป๋ายุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
1: ครับ
5: สวัสดีครับ
1: SMS อ่านช่วงหน้าสวัสดีครับ
6: จบรถโชว์จีนนายกเชื่อมความร่วมมือไทยจีนทุกระดับพลิกไทยสู่พันธมิตรเศรษฐกิจดิจิทัลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลพอใจความสำเร็จในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกขยายวงความร่วมมือไทยจีนใน4ระดับสำคัญได้แก่ระดับรัฐบาลกลางรัฐบาลมณฑลเอกชนและประชาชนนายกรัฐมนตรีอนุทินยังใช้โอกาสในการเข้าเยี่ยมคาระวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงยืนยันจุดยืนของไทยในการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยทวิภาคีและการเจรจาอย่างสุจริตใจเพื่อหาทางออกและสันติภาพร่วมกันนอกจากนี้ยังนายกรัฐมนตรียังได้พบกับผู้บริหารระดับมณฑลคือนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนอีกด้วยไทยและจีนมุ่งหน้าสู่ความร่วมมือสมัยใหม่ด้วยการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการค้าการลงทุนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งอวกาศ AI EV พลังงานสะอาดพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนไทยจากฐานการผลิตสู่พันธมิตรในห่วงโซ่การผลิตโลกด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดตั้ง R&D รวมไปถึงการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการใช้ส่วนประกอบภายในประเทศมากยิ่งขึ้นด้านการค้าจีนให้ความสนใจนำเข้าสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของไทยซึ่งไทยหวังจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกเพื่อนำไปสู่การสร้างความสมดุลการค้าไทยจีนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ไทยและจีนยังได้บรรลุการลงนาม15ฉบับครอบคลุมวิทยาศาสตร์อวกาศการศึกษา AI พาณิชย์สินค้าทางปัญญาการจัดการน้ำทรัพย์สินทางปัญญาการจัดการน้ำซึ่งนายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานให้แปลงข้อตกลงต่างๆสู่การปฏิบัติทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและเพื่อรักษาโมเมนตัมแห่งความร่วมมือไทยจีนให้ขยายตัวต่อเนื่องและในวันศุกร์นี้นายกรัฐมนตรีจะเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนที่จะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหมเข้าเยี่ยมคาระวะที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยทัพกระทิงดุกลับถึงสเปนเตรียมฉลองแชมป์ ทัพนักเตะทีมชาติสเปนเจ้าของแชมป์ฟุตบอลโลก2026เดินทางกลับถึงกรุงมาดริดประเทศสเปนท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลหลังเอาชนะอาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษคว้าแชมป์โลกสมัยที่2จากนั้นได้เดินทางเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนและพระราชวังซาซูเอล่ากรุงมาดริดทรงกล่าวแสดงความยินดีที่ทัพกระทิงดุโดยยกย่องว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ระดับตำนานพร้อมชื่นชมที่ทุกคนสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและเสียงวิจารณ์ตลอดเส้นทางจากนั้นทัพนักเตะสเปนได้เดินทางต่อเพื่อเข้าพบเปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีสเปนโดยซานเชสกล่าวแสดงความยินดีกับนักเตะและทีมงานทุกคนพร้อมขอบคุณสำหรับความทุ่มเทและนำแชมป์กลับมาสู่ประเทศขณะที่นักเตะทีมชาติอาร์เจนตินารองแชมป์ฟุตบอลโลก2026เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติเอเซซากรุงบัวโนสไอเรสท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลจำนวนมากโดยทันทีที่เครื่องบินลงจอดได้มีการจัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติมีวงดุริยางทหารบรรเลงเพลงต้อนรับนักเตะและทีมงานที่ทยอยเดินผ่านพรมแดนขึ้นรถบัสจากนั้นขบวนรถบัสได้เคลื่อนออกจากสนามบินท่ามกลางแฟนบอลที่มารอส่งกำลังใจตลอดสองข้างทางขณะที่จอดภาพบนรถบัสขึ้นข้อความว่าเราจะอยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณทีมชาติอาร์เจนตินาที่ทุ่มเทอย่างไรก็ตามลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมไม่ได้เดินทางกลับอาร์เจนตินาพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมในเที่ยวบินนี
7: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแฟนบอลสเปนเกือบ2ล้านคนออกมาแห่ฉลองแชมป์ฟุตบอลโลกทีมชาติสเปนแห่ฉลองแชมป์ฟุตบอลโลก2026สุดยิ่งใหญ่ในกรุงมาดริดโดยมีแฟนบอลออกมาร่วมยินดีเกือบ2ล้านคนสำหรับสเปนเมื่อเอาชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0ซึ่งทำนักเตะและสตาฟได้เดินทางกลับถึงกรุงมาดริดแล้วโดยลุยส์เดลาเฟนเต้และลูกทีมได้เข้าพบกับสมเด็จพระราชาเฟลิเป้ที่6สมเด็จพระราชินีนาถเลติเซียรวมถึงเปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีที่พระราชวังซาซูเอล่าจากนั้นทัพกระทิงดุขึ้นรถบัสเปิดประทุนแห่แชมป์ไปตามถนนใจกลางกรุงมาดริดก่อนจะมาถึงจัตุรัสซีเบเลสเพื่อร่วมงานฉลองซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่พวกเขาเคยฉลองแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี2010ตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับเควินคีแกนตำนานกองหน้าและอดีตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย75ปีจากโรคมะเร็งทางนี้สมัยค้าแข้งคีแกนประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยคว้าแชมป์ดิวิชั่น1ร่วมกับลิเวอร์พูล3สมัยและแชมป์ยูโรเปียนคัพ1สมัยจากนั้นคีแกนจึงย้ายไปเล่นในบุนเดสลีกาเยอรมนีกับฮัมบวกและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้าบัลลงดอร์มาครองได้2ครั้งนอกจากนี้คีแกนยังเล่นให้ทีมชาติอังกฤษ63นัดและก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมสิงโตคำรามเมื่อปี1999ด้วยช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับวันนี้อังคารที่21กรกฎาคมครับก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะก็ใกล้แล้วเหลืออีก10วันเท่านั้นเองครับสัปดาห์หน้าก็จะมีวันหยุดกันนะฮะหลายวันอยู่นะให้เราได้พักผ่อนกันสวัสดีโปรเจคครับ
1: สวัสดีครับพี่แป๊ะครับสวัสดีผู้ฟังด้วยครับ
0: อารอนอเกนหลังจากที่นะฮะไม่อารอนมากับฟุตบอลโลกมาเดือนเศษ
1: วันนี้ก็ลำดับการจัดรายการเลยอาจจะงงนิดนึง
0: งงมากคิวบ๊อบนิ่งท้องยังรวนเลยครับก็ไม่ได้เจอโปรเจคมานานนะฮะ
1: ก็ไม่นานครับที่แล้วก็มานะครับผม
0: ยังไงได้ดั่งใจไหมแชมป์โลกคือสเปนเนี่ย
1: ได้ดั่งใจไหมถามว่าได้ดั่งใจไหมเอาจริงๆนัดจริงผมเชียร์เมสซี่นะ
0: เชียร์เมสซี่เหมือนกันเหรอ
1: ผมคิดว่าเสร็จสเปนผมดูดูรูปแบบการเล่นของสเปนเนี่ยโอ้โหมันเป็นทีมอ่ะพี่แป๊ะ
0: ใช่เพราะว่ากีฬาฟุตบอลมันต้องเล่นเป็นทีมเวิร์กนะ11คนอ่ะจะมาเก่งคนเดียวแบบเมสซี่มันไม่ได้หรอก
1: คือใจเชียร์เมสซี่แต่คิดว่าคงเสร็จสเปนแน่เพราะว่าเข้าใจว่าทั้งทัวร์นาเมนต์โดนยิงลูกเดียวใช่ไหม
0: ลูกเดียว
1: โดนเบนเทียมใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่เหลือไม่โดนยิงนะ
0: ไม่
1: โดนยิงเลยคือแสดงว่าเขาครองบอลเป็นส่วนใหญ่
0: ครองบอลได้ก็นัดเจอฝรั่งเศสตอนนั้นน่ะหลายคนว่าเป็นรองไงเจอฝรั่งเศสอ่ะ
1: ฝรั่งเศสดูว่างไง
0: พอไปโอ้โห
1: สู้ไม่ได้เลย
0: ปะทะกันหน่อยเดียวฝรั่งเศสกลายเป็นรองแบบสู้ไม่ได้เลยอ่ะนี่คือสไตล์การครองบอลพอเราครองบอลได้คนอื่นมาแย่งไม่ได้จบเราเป็นคนควบคุมทุกอย่างในสนามไง
1: สุดยอด
0: อาเจนก็รอดแล่มาไม่รู้กี่เกมแล้วนะครับ
1: คราวนี้ไม่รอดนะคราวนี้ไม่ไหวมันสู้ไม่ได้เลยนะตอนจริงอ
0: ่
1: ะ
0: โดนแทบจะไม่ได้ยิงเลย
1: แทบไม่โง่หัวเลยอ่ะ
0: ไม่ได้ยิงเลยครับเนี่ยก็นะทีมเวิร์คนะเรื่องของฟุตบอลมันเป็นเกมของ11คนนะจะต้องมีความรู้ในเกมนะของฟุตบอลอย่างแท้จริงแล้วต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนต้องทำอะไรในสนามนะจ็อบของตัวเองคืออะไรงานนี้เขาเรียกว่าพุทธหรือไรแมนออนหรือจ็อบครบทั้ง11คนโค้ชเก่งมากอายุ65
1: ผมนึกถึงอะไรไหมพี่แป๊ะผมนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เรียนอยู่นะครับตอนที่เรียนมัธยมแล้วก็มีโอกาสเล่นฟุตบอลให้กับโรงเรียนเนี่ยจำได้ว่ามีการซ้อมแบบนึงและเป็นการเล่นด้วยซึ่งส่วนใหญ่เด็กๆไม่ชอบแต่มันดูสเปนเล่นครั้งนี้แล้วมันมีประโยชน์จริงคือเด็กๆอ่ะชอบเวลาโค้ชลงมาให้ซ้อมอ่ะชอบเปิดคอร์เนอร์มายิงชอบยิงฟรีคิกอะไรอย่างเงี้ยชอบยิงแต่สิ่งหนึ่งที่โค้ชให้ชอบให้ซ้อมแล้วแต่เด็กไม่ชอบคืออะไรไหมเล่นลิงลิงชิงบอล
0: มันจะเสริมนะเรื่องของความไวการครองบอลการส่งที่แม่นยำ
1: ใช่ใช่ดูสเปนเล่นครั้งนี้รู้สึกเลยว่าโอ้
0: แล้วก็ในพื้นที่แคบๆถ้าโดน
1: เอาตัวรอดได
0: ้โอ้โหเอาตัวลูกรอดวะเนี่ยเนี่ยฉะนั้นดูเหมือนไม่มีอะไรนะลิง
1: จะ
0: เป็นเหมือนกับเป็นการวอร์มนะ
1: ใช่ใช่
0: ได้หลาย
1: แต่ม
0: ัน
1: รู้สึกว่าโอ้โหมันมีประโยชน์มหาศาลจริงๆนะ
0: ก่อนที่เราจะไปพูดถึงอันดับนักกอล์ฟแล้วก็พูดถึงเกมในสัปดาห์นี้นะฮะฝ่ายหญิงเราก็ไม่ธรรมดานะครับแม้ว่าจะไม่ใช่รายการเมเจอร์นะครับมันเป็นระดับ Ready European Tour เนาะ
1: เป็นแซงชั่นเป็นแซงชั่นคือเป็นทัวร์ผสมระหว่าง LPGA กับ LVT นะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นแมตช์อุ่นเครื่องก่อน
0: เมเจอร์
1: Women's Open ในสัปดาห์หน้าแหละ
0: ครับก็แข่งที่สกอตแลนด
1: ์แข่งที่สกอตแลนด
0: ์แต่ว่าเมเจอร์จริงๆมาแข่งที่อังกฤษ
1: ใช่ๆ
0: สนามที่สกอตแลนด์ก็รู้อยู่ส่วนใหญ่ก็ลิงค์ฮอร์สหมดเลย
1: ใช่ๆครับ
0: แล้วก็ทำไมเนลลี่โคด้ามาแล้วอัธยาทิติกุลไม่มาเดี๋ยวว่ากันอัธยานี่รอเล่นวันที่30เลยแต่เนลลี่โคด้านี่ตอนฝรั่งเศสเขาก็ไม่เล่นนะ
1: เล่น2วัน
0: เล่น2วัน
1: เล่น2วันตกรอบไง
0: แล้วก็ตกรอบ
1: ก็คง
0: ต้องเล่นอยากพิสูจน์ทราบอีกสักหน่อยให้เกิดความมั่นใจว่าทำไมยุโรปมันไม่เหมือนอเมริกาและสนามอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ใครที่นะฮะจะฟังกอล์ฟที่ก็ขออนุญาตโปรเจคด้วยว่าขอติดค้างเรื่องของ SMS เมื่อสักครู่ Morning Talk ผมก็รวนนะไม่ได้จัดมา
1: เป็นเดือน
0: ก็เลยทำให้คิวมันรวนไปนิดนึงก็ยังดีว่าวันนี้ SMS นะฮะมีประมาณสัก10นะฮะเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวคนส่งมาจะน้อยใจยาบอลโลกจบแล้วแต่ไม่เห็นมีข่าวว่าจับเวฟการพนันที่ไหนได้เลยถ้าจับแต่วาวแล้วไม่จับเวฟแบบนี้วาวก็น้อยใจนะจ จากที่เด็ด77บาท77ดาวก็ก็นี่ไงวันที่วาวโดนนะผมก็ยังแซวว่าทำไมไม่จำบ่อนกันบ้างสรุปแล้วไม่มีบ่อนเปิดเลยนะตำรวจไม่รู้เลยอะทั้งๆที่วาวก็ไปแปะลิงก์เป็นบ่อน2บ่อนนะแล้วทำไมไม่ไปสืบสวนต่อว่าไอ้2บ่อนนั้นที่ไหนยังไง
1: ไม่ถึงไม่ถึง
0: แสดงว่าความสามารถมีไม่พอ
1: สุดที่วาวล่ะ
0: สืบไม่ถึงขนาดเขาแปะลิงก์นะงั้นวาวก็ไม่ต้องผิดถูกป่ะไอ้นั้นมันพอมันไม่ใช่บ่อนนี
1: ่
0: ถ้ามันบ่อนจริงมันต้องมีดิถูกป่ะเอ้ยจะมั้ยนะเพลงซาบซึ้งใจมากครับป่าขอบคุณที่เปิดเพลงให้อาร์เจนตินาครับ
1: โอ้ใช่ใช่ผมฟังอยู่อ
0: าร์เจนตินาเพลงนี้ลองพูดถึง
1: อีวิต้าใช่ไหมพี่แป๊ะใช่ไหมมาจากซาวด์แทร็ก
0: เป็นเวอร์ชั่นของมาดอนน่าร้อง
1: มาดอนน่าร้องจากภาพยนตร์จำได้ว่าเป็นภาพยนตร์
0: ใช
1: ่อีวิต้าหรือเปล่าถ้าทำไม่แน่ใจนะ
0: แล้วก็เสียชีวิตในวัยแค่33เป็นนักแสดงแต่ได้นะฮะคู่ครองเป็นผู้นำประเทศของอาร์เจนตินา
1: เป็นชาวอะไรผมไม่ได้ตามไม่ได้ดูเรื่องพี่แป๊ะทราบไหม
0: ไม่ทราบกันเดี๋ยวต้องถามครูเทพก่อนครูถามเป็นคนที่ชอบศึกษาอะไรพวกนี้นะป๋าผมเห็นประชาชนหลายคนออกมาร้องห่มร้องไห้เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้แต่คิดว่าพวกเราจ้องมาอยู่กับบัตรที่เรียกว่าคนจนจริงๆหรอเราจะไม่มีผู้นำที่พาประชาชนหลุดพ้นจากความจนจริงๆหรอเราจะอยู่แบบจนๆอย่างนี้จริงๆหรอครับคุณแอปเชลซีคือคนไทยเรานิสัยมันมีอยู่อย่างว่าถ้าเขาจะแจกอะไรฟรีแล้วมันอยากได้ไง
1: ครับ
0: นะถ้าคนอื่นได้เราไม่ได้เราก็

0: อิจฉาตาร้อน
1: ไม่ได
0: ้ทั้งที่บางทีบางคนนะมันก็จนไม่จริงแต่อยากจะจนอ่ะเพื่ออยากจะได้พอมันไม่ได้แล้วก็นาร้องแรกให้กระเชอกันนะครับการตรวจสอบครั้งนี้ของรัฐเขาก็อยากจะแจกคนที่จนจริงๆไม่ใช่คนที่แอบจนหรือทำให้จนอะไรประมาณนี้แต่มันก็มีเรื่องบางเรื่องซึ่งกฎหมายบ้านเราอีกนั่นแหละครับมันทำให้คนนะฮะจนแล้วก็กลายเป็นไม่เป็นคนจนเคยมีเงินซื้อรถกระบะแล้วหลังจากนั้นใช้มาสัก20ปีก็ขายต่อโอนลอยส่วนใหญ่เป็นหลักเลยต่างจังหวัดให้คนที่ซื้อไปเขาก็รถ20ปีแล้วผมจะไปจดชื่อผมทำไมผมก็ขับต่อสิครับอยู่ต่างจังหวัดใครจะมาตรวจส่วนใหญ่ก็ขับถนนรองใช่ไหมไม่ได้ขับถนนหลักแล้วก็อยู่ในเลือกสวนไร่นาคนที่เป็นเจ้าของก็ยังเป็นโปรเจกต์เหมือนเดิ
1: ม
0: ทีนี้คุณโปรเจกต์เป็นเจ้าของรถกระบะแล้วจนตรงไหนแล้วก็ไม่ได้สิครับนี่ล่ะไอ้คนซื้อไป มันไปจดทะเบียนไง นี่แหละคือที่จะต้องไปอุทธรณ์กันเพื่อจะเอาหลักฐานอะไรก็ได้เอาใบโอนลอยถ้าคุณยังอยู่คุณต้องไปแจ้งว่าผมขายจริงๆหรือไม่ก็ไปตามที่ขนส่งอะไรประมาณนั้นมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันต้องมีอายุของมันนะถ้ายังมาอยู่แสดงว่าถ้าคุณซื้อมอเตอร์ไซค์ได้คุณผ่อนมอเตอร์ไซค์ได้คุณไม่ใช่คนจนเพราะมันเป็นเงื่อนไขที่ถูกต้องอะนะแต่ระเบียบปฏิบัติบางทีมันก็มันมีอะไรบังๆกันอยู่เนาะประมาณนี้
1: อ่
0: ะของฟรีก็อยากได้ก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นะต้องขอนะต้องอุทธรณ์กันนะครับเขามีนโยบายนี้มาครับแล้วเชื่อไหมคนที่ได้บัตรอะไรพวกนี้นะเป็นคนที่ไม่ได้จ่ายภาษีเกือบ
1: 100%
0: ไอ้เราสองคนที่จ่ายภาษีกันไปตอนผมเกษียณผมได้อะไรรู้ป่ะเดือนละ600เดือนละ600ครูเจ็บยาว10ปีให้เห็นเลยนะได้600จังนะเมียผมไม่กล้าไล่ออกจากบ้านเลยนะ600นี่นะ
1: ไม่รู้
0: ซื้อน้ำมันพืชได้ขวดนะซื้อไข่ได้แผงนะ30ฟองน
1: ะ
0: ข้าวได้ถุงนะอย่าไล่ออกจากบ้านนะไม่อดตายหรอก600นี่นะ600ถ้าเควินคีแกนไปหาหมอที่รักษาคุณชูวิทย์แกคงไม่ตายหรอกครับตอนนี้คุณชูวิทย์เป็นไหนครับตั้งแต่พรรคสีน้ำเงินเป็นรัฐบาลแกเงียบเลยคุณชูวิทย์ก็ยังไม่ตายแต่แกก็ล่อแร่อยู่เนาะเรื่องของนะครับมะเร็งเนี่ยไปรักษาเมืองนอกอยู่พรรคใหญ่เหมือนกันนะช่วงนี้เงียบเลยผมเลยไม่ทราบจริงฮะว่าแกหนักแค่ไหนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: คือวินคีแกนคือพอไม่ไปหาหมอแกก็ไม่รู้ว่าแกเป็นอะไร
1: เมื่อเช้าดูข่าวก็ตกใจนะเพราะไม่ได้ยินว่าแกป่วยก่อนหน้านี้ไง
0: ใช่ใช่เกิดอุบัติเหตุพอหมอตรวจบ้นตุ๊บอ้าว
1: ถึงทราบว่าเป็น
0: ขั้นสี่แล้ว
1: โอ้ขั้นสี่แล้วด้วย
0: ครับเมื่อต้นปีนี่เองนะฮะนะครับก็ผมเองได้สัมผัสควินคีแกนที่เมืองไทยครั้งหนึ่งตอนมาครั้งที่สองไงตอนคุมนิวคาสเซิลมา
1: อ๋อ
0: ครับครับ
1: ได้สัมภาษณ์หรือไงหร
0: ือ
1: ว่า
0: ได้ไปดูก็อยู่ใกล้ๆครับ
1: แต่ชุดนั้นเล่นสนุกนะอยู่คาสเซิลที
0: ่
1: แต่นำที่นำมาเยอะๆแล้วสุดท้ายไม่ได้แชมป์เลย
0: ทำไมคอมเมนต์ในโลกโซเชียลแมทที่อาเจนผ่านมาได้แล้วชื่นชมกันสุดขีดทีมที่แข็งแกร่งอย่างนั้นทีมที่แข็งแกร่งอย่างนี้เมสซี่สุดยอดทีมนี้สุดจริงพอมานัดชิงแพ้ขึ้นมาโดนทับถมล้วนๆเลยเฮโลกันไปชื่นชมสเปนงงมากทำไมถึงเป็นแบบนี้สงสัยอ่ะนี่ฮะเขาเรียกว่าเซียนหลังเกมไงโปรแชมป์คนไทยเราเป็นเยอะนะเรื่องเป็นเซียน
1: เ
0: ป็นโปรผู้เชี่ยวชาญแต่ต้องหลังเกมพอมันออกโอ้โหแม่นมาก
1: ผมว่าเจนได้คำชมเรื่องของหัวใจมากกว่าแบบโดนนำไปแล้วก็
0: ตายยากไง
1: ตายยากกลับมาได้แต่คราวนี้เอาจริงๆก็ตามทรงก็เป็นเจอกับสเปนก็เป็นรองอะไรด้วยวิธีการเล่นด้วยอายุอะไรหลายๆอย่างและอาเจนเนี่ยอายุก็เมสซี่ก็เยอะถูกไหมฮะแล้วก็เล่นหลายๆเกมมันใช้พลังงานเยอะต่อเวลาถูกไหม
0: ครับส่วนท่านที่8499นะท่านหมายความเรื่องอะไรยังไงฮะประเทศเรานี้นะจะเอาต้นไม้มงคลมาให้ได้ทุกสายพันธุ์เลยเชียวก็เป็นความเชื่อนะปลูกต้นไม้ที่มันเป็นไม้มงคลในบ้านอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: พอความเชื่อแล้วเรามีความสุขเรามีความเชื่อมั่นมันทีมันก็ก่อให้เกิดอะไรดีๆเกิดขึ้นไงแต่ถ้าปลูกแล้วไม่สบายใจก็อย่าปลูกนะ
1: ครับ
0: บางชื่อบางต้นไม่ควรจะอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วมันดันมาปลูกอ่ะพอคนมาทักโปรเจกต์รู้สึกไม่สบายใจนะ พอเกิดอะไรขึ้นปุ๊บนี่ไงเองเอามาปลูกอะไรอย่างเงี้ย
2: เนี่ย
0: ฉะนั้นก็ต้องปลูก

0: อะไรที่มันคนก็มีความเชื่อว่าปลูกแล้วมันจะได้เกิดความสิ่งดีๆเกิดขึ้นประมาณนั้นแหละป้าแป๊ประเทศต่อให้ฟุตบอลโลกเพิ่มโควต้าเป็น90ทีมไทยก็ยากที่จะไปร่วมรอบสุดท้ายสายหลักหนึ่งคุณภาพนักบอลไทยลีกยังไม่เป็นมืออาชีพสองนักเตะตัวท็อปของไทยยังไปได้แค่นะลีกรองของทีมในเอเชียสามหวังพึ่งลูกครึ่งต่างแดนแต่พอมาเล่นจริงส่วนมากก็ไม่ต่างจากในไทยสี่สมาคมยังพายเรืออยู่ในกาลาเพราะคนที่มาบริหารแต่ละคนมัวแต่ขายฝันเหมือนกันคือเราจะไปบอลโลกจากนายฮุยมีใดโต้แย้งไหมครับโปรเจ
1: กต์ก็เถียงยากหน่อย
0: นายฮุยก็ให้ความเห็นมาเอเชียนเกมหวังเหรียญทองยี่บกเหรียญนักกีฬาเกือบ700คนตกเหรียญเท่าไหร่ครับท่านฟังท่านนี้นะครับเขามีเป้าหมายที่จะคว้าทอง21เหรียญทองนะครับ21เหรียญทองแล้วก็1ใน21เหรียญทองนะไม่ใช่26นะฮะเป็นกอบ1เหรียญกอบ1เหรียญ
1: หวัง1เหรอ
0: หวัง1เหรียญจากกีฬากอบ
1: แล้วเขาแล้วทางสมาคมบอกไหมว่าทางไหน
0: ทางสมาคมเรายังไม่ได้สัมภาษณ์แต่ทางสมาคมถ้าถามปุ๊บก็มีความหวังเหรียญทั้งหญิงทั้งชายเพราะถือว่าผู้เล่นที่ส่งไปนี่ไม่ธรรมดานะฝ่ายหญิงเปลี่ยนจากแพงกี้แล้วนะไม่สะดวก
1: เป็นปริม
0: เป็น
1: ปริม
0: เป็นพีเค
1: อ
0: ๋
1: อเป็นพีเค
0: เป็นพัชรจุธา
1: พัชรจุธาก็ทั้งเป็นโปรหมดเลย
0: เป็นโปรหมดเลย3คนนะฮะอีก2คนก็ซิม300
1: เปียโนกับซิม
0: แล้วก็โปรเปียโนเปียโนยายุบลส่วนฝ่ายชายเหมือนเดิม
1: ก็สะดมฟีฟ่าสะดมฟีฟ่าแล้วก็ภูมิ
0: ภูมิเห็นนะถ้าถามโปรเจกต์ณเวลานี้1เหรียญที่หวังอ่ะหญิงหรือชายมีโอกาสมากกว่ากัน
1: ถ้าตามมาตรฐานในทัวร์ก็ต้องบอกว่าหญิงแหละ
0: มีมากกว่าตรงใจเลยเพราะชายเนี่ยมันมีพวกเกาหลีมาไง
1: ชายเกาหลีแล้วเกาหลีเนี่ยผมมั่นใจว่า
0: โอ้ตัวดีมาเลยล่ะ
1: ว่าเขาถูกเขาไหนถูกเชิญเนี่ยยากที่จะปฏิเสธด้วยเพราะอย่างทอมคิมอย่างเงี้ย
0: มันไม่ต้องรอให้เชิญนะเผลอๆจะฮัลโหลไปผมสมัครใจอยากจะมาครับ
1: โอเคแหละพวกคิมซีวูกับอิมซุงเจเนี่ยผมคิดว่าไม่มาเพราะว่าเขาได้ไปแล้วครั้งที่แล้วแต่เกาหลีนี่คืออย่างนี้นะคือหลายครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าพวกโปรหลายคนที่เล่นในทัวร์เนี่ยอยากจะมาเพื่อจะได้เหรียญมันจะได้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องเกลือนอาหารดังนั้นแต่ครั้งเนี้ยพอเวลามามีโอกาสพร้อมๆกันเนี่ยเขามักจะให้รุ่นซีเนียร์ก่อนหมายถึงว่าอาวุโสมากกว่าเนี่ยได้ก่อนเด็กกว่ารอได
0: ้
1: นะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเข้าใจว่าเป็นคิวของคิมซีวูกับอิมซุงเจแล้วก็ได้ทองประเภททีมชายไป
0: รู้สึกเขาน่าจะไม่เกิน27นะถ้าหลัง27ถ้ายังไม่ได้ด้วยเนี่ยก็ต้องไปเป็นทหารแล้วนะ
1: มันก็มีอายุตั้งแต่เท่านี้แล้วก็จนผ่อนผันได้ถึงเท่านี้เนี่ยนะว่าเท่าไหร่ก็ครั้งนี้น่าจะเป็นทอมคิมแต่ทอมคิมเนี่ยเขาจะมีการแข่งขัน President Cupซึ่งจะจัดในช่วงเวลาใกล้ๆกันPresident Cupน่าจะจบก่อนนิดนึงอ่ะแล้วก็เล่นเอเชียนเกมต่อแต่คุณไม่รู้ว่าอาจจะถึงขนาดสละไม่ไปPresident Cupหรือเปล่า
0: President Cupผมไม่เอาครับ เงินก็ไม่มีครับได้แต่เกียรตินะครับไอ้นี่ผมไม่ต้องเป็นทหารนะครับ
1: มันคืออาชีพนะมันคือเส้นทางเพราะเราเห็นหลายคนเนี่ยกำลังรุ่งๆนะแล้วพอหายไป2ปีในค่ายทหาร
0: มันจบเลยนะ
1: มันสะดุดเลยนะออกมาอย่างโนซังยุนอย่างเบซังมุนหลายคนเนี่ยอย่างพวกเคเจชอยกับไวเอียงพวกนี้เขาเรียกว่าพวกเก่งภายหลัง
0: ครับ
1: คือเข้าระบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยออกจากค่ายแล้วค่อยมาพัฒนาค่อยมาเทิร์นโปร
0: ก็เช่นเกมหวังเหรียญทอง21เหรียญกับนักกีฬานะฮะนักกีฬาของเรา694คน
1: ครับ
0: เขาบอกจะตกเหรียญละเท่าไหร่ครับตอนนี้เงินยังไม่นิ่งนะฮะเห็นว่าจะหางบประมาณมาโปะอีกนะนะฮะหางบประมาณมาโปะอีกในการที่จะฮะนะส่งนักกีฬาไปแข่งแล้วก็ช่วงระหว่างนะฮะเก็บตัวฝึกซ้อมอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: นะฮะแต่ถ้าได้เหรียญทองนะกองทุนจะให้เหรียญละ2ล้านเหรียญละ2ล้านนะครับเดี๋ยวรอให้นิ่งก่อนเรื่องงบประมาณเห็นรัฐมนตรีสุรศักดิ์ว่าจะหามาเพิ่
1: ม
0: นะฮะแล้วจะเอานะครับ694เนี่ยฮะหารด้วยเหรียญที่ได้ป้าแป๊ะครับสัญญากับแฟนรายการได้ไหมถ้าแมนยูเตะเสาร์อาทิตย์ไม่เกิน2ทุ่มป่าจะมาภาคเองจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งโอ้โห
1: ขอพี่แป๊ะดึกไม่ไหวหรอก
0: ก็คือเขาอยากให้ผมมาภาคเขาอยากติดใจตอนผมภาคบอลโลกตอน 7-8 โมงช่วงหลังพอกลางคืนแล้วแหมไม่ค่อยอยากออกจากบ้านพอออกแล้วนะครับภรรยาจะถามว่ากลับกี่โมงนิสัยเวลาออกปุ๊บมันจะกลับดึกไงเลยไม่ได้ออกแต่แรกไงเลยไม่ได้ออกครับผมสรุปแล้วน้องเมนูกับผมไม่ได้เล่นแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะใจร้ายมาก

0: ไปทำไมอย่างนี้
1: เอาน้องเข้าไปนะชิ้นที่3ลงสักหน่อยก็ได้
0: ใช่
1: น้องเขาไม่ใช่ขี้ไก่ขี้กานะเล่นดีสุดของแมนยูเลยนะ
0: ไม่เอาไปเลย
1: พี่แป๊ะครับส่งกำลังใจนะครับอย่างน้อยก็ได้มีกีฬาอยู่ในกิจวัตรเหมือนผมรักเมียใหม่ชื่อกอล์ฟครับขออำลาอะไรฮะไม
0: ้
1: เมา
0: ส์
1: the cop
0: legend of seven น่าจะเป็นคีแกน
1: โอ้เหรอครับ
0: น่าจะเป็นมาพูดถึงเพราะ legend of คีแกนเขาเซตเบอร์7เนี่ย
1: ใช่พี่เซฟครับเรนนี่ปีนี้ขอเบิร์กกับฮาร์ดเลยนะครับอันเตอร์เทนสนุกครับเพลงเพราะก็มากมายครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งนะครับแล้วก็สวัสดีดีเจทั้งสองท่านขอบคุณดีเจ99ครับเมื่อวานน้องเอ็มโทรให้ไปรับลูกบอลมินิผมส่งไปร่วมสนุกหลายช่วงไม่ทราบว่าได้ช่วงไหนก็มารับได้ติดต่อได้นะครับมาที่อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์นะครับอ่ะเรียบร้อยขอบคุณทุกข้อความส่วนข้อความก๊อปเข้ามาเยอะแล้วครับเดี๋ยวอ่านให้ในช่วงหน้านะช่วงนี้เราก็มาพูดถึงนะฮะเม็ดที่จะแข่งขันในสัปดาห์นี้กันก่อนนอกเหนือจากเขาเรียกว่าอุ่นเครื่องของเมเจอร์สุดท้ายของฝ่ายหญิงที่สกอตแลนด์แล้วซึ่งน้องโรลี่ก็ได้มาด้วยเนี่ยนักกอล์ฟหญิงไทยแล้วก็ไปกันหลายคนเอริยายังมาเลยนะ
0: ก็ไปกันเยอะพอ
1: โกมิลมานะ
0: แต่ว่ามันก็จะมีโคต้าของ LET ด้วยเพราะว่าเป็นรายการแซงชั่นนะครับมันก็จะมีของไทยเนี่ยไปทั้งหมด7สาวด้วยกัน
1: เด็กเลดี้2
0: นะเลดี้มีตรีฉัตรจีนกลับกับอัญชิสาอุตมะนะ
1: ส่วนที่เหลือ5เป็นพวก LBA
0: เป็นมีเมเอริยาจุธนุการชาเนตีวรรณแสนปาจารีนันเรการประพังกรวัฒนกิจแล้วก็พิชญายุบล
1: โอ้แพตตี้เข้าไป
0: แพตตี้ไปครับจีโน่น่าจะกลับมาเมืองไทยนะน่ากลับมาแล้วแล้วคงกำลังจะกลับไปเตรียมตัวเมเจอร์แล้วล่ะก็คือสัปดาห์นี้ไม่เล่นคือสัปดาห์นี้เนี่ยเอาเลยไหมหรือว่าร อเพิ่งหลัง
1: โอ้ยช่วงหน้าเลยครับว่าน
0: ะฮะเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของ
1: นอกเหนือจากรายการนี้แล้วนะครับ
0: คร
1: ับเห็นว่าคงธงชัยใจดีกับโปรโมทแดงตำรวจสีโรด
0: ของฝั่งรุ่นใหญ่ซีเนียร์เนี่ยก็จะเป็นรายการซีเนียร์โอเพ่นแชมเปี้ยนชิพก็เป็นดีโอเพ่นของรุ่นใหญ่อ่ะ
1: โอ
0: ้เวลาเขาเมเจอร์เขาจะมีมาเขาจะจัดไล่ๆกันอ่ะของผู้ชายก่อนใช่ไหมฮะที่ร้านฟ็อกซ์ได้นะของผู้หญิงสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้เป็นของซีเนียร์ก่อนเล่นที่สกอตแลนด์เหมือนกันเล่นที่แกรนด์อีเกิลส์โฮเทลนะครับเป็นที่คอร์สที่ชื่อว่าเป็นคอร์สที่เราไม่ค่อยคุ้นนะเป็นคอร์สคือ King's Course ปกติเราจะคุ้น PGA Cemetery Course ที่ออกแบบโดย Jack Nicklaus อันนี้เล่นอีกอันหนึ่งอันนี้จะไม่ค่อยจะเป็นแนวที่เขาเรียกว่า Inland Links คือไม่ใช่ Links ขนาดแท้อยู่ที่อยู่ติดทะเลจะอยู่เข้ามาในพื้นที่ในจะไม่ได้อยู่ติดทะเลนะอันนี้จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะจะเป็น Links เป็นแนวที่ไม่ได้ติดทะเลนะไม่ได้เหมือนของRoyal Birkdale สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ Royal Rhythm and St. Anne ของผู้หญิงในสัปดาห์หน้านะก็จะมีนักกอล์ฟไทย2ท่านด้วยกันนะครับคือโปรธงชัยใจดีแล้วก็ธรรมนูญศรีโรจน์นะลงแข่งขันด้วยนะฮะในสัปดาห์นี้ของ
1: ผู้สองคนเลยนะไม่ใช่ธงชัยคนเดียวนะขออวยชัยอวยพรนะครับเงินรางวัลก็เยอะขึ้นเนาะเอาละมาดูอันดับหญิงกันหน่อยนึงนะก่อนที่จะมีแข่งเขาเรียกว่าได้อยู่ในเป็นทัวร์แฟนชั่นกับทาง LPGA เป็นอย่างไรบ้างไอ้นักกอล์ฟเกาหลีคนนั้นอ่ะมันจะไต่ขึ้นมาเกินอันดับ3ไหม
0: ยังครับเพราะว่ามันไม่มีแมตช์ไงแล้วก็ด้วยความที่ตามจีโน่อยู่2แต้มกว่าย
1: ังแซงเราไม่ได้นะ
0: น่าจะยังยาก
1: นะ2เมเจอร์ไม่พอนะ
0: เมเจอร์ไม่แน่นะแต่ว่ารายการธรรมดาไม่พอแล้วสัปดาห์นี้ไม่ลงทั้งคู่ด้วยไงทั้งจีโน่ทั้งยูเฮลันเนี่ยพักทั้งคู่แต่เนลี่ลงนะครับสัปดาห์นี้เป็นยังเป็นมือ1อยู่นะครับ 14.15 จีโน่เป็นมือ2 10.45มือ3เป็นยูเฮรัน 8.16 มือ4เล่นนะฮะสัปดาห์นี้ครับคิมฮโยจู 7.29 มือ5ลอตตี้โวตลอตตี้โวตเป็นแชมป์เก่ารายการนี้ด้วยนะครับ6เป็นมิยูยามาชิตะก็เป็นตัวเต็งคนหนึ่งในสัปดาห์นี้7เป็นชาลีฮอล์8เป็นหยินรู่หนิง9เป็นฮันนากรีนออสเตรเลีย10เป็นคิมเซยัง
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นท็อป10ของอันดับโลกขยับไม่เยอะเพราะว่า
1: อันดับโลก10คนมีอเมริกาคนเดียว
0: อเมริกาคนเดียวมีแล้วมีอังกฤษ2คือลอตตี้โวตกับชาลีฮอลที่เหลือเป็นเอเชียทั้งหมดเลยนะที่เหลือเป็นเอเชียเป็นมีโทษมีออสเตรเลีย2ออสเตรเลียคนหนึ่งอังกฤษ2แล้วก็
1: ญี่ปุ่นไม่มี
0: ญี่ปุ่นมีครับมียามาชิตะไงมิยูยามาชิตะมือ6ของโลก
1: โอ้ครับผม1คน
0: แล้วก็ญี่ปุ่นคนต่อมาเนี่ยที่อันดับโลก

0: ูงก็มีอย่างนาซาดาวกับมือ17ของโลกนะเกาหลีก็เริ่มมานะเริ่มคัมแบ็กเริ่มมาเป็นแผนเหมือนกันตอนนี้นะ
1: อันดับของนักกอล์ฟสาวไทยมือหนึ่งอัธยาม
0: ือหนึ่งอัธยาก็ยังเป็นมือสองของโลกอยู่นะ
1: ขอให้สมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสภาพจิตใจและก็สภาพร่างกายเมเจอร์สุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้วนะฮะเริ่ม30มีอังกฤษ
0: ใช่มือสองเนี่ยเป็นแพตตี้นะครับ27ของโลก
1: แซงเอริยามาได้อีกครั้ง
0: ใช่มือสามเป็นเอริยา
1: เท่าไหร่ครับ
0: 39
1: 39ของโลก
0: เข้าใจว่าเปลี่ยนโค้ชนะฮะโอ้น่าจะผลงานเริ่มมาแล้วเริ่มจากก็กับโค้ชใหม่ฮอลตันฟรีแมนมือ4เป็นปาจารีนะครับ54ของโลกมือ5เป็นชาเนตตี91ของโลก
1: ครับ
0: ท็อป100ก็มี5คน6เป็น PK คงกระพันที่พี่แป๊ะบอกว่าล่าสุดก็น่าจะได
1: ้
0: ม
1: ี
0: โอกาสช
1: ่
0: วยมีโอกาสช่วยทีมไทยในเอเชียนเกมนะครับ115นะอันดับรองของ PK ปัจจุบันเล่นในเกาหลีเป็นหลักเลยนะครับเล่นใน KLPGA เป็นหลักเลยกับจารวีบุญจันทร์ถัดจาก PK ก็เป็นอภิชยายุบล125ถอย1อันดับแล้วก็ถัดมาเป็นจารวีบุญจันทร์โบว่าน154ขึ้น1อันดับแล้วก็ถัดจากจารวีก็เป็นจัสมินสวนปุระ216นะฮะก็ที่จะมีอันดับขยับขึ้นพอควรก็มีอย่างตรีฉัตรจีนกับ274สัปดาห์ล่าสุดในการแข่งขันใน LVT นะครับฮูเล่นคอร์ดวีเมนส์โอเพ่นจบอันดับ12นะครับก็เลยถ้าไม่ได้ขยับอันดับขยับขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นของหญิงไทยนะในขณะนี้นะครับก็หลักๆก็เป็นตัวที่เล่นใน L แหละตัวที่เล่นนอก L ก็มี PK เนี่ยที่อันเวอร์รังกิ้งสูงหน่อยนะ115นะนี่ก็ประมาณนี้นะของหญิง
1: ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายเปลี่ยนไหมครับ
0: มือหนึ่งของโลก
1: เพราะว่าสกอตตี้นี่เข้าที่4นะ
0: ไม่เปลี่ยนแล้วก
1: ็ US Open เนี่ย
0: แซงยากอยู่เพราะว่ามือ2ก็ผลงานไม่ได้โดดเด่นนักในดีโอเพ่นไม่ได้เป็นแฟกเตอร์มือหนึ่งจะเป็นสกอตตี้เชฟเลยก็ได้ลุ้นแชมป์อยู่นะครับในดีโอเพ่นเนี่ยเพียงแต่ว่าไปโบกี้หนุ่มสุดท้ายแล้วก็คนที่ได้แชมป์ร้านฟ็อกซ์ได้เบอร์ดี
1: ้นั่นสิเจ้าฟ็อกซ์เนี่ย
0: เป็นนิวซีแลนด
1: ์นิวซีแลนด์คนนี้มันขึ้นมากี่อันดับครับ
0: ร้านฟ็อกซ์ของเดิมมา50กว่านะ
1: ครับ
0: ของเดิม56ขึ้นมาอยู่อันดับ22
1: 22
0: เป็นนิวซีแลนด์นะนิวซีแลนด
1: ์พอรู้จักมักคุ้นแกบ้างไหม
0: อ๋อรู้ร้านฟ็อกซ์นี่คือเมื่อก่อนก็เล่นอยู่ในยุโรปแหละ
1: ครับ
0: เป็นนิวซีแลนด์เล่นในออสเตรเลียก่อนแล้วก็เล่นใน DPO ทัวร์มาเล่น PGA ทัวร์ได้ไม่กี่ปีนะครับแล้วก็ปีที่แล้วชนะ2รายการ
1: โอ้เคยชนะมาแล้ว
0: ชนะมาแล้วชนะใน
1: PGA
0: ชนะ2เพลย์ออฟทั้งคู่ด้วย
1: ไม่ใช่ว่าโอ้
0: คือ
1: การที่ไกลนะ
0: ร้านฟ็อกซ์เนี่ยผมว่าเขามียีนของการเป็นแชมเปี้ยนสกีฬาอยู่ในเลือดคุณพ่อเนี่ยเป็นนักรักบี้ระดับชั้นนำของออลแบล็กอ่ะ
1: โอ้นิวซีแลนด์ต้องออลแบล็ก
0: และรุ่น
1: พ่อนะ
0: รุ่นตาเนี่ยมาร์ฟชื่อมาร์ฟวอลเลซเป็นนักคริกเก็ต
1: ครับ
0: เป็นระดับคือระดับตำนานทั้งคู
1: ่
0: ดังนั้นเรื่องของยีนแม้ว่าจะเป็นกีฬาคนละชนิดกันเนี่ยแต่ยีนมันอาจจะถ่ายทอดมาถึงเพราะว่าหลุมสุดท้ายที่ฟ็อกซ์เบอร์ดี้มันเป็นหลุมยากอันดับหนึ่งของสนามนะ
1: ไอ้จ้า
0: สกอตตี้เชฟเลอร์แคมเมรอนยังคนนี้โบกี้หลุมนี้ทั้งนั้นเลยนะ
1: ไอ้จ้าแต่แกเบอร์ดี้
0: เบอร์ดี
1: ้โอ้โห
0: ไปเข้าไปแล
1: ้วโอ้เมื่อวานฟังโกเต้บอกว่าวันที่สามนี่ถือปืนอาก้ามาป้นเลย
0: วันที่สาม
1: ที
0: ่
1: 62
0: ก็ถือว่าเป็นสกอร์ต่ำสุดของนักกอล์ฟชายในเมเจอร์เทียบเท่ากับมีอย่างแซมเบิร์นซะก็ตอนนี้มีใครทำได้
1: คือได้แชมป์วันที่3เนี
0: ่ยแล้วก็วันที่4ก็เล่นกลุ่มสุดท้ายเล่นกับแซมเบิร์นซะแหละแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าบินใต้เรดาร์มาตลอดแล้วอยู่ดีมาพรวดเบอร์ดี้18ปุ๊บแชมป์เลย
1: เดี่ยวขึ้นเลยแชมป์เลยโอ้โห
0: ผมเสียดายเนี่ยผมเชียร์คิมซีวูอยู่อย่าเพราะเป็นเอเชียไงเกาหลี
1: เข้าที่อะไร
0: ซีวูสุดท้ายเข้าที่6ฮะ
1: ครับ
0: เข้าที่6คือจบอันดับ6ร่วมนะนำ9หลุมหลังยังนำอยู่เลยนะซีวูอ่ะแต่ว่าพอนำแล้วแบบนำแล้วเล่นไม่ออก
1: มี
0: อาการเกร็ง
1: เกร็งครับบางจะเกร็งเลยฮะศึกษามาแล้วนะฮะบางจะเกร็งนี่คือนะครับพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามตำบลบาง
0: จะเกร็งมีจริงใช่ไหม
1: มีจริง
0: คือดีโอเพ่น
1: อย่าย้ายอยู่นะนักกีฬาห้ามย้ายอยู่เด็ดขาด
0: เลยนะเล่นไม่ออกเลยนะ
1: ถ้าคุณอยากจะเป็นนักกีฬาเด่นๆนะได้แชมป์นะคุณอย่าย้ายอยู่ตำบลบางจะเกร็งจะนะคุณ
0: อันนี้เกิดขึ้นกับตัวคิมซีวูเลยล่ะคิมซีวูนี่เล่นพอนา

0: ปุ๊บเล่นเล่นไม่ออกเลย
1: อาการเกร็งเวลาจับได้เบอร์มือก็จะสั่นนะครับพักนี่มันก็โอ้โหมาให้มันหลวมหมดเลยอะไรกันวะ
0: ใช่ๆคือยังไม่นักกอล์ฟเอเชียชายเนี่ยเคยมีชนะเมเจอร์มีอยู่2เมเจอร์คือมาสเตอร์คือเฮเดกิมัตสึยาม่าแล้วก็อีกอันนึง KPGA แชมป์ชิพคือ YE Yang อีก2อันคือ US Open กับ The Open ยังไม่เคยได้แต่ถ้าพูดถึงนักกอล์ฟเอเชียที่สร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักของโลกคนแรกเนี่ยมันมาจากรายการ The Open มาก่อนนะมิสเตอร์ลู่สมัยก่อน
1: The Open มันเก่าแก่มากอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆคือปีตั้งแต่ปี1971เป็นไต้หวันนะคนนี้เป็นไต้หวัน
1: ไต้หวันเคยไปเล่น US Open มาแล้ว
0: อ่ะ The Open อันนี้แหละรายการนี้แหละ
1: The Open นี่นะไม่ใช่ US Open
0: รู้เหรียญหวน The Open Championship นี่แหละตอนนั้นน่ะเป็นรองแชมป์แล้วตอนนั้นคนชาวยุโรปชาวอเมริกันไม่ค่อยรู้จักนักกอล์ฟจากภูมิภาคนี้เท่าไหร่ว่าเก่งแค่ไหนมิสเตอร์ลูที่ฝรั่งเรียกเนี่ยคือหลูเหลียงหวนเนี่ยเป็นไต้หวันแล้วก็เป็นไต้หวันที่ตอนนั้นตามลีโทมิโน่6แต้มตามเหลือ9หลุมนะพี
1: ่เหลือ9หลุมตาม6แต้ม
0: ไล่มาเกือบทัน
1: อ
0: ่ะสุดท้ายแพ้แต้มเดียว
1: ได้รองแชมป
0: ์แต่ว่าชนะใจคนแล้วทำให้คนรู้จักว่าเฮ้ยนักกอล์ฟจาก
1: คุณมาจากไหนมาจากไต้หวัน
0: มาจากอีกฝั่งของโลกเฮ้ยเก่งเหมือนกันนี่เนี่ยทำให
1: ้ไต้หวันประเทศมันอยู่ได
0: ้ทำให้ชาวโลกเนี่ยรู้จักกอล์ฟจากเอเชียมากขึ้นเป็นคนแรกเลยที่ทำให้แล้วเป็นแล้วปีหลังจากนั้นน่ะชนะเป็นเอเชียคนแรกที่ชนะในยุโรปชนะรายการ Open the Front
1: ครับ
0: นะแล้วก็เคยชนะ World Cup ด้วยนะชนะ World Cup ตอนนั้นเล่นคู่ก็เหมือนเป็นออฟกอล์ฟเอเชียคนแรกๆที
1: ่
0: เป็นที่รู้จักของแฟนกอล์ฟทั่วโลก
1: ปีไหน
0: 1971-72ช่วงนั้นนะ
1: 71-72ไต้หวันไปอาราวาสมาแล้วนะ
0: ไต้หวัน
1: นะโอเพ่นนะจนบัดเดี๋ยวนี้จีนบอกว่าไต้หวันคือหนึ่งในประเทศของเขาแต่ไต้หวันก็บอกว่าไม่ใช่มีเพื่อนพึ่งพาก็คืออเมริกาผมเคยไปมาโอ้แต่อาหารก็อร่อยดี
0: แต่โอ้โหแต่เห็นคุณไม่โดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนจีนล่าสุดเนี่ยจีนเหมือนออกตัวชัดเจนนะว่า
1: อย่าพูดเรื่องไต้หวันนะ
0: อย่ายุ่งเรื่องนี
1: ้อย่าไปขายอาวุธนะ
0: เรื่องนี้ของจีนนี่ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะเนี
1: ่
0: ย
1: ไต้หวันเขามีดีอะไรรู้ไหมเรื่องของตัวชิปของคอมพิวเตอร์
0: อ๋อเก่งตรงน
1: ี้โรงงานอยู่ที่นั
0: ่
1: น
0: และอีกเรื่องนึงที่ไต้หวันเด่นมากคือเขาบอกว่าระบบสาธารณสุข
1: คือความที่
0: อันดับท็อปของโลก
1: ความซื่อสัตย์ในการทำงานและความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมันคล้ายๆญี่ปุ่นไงเพราะมันถูกครอบโดยอีกประเทศฉะนั้นต้องเอาตัวรอดให้ได้แล้วต้องรู้รักสามัคคี
0: มันจะมาทะเลาะกัน
1: มันไม่ได้
0: จะมาแบบมีนอกมีในไม่ได้ใช่ไหม
1: เหมือนสิงคโปร์อะไรพวกนี้เน
0: ี่
1: ยพวกนี้เนี่ยประเทศเล็กๆเนี่ยคนต้องคุณภาพ
0: ถ้าสบายสบายชิวๆไม่มี
1: แบบไทยๆนี่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้เลยครับพระเจ้าก็ให้มานะฮะไม่ครบนะฮะของเราก็ให้มาในสิ่งที่ดีสุดแล้วนะยังไงเองก็ไม่อดตาย
0: ให้ธรรมชาติอะไรก็ไม่มีย
1: ังไงก็ไม่อดตายนะครับ แต่ว่านะฮะจะแบบรวยก็ไม่ได้
0: ต่ออันดับ
1: ไปอยู่ตรงนั้นได้ไงครับ
0: เออจริงๆผมพูดอ๋อพูดถึงคิมซีวูคิมซีวูตอนนี้มือหนึ่งก็ยังเป็นสกอตตี้เชฟเลอร์อยู
1: ่
0: 16.38 มือสองเป็นลอรี่แมคเอลรอย
1: ฉะนั้นอีกนานนะ
0: มือ
1: ฝ่ายชาย
0: เ
1: อเชียกับกอล์ฟโลกเนี่ยนะมันยากนะโดยเฉพาะเรื่องสรีระมันผมว่ามันสำคัญมากนะ
0: ก็ดูแล้วยากกว่าหญิงเยอะผมว่าเท่าที่ถามความเห็นนะผู้ชายถ้านักกอล์ฟเอเชียจะไปชนะไม่ใช่ไม่มีโอกาสมีแต่ว่าเทียบกับหญิงมันน้อยกว่าเยอะ
1: มันน้อยโอกาสน้อยกว่านะครับไอ้นี้หญิงนี่ไม่ต้องเลยตอนนี้ทุกอย่างนะครับเอเชียเราจะครองอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวไปดูตัวเต็งในสัปดาห์นี้แล้วจะคุณจะตกใจว่าเขาเอเชียมาเป็นแผงเลย
1: เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้านะฮะ
0: มือ3เป็นแคเมรอนยังนะครับก็เป็นรองแชมป์ในดิโอเพนมือ4เป็นแมทธิวฟิตซ์แพทริกมือ5เป็นลัสเซอร์เฮนรี่6เป็นทอมมี่ฟรีดวูด7เป็นคริสคอตเตอร์8เป็นโคลินมอริกาวา9เป็นวินแนมคลาร์ก10เป็นจัสตินโรสนะในขณะที่ของเอเชียมือ1ก็จะเป็นคิมซีบูนะครับตอนนี้อันดับดีกว่าฮิเดกิละอยู่18ของโลกมือ2เป็น
1: อันดับเท่าไหร่คิมซีบู
0: ตอนนี้อยู่อันดับ18อันดับในอันดับโลก18
1: คิมซีบูเกาหลีใต้
0: อันดับ2เป็นฮิเดกิมัตสึยาม่าญี่ปุ่น30
1: ครับ
0: อันดับ3เป็นทอมคิม34ของโลกอันนี้นักกอล์ฟเอเชียนะแล้วก็ถัดจากทอมคิมก็เป็นญี่ปุ่นเรียวฮิซาซุเนะอยู่62ของโลกแล้วก็อันดับ สุดท้ายของเอเชียท็อปอันดับ5เป็นอิมซุงเจอันดับอยู่77ของโลกก็ประมาณนี้ในของชายของชาย
1: ไทย
0: ของชายก็กีฬาเดชพิบัลรัตน์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มที่ไม่ได้ไปเล่นใน The Open เนี่ยเขาก็จะมีรายการเป็นแซงชั่นเหมือนกันนะระหว่าง PGA Tour กับ DP World Tour ไปเล่นที่สาธารณรัฐโดมินิกันในทะเลแคริบเบียนเนี่ยนะกีฬาเดชก็อยู่ในนั้นด้วยแล้วผ่านตัดตัวด้วยนะแล้วผ่านตัดตัวนะครับอันดับโลกก็ยังเท่าเดิมถอยมา1อันดับอยู่326อยู่นะครับอันดับ2เป็นแดนไทยบุญมานะ358 3เป็นแจ๊สจิรวัฒนานนท์361
1: ครับ
0: 4เป็นสุทธิพัฒน์ประทีปเทียนชัยแล้วก็5เป็นสะดมแก้วกัญชนา1ถึง5นี่ใกล้กันมาก
1: อยู่อันดับ5แล้ว
0: 369
1: 1อยู่นานพอสมควรนะ
0: ใช
1: ่ๆก็อยู่5แล้วนะแล้วก็นะอาร์มนี่ก็มาอยู่อันดับ1เหมือนเดิม
0: อันดับ1ใช่อาร์มนี่326
1: แต่อันดับหนึ่งของเรา326นะครับ
0: ใช่ใช
1: ่ต่างจากฝ่ายหญิงนะครับมือหนึ่งเรามือสองโลกนะครับ
0: โอ้โห
1: อ้าวอ้าวทีนี้ตัวเอเชียนเกมเนี่ยสามคนสะดมนี่อยู่อันดับอะไรของโลกนะ
0: 369
1: ภูมิ
0: ภูมินี่465
1: ฟีฟ่านี่เป็นอเมเจอร์นะแต่อันดับโลกเขาก็มีนะ
0: อันดับโลกมีแต่ยังไม่เยอะเพราะว่าย
1: ังไม่ต้องดูไหม
0: อันดับโลกฟีฟ่าเหรออันดับโลกฟีฟ่าจะต้องไปดูของสมัครเล่นนะน่าจะอยู่ประมาณท็อป30
1: นะก็ได้แชมป์อยู่นะโอตี2วันเกินไป16วันแรก
0: เก็บประสบการณ
1: ์
0: เพราะว่ามันเล่นคนละแบบเขาเล่นในอเมริกาเยอะ
1: แกส่งข้อความหาผมแล้วที่ผมเล่นออกมา10โอเวอร์เนี่ยคืออยากจะครบกระทบไหลพี่ๆเขานาน
0: เก็บประสบการณ์เก็บประสบการณ์ไปเป็นแอมได้ไปเล่นเมเจอร์ก็ผมว่า
1: เป็นสนามลิงคอร์ดมันยากด้วย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับเหมือนประสบการณ์ตรงนี้ฟีฟ่าต้องมาคว้าเหรียญได้เหรียญหนึ่งในเอเชียนเกม
0: หลังจากสองทองในซีเกมมาแล้วนะไปลุ้นเหรียญในเอเชียนเกม
1: เอเชียนเกมนะประเภททีมนะอาจจะสู้ได้นะแต่ประเภทบุคคลเนี่ยลำบากอยู่นะ
0: พี่แปลว่าเกาหลี
1: คือนักกอล์ฟชายในเอเชียที่มาแข่งเช่นเกมนอกจากเกาหลีแล้วมันจะมีชาติไหนอ่ะ
0: ญี่ปุ่นไง
1: เออใช่ญี่ปุ่นมันก็มีผู้ชายของมันก็เก่งเหมือนกันนี่นะ
0: ไม่ยอม
1: ไ
0: ง
1: ไม่ยอมฉะนั้นฝ่ายชายเราลำบากเลย
0: ญี่ปุ่น
1: แต่ถ้าฝ่ายหญิงถามว่าในเอเชียสาวๆเราเป็นรองใครที่ไหนแล้วก็อาจจะเป็นรองเรื่องนะฮะสนามเพราะว่าเขาได้ซ้อมนานกว่าเราคือญี่ปุ่นเกาหลีไม่รู้ตัวไหนอ่ะดิ
0: เกาหลีไม่ทราบแล้วไม่รู้จะเป็น
1: พวกผู้หญิงกลัวเก่งๆที่หาเงินคล่องๆเขาคงไม่มาหรอกครับเพราะเขาไม่ต้องเป็นทหารนี่ใช่ไหมล่ะก็ต้องส่งคนในประเทศเขา
0: แต่ก็น่ากลัว
1: แต่ก็น่ากลัว
0: ใช่ได้อยู่
1: เสือทุกตัวครับผม
0: ใช่ก็ได
1: ้ไม่มีเมี้ยวเหมียวเลยเออนักกอล์ฟสาวของทางเกาหลีแล้วก็แข่งกันอยู่3ชาติ
0: ไม่น่าเกินนี้นะคิดว่า3ชาตินี้ต้องมีเหรียญนะแต่เหรียญอะไรไม่แน่แต่ไม่แน่นะปีที่แล้วอย่าลืมว่าชายอ่ะเดี่ยวชายเดี่ยวบุคคลชายในฮ่องกงนะ
1: ใช่ใช
0: ่มาจากไหน
1: ผมอาจจะเก่งไม่หลายคนนะแต่ที่เก่งของผมนี่ผมเก่งมากครับ
0: แต่ก็มีอย่างเงี้ยจะมานานๆทีเขาผมไม่แน่ใจจะมาหรือเปล่
1: า
0: เวียดนามน่ากลัวไหม
1: เวียดนามก็คือเก่งแต่ยังไม่ถึง
0: แต่ว่าคือเก่งเป็นคนๆน่ะ
1: ใช่
0: ไม่ได้
1: มันแค่ระดับอาเซียน
0: ไม่ได้มีลึกเหมือนไทยเกาหลีญี่ปุ่นอย่างเงี้ย
1: คืออาจจะมาคว้าเหรียญในซีเกมได้
0: แต่ไปเอเชียนเกม
1: ไม่ถึงนะครับฟิลิปปินส์สาวๆเขาเนี่ยบางทีมีหลบอยู่ในประเทศไหนสักคน
0: แล้วเราไม่รู้
1: พอมาโชว์ออกมาเท่าไหร่ขึ้นดอโชว์หน้าที่อาชิมโอยูโออายู
0: คือฟิลิปปินส์กับมาเลเนี่ยมีตัวดีในระดับเล่นอยู่ในคอลเลจอยู่นะแต่ไม่แน่ใจว่ามาไหมนะเข้าใจว่ามีเรียนนะมาเล็กซี่นี่เป็นฟิลิปปินส์เป็นแชมป์ยูเอสเมเจอร์นะ
1: นั่น
0: แล้วก็มีมาเลเนี่ยมีอดีตมือสองของโลกเป็นสมัครเล่นเนี่ยมือสองสมัครเล่นโลกหญิงเนี่ยมีระเบิดถิงชื่อถิงเออนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนไม่แน่แต่ไม่แน่ใจมาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจ
1: ครับเอาละครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวมาดูนิว่าสำนักที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาดูใครนะในลีคอร์ด้ามาแข่งระดับนี้ผมว่าไม่น่าจะรอดจากเต็งหนึ่งหรอก
0: เต็งหนึ่งอยู่แล้วจริงๆโน่ไม่มาด้วยเนี่ย
1: ส่วนสาวไทยของเราใครได้รับการคาดหมายว่ามีโอกาสคว้าแชมป์ได้มากกว่ากันพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ ู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีก

หากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 1
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
3: 9นาฬิกา50นาทีนะครับกอล์ฟทริกวันนี้โปรเจคและผมป่าแปะนะครับตอนนี้ผังรายการ99หลังบอลโลกจบก็เหมือนเดิมทุกอย่างแล้วนะครับติดตามรับฟังกันได้กอล์ฟทริกจันทร์ถึงศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโปรเจคแล้วก็ป่าแปะนี่ก็จันทร์อังคารนะฮะแต่ส่วนใหญ่หลังๆจะเป็นอังคารอย่างเดียวนะครับจันทร์ติดบรรยายเนาะนะกีฬาของฝั่งทางอเมริกาเขา
4: คร
3: ับ อ่ะไปดูที่ถูกต้องตามกฎหมายชี้กันหน่อยกอล์ฟนะฮะรายการที่สกอตแลนด
4: ์นะสกอตแลนด์
3: มีมือดีหลายคนมานะฮะ2ล้านเหรียญถือว่าเยอะนะ
4: ก็ใช้ได้ถือว่าเยอะโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่เล่นเลดี้ยูโรเปียนเนี่ยถือว่าแมตช์ใหญ่เลย
3: ครับ
4: เงินแชมป์ก็รับ 300,000 ISVS Handa Women Scottish Open เหมือนเป็นอุ่นเครื่องก่อนWomen's Open ในสัปดาห์หน้า
3: ครับ
4: เล่นที่สนามที่ชื่อว่า Dundonald Links Dundonald Links เนี่ยอยู่คือถ้าเซนต์อันดูอยู่ฝั่งทางทะเลเซนต์อันดูคานุสตี้อยู่ด้านตะวันออกของเกาะนะฮะ
3: เซนต์อันดูครับ
4: นะที่พี่แวะไปเล่นมาเนี่ย
3: อ
4: ันนั้นจะอยู่ใกล้นอร์ทซีทะเลที่แบบสภาพว่าแปรปรวนที่สุดในโลกที่หนึ่งอันนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งอันนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะ
3: อ
4: ีกฝั่งหนึ่งอยู่ใกล้ๆอ่าวควายดังนั้นอากาศมันจะไม่ถึงขนาดเอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นแต่ก็เป็นลิงก์ติดทะเลเหมือนกันนะครับก็สัปดาห์นี้ตัวท็อปๆมาพอควรนะก็ของไทยอย่างที่บอก7คนนะเอริยาชเนตตีปาจลีประพังกรอภิชยาตรีชัดอัญชิสาอุตมะเต็งหนึ่งแน่นอนนะถ้าเนลี่อยู่แล้วเนลี่เป็นเต็งหนึ่งโดยที่
3: จ่ายเท่าไหร่
4: 1จ่าย5
3: ประ
4: มาณ 5.25
3: มาก
4: นะก็โอเคอ่ะ
3: เพิ่งตกรอบมือหนึ่งโลกต้องให้เขา
4: เพิ่งตกรอบมาเสียฟอร์มนิดนึงนะที่เอเวยองนะแต่ว่าก็คนละแบบกันแล้วครับเอเวยองเนี่ยในลีกเรคคอร์ดไม่ถึงจะดีมากนะอันนี้มาลองดูเป็นลิงก์ซะว่าในลีกจะเป็นยังไงเต็งสองเนี่ยค่ายเป็นมิยูยามาชิตะมิยูเนี่ยเล่นดีอยู่แล้วเพราะว่ามิยูเนี่ยเล่นเป็นแชมป์วีแมนโซเฟนปีที่แล้วแล้วนะเขาเธอเล่นกับลิงก์ดีแล้วเล่นกับลิงก์พวกนี้บางครั้งคือมันจะไปวัดกันที่ความเหนียวอะลูกสั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่านักกอล์ฟญี่ปุ่นสู้ได้ทุกชาติในโลกเหมือนกันเรื่องของความเหนียวลูกสั้นขอบกรีนอะไรอย่างเงี้ย
3: หมู่ใช
4: ่นะ
3: เขาใช้เหล็กเก่งกว่า
4: ใช่คือเขาตีแบบ
3: ไดเวอร์อาจจะเป็นรองแต่เหล็ก
4: อาจจะไม่ไกลตัวไม่ใหญ่แต่ว่าแบบพูดถึงความเหนียวเสียยากเนี่ยญี่ปุ่นก็ไม่เป็นสองรองใครก็เลยเดินมองว่าเป็นเต็ง2นะครับเต็ง3เป็นคิมฮโยจู
3: ฮะ
4: จริงๆคิมฮโยจูเนี่ยมีเรคคอร์ดที่สนามนี้ดีนะเป็นเกาหลีเป็นมือ4ของโลกเป็นรองแชมป์รายการนี้2สมัยปีที่แล้วแล้วก็เมื่อปี2023นะก็มีเรคคอร์ดที่ดันโดนัลด์ลิงสตีที่ดีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองสำหรับกิมฮโยจูเต็ง4เป็นล็อตตี้โบดนะ
3: สาวอังกฤษ
4: ผมมองว่าถูกมองข้ามไปนิดนึงอย่าเหลือเป็นแชมป์เก่านะเป็นแชมป์เก่ารายการนี้นะครับแล้วก็
3: คุ้นเคยสนาม
4: คุ้นเคยสนามแล้วก็เป็นคนอังกฤษเล่นกับไม่ว่าจะเล่นอังกฤษสกอตแลนด์มันก็เหมือนเล่นในบ้านแหละครับไม่ได้ต่างอะไรเยอะดังนั้นก็ถือว่าโดนเขาให้เป็นเต็ง4เต็ง5เป็นคิมซยังเป็นเกาหลี6นี่มี3คน4เอ้ย5คนเลย6ต้องบอกว่า6ร่วมอายากะฟูรุเอะชาลีฮอลชอยเฮยจินเป็นเกาหลียุนอินนาเป็นเกาหลีแล้วก็นาซาฮาตาโอกะนะ
3: ไม่มีสาวไทยเลยนะ
4: สาวไทยดีสุดเป็นแพตตี้นะ1จ่าย41นะก็ค่อนข้างกลางๆแล้วกันไปถึงกลางๆแล้วกลางๆด้านบนหน่อยกลางๆข้างบนแล้วก็ถัดมาเป็นเอริยาจุธานุการ1จ่าย101
3: โอ้โหบ้าเล่นมากเอริยาอดีตมือหนึ่งเช่านะ
4: อดีตมือหนึ่งหลังเหมือนจะเริ่ม
3: มาแล้วฤดูกาลนี้ติดท็อปเทนโอกะ
4: ต้นปีผมว่าอาจจะอยู่ในช่วงปรับวงอยู่แหละกับโค้ชใหม่แล้วตอนนี้เหมือนจะเริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้นนะครับก็ถือว่าหน้าเฉียนะเอริยา
3: เพราะว่าพี่สาวมุริยาสั่งมาแล้ว
4: นะ
3: ตอนนี้เจจะเลิกแล้วนะเองช่วยหาเงินให้ครอบครัวด้วย
4: ก็เป็นเมย์
3: มันเป็นน้องไง
4: ใช่ใช่

0: ถัดจากเอริยาก็เป็นเนี่ยปาจารี1จ่าย141นะฮะแล้วก็อภิชยายุบล1จ่าย161นะผมมีประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: นะก็เนลี่มาเล่นแต่จีโน่กับยูเฮรันมือ2มือ3ของโลกไม่มาก็เนลี่ก็เป็นเต็ง1แหละนะครับตามอันดับโลกแล้วยังไง
2: มีถ่ายทอดไหม
0: มีถ่ายครับเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกเวลาให้มี
2: เวลามันเอื้องไงสกอตแลนด์
0: สกอตแลนด์นี่สบายเลยนอนค่ำๆเลย
2: นอนเ
0: ด็
2: กทะเลบ่ายๆก็ได้ดูแล
0: ้วเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวนี้เลยสำหรับทางด้าน AS Play ทาง
2: ไหน
0: ของ AS Play ครับ
2: AIS นะครับ
0: มาแล้ววันแรกเริ่ม4โมงเย็นพี่ป๊ะ
2: 4โมงเย็นวันพฤหัสนี
0: ้4โมงเย็นเนี่ยวันพฤหัสนี้จบทุ่มครึ่ง2วันแรกเวลาเดียวกันเริ่ม4โมงเย็น
2: ครับสาวไทย7สาวด้วยกันเชียร์กันหน่อย
0: รอบ3เริ่ม1ทุ่
2: ม
0: จบ5ทุ่มส่วนรอบสุดท้ายเริ่ม6โมง6โมงเย็นวันอาทิตย
2: ์
0: ก็ไม่ต้องนอนดึกหลังจากปราบปรามกับบอลโลกมาเดือนนึง
2: ก็น่าสนใจอยู่2ล้านเหรียญรางวัลก็ไม่น้อยแชมป์ได้3แสนเหรียญนะไปดูข้อความกันครับโปรแจ๊
0: บ
2: ข
0: ้
2: อความในช่วงรายการกอล์ฟทริกนะครับนักกอล์ฟคนไหนที่ชอบตัวเลข
0: นี่
2: น้องอามน้องอามส่งมาเล่นนะ
0: เจ็ด
2: นะ
0: ชอบตัวเลขเจ็ดอ๋อเจ็ดนะ
2: เจ็ดอ๋อเจ็ดเนปคือเจ็กเนป
0: เจ็กเนปจริงๆก็เล่นถ้าคนไหนชอบแอบหลับเจ็กเนปนี่ก็ได้เหมือนกัน
2: ผ่าน
0: ได้ใช้ได้
2: ผ่าน
0: ชอบให้ตรงความรู้จักนักกอล์ฟเยอะ
2: บอลไทยทำแบบแฮเวิร์ดคูราเซาก็ไม่ได
0: ้
2: หรือคุมไทยหรือคนไทยในต่างแดนไม่สามารถแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงในหลีกใหญ่ๆได้เลยยกเว้นนิโครัตคนเดียวแต่ชาติอื่นเขามีหลายร้อยคนอันนี้ก็ถูกอีกครับผม
0: เข้มบทนี่คุยได้เลยนะ
2: คุยได้เลย
0: เพราะผมไม่แพ้แชมป์โลก
2: ไม่แพ้
0: แชมป์โลกทำอะไรผมไม่ได้จ้ะ
2: สเปนเหรอ0-0
0: อาเจนที่ต้องต่อเวลาใช่ไหม
2: แล้วเขาประกาศ90นาทีเขาไม่แพ้ใครเลยนะเขาไม่แพ้ใครสัก90นาทีที่เขาแพ้อาร์เจนคือต่อ
0: เวลา
2: เออ
0: นี่ๆๆเยี่ยมจริง
2: ป๋าอย่าคิดว่าเราส่งคนออกไปหาประสบการณ์ไม่ได้สักเหรียญก็ยังได้ความรู้พอไม่ส่งไปก็บ่นเอายังไงกันดีกับประเทศไทย
0: อันนี้หมายถึงอะไรฮะ
2: หมายถึงกีฬาที่เราส่งไปแข่งเอเชียนเกมอะไรเงี้ยนะฮะพอไม่ส่งไปก็บ่นพอส่งไปไม่ได้เหรียญก็บ่นอีกคนไทยบอกแล้วว่า
0: บ่น
2: นักบ่นนะฮะคนว่างมันเยอะเซียนหลังเกมก็แย่แล้วเซียนหลังเกมพวกนี้นะเขาเล่นกีฬาไม่เป็นนะครับแต่เขาโอ้โหวิจารณ์ได้หมดอะครับผมอย่าลืม
0: อิซาโอะอากิ
2: คือ
0: ไม่ลืม
2: อิซาโอะญี่ปุ่นเน
0: ี่
2: ยอ
0: ิซาโอะอากิเนี่ยเป็นนักกอล์ฟญี่ปุ่นคนแรกๆเลยที่ชนะใน PGA ทัวร์แต่อิซาโกะจะเป็นรุ่นน้องมิสเตอร์ลู่นิดนึง
2: โอ้มิสเตอร์ลู่ไต้หวันนั้น
0: เล่นประมาณ10ปีต่างกันประมาณ7ปี8ปีนะ
2: โอ้เล่าให้ฟังหน่อยฮะโอกิเป็นไง
0: อิซาโอะอากิก็เป็นนักกอล์ฟญี่ปุ่นคนแรกๆที่โกอินเตอร์ตอนสมัยนั้นในญี่ปุ่นเขาจะมีนักกอล์ฟเก่งมากๆ2คน
2: ตอนนั้นธงชัยเราไป
0: อ่ะอย่าก่อนธงชัยเยอะที
2: ่
0: นี่จะอิซาโอนี่นะ80กว่าแล้ว
2: โอ้
0: อิซาโอนี่80เท่าไหร่83
2: ธงชัยเราเพิ่ง56เอง
0: อิซาโอนี่เพิ่งจริงๆเพิ่งเสียไปนะอิซาโอะอากินี่เพิ่งเอ้ยยังสิเดี๋ยวโทษๆที่เสียคือจัมโบ้เสียปลายปีที่แล้วอิซาโอยังอยู
2: ่
0: สมัยก่อนเนี่ยนักกอล์ฟญี่ปุ่นเขาจะมีนักกอล์ฟอยู่2คนที่ดังในประเทศมากๆคนแรกคือจัมโบ้โอซากิ
2: ครับ
0: พี่แปะน่าจะเคยได้ยิน
2: ผมจักเร็วชื่อว่า
0: อีกคนหนึ่งคืออิซาโอะอากินะแต่คนจะจัมโบ้เนี่ยเลือกที่จะไม่โกอินเตอร์เก็บแชมป์ในประเทศจนชนะมาทั้งหมดเนี่ย114รายการเนี่ยมากที่สุดตลอดการในเจแปนทัวร์นะ94แชมป์ในเจแปนทัวร์สำหรับจัมโบ้เคยขึ้นไปถึงมือ4ครั้งหนึ่งในเวิลด์แรงกิ้งแต่คนก็เลยปรามาสว่าเก่งแต่ในประเทศหรือเปล่าจัมโบ้แต่อีซาโอะเนี่ยเลือกอีกแบบนึงอีซาโอะก็รุ่นไล่ๆกับจัมโบ้จะเป็นรุ่นพี่จัมโบ้สกินิดนึงด้วยซ้ำแต่อีซาโอะเนี่ยเลือกที่จะออกมาเล่นใน PGA ทัวร์นะก็ไม่ได้คิดจะเก่งแต่ในประเทศเหมือนจัมโบ้ก็ออกโกอินเตอร์แล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นระดับแชมป์ใน PGA ทัวร์ด้วยนะครับในรายการที่ฮาวายแต่อิซาโอะเนี่ยจะตอนพวกคือจัมโบ้กับอิซาโอะตอนเล่นในประเทศคือไร้เทียมทานไม่มีใครสู้ได้แล้วกันตอนนั้นอิซาโอะจะมาดังมากๆอีกช่วงนึงครับจะเป็นช่วงซีเนียร์แล้วหลังจากเขาที่อายุเกิน50เนี่ยก็จะเห็นเขาบ่อย ยุคประมาณยุคไนตี้น่ะตอนนั้นเขาอายุ50กว่าแล้วเขาจะเห็นชนะในระดับแชมเปี้ยนทัวร์หรือว่าซีเนียร์ทัวร์หลายรายการอยู่นะอิซาโอะอากิ9รายการนะครับ
2: ไม่ลืมไม่ลืมทำไมสาวไทยกลุ่มรองๆถึงไม่ย้ายไปนะ
0: LET
2: ครับน่าจะได้เงินง่ายกว่าโอกาสชนะก็ง่ายกว่าเป็นไงพ่อแจ๊บ
0: ก็เยอะขึ้นนะเดี๋ยวนี้เนี่ยนักกอล์ฟเริ่มเบี่ยงเส้นไปทางเลดี้ยูโรเปียนมากขึ้นนะความแข่งมันหลายคนเลือกเส้นทางนี้ผมนึกถึงพิทิศตัวท็อปผู้ร่วงรับนะทิตยาพุกสถาพรนี่เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกๆที่เลือกไปเส้นนี้นะเมื่อก่อนไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ไปยุโรปผมว่ามันต้องหนึ่งต้องปรับตัวเก่งต้องเป็นคนที่ชอบเดินทางเพราะคุณจะไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกันกี่ปีเดี๋ยว
2: เดินทางบ่อยมาก
0: แต่ว่า
2: เดินทางยุโรปใกล้ดีนะ
0: เดินทางสะดวกแต่ว่าคุณก็ต้องปรับตัวกับอาหารปรับตัวกับอากาศปรับตัวกับวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคนชอบก็ดีไปแล้วมันอาจจะทำให้คุณเก่งขึ้นด้วยเพราะว่าเจอสนามที่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเล่นในประเทศเดียวที่สนามมันก็หน้าตาประมาณเดิม
2: แต่ทั้งหมดต้องมีเงินด้วยนะ
0: น่าจะ
2: คุณเราล้วนๆนะ
0: ถูกๆน่าจะได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆเส้นทาง
2: เพราะเส้นทางมาเรามี2เส้นคือ1ไปยูโรเลเวนทัวร
0: ์
2: 2เล่นเพื่อจะเข้ามหาลัยที่อเมริกาขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังโปรเจกต์และผมป๋าแป้ละครับ สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มครั้งเตรียมเสนอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติโดยมีวาระที่น่าสนใจคือกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึงปี2573โดยจะมีการลงนามร่างแผนในช่วงการเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้กระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยเตรียมเสนอให้ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เดือนละ 1,000 บาทร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมหารือกรณีนักศึกษาเกาะสกรหลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่อยากให้ลาออกนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจะมีการหารือในที่ประชุมครม.ถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสัดส่วนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ซึ่งถือว่ากลุ่มบุคคลนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างน้อยคนที่เรียนในสกร.มีอายุที่หลากหลายเบื้องต้นได้มีการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระหว่างปฏิบัติภารกิจที่จีนแล้วซึ่งวันนี้จะมีการลงรายละเอียดโดยคนที่ลาออกไปจากกลุ่มการเรียนนอกระบบอยากให้กลับมาใหม่เนื่องจากไม่อยากให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลกำลังแก้ไขอยู่สำหรับตัวเลขล่าสุดพบว่าในกลุ่มนักศึกษาสกร.มีอยู่กว่า 200,000 คนกำลังทำความเข้าใจอยู่โดยเฉพาะกลุ่มที่ลาออกไปและขอชวนให้กลับเข้ามาใหม่วราวุธจ่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ EV รับคลื่นลงทุนจีนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตหรือ EV ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญของประเทศโดยเดินหน้ามาตรการสนับสนุนอย่างครบวงจรทั้งการส่งเสริมการลงทุนการขยายตลาดภายในประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากร200คนผ่าน2หลักสูตรสำคัญได้แก่หลักสูตรช่างติดตั้งและบำรุงรักษาสถานีอัดประจุไฟฟ้าและหลักสูตรช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขายานยนต์ไฟฟ้าได้ต่อไปนายวราวุฒิกล่าวว่าการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานไทยเป็นภารกิจเร่งด่วนเนื่องจากผู้ผลิตยานยนต์และเทคโนโลยีชั้นนำของจีนจำนวนมากมีความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งนอกจากการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้เข้มแข็งแล้วไทยยังต้องเตรียมความพร้อมด้านการรีไซเคิลและอัพไซเคิลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรในอนาคต
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: Active Radio ไม่สน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทีมชาติเบลเยียมประกาศแยกทางกับรูดี้กาเซียแล้วรูดี้กาเซียเฮดโค้ชชาวฝรั่งเศสได้ประกาศแยกทางกับทีมชาติเบลเยียมแล้วหลังเจ้าตัวหมดสัญญาและไม่มีการขยายสัญญาเพิ่มทางนี้แม้กาเซียจะพาเบลเยียมผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026แต่ฟอร์มโดยรวมกลับถูกวิจารณ์ไปในทางลบโดยเฉพาะแมตช์รอบแบ่งกลุ่มที่ทำได้เพียงเสมอกับอียิปต์และอิหร่านในแบบที่มีโอกาสจะแพ้สำหรับกาเซียวัย62ปีมารับงานทีมชาติเบลเยียมตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมปี2025ก่อนพาทีมรอดตกชั้นในลีก A ของ UEFA Nations League จากนั้นพาทีมผ่านเข้ารอบคัดเลือกโซนยุโรปจนได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่สโมสรพีทีประจวบ FC ทีมชื่อดังในศึกไทยลีก1บรรลุข้อตกลงคว้าตัวแอนดรอสทาวเซนอดีตตัวรุกทีมชาติอังกฤษมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการสำหรับดาวเตะมากประสบการณ์วัย35ปีตัดสินใจแยกทางกับพลังการ FC หลังจากอดีตต้นสังกัดตกชั้นไปในซีซั่นที่แล้วอย่างไรก็ตามแนวรุกสัญชาติอังกฤษรายนี้ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะค้าแข่งในลีกสูงสุดของประเทศไทยต่อไปและเลือกตอบรับโปรเจกต์ใหม่ในถิ่น3อ่าวสเตเดียมสำหรับผลงานของแอนดรอสทาวเซนกับพลังการ FC เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาลงสนามไปถึง30นัดทำได้3ประตูและ6แอสซิสต
2: ์ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
6: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการกับเรานะฮะไปกันที่ข่าวประจำพันครับแจ้งท่านผู้ฟังทราบไว้ก่อนจริงก็ทราบอยู่แล้วแหละนะครับ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับเข้าฟรีนะฮะทุกอุทยานและวนอุทยานแห่งชาติทุกแห่งทั่วทั้งประเทศไทยครับเฉพาะบุคคลชาวไทยแล้วก็ยานพาหนะสัญชาติไทยทุกประเภทครับก็เป็นประจำทุกวันสำคัญนะฮะเดินทางก็ฟรีเดี๋ยวทางฝั่งของการทางพิเศษก็จะประกาศด้วยทางด่วนก็น่าจะขึ้นฟรีด้วยสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ไปกันที่งานใกล้เคียงกันบ้างพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับ25ถึง27กรกฎาคมขอเชิญเที่ยวงานมหัศจรรย์อัมพวามนต์เสน่ห์สมุทรสงครามนะครับณโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ตลาดน้ำอัมพวาแล้วก็ที่วัดจุรามณีอำเภออัมพวาจังหวัดสม

0: มุทรสงครามโหวัดจุฬามณีนี่จะมีที่จอดรถไหมเนี่ยนะฮะคนน่าจะไปกันล้นหลามเลยนะครับก็สำหรับในงานมัสยิดอัมพวามนต์เสน่ห์สมุทรสงครามนะครับก็จะรวมนะฮะงานที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมอาหารถิ่นนะครับเรื่องราวของวิถีอันงดงามของชาวอัมพวารวบรวมมาไว้อยู่ในงานนะครับภายในงานก็จะมีพิธีจุดถวายความอาลัยพระพันปีหลวงนิทรรศการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมนะฮะนิทรรศการพระมหากษัตริย์กับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ที่การทางด้านอาหารแล้วก็มีล่องเรือชมวิถีริมน้ำนะฮะมาที่นี่ต้องได้สัมผัสวิถีริมน้ำนะครับแล้วก็อาหารพื้นถิ่นของดีจังหวัดสมุทรสงครามการสาธิตแล้วก็กิจกรรม DIY นะฮะก็อื่นๆโหมอีกหลากหลากหลายนะครับที่น่าสนใจก็มาร่วมเดินเล่นชิมช็อปชิลนะฮะถ่ายรูปสัมผัสเสน่ห์อัมพวาได้นะครับในงานนี้นะฮะย้ำอีกที25ถึง27กรกฎาคมนี้นะครับที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ตลาดน้ำอัมพวาแล้วก็ที่วัดจุรามณีอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนี่อาจารย์มาหรือยังฮะอาจารย์ยังไม่มางั้นไปต่อครับขอเชิญเที่ยวงานอันนี้เดือนหน้านะครับ28สิงหาคมถึง6กันยายน2569ครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569นี้เผื่อเวลาหน่อยนะครับจะจัดที่บริเวณหน้าวัดหน้าสนามวัดท่าหลวงนะครับพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับโอ้ช่วงนี้ก็ช่วงบริเวณหน้าพระอารามหลวงเนี่ยนะครับที่วัดท่าหลวงเนี่ยแม่น้ำก็จะกว้างหน่อยนะฮะเหมาะแก่การแข่งเรือยาวครับอาจารย์มาแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหนิงครับเดี๋ยวผมเสียบหูฟังแป๊บหนึ่งนะครับ
0: ครับระหว่างที่อาจารย์เสียบหูฟังเดี๋ยวเกริ่นก่อนนะฮะเมื่อวานนี้นี่ที่หาดนุ้ยอำเภอกะลอนนะฮะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยตึงเครียดหนักเลยนะฮะแต่ก็ลือเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่สร้างสิ่งก่อสร้าง50อาคารล้ำพื้นที่ชายหาดสาธารณะครับที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตจริงๆเนี่ยเรื่องของชายหาดคุยกับอาจารย์ธรนะครับอาจารย์ก็แจ้งหลายรอบแล้วว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นสมบัติของชาตินะครับนะครับไม่รู้ว่าไปสร้างได้อย่างไรครอบครองตั้งนานหลายปีแล้วด้วยเก็บค่าผ่านทางชาวต่างชาติคนไทยเนี่ย100บาทต่างชาติได้300บาทฮะไม่รู้เก็บมาตั้งแต่ปีไหนไม่รู
1: ้ก็ต้องจัดการกันไปนะครับชายหาดนี่เป็นพื้นที่สาธารณะแน่นอนนะครับแต่ไอทางลงหาดนี่มันไม่ใช่สาธารณะแต่ก็อาจจะเป็นการลุกล้ำเรืออะไรต่างๆก็จะไปจัดการกันนะครับว่าการผ่านพื้นที่นั้นเนี่ยมันการได้มาของพื้นที่ถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรฮะจัดการกันไปนะครับเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรามากมายฮะก็ต้องปกป้องสมบัติของชาตินั้นใช่แต่ไอ้ที่เกี่ยวกับเราตรงกว่านั้นก็คือ
0: ครับ
1: ขยายเวลา
0: ฮะขยายเวลา
1: ไทย
0: ยังไม่ทันจะเริ่มเลยฮะไทยเที่ยวไทยไทยช่วยไทย
1: ไม่นี่ช่วยไทยก่อนช่วยด้วยเที่ยวด้วย
0: อ๋อโอเคฮะสาหัสแล้วทั้งเพิ่มวงเงินด้วยก็ดีฮะหมดหรือยังครับ500บาทคุยกันเมื่อวานนี
1: ้เมื่อวานเดี๋ยววันนี้อาจจะหมดนะครับก็วงเงินไม่เป็นไรฮะก็วงเงินเท่าเดิมได้แต่ขยายเวลาไปเรื่อยๆแต่เขาคงขยายอ่ะผมดูแววแล้วรูปตอนนี้ลบเป็นบุ้มคูคูมาติดทะเลแดงอีกก็อธิบายให้ฟังเนี่ยว่าน้ำมันมันออกเจ็ดตะวันออกกลางมันออกมาสองทางนะฮะทางหนึ่งก็คือช่องแคบเพอร์มุสซึ่งก็รู้กันอยู่ดีว่าตอนนี้ก็มีปัญหาอย่างมากนะฮะอีกทางหนึ่งก็คือทะเลแดงแต่ก่อนเนี่ยซาอุก็ออกทางฮอร์มุสตอนนี้ซาอุก็ต่อท่อมาออกทะเลแดงนะฮะน้ำมันประมาณ8ล้านบาร์เรลของซาอุก็มาย้ายมาออกทางด้านนี้แต่ตอนนี้ก็เห็นว่าจะไปชอบช่องแคบดีๆเลยสักอย่างหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลุ่มฮอร์มุสนะฮะโทษทีฮะกลุ่มที่เป็นเพื่อนกับอิหร่านเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติเขาปิดจริงแล้วมีศักยภาพปิดจริงก็น้ำมันก็จะยิ่งพุ่งกระฉูดหนักเข้าไปใหญ่นะฮะ
0: ฮะ
1: นี่ผมรู้เรื่องแรกเลยเอาง่ายๆว่าสถานการณ์ย่ำแย่อะน้ำมันมีวี่แววว่าจะไปอีกไกล
0: ครับ
1: งั้นก็ขยายเวลามาอะ
0: หรือเราจะต้องไปร้องเพลงเถียนหมี่มี่ฮะ
1: ร้องได้ไหม
0: ก็เห็นท่านนายกร้องเนี่ยก็ได้ใจ
1: ใจไม่อยากได้ครับใจก็เลยอยากร้องอะไรก็ร้องเลยครับท่านนะท่านนายกอยากได้ตังค์ฮะตังค์เงินเนี่ย
0: ครับ
1: ฟังหิวข้าวแล้วฟังเสียงเพลงจากท่านนายกไห
0: ม
1: อาจจะอมยิ้มเนี่ยท้องก็ยังหิวอยู่ครับ
0: ท่านเป็นศิลปินนะฮะเล่นได้ตั้งหลายเครื่องดนตรีเป่าคุยเนี่ยเป่าแซกนะฮะ
1: ผมไม่ต้องการศิลปินตอนนี้ครับผมต้องการคนแจกตังค์
0: เสียงก็ดีดีนะ
1: ก็ยังยืนยันในคำเดิมครับว่าต้องการแจกตังค
0: ์ครับอยากได้ตังค์
1: ศิลปินผมเปิดฟังน้องลิซ่าร้องก็ได
0: ้
1: ตังค์สำคัญนะฮะเชื่อก็เดี๋ยวเขาคงจะจัดโปรต่างๆมาให้เราฮะนะอย่างน้อยสุดก็ช่วยในเรื่องของค่าของครองชีพแล้วก็ไปเที่ยวยังก็ไม่มีใครไปเที่ยวนะจริงๆนะ
0: ฮะ
1: ไม่ช่วยอ่ะไม่ไปนะบอกก่อน
0: ไม่ต้องเที่ยวสิ
1: ต้องจ่ายช่วยดิช่วยเลยช่วยนะ 40% ไอ้ 60% 50% ก็ช่วยกันมา
0: ฮะมันก็แม่เนี่ยฮะเงินทองนั้นหายาก แต่ต่อเป็นกรอนก็ยังไงอยู
1: ่เราจะเปลี่ยนไปซื้อรถบรรทุกมาเติม B20 แล้ว
0: ครับนะจะมันจะโอ้เอาท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS ชมร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่48999หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามากันนะฮะนี่ท่านผู้ฟังถามมาว่าแล้วเกาะส่วนตัวใช้หาดของเกาะส่วนตัวเป็นหาดสาธารณะไหมครับ
1: หาดสาธารณะหมดครับ
0: อืม
1: จะเป็นเกาะส่วนตัวเป็นเกาะไม่ส่วนตัวแล้วจริงๆเกาะส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดเอาตามกฎหมายเนี่ยถ้าเรียกว่ายากมากเพราะว่ามันโฉนดเนี่ยมันบนเกาะปกติโฉนดต้องมีหลายเจ้าของคือมีหลายโฉนดไม่ใช่ถ้าเกิดเกาะส่วนตัวจริงๆมีเกาะกระดาษเกาะเดียวส่วนเกาะส่วนตัวเกาะอื่นนี่มันอาจจะเป็นว่าซื้อเสือเพิ่มอาจจะมีอะไรสักอย่างนึงเอาง่ายๆแล้วกันเพียงแต่ว่าหาดทรายเป็นพื้นที่สาธารณะฮะถ้าเกิดเป็นเกาะส่วนตัวผมเอาเรือเข้าไปแล้วผมไปจอดบนหาดผมก็ไม่ผิดครับ
0: โอเคไปกันที่สัตว์ทะเลล่าเริงกันบ้างเมื่อวานนี้อาจารย์กดไลค์แมนตาท้ายเรือที่เกาะราชาน้อยมาเล่นไฟโอ้โหไหวเหมือนกับเขาร่ายรำนะฮะอาจารย์ฮะสวยเลยเป็นคลิป
1: สวยมากฮะของคุณแมนถ่ายมาครูแมนถ่ายมานะฮะจริงๆจะแท็กผมตั้งแต่ต้นแล้วก็สวยงามมากเลยฮะจริงๆแมนต้าชอบฮะ
0: ครับ
1: คือบางตัวเนี่ยมันหลงแสงสีพอมีไฟมันก็จะมีปลาเล็กๆเข้ามาว่ายเล่นไฟใช่ไหมตอมไฟอ่ะแมนต้ามันเขาชอบกินเขาไม่ได้กินแพงต้อนนะฮะเขากินปลาเล็กเขาก็จะว่ายเข้ามาเล่นในเมืองนอกเนี่ยถึงกับผมเคยไปดำที่ฮาวายเนี่ยถึงขั้นเนี่ยเอาเรือเนี่ยเปิดไฟใต้น้ำแล้วก็ลอยตุ๊บป่องออกไป
0: ครับ
1: แล้วแมนต้าจะว่ายมาเล่นเพียบเลยดำน้ำกลางคืนนะฮะเพื่อดูแมนต้าโดยเฉพาะซึ่งตอนนี้ก็เป็นกิจการท่องเที่ยวครับ
0: ครับของไทยนี่ตัวเดียวนะฮะก็หรูแล้ว
1: มาก็บุญแล้ว
0: คร
1: ับ ก็ถือว่าของเราคงจะไปถึงขั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้หาว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแล้วกัน
0: อย่างที่ฮาวายหรือที่มอดิฟที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยแมนต้าเนี่ยสักเท่าไหร่ฮะกี่ตัว
1: ที่ฮาวายหลายตัวฮะ3-4ตัวที่ผมไปตัวใหญ่มากเลยแม้นั่นมันเป็นโอเชียนิกแมนต้าฮะตัวใหญ่มากที่มอดิฟเนี่ยจะมีเข้ามาประมาณสักแล้วแต่จังหวะ
0: ครับ
1: 3-4ตัวแต่ต้องไปให้ถูกจุดนะฮะไม่ใช่มั่วๆซั่วๆลงไปนะฮะมันจะเป็นจุดที่เขาดำน้ำดูแมนต้ากันอยู่แล้วแล้วก็เปิดให้ถ้าเกิดมอลดีฟเนี่ยดำไปข้างล่างแล้วก็เอาแข้งไฟไปปิดเหมือนตะเกียงใต้น้ำอ่ะ
0: ฮะ
1: วางเรียงกัน2-3 อันแล้วก็เป็นหมอกบนทรายรอดูว่าแมนต้าเขาว่ายเข้ามาเล่นไฟที่ตะเกียงใต้น้ำ
0: ข้ามาทางฝั่งน้ำกร่อยนี่ก็เริ่มกิจกรรมแล้วฮะตกปลานั่งเรือเล็กตกปลาตกกุ้งริมคลองที่โซนอ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยผมเคยลงเรือด้วยนะไปตกกุ้งตกปลาก็จะมีปลาน้ำกร่อย
1: ดีฮะได้แต่ปลาหมออะไรเนี้ย
0: วิ พวกปลาอะไรนะปลาอีโปงอ่ะภาษาประจวบนะฮะมันก็มีด้วยทางฝั่งของบางปะกงนี่เขาก็ไปนั่งเรือตกปลากันครับอาจารย์ฮะตกกุ้งด้วยกุ้งกล้ามกรามช่วงนี้ก็เริ่มออกกันมาแล้วเรียบร้อยแต่รออีกสัก สามสี่เดือนให้เข้าปลายฝนต้นหนาวให้กันหนาวนิดนึงมันก็จะตัวใหญ่หน่อยเหมือนกันนะ
1: ใช่เพราะว่าก็ปกติอะไรพอหนาวหนาวเสร็จตัวมันก็จะใหญ่เหมือนเมียเราอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จริงถ้าเกิดเป็นภรรยาก็อาจจะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสนใจภูมิอากาศยังไงก็ตามเนี่ยก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงดีสุดเราอยู่แล้วฮะกินกุ้งมันกินกุ้งแม่น้ำเนี่ยมันก็ต้องกินกันตอนช่วงปลายฝนต้นหนาวหนาวหน่อยหน่อยผมกินสมัยก่อนผมกินกุ้งเนี่ยกินกันจริงจังนะกินแบบไปสั่งตามร้านเนี่ยทั่วไปแต่ทุกปีผมจะมีทำบุญบ้านสวน
0: ครับ
1: ทำบุญบ้านสวนมันจะอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายนแล้วก็สมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยนี้นะฮะสมัยก่อนก็จะมีเรือเราก็จะสั่งกุ้งมาแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือใส่กุ้ง
0: โอ้กุ้งแม่น้ำ
1: คุ้งอร่อยมากจึงจำได้จนวันนี้เลยถ้าถามว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่สุดในโลกคืออะไรก็นั่นแหละพี่ลุงแกจะพายเรือเอาเรือมาแล้วก็มาเทียบบ้านสวนที่เรือนแพเสร็จแล้วก็เราก็จะสั่งกุ้งแม่น้ำมาจากคนหากุ้งแถวนั้นแล้วก็ลุงก็จะทำก๋วยเตี๋ยวแต่เราไม่ใส่หมู
0: ใส่กุ้ง
1: ใส่กุ้งเลย
0: แน่นๆเลย
1: ครับแน่นๆเลยลวกกันสดๆเลย
0: ครับ
1: แน่นๆกุ้งลวกต้องพอดีด้วยลุงแกลวกกุ้งเก่งมาก
0: ม
1: ันพอดีเป๊ะนะฮะแล้วก็แกะหักหัวโป๊ะมันกุ้งก็จะไหลลงมาบนก๋วยเตี๋ยว
0: ผมขิงบ้างได้ไหมฮะผมขิงบ้างได้ไหมฮะขิงอาจารย์บ้างได้ไหมแถวบ้านผมนี่สมัยผมเด็กๆเลยนะมีเรือแจวฮะแล้วก็มีกุ้งมังกรเนี่ยเต็มลำเลย
1: กุ้งมังกรจากไหนวะ
0: ถ้าแถวนั้นแหละครับ
1: เออเหรอกุ้งมังกรที่ประแสนี่เหรอ
0: ครับ
1: กุ้งมังกรเนี่ยนะ
0: ใช่ฮะ
1: ทำไมกุ้งมังกรไปอยู่แถวประแสแปลกจังแต่ตามสบายแล้วกัน
0: อาจจะลงจากเรือใหญ่ก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: อ๋อเอามาจากเรือใหญ่นั่นมันกุ้งแช่จับมาที่อื่นผมนี่กุ้งโผล่มาเลยถึงขั้นนี่ว่าเพื่อนกุ้งโผล่หัวก็มาจากแม่น้ำโบกมือบายบายให้กับกุ้งที่กำลังโดนลวก
0: กินจนเบื่อครับอาจารย์นะ
1: ใช่กินจนเบื่อก็ถึงบอกว่าสงสารเด็กยุคใหม่ฮะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนไปความสนุกแบบเด็กๆสมัยก่อนกินกุ้งก๋วยเตี๋ยวเรือกุ้งแม่น้ำดูปลาเสือพ่นน้ำอะไรเงี้ยมันก็หายไปแต่บ้านสวนผมนี่อยู่นะฮะใครสนใจสามารถเดี๋ยวโฆษณาให้น้องหน่อยเดี๋ยวเจ๊งไม่ของไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะฮะแต
0: ่
1: บ้านสวนผมก็คือน้องเขาเปิดร้านอาหารอยู
0: ่อ๋อฮะนี่ที่บ้านสวนของน้องของอาจารย์นี้อยู่ที่ทางฝั่งอยุธยาใกล้ๆโทนนั้นหรือเปล่าครับ
1: ไม่อยุธยาเลยอยู่ใกล้มากเลยอยู่เกาะเกร็ด
0: อ๋อนนทบุรีนี่เอง
1: นนเมืองนนเนี่ยเกาะเกร็ดเนี่ย
0: คร
1: ับ อยู่ตรงข้ามวัดใหญ
0: ่
1: วัดใหญ่แถวนั้นรู้จักดีฮะก็ข้ามสะพานพระราม4ไปเลี้ยวซ้ายข้างในข้างนอกเนี่ยไอ้ถนนวงแหวนเนี่ยโอ้โหคือเป็นบ้านสวนที่มีสตาร์บัคห่างประมาณ2กิโลมีบทจะเอาแมคโดนัลด์สตาร์บัคคือมันเป็นบ้านสวนแต่พอข้าไปเกาะเกร็ดด้านนั้นเงียบกริบแต
0: ่ถ้าอ
1: ยู่ด้านนี้นี่โอ้โหมีทั้งหมู่บ้านทั้งอะไรเต็มไปหมดมันจะถึงแต่พอดีเกาะเกร็ดมันไม่มีสะพานไงฮะก็เลยอยู่กันเงียบมีร้านอาหารน้องเขาก็มีคือโคเชฟเพื่อนน้องเขาเปิดรอสอ147
0: โอ้ชื่อร้านใช่ไหมฮะ
1: ผมเป็นคนตั้ง
0: โอ
1: ้ร้านเพราะว่าไอ้บ้านสวนไอ้อาคารที่ใช้เป็นอาคารตั้งแต่รอสอ147อ่ะประมาณเท่าไหร่อ่ะ100ปีมั้ง
0: ปีที่แล้วน้ำท่วมที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นน้ำท่วมไหมฮะ
1: ท่วมฮะท่วมขึ้นมาน้องร้องไห้ผมก็เลยต้องจัดพูดให้ก็มีคนคุณผู้ฟังไปอุดหนุนร่างฟังแล้วก็อาหารมันเป็นเซตอยู่แล้วถ้าเกิดสนใจก็ลองกดดูแล้วกัน
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เห็นเขามีเตรียมทำทางด่วนน้ำระยะทาง270กิโลเตรียมจะสร้างปี70เส้นทางระยะไกลมากเลยชัยนาทถึงทะเลเลยครับอาจารย์ฮะ
1: ก็คงจะเป็นท่าเรือทางด่วนน้ำในที่นี้ก็คือเป็นท่าเรือใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจ
1: อ๋อมันใช่
0: ทางด่วนน้ำ
1: คุณเบงเปลี่ยนเรื่องผมเมืองคง
0: นะ
1: ทางด่วนน้ำคือทางคลองระบายน้ำลัดลงอ่าวไทยช่วยระบายน้ำในพื้นที่ซ้ำซากตั้งแต่ชัยนาทจนอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองพวกนั้นไอ้ทางด่วนน้ำในที่นี้ก็คือทำคลองลัด ให้น้ำออกไม่เกี่ยวอะไรกับรถนะฮะไม่เกี่ยวอะไร

0: การสัญจรเลยเป
1: ้
0: าหมายก็คือการผลักดันน้ำซึ่งบางทีน้ำมันไหลมาพอถึงชัยนาทเนี่ยมันก็จะเริ่มมากองแล้วก็แผ่ไปเรื่อยๆชาวอยุธยาเขาจมน้ำซ้ำซากทุกปีอะไรเงี้ยแถวๆนั้นอ่างทองสิงห์บุรีซึ่งมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันต่ำมากนะมันเป็นพื้นที่น้ำเอ่ยอยู่แล้วเขาก็เลยพยายามจะคิดว่าถ้าเกิดทำทางด่วนน้ำก็คือเป็นคลองส่งน้ำขนาดยักษ์แล้วก็พอน้ำมาถึงชัยนาทจะระบายเจ้าพระยาล้นจะเอ่อตลิ่งก็ระบายเข้าทางด่วนน้ำวิ่งออกมา
1: อ
0: ่าวไทยเลยนะครับ
1: เคยไปเที่ยวไหว้พระแถวในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากที่จังหวัดอุทัยธานีเขาก็จะมีเรือประจำเลยนะฮะตามวัดต่างๆตามบ้านเรือนบ้านเรือนก็จะเป็นเป็นใต้ถุนมีใต้ถุนอาคารสูงนะฮะทอน้ำมาก็เปลี่ยนจากพื้นที่ใช้สอยนั่งทำกิจกรรมจากใต้ถุนก็พื้นที่ใต้ถุนก็จะกลายเป็นน้ำนองตกปลาได้นะฮะวัดก็เหมือนกันวัดก็จะมีใต้ถุนสูงด้วยเหมือนกันครับอาจารย
0: ์คือแถวนั้นเนี่ยมันท่วมซ้ำซากอยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: เป็นแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันคุมไม่ค่อยอยู
1: ่
0: ก็ผู้คนแถวนั้นเขาก็เดือดร้อนเป็นแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าจะเตรียมทำเนี่ยจะทำจริงหรือเปล่าครับอาจารย์ผมจะไปรู้เหรอเอาง่ายๆเอาไม่ถูกหรอกนะ
1: ครับ
0: แล้วคือค่าข่าวสร้างก็ไม่ถูกผลกระทบก็ต้องว่ากันเวรคืนก็ยาวเหยียดแล้วก็น้ำลงมาทะลุมาก็ต้องดูผลกระทบว่ามันลงตรงไหนอะไรต่างๆนะฮะ
1: คุณซอยส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube นายกหนูของผมร้องเพลงเทียนหมี่มี่ของเติ้งลี่จิ้นนักร้องไต้หวันนี่ครับจานอ้าว
0: เทียนนี่
1: นี่น่าจะประมาณนี้แหละ
0: พอดีผมเห็นนายกร้องเพลงผมก็รีบเปลี่ยนไปฮะ
1: ครับ
0: ก็เลยไม่ได้ดูไม่ได้ฟังเต็มอัน
1: เมื่อเหมือนผมเลยตอนนายกเป่าขุยบ้างนายกอะไรนะเป่าแซกบ้างผมรีบเปลี่ยนเลย
0: เอาเงินมาผมไม่ได้ยืนฉอยยัดคำเดิม
1: นั่งรถไฟจากหัวลำโพงลำโพงไปดูฟุตบอลอาเซียนครับที่ลาวต้องต่อรถไฟตรงหนองคายไหมครับหรือนั่งยาวไปได้เลยครับจากหัวลำโพงไปดูฟุตบอลอาเซียนครับที่ลาวเขาเตะกันที่ไหนนะไม่รู้ ไม่รู้ครับ
0: ต้องเสือดูนะฮะแต่รู้สึกน่าจะต้องมันข้ามไปได้แต่มันไปไม่ถึงเนี่ยผมรู้สึกประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวคุณเม่งไปตอบในเพจแล้วกัน
1: ได้ครับมีฝากมีทั้งไม่ใช่ฝากมาผมฝากเองนะครับก็ชวนนะฮะศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบและกรุงเทพคริสเตียนนะครับไปดูคู่นัดชิงนะฮะฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพลศึกษาดิลิวครับนะครับวันศุกร์ที่14กรกฎาคมนี้ที่สุสนามสุพัชราศัยเวลา 15:30 นะครับ3:30 นะฮะก็ไปก่อนเวลาสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็อยากไปดูฮะอาจารย์ฮะพอไปดูที่ในจตุรมิตรทีไรเนี่ยไม่ได้นั่งทั้งที่เป็นศิษย์เก่านะครับมีใครก็ไม่รู้มาดูกันเพียบเลยสาวๆโรงเรียนอื่นอย่างเงี้ยนะครับประชาชนทั่วไปตอนนี้ก็นิยมมาดูฟุตบอลกางเกงขาสั้นกันพอสมควรเลยฮะอาจารย์ฮะคนล้นหลามครับ
0: คือน่าจะสนุกนะจะตามสบาย
1: อันนี้บก.การพึ่งกันของเดลินิวเขาเป็นคนจัดด้วยนะเจอทุกปีเลยครับ อ่ะย้ำกันดีๆครับท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามากันครับ Data Center เป็นยังไงครับ
0: เป็นถ้อยคำที่เอาไว้ใช้ให้มันดูที่เท่ การลงทุนเยอะๆ อะไรประมาณนั้นแต่จริงๆ data center มันก็คือมันก็คือการเก็บศูนย์เก็บข้อมูลขนาดยักษ์เพราะเราก็เข้าใจดีใช่ไหม
1: ฮะ
0: ว่าตอนนี้ข้อมูลดิจิตอลมันมหาศาลมันก็ต้องมีตัวเป็นตัวเก็บนะฮะมีที่เก็บข้อมูลคลาวด์เลยพวกนี้เข้าใจนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็ต้องมีที่ storage เราก็ต้องสร้างขึ้นมาเป็นที่เก็บขนาดยักษ์เป็นโรงงานขนาดยักษ์ปัญหาคือมันกินไฟจวบๆแล้วมันความร้อนมันสูงคอมพิวเตอร์มันระบายน้ำหรืออะไรระบายความร้อนเนี่ยมันใช้วิพัดลมเหมือนคอมบ้านเราหรือโน้ตบุ๊กไม่ได
1: ้
0: มันต้องใช้น้ำช่วยซึ่งมันก็ใช้น้ำเยอะเพราะงั้นเวลาได้ยินดาต้าเซ็นเตอร์คือใช้ไฟเยอะใช้น้ำเยอะแต่แน่นอนว่ามันก็มีการลงทุนมหาศาลเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างราคาแพงแต่คำถามก็คือว่าสร้างเสร็จแล้วคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรอันนั้นเนี่ย

0: ก็ต้องว่ากันเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นของสำเร็จรูปหมดอ่ะ
1: อ๋อนี่ทางรัฐบาลเขาออกมาแล้วนี่ว่าจะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากกลุ่มของพวกนี
0: ้ก็คือเขาคงต้องเก็บเพิ่มเติมไม่งั้นเนี่ยจะให้คนไทยมันไม่เหมือนโรงงานทำเสื้อ
1: ฮะ
0: หรือโรงงานรถยนต์นี่ยังไม่เหมือนเพราะว่าพวกนั้นต้องใช้มีเราได้งานเยอะแยะเลยเข้าใจใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: คือเป็นคนเข้าไปทำงานแต่ไอ้ data center เนี่ย
1: จะจ่ายเลทเดียวกับไฟบ้านโรงงานปกติไม่ได้
0: ใช้อุปกรณ์เกือบหมดเนี่ยคนมันเข้าเราแทบจะไม่ได้มีอาชีพเพิ่มเลย
1: อ๋อ
0: แต่คือมีแต่มันน้อยมากเมื่อเทียบกับอย่างโรงงานผ้าหนึ่งเนี่ยจ้างคน 4,000 data center จะจ้างวิศวกรหรูๆสักไม่กี่คนเนี่ย
1: โอ้ครับ
0: เพราะงั้นจะบอกว่ามันสร้างงานมันก็ใช้คำนี้ลำบาก
1: ท่องเที่ยวตกปลาปีหนึ่งน่าจะไปตกกันเยอะนะครับสำหรับประเทศไทยนี่มีท่านฟังส่งเข้ามาสงสัยจะเป็นสายตกปลาเมื่อก่อนนี้ผมก็เคยเป็นสายตกปลานะไปตกตามพวกแถวหาดเจ้าหลาวจันทบุรีเนี่ยหาดเขามีสะพานปลาสุดเบื้องฟ้าเป็นของประมงท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยแต่ว่าพอตกได้สักพักก็ต้องเลิกฮะอาจารย์ฮะใช้เวลาเทคไทม์นานเกินอุปกรณ์ก็มีราคาเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนั้นต้องทำมาหากินก่อนครับ
0: จะสมควรอยู่หมดเวลาแล้วนี่
1: อ่ะดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เตรียมคนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 1
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธรดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเม้งพิพัฒน์ครับแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้าร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะเออ
3: ไลฟ์ YouTube เรามีคนดูถึง10คนไ
2: หมน่าจะเกินนะครับอาจารย
3: ์น่าจะรู้นี่ก็รายการเราตอนนี้เป็นที่ฮิตนะฮะเมื่อวานเจอใครสักคนหนึ่งที่ประชุมก็บอกโอ้ยผมติดตามพี่ธรเป็นประจำ
2: ผม
3: ในรายการฟังรู้สึกหงุดหงิด
2: ครับ
3: ก็มีผู้ติดตามหลายคนฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะอย่างน้อยสุดก็มาคุยกันนะฮะมีมากมีน้อยผมก็ดีใจทั้งนั้นเพราะผมไม่เคยได้ตังค์จากรายการนี้นะฮะก็เรียกว่าจัดเป็นงานในดีเลย
2: ์ครับมีจริงจผมไปงานเลี้ยงรุ่นมาเนี่ยก็มีแต่คนทักนะฮะโอ้
3: โอ้แปลว่ารายการเรารุ่งเรืองแล้วถึงเวลาจ่ายตังค์ให้พี่ให้ผู้ดำเนินรายการแล้ว
2: ต้องมีรายได้ก่อนนะครับ
3: เออล่ะแย่จังนะฮะก็ช่วงนี้นะฮะข่าวพอดีข่าวในวงการมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะส่วนใหญ่จะไปมุ่งหน้าเรื่องไอติมกันอย่างเดียวจ้าไอติมก็กินกันนะเพื่อนมีตังค์ก็กินไม่มีมันต้องกินนะฮะแต่ผมไม่ได้กินมานานแล้วถ้าไม่อร่อยจริงนี่กินผมยาก
2: จริงๆหมอห้ามจริงๆหมอห้าม
3: คุณหมอไม่ได้ห้ามห้ามตัวเองฮะส่วนใหญ่คุณหมอแค่รายงานผลน้ำตาลเฉย
2: ๆ
3: แล้วคุณหมอผมไม่ต้องห้ามอะไรกันแล้วมองหน้าก็รู้อยู่แล้วพ่อเขาก็รู้หมอก็รู้ผมก็รู้ว่าคุณจะกินอะไรไม่กินอะไรมานั่งบอกกันไหมว่าอย่ากินน้ำตาลมากนะคะอะไรอย่างเงี้ยหมอแค่เอาไฮไลท์ป้ายโป๊ะเข้าไปตรงปริมาณน้ำตาลแค่นี้ผมมองเห็นผมก็รู้แล้วว่าผมควรจะต้องกินอะไร
2: มีจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าประเทศไทยโอนเงินง่ายที่สุดในอาเซียนน่าจะจริงนะ
3: เฮ้ยของเราดีมากนะฮะ
2: ครับดีแล้วถึงระดับโลกไหมฮะอาจารย์ฮะ
3: ของเราของผมว่าไอ้ระดับโลกมันเบื่อกันจริงนะมันทุกคนอยากเป็นระดับโลกผมก็ไม่รู้เหมือนกันระดับโลกเป็นยังไงแต่ผมว่ามันง่ายจนง่ายกว่านี้ผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วจะถึงง่ายกว่าประเทศอื่นมหาศาลหลายต่อหลายประเทศ
2: ไปกันที่ข้อความครับอาจารย์พี่เหม่งเล่าประสบการณ์หยอดตู้เพลงคาราโอเกะ10บาทตามร้านข้าวต้มให้ฟังหน่อยครับยุคนั้นเพลงไหนหยอด10บาทคุ้มสุดใช่ชีวิตสัมพันธ์คาราบาวไหมครับ
3: จริงๆถ้าเรา
2: ไม่เคย
3: หยอดตู้เพลงคาราโอเกะนะครับร้านข้าวต้มเนี่ย
2: ฮะ
3: มันจะเป็นยุคใหม่นะผมนะผมมีเก่ากว่านั้นอีก
2: ยุคอาจารย์นี่ต้องเป็นตู้อะไรฮะ
3: ตู้แผ่นเสียง
2: ตู้แผ่นเสียง
3: เคยหยอดตู้แผ่นเสียงหรือเปล่า
2: เออ
3: เพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีแม้กระทั่งหน่วยความจำดิจิตอลเวลาหยอดโป้เนี่ยมันจะมีมือเป็นขีมมือยื่นมาคล้ายๆขีมแล้วก็ขีอะไรข้างล่างมันจะเป็นแผ่นเสียงแผ่นเล็กๆนะฮะแผ่นแบบเพลงซิงเกอร์แล้วก็ไอ้นี่ก็จะหมุนตู้ไปหยุดแล้วเสร็จแล้วขีมก็จะขีแผ่นเสียงขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆยกมาแล้วก็วางแผ่นเสียงแล้วเอาง่ายๆเดี๋ยวเรามาคุยกันให้เข้าใจตรงกันก่อน
2: ครับ
3: คุณผู้ฟังรู้จักแผ่นเสียงใช่ไหม
2: น่าจะรู้จักแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาแบ่งแผ่นยางที่เล่นเสียที่เอาเข็มมาจิ้มแล้วมีเสียงเนี่ยมันเลโทฮะอาจารย์ฮะมันย้อนกลับมา
3: เออมันเลโทกลับมาใช่ไหมเขาคิดถึงแผ่นเสียงแน่งั้นนะของผมเรียกตู้แผ่นเสียงอ่ะยังไม่มีคำว่าคาราโอเกะไม่เป็นที่รู้จัก
2: พอหยอดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเลือกแผ่นของขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนที่อัตโนมัติมายังเข็มจิ้ม
3: มาวางแปะแล้วเข็มก็จะค่อยๆเคลื่อนมาจิ้มตอนนั้นเป็นเทคโนโลยีไฮไลท์มาผมนั่งดูโอ้ตื่นเต้นหยอดตู้แผ่นเสียงส่วนตู้คาราโอเกะไม่ต้องพูดถึงสิบบาทสบายมากเยอะแล้วคุณผู้ฟังถามมาแล้วว่าอะไรนะ
2: ก็เดี๋ยวนะเคยอะไรนะเล่าประสบการณ์หน่อยอาจารย์ก็เล่าประสบการณ์แล้วแต่อาจารย์ไม่ได้หยอดตู้ที่เป็นตู้เพลงอาจารย์หยอดตู้ที่เป็นตู้แผ่นเสียง
3: คือเก่านั้นเยอะส่วนตู้เพลงก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่จำอะไรไม่ค่อยได้เพราะเมา
2: ไม่ได้หยอดร้านข้าวต้มอ่ะหยอดที่อื่น
3: ก็หยอดไปก็ร้องเออผมมันใสเรียบร้อยไงร้านข้าวต้มส่วนใหญ่จะกินหลังจากร้านบาร์ปิด
2: มีท่านผู้ฟังถามมาพี่เม่งมาจัดรายการได้ตังค์กี่บาทไม่มีอ่ะผมจ่ายมาจัดฟรี
3: ด้วยใจ
2: มาจัดฟรีด้วยใจ
3: เออรายการเราจัดด้วยใจมาตลอดนะฮะเป็นการบริการ
2: แต่ขับรถมาเนี่ยเติมน้ำมันเองด้วยนะ
3: นั่นก็เรื่องของคุณเม่ง
2: ครับ
3: ผมจัดรายการ From Anywhere นะฮะเพราะฉะนั้นก็จัดด้วยใจฮะเป็นบริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
2: บ
3: ุคลากรจะมาให้ความรู้ต่างๆผ่านคลื่น FM 99ไม่ได้ต้องพูดหน่อยเพราะว่าเพิ่งเจอท่านในที่การคนใหม
2: ่
3: พอเจอคนอื่นก็จะเจอเสร็จแล้วก็จะเดินรอบๆไปท่านอธิการใช่ไหม
2: ครับผมเห็น
3: ผมไหว้เสร็จถ่ายรูปโป้ผมวิ่งหนีเลย
2: ผมเห็นบางท่านนะบางท่านมาจากฝั่งของมหาลัยจุฬามีท่านอธิการบดีเนี่ยที่เป็นประธานกรรมการหรือเปล่าคนปัจจุบันหรือเปล่าก็ไม่รู้ของอสมทเนี่ยมีมองเงินงอนด้วยนะเออมาจัดรายการไม่จัดวิทยุจุฬา
3: ท่านอธิการจุฬาคนปัจจุบันผมก็รู้จักแล้วของท่านอธิการเกษตรนี่ผมไหว้ปุ๊บผมพี่ตอนพอกำลังจะพูดคำต่อแล้วว่ามาช่วยผมหน่อยนี่ผมวิ่งหนีเลย
2: พอแล้วเริ่มล่อแหลมขึ้นเรื่อยๆครับอ่ะไปกันที่เรื่องท่องเที่ยวสายวิชาการกันบ้างทาง TAT Academy ฮะก็เปิด Travel and Tourism Development Cost Index นะฮะของ World Economy Forum ที่ประเมินประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับสำหรับ50ประเทศที่ได้คะแนนท่องเที่ยวเยอะสุดนะฮะในเรื่องของ5ด้านหลักสำคัญนะครับเรื่องทั้งของเรื่อง5ด้านเนี่ยมีประกอบด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวนโยบายที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและบริการทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ไปจนถึงความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะรวมกัน5ด้านเนี่ยประเทศไทยอยู่ลำดับที่47นะอาจารย์ฮะแต่เขาก็จะมีท็อปๆของแต่ละด้านนะฮะที่ติดอันดับมาด้วย
3: อืม47นะผมไม่ค่อยเชื่อนะผมว่าเราน่าจะได้อันดับดีกว่านั้น
2: อืมก็คือทั้งหมด
3: ประเมิน5ด้านนี้นะความยั่งยืนของเราอาจจะต่ำนิดนึงแต่ถ้าเกิดพูดด้านอื่นอีก4ด้านเนี่ยผมว่าเราเหนือเหนือนะ
2: อ
3: ืมผมว่าน
2: โยบายสำคัญเนี่ย
3: เราได้ด้านไหนสูงอ่ะ
2: ก็เดี๋ยวไปกันที่ท็อป5ก่อนท็อป5เนี่ยเป็นอเมริกาครับได้คะแนน 5.2 สเปนเท่ากันกับอเมริกา 5.2 เหมือนกันน่าจะเป็นที่2ร่วมที่1ที่2ร่วมนะครับอันดับ3ญี่ปุ่นเนี่ย 5.1 อันดับ4เป็นฝรั่งเศส 5.1 อันดับ5เป็นออสเตรเลียร่วมกับเยอรมันโอ้โหแล้วก็อังกฤษด้วย 5.0 เท่าๆกันนะครับแต่ก็มีเรื่องของการจัดอันดับสูงสุดในแต่ละด้านนะครับมาอัปเดตด้วยนะฮะนี่เป็นข้อมูลจาก TAT Academy นะครับอันดับ1เนี่ยเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว
3: อะไรคือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว
2: นิยามเป็นยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ
3: ผมไม่เชื่อ
2: ครับ
3: ผมไปสวิตมา5-6คนแล้วเนาะหลานสาวผมก็เรียนอยู่สวิตถ้าเกิดนักท่องเที่ยวปวดท้องตอน5 ทุ่มเนี่ย
2: ครับ
3: ผมท้าสวิตคือสวิตเถอะ
2: สู้ไทยไม่ได้
3: เ
2: นี่ยไปอันไปต่อไปนะครับก็มี5ข้อตุรกีประเทศตุรกีได้คะแนนสูงสุดในด้านนโยบายและเงื่อนไขสนับสนุนการท่องเที่ยว
3: ผมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีนโยบายอะไรวะ ผมก็ว่าตุรกีก็ดีก็มีนโยบายแต่ไม่เห็นมันจะโดดเด่นไงไอ้ฟรีวีซ่าของไทยนี่ผมก็เด่นพอแล้ว
2: ครับสิงคโปร์ประเทศที่ได้คะแนนสูงที่สุดด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
3: นั่นเชื่อเพราะว่าสิงคโปร์เกาะมันนิดเดียวยังไงมันก็ที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเกาะมันแค่นั้น
2: อันดับที่4จีนนะฮะได้คะแนนสูงสุดด้านทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวก็น่าจะใช่นะ
3: จีนก็เป็นไปได้จีนเป็นประเทศใหญ่มากเพราะฉะนั้นเขาก็มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆค่อนข้างเยอะ
2: เทียบกับแคนาดาแล้วครับจ่าผมว่าแคนาดาก็สูสีนะแต่ว่าอาจจะเดินทางไกลหน่อยสำหรับประเทศทางฝั่งของเอเชีย
3: จริงๆเนี่ยจีนเนี่ยผมว่าจริงๆผมก็ว่าถ้าเกิดพูดถึงทะเลเขตร้อนจีนก็ไม่มีนะ
2: เออ
3: อย่างมากก็ลงมาไหหนานไหหนานมันก็ไม่ได้เป็นน้ำอุ่นๆเหมือนเมืองไทยเพราะฉะนั้นแต่เขามีภูเขาหิมะมีอะไรต่างๆแต่ก็ลองดูแล้วกันครับ
2: อันดับ5ครับชิลีได้คะแนนสูงสุดด้านความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวอันนี้แปลกมาก
3: เมื่อชิลีเป็นไปได้ครับเพราะว่าผมไปเพราะว่าผมเคยไปแล้วก็แถวนั้นเนี่ยมีโรงแรมที่เป็นซูเปอร์อีโคผมก็เคยนอนแพงมากนะฮะเพียงแต่ว่าเคยนอนคือถ้าคุณเหม่งก็เข้าใจว่าชิลีเนี่ยมันมีโรงแรมแบบอีโคเนี่ยอยู่10 โรงแรมยังไงมันก็ดีทั้งนั้นเพราะว่าแต่ละแห่งเนี่ยค่าเข้าเนี่ยโอ้ยค่านอนคืนนึงเนี่ยพูดกันหลักหลายหมื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่แห่งแล้วก็คอนโทรลดีมากว่าง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดมันมี 5,000 แห่งเหมือนประเทศไทยอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหม
2: ครับ
3: การดูแลมันต่างกันดูแล10แห่งกับดูแล 5,000 แห่งเนี่ยมันคนละเรื่อง
2: เปิดฤดูการท่องเที่ยวโต้คลื่นที่เขาหลักพังงาแล้วครับฝากประชาสัมพันธ์หน่อยฮะโอ้นี่เขาเปิดรับสมัครแข่งขันด้วยนี่ผมเห็นอยู่นี่ขยายเวลาแล้วเพราะว่าหาคนไปไม่ค่อยมีจริงๆต้องส่งเสริมนะผมว่านะเพราะประเทศไทยเนี่ยเรื่องของการโต้คลื่นเนี่ยมันเริ่มเป็นเทรนด์คนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันเยอะเลย
3: ใช่ฮะผมว่าแต่ก่อนไม่ค่อยมีไม่มีนะฮะตอนหลังๆก็เริ่มมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหน้ามรสุมคลื่นมันจะใหญ่ขึ้นเราก็จะไปโต้กันแถวเขาหลักแต่ผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือมันต้องใช้เวลาในการเรียนไง
2: ครับ
3: แล้วก็การเดินทางมันก็ใช้พลังงานใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็ให้กำลังใจแล้วกันนะฮะมันก็ยุคนี้มันก็ค่อนข้างติดขัดแหละคนก็พยายามประหยัดตังค์ฟังอาจารย์ทอนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ให้กำลังใจกันนะฮะถ้าเกิดมีเงินเหลือเนี่ยก็คือจริงๆพูดกันตามตรงนะคุณผู้ฟัง
2: ครับ
3: ประหยัดตอนนี้ก็ต้องประหยัดต่อไปอีก10 ปี
2: อ๋อต้องหาตังค์ดีกว่าใช่ไหม
3: ไม่เอาเงินไปใช้ดี
2: กว่าอ๋อโถ
3: คือถ้าเกิดประหยัดอดทนประหยัดอีก2 ปีเราก็จะได้เที่ยวสมใจไม่ใช่ฮะอดทนประหยัดไปเรื่อย
2: ๆครับ
3: เพราะงั้นคุณพอดีไม่ได้เที่ยวจริงๆน่าจะเป็นแคมเปญใหม่นะ
2: ทำไมฮะใคร
3: ค
2: ุณเป็นอะไรครับ
3: คุณจะประหยัดได้นานแค่ไหน
2: โอ้ยประหยัด10 ปีนี้ใช้เงิน10 ปีนี้10 ปีหลังจะเอาที่ไหนใช้ล่ะครับ
3: ไม่ใช่ไหมครับว่าคุณจะไปคิดก็ได้คุณคิดว่าคุณประหยัดปีนี้แล้วอีก2 ปีไปเที่ยวก็ได
2: ้
3: มันไม่ใช่เช่นนั้นอย่างนี้แหละแคมเปญใหม่โหดๆเลยคุณคิดว่าคุณจะประหยัดอีก10 ปีแล้วสุขภาพคุณจะดีพอเที่ยวไห
2: ม
3: เอาเงินเก็บมาใช้วันนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็ได้ความสนุกชั่วคราว
2: ครับ อยากชวนคุณเบ่งไปแข่งตกปลาที่ปัตตานีครับผมเห็นเขาแข่งกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
3: กิจกรรมตกปลานี่ลูกศิษย์ผมจอยกันเยอะฮะม
2: ัน
3: เป็นสปอร์ตฟิชชิ่งในเมืองไทยค่อนข้างดีฮะเพราะว่าต้องขับนั่งเรือไปนู่นนั่งเรือไปนี่มีออกไปตกแถวไกลๆแต่เขามีแก๊งโดยเฉพาะแก๊งตกปลาโดยเฉพาะที่สนใจอันนี้แล้วก็สร้างรายได้เยอะแยะนะฮะก
2: ็
3: ซึ่งผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสาบใดที่ไม่ไปตกปลาในเขตอุทยาน
2: อ๋อผมเห็นมีเรือที่ออกเนี่ยวิ่งข้ามประเทศเลยนะไปตกมาอินเดียก็มีด้วย
3: มีฮะแล้วลูกศิษย์ผมก็ไปข้ามไปโซนด้านแถวบังคลาเทศเนี่ยเขานิยม
2: มาเรื่องของรถไฟฟ้ากันบ้างมีเรื่องพอดีผมได้มีโอกาสนั่งรถไฟฟ้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านวันเสาร์ที่ผ่านมาครับอาจารย์ฮะแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินใน MRT เขาบอกว่าบัตรเก่าใช้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนบัตรใหม่เป็นอะไรนะบัตร EV แมงมุมอะไรของเขาเนี่ยเตรียมรับเชื่อมโยงระหว่างรถไฟฟ้าใต้ดินกับรถไฟฟ้าบนฟ้าพวก MRT ที่เขาจะร่วมกับ BTS ใช้บัตรเดียวแล้วก็สามารถเดินทางได้หมดเลยรฟท.ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มเห็นบอกว่าจะเริ่มปี70นะครับตอนนี้ทางฝั่งใต้ดินเขาเริ่มก่อนมันจะใช้ได้ไหมเนี่ย
3: มันทันเดี๋ยวนะถ้าเกิดมันใช้บัตรเดียวเนี่ยคือแม่ผมเคยได้ยินโครงการนี้มาหลายคนนะ
2: ฮะ
3: ใช้บัตรเดียวนี่คือมันลดราคาค่าใช้จ่ายหรือเปล่า
2: ไม่มันต้องไปเริ่มใหม่หมดเลยอะบัตรเดิมเขาก็ยึดไปเลยเขาก็ต้องคืนเขาอะแล้วก็เราก็จ่ายค่าธรรมเนียมบัตรใหม่แล้วก็เติมเงินใหม
3: ่แล้วเติมเงินใหม่เสร็จแล้วพอเข้าใต้ดินแล้วก็เดินออกมาข้างนอกใต้ดินแล้วก็ขึ้น BTS
2: ฮะ
3: แล้วมันต่างอะไรจากเดิมวะ คือ
2: เมื่อก่อนมันต้องมีบัตร2ใ
3: บบัตรเดียวจะ
2: บัตรเมื่อก่อนมันต้องมีบัตร2ใบบัตรแรบบิทเนี่ยเขาใช้กับบนฟ้าแล้วก็บัตรของแมงมุมเนี่ย
3: ผมเข้าใจตรงนั้นแต่ผมไม่เข้าใจว่าผมจะเดือดร้อนอะไรกับการถือบัตร2ใบกับบัตรใบเดียวมันทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นตรงไหนวะ
2: ผมว่าอันนี้แต่ผมว่าอันนี้ล้ำกว่าเพราะว่าเขามีอะไรนะคือติดผ่านแอปมือถือเดินผ่านปุ๊บติดเลยติดเลยติดเลยอย่างเงี้ยเหมือนเมืองนอกอ่ะ
3: ก็ใช่เขาใช้อย่างนั้นง่ายจะตาย
2: เออแต่ประเทศไทยยังต้องรออยู่ฮะ
3: ก็จริงๆก็ลองทำดูก็ได้ฮะแต
2: ่
3: จริงจริงบัตรเครดิตเดี๋ยวนี้ก็แท็บได้นะฮะบัตรใช้บัตรเครดิตแท็บ
2: ครับประเทศไทยน่าอยู่ไหมครับใครๆก็อยากมาอยู่ทำมาหากินกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ๋อครับครับอย่าไปย้ำมากเออ
3: ก็น่าอยู่ทำไมไม่น่าก็แล้วแต่คนบางคนก็คือคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะไอ้คำว่าน่าอยู่เนี่ยคืออย่างผมเนี่ยเขาชวนผมทำงานต่อออสเตรเลียผมก็ไม่อยู
2: ่
3: เออคือแต่ละคนมันต่างกันขนาดที่คนบางคนก็ไปทำงานลูกศิษย์ผมไปทำงานอยู่ที่นั่นก็รุ่งเรืองมีความสุขดี
2: คือ
3: มันเทียบกันไม่ได้เลยครับคำว่าไอ้คำว่าน่าอยู่เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงอะเข้าใจไหมคือน่าอยู่มันแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่คนว่า
2: แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคน
3: ใช่แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อะไรต่างๆของผมเนี่ยแค่เรียนที่จบก็จะตายอยู่แล้วจะไปอยู่ที่นั่นมองซ้ายมองขวาจะไปกินข้าวต้มที่ไหนดีวะแค่นี้ผมก็มีปัญหากับชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนอาจจะบางคนอาจจะดูสลิปเงินเดือนเป็นที่ตั้งบางคนอาจจะรู้สึกชอบแสงสีแล้ว

0: ใช้สายอาจารย์หรือเปล่าเที่ยววัดเนี่ยวัดโบสถ์มุสยิดเนี่ย
1: บอกได้เลยว่าไม่ใช่สายผมอย่างเดี๋ยวนะผมเที่ยวหมดนะฮะวัดโบสถ์มัสยิดแต่เที่ยวเอาศิลปะวัฒนธรรมครับ
0: โอ้ไม่ใช่แบบไปกราบไหว้อะไรอย่างงั้นไม่ใช
1: ่อ๋อผมรู้แล้วกุ้งแชบวยชื่อมันเก่าแก่มากกุ้งแชบวยมาจากภาษาจีนแต้จิ๋ว
0: ครับ
1: ชื่อแชบวย
0: อืมจานฮะ
1: ก็มันอย่างนี้จริงๆชื่อแชบวยซึ่งเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่ากุ้งทะเล
0: ฮะเป็นจีนสำเนียงไทยไทยครับ
1: เพราะฉะนั้นในกุ้งแชบวยซึ่งเป็นกุ้งเก่าแก่ประจำประเทศไทยเลยนะฮะเรียกว่าเป็นกุ้งที่คนไทยรู้จักมาก่อนกุ้งกุลากุ้งขาวหรือใดๆทั้งสิ้นกุ้งทะเลสมัยก่อนเนี่ยเราคุยกันถึงกุ้งแชบวยเพราะมีเยอะมากสม
0: ั
1: ยก่อนนะฮะแล้วคำพูดง่ายคำว่าแชบวยมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่ากุ้งทะเลคนไทยก็แล้วทำไมเราไม่ได้กุ้งทะเลเพราะว่าแต่ก่อนเรากินกุ้งแชบวยกันในร้านจีน
0: อ๋อเขาก็เรียกตามเขาแหละกุ้งจีนเขาเรียกแชบวยเราก็แชบวยด้วย
1: ใช่ภัตตาคารจีนชอบเอาไปทำกุ้งอบวุ้นเส้น
0: อ๋อฮะ
1: เขาเลยเกินตั้งชื่อกุ้งทะเลอบวุ้นเส้นมันฟังดูแล้วมันไม่นี่มันไม่สมราคา
0: อืมเรียกคำศัพท์ให้มันดูหรูหรานิดนึงเหมือนปลาพวกปลาอะไรนะปลาจระเม็ดขาวจระเม็ดดำเนี่ยเขาก็เรียกเชี่ยวเออ
1: เออนั่นแหละ
0: อืมอ่ะแต่ว่าก็เรียกได้ไม่มีปัญหาเลยครับรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิม
1: ชอบสุด
0: ราคา
1: แชบวยที่สุดนะฮะ
0: ราคาก
1: ็ราคาไม่สนใจเพราะว่าปกติจะไม่สั่งจับใดที่ไม่มีคนเลี้ยง
0: ฮะ
1: คือถ้าเกิดสั่งเองก็กินกุ้งแห้งตอนนี้กุ้งแห้งก็จะแทบจะไม่กินแล้วมันแพง
0: โอ้โหโลละเกือบพันแล้วนะ800 900
1: เพราะงั้นตอนยุคนี้ถ้าเกิดไม่สักเห็นอย่างมากสุดก็กินเกี๊ยวกุ้งอะไรประมาณ
0: นั้น
1: คนเชิญๆๆ
0: คนที่อยู่ริมทะเลอย่างผมเนี่ยจับของเพิ่งได้มีโอกาสคุยกันนะฮะเพิ่งจับของทะเลมาได้นี่เขาก็ไม่กินเองนะฮะเขาส่งขายอย่างเดียวเลยช่วงกับโกยโดยเฉพาะหน้ามรสุมนี่แหละมีเท่าไหร่ขายได้หมดเลยเขาของขาดนะฮะเรือออกได้มั่งไม่ได้มั่งของทะเลก็จะขาดหน่อยเพราะว่าคลื่นลมแรง
1: ใช่ฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าเกิดมีอาหารทะเลคือไม่จะไปสนใจราคาเลยเอาให้ได้กินสมมติไปชายฝั่งทะเลแล้วมีอะไรต้องถามเขาก่อนว่ามีอะไรบ้างถ
0: ้
1: ามีรีบๆกินซะเพราะว่าต่อให้แพงก็ไม่มีให้กินได้ด้วยเนื่องจากเรือลมมันแรงเรือมันออกไม่ได
0: ้ก็เดี๋ยวนี้จับขึ้นมาได้ถ้ามีเท่าไหร่ก็เอามาแพ็คนะเขามีเทคโนโลยีและแพ็คสุญญากาศนะฮะแล้วก็แช่เย็นแล้วก็ส่งเลยเข้ากรุงเทพวันเดียวถึงไม่ไกลนะฮะใกล้นิดเดียว
1: ใช่แต่มันน่าอร่อยสู้สดๆไม่ได
0: ้ครับต้องไปกินริมทะเลใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะ
1: คือมันให้บรรยากาศด้วยจริงๆแพ็คนะอย่างคณะประมงก็มีโครงการน้ำแข็งโอโซนอันนั้นช่วยได้เยอะเพราะลดความเย็นต่ำมากนะฮะแต่บรรยากาศไม่ได
0: ้โอ้เข้าใจต้องไปกินริมทะเลฟังเสียงคลื่นเขาอาหารหน่อย
1: ใช่แต่ปกติเวลาผมสั่งซื้ออาหารที่ผมไปซื้อชอบประชุมฮะที่คาเฟ่ชอบประชุมที่คณะประมงฮะเพราะว่าเขาเอามาวางแล้วผมรู้ว่าเขาเก็บตังค่าวางไม่ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นชาวบ้านเขียนราคาบนถุงกี่บาทมันก็เงินเข้าชาวบ้านเต็มๆเพราะว่าผมก็เลยซื้อที่นั่นเพราะเงี้ยมันก็ถูกอยู่แล้วเนื่องจากมันไม่มีค่าวางปกติค่าวางอ่ะ 30% มันอย่างต่ำ
0: ครับไปชอบประชุมมาไกลผมอะสำหรับผมนะเพราะว่ามีรถวิ่งจากประแสมาถึงบ้านเลย
1: ถ้าเกิดอย่างนั้นยิ่งสบายใหญ
0: ่ขิงหน่อยครับอาจารย์ดูหนังตัวอย่าง Marvel Doom Day หรือยังครับ
1: Doom Day
0: ไม่รู้ละสิ
1: Doom Day มันยุ่งไหนวะ
0: นี่ตัวล่าสุดเลยฮะเดี๋ยวจะเริ่มฉายเนี่ย17ธันวาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่ผมดูหนังตัวอย่างแล้วผมลืมไปแล้วว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่เป็นยังไงไม่ได้ดูนานจัด
1: ใช่มันหมดยุคซูเปอร์ฮีโร่ไปแล้ว
0: ต้อง
1: เลิกผมก็เลิกดูฮะมีหนังอย่างเดียวเท่านั้นที่ผมดูตั้งแต่เด็กยันโตยันแก่เลยก็คือหนังสัตว์ประหลาดเกรดบีเกรดเอก็ดูแต่ถามว่าก็อดซีล่าไมนัสซีโร่อย่างเงี้ยอย่าบอกได้เลยว่าดูแน่นอนไมนัสซีโร่นี่ภาคต่อไปนะภาคต่อจากไมนัสวันอะไรอย่างเงี้ยผมชอบดูหนังสัตว์ประหลาดฮะหนังผีหลังแต่ก่อนก็ชอบหลังๆไม่ชอบพอเริ่มรู้สึกว่าผีอยู่รอบๆตัว
0: แต่ว่าผมดูแวบๆนะ เดี๋ยวเดือนหน้านี่เขาก็จะมีเอ๊ะสิ้นเดือน

0: นี้หรือเปล่าที่อะไรนะหนังสไปเดอร์แมนอ่ะล่าภาคล่าสุดของมาเวลเขาก็ออกมาเนี่ยผมก็ว่าอยากจะดูเหมือนกันนะฮะอาจารย์ฮะแบรนด์
1: ไม่อยากเลย
0: แบรนด์นิวเวิร์นหรือเปล่า
1: เป็นนิวเวิร์นนิวไม่นิวเวิร์นผมว่าเรื่องมันวนแล้ว ผมเฉยๆมากมาเวลผมว่างั้นผลหลังๆนี่ผมถ้าจะไม่ดูแล้วครับ
0: ผมเคยไปโต้ขึ้นครับแต่ว่าต้องไปฝึกก่อนครับพอโตแล้วไม่ยืนไม่ได้เลยครับอาจารย์
1: ใช่ไงครับโตขึ้นต้องเรียนครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆความสนุกความปลอดภัยโตขึ้นไงก็ต้องเรียนครับมันไม่ใช่เป็นกีฬาที่ถือกระดานโตขึ้นแล้ววิ่งออกไปหาคลื่นอันนั้นมีสิทธิ์สู่สวรรค์สูงครับยังไงก็ต้องเรียนครับ
0: นี่ผมแชร์ประสบการณ์ตัวเองบ้างนะเมื่อหลายปีก่อนนานและเกิน10ปีขึ้นนะฮะไปเล่นเวกบอร์ดที่บึงตะโก้ก็ยืนไม่ได้เหมือนกันนะแต่นั่งคุกเข่าเนี่ยได้แต่ยืนทีไรล้มทุกทีเลยอันนี้มันเป็นเรื่องของความสามารถส่วนบุคคลหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
1: มันแล้วแต่บาลานซ์ของคนฮะนะอันนี้บอกกันไม่ได้บางคนแป๊บเดียวก็ไปได้บางคนก็ขี้ขี้กังกังมันแล้วแต่เลยเพราะฉะนั้นอันนี้บอกไม่ได้ครับแต่ลองไปเรียนเอาสิ
0: มันแหมขู่มันต้องทำงานนะมันเหมือนเขามีเวลาต้องมีเวลาพอสมควรหรือไม่ก็ใช้ชีวิตอยู่ริมทะเลถ้าเท่านั้นน่ะ
1: ผมเพิ่งไปขึ้นเวที Open House ของเกษตรนะครับให้เด็กนักเด็กมัธยมมาฟังคุณผู้ปกครองเด็กมัธยมมากันเพียบเลยโอ้ยเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็เนี่ยผมก็ขึ้นไปจะตะโกนอยู่บนเวทีว่าอะไรไม่รู้เป้าหมายของเราคือถูกพอพูดคำว่าถูกผู้ปกครองก็ร้องเย่เพราะว่าเกษตรอย่างคณะประมงแค่ 17,000 บาทผู้ปกครองนี่ยังถึงตาเหลือกว่าอาจารย์ขาทำไมมันถูกขนาดนั้นถูกกว่าค่าเรียนอนุบาลของลูกคนเล็กหนูอีก
0: โอ้โหครับ
1: ถูกกว่าหลายเท่าด้วยแล้วก็สนุกนี่พอบอกว่าเรียนต้องเรียนต้องสนุกเท่านั้นเป้าหมายหลักของคณะเราก็คือสนุกเพราะว่าถ้าเกิดเรียนไม่สนุกเรียนก็เครียดแล้วจบมาก็ต้องทำงานก็เครียดอีกมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือเรียนต้องได้วิชาการด้วยแต่ต้องสนุกด้วยเพราะว่าอย่างน้อยก็จะให้เด็กๆมีเวลา4ปีในชีวิตที่ได้สนุกรื่นเริงนั่นคือเป็นนโยบายของผม
0: ดูคลิปอาจารย์ท่านหนึ่งจริงๆเขาบอกชื่อแต่ผมขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันถามในการประชุมถามกรมขนส่งเรื่องรายได้ประมูลป้ายทะเบียนคนที่ตอบบอกรายได้ลดลงเยอะหลังรัฐบาลปราบสแกมเมอร์คือยังไงครับผมงงอ้าว
1: ก็แม่งบางทีมันอยากจะเกี่ยวก็ได้ไงเงินเทาไงฮะเหมือนบิตคอยเลยหลักการเดียวกันนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเหมือนจะรถหรูที่เราเคยได้ยินว่ารถราคาเป็นสิบล้านแล้วมีเงินเทาเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้พวกรถหรูๆไอ้ นี่ไม่ได้พูดถึงคนที่เขาอยากซื้อด้วยเงินถูกต้องนะฮะแต่มันค่อนอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกฟอกเงินหรืออะไรประมาณนั้น
0: เข้าอุทยานต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนถ้าไม่ทำอาจจะโดนแบนได้นะครับอ๋อเขามีที่น้ำตกจอกกระดิ่นหรือเปล่าหรือโตอีดอกอ่ะที่เขานักท่องเที่ยวเต็มตามโควต้าที่เขาให้เที่ยวรอบนั้น
1: อ
0: ะ
1: ใช่นี่ฮะก็เติมหลายแห่งตอนนี้จะเริ่มมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด
0: ครับแล้วก
1: ็ไหนก็ไปศึกษาแล้วกันแต่มันเฉพาะที่นะฮะไม่ใช่บอกว่าจะไปเขาใหญ่ลงทะเบียนที่ไหนเขาใหญ่ยังไม่ต้องลงทะเบียนนะอุทยานส่วนใหญ่ยังไม่ต้องลงทะเบียนครับไปได้เลยเพียงแต่ว่ามันจะมีเฉพาะที่ซึ่งไอ้พื้นที่พิเศษเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องรบกวนคุณผู้ฟังหาข้อมูลกันเองเพราะว่าแต่ที่ก็มีความแตกต่างกันว่าลงที่ไหนเข้าได้รอบกี่คนหรืออะไรยังไง
0: พูดถึงเขาใหญ่แต่วันนี้ที่เขาใหญ่มีน้องลิซ่านะครับอาจารย์นะเห็นมีข่าวมา
1: ทำไมลิซ่าอยากเจอช้างเหรอ
0: น้องลิซ่าอยากไปเที่ยวเขาใหญ่ดิครับอยากไปดูช้างบ้าง
1: ก็ไป
0: ก็ไปครับตอนนี้อยู่ที่เขาใหญ่ครับอาจารย
1: ์ดีออกก็ดีนะฮะแล้วททไม่ไปตามอ่ะ
0: ไม่รู้
1: เขาเป็นแอมบาสเดอร์ไหมเหรอ
0: เขาน่าจะตามนายกอยู่ที่จีนหรือเปล่านะ
1: ตามทำไมวะอ๋อลืมไปว่าเป็นนายกใช่ใช่ใช่ก็ไปตามมาแล้วกันแต่จริงๆทำไมของน้องลิซ่าออกมา2แคมเปญแล้วไม่เห็นมาอันต่อไปเลย
0: ตอนนี้เขาก็มีนี่ไงไอ้ชื่อแคมเปญเขาว่า Feel All The Feeling แต่ว่าตอนนี้เขาไปขยายผลลงทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยนะฮะแต่ในแต่ละสำนักงานแต่ละจังหวัดเนี่ยฮะ77จังหวัดนี่เขามีหมดเลยฮะ

0: แคมเปญนี้ก็พ่วงไปนะฮะแคมเปญเดียวกับน้องลิซ่านี่แหละอ่ะ
1: ก็
0: ประมาณ
1: โอเคเวลาใกล้หมดแล้วนะฮะผมมากลับมาอีกทีก็วันพฤหัสนะครับส่วนคุณเหม่งก็จะไปกับคุณกล้าพรุ่งนี้คุณกล้าลินทอนนะครับก็เจอกับอาจารย์ทอนอีกทีวันพฤหัสครับ
0: ครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับQuality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะแจงยิปปงผู้กองธรรมนัสพาดพิงโยกย้ายข้าราชการเกษตรชี้ปลัดเป็นคนเสนอชื่อปัดล้างบางขั้วเก่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกมาระบุโยกย้ายเพราะไม่สนองต่อนโยบายการเงินมากกว่าการงานว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการไม่ใช่อำนาจของรัฐมนตรีแต่เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรที่จะต้องเป็นผู้เซ็นอนุมัติโยกย้ายสืบเนื่องจาก30กันยายนปีนี้จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ7คนจึงจำเป็นต้องมีการแต่งตั้งข้าราชการซึ่งตนทราบข้อมูลจากปลัดกระทรวงเกษตรว่าการแต่งตั้งโยกย้ายได้ดูจากข้อมูลทุกด้านความซื่อสัตย์สุจริตความตั้งใจทำงานความทุ่มเทและความอาวุโสเมื่อปลัดกระทรวงเสนอมาโดยผ่านการวินิจฉัยอย่างรอบคอบตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ให้ความเห็นชอบและเสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเข้าที่ประชุมครม.วันนี้ส่วนข้อกล่าวหาการโยกย้ายเป็นเรื่องการเมืองยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเมื่อถามว่าเป็นการล้างบางขั้วอำนาจเก่าหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรมีข้าราชการที่เป็นผู้บริหารระดับสูง31คนถ้าล้างบางก็ต้องล้างบางทั้ง31ตำแหน่งตนเข้ามาทำงานการเมืองตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรเป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่5ปีสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีก4ปีอยู่ในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสิน1ปีและรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรอีก1ปีการแต่งตั้งโยกย้ายทุกครั้งไม่เคยมีประเด็นแต่มีเพียงแค่ครั้งนี้เท่านั้นหญิงวัย64ปีลงมาจากดอยอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธกส.ปัวเกิดเป็นลมหมดสติล่าสุดเสียชีวิตแล้วลลินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
3: ที่จังหวัดน่านเกิดเหตุสะเทือนใจขึ้นกับนางเงารกภัยอายุ65ปีอยู่บ้านเลขที่9หมู่ที่2บ้านสกัดกลางตำบลสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเมื่อวานนี้ได้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของลูกชายลงมาจากดอยสกัดเพื่อมาเดินทางยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาปัวรายงานระบุว่าคุณยายเดินทางมาถึงและเข้าแถวรอคิวตั้งแต่เวลาประมาณ 13:00 น.จนกระทั่งประมาณ 15:00 น.ระหว่างรอการยื่นอุทธรณ์ได้เกิดอาการวูบหมดสติล้มลงเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รีบเข้าช่วยเหลือทำการ CPR หรือปั๊มหัวใจก่อนประสานหน่วยกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปลัวอย่างเร่งด่วนแม้ทีมแพทย์จะพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มกำลังโดยสามารถปั๊มหัวใจกลับมาได้หลายครั้งแต่สุดท้ายคุณยายเงาได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลาประมาณ 4:00 น.ของวันนี้เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และชาวบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากคุณยายตั้งใจเดินทางลงจากพื้นที่ภูเขาเพื่อมายื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยความหวังที่จะรักษาสิทธิ์ซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญในการดำเนินชีวิตแต่กลับเกิดเหตุสลดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งนี้สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการยังต้องรอผลการวินิจฉัยจากแพทย์อีกครั้งรลินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ชาวกทม.ตรวจสอบสิทธิ์ครอบครองรถบนคลังกับคมนาคมน่าจะคุยกันก่อนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจำนวนมากเดินทางไปที่กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินหลังลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านเกณฑ์ติดปัญหามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์รถจักรยานยนต์เกินกำหนดแม้จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการ

0: าลแต่ก็ยังมีเสียงบ่นจากประชาชนว่ารัฐบาลทำให้โครงการนี้ยุ่งยากกระทรวงการคลังกับคมนาคมน่าจะคุยกันก่อนทำให้ต้องเดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบกเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายนางสมพรเขื่อนแต่ชาวกทมที่ทำงานตัวคนเดียวเลี้ยงลูก2คนพร้อมผู้สูงอายุติดเตียงกล่าวว่าระบบแจ้งมาว่ามีรถหลายคันทั้งที่มีรถจักรยานยนต์เพียงคันเดียวสำหรับการเดินทางมาขอคัดสำเนาและตรวจสอบประวัติการครอบครองรถที่กรมการขนส่งทางบกในกทมและขนส่งต่างจังหวัดจะใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวและมีเจ้าหน้าที่คอยบริการตลอดช่วงเวลาทำการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดยืมตัวเอลิสดอลล็อกใช้งานต่ออีก1ฤดูกาลสโมสรทัพเดอะแรบบิท BG ปทุมยูไนเต็ดปิดดีลยืมตัวเอลิสดอลล็อกกองหลังจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมลุยศึกในฤดูกาล2026ถึง2027ทั้งนี้ในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาบุรีรัมย์ก็ปล่อยตัวเอลิสไปให้กับ BG ปทุมยูไนเต็ดยืมตัวในเลขที่2โดยมีผลงานลงสนาม15นัดและยิงได้2ประตูในทุกรายการต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: เดอะซันเสืออังกฤษรายงานว่าอาร์เซนอลสนใจที่จะคว้าตัวจอห์นสโตนส์กองหลังทีมชาติอังกฤษที่ตอนนี้ยังเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์และย้ายทีมได้ฟรีหลังจากที่หมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วเพื่อมาทดแทนวิลเลียมซาลิบาประกำลังทีมชาติฝรั่งเศสที่ได้รับบาดเจ็บและจะต้องพักนานหลายเดือนสำหรับสโตนส์ทำผลงานได้ดีในฟุตบอลโลก2026กับทีมสิงโตคำรามเป็นตัวหลักในรอบล็อกเอาท์จนพาทีมจบอันดับ3ของศึกเวิลด์คัพผลนี้ซึ่งหลังจากหมดภารกิจกับทีมชาติแล้วเขาจะตัดสินใจเรื่องอนาคตการค้าแข่งต่อไปเพราะตอนนี้มีหลายทีมในอังกฤษและหลายทีมจากทั่วยุโรปที่สนใจจะดึงตัวเขาไปเสริมทัพ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมีย
4: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Yes, I'm...

0: ขอบคุณน้องลิซ่าด้วยนะฮะนี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่านี่เป็นวันส่งท้ายอำลาบอลโลกอัปเดตแล้วนะฮะ
1: ครับผม
0: ยังอยู่กับเราสองคนนะครับผมนนรัศมีวิมลนารกรและพี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนนท์แล้วก็สวัสดีคุณฟังคุณผู้ชมทุกท่านก็ยังสัปดาห์นี้เรายังมีกลิ่นอายของฟุตบอลโลกอยู่ยังพอได้เพราะว่าสเปนเขาเพิ่งเดินทางกลับไปไง
0: ถูกต้องครับ
1: เดินทางกลับไปฉลองแชมป์ที่มาดริดประเทศสเปนเนาะผมมีภาพหนึ่งโดนเห็นไหมที่แฟนบอลไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนเครื่องบินลำเดียวกับนักเตะสเปนเห็นภาพไหมลองดูลองหาคลิปดูได้โอ้โหคือน่ารักมากเน
0: า
1: ะคือกัปตันอะไอ้กัปตันเขาไม่ได้อยู่ตรงนั่นหรอกัปตันที่ทำอาหารไม่ใช่อันนั้นอันเชฟไม่ใช่นะไม่ใช่
0: เดี๋ยวยังไงฮะอันนั้นกัปตัน
1: เครื่องบิน
0: ทำอาหาร
1: ทำบรรยากาศว่าตอนนี้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดทราบนะฮะว่าเราอยู่ลำเดียวกับนักเตะทีมชาติสเปนโอ้โหทุกคนเฮเลยฮะแล้วก็ร้องเพลงอะไรนะแชมเปี้ยนชามเปี้ยนอะไรเงี้ยเอวีเอวีอะไรเงี้ยฮะน่ารักดีแล้วสุดสเปนเดินทางกลับเรียบร้อย
0: ใช่ครับ
1: ฉลองกันเรียบร้อยใช่ไหม
0: แห่เห็นบอกว่ามีแฟนบอลมานี่เกือบ2ล้านคน
1: น่
0: ะที่มาร่วมขบวนแห
1: ่โอ้โห
0: แห่ฉลองแชมป์อ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดของสเปนแล้วก็อาร์เจนตินาด้วยผู้แพ้นะครับข่าวใหญ่วันนี้เลยครับพี่เจ
1: ๋
0: งเราจะมีโอกาสไปบอลโลกมากขึ้นเพราะว่าประธาน
1: เป็นไง
0: ประธานของคอนเมโบก็คือสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้เนี่ยเขาไปโพสต์ข้อความลงบนโซเชียลมีเดียของเขาบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยจะมีทีมเข้าแข่งถึง64ทีม
1: ครับ
0: พูดแบบนี้ก็เหมือนยืนยันว่า
1: เ
0: พิ่มทีมแน่นอน
1: คือตอนแรกนนพี่ก็มองว่าเอ๊ะเป็นแค่กระแสข่าวหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่มจาก32เป็น48ใช่ไหมล่ะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครั้งที่23เนี่ยที่อเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นชาติร่วมกันแต่หลังๆเนี่ยเริ่มมีข่าวมากขึ้นนะแล้วอีฟานเทโนก็เคยเปรยว่าเอ๊ะอาจจะเพิ่มอีกเป็น64ทีม
0: ใช
1: ่แล้วมันไม่ต้องนับอันดับ3ที่สุดเลยฮะ
0: ใช่ครับอ
1: ันดับ3ก็ได้เข้าอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วอย่างที่บอกไปคือล่าสุดเนี่ยประธานคอนเมโบก็คือประธานสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้โพสต์เองอ่ะมันก็เหมือนเป็นการยืนยันไปไกลๆผมว่าคนวงในก็คงรู้อยู่แล้วแหละ
1: เนาะประชุมกันในวันนี้เนาะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไทยจะมีโอกาสไปมากขึ้นไหมฮะพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: จากโควต้าเดิมเนี่ยมัน8ทีมครึ่งต้องไปเพลย์ออฟครึ่งทีมตอนนี้อาจจะเพิ่มเป็น11หรือ12เลยนะ
1: 12ทีมได้อยู่นะพี่ว่าเราไปลุ้นนะเวียดนามลุ้นก่อนนะเวียดนามน่าจะลุ้นก่อนแล้วดูทรง
0: เขาโอนสัญชาติ
1: น่าจะไปก่อนแล้วเวียดนาม
0: 4คน
1: เวียดนามสิงเอเขาน่าจะไปก่อนเราอาเซียนนะฮะ
0: ก็ถ้าเราเข้าท็อป10ได้

0: ได้เนี่ย
1: ครับ
0: แม่มีโอกาสนะผมว่าใกล้เคียงเลยนะครั้งหน้าเนี่ย
1: โอ้จอแดนแต่ก่อนสู้กับเราเนี่ยแต่ก่อนเรายังชนะเขาอยู่เลยเอเชียนเกมเนี่ยจอแดนนะที่ไปบอลโลกครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยเออ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ติด1ใน11แต่ไหวไหม
1: อืมได้น่าจะได้เออหลังๆตอนแรกเนี่ยพี่ก็เฉยๆนะเออแต่พอมีข่าวมาแบบนี้นน
0: ครับ
1: พี่เริ่มเชื่อนะ
0: คือผมว่ามันมีแนวโน้มเป็นไปได้อยู่แล้ว
1: เ
0: พราะมันเป็นการฉลองครบรอบ100ปีของฟุตบอลโลกเขาก็อ้างได้ว่าเฮ้ยครั้งนี้มันยิ่งใหญ
1: ่พิเศษหน่อย
0: พิเศษหน่อยแล้วถ้าเกิดมันไม่ประสบความสำเร็จครั้งหน้าก็ลดกลับมาไหม
1: ครับ
0: แต่เอาจริงๆเนี่ยผมว่ายังไงมันก็ต้องประสบความสำเร็จมันต้องมีคนดูอยู่แล้วเพราะลองนึกภาพถ้าเกิดว่าประเทศที่ไม่เคยได้ไปบอลโลกอย่างเราอย่างเงี้ย60กว่าล้านคนอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ดูนะเรตติ้งเขามีแน่นอนอ่ะและที่สำคัญคือเม็ดเงินเนี่ยมันมีเข้ามาแน่นอนมันน่าจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ครับ
0: ถ้าจัดแล้วมีคนดูแต่แน่นอนคนที่แบบอยากจะดูบอลแบบสนุกเหมือนสมัยก่อนที่แบบทีมน้อยๆแล้วเล่นกันแบบสนุกสูสีทุกเกมอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยชอบจริงๆเพิ่มทีมครั้งนี้นี่หลายๆคนก็บอกแล้วแหมมันไม่ค่อยมันรอบแรกๆก็ไม่อยากดูอยากจะไปดูรอบน็อกเอาท์มากกว่า
1: ครับ
0: แต่ต้องอย่าลืมว่าคนในประเทศอ่ะสมมุติอย่างจีนได้ไปอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้โหเน
0: า
1: ะ
0: อินเดียได้ไปอย่างเงี้ยคนในประเทศเขาตั้งกี่พันล้านคนอ
1: ่
0: ะ
1: ดูอยู่แล้ว
0: เรตติ้งขึ้นอยู่แล้ว
1: อย่างน้อยก็3เกมนนใช
0: ่
1: มั้ย
0: ใช่
1: เรตติ้งมันได้อยู่แล้วแล้วดูบรรยากาศของแต่ละประเทศที่แม้ว่าทีมที่ตกรอบไปแล้วก็ตามนะ
0: ใช่ครับ
1: คือดูบรรยากาศเนี่ยเขาดูอยู่แล้วสาอย่างน้อย3เกมสำหรับเขาอ่ะ1สัปดาห์2สัปดาห์ก็จะเป็นหมายกรรมที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยแต่ปัญหาของเราคือตอนนี้เอเชียนเกมก่อนไหมหรือว่าไงฮะ
0: ใช่
1: เพราะเอเชียนเกมเราอยู่ในโถ2นะ
0: ก่อนเอเชียนเกมส์เนี่ยอาเซียนคัพก่อน
1: ครับใช่ครับแต่ว่าสองนี่ละ
0: เออคือมันมีมูลความจริงเพราะว่าเขามีตำแหน่ง
1: ครับ
0: ในผู้บริหารของอเมริกาใต้เป็นประธานสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้เลยนะ
1: พูดเอง
0: คือเขาไปโพสต์ใน X ไงซึ่งแปลเป็นไทยว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะจัดที่บ้านของเราในปี2030ฟุตบอลโลกกำลังจะมาเยือนอุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัย
1: ครับ
0: ถือเป็นโอกาสอันดีของวงการฟุตบอลที่จะได้เฉลิมฉลองครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกด้วยการแข่งขันที่มี64ทีมเขาโพสต์แบบนี้เลยผมว่าชัดเจนแล
1: ้
0: ว
1: มีโอกาสนะ
0: เดี๋ยวรอฟีฟ่ายืนยันอีกรอบหนึ่ง
1: เพราะว่ามีอยู่คือตอนนี้จำได้ไหมที่อาร์เซนเวนเกอร์เขาเดินทางไปแต่ละประเทศแล้วก็เสนอไอเดียนี่ไงบอลโลกสองครั้งจัดไอสองไอจัดจะนั้นปีสองปีครั้งสองปีแล้วจัดหนึ่งครั้งไง
0: ครับ
1: และไอเดียนี้ก็โดนถอดออกไปไงถ้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะโอเคจัดสองปีครั้งไม่ได้ใช่ไหมนั้นผมเพิ่มทีมแล้วกัน
0: อ
1: ันนี้ก็มีทั้งหลายฝ่ายนะ
0: ใช่
1: ฝั่งฟีฟ่าก็ได้เงินเพิ่มนะครับแล้วก็ได้มูลค่าทางการตลาดเยอะขึ้นฝั่งที่ทีมชาติที่อยากไปบอลโลกก็อยากไปไงส่วนชาติที่เป็นไปตลอดเขาก็อาจจะบ่นอยู่แหละแต่ว่ามันก็เอาอย่างนั้นก็ได้เงินเพิ่มไงใช่ไหม
0: ใช่ครับจริงๆครั้งนี้เขาก็มีการบ่นเหมือนกันว่าเพิ่มทีมมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการเอากีฬามาเน้นไปที่ธุรกิจอ่ะไม่ใช่เรื่องของกีฬาโดยตรงอ่ะแล้วก็มีเรื่องของการเมืองเข้ามาด้วยแทนที่อีเวนต์แบบนี้มันจะเน้นเรื่องของกีฬาเป็นหลักอะไรแบบนี้แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะ
1: ครับ
0: มันก็อยู่คู่กันอะเรื่องของรายได้มันก็ต้องตามมาด้วยอะ
1: อ
0: ย่างนี้ครั้งหน้านี่โอ้โหพี่เจ๋ง2เดือนแข่งจบไหมเนี่ย
1: โอ้เท่าไหร่อันนี้39วัน
0: เออ
1: ถ้า100เท่าไหร่128แมตช์มั้งนะครับ
0: 64ทีมอะ
1: 64ทีมหรือจะเป็น128แมตช์นะนนก็เตะกี่เดือนวะเนี่ยโอ้โห2เดือนได้ไหม
0: โอ้โห
1: อันนี้เท่าไหร่อันนี้เดือนครึ่งใช่ไหม
0: ประมาณ
1: 30
0: เดือน
1: เดือนกว่าเดือนกว่าก็
0: เตะกันยาวเลยอดรับ
1: ก็ประมาณ2เดือนแหละ
0: 2เดือนเลยทีเนี้ย
1: ครับ64ทีม
0: เดี๋ยวน่าจะมีการยืนยันจากทางฟีฟ่าถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะไม่แน่ครั้งหน้านี่เราจะได้ไม่ใช่แค่เชียร์นักร้องไทยที่ไปอยู่ในพิธีเปิดอย่างน้องลิซ่าในคราวนี้แต่ครั้งหน้าเราอาจจะได้เชียร์ทีมชาติไทยของเราเลย
1: ครับก็ถ้า64ทีมก็เตะอยู่ที่ประมาณ 120-128 นัด
0: ครับ
1: โอ้โหยาวเหยียดเกียรติภัณฑ์ก็มีโอกาสนะพี่ว่านะก็

0: แล้วเตรียมถกด้วยเนาะนะครับลุ้นปี2010ก็มีเหตุผลนะฉลองครบรอบไง
1: ใช
0: ่64ทีมไปเลย
1: แล้วถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรหรือว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องการจัดการหรือว่าผลตอบรับไม่ดี
0: ครับ
1: เขาก็อ้างได้ว่าลองดูไงลองดูแค่ในรอบ100ปีครั้งเดียวครั้งต่อไปเขาอาจจะลดลงก็ได
0: ้
1: ถ้าเกิดว่ามันมีผลเชิงลบอ่ะ
0: ครับ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าอย่างครั้งนี้เอาจริงไฮเดรชันเบรกอย่างเงี้ย
0: เออ
1: เอาฮาร์ปไทม์โชว์เนี่ย
0: โดนวิจารณ์เยอะกว่าจริงนะแต่ว่าเงินเข้า
1: ได้เงินไปแล้วอ่ะ
0: เงินไปแล้วอ่ะ
1: ครั้งหน้าถ้าคุณใครเป็นเจ้าภาพคุณไม่พอใจคุณก็ไม่ต้องทำก็อ้างได้ว่าอ่ะมันไม่ดี
0: ครับ
1: แต่ว่าครั้งนี้ไม่สนครับ US ได้เงินไปแล้วครับ
0: ได้เงินไปแล้วแล้วก็ศิลปินก็ได้ตังมูลค่าการตลาดก็เยอะนะ
1: ใช่
0: ผมพี่ว่ามีโอกาสตอนแรกเฉยๆก็ว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนเพิ่งมาใช้48ทีมในครั้งนี้แล้วจะเอาเลยเหรอ
1: เป็นไปใช่มั้ย
0: ต้องทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะถามว่ามีเรื่องของการตลาดมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ใช
0: ่ก็ลุ้นกันเพราะว่าเราก็เข้ารอบเหมือนว่ารอบสุดท้ายของรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกในโซนเอเชียเนี่ยถ้าจำได้ในยุคของปีเตอร์วิทไงยุคซิโก้ที่เล่นอยู่อะ
1: ยุคนั้น10ทีม
0: ปี2002เพราะตอนนั้นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เขาไม่ได้มาคัดเลือกใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: แล้วทำให้จีนได้ไปบอลโลกครั้งแรกไงเออแล้วก็ปี2018ในยุคของซิโก้ไง
1: ใช่
0: เกียรติเซนเนเมืองอะนะครับอันนั้นก็เข้าถึงรอบ12ทีมสุดท้าย
1: ตอนนั้นมัน12ทีมแล้วเนี่ย
0: ดังนั้นถ้าว่าเราเคารพเอาก็มีโอกาสมีโอกาสเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ครั้งหน้านะอีก4ปีรอดูเลย
0: รอดู
1: ไทยจะไปบอลโลกของจริงแล้วไม่ต้องรอถึงชาติหน้า
0: ใช่เออเนาะ พี่ว่าเออก็ดีนะจะได้รู้ไอ้เราจะได้ปราบประกาศให้โลกรับทราบว่าบอลไทยก็ไปบอลโลกได
1: ้อ่ะนั่นคือเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าที่ได้แชมป์โลกไปแล้วก็คือสเปนต้องมาพูดถึงควันหลงกันหน่อย
0: เป็นยังไง
1: ก็ได้เดินทางกลับถึงกรุงมาดริดเรียบร้อยนะครับนำทัพโดยลุยส์เดลาฟูเอนเต้กุนซือคนเก่งก็นำลูกทีมไปเข้าพบกับสมเด็จพระราชาฟิลิปเป้ที่6สมเด็จพระราชินีนาถเลติเซียรวมไปถึงเปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีด้วยก
0: ็
1: ไปที่พระราชวังซาซูเอล่านั่นเองนะฮะจากนั้นนี่นักเตะกระทิงดุก็ขึ้นรถบัสเปิดประทุนแห่แชมป์ไปตามถนนใจกลางกรุงมาดริดก่อนจะมาถึงจัตุรัสซิเบเลสซึ่ง
0: จัตุรัสตรงนี้เนี่ยผู้ป่ะ
1: ใช่
0: ไอจัตุรัสดังของเขาอ่ะที่อยู่กลางกรุงมาดริดอ่ะที่เวลามาดริดได้แชมป์ก็มาฉลองตรงนี้แหละ
1: ใช่ครับตรงเนี้ยตอนได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2010ก็ฉลองตรงเนี้ยนี่ก็ที่เดิมอีกแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็มีรายงานว่าตัวเลขของคนที่มาร่วมงานนี่ประมาณเกือบ2ล้านคนทุกคนก็ใส่เสื้อทีมชาติแล้วก็มาโบกธงกันที่เมืองหลวงเฉลิมฉลองชัยชนะครั้งนี
0: ้ครับ
1: สุดเหวี่ยงเลยนะฮะ
0: ก็ฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็มีรายงานว่าทางมาร์โคคูเรย่านะครับมีชุดดอนนำโชคด้วยนะนนท์เคยเห็นนะเคยเห็นไหม
1: ยังไม่เคยเห็นเลยฮะ
0: เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่นะครับภรรยาของทางมาร์โคคูเรย่านะคูเรย่าในเกือบดอนใบแดงใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาที่เมสซี่ฟ้องไง
1: ใช่
0: จุจุจุจุเอามือป้องปากไงฮะ
1: ครับ
0: ภรรยาของคุณกุลย่าเนี่ยเอาชุดนอนชิ้นหนึ่งของตัวเธอนะซุกในกระเป๋าเดินทางของคุณกุลย่าเงียบๆนะเพื่อให้ได้รู้สึกว่าเหมือนมีเธออยู่ใกล้ก็ได้เอาคุณกุลย่าบอกเอาอุตส่าห์หนีมาเตะบอลเมียยังมาอีก
1: ม
0: ียังตามมาอีกฮะ
1: กลายเป็นของดีเลย
0: บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งเดินทางไปถึงประเทศเยอรมนีนะครับโดยเขาเล่านิทีว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนนะว่ามีชุดนอนด้วยนะเปิดกระเป๋าเดินทางออกมาชุดนอนของภรรยาเนาะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เลิกนึกถึงเธอช่วงเวลาที่อยู่ห่างกันนี
1: ่
0: หวานเจี๊ยบ
1: กลายเป็นของนำโชคเลย
0: เออตอนยูโรใช่ไหมตอนนั้นมีชุดนอนของแฟนเนาะนะครับไปด้วยยูโรได้แชมป์ใช่ไหมล่ะที่เยอรมัน
1: ม
0: าโลกครั้งนี้ก็ถือเคล็ดเหมือนกันนะเอาชุดนอนชุดเดิมเนี่ยลงไปในกระเป๋าเดินทางอีกครั้งนึง
1: ครับ
0: โอ้โหได
1: ้แชมป์อีกแล้ว
0: ได้แชมป์อีกแล้วเอ๊ะทำไมไม่เหมือนคนไทยหลายคนนะ
1: ครับ
0: เอาเวลาไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยนะครับหรือว่าไปงานอะไรเนี่ยก็บอกภรรยาว่าไปงานไม่ต้องมาหรอกใช่ไหมใช่ไหมครับ
1: นี่เขารักครอบครัว
0: เขารักครอบครัวนะอีกคนหนึ่งที่โหนี่ผมอ่านแล้วก็ซื้อเหมือนกันของฟาเบียน ลุยส์ผลงานดีมากในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้โอ้นี่คือคนเดียวนะ ที่ได้แชมป์เปี้ยนส์ลีกด้วยแล้วก็ได้แชมป์บอลโลกในปีนี้นะเพราะว่าเขาอยู่ไปเชงอ่ะ
0: ถูกต้องฟาเบรียบอกว่าคือแม่เนี่ยเป็นทุกอย่างของเธอคุณแม่ต้องเป็นซิงเกิลมัมนะ
1: ครับ
0: เลี้ยงลูก3คนเพราะว่าแยกทางกับคุณพ่อนะแล้วคุณแม่ก็ทำงานเป็นแม่บ้านทำความสะอาดนะครับให้กับสโมสรเรอัลเบติสก็อยู่ทางตอนใต้ของสเปนนะเนาะ
1: ครับ
0: ฟาเบรียบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาตอนเด็กๆอ่ะเวลาไปเตะบอลหรือว่าไปซ้อมบอลเขารู้สึกเขารู้สึกอายอ่ะเขินนะครับอาจจะโดนเพื่อนแซวโดนแล้วแต่พอเขาโตขึ้นมาเขาบอกว่าเขาภูมิใจคุณแม่อย่างมากที่สามารถเลี้ยงดูนะครับลูกๆทั้ง3คนให้อยู่ดีกินดีแล้วก็ให้มีข้าวกินอ่ะแม้ว่าแม่จะอดอะไรก็ตามนะแต่ลูกต้องไม่อดนี่โหเขาว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเนาะ
1: ครับ
0: นะครับเลี้ยงลูกจนกระทั่งเติบโตได้ดีได้ดีนะครับพอย้ายจากเบติสไปนาโปลีมีคะแนนเพิ่มขึ้นลูกชายก็ดูแลคุณแม่ครับแล้วก็ให้คุณแม่เนี่ยออกจากงานแต่คุณแม่ยังชอบทำงานแบบทำความสะอาดอ่ะเพราะตอนเลี้ยงลูกสามคนเห็นคุณแม่บอกว่าต้องไปทำงานเพิ่มเติมนะ
1: ครับ
0: ทำทุกอย่างอ่ะ
1: จริงๆนักเตะชุดนี้หลายคนก็เรียกว่ามาจากครอบครัวชนชั้นแรงงานนะไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีเงินนะ
0: ลาบินยามาเนี่ย
1: ซึ่งหลังได้แชมป์เนี่ยลุยส์เดลาเฟนเต้ยังบอกเลยว่าอยากให้นักเตะรุ่นใหม่ๆหรือว่าให้เยาวชนเนี่ยดูเป็นแบบอย่าง
0: ครับ
1: จะได้มีแรงบันดาลใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้มาจากความพร้อมอ่ะก็สู้กันมาจนถึงมีวันนี้ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ย้อนกลับไปพูดถึงมาร์กูกูระย่าอีกนิดนึง
0: ได้เลยเป็นไง
1: ก่อนเกมรอบชิงนี่เขาให้ข่าวไว้2เรื่องน่าสนใจคือเขาบอกว่าถ้าเกิดได้แชมป์โลกเน
0: ี่
1: ยวันรุ่งขึ้นจะโทรไปบอกหลุยส์เดลาฟูเอนเต้เลย
0: แล้วเดลาฟูเอนเต้ทวงคำสัญญาใช
1: ่ไหมใช่คือ2เรื่องเลยคือเขาจะโทรไปบอกว่าเขาจะเลิกเล่นทีมชาติแล้ว
0: เ
1: ขาบอกได้แชมป์โลกได้แชมป์ยูโรพอแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็จะสักหน้ารูปหลุยส์เดลาฟูเอนเต้บนร่างกายด้วย
0: เออสักไหม
1: ยังไม่เห็นเหมือนกัน
0: เดลาฟูเอนเต้เหมือนทวงนะเหมือนทวงนะ
1: แต่ผมว่าเดี๋ยวคงต้องไปสักแหละ
0: ครับ
1: เดี๋ยวถ้าสักเสร็จน่าจะมีภาพข่าวออกมาแล้วก็ไอ้เรื่องที่โทรไปบอกว่าจะเลิกเล่นทีมชาติเนี่ยผมว่าอันเนี้ยอาจจะโทรจริงก็ได
0: ้ครับ
1: แต่ลุยส์เดลาฟูเอนเต้ก็อาจจะบอกว่าไม่ให้ก็ได
0: ้
1: ผมว่ายังไม่เลิกหรอกอายุยังน้อยอยู่เลยอาจจะตอนนั้นพูดแบบว่าพูดเหมือนแบบว่าเป็นเคสอะไรอย่างเงี้ยไปหน่อยแต่จริงๆยังไม่ควรเลิกหรอกเพราะว่าอายุแค่27เองแล้วก็กำลังจะย้ายไปเรอัลมาดริดด้วย
0: ครับโอ้ชุดนี้นี่เพราะว่าพี่ว่าอยู่นานๆนะ
1: อยู่ครองเป็น
0: เรียกว่าเป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์ยูโรในอีกนานแล้วที่จะครองความยิ่งใหญ่นะเบอร์หนึ่งของโลกอย่างสเปนเพราะว่านักเตะดาวรุ่งหลายๆคนก็ขึ้นมาด้วย
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วมีบาร์ซ่าเป็นแก่นะเนาะปี2010เขาบอกว่าบาร์ซ่ามี8คนนะที่ได้แชมป์โลกนะครับมีบาเดสปูโยปิเก้บุสเกตชาวีอินเนสตาเดวิดบีย่าและเปโดรและบอลโลกครั้งนี้ครับที่สเปนได้แชมป์โลกสมัยที่2ก็มีนักเตะจากสโมสรดังของแคว้นคาตาลุญญานี่8คนเช่นกัน
1: ใช
0: ่มีจวนกาเซียประตูเนาะกูบาซี่อิดิกาเซียกาบี้เปโตรีโอโมลาเบญญาเมาและเฟรานตอเรสโอ้โห
1: เหมือนเป็นทีมบาร์เซโลน่าได้แชมป์อะ
0: ไม่มีมาดริดด้วย
1: เออ
0: มาดริดไม่มีเลย
1: มาดริดเพิ่งมาโกงไงมาซื้อตัวมาร์กูกูเรย่าไปตอนหลัง
0: นักเตะเชลซีอยู
1: ่แล้วก็อ้างเลยว่าเป็นนักเตะมาดริดในโซเชียลลงหมดเลยว่าเป็นนักเตะมาดริดในเพจ
0: เขายังไม่ลงสนามยังไม่ได้เปิดตัวเลย
1: ถือว่าซื้อแล้ว
0: อ้าว
1: เคลมเลยว่ามีแล้วนะ1คน
0: ครับ
1: ตอนประกาศรายชื่อบอกเป็นครั้งแรกที่ไม่มีนักเตะเรอัลมาดริดลุยบอลโลกพอเล่นไปเล่นไปบอกอ้าวมีแล้วครับ
0: ครับ
1: ซื้อแล้วครับมาคูกูระย่านั่นเองครับ
0: โอ้โห
1: ทีนี้ต้องพูดถึงรางวัลใหญ่ของปีนี้หน่อยฮะพี่เจ๋ง
0: บัตรลงดอใช่ไหม
1: บัตรลงดอ
0: กรา
1: ลานี้พี่เจ๋งว่าใครได้ฮะ
0: ของเพียโรดี้อ่ะมีสิทธิ์เลย
1: แต่ผมไปดูโพมาเมื่อวานนี้ในเว็บต่างประเทศอ่ะยามาเต็ง1นะ
0: เอาเหรอ
1: 50กว่าเปอร์เซ็นต์นะเต็ง2เป็นแฮร์รี่เคนด้วยนะ
0: เอาเหรอ
1: ไม่ใช่โรดี้ไม่ใช่เมสซี่นะ
0: แต่โรดี้เขาเพิ่งหายเจ็บกลับมาผลงานสโมสรก็ไม่ได้ปังอะไรมากมายไง
1: คือเกณฑ์การพิจารณาเขาบอกแล้วว่าต้องดูทั้งสโมส
0: ร
1: และทีมชาติด้วย
0: ไม
1: ่ใช่การันตีว่าเฮ้ยคุณพาทีมชาติได้แชมป์แล้วคุณจะได้รางวัลนี้นะ
0: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ายาเมาก็ได้นะเพราะว่าโรดี้ก็ได้ไปแล้วด้วย
0: ใช
1: ่ผมว่ายาเมามีสิทธิ์นะแล้วถ้าได้นี่สิบเก้านะ
0: ยาเมาบาซ่าก็ได้แชมป์ลาลิก้าสเปนแต่ว่าแชมเปี้ยนลีกไม่ได้แต่บอลโลกก็บอลโลกยิงประตูเดียว

0: แต่โดยรวมก็ถือว่า
1: อืม
0: ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นนักเตะที่ดีอ่ะ
1: ครับ
0: เออคืออันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับคนโหวตสมมุติพี่เจ๋งได้สิทธิ์โหวตอ่ะพี่เจ๋งเป็นกัปตันทีมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยพี่เจ๋งจะโหวตใครอ่ะผมว่าคนโหวตยาเมานะ
1: มีสิทธิ์นะแต่ยามาก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมไปเนี่ยไอ้เขาได้รางวัลไอ้ก่อนหน้านี้นักเตะดาวรุ่งใช่ไหม
0: ใช่
1: ยอดเยี่ยมของโลกอ่ะตอนนั้นอ่ะ
0: ใช่แต่ว่ารอบนี้ถ้าจะไปโหวตโรดรี่อีกอ่ะจะมีคนโหวตเยอะไหมหรือว่าจะเลือกยาเมาแต่ถ้าเกิดเมื่อวานนี้เจติน่าเป็นแชมป์เนี่ยไม่ต้องลังเลเลย
1: ครับ
0: ติ๊กเมสซี่กันหมดแน่นอนแต่พอเมสซี่ไม่ได้เนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วนะบัลลองดอร์ครั้งนี้เนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะเป็นยามาจริงๆนะจริงๆก่อนหน้าที่จะมีบอลโลกเนี่ยคนเชียร์คุยชาคาวาลัสเคเลียเยอะนะเพราะว่าพาเปเชได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก
1: ครับ
0: และอุสมันเดเมเล่ก็ได้ไปแล้วด้วยแล้วปีนี้ก็ยังเก่งอยู่แต่ว่าคุยชาก็โหดขึ้นมาเหมือนกันแต่มีอีกประเด็นนึงคนจะไปมองว่าใครที่ประสบความสำเร็จเยอะสุดในฤดูกาลนี้เขาก็มองกันว่าเป็นฟาเบนรูอิส
1: ครับ
0: อยู่กับสเปนได้แชมป์โลก
1: อ
0: ยู่กับเปเชก็ได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกแต่ผมว่าชื่อของฟาเบนรูอิสไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: ผมว่าถ้าคนที่เป็นตัวแทนไปโหวตไม่ว่าจะเป็นโค้ชเป็นกัปตันหรือว่านักข่าวอะโอกาสที่จะโหวตฟาเบนรูอิสเนี่ยผมว่าน้อยนะแต่ผมว่ายาเมาอ่ะคนชอบเยอะนะ
1: มีสิทธิ์
0: โอ้โหแล้วเขาจะกวาดหมดเลยแหละครับอายุ19
1: โอ้โหเนาะ
0: ทั้งยูโรทั้งบอลโลกทั้งบัลลงด
1: อ
0: โอ้อนาคตนี่จะเอาถึงขนาดไหนครับเนี่ย
1: ครับคือถ้าว่าไม่เถไหลไม่ยังมีวินัยอยู่เนาะมีสิทธิ์ที่จะได้นะได้รางวัลอีกหลายรางวัลเลยอะนั่นเป็นยาเมาอะ
0: และเส้นทางอนาคตอีกเป็น10ปีนี่จะไปไกลกว่าเมสซี่ไหมเนี่ย
1: ผ
0: มไม่แน่นะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเปิดตัวนี่ยิ่งกว่าเมสซี่แล้วนะ
1: นะครับอ่ะก็ติดตามกันนะครับคุณโชคศักดิ์ครับทำไม SBS 4689899นะครับเรียกค่าว่าเซียนนะครับเป็นเทปครับเป็นเทปก่อนนะนะครับเดี๋ยวเดือนหน้านะครับเดี๋ยวว่ากันเนาะนะครับแล้วขอความคืบหน้าคดีดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งนะครับผมจะเป็นคนสรุปว่าคมหรือไฮใช้คนแรกครับจากคุณพระเจงครับยังไงนนท์ไฮคือ
0: คุณไฮขอบสนามตอนนี
1: ้เอาเหรออ
0: ยู่ขอบสนาม
1: ครับ
0: ผมว่าให้คุณผู้ฟังอ่ะกลุ่มเพื่อนเจ๋งอ
1: ่
0: ะลองถามพี่คมว่า
1: ครับ
0: อ้าวพี่คมเป็นคนคิดคนแรกใช่ไหมครับ
1: แ
0: ล้วมันมาจากอะไรครับถ้าเขาตอบได้เนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนคิด
1: ครับ
0: แต่ผมว่าคุณไฮใช้ก่อนนะ
1: เหรอ
0: ผมยังเอียงไปทางคุณไฮแต่คุณคมพี่คมบอกว่าพี่คมคิดก่อนใช่ไหม
1: เนาะ
0: แต่ถ้าผมเจอตัวเนี่ยผมจะต้องถามว่าเฮ้ยมันมาจากอะไรที่มามันมาได้ไง
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณเป็นคนคิดคนแรกจริงเนี่ยคุณต้องตอบได้ว่าเฮ้ยคุณไปฟังที่ไหนมา
1: เหมือนใน99ของเราก็ชอบพูดคำว่าอุ้ย
0: เนี่ยมันต้องมีที่มาคนแรกเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: คนแรกคิดเนี่ยมายังไงแต่ผมยังไม่เจอไง
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอคุณไฮแล้วด้วย
1: ไม่ค่อยได้เจอนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: มีบอกว่าฟาเบนรูอิสก็ได้ทั้งบอลโลกทั้ง UCL น่าจะได้บัลลงดอร์มากกว
1: ่าแต่ว่าจริงๆนะขนาดลามินยามาลยังบอกนะครับว่านักเตะที่ในความคิดเขาว่าเก่งที่สุดในโลกตอนนี้นะเขาพูดเลยนะครับว่าคือฟาเบนรูอิสนะเป็นพวกอะไรอันเดเรดอ่ะเป็นพวกนักเตะปิดทองหลังผ้าไม่ค่อยมีใครพูดถึงอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แ
0: ต่จริงก็เล่นดีนะ
1: เล่นดีโอดีจริงเลยเล่นแบบเนียนกริบแล้วดูเด็กคู่กับไอ้โรดี้อ่ะโอ้โหใครจะแย่งบอลจากเท้าได้ฮะ
0: คือเรียกว่าไม่มีความผิดพลาดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ตรงกลางอ่ะแล้วอยู่กับเปเชไม่ใช่แค่แชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้ปีเดียวปีที่แล้วก็ได้นะ
1: ถูก
0: แล้วตอนเล่นยูโรเนี่ยฟาเบนรูอิสก็อยู่ในชุดแชมป์ยูโรด้วยนะแต่อย่างที่บอกคนไม่พูดถึงจริงนะ
1: ครับ
0: คือจนตัวไม่ดังอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือภาพลักษณ์แบบชื่อเสียงไม่คนไม่ค่อยรู้จักอ่ะแต่จริง
1: ๆแกก็เป็นนักเตะแบบไอ้โลโปรไฟล์ด้วยเน
0: า
1: ะหมายถึงว่าไม่ค่อยทำตัวเฉิดสายเฉิดไอ้โดดเด่นอ่ะ
0: ครับ
1: เด็กเจลาจะคว้าบัลลังดอร์ครับพี่อ๋อเห็นมีภาพอยู่นี่ใช่ไหมที่ตัดต่อว่ากลับถึงเจลาแล้วสนามไอ้สายรถไฟที่เจลาใช่ไหมฮะ
0: เอาอีกได้เหรอฮะ
1: ครับแล้วก็มีขึ้นป้ายเลยนะครับก็แสดงคนจะดีนะครับขึ้นป้ายตรงถนนเนี่ยตรงกลางสี่แยกเลย
0: ครับ
1: ก็ขอแสดงความยินดีกับ ลามินยามาลเด็กยะลาครับผม
0: อ
1: ันนั้นจะเป็น AI มั้งฮะครับไม่ใช่เขาเป็นคนสเปน
0: เขาเป็นคนสเปน
1: เอ๊ะไม่ใช่เด็กยะลาว่าเราใครเป็นคนเขียนเป็นคนคิดเอ๊ะเป็นคน
0: เป็นตู่เป็นตะนะ
1: เป็นตู่เป็นตะมาเนาะจุดสารตั้งต้นคือไข่ที่บอกว่าลามินยามาลเป็นคนยะลาฮะจะตีตายเลย
0: ชื่อไปทางนั้นพูดถึงฝั่งผู้แพ้หน่อยแล้วกันอาร์เจนตินา
1: เห็นว่าเดินทางกลับแบบเงา
0: ๆเดินทางกลับแบบเงา
1: ๆเลเวอร์สโตนี่นำทีมไปเมสซี่ไม่ได้ไปเมสซี่เขาอยู่อเมริกาอยู่แล้วไง
0: ก็เดินทางกลับถึงกรุงบูเอนอสไอเรสเรียบร้อยก็ถือว่ามีคนมาต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับแฟนบอลจำนวนมากก็ยังฝ่าลมหนาวฝ่าสายฝนออกมารวมตัวกันที
1: ่
0: แคมป์ฝึกซ้อมของทีมชาตินะแล้วก็มีมาร้องเพลงชูธงชาติจุดพลุดอกไม้ไฟเพื่อขอบคุณความทุ่มเทของเหล่านักเตะนะครับส่วนการเดินขอบคุณก็มีการปูพรมแดงด้วยนะแล้วก็มีวงดนตรีทหารบรรเลงเพลงนะครับมีคลาดิโอตาเปียประธานสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาน
1: ายกสมาคม
0: มาต้อนรับด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกไปไม่มีเมสซี่นะเมสซี่เขาแยกจากนิวยอร์กไปไมอามี่เลยไปกับบอดี้การ์ดของเขาคือโรดริโกเดปอลส่วนบางคนก็เลือกที่จะไปพักผ่อนกับครอบครัวไปรายงานตัวกับต้นสังกัดอะไรแบบนี
1: ้
0: นะครับจริงๆแผนต้อนรับเนี่ยถ้าได้แชมป์โลกจะใหญ่กว่านี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดิมทีเนี่ยประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเล่มีแนวคิดจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการด้วยหากได้แชมป์แต่พอไม่ได้แชมป์เนี่ยตัวนักเตะเองก็แบบไม่ค่อยอยากฉลองแล้วอยากจะแบบอยู่แบบเงียบ
1: ๆ
0: รัฐบาลและสมาคมก็จัดพิธีการต้อนรับแบบเรียบง่ายแทน
1: ครับ
0: แทนที่จะจัดพาเลทฉลองไปทั่วเมืองอะไรแบบนี้ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้นะ
0: ถือว่าเศร้า
1: ข่าว
0: เงาเงา
1: ก็เหงาอะเดินทางกลับง่อยๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
0: ได้ครับ
1: ช่วงหน้าไปคุยหน่อยเรื่องของเมสซี่นะครับล่าสุดก็หลังจากที่แพ้ไปอย่างเจ็บปวดนะเนาะก็ออกมาขอบคุณแฟนๆนะนะครับแล้วก็บอลโลกครั้งหน้าจะยังมีเขาหรือเปล่าไปว่ากันในประเด็นหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจก้องกีรตินนท์รัศมี
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเด

0: เล่น
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
2: กลับมาครับในเบรก2นะครับของบอลโลกอัปเดตนะครับช่วงนี้ก็ยังเกาะกระแสอยู่นะ
3: ครับ
2: ของฟุตบอลโลกนะครับ
3: ใช่แล้ว
2: เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราก็จะเปลี่ยนโหมดแล้วนะนนท์คุณผู้ฟังผู้ชมฮะเราจะมีการเปลี่ยนมาเป็นเอชเกมบ้าง
3: ใช่ครับ
2: ทัพนักกีฬาไทยพี่เข้าไปดูเนี่ยทัพไทยที่จะเหินฟ้าไปเอชเกมชุดแรกจะเป็นทีมฟุตบอลนะ
3: นะ
2: 12กันยายน
3: นักฟุตบอลไปก่อนเลย
2: 12กันยายนเขาบอกจะไปแล้วเพราะพิธีเปิดเท่าไหร่19ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ครับผม
3: บอลอาจจะเตะก่อน
2: ครับ
3: ก็จะเดินทางก่อนเดี๋ยวรายการของเราเดี๋ยวจะปรับรูปแบบต้อนรับเอเชียนเกมเลย
2: ถูกต้อง

0: นับถอยหลังกันเลย
1: แต่ว่าตอนนี้บอลโลกก่อนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับล่าสุดเนี่ยเมสซี่แล้วกันนะฮะเมสซี่ก็โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับหลังจากที่พลาดโอกาสกีฬาได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่2นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะปิดฉากการลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกหรือไม่ครับผม
0: ครับคือผมว่าฟุตบอลโลกครั้งหน้าเนี่ยมันอาจจะยังนานไปอีก4ปีอ
1: ่ะมีเวลาให้เนาะ
0: ยังมีเวลาให้คิดแล้วก็เป็นไปได้ผมว่า 50-50 ที่ครั้งหน้าอาจจะไม่มีเมสซี
1: ่ครับ
0: แต่ผมว่ายังไงเขาก็ต้องเล่นกับต้นสังกัดอยู
1: ่
0: อินเตอร์ไมอามี่อ่ะผมว่าชิงแชมป์อเมริกาใต้เนี่ย
1: อ
0: ีก2ปีเนี่ย
1: โคปาอเมริกา
0: อาจจะเล่นนะคือเขาอาจจะยังไม่ยืนยันหรอกเพราะว่ามันอีกนานแล้วอายุเยอะด้วยไม่รู้ว่าสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าดูกันปีต่อปีอ่ะถ้ามันใกล้ๆจะถึงทัวร์นาเมนต์แล้วเฮ้ยร่างกายยังไหวไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเผลอๆเอาอีกนะ
1: 43ยังเล่นได้อายุเยอะสุดตอนนั้นโรเจอร์มิลล่าไหมไอ้ที่นักเตะเอาฟิลด์ได้ไม่ใช่นักเตะที่เป็นประตูนะ
0: ครับคือเขาพร้อมที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลทั่วโลกอยู่แล้วอะ
1: ครับ
0: ผมว่าเขาต้องประเมินร่างกายตัวเองก่อนว่าไหวหรือเปล่าแต่ที่ยังไม่พูดเนี่ยเพราะว่าคือถ้าพูดไปแล้วคืนคำมันไม่ดีไงขอดูไปก่อนดีกว่าผมว่าทั้งโรนัลโด้ด้วยเหมือนกันยูโรรอบหน้าเนี่ยอาจจะมีโรนัลโด้ก็ได้นะคือถ้ายังเล่นกับสโมสรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็ยังเก่งอยู่อะก็ยังยิงประตูได้เยอะอยู่แล้วไปดูทีมชาติรุ่นน้องก็ยังไม่มีใครเก่งกว่าเรานี่หว่าโค้ชยังต้องการอยู่อะไรแบบนี
1: ้ครับ
0: ผมว่าไม่แน่นะอีก2ปีแป๊บเดียวนะเล่นกับสโมสรแป๊บๆเนี่ยถึงทัวร์นาเมนต์แล้วนะรอลุ้นรอลุ้นเจ้าตัวยังไม่พูดแบบนี้ก็ยังไม่ปิดประตู
1: ครับ
0: ว่ายง่ายเถอะ
1: นะฮะแล้วก็เมสซี่ก็ยังไม่ได้บอกนะว่าจะไปต่อหรือเปล่าเขียนแค่ว่าขอบคุณจากใจจริงสำหรับทุกคำทักทายและข้อความเราได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนาะทางประเทศและยืนหยัดร่วมกันแบ่งปันความภาคภูมิใจอย่างยิ่งใหญ่ของการเป็นชาวอาร์เจนตินาและขอแสดงความยินดีกับสเปนที่คว้าแชมป์โลกในครั้งนี้ด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: พูดถึงอาร์เจนตินาครับพี่เจ๋งผมมีควันหลงกรณีที่เลนโดปาเรเดสฟิลขาดที่ไปสาวกาบี
1: ้
0: หลังจบเกม
1: ครับ
0: มันมีการออกมาพูดแล้วว่าสาเหตุอะไรเขาถึงฟิลขาดครับเขาบอกว่าเขาได้ยินกาบี้เนี่ยไปลบหลู
1: ่
0: เมสซี่ครับ
1: ครับ
0: เขาบอกหลังจบเกมเนี่ยกาบี้เนี่ยเขาก็วิ่งเข้าไปฉลองแชมป์กับเพื่อนร่วมทีมชาติสเปนนั่นแหละแต่เขาพูดว่าวันนี้เนี่ยแม่ไม่มีทั้งผู้ตัดสินหรือว่า VAR ช่วยเมสซี่แล้วตอนวิ่งเข้าไปดีใจบาเรเดสได้ยินครับหันควับเลย
1: ครับ
0: พร้อมบวกเลยเขาบอกว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติเมสซี่ที่เคารพของเขาเขาเลยขึ้นครับ
1: ปี๊ดอ่ะ
0: ปี๊ดเลย
1: ปี๊ดเลยนะ
0: สลิงขาด
1: สลิงแตกเลยส่วนในหน้าที่ไอ้โรดี้เข้าไปคุยกับไอ้โมลิน่าไปต่อยนั่นไปต่อยเจ้าโรดี้คือจบเกมเห็นภาพไหมมีภาพจากมุมสู่ภาพที่ไม่ได้ถ่ายทอดสดอ่ะที่โรดี้วิ่งไปหาเพื่อนร่วมทีมใช่ไหมล่ะปรากฏว่าไปวิ่งตัดมันคือแบบไม่ได้วิ่งตัดหน้าหรอกวิ่งผ่านหน้าของเจ้าโมลิน่าแบ็คขวา
0: ครับ
1: มันโดนหน้ามันก็เซ็งๆอยู่แล้วก็วิ่งตัดหน้าไปแต่โรดี้เจตนาคือจะวิ่งไปหาเพื่อน
0: ครับ
1: ปรากฏว่าโมลิน่าบอกไปไหนรีบไปไหนมาด้วยกันก่อน ก็มือชกไปที่หน้าอกของโรดี
0: ้คนมันเดือดอะ
1: โรดี้ก็เลยเบรกเลยเฮ้ยชกว่าทำไมอ่ะนั่นแหละก็เป็นจุดที่ว่าทำไมปาเลเดสอะไรก็มีปัญหากันตรงนั้นแหละนั่นแหละนะครับจุดเริ่มอยู่ตรงนี้ฮะ
0: คือเหมือนว่าพอได้ยินแบบการเย้ยการแบบดีใจใส่หน้าเราซึ่งเราเป็นคนแพ้อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่า
1: ครับ
0: อารมณ์มันยังพุ่งอยู่อะตอนนั้น
1: อ
0: ะมันผิดหวังอะนะ
1: ใช
0: ่ก็เลยเอาซะหน่อย
1: สักหน่อยอันนี้เป็นหลังเกมนิดนึงอะนะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่มีประเด็นดราม่ากันเยอะด้วยนะปาเตเรสอะพี่ว่านะปาเตเรสเนี่ยตอนบอลโลกจำได้ไหมปี2022ที่เจอเนเธอร์แลนด
0: ์อ่า
1: ที่เตะบอลอัดใส่สมรรถสำรองของเนเธอร์แลนด์ไงเออแล้วผู้เล่นของเนเธอร์แลนด์ก็จะไปเอาเรื่องอ่ะ
0: ครับ
1: มีคนหนึ่งที่กระแทกใส่ปาเดเดสล้มเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ฟันได้ไง
0: อ๋อเอ๊ะนี่คนหัวร้อนนี่นะ
1: ปาเดเดสก็ใช้ได้อยู่นะ
0: คนจริงคนจริง
1: คนจริง
0: ก็อาจจะโดนแบน 3-5 นัดนะ
1: เขาบอกอะ
0: ถ้าตามกฎ
1: ใบแดงคือได้ใบแดงในโดอยู่แล้วแหละ
0: แล้วก็อาจจะต้องมีปรับเงินด้วยจริงๆแล้วก็มีหลายคนนะในทีมอาร์เจนตินาที่อาจจะโดนด้วยในกรณีนี้
1: ใช
0: ่คนก็เลยถามว่าเอ๊อาจจะมีติดพันบนไว้ก่อนอีกไหมปาเลเดสจะเป็นแบบบาโลกันไห
1: ม
0: อันนี้คงไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่ได้ดังพอไม่ได้ใหญ่พออ
1: ื
0: มคงจะเคลียร์ไม่ได้หรอก
1: ใช่
0: ก็ไม่เป็นไรผมว่าเขาก็ยอมได้โดนแบนไป 2-3 เกม
1: ครับผมหลังจากนี้ไปก็ต้องดูนะครับว่าทีมชาติแต่ละทีมจะมีการปรับยังไงบ้างโค้ชหลายคนก็ออกเนาะเยอรมันก็ไม่น่าพลาดเนาะ
0: ไอ้สคาโลนี่เนี่ยก็เปิดเผยว่าจะออกเหมือนกัน
1: จะไปเหมือนกันใช่ไหม
0: สัญญาจะหมดธันวา
1: ผมว่าเจ้าตัวก็คุมทีมชาติมานานแล้วแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงมาคุมระดับสโมสรบ้างแล้วคนคุมสโมสรมันมีงานทำเยอะกว่าไง
0: ครับ
1: ไม่เหมือนทีมชาติอะเนาะ
0: แต่มันต้องคิดดีๆไงคือต้องดูทีมงานที่เหลือก่อนว่าเฮ้ย
1: ครับ
0: ใครจะมาใหม่แล้วการพัฒนาทีมมันจะต่อเนื่องไหมไม่งั้นเดี๋ยวหยุดชะงักไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: จากทรงที่กำลังมาดีๆอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาถ้าเกิดชาติต้องการน่ะถ้าชาติต้องการผมว่าอาจจะอยู่ต่ออ
1: ยู่ต่อนะ
0: แต่ว่าถ้ามีคนที่เหมาะสม อะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเอ้ยโอ้โหเขาก็เครียดพอแล้วนะพักดีกว่า
1: อ
0: ะไรแบบนี้เป็นไปได
1: ้ครับ
0: เจ้าตัวยังไม่ยืนยัน
1: ถามมาว่าทางต่อได้เวลาโทษโดนปรับเงินใครเป็นคนจ่ายครับนักเตะหรือสมาคม
0: สมาคมสิ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นสมาคมเป็นคนจ่าย
0: ถ้าทีมชาติอ่ะนะ
1: แต่ก็เดี๋ยวทีมแล้วก็เขาเดี๋ยวสมาคมก็ไปคุยกับนักเตะเองเพราะว่าเวลาเงินเข้ามายังเงินรางวัลที่ได้จากรองแชมป์ชมบุรีเจตนาได้รองแชมป์ใช่ไหมล่ะไอ้เงินรางวัลก็เข้าสมาคมนะและสมาคมก็มาแบ่งสรรปันส่วนกับผู้เล่นในแต่ทีมเอง
0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละก็เป็นที่มาว่าทำไมสมาคมจะเป็นคนดูแลเรื่องนี้อ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ทีมชาติเยอรมันก็ครอบไม่น่าพลาดเนาะอีกคนที่มีข่าวอิตาลีไงเป๊ปยังไงเป๊ปสรุปแล้วยังไงฮะ
0: โอ้โหเห็นบอกว่าเอาปาโลมาดินี่ผ
1: ู
0: ้บริหารคนใหม่ของทีมชาติไปเจรจาด้วยตัวเองเลย
1: ครับ
0: แต่เป๊ปก่อนหน้านี้ก็บอกแล้วว่าขอพักก่อน
1: เราอยากพักอยู่ใช่ไหม
0: เนื้อยังไม่ได้คิดถึงฟุตบอลเลยเขาอยากจะใช้ชีวิตกับครอบครัวคุณพ่อก็อายุมากแล้วอ่ะจะร้อยแล้วว่าคุณพ่อเป๊ปอ่ะ95อยากจะพักอยู่กับครอบครัวก่อนผมว่าไม่รับหรอก
1: เนาะ
0: แล้วงานหนักดูแล้วถ้าคุมอิตาลีเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้โหถ้าว่าคนต่างชาติด้วยนะ
0: ครับ
1: ถ้าไปแล้วคุมไม่ดีโอ้โหแล้วผลงานยังไงเป๊ปเสียนะ
0: ต้องให้เวลานะ
1: เป๊ปเขาเป็นคนสไตล์แบบตรงก็ต้องให้เวลาเขาด้วยแล้วก็ต้องมีเรื่องของบัดเจ็ตด้วย
0: ใช่
1: งบอะไรให้ด้วยนะ
0: แล้วงานยากเกินไปดูอย่างอันเช่เนี่ยที่บราซิลตามจีบตั้งนานสุดท้ายได้ไปเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้หวังผลได้แบบปุ๊บปั๊บทันทีนะครั้งนี้บางคนก็ยังมองว่ายังไม่ดีพอเหมือนกันนะอาจจะต้องไปรอถึงครั้งหน้าต้องค่อยๆพัฒนาทีมขึ้นมามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอากุนซือเก่งๆไปแล้วจะได้ผลที่ดีทันทีนะ
1: ถูกต้องให้เวลาด้วยนะ
0: โอ้แล้วยิ่งอิตาลีตอนนี้ทรัพยากรน้อยด้วยอ่ะ
1: โอ้โห
0: โหเป๊ปบอกโอ้เครียดกว่าเดิมอีกทีเนี้ย
1: เนาะ
0: อยู่สโมสรยังซื้อตัวเก่งๆเข้ามาได้แป๊บเดียวยังสร้างทีมได้ง่ายกว่า
1: โอ้สเปนยังขึ้นมานะพวกเอบาซ่านะเลมยามาเฟลาน
0: ใช่อ
1: ะไรเฟลานตอร์เดกาบี้อะไรพวกนี้เนาะ
0: ครับ
1: โอ้โหกูบาซี่อะไรเงี้ย
0: คือต้องชมสเปนจริงนะ
1: ครับ
0: ทรัพยากรนักเตะเ
1: ขา
0: ดีมากนะ
1: ดีจริง
0: สไ
1: ตล์การดูหนังเขาเนาะโดยเฉพาะแคมป์ลามาเซียไง
0: ใช่
1: บาซ่าเนาะ
0: แต่พูดถึงเป๊ปนี่ล่าสุดสโมสรแมนซิตี้นี่ก็หัวการค้ามากเลยนะ
1: ครับ
0: เอาของใช้ของเป๊ปนี่ออกมาประมูลนะ
1: อ๋อที่เป๊ปเห็นว่าจะได้เงินหลายแสนอยู่ไหนใช่ไหม
0: ก็มีหลากหลายอย่างที่จะเอามาประมูลนะครับรูปฟุตบอลพิเศษที่ฉลองให้กับเออร์ลิงฮาลันด์ในฐานะผู้ที่ทำประตูในพรีเมียร์ลีก100ประตูเร็วที่สุดก็จะเอามาประมูลนะครับแล้วก็ของที่เกี่ยวกับเป๊ปเนี่ยก็จะมีนกหวีดที่ใช้ในการฝึกซ้อมโอ้โหจะประมูลเป็นเงินไทยนี่12,000
1: เหรอ
0: ชุดถ้วยกาแฟก็ประมูลครับผมที่เป๊ปใช
1: ้แล้วเอาอีกเหรออ
0: ืมชุดเครื่องหอมก็มี
1: ครับ
0: กระดาษโน้ตก็มี
1: โอ้
0: โหนี่เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะฮะโอ้โหหัวการค้าจริง
1: เนาะ
0: แมนซิตี้

0: ไม่ได้ค่าตั๋วนะนน
1: โอ้โหแค่
0: เขาต้องได้ค่าไอ้เขาต้องการได้แอร์ไทม์ก็ดีใจแล้ว
1: คนเห็นทั้งโลก
0: ใช่ยี่สิบเจ็ดนาที24วินาทีเนี่ยฮะ
1: คือมีเงินซื้อไม่ได้ดีกว่า
0: อืม
1: ใช่ไหมแล้วโชว์ดีนะหลายคนชอบนะโ
0: อ
1: ้สวยงามเลยนะ
0: ถูก
1: เป็นเรื่องเป็นราวดีเลยแหละคนที่ชอบดูผมว่าคนอเมริกันน่ะชอบเพราะว่าเขาดูอยู่แล้วไง
0: ไม่ได้ตังค์นะเขาบอกห้าตามโชว
1: ์ครับ
0: ครับ
1: ก็ดีทุกโชว์เลยอ่ะ
0: เออดีอ่ะดีทุกอย่างเลยเนาะ
1: สวยงาม
0: ครับ
1: แบบเรียกว่ามืออาชีพเลยอ่ะแต่คนอเมริกันเขาก็ดูอยู่แล้ว half time show ของพวกอเมริกันเกมไงเขาก็ชินแต่คนส่วนใหญ่ที่เขาดูบอลแล้วเป็นคนประเทศอื่นๆจะไม่ชินแล้วก็จะบ่นว่ามันนานเกินไป
0: ครับ
1: คนเขาลืมหมดแล้วว่าครึ่งแรกมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไงกลับมาดูครึ่งหลังแล้วเกมมันต่อไม่ติดแล้วไง
0: ส่วนคนนี้ครับผมพักรักษาใจนะครับวินิสจูเนียร์ฮะนน
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยไปสัญญกรรมนะครับปรับโครงสร้างนะไม่ได้ก็ได้ปรับอะไรปรับโครงบริเวณใบบริเวณคางของตัวเองฮะคลินิกชื่อดังครับผม
1: ทำคางเหรอ
0: ทำคาง
1: ไหมเหลาคางเหรอ
0: ใช่
1: โอ้โหวินิซิอุส
0: ในระหว่างที่ไปพักผ่อนยุโรปนะครับกับเวอร์จิเนียแฟนสาวนะหลังจากที่อกหักนะฮะพักบ้านนี้เนาะนะครับทีมชาติบราซิลตกรอบนะครับก็ไปเสริมคางเอ๊ะแล้วเขาบอกให้เหลียวขึ้นนะ
1: เสริมหล่อ
0: เสริมหล่อให้หน้าตามันนั้นให้
1: คางยาวคางแหลม
0: ให้แหลมขึ้นนะหรือว่าไงแหลมขึ้นไหม
1: ก็แหลมขึ้นนะ
0: ครับ
1: ไม่แห่ว่างจริง
0: ๆว่างเนาะ อยากหล่อไงไปสายหล่อซะแล้ว
1: แต่ว่าพี่โรนัลดินโญ่ก็เคยจัดฟันเหมือนกันนะแซวพี่เขาเหยินไงเขาก็อยากหล่อเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ก็เป็นไปได้ว่างๆเสริมโง่เฮงหรือเปล่าเฮ้ยไปดูดวงมาหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ต้องปรับตรงนี้นิดตรงนั้นหน่
0: อ
1: ยเผื่อจะได้เป็นแชมป์โลกอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็อดยิงบราซิลนี่หายไปนานเลยนะ
0: บราซิลก็เอ้ยบราซิลเนี่ยล่าสุด
1: 2002
0: แชมป์โลกสมัยที่5ใช่ไหมหายไป20โอ้20-30ปีแล้วนะหายไป24ปีอ่ะระดับบราซิล
1: มหาอำนาจที่สมัยก่อนพูดถึงบอลโลกต้องพูดถึงบราซิลเนี่ยแป๊บนี่สเปนยึดโลกแล้วนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ช่วงปี2008ที่เขาได้แชมป์ยูโรมาสเปนนี่ตอนนี้นี่เหมือนบราซิลตอนนั้นเลยนะ
0: ครับ
1: คนละยุคแล้วนะ
0: จริงๆมันต้องเป็นยุคช่วงเนาะเพราะว่าบราซิลตอนนั้นขึ้นปี94ใช่ไหมนะปี94พวกโรนัลโดเนี่ยก็เริ่มขึ้นมาแล้วรีบันโดอะไรพวกนี้เริ่มขึ้นมาแล้วก็ยุค90เป็นยุคทองพวกเขาเลย
1: ครับ
0: ประมาณ10ปีอ่ะอายุของช่วงโกลเด้นเจเนเรชั่นนะเนาะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นก็จะตกลงไปไงก็เหมือนเบลเยียมเบลเยียมก็ยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นของเขาก็ประมาณสัก2010กว่า
1: ๆครับ
0: ยาวมาจะถึง20ประมาณนี้แหละก็10ปีต้องดูสเปนจะยืนหยัดได้มากน้อยแค่ไหน
1: คือสเปนยุคนี้เนี่ยต้องชมว่าบุคลากรในวงการฟุตบอลเขาเยอะมาก
0: ครับ
1: ตอนเล่นที่ว่าเก่งๆเลิกเล่นไปเป็นโค้ชก็เก่งหลายคนแต่อย่างบราซิลอย่างอังกฤษเนี่ยนักเตะที่เคยเล่นเก่งๆเนี่ยมาเป็นโค้ชเนี่ยมักผลงานไม่ค่อยดีนะ
0: ครับ
1: มันก็ต่อยอดไปถึงทีมชาติด้วยทำให้ผลงานไม่ค่อยดีอย่างบราซิลเนี่ยยุคใหม่เนี่ยใครเป็นโค้ชเก่งๆบ้างผมเห็นที่เป็นข่าวก็มีหลุยส์ฟิลิปเป้คนหนึ่งที่เคยเป็นแบ็คซ้ายของเชลซีที่คุมทีมได้แชมป์เยอะๆอะไรเงี้ยในบราซิล
0: อ
1: ะแต่กับคนอื่นน่ะอะอย่างรุ่นปี2002เงี้ยโรนัลโดโรนัลดินโญ่คาฟูอะไรพวกนี้ไม่เห็นมาเป็นโค้ชบ้างเลย
0: สบายแล้วมีตังค์แล้วไง ไม่อยากเครียด
1: โอ้
0: เดี๋ยวโค้ชดังของบราซิลก็หายมันก็มี
1: ไม่มีเลยนะ
0: ช่วงนี้นะ
1: อังกฤษนี่ก็ไม่มีนะเนี่ยยุคอย่างเจอร์ราร์ดแลมพาร์ดไปเป็นโค้ชนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: คือก็พอได้แต่ไม่ได้ถึงแบบระดับสเปนที่เขามีชาบี้ลอนโซมีมิเกลอาร์เตต้าหรือรุ่นก่อนหน้านั้นก็ทั้งพวกหลุยส์เอนริเก้เป๊ปกวาร์ดิโอล่านี่ก็พวกเดียวกันรุ่นเดียวกันหมดเลย
0: ครับ
1: มันเลยทำให้แบบผมว่าวงการเขาคือต่อเนื่องอ่ะแต่บราซิลนี่หายแล้วหายไปเลยนะ
0: ก็ต้องพยายามสร้างนักเตะขึ้นมาใหม่แล้วก็โค้ชด้วย
1: โค้ชด้วยอ่ะ
0: ถามมาว่าพี่เจงว่าอาเจนแพ้เพราะอะไรครับพี่นะครับเรื่องของรูปเกมด้วยแหละนะครับกลางสู้ไม่ได้
1: ครับ
0: กองกลางสู้ไม่ได้จริงเนาะ

0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ถ้าว่าอาเจนเนี่ยพี่ว่านะถ้าเปิดเกมบุกเข้าใส่เนี่ยสู้ได้เลยนะดันไปกลัวตรงกองกลางไงกลัวมากไปฮะ
0: อ
1: ืมพี่ว่านะ
0: คือเขาคงประเมินขุมกำลังมาแล้วแหละว่า
1: เป็นรอง
0: เป็นรองเลยต้องใช้วิธีที่แบบเป็นรองเข้าสู
1: ้ครับ
0: ก็ต้องชมว่าสเปนตอนนี้เหนือชั้นจริงๆอ่ะ
1: อาจจะด้วยเพราะว่านักเตะหลายคนก็เลยจุดพีคมาเมซี่ก็อายุเยอะแล้วเนาะแต่ว่ายังเล่นได้อยู่ลาวตาโร่อะไรพวกนี
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมล่ะนะครับมีใครล่ะโรเมโร่แม้ว่าไอ้นั่นนี้จะเล่นดีนะครับแล้วก็บางครั้งก็แบบเนาะนัดชิงด้วยอ่ะนัดชิงมันอะไรไม่เป็นใจผู้นำตัวอาเจนเซนเตอร์ตัวจริงก็เจ็บใช่ไหมล่ะโดนเปลี่ยนตัวออกไงลิซ่ากับเจ้าไอ้โรเมโร่ไง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละก็เป็นเหตุผลหลักๆแล้วก็รูปเกมเนี่ยคือผมว่าถามว่าปรับเปลี่ยนเหมือนในช่วงที่ตามหลังไปก่อนแล้วเร่งแบบนั้นผมยังมีโอกาสอยู่เลยสเปนก็มีห่วงเหมือนกันแหละผมว่าบอกว่าเจ๋งถ้าเสาร์อาทิตย์แมนยูแต่ไม่เกิน2ทุ่มให้พิชเทพใช้อำนาจให้ป๋ามาพานรับแฟนรายการชอบจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งครับผมให้ป๋ามาก็ดีนะเสาร์อาทิตย์ป๋าจะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: ต้องถามนะครับขอบคุณสำหรับลูกบอลนะครับขอบคุณรายการฝันว่าเป็นลิงด้วยครับผม
0: อ๋อฝันเป็นจริงหรือเปล่า
1: ฝันเป็นจริงวะฮะ
0: ฝันทำไมเป็นลิงมีบอกพี่เจ๋งวันศุกร์ใส่เสื้อสเปนแต่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าครับจากพี่เจี๊ยบก่อนแก่นอ๋อต่อเวลาใช่ไหม
1: ต่อเวลาใช่ไหมล่ะ
0: ถ้ายาเมาไม่ทะเลทลายแบบหัวหน้าแมวนี่บัลลงดอหลายสมัยใช่ไหมครับพี่เจ๋ง
1: ถูกต้องใช่ฮะ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: แสดงว่าพี่แมวนี่ทะเลทลาย
1: ก็ถ้าไม่ถึงใจก็เป็นนักบอลดังไปแล้วแมวสุดยอดเนี่ย
0: กลางคืนดึกๆยังมีรายการสดไหมครับพี่ประสานถามมา
1: ก็อยากมีถึงรายการเรามีรายการสดนะจะถึง4ทุ่มสี่ทุ่มแล้วจะเลยไปถึง17:00 นะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นรายการสดนะ
0: ช่วงท้ายประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังหน่อยนะฮะยุคนี้เรื่องสุขภาพสำคัญนะครับสุขภาพต้องมาก่อนนะครับแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับ
1: ครับ
0: นี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มครับโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับ990บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังย้ำเลยครับสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทนะครับโทรเลยครับ02-114-339002-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
1: ฝากไว้ด้วยนะครับเอ้าทาง YouTube เข้ามานะครับสวัสดีครับพี่ๆว่ายามาจะกลับมาแวะที่ฉลองแชมป์ที่ยะลาหรือเปล่าครับเขาไม่ใช่คนยะลาและอ๋าวมาจากไหนครับ
0: อ๋าวมาจากไหนฮะ
1: ไม่รู้เหมือนกันพี่ลิมิงหรือเปล่าพี่ตีสยามรัฐมักไม่แน่ใจฮะแล้วหาไหมหาไหมเนี่ยใครเป็นคนคิดน่าจะเป็นพี่นะหาไหมเนี่ยถ้าใครจะเคลมเนี่ยลองมาคุยปรึกษากันก่อนนะ
0: ต้องไปจดเลยครับสิ
1: หาไหมหาไหมฮะสวัสดีครับพี่เจพี่นนท์นะครับเอฟซีเบงทักทายนะครับบ้านแดงคุณเอลิเก้
0: ครับ
1: เอ็มเขาว่างนะเสื้อสเปนสวยครับพี่เขาบอกมาเอ็มเป็นไงบ้าง
0: พี่เอ็มก็น่าจะสบายดี
1: เขาบอกว่าเขาอยากจัดรายการรายการนี้11โมงเนี่ยถ้ามาเลยนะเขาบอกนะถามแฟนรายการก่อนไหมเอ็
0: มคือคนจัดอยากจัดคนฟังอยากฟังไห
1: มนะฮะบอกว่าอาเจนแพ้วิธีคิดจะยิงเพื่อเอาจุดโทษก็ในไงนึกเหตุผลนะคือไปเอาจุดโทษเนี่ยจะลากไปจุดโทษอย่างเดียวเลยอ่ะคือถ้าเล่นแบบหลังจากเสียประตูไปมีโอกาสสองครั้งเห็นไหม
0: แต่ตอนนั้นตัวน้อยด้วยไง
1: ทำคาแล้วก็ตบเข้ามาตรงกลางโดนเตะที่ไม่ก่อนอ่ะ
0: แต่ผมมีเรื่องนึงทิ้งท้ายก่อนจบรายการวันนี้ไปตอนรับเหรียญพี่เจ๋งเห็นไหมมีคนไม่จับมือทํานะ
1: เอาเหรอ
0: คริสเตียนโรเมโร่นะ
1: เหรอ
0: ลิซันโดมาร์ติเนสไม่จับมือทํานะไม่รู้เครื่องอะไร
1: นั่นน่ะสินะครับอ้าวเวลาหมดแล้วครับผมพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่อย่าคงเป็นรายการบอลอัปเดตอยู่นะ จะเป็นรายการยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับวันนี้ผมและน้องนนท์ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: รัฐบาลทำไมต้องทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยุ่งยากทำชาวบ้านเดือดร้อนเดินทางมายกเลิกการครอบครองสิทธิ์รถยนต์ด้านนายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีถกปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนประชุมครม.เอกนิติยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นช่วยคนจนตัวจริงเร่งขยายเวลาอุทธรณ์สั่งฟันกลุ่มทุนเทาหลอกใช้ชื่อชาวบ้านสุชาติลั่นเอาจริงทวงคืนที่รัฐเดินหน้าภูเก็ตโมเดลหลังรื้อสิ่งปลูกสร้างหาดนุ้ยกว่า50รายการลุยตรวจเพิ่มอีก89จุดพร้อมขยายผลสู่พื้นที่อุทยานและพื้นที่บุกรุกทั่วภูเก็ตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าหลากหลายประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าเป็นการปฏิบัติต่อรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมนับเป็นการเปิดแนวรบใหม่ในสงครามการค้าโลกทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้ค่ะพบกันในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถนะเทนากุลค่ะมาพร้อมกันกับข่าวรอบวันนะคะวันนี้ค่ะขอเริ่มต้นกันที่ปมจ.อสมท.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะบริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก10รูปโดยมีดร.ยาดากาศยปนันรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารปมจ.อสมท.และพนักงานร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะจากนั้นมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินจากนั้นร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานัปการเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขความมั่นคงและยั่งยืนแก่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไปค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นพลัมเป็ดพันธุ์โกลเด้นอเมทิสต์ว่าพิมลลักษณ์ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พร้อมมอบหมายหน่วยงานในสังกัดเร่งเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ดพันธุ์โกลเด้นอเมทิสเป็นพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าพิมลลักษณ์มีความหมายอันมงคลว่าลักษณะที่งามบริสุทธิ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรตินะคะและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่นี้ค้นพบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีลักษณะดอกที่แปรผันแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมอย่างชัดเจนโดยกรมวิชาการเกษตรได้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ17เมษายน2568ค่ะ คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชเห็นชอบให้ประกาศกำหนดพืชสกุลทำเปรตดังกล่าวเป็นพืชชนิดพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการคุ้มครองตาม

0: พ.ร.บ.พันธุ์พืชซึ่งถือเป็นการค้นพบที่เป็นความสำเร็จทางด้านพฤกษศาสตร์ที่สะท้อนถึงศักยภาพการวิจัยและความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ในประเทศไทยค่ะ
1: มาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะวันนี้ก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์กันอย่างเนืองแน่นค่ะคุณยายสะอาดนาคจตุรัสอายุ64ปีชาวตำบลหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมานะคะก็มาขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหลังจากตนเองและสามีถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสองคนค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้รับสิทธิ์มาตลอดนะคะเหตุที่ไม่ผ่านเพราะว่ามีชื่อไปครอบครองรถจักรยานยนต์เก่าที่ซื้อมากว่า20ปีตอนนี้รถมีสภาพเก่าแทบไม่ได้ใช้งานแล้วค่ะส่วนสามีมีอาชีพเก็บของเก่าขายนำรายได้เล็กน้อยมาซื้ออาหารแล้วก็ดูแลครอบครัวนะคะคุณยายสะอาดร้องไห้เป็นระยะเลยแล้วก็ยกมือวิงวอนให้รัฐบาลนะคะพิจารณาหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ยังมีชื่อครอบครองทรัพย์สินเก่าซึ่งไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้ก็มีประชาชนมายื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันเนืองแน่นเหมือนเคยนะคะหลายคนบอกว่าเคยได้รับสิทธิ์แต่ว่าถูกตัดสิทธิ์ค่ะก็ฝากถึงนายกนะคะขอให้พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินจาก300เป็น500เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพค่ะพร้อมกับเสนอให้พิจารณาสิทธิ์ให้การพิจารณาสิทธิ์นะคะคำนึงถึงรายได้ของผู้ยื่นขอรับสิทธิ์เป็นหลักโดยเห็นว่าผู้ที่มีรายได้น้อยก็ควรได้รับการช่วยเหลือมากกว่าผู้ที่มีรายได้สูงแม้จะมีทรัพย์สินบางรายการก็ตามค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงค่ะ
0: ส่วนปัญหาหนึ่งที่เจอกันนะคะก็คือเรื่องของการที่มีสิทธิ์ในการครอบครองรถยนต์เกินเกณฑ์ค่ะวันนี้บรรยากาศที่สถานีขนส่งนะคะโดยกรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินชาวกรุงเทพมหานครค่ะก็เดินทางไปที่นี่เพราะว่าเจอปัญหาการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้มาลงทะเบียนจำนวนมากค่ะไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากว่ามีกรรมสิทธิ์รถยนต์รถจักรยานยนต์เกินกว่าที่กำหนดก็เดินทางมาขอคัดสำเนาตรวจสอบประวัติการครอบครองรถเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นอุทธรณ์และแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแต่ก็ยังได้ยินเสียงบ่นจากประชาชนเพราะว่ารัฐบาลทำให้โครงการนี้ยุ่งยากทำไมกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมไม่มีการมาพูดคุยกันก่อนประชาชนที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ครั้งนี้ไม่ได้รับก็ต้องเดินทางมายืนยันสิทธิ์มาที่กรมการขนส่งทางบกเป็นการเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายทั้งที่ไม่ค่อยมีเงินใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ร่วมกันแถลงข่าวการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้นะคะก็บอกว่าการลงทะเบียนก็พบว่าหลักเกณฑ์บางส่วนยังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมีข้อมูลคลาดเคลื่อนจึงได้มีการขยายเวลายื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะแล้วก็มีการตั้ง One Stop Service บูรณาการการทำงานร่วมกันของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งปัญหาหนึ่งที่เจอคือเรื่องของการโอนลอยรถเสื่อมสภาพหรือข้อมูลด้านการศึกษามีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้ว 2,900,000 รายคิดเป็นร้อยละ40ที่มีปัญหาเรื่องรถค่ะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็นำเอกสารหลักฐานต่างๆไปยื่นอุทธรณ์ค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่วันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกรัฐมนตรีเข้าประชุมเรื่องนี้กันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการ

0: ลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีคนมายื่นอุทธรณ์จำนวนมากนะคะนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะกลับมาจากเยือนจีนก็เรียกประชุมด่วนเลยนะคะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ขึ้นไปหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าค่ะถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการนะคะหลังประชาชนนั้นถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้จำนวนมากมีรัฐมนตรีหลายท่านมาประชุมนะคะอย่างเช่นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งหลังประชุมผู้สื่อข่าวก็สอบถามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกก็ไม่ตอบคำถามนะคะเพียงแค่หันมาตอบสื่อว่านี้ฮาวแล้วก็หว่อซางฮาวก็คือสวัสดีตอนเช้าค่ะขณะที่การประชุมครม.วันนี้มีรัฐมนตรีลาประชุมนะคะก็มีนางสุภจีนายสีหศักดิ์ค่ะแล้วก็นายชัยชนกชิดชอบนะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะ
2: ขณะที่นายเอกนิติตันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ระบุว่าแม้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศค่ะก็มารับทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงเพื่อต้องการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อให้งบประมาณที่มีอยู่ไปถึงผู้เดือดร้อนมากที่สุดค่ะและก็เป็นเรื่องจำเป็นเนื่องจากไม่มีการอัปเดตข้อมูลมานานกว่า 4-5 ปีแล้วหัวใจสำคัญคือเอาคนใหม่คนที่จนจริงไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเข้ามาราว2,300,000คนคนเหล่านี้คือคนที่ตกสำรวจวันนี้เอาคนเดือดร้อนจริงเข้ามาขณะเดียวกันก็ได้รับการร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมแอบอ้างสิทธิ์ครั้งนี้เราก็พยายามแยกเกณฑ์ต่างๆเพื่อคัดคนกลุ่มนี้ออกไปค่ะซึ่งผลการคัดกรองก็พบคือประเทศไทยยังไม่มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยทำให้กลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มทุนเทาหลอกเอาข้อมูลของชาวบ้านไปจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีทำให้ชาวบ้านเสียสิทธิ์เพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบธุรกิจซึ่งเรื่องนี้ต้องจัดการวิชาชีพให้เด็ดขาดและยืนยันว่าไม่นิ่งนอนใจนะคะมีแผนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการอุทธรณ์ปรับปรุงเกณฑ์พิจารณาให้ยืดหยุ่นขึ้นและประสานกับกระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์ One Stop Service ลงไปช่วยทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจริงนอกจากนี้ค่ะจะพิจารณาขยายระยะเวลาการอุทธรณ์ซึ่งพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทบทวนเกณฑ์เรื่องการถือครองรถเก่าที่อาจไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันด้วยซึ่งย้ำด้วยนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเท่านั้นประชาชนยังคงเข้าถึงสวัสดิการอื่นๆของรัฐได้ตามปกติค่ะซึ่งเรื่องบัตรสวัสดิการเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งรัฐยังมีอีก72ประเภทสวัสดิการทั้งเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการสวัสดิการด้านการศึกษาซึ่งทุกคนยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกตินะคะในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะหรือว่ากระทรวงพม.ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นายนิกรโสมกลางก็บอกว่าจากการสำรวจพบว่ามีการยื่นรายชื่อสำรวจไป1,000,000รายชื่อผ่านเกณฑ์ประมาณ200,000คนค่ะซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบว่าทำไมถึงตกหล่นการทำงานร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยก็รอรายละเอียดจากการประชุมครม.วันนี้ว่าจะมีการชัดเจนอย่างไรนอกจากนี้ค่ะ24-25กรกฎาคมทางพม.ร่วมกันกับสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดมหกรรมขึ้นนะคะ Universal Design หรือว่า UN ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะก็จะมีรัฐมนตรีอว.เป็นประธานด้วยจะมีการรวบรวมนวัตกรรมให้กับคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะขณะที่เรื่องของกระทรวงการศึกษานะคะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.เนื่องจากว่าปัญหาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทบไปถึงนักเรียนนักศึกษานอกระบบของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือกศร.ขออภัยค่ะสกร.ที่ต้องลาออกนะคะเพราะต้องการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์อย่างไรซึ่งนักเรียนนักศึกษา กลุ่มบุคคลนั้นจะต้องได้รับการดูแลโดยสกรมีอายุที่หลากหลายค่ะได้บอกเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่จีนแล้วก็คงจะมาลงรายละเอียดกันส่วนนักเรียนนักศึกษาของสกรที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ก็อยากจะให้กลับเข้าระบบการศึกษาใหม่ไม่อยากให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษารัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหานี้อยู่นะคะส่วนตัวเลขของผู้ที่ลาออกไปขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีจำนวนเท่าใดจากจำนวนทั้งหมด 200,000 คนขณะเดียวกันได้เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาที่ลาออกไปแล้วให้รีบกลับมาใหม่ค่ะและขอย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่อยากให้ใครลาออกด้วยเหตุผลแบบนี้เนื่องจากว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องคุ้มครองสิทธิ์ให้กับนักศึกษาเหล่านี้ได้กลับเข้าสู่ระบบการเรียนค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเนื่องจากว่ามีกลุ่มนึงค่ะเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากส่งลูกหลานเรียนนำคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโดยเจ้าของไม่ได้รับเงินตอบแทนหรือว่าเอกสารเกี่ยวกับการสมัครแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ขายเองค่ะทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้เรื่องนี้ค่ะทางผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพันโทหนุนสรรสนาคมท่านก็บอกว่ากรณีนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเรียบร้อยแล้วนะคะหากมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปก็พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อในการยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านทางช่องทางของศูนย์สลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะติดต่อได้ในวันและเวลาราชการก็พร้อมสนับสนุนในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพูดถึงการเดินหน้าขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลค่ะหลังเมื่อวานนี้มีปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยนายสุชาติบอกว่าเป็นปฏิบัติการครั้งแรกค่ะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง50รายการในพื้นที่18ไร่โดยมีผู้ถือครองรายเดียวนะคะแล้วก็ประเมินว่าหากเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และซื้อขายกันในพื้นที่มูลค่าอาจอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านค่ะการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อรื้อระบบการท่องเที่ยวของภูเก็ตนะคะแต่ว่าเป็นการจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบค่ะสำหรับพื้นที่หาดนุ้ยนี้ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่ปี2557นะคะเพราะว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบและพื้นที่ถูกกันกลับไปเป็นพื้นที่ป่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากคำพิพากษาไม่ได้มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยตรงค่ะหน่วยงานรัฐจึงใช้อำนาจทางปกครองตามมาตรา25ในการดำเนินการรื้อถอนนะคะส่วนพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถซึ่งพบโรงแรมบางแห่งมีพื้นที่รุกล้ำเข้าไปในเขตอุทยานนะคะนายสุชาติก็บอกว่าได้เริ่มดำเนินการรื้อถอนแล้วและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมค่ะหลังจากการสำรวจทางอากาศพบจุดที่ต้องตรวจสอบประมาณ89จุดนะคะข้ามไปที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานค่ะนายสุชาติก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ละเลยนะคะตอนนี้ก็มีรีสอร์ทบางแห่งเริ่มรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกันเองแล้วและถ้าเจ้าหน้าที่ต้องเข้าดำเนินการรื้อถอนเองรัฐมีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมถึงอาจดำเนินการทางแพ่งตามกฎหมายด้วยค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: วันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้พูดถึงการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพักกล้าธรรมออกมาโพสต์บอกว่าการยกย้ายเพราะไม่สนองต่อนโยบายการเงินมากกว่าการงานนายสุริยะค่ะก็ระบุนะคะว่าการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการภายในกระทรวงเกษตรไม่ใช่อำนาจของรัฐมนตรีแต่เป็นอำนาจของปลัดค่ะที่จะต้องเป็นผู้เซ็นอนุมัติยกย้ายเนื่องจากการแต่งตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสผู้ที่มีอำนาจในการเสนอแต่งตั้งยกย้ายคือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจาก30กันยายนปีนี้จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ7ท่านด้วยกันจึงจำเป็นต้องแต่งตั้งข้าราชการเหล่านี้ซึ่งก็เพิ่งทราบข้อมูลจากปลัดกระทรวงเกษตรนะคะว่ามีการแต่งตั้งยกย้ายดูข้อมูลทุกด้านความซื่อสัตย์สุจริตความตั้งใจทำงานความทุ่มเทความอาวุโสซึ่งได้เข้ามาชี้แจงกับตนเป็นที่ปรึกษาหารือในวงผู้บริหารของกระทรวงไม่ใช่แค่ปลัดกระทรวงคนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อปลัดกระทรวงเสนอมาก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ผ่านการวินิจฉัยอย่างรอบคอบแล้วโดยจะมีการในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีนะคะมีความเห็นชอบเสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะและการยกย้ายไม่ได้มีเรื่องการเมืองอย่างที่ถูกกล่าวหาใช่หรือไม่นายสุริยะยืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเป็นการเสนอจากปลัดกระทรวงมาและฝ่ายใดมีข้อมูลการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าเห็นต่างจากตนสามารถมายื่นหน่วยงานตรวจสอบได้ตนก็ยินดีค่ะ
1: มาถึงเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้มีความคืบหน้ามาจากพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบพิจารณาจะเรียกผู้เกี่ยวข้อง11คนที่พบอยู่ในบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีในวันที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นมารับทราบข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ยังเตรียมจะเชิญอาจารย์ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการสอบคัดเลือกทั้งหมดมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยหลังจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.มีมติให้ดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จจากการตรวจสอบพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าวค่ะส่วนการขยายผลด้านการเงินถ้าพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงบุคคลใดก็จะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นนะคะและสำหรับผู้ที่สอบผ่านกว่า 5,000 รายตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ยังต้องรอผลการพิจารณาและความเห็นจากปปช.ก่อนค่ะจึงจะกำหนดแนวทางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้นะคะท่านี้มีรายงานว่าบุคคลทั้ง11รายที่มีรายชื่อพัวพันกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นได้ทยอยเข้าให้ข้อมูลกับปปช.แล้วบางส่วนค่ะแต่ว่าในวันนี้ยังไม่มีผู้ใดเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิจารณาความจำเป็นค่ะ
0: วันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแอมไซยาไนด์ค่ะล่าสุดศาลได้นัดคำฟังคำพิพากษาคดีแอมไซยาไนด์คดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา10เป็นโจทก์ฟ้องนางสรารัตน์รังสิวุฒาภรณ์หรือว่าแอมไซยาไนด์เป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะคะซึ่งก็ถือว่าคดีที่มีการอ่านนี้เป็นคดีที่5โจทก์ฟ้องสรุปว่าจำเลยใส่สารพิษไซยาไนด์ลงในอาหารมีเจตนาฆ่านางรจรินนินน้อยหรือว่าพี่น้อยแม่ค้าขายผักผู้เสียชีวิตมูลเหตุมาจากการที่จำเลยต้องการล้างหนี้ที่ยืมเงินไปจำนวน 60,000 บาทและให้สามีของผู้ตายชดใช้หนี้รถยนต์มูลค่าสูงกว่าที่ยืมไปด้วยการผสมไซยาไนด์ลงในสลัดผักที่ผู้ตายนำมากินก่อนที่จะเป็นลมชักและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยฝ่ายจำเลยให้การปฏิเสธค่ะศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานนำสืบแล้วรับฟังได้ว่าเมื่อราวมีนาคมปี66สามีของผู้ตายรับทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตหลายรายจากการถูกวางยาไซยาไนด์หลายรายจนเกิดความสงสัยว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของภรรยาที่ถูกวางยาไซยาไนด์เสียชีวิตเมื่อสิงหาคมปี65จึงได้ดำเนินคดีกับจำเลยกล่าวหาว่าเจตนาฆ่าผู้ตายโดยปลอมปนสารไซยาไนด์ลงไปในสลัดผักทำให้ร่างกายดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดเป็นเหตุให้เสียชีวิตค่ะพยานโจทก์นายแพทย์ผู้รักษาผู้เสียชีวิตเปิดความว่าเลือดของผู้ตายมีภาวะเลือดเป็นกรดสูงจากการติดเชื้ออย่างรุนแรงได้รับสารพิษแต่พยานไม่ได้ยืนยันว่าผู้ตายได้รับสารพิษจากสารไซยาไนด์และไม่สามารถบอกได้ว่าสารพิษที่นำเข้าสู่ร่างกายนั้นเป็นการนำเข้าของผู้ตายเองหรือด้วยวิธีการใดจึงไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ว่ามาจากสารพิษชนิดใดมีเพียงระบุว่าเลือดเป็นกรดเท่านั้นพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้วางยาไซยาไนด์ในสลัดให้ผู้ตายรับประทานค่ะ ส่วนพยานที่เป็นลูกจ้างของผู้ตายระบุว่าพบเห็นจำเลยนำสลัดผักมาให้ผู้ตายรับประทานโดยเป็นการว่าจดจำนำนะคะโดยให้การว่าจดจำรถของจำเลยได้เนื่องจากว่าจำเลยมาหาผู้ตายบ่อยครั้งแต่พยานไม่สามารถตอบคำถามค้านของจำเลยได้ว่าจำเลยใช้รถยนต์ยี่ห้อใดก็เลยไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนนำสลัดมาให้ผู้ตายรับประทานซึ่งมูลเหตุแห่งการฆ่าที่โจทก์อ้างว่าเป็นการล้างหนี้ 60,000 บาทแต่จากข้อเท็จจริงค่ะผู้ตายนำรถยนต์มาจำนำไว้กับจำเลย 100,000 บาทและผู้ตายชำระหนี้ให้กับจำเลยไปแล้ว 50,000 บาทแต่หลังจากเสียชีวิตจำเลยกับสามีผู้ตายต้องชดใช้หนี้ค่าจำนำรถยนต์ 600,000 บาทมีการต่อรองนะคะให้การเหลือ 300,000 บาทซึ่งสามีของผู้ตายยอมชดใช้เงินครบ 300,000 บาทและได้รถคืนไปแล้วจึงไม่อาจเป็นเหตุให้จูงใจให้ก่อเหตุได้พยานหลักฐานของโจทก็ไม่เชื่อว่าจำเลยกระทำความผิดตามสันนิษฐานมาข้างต้นก็เลยมีคำพิพากษายกฟ้องค่ะ
1: ช่วง 5:30 ที่ผ่านมานะคะที่ชลบุรีค่ะเปิดปฏิบัติการ1386พิฆาตยาเสพติดนะคะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากปปส.ภาค2ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานภาคีกว่า140นายไปปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย6จุดในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะจุดสำคัญอยู่ที่ชุมชนซอย12หนองไม้แก่นหรือว่าบริเวณบ้านหลังช้างตำบลหนองปรือนะคะที่นี่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนพร้อมของกลางยาไอซ์และยาบ้าค่ะอีกจุดภายในชุมชนซอยพัฒนาการ4ตำบลหนองปรือจับกลุ่มผู้ต้องหาตามคดีบัญชีม้าได้2คนส่วนอีก1คนมียาเสพติดไว้ในครอบครองนะคะส่วนเป้าหมายอื่นๆเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้เสพและผู้ครอบครองยาเสพติดเพิ่มเติมได้อีก2คนก่อนนำตัวดำเนินคดีและคัดกรองเข้าสู่การบำบัดต่อไปค่ะ
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าหลากหลายประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าเป็นการปฏิบัติต่อรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมค่ะการจัดเก็บภาษีนำเข้าครั้งนี้ครอบคลุมสินค้าตั้งแต่ไวน์ปูนซีเมนต์ไปจนถึงอุปกรณ์ฮอกกี้น้ำแข็งโดยทรัมป์อ้างอิงมาตรา338ของกฎหมายภาษีศุลกากรปี2473ซึ่งมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีสามารถลงโทษด้วยการเก็บภาษีได้สูงสุดร้อยละ50ต่อประเทศคู่ค้าที่ถูกมองว่าเลือกปฏิบัติและต่อต้านสินค้าของสหรัฐโดยถือเป็นการนำกฎหมายฉบับนี้มาใช้ครั้งแรกในรอบเกือบศตวรรษนับตั้งแต่มีการประกาศใช้สำหรับภาษีใหม่นี้จะมีผลบังคับภายใน30วันข้างหน้าครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์นมสระว่ายน้ำเฟอร์นิเจอร์คันเป็ดตกปลาเมล็ดพันธุ์เครื่องแต่งกายและวิกผมสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยว่ามาตรการทางภาษีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสินค้านำเข้าจากแคนาดามูลค่าเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 630,000 ล้านบาทคิดเป็นประมาณ 5.2% ของมูลค่าสินค้ารวมที่สหรัฐนำเข้าจากแคนาดาในปี2568ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 382,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 12.03 ล้านล้านบาทเจมิสันเกียผู้แทนการค้าสหรัฐระบุในแถลงการว่าในขณะที่รัฐบาลยังคงเดินหน้าทำข้อตกลงทางการค้าที่เป็นธรรมยึดหลักต่างตอบแทนกับบรรดาประเทศคู่ค้าแต่แคนาดากลับต่างออกไปโดยยังคงตอบโต้สหรัฐที่พยายามปรับสมดุลการค้าและปกป้องภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีของแคนาดาออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลแคนาดาได้ยื่นข้อเสนอครอบคลุมเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางการค้ากับรัฐบาลวอชิงตันแล้วพร้อมชี้ว่าการจัดเก็บภาษีของทรัมป์ในอดีตถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการค้าอเมริกาเหนือและข้อพิพาททางการค้าที่ได้เพิ่มภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะในสหรัฐเองทางนี้แคนาดายังคงพร้อมที่จะหารืออย่างเข้มข้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังคงค้างเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายทางด้านรัฐบาลทรัมป์แสดงความไม่พอใจมาโดยตลอดที่แคนาดาและจีนใช้มาตรการตอบโต้หลังจากที่ทรัมป์พยายามบังคับใช้ภาษีจำนวนมากนับตั้งแต่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถนะธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์

0: พลิเคชันเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:33 ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับวันนี้อยู่ผมเจมส์ธันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนพีรพัชชมดวงครับผม
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการทุกท่านครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการเกาะกระแสกีฬาไทย
0: ครับ
1: นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นช่วงของฟุตบอลโลกเนาะซึ่งก็สิ้นสุดไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับเกาะกระแสกีฬาไทยครับ
0: ครับผมก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนเข้าสู่โหมดเดิมนะหลังจากชื่อฟุตบอลโลก2026เนี่ยจบลงแล้วแล้วก็เรากลับมาเจอกันในช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่การขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยที่ IG นาโกย่าเนี่ยจะเปิดฉากขึ้นในประมาณ1เดือนกว่าๆใช่ไหม
1: ก็แข่งกันเดือนกันยายน
0: 2เดือนแล้ว2เดือน
1: ครับ
0: ครับผมซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะทยอยอัปเดตข่าวเกี่ยวเอเชียนเกมนะรวมถึงกลับมาอัปเดตข่าวสารของวงการกีฬาไทยด้วย
1: ก็จริงๆต้องบอกว่าหลายๆกีฬาหลายๆสมาคมกีฬาก็เริ่มเตรียมพร้อมแล้ว
0: ครับ
1: สำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเก
0: ม
1: นะครับก็เอเชียนเกมครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นครั้งที่20แล้ว
0: ใช่
1: นะครับก็จะแข่งขันกันตั้งแต่วันที่15กันยายนไปจนถึงเวลา3ตุลาเอ้ยจนถึง3ตุลาคม
0: อ่ะ4ตุลา
1: อ่ะ4ตุลาคม
0: ใช่ก็อ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่วันนี้แล้วกันก็เมื่อวานเนี่ยเอาวันนี้สิก็นักกีฬาไทยก็ที่แข่งขันเนี่ยจะมีในรายการแบดมินตันนะ
1: ครับ
0: เป็นรายการไชน่าโอเพ่น2026เป็นมาสเตอร์ระดับ 1,000 ซึ่งนักแบดไทยเนี่ยลงแข่งขันกันเยอะเลยวันนี้แข่งขันเป็นวันแรกก็ที่แข่งขันอยู่เนี่ยเป็นน้องเมย์รัชนกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ลงเล่นในรอบ32คนครับรอบแรกเนี่ยเจอกับมิเชลลีนักแบดมินตันแคนาดาซึ่งเกมแรกเนี่ยน้องเมย์ชนะไปแล้ว21-12นะแล้วก็เกมที่2เนี่ยตามหลังอยู่5-10
1: ครับ
0: ก็แข่งในคอร์ตที่3คอร์ตที่3นี่ยังไม่มีถ่ายทอดสดนะแต่ว่าทางดิวิชั่นเนี่ยตอนนี้ถ่ายทอดสดจะเป็นคอร์ต1อยู่เป็นชายคู่อยู
1: ่ใช่
0: ส่วนนักกีฬาไทยอื่นเนี่ยที่จะลงสนามหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงผมลองเช็คนิดนึงนะก็มีแข่งจบไปแล้วคู่นึงด้วยนะที่เป็นคู
1: ่ผสม
0: นะก็คู่ของรัตนภักดิ์อุบทองกับเจนิชาเนี่ยแพ้คู่จากจีนไป2-1เกม21-19 15-21แล้วก็24-22นะในเกมสุดท้ายเรียกว่าแพ้ไปนิดเดียวก็ตกรอบไปส่วนหลังจากนี้ช่วงประมาณบ่ายสองเนี่ยน้องทางด้านของน้องปุษนันนะ
1: ครับ
0: ก็จะลงแข่งในประเภทหญิงเดี่ยวครับเจอกับนักแบดจากอินเดียในคอร์ด1ครับคอร์ดถ่ายทอดสดด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงบ่าย2กว่าๆบ่าย3เนี่ยน้องทางด้านของเบญจภาเอี่ยมสากับนันทการเอี่ยมสาเนี่ยจะลงเล่นประเภทหญิงคู่เจอกับคู่จากสหรั
1: ฐ
0: ก็แข่งในคอร์ดที่2นอกจากนั้นก็จะไปแข่งในวันพรุ่งนี้นะ
1: เห็นว่าเห็นว่ามีคู่ผสมอีกคู่นึงเป็นพักพลธีรรัตน์สกุล
0: ใช่ใช่
1: ใช่แล้วก็ซับซิลี
0: ก็จะแข่งในคอร์ทที่3เหมือนกันในช่วงเย็นๆหน่อยเนาะช่วงบ่ายๆหน่อย
1: ก็เหมือนวันนี้เขาชนะไปแล้วไง
0: ชนะไปแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ชนะคู่ไต้หวัน
1: ใช่
0: 21-8แล้วก็21-13เลยแข่งในช่วงเช้าก็ประมาณนี้ละประมาณนี้เนาะสำหรับแบดมินตันที่จะแข่งวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะตามผลกันทั้งตลอดทั้งสัปดาห์เลย
1: ใช่ครับ
0: รวมถึงพรุ่งนี้ที่นักแบดไทยจะลงอีกหลากหลายประเภทเลยนะพรุ่งนี้จะแข่งอีกโอ้โหทั้งหมด6ประเภท6คู่เลยท
1: ั้
0: งประเภทชายเดี่ยวเนี่ยมีทั้งกุลวุฒินะแล้วก็ประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยมีทั้งสุภนิดาแล้วก็มีทั้งพิชมนด้วยแข่งพรุ่งนี้แล้วก็มีพรปวีด้วยรวมถึงคู่ผสมด้วยนะพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: ก็จะแข่งกันเยอะเลยก็เดี๋ยวเราจะรายงานเรื่อย
1: ๆ
0: นอกจากนั้นเนี่ยแร็คเก็ตโซนของไทยเนี่ยก็จะมีเทนนิสเมื่อวานเนี่ยเป็นน้องเพียงทานใช่ไห
1: ม
0: น้องเพียงทานผลิตพืชเนี่ยนักเทนนิสสาวมือคู่เนี่ยอันดับ103ของโลกเมื่อวานก็ลงเล่นในรายการ Park Open ด้วย WTA 250นะลงเล่นประเภทคู่เนี่ยกับปราณธาทอมบาเล่ครับมือคู่อันดับที่203จากอินเดียก็แพ้ไปเมื่อวานแพ้คู่ของเวโรนิก้าฟานคอสกานะก็กับอาราน่าสมิธไป2-0เซตเลย1-6แล้วก็2-6ก็ตกรอบไปที่ปรากโอเพนแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเทนนิสไทยก็มีข่าวดีไง
1: ใช่
0: เป็นข่าวของน้องลวงข้าวรนาธาราฤดีนะ
1: ครับ
0: ก็เ ตอนก่อนอันนี้มืออันดับที่8อันดับที่91ของโลกก็เพิ่งคว้าแชมป์รายการ WTA ระดับ125ที่ N9 Open ครับก็ชนะทางด้านของนักเทนนิสจากเบลเยียมอันดับที่98ของโลกเนี่ยอย่างฮันเน่ฟานเดอร์วิงเคล2ต่อ1เซต6ต่อ4 4ต่อ6แล้วก็6ต่อ3ก็คว้าแชมป์ที่ N9 Open ไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอันดับขึ้นมา9อันดับเลยนะ
1: ใช่
0: ขึ้นมาอยู่อันดับที่80ต้นๆละก็เป็นเรื่องน่ายินดีของเทนนิสเพราะว่าเราก็ไม่มีนักเทนนิสทั้งชายและหญิงที่อยู่ในระดับท็อป100มานานมากแล้วก็น้องลาลานานี่ก็ขึ้นมาอันดับที่80ต้นๆแล้ว
1: ก็จริงๆน้องลงข้าวเขาติดท็อป100มาได้ตั้งแต่ต้นปีแล้วเนาะ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่ารักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวปลายปีจะเหลือ US Open ใช่ไห
1: ม
0: แกรนด์สแลมก็เดี๋ยวดูว่าจะผลงานเป็นยังไงหลังจากนี
1: ้
0: อ่ะประมาณนี้สำหรับกีฬาแร็คเก็ตของไทยนะ
1: ครับ
0: มีข่าวของเอเชียนเกมไหมเบน
1: ส่วนข่าวของเอเชียนเกม
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ถ้าในส่วนของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก
0: ็
1: ประกาศรายชื่อแล้วนะครับก็เป็นประกาศรายชื่อของโตเล็กฟุตซอลทีมชาติไทยนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีจะมีการจับฉลากด้วย
0: ใช่
1: ในส่วนของฟุตบอลชายแล้วก็ฟุตบอลหญิงซึ่งจะเริ่มจับกันวันพุธ
0: ครับ
1: ที่23อ่ะวันพฤหัสที่23
0: เป็นจับพฤหัสใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็จริงๆฟุตบอลชายเนชั่นเกมเนี่ยจะใช้ชุด U23 แล้วเขาก็ทีมที่เข้ามาเล่นในเนชั่นเกมเนี่ยจะเป็นทีมที่คัดเลือกไปเล่น U23เหม
1: ือ
0: นกันชิงแชมป์เอเชียแล้วเมื่อวานเนี่ยมีการเปิดเผยเขาเรียกว่าโถในการจับฉลากรอบแบ่งกลุ่มออกมาแล้วซึ่งปรากฏว่าทีมชาติไทยเนี่ยอยู่ในโถที่2ร่วมกับอุซเบกิสถาน UAE แล้วก็ซาอุดิอาระเบียส่วนในโถ1เนี่ยจะมีญี่ปุ่นเจ้าภาพครับมีจีนมีเวียดนามแล้วเกาหลีใต้ส่วนโถ3เนี่ยมีอิหร่านคีกิสถานกาตาร์และฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: ส่วนโถ4เนี่ยจะมีคูเวตฮ่องกงและเกาหลีเหนือทั้งหมดเนี่ยประมาณ15ทีม
1: อ
0: ิรักถอนไปเพราะฉะนั้นแสดงว่าในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งที่มี3ที
1: ม
0: แต่ว่าคู่แข่งที่ไทยอาจจะเจอเนี่ยในกลุ่มหนึ่งมันก็หนักทุกทีมไงญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้เวียดนามเนี่ยก็ถือว่าเราเจอใครก็หนักหมดแต่ถ้าอยากเจอเนี่ยก็อยากเจอเวียดนามเลยเพื่อรวมอาเซียนไปเลยส่วนในโถ3เนี่ยมีทั้งอิหร่านนะไม่แน่ใจว่าอิหร่านทำไมตกไปอยู่โถ3เหมือนกันนะน่าจะวัดจากผลงานครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่านะแล้วก็คีกิสถานกาตาร์ฟิลิปปินส์นี่ก็อยู่โถ3
1: กับ
0: โถ4ก็มีคูเวตฮ่องกงอะไรเนี่ย
1: ก็วัดจากผลงานในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย
0: ใช่ไ
1: ห
0: ม
1: ใช่ครับก็เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: ก็ดูแล้วอยากไปอยู่ในโถที่มันอยากไปอยู่ในกลุ่มที่มันไม่หนักมากเงี้ยอาจจะทีมจากโถ1อาจจะเป็นจีนหรือเวียดนามก็ได้แต่จีนเราเจอหลังๆเราก็สูสีผ
1: ั
0: ดกันแพ้ผัดกันชนะส่วนเวียดนามยูที่3เราก็เคยโดนมาในซีเกมส่วนโถ3เนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากเจอฟิลิปปินส์นะ
1: ครับ
0: บ้านใกล้เรื่องเคียงกันแล้วก็โถ4ก็โอ้โหเจอฮ่องกงก็ได้เจ
1: อ
0: คูเวตก็ได้เกาหลีเหนือโอ้โหเราเจอที่เราลำบากที
1: ่เกาหลีเหนือก็จะเป็นสไตล์วิ่ง
0: ใส
1: ่หมด
0: บอลเด็กนี่เกาหลีเหนือเก่งมากนะ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะก็เดี๋ยวการจับฉลากเนี่ยจะมีขึ้นเวลา 11:00 นของวันพฤหัสนี้นะแล้วก็มีถ่ายทอดสดด้วยทาง YouTube ของ Asian Game
1: ใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะได้ดูแล้วว่าโค้ชวังเนี่ยจะต้องคุมทีมชาติไทยเจอใครบ้างใน Asian Game ส่วนทีมหญิงเนี่ยไทยเราอยู่ในโถ4นะทีมหญิงเนี่ยจะแข่งทั้งหมด12ทีม
1: ใช่
0: ทั้งหมด3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโถ1เนี่ยจะมีญี่ปุ่นซึ่งเป็นตัวเต็งอยู่แล้วในบอลหญิง มีจีนมีเกาหลีใต้โถ2มีเกาหลีเหนือฟิลิปปินส์แล้วก็ชนิดไทเปแล้วก็โถ3เนี่ยมีอุซเบกิสถานมีเวียดนามแล้วก็บังกลาเทศ
1: ครับ
0: ส่วนโถ4เนี่ยมีเมียนมาไทยแล้วก็ฮ่องกง
1: ครับก็การแบ่งโถก็วัดจากผลในเอเชียนเกมครั้งล่าสุดนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ไทยเราก็เลยตกมาที่โถ4เนาะก็มีโอกาสได้เจอเจ้าภาพมั้ยญี่ปุ่น
0: ใช่
1: ส่วนโถ2เนี่ยก็มีโอกาสเจอทางด้านของเกาหลีเหนือ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้สำหรับฟุตบอลทั้งชายและหญิงที่จะลงเล่นในเอเชียนเกมผู้หญิงเนี่ยใช้ชุดใหญ่นะส่วนผู้ชายเนี่ยจะเป็น U23แล้วก็มีโควต้าอยู่เกินด้วยซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ชุดไหนไปเล่นเพราะว่า มันเป็นเตะช่วงกันยาตุลาเนี่ยไทยลีกเปิดฤดูกาลแล้วแล้วถ้าเป็นนักเตะที่เป็นตัวหลักๆของแต่ละสโมสรเขาก็น่าจะไม่ปล่
1: อ
0: ยต้องดูว่าโค้ชวังจะได้นักเตะชุดไหนมาบ้างแล้วก็โควต้ายูเกิร์นเนี่ยจะใช้กี่คน
1: ใช่
0: ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปตอนอินชอนเราก็เคยมีนักเตะโควต้ายูเกิร์นไปมีกวินตั้งแต่นั้นไปแล้วก็ผลงานดีสุดของเราก็คือเข้ารอบนั่นแหละสี่อันได้คว้าอันดับ4ที่อินชอนเมื่อปี2014ใช่ไหม
1: ครับ
0: อืมครับผม
1: ก็จับฉลากวันพฤหัสที่23กรกฎาคมครับก
0: ็
1: เริ่มกันตั้งแต่เวลา 11:00 นก็สามารถรับชมกันได้ทางช่องทาง YouTube ของ Asian Games ครับก็ส่วนการแข่งขันก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่15กันยายน
0: ครับ
1: ส่วนบอลหญิงเนี่ยจะเริ่มก่อนเลย14กันยายน
0: ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวต่อไปที่ชุดใหญ่นิดนึงช
1: ุ
0: ดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้กำลังเตรียมทีมอยู่ที่สนามซ้อมของ BG นะก็อนุญาตสั้นเนี่ยตอนนี้ก็พาลูกทีมซ้อมอยู่จะลงเตะนัดแรกใน AFF Hyundai Cup เนี่ย

0: วันเสาร์นี
1: ้
0: เจอกับสปป.ลาวก็เมื่อวันเสาร์เนี่ยที่ผ่านมาทีมชาติไทยก็ลงอุ่นเครื่องแบบปิดกับการท่าเรือด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานเนี่ยก็มีนักเตะจาก BGU 21เนี่ยมาร่วมซ้อมกับทีมชาติชุดใหญ่ด้วยนะแล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ในการของการเตรียมร่างกายแหละเพราะว่ามันก็ใกล้ที่จะแข่งแล้วอีกประมาณ5วัน 4-5 วัน
1: ใช่
0: แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเยือนสปป.ลาวใช่ไหมหลังจากนั้นก็จะกลับมาเล่นในบ้านเจอมาเลเซียแล้วก็บินไปเยือนฟิลิปปินส์รวมถึงนัดสุดท้ายเจอเมียนมาความสำคัญคือสภาพร่างกายเลยนะเพราะว่ามันเตะในระยะเวลา1เดือนเนี่ยเตะกันหลายเกมมากรอบแรกเนี่ย4แล้วแล้วรอบแรกเนี่ยมันก็ต้องบินไปบินมาบ
1: ิน
0: ไปเตะที่สปป.ลาวกลับมาไทยแล้วก็เตะที่ฟิลิปปินส์อีกซึ่งการเดินทางมันไม่ใกล้แล้วนะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นการเตรียมร่างกายก็สำคัญแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักประมาณพฤหัสบดีไหมน่าจะออกเดินทางแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาบินไปหรือเปล่าหรือว่านั่งรถไปสปป.ลาวนั่งรถไปได้นะ
1: นั่งรถไปได้
0: เพราะว่าสนามกีฬาแห่งชาติสปป.ลาวเนี่ยอยู่ห่างจากนครหนองคายไม่ไกลเองข้ามชายแดนไปก็ถึงละ
1: อืมแต่ก
0: ็มันก็น่าจะบินแหละ
1: แต่มันก็เหนื่อยเดินทาง
0: ใช่ๆหรือเบนไปไหมพี่เจ๋งส่งเบนไปที่เวียงจันทน์ไหม
1: งานนี้แฮปไหม
0: ครับผมก็อย่าลืมเชียร์การถ่ายทอดสดทางทวิชั่นนะ
1: ครับ
0: แล้วก็วันศุกร์เนี้ยจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มวันศุกร์ในเกมของกลุ่ม A เนี่ยจะเป็นเกมที่ติมอร์เจอกับเวียดนามซึ่งติมอร์จะใช้สนามมิชชันบุรีสเตเดียมด้วยใครสนใจก็ไปชมกันได้ตอน 2:30 น.
1: ครับ
0: ครับผม
1: ส่วนไทยเราเจอกับทางด้านของสปป.ลาวเนาะก็เจอแข่งกัน 2:00 น.วันเสาร์
0: ทีมชาติไทยเนี่ยจะเตะ 2:00 น.ทุกนัดนะทั้ง4เกมเลยรวมถึงเกมที่ราชมังด้วย
1: ใช่
0: ก็ตามเชียร์กันได้เราไม่ได้แชมป์มาตั้งแต่ปี2018มั้ย2021สิ
1: 2021
0: อืม2021ปีนั้นที่เราชนะเวียดนามในรอบรองชนะโดยรอบชิงส่วนครั้งที่แล้วเนี่ยเราแพ้เวียดนาม
1: ไปกลับ
0: เลยที่ราชมังกับที่มีดิน
1: ก
0: ็เชื่อว่าโค้ชชุดนี้ก็อาจจะเรียกว่าไม่ใช่ชุดเต็มไปอ่ะเราก็ความพร้อมเราอาจจะเป็นรองชาติอื่นแต่ว่าก็ต้องเชียร์แล้วผมก็เชื่อว่าทีมชาติไทยจะไปได้ไกลกว่ารอบแรกแน่นอน
1: แต่ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นชุดผู้เล่นที่เป็นชุดผสมแล้วกันจากรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่เข้ามาในชุดนี้เนี่ย
0: ใช่
1: ก็มีโอกาสที่จะทำผลงานได้ดีนะ
0: ใช่ก็หลายๆคนก็ผลงานดีแล้วก็มีนักเตะจากที3ที2ที1นี้หมดนะเดี๋ยวดูว่าผลงานจะเป็นยังไงครับผม
1: ส่วนฟุตซอลชายไทยเมื่อช่วงต้นผมแจ้งผิดตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นประกาศเอเชียนเกมแต่ว่า
0: เอเชียนเกมนี่ไม่มีฟุตซอลนะ
1: ก็เป็นรายการคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ
0: ใช่
1: ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ฟุตซอลไทยเราจะทำการแข่งขันนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็ยังอยู่ภายใต้การคุมทัพของโค้ชหมีลักพลสายเนตรงามนะครับก็จะแข่งขันกันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6สิงหาคมนี้ครับ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้มีการประกาศรายชื่อถึง20คนโดยผู้รักษาประตูก็ยังใช้ทางด้านของธีรรัตน์อรทัยจากบูเวฟครับบูเวฟชลบุรีแล้วก็อีก2คนจะเป็นธีรวัฒน์แก้ววิสัย
0: ครับ
1: แก้ววิไลครับแล้วก็อรุษเซนบัตรจากแบ็คโพ
0: ครับ
1: อยู่ในเต็ดแล้วก็ส่วนผู้เล่นแนวรับจะมีอิทธิชาประภาพันธ์ครับจากการท่าเรือ ASM แล้วก็รณชัยจุงวงศุขณรงค์ศักดิ์วิงวอนครับส่วนผู้เล่นแนวรุกริมเส้นแนวรับริมเส้นเนี่ยจะมีทางด้านของสาราวุฒิพลาพฤก
0: ษ์พลาพฤกษ
1: ์ครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ผู้เล่นริมเส้นโอ้เยอะพอสมควรก็หลักๆเนี่ยจะเป็นทางด้านของศิรวิทย์บัวทองเลิศแล้วก็ทางด้านของเทศศักดิ์เจริญพงศ
0: ์ครับ
1: อาทิพงศ์มุ่นพาย
0: ครับผม
1: ก็ตัวหลักๆเนี่ยยังมากันครบก็การแข่งขันคอนติเนนทัลแชมเปี้ยนชิพครั้งนี้ก็จะมีถึง5ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันก็จะมีทางด้านของไทยเราที่เป็นเจ้าภาพ
0: ครับ
1: อันดับ11ของโลกตามมาด้วยรัสเซียอันดับ7ของโลกครับอีกชาตินึงจะเป็นอัฟกานิสถานอันดับ21ของโลกในขณะที่เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามก็เข้าร่วมด้วยนะแล้วก็อันชาติสุดท้ายจะเป็นนิวซีแลนด
0: ์
1: อันดับ48ของโลกครับ
0: ก็เป็นรายการที่ไทยเราจัดทุกปีนะเราเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็เป็นรายการอุ่นเครื่อง
1: ครับ
0: เชิญชาติใหญ่ๆมาเตะแล้วก็ปีนี้มีรัสเซียซึ่งหลังๆรัสเซียเนี่ยในหลายประเภทกีฬาก็ได้ปลดล็อกแล้วนะหลังจากที่โดนแบน

0: ครับผมก็เชียร์กันได้วันที่ไหนบ้างนะเบน
1: ก็ตั้งแต่วันที่ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง6
0: ครับ
1: วันที่1เนี่ยไทยเราจะเจอกับทางด้านของนิวซีแลนด์ก่อนเลยนะครับแข่งกันเวลา 20:00
0: ครับ
1: ส่วนแมตช์2เนี่ยเจอเวียดนาม
0: ครับผม
1: ก็ตามเชียร์กันได้ต่อเนื่องนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่วันที่1ถึง6สิงหาคมนี้ครับ
0: ตอนนั้นมีข่าวอะไรมั้ยเอเชียนเกมอัปเดตมั้ย
1: ถ้าเป็นเรื่องของกีฬาเนี่ยก็น่าจะครบทั่วแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกับทางด้านของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
0: ครับ
1: กับก็เมื่อวานเขาก็ประชุมถึงความพร้อ
0: ม
1: ของทัพนักกีฬาไทยเราก็ต้องบอกว่านะตอนนี้เนี่ยทัพบอลชายไทยเราก็ชุดแรกกว่า70คนเนี่ยก็เตรียมบินไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว
0: ครับ
1: ครับซึ่งเมื่อวานก็มีทางด้านของนายกองเอกชัยภักดิ์ศิริวัฒน์ครับรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เป็นประธานในการประชุมก็ประชุมถึงความพร้อมของนักกีฬาไทยเราเนี่ยหลายกีฬาหลายชนิดกีฬาเลย
0: ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะกับทางด้านของฟุตบอลไทยฟ
0: ุ
1: ตบอลไทยกับฟุตบอลหญิงเนี่ยรวมก็มีเจ้าหน้าที่กว่า70คนเลยนะก็จะบินไปที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี
0: ้ครับ
1: ครับซึ่งก็ประชุมถึงความพร้อมก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยทางด้านของนายกองเอกชัยภักดิ์เขาก็ตั้งเป้าว่าขอให้ทัพไทยเราเนี่ยคว้าเหรียญทองอย่างน้อยเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า12เหรียญนะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะคว้า12เหรียญเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนในขณะที่ทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ประเมินไว้ที่21เหรียญทองก็ถือว่าสูงกว่าครั้งที่แล้วเยอะพอสมควร
0: ครับเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนี่เดี๋ยวผมดูนิดนึงไทยเรา12เหรียญทองใช่ไหม
1: ครับ
0: ใ
1: ช่ในขณะ12เหรียญทอง
0: ครับ
1: ซ
0: ึ่
1: งการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยเขาประเมินไว้ที่21เหรียญทองเนี่ยจะมาจากทางด้านของเซปักตะก้อ4เหรียญทอง
0: ครับ
1: เทคบอล3ทองครับเรือใบ2ทองเทควันโดอีก2เหรียญทองมวยสากล2เหรียญทอง
0: ครับ
1: กีตาร์2เหรียญทองยกน้ำหนัก2เหรียญทองกีฬากอล์ฟ1เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองยูยิทสู1เหรียญทองแล้วก็อีสปอร์ตอีก1เหรียญทอง
0: ก็คราวที่แล้วเนี่ยเราได้12เหรียญทองเนี่ยจากเซปักตะกร้อ4เหรียญทองนะแล้วก็กีฬาเซลลิงเนี่ยจะเป็นเรือใบไห
1: ม
0: 3เหรียญทองกอล์ฟเนี่ย2เทควันโด2แล้วก็เหรียญประสาทหนึ่งเหรียญ e-sport ที่เราได้จาก FC ออนไลน์นะ
1: ครับก็จากที่ประเมินไว้ก็มาจากความสำเร็จในครั้งที่แล้ว
0: ใช่
1: นะครับก็จะมีแต่ว่าก็จะมีมาเพิ่มในหลายๆชนิดกีฬาเนาะที
0: ่
1: ช่วงหลังๆเนี่ยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ย
0: ม
1: ครับส่วนแต่ว่าในส่วนของชนิดกีฬาในส่วนของทีมฟุตบอลไทยชายแล้วก็ทีมฟุตบอลหญิงเนี่ยก็จะรวมแล้วก็รวมเจ้าหน้าที่กว่า70คนเนี่ยจะออกเดินทางกันตั้งแต่วันที่12กันยายนเพื่อเตรียมความพร้อม
0: ครับฟุตบอลเนี่ยเราไม่เคยได้เหรียญแม้เคยได้เหรียญสักครั้งไหมเนี่ยผมลองเช็คก่อนแต่ว่าเมื่อปี2014เนี่ยเราเข้ารอบชิงอันดับ3นะแล้วก็ไปแพ้อิรักในรอบชิงอันดับ3ซึ่งรอบรองเนี่ยเราเจอเกาหลีใต้ด้วยแล้วก็ไปแพ้เจ้าภาพไงผมลองเช็คดูก่อนว่าเราเคยได้เหรียญในเอเชียนเกมหรือเปล่านะแต่เอเชียนเกมเนี่ยไทยเนี่ยผมขอดูนิดนึงยังไม่เคยได้เหรียญนะ
1: เ
0: พราะว่าผลงานดีสุดก็คือการคว้าอันดับ4ที่เกาหลีใต้เมื่อปี2002แล้วก็คว้าอันดับ4ที่เกาหลีใต้เมื่อปี2004อันนี้หมายถึงตอนที่เป็น U23 นะ
1: ครับ
0: U23 แต่ถ้าเป็นช่วงที่เอเชียนเกมยังใช้ชุดใหญ่เนี่ยก็ต้องกลับไปเช็คกันอีกก็ยังไม่เคยได้นะตอนที่เป็นชุดใหญ่เมื่อปี1951จนถึงปี1998เนี่ยผลงานดีสุดก็คือคว้าอันดับ4ปี98ที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็คว้าอันดับ4ที่จีนเมื่อปี90เพราะฉะนั้นเอเชียนเกมกับฟุตบอลไทยยังไม่เคยได้เหรียญนะครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นชาติอย่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนาะที่ผัดกันคว้าแชมป
0: ์ครับ
1: ไทยเราใกล้เคียงสุดก็อย่างที่พี่เจมเรียนให้ทราบก็จะไปถึงเป็นอันดับที่4ในป
0: ี
1: 2014ที่อินชอน
0: ก็ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้เด็ก U20 U21 ไปเล่นบางทีก็เป็นเด็กมหาลัยอะไรอย่างงี้ไปเล่นส
1: ่
0: วนเกาหลีเนี่ยคว้าแชมป์ครั้งล่าสุดก็คือที่อินโดนีเซียซึ่งชุดนั้นก็มีซองเทนมินด้วยมีอีกครั้ง อีซึงวูอะไรพวกนั้นก็ได้

0: ยกเว้นการกินอาหารทั้งหมดเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้ก็อาจจะใส่ชุดที่แบบเต็มมาเหมือนกันนะเพราะจะได้เป็นการถ้าคว้าแชมป์มันก็นักเตะเขาจะไม่ต้องกินอาหารแต่ญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้เด็กมาไล่เล่นส
1: ่
0: วนไทยเราก็เดี๋ยวดูได้ชุดไหนไปเล่นนะประมาณนี้ส่วนแบดมินตันครับผมตามไปนิดนึงตอนนี้น้องเมย์เนี่ยเล่นในเกมที่3นำมิเชลลีอยู่13-5แล้วนะ14-5แล้วด้วยตอนนี
1: ้
0: ดูแล้วน่าจะไม่พลาดส่วนในคอร์ทที่1ถ่ายทอดสดเนี่ยน้องปุษนันท์อึ้งนำลุมพันธ์เนี่ยก็ลงสนามแล้วนะเจอกับนาวิก้าสีหังนักแบดมินตันชาวอินเดียนะมืออันดับ32ของโลกก็ตอนนี้ก็เริ่มแล้วชมถ่ายทอดสดได้ทางคอร์ท1กันเลยสำหรับ Channel Openประมาณนี้ละกัน
1: สัปดาห์ที่แล้วนี่บุษนันท์เขาก็แข่งรายการ Japan Open ไหม
0: ครับ
1: ก็ตกรอบก่อนรองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่จริงๆแบบตอนนี้เข้าใกล้เรียกว่าจะใกล้จะปลายซีซั่นแล้วนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพอผ่าน Channel Open ไปเนี่ยก็จะมีอีกไม่กี่รายการและก่อนที่จะถึง Final World Tour แล้วก็เดี๋ยวจะน่าจะมีเบรกช่วง Asian Game ด้วยก็นักแบดไทยใน Asian Game ก็ประกาศรายชื่อไปแล้วนะก็มีทั้งน้องเมย์ทั้งน้องวิวใช่ไหม
1: ใช่
0: น้องวิวนี่ครั้งที่แล้วเดี๋ยวผมขอเช็คผลงานนิดนึงเหรียญเงินไหม
1: วิวเหรอครับ
0: อืมเหรียญเงินนั้นในโอลิมปิก
1: เหรียญเงินเป็นโอลิมปิก
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้นี่แบดมินตันนี่แข่งแล้วนะ
1: ครับก็ครั้งที่แล้วผู้ชายละอ๋อน้องรอบชิงเนี่ยเป็นจีนเราเนาะเป็นจีน
0: ครับ
1: ใช่แต่ว่าวิวเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองไหม
0: ครับผมเดี๋ยวผมลองเช็คแล้วกัน2022เนี่ยประเภทชายเดี่ยวเนี่ยแชมป์เป็นหลี่ชิเฟิงจากจีนนะแล้วก็รองแชมป์เนี่ยเป็นฉิวฉีส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยเป็นอันแซยองแล้วก็เหรียญเงินเป็นเฉินยูเฟยส่วนประเภทโหไทยเราไม่ได้ผ่านเข้ารอบเลยนะลึกๆในครั้งที่แล้วก็ลุ้นกันละกันสำหรับครั้งนี้น้องวิวเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยไปแพ้หลี่ซี่เจี๋ยจากมาเลเซียในรอบที่3ก
1: ็
0: เลยตกรอบไปครับผมอ่ะประมาณนี้ละกันก็รอตามเชียร์กันได้ในเอเชียนเกมรอบนี้หวังว่าเหรียญจะได้สักเหรียญ นะสำหรับกีฬาแบดมินตันอยากให้ได้เหรียญทองเลยตอนน้องวิวเราก็เคยได้แชมป์โลกแล้วนะแล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมเมื่อล่าสุดครั้งล่าสุด
1: หรือจะเป็นรัชนกไหม
0: ก็มีโอกาสน้องเมย์ก็เคยได้แชมป์โลกมาแล้วแต่ว่าในเหรียญเอเชียนเกมก็ยังอยากได้เหรียญทองอยู่นะ
1: คร
0: ับผมอ่ะหรืออ่ะประมาณนี้แล้วกันครับผมมีอะไรไหมช่วงท้าย
1: ก็ครบถ้วนแล้ว
0: ครับ
1: สำหรับความพร้อมก่อนเอเชียนเกม
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวให้น้องเบนลาแล้วกันวันนี
1: ้ได้ครับก็กระแสกีฬาไทยวันนี้ก็กลับมากันอีกครั้งแล้วก็วันนี้ถือว่าครบถ้วนสำหรับความพร้อมก่อนเอเชียนเกมเนาะ
0: ครับ
1: ก็อยู่กันต่อเนื่องจนกว่าจะถึงช่วงเดือนกันยายนสำหรับวันนี้ผมเบนพิธภัณฑ์แล้วก็พี่เจมทันพิสิทธิ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
3: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกรัฐมนตรีสั่งคมนาคมยกเว้นค่าธรรมเนียมตรวจสอบสิทธิ์ครอบครองพาหนะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์ในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ที่เดิมจะนำเป็นวาระพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกอย่างสิ่งใดที่สามารถใช้อำนาจทางกฎหมายอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ขอให้ดำเนินการเช่นยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนส่วนบางกรณีเช่นกรณีขาดการต่อทะเบียนนานเมื่อจะยกเลิกปกติจะต้องจ่ายค่าภาษีย้อนหลังก็จะพิจารณาว่าสามารถยกเลิกได้อย่างไรบ้างและกระทรวงการคลังจะขอชะลอเรื่องการนำเข้าวันนี้เพื่อนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาให้ครบถ้วนทุกมิติก่อนส่วนการปรับรายละเอียดเกณฑ์ต่างๆตามที่มีการแถลงไปเมื่อวานนี้นั้นนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วและกระทรวงการคลังก็จะนำไปพิจารณาทบทวนด้วยอย่างไรก็ตามมีแนวทางหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้คือขอให้พิจารณาขยายเวลาอุทธรณ์ให้กับประชาชนสสพรรคประชาชนชี้ปัญหาฐานข้อมูลสกร.สอไม่ตรงความจริงทำผู้จบการศึกษาอย่างติดสถานะอดรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการนายธีรศักดิ์จิตจิระตราชูส.ส.เป็นชิวรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีการสมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ว่าระบบการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของนักเรียนสกร.มีปัญหาบางส่วนจบการศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือหลายคนมีอายุเกินการศึกษาไปแล้วแต่เมื่อเป็นการลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลับไม่ผ่านเนื่องจากยังติดอยู่ในฐานข้อมูลของสกร.ทำให้สิทธิ์ถูกเพิกถอนไปตนทราบว่านายอัครนันท์ การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่เรื่องดังกล่าวมีประเด็นผูกพันกันเพราะปัจจุบันสภากำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และในทุกปีกรมส่งเสริมการเรียนรู้จะยื่นของงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณอุดหนุนรายหัวให้กับนักเรียนสกร.จึงเกิดคำถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องว่าหากถอนข้อมูลสกร.มีรายชื่อเด็กเกินความเป็นจริงรายชื่อเหล่านี้ไปปรากฏอยู่ในคำของงบประมาณอุดหนุนรายหัวได้หรือไม่เพราะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงหลายครั้งและเคยได้รับการร้องเรียนว่าจำนวนนักเรียนสกร.ไม่ตรงกับจำนวนที่ยื่นมาของงบประมาณแต่งตั้งระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์นั่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่แทนนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้โดยยังเหลืออายุราชการอีก7ปีการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะคัดเลือกบุคลากรจากภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหลักเสนอให้ครม.พิจารณา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแมนยูไนเต็ดคว้าตัวไทแนนทอมสันปลีกดาวรุ่งเข้ามาร่วมทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศคว้าตัวไทแนนทอมสันปลีกดาวรุ่งของท็อตแนมฮอตสเปอร์สมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยคาดว่าดาวเตะวัย18ปีมีค่าตัวประมาณ8ล้านปอนด์หรือราว350ล้านบาททางนี้ทอมสันมีดีกรีเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน18ปีและทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในทีมเยาวชนของสเปอร์สหลังฤดูกาลที่แล้วทำไปถึง13ประตูทั้งกับทีมชุด U18 และชุด U21 สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เปิดการสอบสวนเหตุการณ์วุ่นวายหลังจบเกมรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ของอาร์เจนตินาโดยหลังจากการพ่ายแพ้ต่อสเปน0ประตูต่อ1ในรอบชิงสมาชิกทีมอาร์เจนตินาและทีมงานเบื้องหลังได้ทะเลาะวิวาทกับผู้เล่นสเปนโดยนักเตะที่มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วยนาวิเอลโมลิน่าเลนโดรปาเลเดสและเตียโกอเมดานอกจากนั้นยังมีผู้ช่วยโค้ชอย่างโรเบโตอายาล่าไปร่วมเหตุการณ์ด้วยทั้งนี้หากพบว่าสมาชิกทีมชาติอาร์เจนตินามีความผิดจริง นักเตะอาจถูกลงโทษพักการแข่งขันขณะที่สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาก็อาจจะถูกปรับเงินก้อนใหญ่ด้วยและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ก็มาพูดคุยกันเรื่องรถยนต์เหมือนเดิมนะฮะใครที่มีปัญหามีคำถามอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับรถยนต์ก็ส่งข้อความมาได้4689899นะฮะยินดีรับทุกปัญหานะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะในช่วงต้นรายการนะครับก็ช่วงนี้นี่เราก็อยู่ในช่วงของหน้าฝนแล้วกันเนาะหน้าฝนก็มันก็ทำให้รถเลอะบ่อยนะฮะสิ่งที่จะต้องดูแลในช่วงหน้าฝนก็คือพวกลูกยางต่างๆนะฮะยางกันฝุ่นยางกันนู่นยางกันนี่อะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่าถ้าพวกยางพวกนี้ถ้ามันมีรอยฉีกขาดหรือมันมีปัญหาเนี่ยมันจะทำให้น้ำอ่ะเวลาเราวิ่งแล้วน้ำเข้าไปขังข้างในตัวยางมันก็ทำให้อุปกรณ์ที่นั้นอ่ะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นหรือว่าอาจจะเสียเลยก็ได้นะครับหรือว่าพวกยางกันฝุ่นลูกหมากอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าจะต้องรีบทำเลยไหมคือจริงๆไม่ต้องรอให้หมดฝนนะคือถ้าเราเจอในช่วงหน้าฝนเราสามารถทำได้เลยมันก็จะได้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าไงแต่ถ้าเราเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวร้อนหมดฝนก่อนแล้วค่อยทำเพื่ออะไรก็ไม่ทราบอันนี้นะฮะเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขก่อนที่มันจะไปโดนน้ำแล้วกันนะฮะเพราะไอช่วงอากาศอย่างเนี้ยช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเจอทั้งฝนตกทั้งน้ำท่วมขังทั้งอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันมีโอกาสที่น้ำจะกระเด็นเข้าไปได้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้รถเนี่ยถ้าเราเจอเหตุการณ์ลักษณะอย่างเงี้ยหรือยางพวกเนี้ยถ้ามันมีรอยฉีกขาดเนี่ยก็รีบจัดการซะดีกว่านะฮะไม่ต้องรอนะฮะแล้วไม่ต้องปล่อยไว้เพราะถ้ายิ่งปล่อยไว้มันก็ยิ่งทำให้ตัวอุปกรณ์ที่นั้นอาจจะเสื่อมเร็วขึ้นก็ได้นะครับผมเพราะว่าในเวลาที่เราขับลุยน้ำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าบางทีอาจจะเป็นน้ำท่วมขังก็ได้หรือว่าน้ำอาจจะเจิ่งเจิงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีโอกาสทั้งคู่แหละครับนะฮะยังไงก็ฝากดูกันหน่อยนะครับและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของยางปัดน้ำฝนนะฮะยางปัดน้ำฝนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่สะอาดหรือมันเริ่มไม่เกลี้ยงแล้วเปลี่ยนได้เลยนะครับจริงๆยางปัดน้ำฝนส่วนใหญ่จะไม่แพงน่าจะหลักร้อยส่วนใหญ่นะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนเนี่ยผมแนะนำให้เช็คของเช็คของแท้ด่วนว่าของแท้เนี่ยเรทราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ไหวไหมกับการที่จะเปลี่ยนของออริจินอลนะฮะอย่างของแท้เนี่ยส่วนใหญ่ก็หลักร้อยนะถ้าเป็นตระกูล Honda ก็ 2-300 อ่ะต่อข้างอ่ะต่อชิ้นแล้วกันยางปัดน้ำฝนส่วนใหญ่ก็จะมีซ้ายขวาถ้าเป็นรถ SUV จะมีหลังด้วยส่วนใหญ่ก็อาจจะ 2-300 ต่อชิ้นนะฮะถ้าคิดว่าไม่ได้เหลือบากกว่าแรงเปลี่ยนของแท้ดีกว่าอายุการใช้งานมันยาวนานกว่าจริงๆถ้าเอาของข้างนอกที่ผมเคยใช้เนี่ยผมว่ามันสั้นกว่านะเท่าที่ผมเห็นนะแล้วเวลาใช้สักปีนึงอ่ะเอาละเริ่มปัดไม่เกี้ยงและอะไรเงี้ยแต่ของแท้เนี่ยผมว่าอยู่ได้นานกว่าอย่างรถผมเนี่ยรถปี2017นะอ่ะสวัสดีครับพี่นัทครับอย่างรถผมเนี่ยรถปี2017นะยางปัดน้ำฝนเนี่ยนี่เพิ่งน่าจะเป็นชุดที่3 9ปีชุดแรกติดรถชุดที่2เปลี่ยนไปแล้วอันนี้คือชุดที่3ที่ใส่อยู่ชุดที่3ซึ่งชุดที่3เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มเค้าเรียกเริ่มไม่ค่อยเกลี้ยงแล้วเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะยางปั่นน้ำฝนจริงราคาจริงๆไม่ได้แพงมากหลักร้อยนะครับนั่นแหละเพราะส่วนใหญ่ถ้าอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยเบิกของข้างนอกใส่ผมจะใช้ของแท้ไปเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของพวกยางรถยนต์นะฮะยางรถยนต์นี่ก็สำคัญนะในช่วงของหน้าฝนถ้ายางรถยนต์ถ้ามันเกิน5ปีไปแล้วจริงๆก็มีคำถามกับเรื่องยางรถยนต์เยอะมากบางคนถามว่าเนี่ยคือบางคันเราดูปีก็ตอบยากนะเพราะมันอาจเป็นยางเก่าเก็บไงนัด
7: ถูก
6: มันอาจจะเป็นยางที่แบบยางปีผลิต22แต่อาจจะมาใส่24อย่างเงี้ยซึ่งมันหายไป2ปีเลยนะ
7: อยู่ในโกดังอยู
6: ่อยู่ในโกดังอยู่ใช่ซึ่งตรงเนี้ยแล้วบางทีพอเราไปเห็นปุ๊บสมมติปี26ใช่ไหมยางปี224ปีแล้วถามว่าควรเปลี่ยนหรือยังรถใช้ยางอันนี้2ปีจริงๆมันยังไม่ถึงระยะเวลานะ
7: ผมมองว่าคนที่จะบอกว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอ่ะคือเจ้าของรถนะแต่เจ้าของรถก็ต้องมีหลักการที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าดูปีหรืออย่างที่พี่กับพูดเมื่อกี้คืออ๋อพี่ยางปี4นะถ้าใช้ได้ก็อีก2ปีเปลี่ยนปี26แล้วถ้าตัดมาใช้รถปีละ10,000กว่าโลสรุปคือยางชุดนี้ใช้30,000โลทิ้งมันไม่ใช่นะยางนับเวลาที่แกะห่อลงพื้นแล้วเวลาที่เราวารันตียางอะครับอย่างทุกวันนี้เขาจะมีบาดบวมเบียดแตกตำใช่ไหมต้องเบียดมาแก้มฉีกเคมเปลี่ยนเส้นใหม่หรืออะไรยังไงเนี่ย
6: ครับ
7: ไอ้ของเหล่านี้มันรับประกันวันแรกที่คุณเอาลงถนนนะ
6: ครับ
7: เพียงแต่ว่าตอนที่ซื้ออะผมก็แนะนำให้เราถาม
6: ครับ
7: เพราะบางทีอะร้านก็ผมใช้คำว่าดีๆเขาก็ไม่ได้ลืมแล้วกันหรือไม่ทันน่ะเพราะว่ามันต้องต้อนรับหลายคันจัดบางคันน่ะบางร้านน่ะอย่างสมมุติว่าเป็นสาขาหลังบ้านเหลืองเร็วของผมเนี่ยผมไม่เคยเห็นว่างเลยนะยัน3ทุ่มเลยสาขาเนี้ย
6: ไอ้สาขานี้เป็นสาขาที่ต้องเรียกว่า
7: โอดพีค
6: เป็นพินพีคจริงๆสาขานี้พีคจริงผมขับผ่านทุกวันเนี่ยผมเห็นตั้งแต่มี1นะเดี๋ยวก็ขยายเป็น2อ่ะติดกันเลยอ่ะคิดดูแล้วกัน
7: ใช่
6: เป็นสาขาที่
7: สองนี่ก็เต็มทั้งสองนะ
6: ใช่ถูกต้อง
7: นะครับแต่ถ้าข้ามไปฝั่งรัชวิภาไม่มีคนนะ
6: ไอที่สวยๆอ่ะ
7: ดำๆอ่ะตรงรัชวิภา
6: ที่ดำๆไอที่ดูแกรนๆหน่อยอ่ะอันนั้นไม่ค่อยเยอะอันนั้นไม่ค่อยเยอะ
7: มีเบอร์เกอร์คิงมีอะไรงั้นอ่ะไม่มีคน
6: ทำไมเนาะ
7: ไม่ถูกเ
6: หรอจริงๆแค่ข้ามไปอีกนิดเดียวเองนะถามว่าระยะจากสาขาตรงเนี้ยไปอีกสาขาหนึ่งอ่ะผมว่าไม่เกิน5นาทีเท่านั้นไม่ติดนะ
7: ใช่แล้วคนที่บ้านอยู่ข้างหลังมันเนี่ยอย่างผมเนี่ยนู่นวิ่งไปเปลี่ยนยางนู่นเอกชัยบางบอนวิ่งไปเปลี่ยนท่ออ่อนนุชเงี้ย
6: ครับผม
7: แต่พี่เอาก็ถือว่าผมถือว่ากับผมอุ่นหนุนเพื่อน
6: ครับ
7: อะไรประมาณนั้นคือแต่ร้านยางส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเยอะครับผมเชื่อว่าบางทีแผนกรับลูกค้าอาจจะไม่ทัน
6: ครับ
7: นั่นแหละแต่ว่าร้านพวกนี้เขาจะมีเรคคอร์ดอยู่แล้วนะว่าเราเข้าเมื่อไหร่ยังไงตอนหลักกิโลเท่าไหร่อะไรเงี้ย
6: ครับ
7: ไ
6: ม่หรอกคือจริงๆอ่ะถ้าร้านไม่บอกว่ารถคันนี้ที่เปลี่ยนยางมาเป็นรถเป็นยางปีอะไรเนี่ยเราส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยรู้กันนะเพราะบางคนผมว่าคนเกินครึ่งอ่ะดูไม่เป็นดีกว่าผมกล้าพูดได้เลยว่าดูไม่เป็นว่ายางผลิตปีไหนนะแต่จริงๆอ่ะเรื่องปีผลิตเนี่ยถ้าเป็นร้านที่เขาขายยางดีๆแล้วกันนะไอ้พวกนี้ไม่ต้องกังวลหรอกเพราะยังไงอ่ะมันไม่มีทางเก่าเก็บอยู่แล้วล่ะยาก
7: โอ้โหมันเข้าออกเลย
6: มันใช่มันซื้อมาขายไปตลอดเวลาไงแต่ถ้าร้านที่แบบเงียบๆไม่ค่อยมีลูกค้าอะไรเงี้ยบางทีอาจจะแบบอาจจะเจอยางเก่าแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้จรรยาบรรณร้านยางส่วนใหญ่นะถ้าเป็นยางเกินปีสองปีไปแล้วเนี่ยเขาจะมาลดราคาแล้วนะ
7: ใช่
6: ส่วนใหญ่ก็คือเอาง่ายว่าเขาจะจัดโปรโมชั่นให้กับเจ้าของรถที่ไม่มายในเรื่องของปีผลิตยางไงไม่ซีเรียสว่าเฮ้ยอย่างผมก็เฮนัทนะสมมติเฮ้ยยางเก็บสต็อกอยู่ในสต็อกเลยนะ2ปีเอาไหมลดราคาครึ่งนึงก็เอานะ
7: ตอนที่เป็นอัลพาตอนนั้นนะวิ่งทะลุซอยบางบัวเนี่ยตรงแถวพหลโยธินนะ มันยังเป็นช่วงที่เขาทำถนนทำฝาท่อใหม่ยกถนนอะไรอย่างเง
6: ี
7: ้ยทะลุออกมาทางฝั่งลาด11ปรากฏยางรั่วบอกงามไส้แล้วทำไงวะเนี่ยก็เลยอ่ะ
6: ครับ
7: เรียกรถสไลด์แล้วกันเพราะรถตู้คันนั้นมันไม่มียางอะไรเนาะก็เรียกไปที่ร้านยางสรุปก็เช็คไปเช็คมาตอนนั้นเป็นยี่ห้อกอยอกู๊ดตอนนั้นเนี่ยก็เช็คไปเช็คมาบอกเฮ้ยอยากได้ตัวเนี้ยตัวที่มันเป็นผลิตเยอรมันนะเสร็จเขาก็บอกว่ามีปีใหม่เลยค่ะกับปีเก่าร้อ19ใช่ไหมครับขอราคาหน่อยครับสี่เส้นปีเก่าเนี่ยอยู่ประมาณ11,000ค่ะถ้าปีใหม่30,000กว่า
6: ปีเก่าดีกว่าร
7: ออะไรแล้วปะโถไปรออะไรแล้วจังหวะนั้นก็ปีเก่าสิครับ
6: ไม่มาไม่มา
7: ตกไป2ปีก็เลยเปลี่ยนเป็น4เส้นเลยอ่ะ
6: เออ
7: เปลี่ยน4เส้นเลยก็เอ้ยนุ่มดีเว้ยขับดีด้วย
6: ครับ
7: ยางแต่ละยี่ห้อมันก็มีตัวที่แบบดีกับตัวที่แบบเฉยๆอะไรอย่างเงี
6: ้
7: ยอายุงานได้นานอายุงานได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ย
6: ครับ
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมเองผมจะถามเสมอนะฮะอย่างตอนที่ผมไปเบิกโอเพ่นคันที่ของโตโยมาเนี่ยโทษนะครับมีตกปีไหมตอบกลับมาเลยทันทีพี่ขายโคตรดีเลยไม่มีตกปีเลย
6: ขายดีจัดก็อย่างมันไปตลอดเนี่ยคือมาปุ๊บมาปุ๊บหมดมาปุ๊บหมดมาปุ๊บหมดคือถ้าอย่างเงี้ยมัน
7: ช่วงหนึ่งขาดตลาดคิดดูเหอะ
6: ใช่ไม่ต้องหาไม่ต้องหายางตกปีเลยอะยาก
7: ใช่ใช่
6: นอกจากว่าไอคนที่ซื้อไปแล้วไม่เอามาขายอ่ะนั่นน่ะถ้ายางตกปีแล้วอยู่ดีอยากมาขายอะไรอย่างเงี้ยนะ
7: ใช่แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ร้านยางที่ผมเจออย่างแม้กระทั่งร้านเพื่อนๆนะก็ไม่ค่อยสต็อกเท่าไหร่นะ
6: เพราะเดี๋ยวนี้ยางเขาโป้กันได้ไง
7: เ
6: นี่ย
7: เออ
6: เขาไปโป้กันมาโป้กันแบบอาจจะมีแหล่งใหญ่อยู่เจ้าหนึ่งสมมุตินะอ่ะตัวนี้เป็นศูนย์แล้วกันเฮ้ยฉันอยากได้ยางเบอร์แปลกๆเบอร์นี้เว้ยฉันไม่ต้องสต็อกอาจจะไม่ได้แบบราคาดีจัดแต่ก็ไม่ต้องมานั่งจมทุนเนี่ยนึกออกไหม
7: ไม่จม
6: ทุนไม่จมอะไรอย่างเงี้ยก็เขาวิ่งไปเอาได้อะไรประมาณนี้นะครับ
7: นะครับคือก็คุยกับเพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยไม่เหนื่อยว่ะแบกซะหลังแอนแล้วปีที่แล้วก็เลยบอกว่าปีนี้ฝากไว้ที่แบรนด์แล้วกันจะเอาก็เสียค่าส่งร้อยกว่าบาทถ้าเรียกแท็กซี่มาก็200กว่าบาท
6: อืม
7: คือยางเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโปรดักที่อย่างน้อยสุดกำไร 30% มีให้เห็นนะยี่สิบสามสิบ
6: ยางเป็นอะไรที่กำไรดีอยู่นะ
7: ใช่ใช่ผมเคยเข้าไปสู่วงจรนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าเออว่ะเห็นตัวเลขเว้ยอะไรเงี้ย
6: ถือว่าเป็นสัดส่วนที่แคลได้น้ำได้เนื้อดีกว่าน
7: ะครับแต่ต้องไปถ้าเป็นร้านยอดฮิตเนี่ยจะโหลื่นเลยลื่นมือเลย
6: คือยางเนี่ยถ้า
7: พี่ต่ำก็ไปดูร้านยางเฉยเขาใช้รถกันสิเจ้าของร้านยาง
6: ใช
7: ่แต่ละคนนะ
6: มันซื้อรถเหมือนซื้ออันนี้ไงซื้ออะไรนะเหมือนบอกว่าเหมือนซื้อขนมอ่ะ
7: เออมันเปลี่ยนกันอีกแล้วหรอวะ
6: อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
7: นะคร
6: ับ ไม่หรอกต้องบอกว่าในเรื่องของยางเนี่ยมันเป็นวัสดุสิ้นเปลืองอ่ะถือว่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองไหมในรถยนต์หนึ่งคันนะผมว่ามันมองแบบในมองภาพแบบนั้นได้นะ
7: ผมมองว่ามันเป็นวัสดุสิ้นเปลืองครับเพราะมันใช้แล้วหมดไปใช้แล้วเสื่อมสภาพ
6: ถ
7: ู
6: กต้องใช่ยางก็เหมือนยางลบอ่ะพูดง่ายๆนะฮะเวลาวิ่งมันก็มีการถูไปถูมามันก็กินไปเรื่อยๆนะฮะ4ปีอาจจะหมดสภาพต้องเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถทุกคันจะต้องได้เปลี่ยนยางฮะแต่เพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับ
7: ไม่ใช่จอดเยอะก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องไม่เปลี่ยนนะฮะบอกก่อน
6: ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ในรูปแบบยังไงแล้วก็สภาพยางเป็นยังไงแล้วอย่างที่นัดพูดก็คือคนที่ใช้รถจะต้องเป็นคนที่จะรู้สึกได้กับรถตัวเองว่ารถตัวเองตอนเนี้ยยังมีความเกาะถนนดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่เกาะถนนแล้วอะไรประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยวิธีการลักษณะการดูยางก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้แต่ถ้าโอเคถ้ามันสึกจนแบบมันโล้เลยอย่างเงี้ยโอเคอันนั้นมันมองจากกายภาพได้ไงนึกออกปะแต่บางคันอ่ะมันไม่โล้เนี่ยแต่เราก็มองจากความรู้สึกในการขับขี่เอามันมีลักษณะการดูอยู่2แบบแล้วกันแบบนึงใช้ความรู้สึกอีกแบบนึงอาจจะใช้วิธีการดูจาก สภาพของยางที่เราใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
7: อืม
6: นั่นแหละก็ดูได้2แบบ2กรณีแล้วกันนะครับก็ยางเนี่ยจริง

0: ถ้ามันก็มีรูปหลายรูปแบบนะบางคนก็นิยมไปซื้อออนไลน์ก็เยอะนะเฮียนัทเนาะอืม
1: ใช่
0: เท่าที่ผมดูบางทีออนไลน์มันมีส่วนลดมีโค้ดมีนู่นนี่นั่นไงแต่การซื้อออนไลน์เนี่ยมันก็อาจจะเสียข้อเสียเปรียบอย่างนึงที่ว่าต้องเสียเงินใส่เองต้องเสียเงินตั้งศูนย์เองต้องเสียเงินถ่วงล้อเองแล้วก็เรื่องของวารันตีก็ต้องคุยกันเองนะฮะอ่
1: ะโอเคผมเราลองเคลียร์กันตรงนี้ก่อนสมมติว่าสลับยางสลับยางคืออะไรขับรถไปแบกยางใส่ท้ายรถไปสี่เส้นงัดยางถอดเปลี่ยนยางใหม่เนี่ยเอาแบบกลางๆอ่ะประมาณ150ต่อเส้น
0: ไม่นับถ่วงล้อกับตั้งศูนย์นะ
1: ยัง
0: อันนี้คือค่าแรงในการเปลี่ยน
1: อันนี้600ละ600เสร็จปุ๊บถ่วงอีกล้อละร้อย400 1,000ละ
0: ครับ
1: ตั้งศูนย์อีก400
0: 1,400
1: ถ้าเป็นต้องตั้งชุดหลังด้วยอะไรด้วยเป็น500ก็เป็น 1,500 แล้วทุกครั้งที่คุณไปสลับยางเพราะคุณไม่ได้ซื้อกับเขาคุณต้องเสียอีก600บวกตั้งศูนย์อีก400ครั้งละ 1,000
0: ครับ
1: คราวนี้คุณต้องชั่งน้ำหนักแล้วว่าเวไหนคุ้มกว่า
0: ใช
1: ่
0: แต่ถ้าคุณได้ยางมาแบบโหราคาต่างกันเส้นมัน 4,000 เนี่ย
1: ชุดนึง
0: อย่างนั้นน่ะโอเคแต่จริงชุดนึง 4,000 ก็ยังถือว่าเบียดกับไอ้ค่าแรงที่ทำไปนะเห็นนั้นนะ
1: ถูกครับแต่ว่าถ้าซื้อยางกับเขาเนี่ยสมมติซื้อยางกับเขาเราไม่เสียค่าสลับนะ
0: ถูก
1: ถ้าซื้อยางกับร้านไม่เสียค่าสลับแต่จะเสียค่าถ่วงใหม
0: ่บางทีอาจจะเติมลมฟรีด้วยตลอดอายุการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่อยู่ใกล้นะแต่ผมคงไม่ไปเติมฟรีบางบอลนะพี่อันนี้ก็พูดตรงๆไกลเหลือเกิน
0: ฮะ
1: แต่เดี๋ยวต้องรอใกล้ๆเดี๋ยวเขาจะไปเอาติ๊กเกอร์อยู
0: ่พูดถึงเรื่องยางอ่ะเอาผมมีเรื่องอยากจะคุยหน่อยแล้วกันกับเรื่องลมเดี๋ยวนี้หลายคนก็อาจจะมุ่งประเด็นในเรื่องของลมไนโตรเจนอย่างเดียวใช่ไหมคือจริงๆอ่ะถ้ามันฉุกเฉินหรือมันเดือดร้อนหรือว่ามันต้องเติมลมจริงอ่ะลมธรรมดาก็เติมได้ครับมันจะไม่เป็นเช่นหรอกเชื่อคือบางคนเนี่ยไม่ได้เลยต้องไนโตรเจนอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าไม่ใช
1: ่
0: ลมสมัยก่อนไม่มีไนโตรเจนทำไมเราอยู่กันได้น้ำมันเดือดร้อนเลยจะว่าต้องเติมลมไนโตรเจนยางเราก็ไม่เคยระเบิดถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีลมไนโตรเจนเนี่ยถามว่ามีข้อดีไหมข้อดีมันก็มีแหละครับมันทำให้การขยายตัวของลมยางมันไม่เยอะหรือว่าแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าคุณสมบัติมันเป็นอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของลมไนโตรเจนเนี่ยไอ้ที่เราเติมมันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไนโตรเจนบริสุทธิ์ 100% นะเพราะว่าจริงๆไนโตรเจนที่จะเติมจริงๆมันต้องเติมผ่านในช่วงเขาเรียกการเป็นสุญญากาศเลยด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงมีลมเปล่าผสมอยู่บ้างเลยครับนะฮะแต่เอาคงอาจจะเป็นสัดส่วนในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนะครับจริงๆอ่ะถ้าใครที่ใช้ลมไนโตรเจนอยู่แล้วอ่ะจะต้องการเติมเพิ่มหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่มีที่เติมเนี่ยเติมลมธรรมดาก็เติมได้ครับไม่ต้องห่วงไม่มีผลเสียอะไรทั้งนั้นนะครับโดยส่วนตัวรถผมไม่เคยมีไนโตรเจนสักคันนะแล้วผมก็จะมีปั๊มลมของผมต่างหากอ่ะไอ้เครื่องปั๊มลมเล็กๆอ่ะเวลาผมจะใช้ผมก็กดจำนวนปริมาณที่ผมต้องการเติมแล้วผมก็เสียบไปเลย 2-3 อาทิตย์เดือนนึงผมก็เช็คแต่ละคันทีนึงวันไหนว่างวันอาทิตย์ผมก็เช็คทุกล้อเลยใส่ทุกล้อเลยป๊อปอ่ะไล่ทีละล้อเลยตึกอ่ะอันนี้ขาด2ปอนด์อ่ะเติมเข้าไปตื้อให้มันเติมให้เต็มเติมให้เต็มก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะแต่ว่าโอเคเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดขายของร้านยางไงเคนัทการที่ได้เติมลมไนโตรเจนทำให้ลูกค้ารู้สึกดีเอ้ยเวลามีการเซอร์วิสหรือว่าจะเช็คลมยางเขาอาจจะขับเป็นทางผ่านกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอ้ยแวะเช็คลมยางหน่อยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้แหละอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะฮะเพราะอันนี้มันก็เป็นส่วนที่ดีสำหรับที่เราก็ต้องดูแลเองไงก็มีคนดูแลให้เราอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องยางก็ลองพิจารณากันดูนะฮะว่าจะเอาแบบไหนจะเอายังไงนะฮะส่วนในเรื่องของรายละเอียดเรื่องของคุณสมบัติของยางแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลศึกษากันเอาเองว่าเราอยากใช้รุ่นไหนยี่ห้ออะไรยังไงนะฮะเพราะคุณสมบัติมันก็มีความแตกต่างกันในถนนเปียกถนนลื่นถนนขรุขระถนนอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อแตกต่างในแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันละกันนะครับผมประมาณนี้นะครับ
1: นี่นั่งดูอยู่นะมีคนนึงมาโพสถามยางยี่ห้อมิช ปี25ใช่ไหมสัปดาห์ที่35ของปี25ประมาณยางประมาณเดือนสิงหากันยาใช้มา5เดือนโอเคเรียกว่าใช้5เดือนขอบยางแก้มยางแตก4เส้นเลยแตกที่แก้ม4เส้นพอคุยเรื่องยางเรื่องนี้เด้งมาเลยเนี่ยเพิ่งโพสต์เมื่อไม่นานนี้คุณบัณฑิตแตก4เส้นก็บอกว่าละคนก็แนะนำว่าเอ๊ะถ้าเป็นยางแบรนด์นี้ส่งเคลมนะส่วนร้านยางอีกร้านนึง25ผมเบิกต้นปีใส่มาได้เดือนนึงแตกแตกท่าเดียวกันนี่แหละแก้ม
0: โอ้แสดงว่าคุณสมบัติไม่ผ่านนะถ้าเงี้ย
1: แล้วก็มีคนถามว่าถามแบบเหมือนรู้อยู่แล้วอ่ะใส่รถตู้ใช่ไหมคนเจ้าของโพสต์บอก yes
0: ทำไม
1: ไม่รู้พี่ผมว่าโหลด max โหลดมันอาจจะไม่ได้หรือเปล่า
0: คือยังไม่เหมาะสมกับรถอะไรนี้ดีกว่า
1: ใช่ไหมคือถ้านั่งเต็มมีปัญหานะมีคนบอก
0: มันเหมือนว่าเขาเรียกยางเนี่ยในการรับโหลดไม่เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบของตรงนั้นมากกว่าถ้าอย่างนั้นนะถ้าที่มองนะคือโอเคตรงเนี้ยมันก็ต้องบอกว่าอาจจะคุณใช้งานผิดประเภทเนี่ยร้านยางเขาจะรับประกันให้หรือเปล่าในกรณีที่ไปเป็นทุกอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูไงว่าเอ้ยมันผิดวัตถุประสงค์ของยางตัวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: นี่ก็นั่งอ่านอยู่แต่ว่าผมคิดว่ามีหลายคนที่เจอเคสนี้นะ
0: แต่ว่า
1: ไม่ใช่เคสนี้เคสเดียว
0: ปกติที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าไม่ผิดว่าไม่ปกติมันคือปกติที่มันเกิดขึ้นกับยางยี่ห้อนี้
1: เป็นเรื่องผิดปกติ
0: ประมาณ
1: ที่เกิดจะเป็นปกติ
0: อะไรอย่างต้องใช่ครับ
1: เป็นเรื่องผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นปกติกับรถรุ่นนี
0: ้
1: กับยางรุ่นนี
0: ้ครับผมต้องลองดูนะครับผมมีคนถามมาเฮียนัทว่าล้อเดิมใช้งานได้2อาทิตย์ Tesla Model 3ขายที่ไหนได้เฮีย
1: กูตัวไหนเหรอ
0: เป็นไอพีลารี่ป่ะ
1: ไม่ใช่
0: 49ป่ะ
1: ไม่แบบยางอ่ะไม่เป็นไรแต่ตัวแม็กอะเป็นของ performance ไหมเหรอ
0: เออ
1: คือต้องมันบอกก็บอกอย่างนี้ฮะมันต่างกันคือถ้าเป็นตัวธรรมดาตัวแรกที่ Hello Thailand เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยยางจะประมาณ235นะแต่ถ้าเป็นตัว Highland ใช่ไหมโมเดล3ไฮแลนด์เนี่ยรู้สึกยางหลังมันกว้าง275เลยนะ
0: แล้วเพอ
1: นั่นแหละยางหลังนั่นแหละ
0: ช่วยจำสเปคยางเองไม่ได
1: ้เอาล่ะ
0: แต่รู้ว่าขอ19ก็ขอ20ถ้าเป็น Y จะเป็น21
1: คือ
0: ไอ้บอกงี้ถ้าอย่างเงี้ยน่าจะเป็น
1: คือผมมาดูอยู่ไงถ้าตัวล่าสุดเนี่ยหน้า9หลัง10นะล้ออ่ะยางหน้า2 35 35 20ยางหลัง275ล่าสุดมีลูกค้าเนี่ยดูเป็นคนเนี๊ยบมากแล้วดูทำรถแบบละเอียดอ่ะหาข้อมูลเยอะอะไรเงี้ยหาข้อมูลหาอ่านเยอะก็คุยกันหมดเอ๊ะถามนิดนึงฮะทำไมแก้มมันไม่เอ็นเลยต้องบอกผมเปลี่ยนเป็น285ครับพี
0: ่
1: แก้มมันก็เลยดูตั้งฉากแล้วดูแบบเต็มซุ้มใช่แล้วก็ใส่อะแดปเตอร์ใหม่นิดนึง
0: ถ้าปกติมันจะดึงนิดนึงยังนิดนึง
1: ใช่ผมก็เลยเอ๊ะโอ้โหสวยจังเลยแล้วเป็นล้อตัวที่เป็นอันตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วย
0: ครับ
1: ใช่อันนี้ก็เลยถามว่าเอ๊ะล้อโมเดลไหนเหรอ
0: ส่งมาบอกหน่อยเป็นยี่ห้อไหนรุ่นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะช่วยขายให้หรือว่าจะซื้อเก็บไว้เอง
1: ถามก่อนขออนุญาตถามก่อนนะ
0: นะฮะขายพร้อมล้อเลยเปล่า
1: เออ
0: เพราะส่วนใหญ่ขายอย่างเงี้ยก็จะพร้อมล้อไงถึงแต่ล้อแต่งไงผมอ่ะมาข้อความต่อนะฮะสวัสดีครับสอง
1: ถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยจะเป็น235 3520รุ่นผมกับพี่กำเนี่ย235 3520เท่ากันสี่เส้นแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ข้างหน้าจะเป็น235 3520ข้างหลังจะเป็น27530 20นะครับเต็มโหมองข้างหลังแล้วยางใหญ่มันบึ้มบั้มเลย
0: เนาะเต็มเลยอ่ะนะฮะเพื่อที่จะรองรับไอ้รุ่นเรามาเยอะกว่านะแต่ยางไม่ได้ใหญ่เท่าย
1: างไม่ใหญ่ไม่ใหญ
0: ่ฮะยังไงเราขอรายละเอียดด้วยนะสวัสดีครับ2เฮีย Fortuner ปี13เครื่อง 2.5G ไมค์ 203,000 ราคา399มิว X ปี15เครื่อง 2.5 DVD ไมค์ 104,000 ราคา468พอไปไหวไหมครับขอบคุณมากครับฟังทุกวันจริงๆได้ทั้งคู่นะแต่ถ้าสดใหม่อ่ะผมว่าตัวมิว X ก็สดใหม่กว่านะแต่จริงๆอย่างฟอร์จูนเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นรถจริงๆมันก็รถตลาดทั้งคู่แหละแต่เพียงแต่ว่าเอาในแง่การซื้อง่ายขายคล่องอ่ะผมว่าฟอร์จูนมันไปได้เร็วกว่าไงนะครับนะแต่ถ้าเพิ่มอีกนิดนึงก็จะได้ไมล์ที่น้อยกว่าประมาณเกือบแสนเลยนะไอ้ส่วนเรื่องความประหยัดอ่ะผมเชื่อว่ามิว X น่าจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับผมนั่นแหละอ่ะอันนี้ก็ลองดูนะฮะสวัสดีครับสองเฮียขอบคุณสำหรับคำแนะนำในการตรวจสอบแอร์รถยนต์เบื้องต้นครับตอนนี้นางยอมให้ผมเอารถไปซ่อมแล้วเอาตอนแรกไม่ยอมเหรอคือจริงๆอ่ะแอร์เนี่ยถ้ามันเสียนะเดี๋ยวมันจะรู้สึกได้แหละผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะเวลาอยู่ในรถอ่ะถ้าแอร์ไม่เย็นอ่ะไม่มีใครอยากขึ้นรถหรอกแล้วบางทีถ้าต้องขึ้นนะจะรู้สึกโอ้ขึ้นคันนี้แอร์ไม่เย็นเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกในลึกๆในใจซึ่งบางทีระบบแอร์เนี่ยโอเคในเรื่องของการตรวจเช็คเนี่ยผมว่าคนน่ะจะจำความรู้สึกในความเย็นของแอร์เนี่ยไม่ได้นะเชื่อไหมบางคันเนี่ยผมขับเนี่ยผมรู้สึกว่าแอร์คันนี้ไม่เย็นหมายถึงว่าเย็นแบบไม่ปกติอะแต่ก็ไม่มีคำทักท้วงจากเจ้าของรถนะหมายถึงว่าในความรู้สึกว่าเจ้าของรถก็คงคิดว่าแอร์รถเขายังเย็นแบบนี้อยู่เย็นเท่านี้นึกออกปะแต่จริงๆมันเย็นได้เจี๊ยบกว่านี้เยอะนะฮะเพียงแต่ว่าโอเคเรื่องที่บอกอะแอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้ามันรั่วไม่เยอะมันจะค่อยๆซึมพอซึมเสร็จปุ๊บอาการน้ำยาแอร์หายมันจะทีละนิดทีละนิดทีละนิดไงไม่ได้แบบหายแบบวันนี้เย็นพรุ่งนี้ไม่เย็นเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆทีนิดทีนิดทีนิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาแอร์หลักๆนะส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือเรื่องรั่วถ้าแอร์รั่วน้ำยาแอร์ขาดสิ่งที่ตามมาคือความเย็นของแอร์จะลดลงหรือในบางครั้งเนี่ยบางทีขับอยู่ไม่เย็นเลยสักพักหนึ่งถึงจะกลับมาค่อยมาเย็นนะแต่ก็เย็นแบบไม่ได้ฉ่ำมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับระบบแอร์จริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนหรอกเพียงแต่ว่าต้องวิเคราะห์ให้ตรงให้แม่นนะฮะแอร์เป็นระบบปิดมีอยู่ไม่กี่กรณีหรอกในเรื่องของปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะแต่หลักๆส่วนใหญ่ถ้ารถเกิน7-8 ปีไปแล้วส่วนใหญ่ก็ตีว่ารั่วก่อนแล้วกันนะฮะถ้าตีว่ารั่วอ่ะสมมุติว่าถ้าไม่ถ้าในกรณีรั่วมันก็ง่ายนิดเดียวคือต่อเพชเชอร์เกตปุ๊บก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยน้ำยาแอร์มีมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่าน้ำยาเต็มแต่แอร์ไม่เย็นอันนี้อาจจะมองเป็นเรื่องของตัวหลักการทำงานของตัวหน้าครับเอยตัวรีเลย์คุมแอร์เอยอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ปกติก็ได้นะครับก็ต้องมองในลักษณะอย่างนั้นนะครับเปรียบเทียบอารมณ์ไนโตรเจนทำไมให้ความสำคัญกับรถยนต์ส่วนตัวเยอะแต่รถบรรทุกรถทัวร์ไม่เห็นเขาเติมกันเลยก็แสดงว่ามันไม่ได้มีความสำคัญมากสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับโดยส่วนตัวผมว่าไม่ได้มีความสำคัญขนาดนั้น
1: ไม่ได้ใช้อ่ะ
0: แต่ถ้าโอเคถ้าไปในสนามแข่งรถหรืออะไรพวกนี้ไอ้อันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะ

0: ขาอาจจะมองเป็นเรื่องความจำเป็นในการต้องใช้เพราะอย่าลืมว่าพื้นแท็กเอ่ยอุณหภูมิผิวแท็กอุณหภูมิขณะที่ล้อวิ่งทุกอย่างมันเกิดความร้อนตลอดเวลาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยลมในเรื่องของลมยางผมว่ามีความสำคัญนะกับในกรณีของรถแข่งรถประเภทอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างในกรณีรถบ้านเนี่ยเอางี้บางคนเนี่ยเติมไนโตรเจนเนี่ยคุณอาจจะวิ่งไม่เคยเกิน60เลยต่อการไปใช้งาน1วันของคุณน่ะนึกออกป่ะเพราะอะไรรถมันติดไงบางทีอาจจะขับเบรคอยู่งั้นนะฮะเอาง่ายลมยางเนี่ยอะไรก็ได้ขออย่าเนียวขอใหญ่รั่วเป็นพอนะฮะแค่นั้นแหละนะครับคือถามว่าจำเป็นไหมโดยส่วนตัวผมก็อย่างที่บอกอะความจำเป็นมันขึ้นอยู่กับสภาวะในการใช้งานมากกว่าว่ารูปแบบในการใช้งานในเป็นแบบไหนถ้าเป็นรถบ้านรถทั่วไปจริงๆรถบ้านรถบรรทุกอะผมว่าไม่ต่างกันนะนั่นแหละครับต้องลองดูนะฮะยางยี่ห้อมิตรมีปัญหาเรื่องแก้มยางไม่ใช่เฉพาะรถยนต์ยางจักรยานยนต์ก็เป็นนะครับ
1: นั่นไง
0: จริงๆอะถ้ามันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะมองในเรื่องของโปรดักต์ได้ไหมนะ
1: ก็ถูกเ
0: พ่อสมมติถ้าเรามองในแง่ของไม่ได้มองในแง่ทฤษฎีนะมองในแง่แบบรูปแบบการใช้งานอะทำไมใส่ยี่ห้ออื่นในลักษณะแบบยางแบบเดียวกันทำไมไม่เป็นวะทำไมต้องเป็นยี่ห้อนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสมองได้ไงใช่ปะล่ะอย่างบางทีอะสมมติในกรณีนะอันนี้ผมย้ายมาเรื่องเบรกนิดนึงแล้วกันบางทีเบรกดังอะอีดอย่างเงี้ยผมไม่ได้มองอื่นเลยนะผมไม่มองจานเบรกไม่มองอะไรนะผมมองว่าเนื้อผ้าเบรกมันคงมีปัญหาวะจับเปลี่ยนเลยไอ้ยี่ห้อนี้ดังใช่ไหมไม่ต้องใส่ออกเอายี่ห้ออื่นมาใส่แล้วขอโทษนะพอเปลี่ยนนะไม่มีเสียงแล้วนี่นะแล้วจะมาบอกให้ไปเกียร์จานให้ไปทำนู่นทำนี่ให้ไปเป่าฝุ่นทำความสะอาดเพื่ออะไรก็ในเมื่อใส่ยี่ห้อไม่เป็นอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยเอาผ้าเปียอันเนี้ยดังออกอันใหม่ใส่ปึ้งแล้วไปใช้เลยไม่เห็นมากลับมาคอมเพลนเลยว่าดังอีกใช่ไหมตรงเนี้ยผมจะเจออย่างนี้ผมเวลาผมเจอเหตุการณ์นี้นะแล้วใครถ้าจะให้มาผมทำอย่างอื่นนะผมไม่ทำนะแล้วผมบอกว่าผมไม่มีความจำเป็นจะต้องทำด้วยก็ในเมื่อตอนเข้ามาก็ไม่ดังอ่ะนึกออกป่ะพอเปลี่ยนใส่แล้วมันดังเอาออกก็ไม่ดังอะไรจะทำยังไงให้ทำอย่างอื่นเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนั่นนะครับอ่ะต้องลองดูนะฮะอ่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแป๊บนึงช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899ขออนุญาตพักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: กลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนนั้นนะฮะอ่ะข้อความนะฮะทาง SMS 4689899หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับส่งกันเข้ามาได้เลยนะฮะมีคนถามว่า Hot Inasma Type MR ช่วยการทำงานระบบไฟรถยนต์ได้จริงหรือไม่ครับ
1: โอ้ Hot Inasma นี่20ปีแล้วไหม
0: โอ้โหตั้งแต่
1: กล่องบาลานซ์ไฟอ่ะ
0: ตั้งแต่เราเล่นรถเลยคือมันคงมีประโยชน์กับบางคันดีกว่านะ

0: แต่มันอาจจะไม่ประโยชน์กับทุกรถทุกคันไปเห็นนัดอันนี้ในความรู้สึกผมนะผมว่าถ้ารถคันไหนที่ระบบไฟรุนอาจจะแบบไม่เสถียรอะไรเงี้ยมันอาจจะมีประโยชน์กับคันนั้นก็ได้นะเห็นเขาบอกว่าอะไรนะเคยได้ยินว่ารถมินิอะไรแบบใส่กล่องตรงนี้แล้วกระจกมีกระจกโอเคเลยอะไรเงี้ยถ้าไม่ใส่อ่ะรวนแต่ถ้าใส่อ่ะไม่รวนอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดเคยได้ยินเขาพูดกันนะซึ่งผมก็ไม่เคยลองไงผมก็เลยไม่รู้ไงแต่ถามผมว่าไอ้กล่องโอเคไหมอะไรเงี้ยไม่มีข้อมูลเชิงลึกขนาดนั้นไงนะสำหรับกล่องไอฮอตอินนัสมานะก็เลยโดยส่วนตัวผมว่าเฉยๆแล้วกันนะฮะถ้าระบบเครื่องยนต์เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกล่องพวกนี้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่นะ
1: ถูก
0: นะ
1: พี่ผมมีเต็มร้านเลยนะคอปปราหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันมาตามฮอตอินนัสมาเนี่ย
0: แ
1: ต่ยังไม่ได้ใส่เลยวางไว้จนน่าจะไม่ดีแล้วล่ะเป็นโรคอะไรไม่รู้พอไอ้นี่มาลองซื้อมาลองซิแต่เอ้มันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนี่หว่า
0: เออนะแต่โดยส่วนตัวก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะสำหรับกล่องนะวันนี้ตั้งใจเอารถไปอบโอโซนที่เสืออีกครั้งเพิ่งรู้ว่าเสือกำลังปรับปรุงคัมมิ่งซูนยังใกล้ยัง
1: ยังไ
0: หมยังอีก
1: เหรอยังไ
0: หมนี่เดือนได้ไหมเดือน
1: วันนี้เดือนหนึ่ง
0: โหหนึ่งเดือน
1: เลยพรุ่งนี้คือเดือนหนึ่ง
0: โ
1: หมันก็ผมไม่ได้คุมเองพี่ผมเป็นมีหน้าที่คอยมาดูเฉย
0: ๆเอาแต่ที่ชาร์จไฟเขาเห็นนี่แท็กซี่เขาไปชาร์จแล้วนี่
1: แล้วนี่ชาร์จตั้งแต่แปดโมงผมมาแปดโมงนะเครื่องชาร์จมันลิ้นห้อยแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้หยุดเลยเนี่ย
0: โหห่วงจุ้ยตรงนี้ดีจริงว่ะ
1: ห่วงจุ้ยมีหกหัวแล้วก็อีก2หัวที่เป็น240กิโลวัตต์เนี่ยยังไม่เปิดแต่ไอ้120กิโลวัตต์เนี่ยมันชาร์จจนแบบมันร้องขอชีวิตแล้วเนี่ยขอให้พักบ้างเถอะวะอะไรเงี้ย
0: โอ้ไม่น่าเชื่อนะ
1: จริงงงมากเฮ้ยอะไรเยอะขนาดแล้วผมเพิ่งไปเช็คผมก็ไปสแกนมาใช่ไหม
0: เข้าที่เปิดที่ชาร์จไฟดีหรอ
1: จริงพี่
0: ในตอนนั้นเนาะ
1: ผมว่าต่อวันนะผมคิดตัวเลขคร่าวๆเนี่ยคันละ400บาทเต็ม6ช่องจอดตอนนี้เต็มอีกแล้วนะระหว่างที่เราคุยกันมันเต็มอีกแล้ว4 6คันละ400บาท4 6 2,400 2,400 มันทำงานเนี่ย24ชั่วโมงก็เยอะไปแต่2,400เนี่ยคิดแค่40นาทีพอลองนับดูสิว่าเอาคิดแค่16ชั่วโมงต่อวันเนี่ยทุก40เอา40นาทีหารเข้าไปโหโหดอยู่นะ
0: โหดนะ
1: เออ
0: ว่าน้ำมันนี่เป็นอะไรที่โหอยู่ในซอยรถเติมขนาดนี้นะนี่มาเจอที่ชาร์จไฟนี่ยังไม่ว่างเลยนะเนี่ย
1: ใช
0: ่ห่วงจุ้ยดีจริงๆนะครับสวัสดีครับเพียร์ทั้งสองระหว่าง BYD C Lion กับ Mazda E 6e นะไม่ใช่ E 6e หรือ E 6น่าจะ 6e นะตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับเห็นราคาใกล้กันล้านต้นๆถ้าเราเน้นขับใช้งานในเมืองออกต่างจังหวัดเดือนละ2ครั้งขอบคุณครับจากเคนมเปียวโหถ้าชั่วโมงนี้นะผมบอกให้เลยว่า Mazda เลยครับเดี๋ยวก่อนต้องบอกงี้ครับC Lion มัน MP เป็น SUV เดี๋ยวโทษเป็นซีดานทั้งคู่โทษทีถ้าเอาพละกำลังอ่ะ C Lion ดีกว่านะแต่ถ้าเอาความลักชูรี่อ่ะผมว่า Mazda ดูดีกว่านะแล้วหน้าตาถามว่า Mazda สวยไหมผมว่าสวยนะคือเอางี้ท่านเรื่องราคาเป็นหลักเนี่ยผมบอกให้ว่า Mazda กินเลยนะMazda น่าจะดีกว่านะอ่ะถ้าเป็นผมเชียร์ Mazda แล้วกันนะทุกวันเนี้ยผมบอกให้เลยว่าราคานี้โคตรเซอร์ไพรส์เลยอ่ะตอนที่งานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาไม่คิดว่าจะออกราคานี้มานะเอาง่ายว่าออกราคานี้มาในค่ายจีนนี่สะดุ้งเลย
1: จริงๆก็ถามว่าจีนมั้ยก็จีนนะ Mazda เนี่ย
0: ก็จีนด้วยกัน
1: แต่แค่ไม่ถามเพื่อนเลย
0: เออน
1: เอ
0: ะ
1: อ
0: ครับผมเออถือว่าดีนะอ่าฮะ
1: เป็น
0: เฮ
1: ประโย
0: ี
1: ช
0: ย
1: น์กับผู้ใ
0: ร
1: ช
0: า
1: ้
0: คา
1: อ่า
0: เออครับเฮียราคารถไม่ได้บ่งบอกความรับผิดชอบต่อเพื่อนชีวิตบนท้องถนนเลยสุดข่าวเทสลาแหกด่านตรวจแอลกอฮอล์หนีมาชนไรเดอร์แถวกล้วยน้ำไทยแล้วก็หนีอีกก็ย้ายตามข่าวด้วยครับเคนมเปรี้ยวจริงจริงราคารถไม่ได้บอกอะไรอยู่แล้วจริงจริงยิ่งพ่อชอบมีปัญหานะไอ้พวก
1: เออ
0: รถหรูๆก็มีปัญหาบ่อยอย่างกรณีรถอย่างพวกที่ไปชนใครต่อใครเนี่ยส่วนใหญ่รถหรูๆทั้งนั้นน่ะเห็นปะล่ะมาจากอะไรอ่ะมาแต่เขามีตังค์ไงพอเขามีตังค์เสร็จเขาก็เที่ยวไงพอเที่ยวเสร็จเขาก็ดื่มไงพอเขาดื่มเสร็จเขาก็เกิดปัญหาไงนะครับอย่างเราอ่ะหาเช้ากินข้ามกลับบ้านก็สลบแล้วนะ
1: อย่าให้ได้โดนหมอน
0: ไปเที่ยวเขาหรอกหัวถึงหมอนเมื่อไหร่
1: เดี๋ยวจะหลับ
0: ท
1: ัน
0: ท
1: ี
0: อะไรเงี้ยเออนะครับผมขับมอเตอร์ไซค์ส่งของเมื่อก่อนใช้ยางยี่ห้อนี้ประจำหลังๆมีทั้งบวมและไม่ก่อถนนเหมือนก่อนผมเลิกใช้เลยครับจากของภูธรจริงๆนะคุณภาพถ้ามันไม่ดีจริงนะคนก็ไม่เอาเลยนะบางทีคุณภาพเงี้ยออกมาปุ๊บมีปัญหาเงี้ยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันไวไงมันคีย์เวิร์ดทำไอ้พวกเนี้ยพอเช็คมาปุ๊บเจอปัญหายางอันนี้ปุ๊บเอาแล้วเอาดีป่าววะเฮียนัทอย่างเงี้ยนึกออกป่ะ
1: ถูก
0: เช็คยางยี่ห้อนี้ปุ๊บเอาแม่งขึ้นมาแล้วเอ้ยโอ้โหปัญหาเต็มเว้ยอะไรเงี้ยคือเค้าเรียกดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันอยู่บนโลกออนไลน์ไงใช่ป่ะมันเวลาคีย์เวิร์ดอะไรที่มันเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยมันเซิร์ชเจอปุ๊บมันก็ทำให้แบรนด์มีมูลค่าที่ไม่ดีขึ้นมาเลยทันทีนะ
1: มีชื่อเสีย
0: มีชื่อเสียใช่ใช่เพราะทุกเนี่ยเวลาเขาถึงคือถ้าว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยพยายามที่ไม่ให้โดนด่าไง
1: เคลีย
0: พอโดนด่าปุ๊บมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนโลกออนไลน์กันหมดเนี่ยนะครับนะส่วนเรื่องยางอ่ะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ก็ต้องศึกษาดูหน่อยแล้วกันว่ายี่ห้อไหนเป็นยังไงยี่ห้อไหนโอเคยี่ห้อไหนไม่โอเคอะไรเงี้ยนะคือแบรนด์เขาอ่ะอาจจะมีบางโปรดที่อาจจะไม่ดีก็ได้อ่ะแต่ก็คงไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะฮะคงเป็นบางตัวแหละนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีอะไรอีกบ้างนะฮะยังส่งมาได้นะฮะข้อความที่689899นะฮะส่วนเรื่องล้อเดิมนะฮะยังคุณบอกหน่อยนะครับว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างอ่ะพูดถึงเรื่องอบโอโซนดีกว่าเฮนัทอยากรู้เหมือนกันว่า
1: ตอนที่บอกว่าจะมาอบโอโซนใช่ไหม
0: ใช่ใช่อบโอโซนนี่มันมีประโยชน์ยังไงกับรถยนต์บ้างเฮนัทพูดถึง
1: จริงๆแล้วครับต้องบอกงี้ว่าอบโอโซนเนี่ยมันช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค
0: ์
1: ถูกไหมครับอย่างเช่นกลิ่นอับในระบบหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ได้เอาต้นตอของกลิ่นออกไปเดี๋ยวสักพักนึงมันก็กำเนิดใหม
0: ่ต่อให้อบยังไงก็ไม่หาย
1: ใช่ไหมต้อง
0: แต่ถ้าชั่วคราว
1: ถูกต้องถูกต้องสมมติว่าเหยียบมีทิ้งอาหารไว้ในรถแต่แบบมันกิ้งไปใต้เบาะถุงแกงเนี่ยผมเจอนะพี
0: ่
1: ที่ตกใจคือเป็นถุงแกงที่อยู่ในถุงก๊อบแก๊บมัดอีกทีนึงอ่ะ
0: ก็คือพูดยังไม่ผ่านการใช้งาน
1: ยังไม่ได้ผ่านการแกะไปกินเลยแต่ลูกค้าหมดเนี่ยมีกลิ่นบูดบูดบ
0: ู
1: ดบูดในรถ
0: ยังอยู่ครบถ้วนอยู่ยังอยู่ครบถ้วน
1: เสร็จปุ๊บเราก็หรือว่าลูกค้าจะอบโอโซนเลยแต่กลิ่นมันเหมือนมันอาหารบูดในรถเลยว่ะโอเคก็ไม่ยังไงเปิดหน้าต่างปุ๊บเราโอเคล้างตีดูดฝุ่นกันเรียบร้อยจังหวะจะดูดฝุ่นเนี่ยไอ้ดอยเขาดูดไอ้ถุงพัดไอ้หูถุงเนี่ยมันติดเครื่องดูดฝุ่นออกมาปุ๊บแล้วก็เป็นเสียงถุงก๊อกแก๊สในท่อดูดฝุ่นก๊อกแก๊สก๊อกแก๊สก็เลยดึงออกมาพอดึงออกมาเสร็จปุ๊บดอนเขาเดินมาเลยเฮียผมว่ากลิ่นนี้ว่ะ
0: ค่ะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าสีมันเหมือนแกงเขียวหวานน่ะก็ไม่ยังไงก็หิ้วไปถามลูกค้าลูกค้าครับผมเจอถุงนี้ใต้เบาะนะครับพี่ก็ว่าอยู่นึกว่าร้านเขาไม่ได้ให้มา

0: ดูหน่อยเพราะบางท
1: ีมีไอ้น้ำป่ะ
0: บางทีถ้าเราเห็นไอ้น้ำบนใต้พื้นพรมอ่ะแสดงว่ารถเราน้ำก็ต้องมาดูสาเหตุดีว่าน้ำเข้าจากตรงไหนเนี่ยแหละมันจะเป็นปัญหาที่แบบหลายคนอาจจะปวดหัวหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องหาให้เจอว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราหาไม่เจอเนี่ยเราก็ล้างให้ตายมันก็จะกลับเดิมอ่ะเวลาถ้าในกรณีที่เราต้องจอดตากฝนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เนาะอย่างก่อนปิดร้านเนี่ยมีเนต้าคันเล็กๆคันหนึ่งเจ้าของเนี่ยไม่ผมไม่รู้ว่าไปลุยน้ำหรืออะไรมาน้ำเข้ารถโอเคก็คุยกันเสร็จเขาบอกโอเคพี่แวะมาเดี๋ยวผมดูดให้ไม่เป็นไรผมจะปิดร้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดอยู่แล้วมาพี่มาผมดูดให้เลยผมเปลี่ยนหัวรอเลยมาถึงลูกค้าก็จัดการล้างสีดูดฝุ่นเครื่องสีระหว่างนั้นเราก็เอาเครื่องสองเครื่องมาระดมดูดน้ำพลิกพรมขึ้นมาเอาพยางดูดแล้วก็โอเคเรียบร้อยพ่นน้ำยาที่มันเป็นโฟมฟอกแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยเพื่อช่วยกันลูกค้ามาถึงพิกผมกระชากผมออกมาจากแผ่นแบ็กกาไลท์ปิดแล้วมือจับทำไมมันยังชื้นอยู่เลยดูดไม่แห้งเลยเหร
0: อ
1: ผมเนี่ยเอามือตบหน้าผากตัวเองเลยพัวเอาละพี่ครับมันดูดยังไงมันก็จะไม่แห้งครับ
0: ถ้าเอาละสิถ้าจะยาวแล้วดูทรงแล้ว
1: แต่อันเนี้ยมันแห้งจากตอนแรกที่พี่เห็นว่ามันเป็นแอ่งเลยถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าพี่ใหญ่แห้งสนิทพี่รอผมสักครู่ผมขับมอเตอร์ไซค์ไปร้านสัตว์เลี้ยงไปซื้อผ้าลองฉี่หมามาก็คือเช็ดข้างล่างตัวเหล็กให้แห้งนะแล้วเอาผ้าลองฉี่หมาเนี่ย
0: ผ้าลองฉี่คล้ายแคมเพิร์ดอะ
1: แคมเพิร์ด
0: ใหญ่ๆ
1: ขวานไปเลย
0: เอ
1: ็งดูดความชื้นไว้เอ็งดูดความชื้นตรงผมนี้ไปให้หมดแล้วก
0: ็
1: ให้เขาไปทั้งแพ็คให้เขาไปทั้งแพ็คเลย200กว่าบาท
0: แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว
1: แล้วบอกว่า
0: ถึง
1: ผมเห็นแล้วว่าพี่ถอดเป็นแน
0: ่ออกมาวันสองวันแล้วก็ออก
1: วันนี้
0: ทิ้งไป
1: พรุ่งนี้พี่เปลี่ยนอะไรพี่คีบเปลี่ยนไปวันละแผ่นไม่เกินสองวันพี่เชื่อผมมันจะแห้งสนิทแล้วหอมด้วย
0: อืม
1: หลังจากผมปิดร้านไปเขาก็โทรมาร้านเปิดไหมยังปิดเพิ่งปิดเลยครับพี่เราย้ายร้านครับอย่างเงี้ยบอกพี่ที่มาอบน้ำเนี่ยผมพี่แห้งแล้วหอมเลยตอนนี้พี่จะเข้าไปล้างรถคราวที่แล้วล้างเครื่องสี370ซื้อแพมเพิร์ดหมาไป200กว่าบาททำอะไรวะคุณคือโอเคได้จบปัญหาได้จบปัญหาเลยอย่าทะเลาะกันไม่ต้องทะเลาะกันพี่มันไม่มีอุปกรณ์ใดในโลกที่เหมือนโดเรมอนหรอกครับที่เป่าพูดแล้วมันแห้ง 100% เลยมันไม่มีนะฮะ
0: คือเอาง่ายจะแห้งจริงอ่ะประเด็นนี้ต้องตัดผมไปเลย
1: ใช่
0: ต้องรื้อผมออกไปล้างใหม่แล้วตัดเราจะไม่เล่นเท่าไหร่นะถ้ายังไม่หาจุดที่มันรั่วให้เจอนะ
1: เดี๋ยวก็ใหม่
0: ถูกใช่มันต้องหา
1: ซึ่งเจ้าของรถน่ะก็รื้อเป็นผู้หญิงที่พอจะคือเหมือนอาจจะดูช่างมาหลายครั้งแล้วล่ะแกรื้อถนัดเลยผมก็เลยโอเคป่ะพี่ถ้าพี่รื้อเป็นนะพี่เปลี่ยนนะพี่เอาแพ็คนี้ผมให้พี่เลยแพ็คนึงนะครับอะไรเงี้ยไม่เป็นไรผมก็ไม่อยากให้มีปัญหาค้างคาเพราะเดี๋ยวผมต้องปิดร้านแหละพรุ่งนี้ผมก็ต้องย้ายร้านแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็เลยอาเคียนกันไป
0: มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะคุยนะมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะดูแบบจะใช้คำว่าดีนะเกี่ยวกับเรื่องการถามปัญหารถในโทรศัพท์หรือว่าในแชท GPT ละกันนะฮะจริงๆผมเจอมาตัวเองมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งจะเอารถมาซ่อมแล้วก็โทรมาสอบถามแล้วคือตอนแรกก็ไม่ได้ก็คุยเรื่องอัดรถแหละก็บอกเนี่ยรถเช้าๆเนี่ยเวลาขับแล้วมีอาการสะดุดคือบางทีอ่ะเวลาผมคุยเนี่ยผมจะต้องเรียกไปเรียงเหตุการณ์หรือว่าการใช้คำพูดเนี่ยที่ต้องบอกเจ้าของรถบางคนใช้คำพูดไม่ถูกสั้นอารมณ์สะดุดก็คือสะดุดกระตุกก็คือเรื่องน้ำมันกระตุกเรื่องน้ำมันสั่นอันนี้ต้องเยี่ยมเขาสั่งเนี่ยเขาบอกว่าผมท่าน

0: ก็โทรหาซึ่งพอไปคุยมาเนี่ยผมก็ถามว่าอาการเนี่ยมันเป็นเฉพาะเช้าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเคเขาก็ได้คำตอบมาจาก ChatGPT ในระดับหนึ่งนะเฮียนัทเขาก็มีคำถามกับผมเลยว่าเนี่ยเขาก็พูดตรงๆเลยว่าเขาไปถาม ChatGPT มา ChatGPT บอกว่าให้ทำแบบนี้ก่อน เลยบอกว่าจากประสบการณ์ผมแล้วกันนะผมเสียตังค์หรอกไอ้พวกที่จะไปทำตรงเนี้ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยโอเคในส่วนของการที่เราไปถามในนั้นเนี่ยเขาก็คงหรือว่าเอาข้อมูลจากทั่วโลกอ่ะมาประมวลให้เราแล้วกันคือความน่าจะเป็นมันน่าจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตามความเป็นจริงใช่แล้วอย่างคือถ้ามันเป็นที่ไอ้ตัวสมมติว่าแชทบอกให้ล้างพวกโซลีนอยดูก่อนว่าหายไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าไม่ได้มีความที่ต้องล้างมันเลยเพราะไม่ได้เสียคือถ้ามันเป็นที่พวกอุปกรณ์ที่แชท GPT บอกมันจะต้องเป็นตลอดเวลามันจะต้องเป็นทุกครั้งมันจะต้องเป็นอย่างต่อเนื่องแต่นี่ของพี่เป็นเฉพาะเครื่องเย็นพอเครื่องร้อนพี่วิ่งไปสักแป๊บนึงมันก็จะมีอาการและทุกอย่างอยู่ในมุมปกติหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเชื่อผมอะไม่ต้องทำไอ้ตรงนั้นทำอย่างอื่นแทนก็คือพูดง่ายว่าเป็นเกียร์เขามีปัญหาไม่เป็นที่โซลีนอยด์เกียร์แต่คือในส่วนของข้อมูลเนี่ยเขาบอกให้ไปล้างโซลีนอยด์เกียร์ดูก่อนจริงๆล้างก็ไม่หายครับเพราะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยปัญหามันอยู่ในเกียร์เลยครับผมคือถามมาถามได้นะแต่ว่าอย่าเชื่อทั้งหมดที่ใหญ่ไปปักนะถ้าคุณปักใจเมื่อไหร่เวลาช่างพูดเลยมาคุณอาจจะมีเขาเรียกมีข้อโต้แย้งกับช่างหรือว่าไม่มีความไม่เชื่อมั่นในตัวช่างค่อนข้างเยอะแล้วนะกลายเป็นว่าคุณไปเชื่อในโลกออนไลน์ซะส่วนมากไงนึกออกปะคือบางทีเนี่ยเอาคนที่ใช้รถกันเอาอย่างนี้ดีกว่าแม้กระทั่งคนที่เวลาเราไปถามในกลุ่มอะไรอย่างนี้บางทีคนอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้คือฟังได้ครับแต่ไม่ต้องทั้งหมดว่าคนเหล่านั้นเขาไม่ได้เป็นช่างซึ่งอาจจะมันเขาเรียกมันมีโอกาส50-50เท่ากันเนี่ยถ้าไปหาช่างคนแรกแล้วคุณยังไม่มั่นใจคุณลองหาคนที่สองแล้วดูว่าเขาพูดเหมือนกันไหมนั่นแหละครับให้ช่างคนวิเคราะห์ดีกว่าถ้าเป็นคนที่ใช้รถยูเซอร์เองวิเคราะห์เนี่ยผมว่าบางทีอาจจะไม่ตรง 100% นะครับผมอันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกที่ส่งมาพูดคุยกันวันนี้ก็หมดเวลากับเรา2คนแล้วนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Motor Intel นะครับวันนี้ผมกับเฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: นี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะเทนากุลอนุทินบอกร่วมประชุมกรรมการกลางต่อเมื่อมีปัญหาขณะนี้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วย้ำสอบถึงใครก็ถึงคนนั้นต่อให้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่เว้นนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นวันที่23กรกฎาคมจะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือไม่ว่ามีขั้นตอนอยู่แล้วไม่ขอก้าวก่ายส่วนตนจะไปเป็นประธานเองหรือไม่คงต้องดูเอกสารหากมีเอกสารได้มาจะพิจารณาจากเอกสารเห็นว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติออกมาแต่ยังไม่เห็นอย่างเป็นทางการปกติแล้วได้มอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลขณะนี้เริ่มกระจ่างหลายเรื่องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทุกอย่างจะเป็นการดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมยึดข้อกฎหมายเป็นหลักไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงใดๆส่วนมีการตั้งข้อสังเกตมติของกสทสามารถยกเลิกหรือเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่มีปัญหาได้เลยโดยไม่ต้องรอมติคณะกรรมการกลางใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าต้องให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาการตีความเป็นเรื่องของคนที่ได้รับผลกระทบหากไม่พอใจก็ใช้สิทธิอุทธรณ์ส่วนตัวการใหญ่ที่ดำเนินการเรื่องนี้มีมากกว่าที่ถูกจับกุมไปแล้ว3คนหรือไม่ตำรวจสอบสวนกลางมีการแจ้งความเพิ่มส่วนจะสาวถึงตัวการใหญ่หรือไม่นั้นหากสาวถึงใครก็ต้องโดนกรณีที่นายไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบอกว่ามีเส้นเงินไปถึงรัฐมนตรีตึกสีขาวนายอนุทินกล่าวว่าจะตึกสีขาวสีครีมหากสาวไปถึงใครคือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแค่นั้นเองนอกจากนี้นายอนุทินชาญวิรุฬกูลในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ยังกล่าวถึงการประชุมวาระแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณราชการ30กันยายนนี้โดยจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ว่ารอให้ประชุมเป็นที่เรียบร้อยก่อนผู้สื่อข่าวถามถึงสเปคของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นายอนุทินเผยว่าพูดถึงสเปคแล้วคนลุกส่วนจะต้องยึดหลักเรียงลำดับตามอาวุโสหรือไม่นายอนุทินระบุว่าต้องใช้ทุกอย่างประกอบการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายส่วนการอยู่ในตำแหน่งนานอาจสุ่มเสี่ยงเรื่องการครองอำนาจยาวนายอนุทินกล่าวว่าเป็นช้าเป็นยาวเป็นนานเป็นทุกวันก็ต้องทำประโยชน์โดยยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลักต้องดูว่าทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่เมื่อถูกถามถึงชื่อของบางคนที่อาจมีอายุราชการเหลือนานและมีผลงานโดดเด่นนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามก่อนจะทำท่าไอและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีสหรัฐประกาศเก็บภาษีแคนาดาร้อยละ50ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาร้อยละ50คิดเป็นมูลค่าเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน30วันเพื่อตอบโต้การเลือกปฏิบัติต่อสินค้าสหรัฐทั้งรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมโดยใช้อำนาจตามกฎหมายภาษีศุลกากรปี2473เป็นครั้งแรกในรอบเกือบศตวรรษนายกรัฐมนตรีมาร์คคานิของแคนาดาโต้ตอบว่าได้ยื่นข้อเสนอแก้ไขข้อพิพาทแล้วและชี้ว่ามาตรการภาษีของทรัมป์ละเมิดข้อตกลงการค้าอเมริกาเหนือนอกจากนี้ทรัมป์ยังเรียกร้องให้แคนาดาเร่งจัดการปัญหาไฟป่าที่ส่งควันเข้าสู่สหรัฐโดยขู่ว่าจะนำต้นทุนมลพิษดังกล่าวไปบวกเพิ่มในอัตราภาษีสินค้าแคนาดาเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับชนาธิปได้รับเลือกติดทีมยอดเยี่ยมตลอด30ปีของ Consadole Sapporo ชนาธิปสงกระสินเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งหลังได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในขุนพลทีมยอดเยี่ยมตลอดกาลในวาระครบรอบ30ปีของสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและครองใจแฟนบอลตลอดช่วงเวลาที่ขาแข้งอยู่กับทีมทั้งนี้ชนาธิปลงสนามให้กับทัพนกเขาแมวเมืองเหนือไปทั้งสิ้น123นัดทำได้15ประตูและอีก22แอสซิสต์พร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพาทีมคว้าอันดับ4ในศึกเจลีก1รวมถึงตำแหน่งรองแชมป์ฟุตบอลถ้วยลูวานคัพระหว่างปี2017ถึง2021ต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต BBC เสืออังกฤษรายงานว่าเชลซียกระดับความสนใจในตัวมาร์คซองลาครัวสเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสวัย26ปีของคริสตัลพาเลซหลังการเจรจารอบล่าสุดระหว่างทั้ง2สโมสรมีความคืบหน้าในเชิงบวกโดยตามรายงานระบุว่าลาครัวสซึ่งยังเหลือสัญญากับพาเลซอีก3ปีต้องการย้ายออกจากทีมเพื่อไปหาความท้าทายใหม่แม้ต้นสังกัดจะพยายามยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้ก็ตามทั้งนี้พาเลซตั้งค่าตัวของลาครัวสเอาไว้ไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์และเริ่มมองหาตัวแทนแล้วโดยมีคริสแลงมาซิมากองหลังของอัลส์บวกเป็นหนึ่งในเป้าหมายช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 14นาฬิกากับ11นาทีนะคะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Color of Life นะคะทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 Active Radio ค่ะวันนี้คนขานวันที่กับเวลายังไม่มาวันอังคารที่21แล้วนะคะ21กรกฎาคมค่ะอยู่กับคุณทรงเกียรติคุณานิธิพงษ์และดิฉันกิ่งแก้วเพชรด้วยวันนี้เริ่มรายการกับงานของ Firefall นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า Just Remember I Love You ค่ะหวานสักขนาดนี้นะคะมาแล้วพี่ฟองมาแล้ว
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างโอ้โหเดินเซเลยเป็นอะไร
1: เป็นน้ำมือตาซาวมาน
0: ั่นไงพี่ว่าแล้วว่าต้องไปหาหมอเดินเดินดีๆเดินดีๆค่อยๆค่อยๆโอ้ประคับประคองดี
1: ๆแล้วก็มาเจอสวัสดีไปแล้วนะสวัสดีพี่แก้วด้วยนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แล้วก็มาเจอเจ้าที่ตำรวจทำ
0: ด่านตั้งด่านตั้งด่านด่านใหญ่มาก
1: ด่านใหญ่แล้วก็คิวยาวมาก
0: ใช่ตอนพี่มาก่อนเที่ยงหน่อยอ่ะ
1: ครับ
0: เ
1: พราะตัวอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้เพราะไม่เคยโดนเรียกแล้วก็ไม่อยากให้เรียก
1: นั่นแหละสิเราก็ไม่โดนเรียกเราก็เขาตรวจอะไรแต่ว่าคันข้างหน้า 3-4 คันนะโดน
0: แต่เห็นมีรถที่ถูกเรียกเข้าข้างทาง
1: ข้างทาง
0: หลายคันอยู่นะคะอ่ะอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยค่ะคุณผู้ฟัง4689899ก่อนที่จะไปเรื่องกินเรื่องอาหารที่เมื่อวานนี้ได้ไปแล้วก็ไปแชร์กันคุณผู้ฟังพูดถึงหนังกันก่อนได้ปะเมื่อวานไม่ได้พูดเลยเมื่อวานไม่ได้พูดเลยซีรีส์เอาหนังจริงๆก็ไม่ได้เข้าโรงภาพยนตร์เลยดูแค่ซีรีส์ก็ไม่ทันแล้วตาเปียกตาแฉะ
1: สงสารโรงหนังจังเลย
0: เอ้ยอย่าสงสารเขาสงสารกระเป๋าตังค์เราดีกว่า
1: สงสารทุกอย่างหมดในโลกนี้มันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปจริงก่อนโรงหนังเนาะเรื่องที่แบบต้องไปต้องดูต้อง
0: ใช่แล้วยิ่งหนังดังๆปากต่อปากนะเรื่องนี้แต่ตอนนี้มันเยอะมากจนปากต่อปากก็ไม่ถึงนั้นนะจะมีหลุดออกมาสักทีว่าโอ้โหเรื่องนี้ต้องดูขนาด The Odyssey The Odyssey ของเสด็จพ่อโนแลนน่ะนี่ยังเฉยๆนะที่จะเข้าโรงภาพยนตร์หนังยาวด้วยแล้วก็เสียงชื่นชมก็เยอะมากแต่ก็ยังไม่ได้ไปนะคุณผู้ฟังได้แต่คิดเอ๊ะไปดีไหมคุ้มกับการแต่งตัวออกไปและคุ้มกับการไปการเดินทางเนี่ยนะจริงๆนะโรงหนังอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะอยู่ปากซอยบ้านเนี่ย
1: แทบอยู่ในบ้านแล้วล่ะ
0: เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาหนังโนแลนเดี๋ยวก็ต้องเข้า HBO Max แต่ว่าอาจจะเป็นปีหน้านะคะอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้ดูไม่รีบแค่ตอนนี้ดูให้ทันคุณผู้ฟังดีกว่ามีเรื่องมาเล่านะคะล่าสุดเพิ่งจะดูไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังรับพรามวิดีโอหรือเปล่านะครับเมื่อก่อนเรียก Amazon Prime แต่ตอนนี้ก็บอกให้เรียกพรามวิดีโอใช่ปะนะคะคุณผู้ฟังมันมีซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่ง8ตอนจบเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ก็แล้วกันต้องจัดว่าเป็นเขามีทั้งแอคชั่นแอดเวนเจอร์คอมเมดี้เว็บไซต์ IMDB นะคุณผู้ฟังเขาระบุประเภทชรางของหนังเอาไว้ตระกูลของหนังเอาไว้แบบนี้แล้วก็ให้คะแนน 7.6 เต็ม10
1: ครับ
0: ถือว่าสูงเลยคุณผู้ฟังถือว่าสูงสำหรับซีรีส์คือฉากขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องของเพื่อนรัก2คนเดบบี้กับจูดิธเป็นทั้งเพื่อนรักเป็นทั้งเพื่อนบ้านคบหากันมา20กว่าปี
1: ครับ
0: นะคะโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่รู้เลยว่าอีกคนนึงอ่ะเบื้องหลังเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าเธอเป็นนักบัญชีนิติเวชส่วนอีกคนก็เป็นแม่บ้านให้กับนักการเมืองรักกันมากจนอยู่มาวันหนึ่งถึงได้รู้ว่าเพื่อนรักเพื่อนสาวที่รักกันมากมายเนี่ย20กว่าปีเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าเป็นนักฆ่าโอ้โหแล้วเหตุการณ์มันทำให้2คนเนี้ยทั้งรักทั้งเกลียดที่จะต้องร่วมเดินทางไปด้วยกันที่จะแก้ปัญหาให้กับกันและกันคุณผู้ฟังสนุกแอคชั่นดีนะคะแล้วก็ไปได้ไปเที่ยวหลายประเทศด้วยในโซนยุโรปหนังเหตุการณ์ในอังกฤษไปฝรั่งเศสไปรัสเซียไปไปหลายที่เลยทีเดียวนำแสดงโดยสมทบหญิงออสการ์ออคทาเวียสเปนเซอร์นะคะมานำแสดงในเรื่องนี้แต่ตัวเอกอีกคนนึงเนี่ยดิฉันไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าพอไปดูแล้วว่าประวัติเธอนี้เล่นอะไรมาบ้างเธอก็เล่นหลายเรื่องนะฮันนาแวตติงแฮมนะคะมารับบทเป็นจูดิธเป็นนักฆ่านะคะสนุกแล้วยังมีเอสไครนะคะร่วมแสดงด้วยและอีกหลายๆคนบิลไนฮีนะคะดาราที่

0: ุ้นเคยกันนอกนั้นก็เป็นดาราสายซีรีส์ทั้งหมดแนะนำให้ดูสนุกจริงนะคะสนุกดูรวดเดียวเลย8ตอนน่ะคุณสมเกียรติ
1: ครับ
0: คุณจะทำได้อย่างดี
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
0: 8ตอนจบนะคะดูรวดเลยเพราะว่าสนุกแล้วก็มันแบบดูแล้วได้เหมือนกับนั่งได้เที่ยวไปกับเขาด้วยนะคะใครดูแล้วสนุกไม่สนุกมาคุยกันได้นะคะส่วนอีก2เรื่องที่ดูจบแล้วนะคะอีกเรื่องนึงยังไม่จบอาทิตย์นี้แหละศุกร์เสาร์นี้ก็จะจบแล้วนั่นก็คือ Agent Kim Reactivate นะคะ Soji Soap ซีรีส์เกาหลีคุณผู้ฟังเดินทางมาถึงตอนที่8แล้วเรตติ้งกำลังดีเหลืออีก2ตอนจะจบแล้วนะคะก็ใกล้ความจริงแล้วสนุกมากแอคชั่นนี่ก็แอคชั่นคนที่ชอบก็ชอบสุดโต่งคนที่ไม่ชอบก็จะบ่นว่ามันเวอร
1: ์
0: มันเวอร์วังนะคะส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นหนังพีเรียด
1: ครับ
0: อันนี้ก็8ตอนจบเหมือนกันซีรีส์เกาหลีเรื่อง The East Palace ชื่อไทยบุรพาอาถรรพ์ได้พระเอกนำจีฮยอกมานำแสดงและก็นางเอกหน้าใหม่คือเป็นเรื่องพระเอกเนี่ยเป็นคนที่มองเห็นวิญญาณ
1: ครับ
0: แล้วก็ถูกพระราชาบังคับเข้าวังเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาในวังก็สนุกนะสนุกเลยนะคะเป็นหนังผีด้วยผีจริงๆมีผีเยอะแยะไปหมดเลยผีเต็มไปหมดเลยนะคะสนุกดีและอีกเรื่องนึงที่จะมาวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดพรุ่งนี้ห้ามพลาด A Shot for Killer ซีซั่น2จะมาแล้วจะลงจอให้ได้ดูแล้วอีดงอุกอีดงอุกกลับมาแล้ว
1: ชื่อเกาหลีแบบ
0: ชื่อแบบอีดงอุกนะคะจะมารับบทเดิมก็คืออาจินมันอาที่ปล่อยให้หลานสาวต่อสู้กับนักฆ่าเมื่อภาคแรกนะคะแล้วก็ส่งเพื่อนๆเข้ามาช่วยหลานคราวนี้ในซีซั่น2อ่านเรื่องย่อแล้วเขาบอกว่าหลานสาวก็คือจีอันรับบทโดยคิมฮเยจุนก็เข้ามารับหน้าที่ดูแลคลังแสงร้านอาวุธของอาเนี่ยเต็มตัวแล้วก็อาจินมันก็จะกลับมาซึ่งจินมันเนี่ยใครๆก็คิดว่าเสียชีวิตไปแล้วคราวนี้จะเกิดสงครามอุ้ยเหมือนจอห์นวิกเลยอ่ะเพราะว่าจินมันเนี่ยตัดสินใจเปิดเกมรุกโจมตีองค์กรที่ชื่อบาบิลอนในภาคแรกที่เปิดตัวส่งนักฆ่ากันมามากมายเลยมากมายไก่กองนะคะมาภาคนี้คุณผู้ฟังนั่นว่าเปลืองกระสุนกันอีกแล้วล่ะค
1: ่
0: ะ
1: ในฐานะคนที่ไม่ได้ดูเนี่ยต้องถามพี่แก้วว่าปัจจุบันนี้ซีรีส์เกาหลีเนี่ยยังฮอตฮิตนิยมกันอยู่ใช่ไหม
0: มันก็นิยมแต่ว่ารู้สึกกระแสมันแผ่วลงแล้วก็ซีรีส์จีนมาซีรีส์จีนก็เยอะแต่เอาจริงๆนะดูซีรีส์จีนเนี่ยบางทีมันก็ออกน้ำออกทะเลไปแบบอย่าว่ากันนะอย่าว่ากันนะ
1: เ
0: พราะว่าคนที่เป็นแฟนคลับซีรีส์จีนเนี่ยเยอะมากเนี่ยดูบางเรื่องแล้วก็ทิ้งดูบางเรื่องแล้วก็แต่บางเรื่องมันก็สนุก
1: จำนวนซีรีส์จีนอะเยอะกว่าซีรีส์เกาหลีไหม
0: ไม่อะสูสีกันโอ้โหสร้างแข่งกันแล้วแต่จีนตอนนี้มาเยอะเมื่อก่อนอาจจะไม่เยอะแต่คนที่เขาดูช่องอย่าง VIU VTV
1: ICE
0: หลานที่ฉันนี่มีหมดเลยนะทั้ง V ทั้ง ICE นะคะนั้นบอกโอ้โหที่บ้านเราก็ต้องสี่แพลตฟอร์มแล้วยังจะรับอีก2อีกเหรอ
1: แต่ถ้าเป็นหนังที่ฉายตามโรงภาพยนตร์เนี่ยภาพยนตร์เกาหลีภาพยนตร์เหล่านี้ได้ความนิยมไหม
0: ก็บางเรื่อง
1: ใช่ไหม
0: ใช่แต่ส่วนใหญ่นะหนังเกาหลีนะหนังนะไม่ใช่ซีรีส์นะต้องได้ดาราเบอร์ดังๆเข้าไปที่เข้าไปแล้วก็จะทำให้หนังเนี่ยบอกปากต่อปาก
1: เพราะว่าเราอยู่วงการหนังเราก็ไม่ค่อยได้ยินเรื่องรายได้ของหนังเกาหลีเท่าไหร่นัก
0: แต่เขาในบ้านเขาก็ดังนะ
1: หมายถึงว่าในบ้านเรา
0: ในบ้านเรานี่ก็พอได้
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันก็มา
0: เดี๋ยวมันก็ลงจอเล็กให้ได้ดูกันนะคะว่านี่สรุปคร่าวๆสำหรับซีรีส์นะคะใครชอบไม่ชอบก็ลองไปเลือกชมกันจะชอบแบบพีเรียดจะชอบแอคชั่นจะชอบตลกนะคะเอาจริงๆเอเจนต์คิมนี่มันก็ตลกด้วยนะตลกแบบว่ามาคลายเครียดในระหว่างตึงเครียดเนี่ย มันก็จะมีฉากตลกขั้นเข้ามากับผู้ช่วยพระเอก2คนนะคะก็สนุกดีส่วนอีกเรื่องนึงถ้าเบาๆเลยเบาๆนะคะ See you at work tomorrow อันนี้เป็นหนังรักในออฟฟิศค่ะน่ารักดีน่ารักดีเรื่องนี้นะคะก็พรามวิดีโอเหมือนกันค่ะกลับมาเรื่องกินของเรากันต่อเมื่อวานเนี้ย คุณอุ๋ยใช่ไหม
1: อ๋อคุณอุ๋ย
0: คุณอุ๋ย
1: เทพอัคคี
0: เทพอัคคีนะคะที่เขาทำ
1: เทพอัคคี
0: นี่เป็นตัวอย่างเป็นสินค้าใหม่หรอ
1: น้ำพริกเทพอัคคีเขาตอนนี้ตัวคุณอุ๋ยอัคคี
0: น้ำพริกน้ำพริ กน้ำพริกเทพอัคคีใช่
1: ตอนแรกบางคนก็นึกว่าเทพอัคคีมาก
0: ดิฉันน่ะเรียกอัคคี
1: เขาก็จะทำเขาแต่ก่อนเขาทำพวกงานนู่นงานนี้ต่อหลังเนี่ยเขามาทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะเขาก็จะทำน้ำพริก เสร็จแล้วก็จะมาทำซี่โครงหมู
0: ซี่โครงหมูซอสบาร์บีคิว
1: เขาจะทำอีกหลายตัว
0: มีโปรดักต์ใหม
1: ่ใช
0: ่แล้วเมื่อวานเนี้ยดิฉันก็พยายามหาว่ามันมีอะไรเมนูอะไรที่จะบอกไว้ในถุงตัวอย่างสินค้าเนี่ย ที่วางจำหน่ายนี่วางแบบนี้ไหมคุณอุ๋ยคือที่สำคัญคือจะรีวิวว่ามันอร่อยมากดิฉันไม่ได้กินคนเดียวคือได้มาแพ็คนึงเนี่ยแต่ดิฉันให้อีกหลายปากในบ้านให้ช่วยชิ
1: ม
0: จะได้ไม่ได้คิดไปเองคนเดียวว่าเอ้ยอร่อยแม่อร่อยอยู่คนเดียวให้น้องให้หลานให้คุณสามีให้ทุกคนได้ช่วยกันชิมแล้วก็ให้ทุกคนบอกมาเลยว่าโอไม่โอ
1: นี่ชิมจริงๆเลยเพราะชิมมาไม่ได้ใหญ่
0: ใช่ก็ชิมไงก็ชิมบอกให้เขาช่วยชิมคือให้ช่วยชิมและช่วยบอก
1: เขาเป็นแฟนรายการเขาฟังรายการตลอดแล้วก็เป็นรุ่นน้องที่วัดเบนแล้วแกก็เลยอยากให้เอามาชิมก็เลยบอกว่ามาให้พี่แก้วชิมเพราะพี่แก้วเนี่ยเขาเป็นนักกินจริง
0: ๆคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่จัดรายการกับน้องจุ๋มมาค
1: ุ
0: ณสมเกียรติคุณรู้มาคุณผู้ฟังเคยซักแล้วก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยถามสูตรหมักซอสบาร์บีคิวแบบนี้จะทำบาร์บีคิวแต่จะทำเป็นแบบเป็นชิ้นๆเป็นหมูเป็นเนื้อแล้วก็เสียบไม้แล้วก็มีผักมาแบบมาสลับมีสับปะรดมีพริกหวานมีอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็ถามว่าจะทำซอสบาร์บีคิวหมักเนี้ยเป็นแหลกเลยอ่ะซี่โครงแบบเป็นแหลกอย่างเงี้ยจะทำยังไงคุณจุ๋มก็ทำดิฉันจดทุกอย่างแต่พอถึงเวลาไม่ทำแต่ถึงเวลาอยากกินไปกินบางร้านเนี่ยสั่งมากินอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างแล้วแต่บางที่ก็หวานจนเวอร์วังใช่ปะเมื่อวานนี้ดิฉันไปถึงแล้วคุณอุ๋ยเขาบอกพี่เอากลับไปนะพี่จะเข้าเตาติ้งก็ได
1: ้
0: หรือว่าพี่จะเข้าหม้ออบลมร้อนแล้วไม่ได้เข้าหม้ออบลมร้อนเนี่ยต้องเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันหม้อทอดไร้น้ำมันเลยเข้าไปอบเลยก็ตั้งไฟเอาไว้แล้วก็บอกให้น้องสาวช่วยดูเพราะน้องสาวก็จะเป็นคนที่ใช้คล่องก็บอกเธอดูด้วยว่ามันสุกยังพี่สาวที่เป็นแม่ครัวบอกเธอหมูเนี่ยเขาต้องผ่านเขากรรมวิธีแล้วเขาให้มาอุ่นอย่างเดียวมันจริงไม่จริงไม่รู้คุณอุ๋ยลองบอกมาพี่สาวก็บอกว่ามันน่าจะสุกมาส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็เอามาเข้าเตาอบไม่อย่างนั้นเนี่ยซี่โครงมันจะเหนียวกินไม่ได้เมื่อวานนี้พอเข้าหม้ออบลมร้อนเสร็จก็ออกมาพึ่งให้มันเย็นนิดหนึ่งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆตามซี่แล้วก็แท้แล้วจริงๆเนี่ยไม่ต้องจิ้มเลยอะซอสบาร์บีคิวเขาว่า
1: ซึ่งเขาผสมเข้ามา
0: เขาคือมันอยู่ในถุงหมักอยู่แล้วอยู่ในถุงเนี่ยคุณสังเกตคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยตอนที่ตัดถุงเขาออกมาเนี่ยก็ใส่ข้าวหม้ออบก็เอาบีบพยายามบีบซอสเขาลงมาด้วยเพราะซอสเขาหอมมากเลยอ่ะรู้เลยกลิ่นปาปริก้ากลิ่นพริกปาปริก้าแบบอะไรต่างๆเนี่ยมันครบอ่ะพออบเสร็จแล้วลองมาชิมอู้หูทุกคนที่บ้านคิดเหมือนกันอร่อยอร่อยแล้วเจ๊ฉันก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นเรามากินกันแบบจริงจังเลยมั้ยจะสั่งซื้อยังไงล่ะคะ
1: สั่งซื้อได้ที่0994198241โทรหาเขาเลยนะจ่ายคุณอุ๋ยเลย
0: งั้นให้คุณโทรดีกว่าง่ายกว่า
1: 0994198241ผมว่าใครสนใจพอพี่แก้วเล่าให้ฟังแล้วว่ามันอร่อยนะ
0: อร่อยจริงคุณถ้าคุณชอบถ้าบางครั้งเราอยากจะเปลี่ยนแนวในการกินบ้างบางทีเรากินจีนกินอาหารไทยอาหารอีสานบ่อยๆแล้วเอ้ยนึกบังอารมณ์หรือว่าเวลานัดสังสรรค์หรืออะไรแบบนี้อยากจะมีเมนูแบบนี้ปิ้งย่างก็ได
1: ้
0: คือจริงๆยกทั้งแหลกแบบนี้เอาไปปิ้งบนเตาย่างก็ได้นะคะจะเป็นเตาถ่านหรืออะไรแบบนี้มันก็หอมดีนะ
1: เพราะฉะนั้นใครอยากทานนะครับลองโทรไปคุยเขาดูนะ0994198241นอกจากนั้นก็ยังมีน้ำพริกด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่น้ำพริกเทพ
1: วันกินน้ำพริกเนี่ยอะไรอะน้ำพริกเขา
0: เอาปลาข้าวสาร
1: ทานหรือยัง
0: ยัง
1: อร่อยดี
0: เน้นกินแต่เบคอนอยู
1: ่ปลาข้าวสารไปคลุกกับข้าวแล้วก็ไข่เจียว
0: ไข่ต้มดีกว่าคือยำมะตูมนะโอ้โห แหลม
1: อร่อยอร่อย
0: อร่อย
1: น้ำพริกเขาก็อร่อยก็มีน้ำพริกหลายอย่างด้วย
0: ใช่ซี่โครงบาร์บีคิวหมักซอสบาร์บีคิว
1: ครับ
0: เลคคอมเมนต์คุณผู้ฟังแล้วไม่ใช่อะไรนะจะสั่งซื้อด้วย
1: ได้เลย
0: ช่วยสั่งให้ด้วยนะคะเพราะว่าที่บ้านชอบหลานสาวกลับมาดิฉันอุตส่าห
1: ์
0: เก็บเอาไว
1: ้
0: หน่อยเหลือไว้หน่อยนึงเมย์ช่วยอาชิมหน่อยเด้เป็นยังไงบ้างเขาก็คือกับข้าววันมีอยู่แล้วไงก
1: ็บ้านนิ้วบ้านนักกิน
0: เพราะหลานสาวดิฉันเนี่ยพอเขากินเสร็จอร่อยค่ะอร่อยค่ะคือถ้าอร่อยเนี่ยเขาจะออกปากเลยว่าอร่อย
1: ครับ
0: เพราะนั้นไม่ใช่ดิฉันกินแล้วอร่อยคนเดียวทุกคนลงความเห็นว่ามันดี
1: ตัวซี่โครงบาร์บีคิวเนี่ยบางเจ้าก็ไม่อร่อย
0: ใช่
1: มันจะก็ใส่แปรมแปรมอะไรไปกินแล้วแบบ
0: แล้วหวานเวอร์วังแล้วมีแต่เหมือนกับเป็นซอสมะเขือเทศอะไรเยอะๆ
1: บางเจ้าเนี่ย
0: แต่อันนี้มันเป็นซอสที่ได้กลิ่นปาปริก้าพริกปาปริก้าคุณสามีคนกินเผ็ดจัดเนี่ยบอกถ้าเผ็ดอีกนิดเดี๋ยวรอบหน้าซื้อมาเดี๋ยวจะโรยพริกป่นให้ จัดให้เลยเดี๋ยวสั่งมาแล้วเดี๋ยวเธอกินเลยนะแบบโรยพริกป่นไปจะได้เผ็ดแบบสะใจจริงๆดิฉันกินกับไอ้นี่ด้วยมัสตาร์ดอ
1: ๋
0: อเอามัสตาร์ดมาม
1: ันเสริม
0: คือดีคือดีคุณอุ๋ยโอเคเลยทวนเบอร์อีกทีได้ไหม
1: 099
0: 099
1: 419
0: 419
1: 8241
0: 8241
1: เฮ้ยร้านเดียวกันเปล่าน
0: ี
1: ่ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ป่ะเนี่ยที่ดู
1: 099 419 8241ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่นะใช่ใช่ใช่อย่าบอกผิดไปนะไปโทรไปติดอะไรก็ไม่รู
1: ้แล้ว
0: ล
1: าย
0: มา
1: เลย
0: ขอบคุณใช่ไหมมีแต่ออนไลน์แบบนี้
1: พี่แก้วด้วยขอบคุณพี่สุกิจด้วยที่เมื่อวานนี้ถามเขาว่าเราจะสั่งซื้อยังไง
0: แล้วจะซื้อยังไง
1: แกก็เลยบอกเอาเบอร์นี้เลย099อะไรเนี่ยแกก็เลยให้เบอร์มาเมื่อวานคือยังไม่ได้ขายตามห้างตามอะไรเพราะว่าย
0: ังไม่ได้วาง
1: ปัญหาคือเรื่องค่าอะไรอะค่าคอมอะ
0: ต้องหักอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: ตามห้าง
0: คุณอุ้ย
1: ค่าอะไรไม่รู
0: ้ของเราดีทำแบบเนี้ยแล้วให้สั่งออนไลน
1: ์
0: เดี๋ยวว่าโอเคไม่ต้องไปเสีย
1: ค่าหน้าร้าน
0: ไม่ต้องไปเสียค่าหน้าร้านแต่มันจะต้องเป็นวงกว้างอ่ะที่จะต้องบอกกันปากต่อปากแล้วคุณชิมเขายังอ่ะค
1: ุ
0: ณ
1: อ่ะเพิ่งชิมหมูยังซี่โครงหมูยังเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เอาใส่เลยบอกแม่บ้านเอาใส่ช่องฟีดไว้เขาบอกว่าช่องฟีดอยู่ได้2เดือน
0: ใช่นี่ไงเดี๋ยวจะสั่งจริงๆคุณ
1: เดี๋ยวรอเสาร์อาทิตย์ครอบครัวแล้วพี่น้องมาให้เขาชิม
0: มีแค่นะ
1: ให้เขาชิมไง
0: ก็แบบพี่แก้วชิมก่อนแบ่งกันชิม
1: ว่าชอบไหม
0: ถูกใจไม่ถูกใจ
1: ถ้าชอบก็ถึงสั่ง
0: อยากได้อะไรรู้มาเมื่อวานเนี่ยตอนที่กินอ่ะอยากได้ผักสลัดอยากได้แบบมะแนมนะแบบมันเข้ากันหรือเวลาจัดปาร์ตี้นะมีซี่โครงบาร์บีคิวนะคุณผู้ฟังอร่อยมากอร่อยจริงรสชาติ
1: มีอะไรมั่งอีกอ่ะมาชิมหน่อยสิไม่เอามาชิมก่อนจะได้สั่งไงอ๋อ
0: 5959บอกสวัสดีค่ะคุณแก้วคุณสมเกียรติสั่งน้ำพริกขอเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งค่ะน้ำพริกเทพอัคคีนะคุณผู้ฟังแต่ที่กินไปแล้ว
1: น้ำพริกเต้าหู้
0: น้ำพริกเต้าหู้สำหรับคนกินเจคุณมังสวิรัตนะแล้วก็มีปลาข้าวสารแล้วก็มีเบคอนแบบเผ็ดมากกับเผ็ดน้อย
1: นะฮะถ้าใครอยากกินก็099419 8241ครับ
0: ค่ะออนไลน์แบบนี้คุณอุ๋ยเดี๋ยวนี้สั่งบาร์บีคิว
1: นั่นแหละ
0: ต้องสั่งแบบคือกินแล้วกินจริงไงแบบนี้มันคือแบบแค่หายใจอ่ะสิวมันแป๊บเดียวหมด
1: ไม่ได้อารมณ
0: ์ไม่ได้ต้องกินแบบคนละแหลก
1: คนละแหลก
0: เอาแบบเยอะๆแบบนั้นเลย
1: นะครับ
0: ชอบนะคะ
1: ก็เป็นแฟนรายการก็ส่งมาได้แฟนรายการท่านอื่นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดอยากจะให้พี่แก้วหรืออยากให้สมเกียรติชิมอะไรเนี่ยก็ส่งมาไม่เป็นไรส่งมาแบบ
0: ให้ชิมไงแล้วเราจะได้รีวิวถูก
1: เราจะได
0: ้อย่างเงี้ยอย่างคุณอุ๋ยส่งมาอย่างเงี้ยก็โอเคอร่อยคือของอร่อยเราก็ต้องบอกอร่อยแต่ถ้าแบบบางอย่างเนี้ยที่เราเคยคุยกันแบบปรับนิดนึงหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เราก็พูดเลยแล้วก็ปรับเลยแต่ถ้าไม่อร่อยเลยเราก็ไม่พูด
0: ค่ะ4490บุรพาอาถานดิอีสพาเลสโรยุนซอน่ารักป้าแก้วแล้วก็ตัวอะไรเนี่ยกอมออกซาลีด้วยฮะคือจะบอกว่านางเอกคนนี้จากนั้นก็เพิ่งไปอ่านเขาบอกว่าพอมาเล่นเรื่องนี้แจ้งเกิดเลยเป็นนางเอกหน้าใหม่เพิ่งผ่านงานแสดงมาไม่กี่เรื่องบางคนอาจจะหน้ายังไม่ช้ำอ่ะคือใหม่มากแต่การแสดงเธอดี การแสดงดีในเรื่องนี้นะโอ้โหเธอเล่นเดี๋ยวผีเข้าเดี๋ยวเธอโดนแบบอะไรต่างๆต้องไปช่วยแล้วดูนะซีรีส์เรื่องนี้มันผสมผสานกันคล้ายๆคอน

0: แตนตินด้วยใช้วิธีที่ต้องจมน้ำลงไปเพื่อที่จะไปอีกโลกหนึ่งอะไรแบบนี
1: ้พวกนี้ได้โอกาสดีนักแสดงอะถ้าได้เรื่องดีๆบทดีๆเน
0: า
1: ะ
0: นะคะก็อย่างที่เราผ่านกันมาอะไรนะศัตรูร้ายอะไรอะรอยัลเนมิซิสอะพระเอกเนี่ยเคยเป็นตัวร้ายพอมาเล่นเรื่องนี้กลายเป็นโด่งดังข้ามคืนกันไปเลยหลายคนที่เคยเป็นตัวรองแล้วพอได้บทดีๆขึ้นมาก็กลายเป็นโด่งดังได้นะคะหนังเขาดีคุณผู้ฟังหนังดีมากนะคะก่อนที่จะพูดถึงไหนๆก็พูดถึงหนังแล้วมาทางเอนเตอร์เทนกันแล้วคุณผู้ฟังกิจกรรมวายเอนเตอร์เทนอวอร์ด
1: คุณอุ้ยบอกพี่แก้วเนี่ยลิ้นเทพจริงๆบอกได้เลยว่าใส่อะไร
0: จริงพี่ได้กลิ่นบาปิก้าไงได้กลิ่นแบบมันชัดมากเลยอะแล้วมันมีพริกไทยดำด้วยเออคือชอบคนกิน
1: พี่แก้วคนนักที่บ้านเนี่ยเขาคือเขาเป็นนักกินทั้งบ้านอะ
0: คือชอบกินของอร่อยไงไหนๆสุขภาพจะแย่แล้วขอกินของอร่อยไว้ก่อนได้ปะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมนะ
1: เมื่อกี้จะพูดเรื่องอะไร
0: เรื่องวายเอนเตอร์เทนอวอร์ด
1: 2026
0: งานประกาศรางวัลที่มอบแก่บุคคลทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าสร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายนะคะปีนี้คอนเซปต์ของงานคือ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus นะคะบุษบงกฎม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆร่วมโหวตนักแสดงหรือนิยายที่ชื่นชอบกันไปแล้วนะคะ5สาขารางวัลแล้วก็ได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขาเรียบร้อยแล้วนะคะมาทวนกันรางวัลแรก Why Couple of the Year ค่ะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์กับยิม Why 2 ภูกับพาวเวล Why 3 ฟอร์ดกับพีทY4 ลูกหมีกับซอนย่า Y5 หลิงออมนะคะรางวัลที่2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งหฤทธิ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกฤตินทร์ B5 ฟอร์ดทิติพงศ์นะคะรางวัลที่3ค่ะ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรัชยาพีรยา G5 ลูกหมีปัญญพัฒน์นะคะและรางวัลที่4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งค่ะ R1 จินนี่กับเจน่า R2 ตีตีกับป๋อ R3 ฝ้ายกับอะตอมอาสี่มีพัดกับเอย่าและอาห้าอุ้มกับแบมนะคะรางวัลสุดท้ายก็คือ Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 Hashtag สอดโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Personous Love นะคะ N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมูN4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife N5 Not the best but still good ค่ะรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net นะคะแล้วก็ /vote หรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะอะไรเนี่ยทำไมไม่อ่านข้อความหนูอ๋ออ๋ออ๋อขออภัยกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
1: อ๋อเหรอ
0: หนูอย่างอนนานนิ่งเตะนิ่งเตะนะจ๊ะพี่ปองครับทำไมดาราหน้าตาบ้านๆอย่างคุณช่างกล้าว่าเขา
1: ใครอ่ะ
0: ไปว่าณเดชบอกว่าหน้าตาบ้านๆถ้าบ้านขนาดนั้นน่าสงสัยชาตินี้ไม่มีคนขี้เหร่แล้วล่ะ
1: แหมกลุ่มเพื่อนเจ๋งหล่อมาก
0: นะดาราหน้าตาบ้านๆอย่างน้องณเดชแต่งงานหนังสือพิมพ์ต้องลงทุกฉบับหนูหล่อกว่าตั้งเยอะถ้าวันหนึ่งคนหล่อๆอย่างหนูแต่งงานคงต้องออกข่าวไปทั่วโลกกลุ่มเพื่อนเจ๋งสงสัยต้องไปดาวอังคาร
1: เลยจะบอกพี่แก้วเลยว่านอกโลกดีกว่า คือในโลกเนี่ยคงไม่มีใครรับกลุ่มเพื่อนเจ๋งหรอกถ้าเกิดจะแต่งทั้งทีเนี่ยคงไปดาวดวงอื่นนะคงลงข่าวให้
0: ต้องไปแต่งนอกโลกแล้วออกข่าวลงข่าวให้มนุษย์ต่างดาวอ่ะ
1: ดูซีพระเอกนั่นเองเนาะยอดนิยม
0: แล้วดูสิแขกที่มาน้องลิซ่ายังมาโอ้โหแบบสุดๆแล้ว
1: เขาสนิทกับยาย่า
0: ก็เขาไปเดินแบบที่ของหลุยส์วิตตองของอะไรที่ฝรั่งเศสงานพรมแดงทั้งหลายนะคะ
1: แล้วก็เป็นเพื่อนรักกัน
0: ได้ได้งานน่ารักมากหูคุณเจ้าเบ่าก็หล่อเจ้าสาว

0: ว่าสวย
1: เนาะ
0: อะไรจะเพอร์เฟกต์ขนาดนี้อยากรู้จังเลย
1: เดี๋ยวซีสุดท้ายก็ได้เป็นคู่กันนะคุณคิมเบอร์รี่กับคุณหมากงี้คุณยาย่าคุณณเดชน์นี่ดูสิ
0: ก็เขาบอกว่านินทาเขาอ่านข่าวเขามาเรื่อยๆเลยก็ตามอยู่แต่งเมื่อไหร่แต่งที่ตอนที่ไปแต่งที่นอร์เวย์ใช่ไหมนอร
1: ์
0: เวย์ใช่ไหมแล้วก็เขาก็บอกว่า
1: อันนี้
0: ความ
1: รักคู่ของ
0: ณเดชน
1: ์
0: เขาบอกว่าณเดชน์เนี่ยชอบยาย่าตั้งแต่เจอกันในละครเรื่องแรกแล้วแล้วก็ไปพูดกับเพื่อน
1: อะไรเลยอคณีอคณี
0: ไม่รู
1: ้ดวงใจ
0: อคณี
1: ดวงใจอคณี
0: ไม่รู้จำไม่ได้เพราะไม่ได้ดูไงรู้แต่ว่าเขาบอกว่าไปเจอผู้หญิงแล้วไปบอกกับเพื่อนไงโ
1: อ
0: ้น่ารักมากคือดวงเขาว่าคุณคนเราที่จะเป็นเนื้อคู่กันน้องยาย่าก็บอกว่าพี่ณเดชน์หล่อที่สุดในโลกเห็นไหมทุกคนคุณก็หันไปมองแฟนคุณหน่อยเลยคุณก็จะบอกว่าแฟนนั้นก็สวยที่สุดเหมือนกัน
1: ค่ะโอ้โหหลายปีแล้ว15 ปีแล้วมั้ง
0: นานมาก
1: เนาะ
0: นานมาก
1: ประมาณนั้นประมาณ
0: ที่เขาชอบกันแล้วก็เป็นข่าวมาตลอดคือดีอ่ะเขาน่ารักทั้งคู่นะคะก็อวยพรผ่านรายการไปแล้วกันขอให้เขามีความสุขกันนะคะอยากรู้เลยว่าทายาทออกมาหน้าตาจะได้เป็นดาราอีกแล้วไม่อยากจะคิดนะคะอ่ะความเหมาะสมเขาเหมาะสมกันจริงๆคุณไม่ต้องอิจฉาเขาหรอกคุณกลุ่มเพื่อนเจ๋งนั้นรู้คุณอิจฉ
1: า
0: ไปกิน
1: สุกี้มาอีกเจ้าหนึ่งพี่แก้วคนแซ่กล้วยเคยเห็นไหม
0: คือ
1: ถ้าเข้าไปซอยนักนิวาสหรือว่ามี2-3เจ้าสุกี้คนแซ่กล้วย
0: ต้องมีคำนี้ใช่ไหมสุกี
1: ้คนแซ่กล้วย
0: สุกี
1: ้ขับรถผ่านไปก็เลยแวะลองอุดหนุนดูก็ได้กินสุกี้แล้วก็นอกจากสุกี้แล้วเนี่ยเขายังมีข้าวผัดเกี๊ยมฉ่ายก็แปลกดีเพราะว่าเราไปกินข้าวผัดกันนาฉ่ายที่
0: เดี๋ยวก่อนคุณไปกินที่นาคนิวาสเหรอ
1: นาคนิวาส
0: แต่เขาอยู่จริงๆนี่เป็นแฟรนไชส์ไหมสุกี้คนแซ่กล้วยนาค
1: เอง
0: แต่อันเนี้ยบอกว่ามาเยือนบางขุนนนท์แล้ว
1: เขาไปบางขุนนน
0: ท์
1: เข้ามา3-4 ที่ค่ะคือร้านเขาไม่ใหญ่พี่แก้วเขาเป็นร้านห้องเดียวแล้วก็เขาก็คิดสูตรคือจริงเนี่ยตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาเคยทำสุกี้กับครอบครัวเขาเนี่ยทำยี่ห้อใหญ่ยี่ห้อหนึ่งแต่เขาแบบว่าไม่อยากเปิดเผยตรงนั้น
0: ค
1: ือเขาอยากออกมาทำเองเขาแยกออกมาทำเองเพราะนั้นเขาก็เลยทำเป็นสุกี้คนแซ่กล้วยแล้วก็คิดสูตรเองแล้วก็มีกับข้าวที่เป็นเกี่ยวกับอาหารจานเดียวพี
0: ่
1: ประมาณสัก10 อย่าง
0: ข้าวหมูกระเทียมเห็นละ
1: มี
0: ผัดซีอิ๊ว
1: เกี๊ยวกุ้ง
0: มีเกี๊ยวกุ้งทอด
1: เกี๊ยวกุ้งทอดมีเกี๊ยวหมู
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่เราสั่งเนี่ยเราสั่งสุกี้นะสุกี้เป็นคนชอบกินสุกี้แห้งก็เลยสั่งสุกี้แห้งมา1เจ้าของเขาไม่อยู่สั่งสุกี้แห้งมา1แล้วก็ข้าวผัดน้องเขาก็บอกว่าพี่ลองกินข้าวผัดเกี๊ยมฉ่ายมั้ยบอกโอ๊ยมันจะเข้ากันหร
0: อ
1: ก็เลยสั่งมากินก็โอเคเปรี้ยวๆเค็ม
0: น้อยประกาศดอง
1: ก็ใส่หมูสับก็อร่อยดีแต่ว่าแล้วแต่คนชอบแต่ว่าเกียรติไปกินในตรงไอ้ยู่เฮงอ่ะข้าวผัดกะนาฉายอ่ะพี่แก้วอร่อยอร่อยมาก
0: พี่เป็นคนชอบกินกะนาฉาย
1: อร่อยมากข้าวผัดกะนาฉายที่ร้านยู่เฮง
0: ยู่เฮง
1: โอ้โหพี่ตะการตามากจานใหญ่เพราะกินกันหลายคนแล้วก็อร่
0: อ
1: ยข้าวผัดกะนาฉาย
0: กะนาฉายแต่ช่วงกินเจจะกินบ่อยกะนาฉาย
1: ใช่ไหม
0: ชอบ
1: แต่เนี้ยแต่ร้านเนี้ยร้านคนแซ่กล้วยเนี่ยเขามีข้าวผัดเกี๊ยมฉ่ายแล้วก็มีอาหารอีกสักประมาณ 6-7 อย่างเลย
0: ร้านแดงๆนะ
1: ร้านแดงๆมีบางขุนนนท์มีนาคนิวาสแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะลองไปชิมอย่างอื่นเขาดูว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าเผื่อดีเราก็จะไปถ่ายรายการกินอย่างสมเกียรติคือรายการอะพี่แก้วถ้าเกิดอาหารร้านไม่อร่อยอะเคยเราไปถ่ายปุ๊บเนี่ยเราก็จะโดนคอมเพลนเนาะโอ้ไปถ่ายได้ยังไงแต่ยังบอกแล้วว่า100 คนก็100 ลิ้น 100 ปากเน
0: า
1: ะ
0: อาจจะไม่เท่ากัน
1: แต่ว่าร้านเขาเราไปกินแล้วเราก็ว่าอร่อยดี
0: เราอร่อยของเราแบบนี
1: ้คนแซ่กล้วยนะถ้าใครลองผ่านไปแล้วได้ชิมอะบอกหน่อยว่าเป็นยังไงแต่ผมว่าอร่อยดี
0: คุณสมเกียรติชอบกินปลาต้มประกาศดองไหม
1: ชอบ
0: คุณชอบร้านไหนเอาบอกออกชื่อมาเลยเพราะว่ามันช่วงนี้นะคือมันก็ฮิตมาสักเป็นปีสองสามปีที่ผ่านมาครั้งแรกเลยอ่ะกินมาตอนนั้นอ่
1: ะ
0: โอ้โห2-3 ปีได้แล้วอ่ะเริ่มกินอ่ะที่พระราม9ที่นั้นเคยมาเล่าในกินเที่ยวชอบอกว่าตอนนั้น LT Fish มันยังเปิดอยู
1: ่
0: ที่เซ็นทรัลพระราม9ก็กินเป็นครั้งแรกแหละแล้วก็กินกับไอ้ถั่วผัดกับอะไรนะ
1: ถั่วแขก
0: ถั่วแขกผัดน่ะที่เขานิยมร้าน
1: สุดคนจีน
0: อ่ะของคนจีนน่ะต้องมีอ่ะน่าจะกินอยู่2เมนูนั่นน่ะแล้วเสร็จแล้ว LG Fit ก็เลิกไปย้ายไปเปิดยังมีอยู่บางที่อาจจะยังมีอยู่บางที่อาจจะเริ่มเปิดอะไรแบบเนี้ยหลังจากนั้นน่ะตอนนี้มันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนอ่ะปลาต้มผักกาดดองมันเยอะมาก
1: ทุกเจ้าต้องมีอ่ะ
0: ขนาดร้านที่แบบ
1: หมายว่าทุกเจ้าที่ร้านใหญ่หน่อยนะถ้าร้านเขาต้มเล็กๆอาจจะไม่มี
0: เดี๋ยวนี้มันมีบนฟู้ดคอร์ตแล้วจ้ะ
1: เหรอ
0: เนี่ยแหละน้องสาวนั้นมาบอกว่าที่ฟู้ดคอร์ตของเดอะมอลล์งามวงวาน
1: ครับ
0: ไอ้ดิฉันก็ไม่ได้ไปนานแล้วด้วยนะ
1: โอ้เดอะมอลล์งามวานเดี๋ยวนี้พี่แก้วเขาทำแบบโซนอาหารใหญ่มากอ
0: ลังมาก
1: หลายชั้นด้วยนะ
0: อลังจริง
1: ๆ
0: ก็มันมี
1: ชั้น5ชั้น4อะไรเต็มไปหมด
0: ชั้น5ชั้น4เนี่ยจะเป็นร้านเป็นบูธแบบเป็นร้านๆแต่ชั้น5เนี่ยเป็นฟู้ดคอร์ทกว้างๆ
1: ใช่ๆ
0: ไอ้ฟู้ด
1: ก็ร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
0: บ้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ชั้น4
1: ได้ทานหรือยัง
0: ยัง
1: ไม่เชิญทุกก๋วยเตี๋ยวมีหมดร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวอร่อย
0: นี่แหละก็วันนั้นยังบอกเลยว่าน้องเขาพาไปเลี้ยงปลาต้มประกาศดองไปกินยอนนี่ยอนนี่เนี่ยก็มีแทบจะทุกสาขาแหละแล้วก็มันแล้วแต่คนชอบนะคุณผู้ฟังแล้วดิฉันก็บอกแล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยชอบ LT Fish แล้วก็กินแล้วยอนนี่ก็กินแล้วไทเอ๋อก็กินแล้วไทเอ๋อก็จะค่อนข้างราคาสูงหน่อยแล้วก็ล่าเหมี่ยวก็เป็นร้านที่กินจนผู้จัดการร้านที่พระราม9เนี่ยเห็นเนี่ย2คนเข้าไปเนี่ย
1: รู้แล้ว
0: ว่าคือลุงกับป้าสองคนนี้มานี่ก็ต้องเนี้ยเขาก็บอกว่าแนะนำนะคะให้ลองสั่งผัดเนี่ยเนื้อผัดพริกหยวกหรือว่าให้ลองสั่งหมูผัดพริกหยวกก็ได้หมูคุโรบุตะไอ้ดิฉันก็บอกว่าโทษนะคะกระเพาะก็มีแค่นี้เอาจริงๆปลาต้มประกาศดองไซส์เนี้ย1กะละมังเนี้ยตายแล้วค่ะตายแล้วจะสั่งเมนูอื่นนะมันกินไม่ไหว
1: ต้องมีหลายคน
0: มันต้องมีหลายๆคนอย่างเวลาไปกับ
1: พี่ใช่มันใหญ่ด้วยเนาะ
0: เขาไม่ได้ทำเขามีไซส์เล็กแต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่เราชอบ
1: ครับ
0: เขามีไซส์เล็กแต่เขาเป็นปลาดอลลี่ไงก็จะมีอยู่ที่199บางที่ก็129 139แล้วแต่ก็จะมีปลาดอลลี่บางที่ก็จะมีดอลลี่ทับทิมแล้วก็เป็นปลาช่อน
1: ครับ
0: อย่างตอนนี้ก็จะมีปลาช่อนมาแล้วแต่คนชอบนะคะแต่ว่าคนกินปลาต้มประกาศดองกันเนี่ยเยอะมาก
1: มากมาก
0: มากจริงๆแล้วร้านล่าเหมี่ยวที่ฉันกินประจำเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยเหมือนเนี่ยไปกินที่ฮ่องกงเลยภาษาจีนรอบตัวเลย
1: คนจีน
0: ทั้งนั้นโอ้โหแบบแต่เขาชอบนะเขาชอบกินกันนะเราก็ชอบด้วยคนไทยก็ชอบปลาต้มประกาศดองหัวเซ่งหงใช่ไหมก็มีเมนู
1: ทั่วไปมีเยอะแยะหมดแล้ว
0: แฟรนไชส์เนี่ยแต่ที่พระรามเก้าก็มีตอนนี้ก็มีเมนูปลาต้มประกาศดองแล้วคือร้านที่ลองทำแบบเป็นอาหารออกเป็นสไตล์กึ่งอาหารจีนต้องมีเมนูนี้บรรจุเข้าไปคุณผู้ฟังคุณชอบแบรนด์ไหนอยากถามคนที่ชอบกินหรือว่าไม่ชอบกินแต่ถ้าคุณชอบกินคุณชอบกินแบรนด์ไหนลองส่งมาบอกกันหน่อย4689899
1: พี่แก้วนี่เขาทั่วเลยนะหลายร้านมาก
0: ที่ดมองงามวงวานในฟู้ดคอร์ทเป็นร้านเล็กๆเนี่ยตามบูธอ่ะจะมีร้านชื่ออะไรนะหยวนไหมใช่ไหมน้องสาวบอกแต่เขาบอกว่าเธอต้องไปชิ
1: ม
0: เพราะเธอชอบกินปลาต้มประกาศดองก็ยังไม่ได้ไปเดมองงามวงวานสักทีเขามาเปิดเป็นร้านเล็ก
1: ไปแค่พันทิปซื้ออาหารตาแล้วกลับ
0: นั่นก็ไม่ได้ไปนานๆไปนั่นก็ให้ที่บ้านไปซื
1: ้อ
0: นะครับคุณไม่ชอบเบรก
1: ไม่ก็จะจำ
0: คุณได้นิสัยไม่ดีเลย
1: ก็คุณเจ้าประจำของคุณอยู่ที
0: ่
1: พันทิป
0: นะแกงใต้พันทิปนะคะพี่ปองนะบวมถามมาพี่ปองชอบกินสุกี้ชอบหรือชอบลงหม้อสุกี้ครับลงไม่ได้ตัวใหญ
1: ่ไม่ถ้าลงก็ลงด้วยกัน
0: ลงไม่ได้
1: ลงหม้อสุกี้ก
0: ็แหมนะบวมก็ตัวคุณสมเกียรติลงไปในหม้อสุกี้ต้องใหญ่ขนาดไหน
1: แค่นิ้วลงไปก็ทะลักแล้ว
0: นะคะ
1: no.
0: น้องอาร์มบอกว่าหนูมาแล้วพี่แก้วพี่เกียรติติดทำข่าวแล้วก็ทำงานอยู่ไม่ทักงอนนะช่วงนี้งานยุ่งหนูเลยไม่ได้มาปกป้องพี่เกียรติจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งเนี่ยเติมให้เองเติมเองเขาไม่ได้บอกเรากลุ่มเพื่อนเจ๋ง
1: ไม่แต่ร้านยูเฮงก็ปลาต้มประกาศดองก็
0: เห็นไหมต้องมี
1: ต้องมี
0: ถ้าลองเป็นร้านที่เป็นอาหารออกจีนๆกึ่งจีนแล้ว เมนูปลาต้มผักกาดดองต้องถูกใส่เข
1: ้
0: าไป
1: ใช่พี่แก้วยังไม่เคยแวะไปเน
0: า
1: ะโอ้โหคนแน่นมากเข้าคิวแบบวันก่อนไปก็20 30คิวร้านยูเหงฮะ
0: ยูเหงอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่พานกตัดใหม่หรือเขาเรียกถนนพระเทพอ่ะแต่คือมันไม่ใช่เส้นทางที่พี่แก้วจะไปร้านยูเหงอร่อยทุกอย่างเนี่ยข้าวผัดกระชายที่บอกเนี่ยโอ้โหไม่เคยกินที่ไหนเลยคือกินแต่ร้านเขาร้านแรก
0: แล้วก็น่าไปมากเลย
1: กุ้งยูเหง
0: เดี๋ยวก็นะแล้วเขาเปิดกี่โมงร้านยูเหงเนี่ยน่าสนใจ
1: เที่ยงก็จะเปิดไหมยูเหง
0: เพราะว่าเดี๋ยวถ้าออกว่ามันเราก็ไม่ได้ผ่านพรานนกแถวนั้นอ่ะ
1: ตรงนั้นที่ผ่านนกเป็นเส้นผ่านนกพุทธมนต์สาย4เขาก็เรียกถนนพระเทพนะ
0: ยูเหง
1: ยูเหง
0: นะคะ
1: ยูเหง
0: ข้าวต้มใช่ไหมเป็นร้านข้าวต้ม
1: เป็นร้านข้าวต้มแต่บางทีกับข้าวเขาเนี่ยหลากหลายมากแล้วก็ตัวขนมเขาก็โอ้ยอร่อย
0: ไม่อยากจะพูดเลย
1: ขนมโอ้กินโอ้ต้องแบบเก้าอี้ดนตรีเลยพี่แก้วกินเสร็จลุกกินเสร็จลุก
0: เขาบอกว่ายู่เฮงร้านข้าวต้มรสมือหมาม้าตัวเจ็บแห่งถนนพรานนกคิวยาวเตือนกันก่อนใครจะตามรอยคุณสมเกียรติไปยู่เฮงคิวยาวนะจ๊ะ
1: คิวยาว
0: และภาพที่ถ่ายมาเนี่ยคนแน่นร้านเลย
1: ต้องจอง
0: โอ้ต้องโอ้จองด้วย
1: ต้องจอง
0: อ
1: คือบางทีอย่างเรารู้จักก็จองได้แต่ขอโทษบางท่านเขาไม่รู้จักกันเขาก็ไม่รับจองก็มีเพราะว่ามัน
0: walk in ก็เต็มแล้วไม่ทันเขาก็ต้องการโรเทต
1: เต็มไปหมดเลย
0: แล้วไปกักโต๊ะเอาไว้คนที่มาแล้วบอกเอาโต๊ะนั้นว่างอยู
1: ่
0: จองมันก็เสียลูกค้า
1: ถ้าวันหลังมีโอกาสไปแก้วแวะ
0: จ้ะถ้ามีโอกาสให้คุณสมเกียรติพาไปก
1: ินอร่อยเลย
0: อร่อยมากด้วย
1: อาสติก็ชอบทุกคนที่ไปกินมีทุกคนชอบหมดเขาเพราะว่าเขาใช้อย่างขนมผักกาดเนี่ยเขาทำขนมประกาศเขาทำตัวชนะท่าเองเพราะนั้นตัว
0: ที่มันมีถั่วมีกุ้งแห้งมีอะไรนี้ใช่ไหม
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้โห
1: แล้วเขาจะเป็นแต้จิ๋วเขาเป็นแบบมาจากโผเล้งมาจากสัวเถาแต่รุ่นบรรพบุรุษเลยแล้วก็แกพี่ปุ๊เนี่ยเป็นคนทำแล้วก็ไปดัดแปลงอาหารเช่นบีโกม้อยก็คือตัวสาคูต้นกับไอศครีม อะไรอย่างเงี้ยของทางใต้เขาก็ไปเรียนมาเขาก็เรียนเสริมเรียนอะไรมาทำให้กับข้าวเขาเยอะมาก300อย่าง
0: จ้ะเขาบอกว่าคนดีๆอย่างพี่ปองไม่เหมาะกับหม้อสุกี้หรอกคร
1: ับ นรก
0: เหมาะกับกระทะของแดงมากกว่า
1: ไม่เราคิดอยู่แล้วว่า
0: เดี๋ยวต้องโดน
1: ใครเนี่ย
0: กลุ่มเพื่อนเจ๋งเธอแหละ
1: เราก็คิดว่าเออไปลงด้วยกันไม่เป็นไรหรอก
0: เนี่ยเราต้องอยู่
1: 14นาฬิกา48นาทีพักสักครู่ครับจะกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร line@FM99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
1: ก่าวว่าช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99ที่บริโรเครื่องในแข็งแรงอยู่กับพี่กิ่งแก้วเพตราครับวันนี้วันอังคารนะครับและผมสมเกียรติคุณานิติพงษ์ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะครับก็คงจะต้องบอกว่าน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อเน้นๆแบบต้องบอกเลยว่าแน่นเน้นอ่
0: ะ
1: รสชาติแบบโอ้โหบอกเลยว่าอร่อยมากนะเข้มข้น
0: อร่อยมาก
1: มันอร่อยมาก
0: มันอร่อยจริงๆมีติดตู้เย็นไว้คุณผู้ฟังแล้วผลไม้ในบ้านเราเนี่ยผลไม้รสเปรี้ยวเนี่ยมันมีกันตลอดทั้งปีบางทีไม่เปรี้ยวก็ได้อย่างเจอชมพู่อ่ะเราไปซื้อเนี่ยมันคละคละมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแหล่งที่มาบางทีมันไม่หวานนะเติมน้ำปลาหวานลงไปในชมพู่ก็อร่อยแล้ว หรือว่าสับปะรดถ้ามันเปรี้ยวเกินนะไม่อยากจะพูดเลยมันทำ

0: นะคะก็มีหม้อหุงข้าวแต่ว่าถ้าสำหรับหม้อหุงข้าวคาชิวารุ่นนี้นะคะ RC 1804ขนาด 1.8 ลิตรเป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลค่ะไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเท่านั้นคุณผู้ฟังมันมีไอเทมลับสำหรับสายเฮลตี้เพราะว่ามันมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำนะคะตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบนันสติกข้าวไม่ติดล้างก็ง่ายและยังทนทานอีกด้วยที่สำคัญคือมีถึง6ฟังก์ชันให้คุณได้เลือกไม่ว่าจะเป็นการหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็สามารถทำได้กับคาชิวารุ่น RC 1804นี้ค่ะเลิศนะคะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอก.แล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะคะ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมฟรีทันทีอีก2รายการคือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300บาทแล้วค่ะโทรเลยค่ะ02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที
1: ่ช็อปมานี่
0: นะคะ
1: คุณฟังเอสเอ็มจัดรายการร่วมกันนะครับยังมีเวลาเหลือนะครับ
0: 4689899ค่ะคุณฟังร่วมพูดคุย
1: กันเรื่องการเหมือนศาสนาเราไม่อยากจะรู
0: ้แล้วเรื่องอะไรที่มันสบายใจเรามาคุยกันคุณฟังเรื่องที่ทำให้เครียดก็เอา
1: เงินใช้หมดได้ยังพันหนึ่ง
0: หรือ70บาท70นี่คือ70ฝั่งรัฐนะถ้าของเราอีก46บาทรวมกันเรายังซื้อของได้อีก116บาทอ
1: ย่าลืมนะ
0: ไม่ลืมไม่ลืมกะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปต่างจังหวัดไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปปทุม
1: อ๋อ
0: คือตอนนี้ทำบ้านอยู่
1: ครับ
0: ทำบ้านคือรื้อหัวสะพานใหม่มันเป็นไม้ไง
1: ไม่อยากจะถามเลยตอนนี้น้ำมันมาเยอะไหม
0: ยังลงอยู่ไม่งั้นช่างไปทำสะพานใหม่ไม่ได้หรอต้องไปหล่อปูนหล่อเสาใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงนะคะคือรีบทำก่อนตอนนี้เพราะว่าสะพานนี้มันอยู่มาตั้งสมัยปู่ย่าตายายมันเป็นไม้แล้วมันก็ผุแล้วน้ำก็ท่วมทุกปี
1: แล้วก็ไปนอน
0: ไม่นอนไม่นอนเพราะว่าช่างยังทำอยู่นะคะก็ไปดูความก้าวหน้าของการทำแล้วก็จะไปหาอะไรรับประทานและจะได้มาคุยกันนะคะป้าแก้วพี่ปองลองเมนูนี้หรือยังครับไอติมแมกนัมอะไรเนี่ยยัดไส้ชิโอปังชิงอยัดไส้ใส่ในชิโอปังอร่อยดีนะครับแมกนัมยัดไส้ใส่ในชิโอปังจริงนี่พูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ย
1: ใครเนี่ย
0: ไม่รู้อ4490ยังมันไอติมจริงใช่ไหมแมกนัมรุ่นนี้มีจริง
1: เพราะว่าพี่ไม่ไว้ใจแล้ว
0: ไม่ไว้ใจพี่จะชอบรสวานิลาแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตของแมกนัมกินจนน้ำตาลขึ้นอ่ะกินจริงรถผ่านหน้าบ้านเนี่ยมาแบบมาบีบแต่รู้เลยต้องจอดหน้าบ้านเพราะเดี๋ยวป้าแก้วก็จะวิ่งแตกลงมาซื้อไอติมแมกนัมกินประจำจริงกินน้ำตาลขึ้นจริงๆจนน้องสาวต้องเตือนบอกว่าเผาๆมั่งเธอกินหวานเยอะแล้วเบาๆหน่อยเก่งใจตัวเองกินแล้วว่าอะไรนะจริงครับเป็นไวรัลด้วยเหรอเดี๋ยวขอค้นดูหน่อยดิแมกนัมสอดไส้ชิโอปังเหรออุ้ยจริงเหรอไอติมแมกนัมนะคะ
1: เมื่อวานนี้อาสันติเสวยมนต์ก็อยู่ที่ขอนแก่น
0: ไปเที่ยว
1: ไปเขาตอนนี้เขาไปตรวจราชการร้านเปิดพิสดารคือคุณหวาเขาเลยบอกว่า80แล้วนะฉันก็จะเดินทางอย่างนี้ตลอดชีวิตของฉัน
0: คนชอบ
1: เดินทางมาใช่ก็เลยไปขอนแก่นไปก็ไปร้านคุณจอนะร้านสุนทรีนะแล้วก็ไปร้านครูตาแอดอะฮะครูแอดถนนศักดิ
0: ์ขอนแก่นดิ
1: ขอนแก่นเขาไปขอนแก่นอุตส่าห์ไปถึงขอนแก่นเลยทีเดียวนะฮะเพราะนั้นก็จริงๆเขาอยู่ที่ครูตาแอดบึงหนองเขาเรียกบึงหนองโคตรงนั้นนะร้านสุนทรีคุณจรร้านครูตาแอดก็อยู่ในร้านสุนทรีนี่แหละอาหารอร่อยมากถ้าใครไปขอนแก่นนะให้แวะเลยนะสุนทรีร้านสุนทรีกับครูตาแอดครูตาแอดคือคุณธนงศักดิ์วง
0: แกรนด์
1: เอ็กซ์เนาะนะครับเขาคนทำข้าวอร่อยมากพี่แก้ว
0: จ้ะ
1: ไม่น่าเชื่อเลย
0: เชื่อวันที่พี่ไปพูดกับเพื่อนพี่อ่ะคุณธิตาภาเขารู้จักกับคุณกับพี่แอดไงเขาก็

0: อ๋อพี่อาทำกับข้าวอร่อย
1: อร่อยทำอาหารไทยอาหารจีนทำได้หมดเลยนะครับแล้วเขาก็เลยไปเปิดอยู่กับคุณจรเจ้าของร้านสุนทรีไปขอนแก่นต้องแวะร้านสุนทรีกับคุณแอดครับเมื่อวานคุณสันติเขาวิดีโอคอลเปิดหน้าโชว์หน้าว่าเขาอยู่แล้ว
0: นะสดชื่นเป็นการไปพิสูจน์แล้ว
1: สดชื่นหน้าตาสดชื่นแล้วก็ได้กินอาหารของคุณจรกับโคตรแอดเรียบร้อย
0: โคตรแอดนะคะถ้าไปขอนแก่นก็แวะไปอุดหนุนพี่แอดกันด้วยนะคะไปเป็นกำลังใจให้แกด้วย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่คนทำแล้วก็อยากจะให้คนกินมีความสุขด้วย
1: แล้วแกก็ร้องเพลงด้วยนะ
0: แกร้องเพลงด้วยไงนะเจอแล้วแมชมากไอ้ที่ฉันก็นึกว่าแมกนัมเขาผลิตรุ่นนี้ออกมาไอติมใส่ในชิโอปังอ๋อคนกินมารีวิวมารีวิวว่าทำเองคือซื้อชิโอปังมาแล้วก็เด็ดออกไปหน่อยเปิดเพราะว่าชิโอปังเนี่ยมันจะเป็นขนมปังที่ตรงกลางเนี่ยมันจะกลวงๆนิดนึงแล้วเขาก็ซื้อไอติมแมกนัมมาใส่ลงไปแล้วก
1: ็
0: ดึงไม้ออกแล้วก็กัดกินก็คือคุณไปกินไอติมในร้านเมื่อก่อนมีเจ้าอสมทใส่ขนมปังใส่โคนอ่ะก็ผ่าขนมปังมาแล้วก็ใส่ไอติมลงไปแล้วก็โรยถั่วโรยช็อกโกแลตอารมณ์ฟิลนั้น
1: อ
0: ่ะมันก็ประมาณนั้นแล้วเขาบอกว่ามันกำลังฮิตกันมากๆเป็นไวรัลทั่วโซเชียลมีเดียเลยรสชาติไม่ธรรมดาเพราะว่าตัวขนมปังชิโอปังเนี่ยมันมีรสเค็มด้วยไงนะคะแล้วมาเจอความหวานจากไอติมแมกนัมอ๋อ
1: เอาละคุณแก้วกินแน
0: ่คุณแก้วเชียร์ดิฉันเชียร์ให้ดิฉันกินแน่แล้วทำไมคุณไม่กินจะกินเองอ่ะทำไมต้อง
1: ไม่กินไอติม
0: ไม่กินไอติมโอ้โชคดีไม่เสียตังค์สูง
1: ทำไมอ่ะ
0: ไอติมกำลังแพงอยู่ตอนนี้
1: จริงเหรอ
0: บางแบรนด
1: ์แพงจริงนะเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเปิดไอหลานไปเนี่ยเปิดได้ตรงที่มันขายไอศกรีมอ่ะโอ้ห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งมีหมดเลยอ่ะสมัยก่อนเรากินแท่งละบาทสองบาทห้าบาทก็
0: เดี๋ยวนี้ห้าร้อยแล้วอ่ะ
1: โ
0: อ้เดี๋ยวคุณใหญ่งูเห่าบอกว่าคุณกิ่งแก้วจะทำหัวสะพานที่บ้านที่ปทุมเนี่ยสงสัยอยู่ว่าพังพออะไรน้ำมันท่วมคุณไม่ใช่ว่าหัวมันไรไม่แห้ง ไม่ใช่รุ่นนี้แล้วไม่ใช่นะคะทำเพราะว่ามันผุ
1: อย่างร้านคุณบอยพิรพลนะ
0: ก็น้ำท่วมบ่อย
1: ๆเนี่ยอยู่ตรงเนี่ยก็กำลังจะปิดละปิดช่วงน้ำท่วม
0: ใช่นะคะแต่ตอนนี้ยังเปิดได้อยู่
1: ตอนนี้เปิดได้อยู่
0: ค่ะ
1: นะฮะ Good Boy Riverview อ่ะ
0: จ้ะ
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวสักเดือนหน้าเดือนน้ำมาก็คงจะต้อง
0: ก็ต้องปิดอีก
1: นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่แก้ว
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราเจอพี่แก้วกับผมได้ในวันจันทร์อังคารนะครับพรุ่งนี้เจออาจารย์สันติเสวมนวิชัยนางรำและผมครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลอธิบดีกรมการปกครองประชุมด่วนขับเคลื่อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสั่งทุกอำเภอตั้งทีมลงพื้นที่ถึงบ้านนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานการประชุมผ่านระบบซูมกับปลัดจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและพัทยาเพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมกำชับทุกพื้นที่ยกระดับการให้บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้สะดวกเดินทางให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้อย่างทั่วถึงอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าจากการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติเมื่อวันที่17กรกฎาคมพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ9ล้าน5แสนรายและผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นประมาณ9ล้าน3แสนรายจึงเป็นภารกิจสำคัญของฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในส่วนผู้ได้รับสิทธิ์และผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์ตรวจสอบสิทธิ์ให้คำแนะนำรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์และอำนวยความสะดวกถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือเข้าถึงบริการของรัฐเพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์ครม.ไฟเขียวงบกลาง843ล้านบาทฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 843.26 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี2568ทั้งนี้โครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูดังกล่าวจะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการเช่นซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาซ่อมแซมคลองระเกตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสตูลขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาข้างคลองระบายน้ำดีเจ็ดอำเภอเมืองยะลาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาเป็นช่วงๆโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีและซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านกะเยาะมาตีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสสุริยะเผยกระทรวงเกษตรชงตั้งปลัดเป็นไปตามระเบียบกพ.ยืนยันระพีพัฒน์คุณสมบัติเหมาะสมอาวุโสสูงสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ากระทรวงได้เสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพียงตำแหน่งเดียวคือนายระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้มีการพูดคุยกับผู้บริหารภายในกระทรวงแล้วและตามระเบียบของข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ระบุว่าปลัดกระทรวงที่รู้ตัวว่าตนเองจะเกษียณอายุราชการแล้วไม่ควรเสนอแต่งตั้งข้าราชการทดแทนทำให้การแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้แนะนำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงก่อนและวันจันทร์ที่27กรกฎาคมจึงจะมีการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับกรมนายสุริยะยืนยันว่านายระพีพัฒน์ถือเป็นผู้มีความอาวุโสสูงสุดและมีผลงานหลายเรื่องสามารถเร่งรัดในการจัดพืชสวนโลกได้และในการทำงานในกรมวิชาการเกษตรที่ผ่านมาสามารถใช้ข้อมูลวิชาการยกระดับเกษตรกร
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
6: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแอสตันวิลล่าคว้าตัวชวาโกเมสกองกลางทีมชาติบราซิลเข้ามาร่วมทีมแล้วสโมสรแอสตันวิลล่าประกาศเปิดตัวชวาโกเมสกองกลางทีมชาติบราซิลวัย25ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการหลังตกลงจ่ายค่าตัวให้วูฟแฮมตันวันเดอเรอร์สรวม38ล้านปอนด์หรือเกือบ 1,800 ล้านบาทพร้อมเซ็นสัญญายาว5ปีหรือจนถึงปี2031สำหรับการเสริมทัพครั้งนี้เกิดขึ้นหลังทัพสิงห์พังงาต้องเสียยูริเตเลมันส์ที่ย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะเดียวกันอามาดูโอนาน่ามิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมก็ได้รับบาดเจ็บหนักและถูกคาดหมายว่าจะต้องพักรักษาตัวยาวไปจนถึงปีหน้าต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่รีแอนรัชดาเตวัย23ปีกองกลางทีมชาติไทยเปิดตัวร่วมทัพเวสต์บรอมวิชอัลเบียนวีเมนส์เพื่อเตรียมลุยศึกฤดูกาล 2026-2027 ศึกฟุตบอลหญิงระดับดิวิชั่น3ของอังกฤษ สำหรับเรียนมีประสบการณ์ในฟุตบอลหญิงอังกฤษมาอย่างต่อเนื่องโดยซีซั่นที่ผ่านมาค้าแข่งกับสโมสรเรียลเบดฟอร์ดมีส่วนช่วยให้ต้นสังกัดจบอันดับ6ในศึก FA Women's National League Southern Premier League Division ลงสนาม24นัดทำได้1ประตูส่วนในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่เจ้าตัวติดทีมชบาแก้วมาแล้ว2นัดด้วยกัน
2: ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swiftพรีเมียมโน้ตบุ๊กเป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
8: Acer
9: สไลด์นะฮะประจำวันอังคาร21กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับนายวาพิสารท่ามอนประจำการเหมือนเดิมมันจันถึงวันพุธในเทคโนโลยีเทคโนโลยีเราจันถึงศุกร์บ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connectมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับใครยังไม่ไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งก็ฝากไปกดกันด้วย FM 99 Active Radio บน YouTube ดูสดอยู่ย้อนหลังดูบน YouTube ก็ได้นะครับวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารแวดวงของเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องคำถามเรื่องประเด็นพูดคุยก็ทุกเรื่องราว IT เหมือนเดิมนะครับวันนี้บอกเลยว่านอนเต็มเพราะไม่ต้องตื่นมาคือมันต้องยังตื่นมาให้ยาแมวอยู่นะแต่ว่ามันไม่ต้องคือมันก็ให้ยาแป๊บๆแล้วก็ไปนอนต่อได้นี่หว่าไม่ต้องแบบฝืนเพื่อมาดูฟุตบอลอีกแล้วนะครับยูฮูเมื่อคืนนอนเต็มอิ่มมากอิ่มมากนะครับวันนี้อาจจะดูดีดมากเพราะว่านอนเต็มเหนียวมากเมื่อคืนเป็นโอ้หนแรกในรอบเดือนเลยมั้งที่ได้นอนเต็มอิ่มขนาดนี้นะครับจริงๆมันฟุตบอลมันแค่ข้ออ้างจริงมันมีเรื่องอื่นด้วยที่แบบมันผ่อนคลายลงอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้เมื่อคืนนอนเต็มอิ่มมากน่าจะหลับไปตั้งแต่ยังไม่ตองทุ่มครึ่งอ่ะคุณคิดดูแล้วกันแล้วเนี่ยนอนแบบตื่นมาแบบอีกแป๊บเดียว7โมงเช้าอ่ะคือแบบโอ้โหวันนี้อย่างดีดบอกเลยว่าอย่างดีดอ่ะมาลุยกันนะครับแต่ว่าแต่ก่อนไปลุยกันยังไงขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับผมนะฮะอ่ะสวัสดีช่องแชททั้งหลายด้วยนะครับอ่ะก่อนไปลุยกันไปเล่าข่าวกันแล้วกันนะครับวันนี้เปิดด้วยหนังกับซีรีส์ที่เกี่ยวกับเกมเอาเรื่องแรกคือซีรีส์ที่จะฉายทางพรามวิดีโออย่างกอล์ฟวอร์นะครับเขายังถ่ายทำไม่เสร็จแต่ตอนนี้ประสบปัญหาเพราะว่านักแสดงนำที่รับบทเป็นเครโตสก็คือคุณไรอันเฮิร์สได้รับบาดเจ็บนะครับมีอาการกล้ามเนื้อฉีกแล้วก็ต้องพักรักษาตัวราวๆประมาณสักเกือบ2เดือนอะประมาณ 4-6 สัปดาห์โดยประมาณนะครับแต่ว่า แผนงานของกองถ่ายที่เขาวางไว้อ่ะมันเลื่อนไปได้แต่มันเลื่อนไปได้ไม่สุดอ่ะเขาบอกว่าจะต้องให้ถ่ายทำเสร็จภายในสิ้นปีนี้เพื่อที่ว่าเข้าต้นปีหน้ามันจะได้เข้าสู่ช่วงโพสต์โปรดักชันแล้วก็จะได้ฉายตามออนแอร์ตามกำหนดบนพรามวิดีโอเนาะทางสื่อบันเทิงในสหรัฐอย่างเดดไลน์นะครับกับตัววาไรตี้ก็ให้ให้ข้อมูลมาตรงกันก็คือตอนนี้ทีมถ่ายทำก็พักชั่วคราวแต่ว่าไม่ได้พักเพื่อรอให้คุณไรอันเฮิร์สพักฟื้นแล้วก็กลับมารับบทเครโตสแต่ว่าพักชั่วคราวเพื่อคัดเลือกนักแสดงที่จะมาเป็นนักแสดงแทนคุณไรอันเฮิร์สนะครับคืออย่างวาไรตี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วพาร์ทที่คุณไรอันเฮิร์สที่รับบทเป็นเครโตสแสดงเนี่ยมันเสร็จเกือบหมดแล้วแหละมันเหลือเก็บมันเหมือนแค่มันในแง่ของการถ่ายทำเนาะมันเหลือพวกฉากซ่อมหรือไม่ก็ฉากเสริมบางอย่างเก็บดีเทลบางอย่างเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอนักแสดงอย่างไรอันเฮิร์สหายบาดเจ็บก็ได้นะครับเพียงพอที่จริงๆเขาบอกว่าบางส่วนวาไรตี้บอกว่ามันสามารถใช้ CG ช่วยก็ได้แต่ว่าเขาทีมเหมือนว่าทีมโปรดักชันเขายังอยากให้หานักแสดงจริงๆคนจริงๆมารับบทชั่วคราวเพื่อเป็นตัวแสดงแทนไรอันเฮิร์สไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงแม้ว่าตัวนักแสดงนำจะได้รับบาดเจ็บต้องพักฟื้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการถ่ายทำยังไม่ได้เสร็จดีแต่ว่าคาดว่าการได้รับบาดเจ็บของนักแสดงนำในซีรีส์ God of War ที่จะฉายทางพรามวิดีโออย่างคุณแรนเฮิร์ตน่าจะไม่กระทบต่อกำหนดการฉายเดิมที่ทีมงานเขาวางไว้บนแพลตฟอร์มพรามวิดีโอนะครับอีกอันนึงอันนี้มันต่อเนื่องมานะครับต่อเนื่องมาเพราะว่าอันนี้อีกอันนึงนะก็คือเรื่องของภาพยนตร์God of War ไม่ใช่ God of War Call of Duty คือล่าสุดเนี่ยมันมีงาน Fanatic Fest นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มือเขียนบทแล้วก็ผู้กำกับของภาพยนตร์ Call of Duty ก็คือคุณปีเตอร์เบิร์กนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดเผยข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับตัวภาพยนตร์ Call of Duty ออกมาอันแรกก็คือเรื่องของจักรวาล นะครับหรือเซตอัพว่าตัวภาพยนตร์ Call of Duty มันอยู่ในช่วงไหนของ Call of Duty นะครับซึ่งคุณปีเตอร์เบิร์กที่เป็นทั้งมือเขียนบทเขาเป็นมือเขียนบทร่วมนะแต่ก็เป็นหนึ่งในมือเขียนบทแล้วกันแล้วก็เป็นผู้กำกับตัวภาพยนตร์ Call of Duty ก็ออกมาเปิดเผยว่าตัวภาพยนตร์ Call of Duty เนี่ยจะเอาเนื้อเรื่องอิงมาจากตัวจักรวาลของ Modern Warfare นะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้เห็นตัวกัปตันจอห์นไพรส์แล้วก็ทีมทาร์กฟอร์ส141ในหนังเป็นไปได้สูงมากๆนะครับอันนี้ก็รอลุ้นดูนะครับคอดิตี้ฉบับภาพยนตร์เนี่ยมีการกำหนดวันฉายล่วงหน้าไว้แล้วนะครับเบื้องต้นก็คือทางด้านของพารามาวพิเจอร์วางไว้อยู่ที่ช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ก็คือ30มิถุนายน2028นู่นเลยอีกโอ้เกือบ2ปีแน่นะครับอีกเกือบ2ปีแน่นะครับไม่แน่ใจว่าเปิดกล้องหรืออย่างด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับ Call of Duty ก็เป็นเรื่องของเกมบ้างก็คือ Call of Duty Modern Warfare 4ใครที่รออยู่นะครับล่าสุดก็มีการประกาศเตรียมเปิดให้เล่นแบบ Open Beta นะครับเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะเพราะว่าตัวเกมมันลงทั้ง PC ทั้งPlay 5ทั้ง Xbox Series แล้วก็ Nintendo Switch 2นะครับซึ่งเขาจะเปิดให้ทดสอบ Open Beta ทุกแพลตฟอร์มเลยใครเข้าไปเล่นก็ได้เพราะเป็น Open Beta สำหรับ Call of Duty Modern Warfare 4นะครับโดยที่การทดสอบแบบ Open Beta ทุกแพลตฟอร์มนี้จะเปิดให้ทดสอบเปิดให้เข้าไปลองเล่นได้28สิงหาคือปลายเดือนหน้าจนถึงวันที่1กันยายนนะครับรอได้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาจะประกาศในงาน Call of Duty Next นะครับก็รออีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องสิ้นเดือนสิ้นเดือนหน้าเนี่ยมันยังพอมีเวลาอยู่แหละเนาะประมาณนี้นะครับตัวงาน Call of Duty Next เขาจะจัดขึ้นช่วงประมาณวันที่20-21สิงหาคมนะครับก็ตัวของอีเวนต์ก็จะถัดออกไปประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ที่แบบทดสอบ Open Beta ส่วนโปรเกนจริงๆเผื่อใครลืมไปแล้วนะครับCODITY Modern Warfare 4จะวางจำหน่าย23ตุลาคมนะครับ23ตุลาคมวางพร้อมกันทุกแพลตฟอร์มเลยทั้ง PS5 ทั้ง Xbox Series ทั้ง PC แล้วก็ Nintendo Switch 2นะครับชาวนินไม่ต้องตกใจใช่ฮะมาลง Nintendo Switch 2 Day 1ด้วยนะครับผมนะฮะอีกเกมที่เตรียมเปิดทดสอบเบต้าเร็วๆนี้อันนี้ใช้คำว่าเร็วๆนี้ได้เลยนะครับก็คือ Marvel Topcon Fighting Soul นะครับก็เตรียมเปิดทดสอบให้เล่นนะครับในช่วงจริงๆมันคือสุดสัปดาห์นี้แหละ24ถึง26กรกฎาคมนี้นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับเปิดทดสอบโดยที่สามารถเข้าไปทดลองเล่นได้ทั้งเวอร์ชั่นของ PC แล้วก็เวอร์ชั่นของ PlayStation 5โดยที่การทดสอบ Marvel Topcon Fighting Soul แบบ Open Beta นี้นะครับจะมีตัวละครให้เลือกทั้งหมด15ตัวจาก20ตัวที่จะมีให้เล่นจริงๆในเวอร์ชันเต็มนะครับแล้วก็จะมีฉากให้เลือกถึง6ฉากในช่วงของการทดสอบแบบเบต้านี้นะครับการทดสอบนี้นะครับบน PSN บน PS5 คงไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะบน PS5 ทุกคนมันนะทุกคนต้องมีบัญชี PlayStation Network หรือ PSN อยู่แล้วนะเนาะแต่สำหรับเวอร์ชัน PC นะครับถ้าจะทดสอบแล้วใครที่ยังไม่มีตัวบัญชี PSN ก็ไปสมัครล่วงหน้าไว้ได้เลยเพราะว่าบังคับ Sign in PSN นะครับต่อให้คุณเล่นบน PC ก็ตามประมาณนี้นะครับรอได้ส่วนตัวเกม Marvel Topcon Fighting Soul จะออกจริงๆคือวันที่6สิงหาคมก็ถัดจากช่วง Open Beta อีกประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์เศษโดยประมาณนะครับอีกหนึ่งเกมที่เตรียมเปิดทดสอบแบบเบต้าแต่อันนี้ไม่ใช่ Open ละอันนี้เป็น Cross Network Beta Test นะครับก็คือ The Dust Blood นะครับ The Dust Blood เป็นเกมจากทางด้านของ From Software ที่หลายคนบอกว่ามันไม่ควรลงแค่ Nintendo Switch 2มันควรไปลง PC มันลงคอนโซลเครื่องอื่นด้วยแต่ณปัจจุบันมันเป็น Exclusiveบน Nintendo Switch 2นะครับแล้วก็ล่าสุดทางด้านฟอร์มซอฟต์แวร์ประกาศแล้วเตรียมเปิดทดสอบแบบ Cross Network Test นะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคม21ถึง24สิงหานะครับสามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ได้นะครับใครสนใจก็เตรียมเข้าไปกดลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะครับคืออาจจะหายากหน่อยมันคือเว็บไซต์ campaign.thedustblood.jp อะไรเงี้ยลองเสิร์ชหาดูนะครับแต่เขายังไม่ได้เปิดตอนนี้นะเขาเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนช่วงตั้งแต่พรุ่งนี้ก็คือ22กรกฎาคมดึกๆตามเวลาประเทศไทยนะประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มของพรุ่งนี้ยาวจนไปถึงวันอังคารหน้าตอนค่ำๆนะครับก็คือ22กรกฎาคมถึง28กรกฎาคมอันนี้คือช่วงลงทะเบียนเพื่อไปทดสอบนะครับแต่ว่าตัวทดสอบจริงๆของ The Dust Blood แบบที่เป็น Cross Beta Testจะเปิดให้ทดสอบในช่วง21ถึง24สิงหาคมบน Nintendo Switch 2นะจ๊ะย้ำอีกทีว่าบน Nintendo Switch 2นะจ๊ะรอนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเข้าไปหน้าเว็บของ The Dust Blood ตอนนี้มันก็จะขึ้นแล้วแหละว่าทำอะไรต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้ลองเข้าไปดูในหน้าเว็บของ The Dust Blood ก็ได้นะครับเข้าไปในส่วน Overview อ่ะเข้าไปแล้วก็จะมีบอกอยู่นะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีสื่อได้ทดลองเล่นตัวของ Best of Reincarnation แล้วก็ออกมาสรุปภาพรวมออกมาได้เยอะแยะมากมายหลายคนก็น่าจะสนใจเกมนี้อยู่นะครับตัวของ Best Reincarnation สิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกคือรูปแบบการเล่นนะครับเพราะว่ามันจะมีสไตล์แบบโซไลท์เน้นแพรี่คล้ายๆกับเซกิโรที่หลายคนชื่นชอบนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะง่ายกว่าอย่างที่สองก็คือทีมพัฒนาก็คือเกม Freak หลายคนถ้าเป็นแบบไม่ใช่เกมแนวโซหลายคนจะไม่คุ้นแต่ถ้าเกิดบอกว่านี่คือเกมแรกของเกม Freak ที่พัฒนาแล้วไม่ใช่ซีรีส์โปเกมอนใช่ครับเพราะเกม Freak ดังมาจากโปเกมอนทั้งหลายนั่นเองก็นั่นแหละที่เขาทำให้ตัวของBeast of Reincarnation ดูน่าสนใจนะครับสรุปภาพรวมออกมาสำหรับที่สื่อได้ไปทดสอบรีวิวออกมาก็คืออย่างแรกก็คือระบบการเล่นนะครับจะมีความคล้ายไซเกโรมากๆแต่ว่าจะมีความเป็นผมชอบอันนึงที่เขาเขียนว่าเป็นไซเกโรที่มี quality of life ที่ดีกว่า ก็เข้าใจได้เนาะก็เข้าใจได้เนาะก็คือเหมือนเมื่อกี้บอกง่ายๆว่ามันจะไม่ได้ยากเท่ากับซากิโร่ตรงๆนะครับเพราะว่าระบบ quality of life ในเกมมันช่วยให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นแพรี่ได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอย่างเช่นเรื่องของตัวแบบตัวเป้าหรือว่าตัวจังหวะแพรี่เงี้ยมันก็จะกดง่ายกว่าเป็นต้นนี้เขายกตัวอย่างออกมาเนาะส่วนตัวเนื้อเรื่องหลักของ Base Reincarnation นะครับสื่อบอกว่าจะมีความยาวหลักๆราวประมาณแบบ30ถึง40ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเก็บเควสหลักเป็นหลักเนาะยังไม่สนใจพวกไซด์เควสสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นถึงแม้จะอิงจาก Sekiroเป็นหลักนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีส่วนผสมของเกมแนวนี้หลายเกมไม่ว่าจะเป็น Celebrate Ghost of Your Tale หรือแม้กระทั่ง Final Fantasy 16มีกลิ่นอายทั้งหมดแต่ว่าถามว่ากลิ่นอายอันไหนชัดที่สุดก็คือ Sekiro นั่นเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวGame Freak CEO ที่พัฒนาBeast of Reincarnation เนี่ยจริงๆซุ่มพัฒนาเกมนี้มาอย่างยาวนานกว่า5ปีแล้วนะครับไม่ได้เพิ่งมาทำแบบ 2-3 ปีหลังทำมานานกว่านั้นมากๆก็คือระหว่างที่เขาทำน่ารักกับโปเกมอนอยู่เขาก็ไปปล่อยความดาร์กในหัวอยู่ในนี่แหละการพัฒนา Beast of Reincarnation ด้วยนะครับตัวเกมมันจะวางจำหน่ายจริงๆคือ4สิงหาคมนะจะลงทั้งPC ลงทั้ง PlayStation 5แล้วก็ลงทั้ง Xbox Series ด้วยนะครับก็รอเล่นได้หนึ่งในเกมที่หลายคนคาดหวังเพราะว่านั่นแหละมันถูกเอาไปเปรียบเทียบกับ Sekiro แล้วก็ชื่อของเกม Freak ถึงแม้จะไม่เคยทำเกมแนวนี้เลยที่เป็นแบบแอคชั่นโซไลท์อะไรประมาณนี้แต่ว่าชื่อของเกม Freak มันค่อนข้างดีไงหลายคนก็หรอนี่ถือว่าเป็นหลายคนบอกว่านี่อาจจะเป็นเหมือนกึ่งๆไซต์โปรเจกต์ปล่อยของทีมพัฒนาเกม Freak ก็ได้นะครับใครที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus ในระดับขั้นที่เป็น Extra หรือ Deluxe นะครับตอนนี้ก็มีเกมเข้าใหม่ให้ได้เล่นเข้ามาเพิ่มในตัวแคตตาล็อกของตัว PlayStation Plus ในระดับชั้น Extra กับ Deluxe เพิ่มนะครับสำหรับเดือนนี้ที่เข้ามาก็จะมี Avatar Frontier of Pandora นะครับจะมี Rise ofThe Ronin นะครับมี Fly Fighting Simulation Ignite นะครับมี Dying Light นะครับมี Citizen Sleeper 2นะครับตัว Star Wars Vector นะครับมี Snow Brother Wonderland นะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นสมาชิก Deluxe ซึ่งสามารถเล่นตัว PlayStation Classic ได้ก็จะมีตัวที่เป็น Side of The Mind Gate Conspiracy กับตัว Indigo Prophecyให้เพิ่มเล่นด้วยนะครับก็เข้าไปเล่นกันได้นะครับมาที่ความสำเร็จของ Assassin's Creed Black Flag Rising บ้างนะครับตอนนี้ทางด้าน Ubisoft ประกาศว่าทำยอดขายทะลุ3ล้านชุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากทำยอดขายทะลุ2ล้านชุดไปได้แค่ไม่กี่วันหลังจากเปิดตัวนะครับหลังจากนั้นก็อีกไม่กี่วันถัดมาก็สามารถขายเพิ่มได้อีก1ล้านชุดก็ทำให้ยอดขายทะลุ3ล้านชุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกมวางจำหน่ายไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเผื่อใครที่ยังไม่ค่อยได้ตามข่าวหลงๆเมื่อช่วงนั้นเพราะว่าดูบอลโลกอยู่นะครับ Assassin's Creed Black Flag Rising มันก็คือ Black Flag ฉบับ Remake นั่นแหละแต่เขาด้าน Ubisoft ไม่ได้เรียกว่า Remake เขาใช้คำว่า Rising นะครับก็ปรับยกเครื่องคุณภาพกราฟิกปรับ Quality of Lifeปรับหลายๆอย่างในตัวเกมออกมาได้ก็คือตัวเกมยิงคือดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูคะแนนรีวิวในสตรีมอาจจะมีความเป็นมิกซ์อยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขารีวิวแบบเนกาทีฟกันจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมโดยตรงคือไม่ได้เกี่ยวกับระบบเกมไม่ได้เกี่ยวกับบั๊กไม่ได้เกี่ยวกับเกมเพลย์เนื้อเรื่องใดๆเลยส่วนใหญ่ที่ไปเนกาทีฟรีวิวกันกับตัว Black Flag Rising จะเป็นเรื่องของความหิวเงินเล็กๆมั้งเล็กเหรอวะเล็กก็ได้ของทางด้าน Ubisoft ก็คือมันมีตัวเกมมันมีไมโครทรานแซคชั่นออกมาค่อนข้างเยอะถ้าเป็นไมโครทรานแซคชั่นเรื่องสกินก็เรื่องนึงแต่ว่ามันยังมีพวก quality of life บางอย่างที่มันต้องเสียเงินเพื่อให้ได้มาด้วยซึ่งหลายคนก็มองว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นไหมนะไอสิ่งที่เป็น quality of life อ่ะมันไม่ควรต้องเสียเงินเพื่อให้ได้มาหรือเปล่านะเรื่องของการเปิดแผนที่อะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละก็เลยแบบโดนรีวิวเนกาทีฟไปฝั่งนั้นนะครับแค่นั้นเลยแต่ว่าตัวเกมจริงถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับ อีกเกมนึงอันนี้ประกาศคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแล้วกันสำหรับ Castlevania Belmont Curse นะครับคือก่อนหน้านี้เขาประกาศแล้วแหละว่าตัวเกมจะวางจำหน่าย15ตุลาคมแต่ตอนที่เขาประกาศ15ตุลาคมน่ะเขาคอนเฟิร์มไว้เฉพาะบน PC บน PlayStation 5แล้วก็บน Xbox Series นะครับแต่ว่าถ้าใครจำได้ตอนเปิดตัวจริงๆของ Castlevania Belmont Curse เนี่ยมันมีชื่อของ Nintendo Switch อยู่ใน

0: นั้นด้วยแต่ว่าเขาตอนแรกเขาไม่ได้คอนเฟิร์มว่า Nintendo Switch จะวางจำหน่ายพร้อมกับแพลตฟอร์มอื่นในวันที่15ตุลาคมหรือเปล่านะครับจนกระทั่งล่าสุดอันนี้ยืนยันออกมาแล้วนะครับทางด้านของเว็บไซต์อย่างโปเกมิซืออะไรเงี้ยก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าทีมพัฒนาได้คอนเฟิร์มเรียบร้อยว่า Castlevania Belmont Curse ในเวอร์ชันของ Nintendo Switch จะวางจำหน่ายพร้อมกันกับเวอร์ชันอื่นในวันที่15ตุลาคมนะครับทั้งแบบแผ่นและแบบดิจิตอลเลยนะครับแล้วก็ถือเป็นเรื่องที่ดีละกันนะครับทีนี้ที่ในช่วงปลายสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของ Bethesdaนะครับสตูดิโอได้มีการประกาศแผนงานของบริษัทครั้งใหญ่อัปเดตไทม์ไลน์อัปเดตโปรเจกต์ต่างๆที่ตัวเองทำอยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างก็ถือว่าน่าสนใจโดยเพราะแฟนๆ Fallout น่าจะกระดีกระดากับประกาศนี้นะครับเพราะว่าประกาศแรกที่ Bethesda ประกาศออกมาก็คือตอนนี้ประกาศเตรียมทำ Fallout ภาค5อย่างเป็นทางการโดยที่ตอนนี้ Fallout 5เข้าสู่สถานะ Pre-productionเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่แต่ว่า priority อันดับ1ของ Bethesda ตอนนี้ยังคงอยู่ที่ The Elder Scrolls 6เหมือนเดิมนะแต่ Fallout 5ตอนนี้เข้าสู่ช่วงปี production ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการประกาศความร่วมมือกับทางด้านของ Obsidian Entertainment นะครับสตูดิโอร่วมสังกัดของ Microsoft ในการทำ Fallout ภาคใหม่ๆแต่ยังไม่ได้บอกว่าภาคไหนบ้างนะครับถ้าสรุปโปรเจกต์ Fallout ในมือ Bethesda ตอนนี้นอกเหนือจาก Fallout 5ที่ประกาศว่าเข้าสู่ช่วงปี production แล้วเนี่ยนะครับก็โปรเจกต์อื่นๆก็จะมีอย่าง Fallout 4ที่ออกมา10ปีละตอนนี้ยอดขายก็35-36 ล้านชุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาจะมีอัปเดต mod creation เร็วๆนี้ออกมาให้นะครับแล้วก็ประกาศตัว Fallout 3กับ Fallout New Vegas เตรียมถูกรีมาสเตอร์นะครับส่วน Fallout Shelter ที่เป็นเกมบนมือถือตอนนี้ก็มีผู้เล่นทะลุ250ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้วยความสำเร็จนี้ก็เตรียมถูกดัดแปลงเป็นรายการทีวีนะครับร่วมกับทางด้านของ Amazon Studio ก็น่าจะฉายทาง Prime Video เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็เพื่อจะแบบก็เป็นทีมเดียวกับที่ทำตัว Fallout ฉบับซีรีส์นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเกมหนึ่งคือ Fallout 76นะครับก็จะมาอัปเดตใหญ่ในปีหน้านะครับซึ่งตัวเกมจะเป็นเนื้อหาตัวอัปเดตใหม่ก็คือตัว Raven Rock จะเป็นเนื้อหาที่เกิดก่อนตัว Fallout ภาค3กลับมาที่โปรเจกต์ Priority อันดับ1ของ Bethesda ชั่วโมงนี้คือ The Elder Scrolls 6นะครับไม่ได้มีการอัปเดตใดๆแค่เป็นการบอกย้ำเฉยๆว่ายังคงเป็น Priorityให้ความสำคัญระดับ1ของ Bethesda อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมเองจะใช้ตัวเอนจินใหม่คือ Creation 3ในการพัฒนาเป็นหลักนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็มาละนะคือของข่าวใหญ่ของฝั่ง Bethesda เขานะครับก็รอดูนะครับแล้วก็มีข่าวลือเล็กๆ ก็คือ Ghost Recon Wildlands นะครับมีข่าวลือว่าอาจจะกลับมายังไม่รู้ในรูปแบบไหนนะครับแต่ในชื่อที่ดูดออกมาคือ Definitive Edition หลายคนก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นไม่ใช่ Remake แต่น่าจะเป็น Remaster นะครับก็คือปรับ Engine ตัวเกมปรับคอตัวเกมให้รองรับกับพวกเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะรองรับการเล่นที่ความละเอียดแบบ 4K 60 เฟรมน่าจะรองรับพวกเทคโนโลยีอย่างพวก FSRหรือ DLSS หรือ Multi Frame Gen ใดๆก็ตามอะไรประมาณนี้รอประกาศจากทางด้านของ Ubisoft อีกทีหนึ่งแล้วกันแต่มีข่าวหลุดออกมาแบบนั้นนะครับส่วนแฟนๆ Resident Evil ก็มีข่าวลือออกมานะครับว่าตัว DLC เนื้อเรื่องเสริมของ Resident Evil Requiem จะถูกประกาศและถูก Announce อย่างเป็นทางการหลังจากวางจำหน่ายภาคเวโรนิก้าที่กำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับอ่ะนั่นคือข่าวเกมทั้งหมดนะครับที่นำมาฝากพักเบรกช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามพูดคุยกันทาง SMS 468 9899และทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ Acer Swift 814 AI โน้ตบุ๊ก AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Core Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
5: Acer
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
8: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: 6736
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิก02-186-3010ชูโฟทิกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีไลฟ์กับนายบอสนะวันอังคารที่21 กรกฎาคม 2569นะครับช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับแล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ได้ที่ Acer Online Store นะ so.acer.com/th/th นะครับผมเมื่อวานนึกชื่อรางวัลที่ของขวาไม่ออกรู้สึกผิดในใจเหลือเกินนะฮะก็รางวัลที่เอเซอร์เขาไปคว้ามาเป็นของมาร์เก็ตเทียนะครับเขาได้รางวัลแบบเขาเรียกอะไรจากผู้บริโภคอะไรเงี้ยเขาได้ต่อมาโหต่อเนื่องมา10กว่าปีแล้วเนาะปีนี้2026ก็ได้รางวัลอีกในหมวดหมู่ของแล็ปท็อปเขาก็ได้รางวัลนะก็ยินดีกับเอเซอร์ด้วยนะครับผมเขาเรียกรางวัลอะไร Marketeer Number 1 Brand Thailand 2026นะฮะก็ได้ต่อเนื่องกันมา15ปีเรียบร้อยนะครับก็ยินดีกับ Acer ประเทศไทยด้วยนะฮะได้รับการโหวตแล้วก็ความไว้วางใจจาก End User จากลูกค้านั่นเองนะครับอ่ะฝากไปด้วยสำหรับ Acer นะจ๊ะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รนทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับไปที่ SMS ก่อนนะเดี๋ยว YouTube ไปตอบให้นะแป๊บนึงนะลงท้ายด้วย4155สอบถามครับแท็บเล็ตจอใหญ่11-12นิ้วใส่ซิมได้มีปากกาเขียนจอได้มีกล้องถ่ายรูปราคาไม่เกิน 15,000 เมมโมรี่เยอะยี่ห้อไหนก็ได้ก็น่าจะมีตัวเดียวครับล็อกสเปคก็คือตัว Honor Pad 10 LTE จะได้หน้าจอ 12.1 นิ้วได้รุ่นความจุ RAM 8สตอเรจ256ราคาอยู่เอาอิงราคาบนห้างแล้วกันนะ 15,990 บาทซึ่งมันจะมีปากกาแถมมาให้ครบทุกอย่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ซิมได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็มีตัวนี้แหละตัวเทียบจริงๆมันก็คือตัวของ Samsung Tab S10 Lite 5G แต่ว่าถ้าเป็น Tab S10 Lite 5G อ่ะราคาเอาอิงราคาห้างนะมันจะแพงกว่าอยู่ 1,000 จะอยู่ 16,990 แต่ว่าซื้อจริงมันไม่ถึงหรอกเนาะเหมือน Honor Pad 10มันก็ไม่ถึงหรอกมันไม่มีใครซื้อ 15,990 หรอกส่วนใหญ่ก็จะซื้อต่ำกว่านั้นนะครับแต่ว่าตัวของ Tab S10 Lite 5G อ่ะตัว RAM กับ Storage มันได้น้อยกว่าตัวของ Honor Pad 10มันจะได้แค่ RAM 6 Storage 128แล้วก็ในแง่ของความคุ้มค่าสเปคต่อราคาก็เป็นรองเพราะว่าอย่างตัวชิปที่เขาใช้อ่ะตัว Tab S10 Lite มันจะเป็น Exynos 1380ซึ่งมันก็ performance ต่ำกว่าตัว Snapdragon 7 Gen 3ที่อยู่ใน Honor Pad 10เยอะเหมือนกันนะถ้าว่าตรงๆก็เยอะอ่ะอิงจากคะแนนเบนช์มาร์กนี่คือห่างกันแบบประมาณถ้าเอาคร่าวๆอย่างคะแนนตู้นี่ห่างกันประมาณ 30% ได้เลยอ่ะSnapdragon 7 Gen 3แรงกว่าประมาณ 30% ได้เลยนะครับแต่ถ้าคะแนน CPU เพียวๆจะต่างแค่ประมาณสัก 15% 10% 15% แต่ว่าถ้าคะแนนรวมๆอ่ะ performance โดยภาพรวมต่างกันประมาณนี่แหละ 25-30% ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็เพราะนั้นก็ถ้าเชียร์ก็คงเชียร์ไป Honor Pad 10แล้วก็จริงๆถ้าเกิดเป็น Tab S5 Lite มันก็ไม่ได้เข้าแก๊ปอีกเรื่องนึงด้วยนะครับก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอเพราะขนาดหน้าจอมัน 10.9 นิ้วเนาะขนาดที่อย่างที่บอกไป Honor Pad 10มัน 12.1 เพราะฉะนั้นก็น่าจะมีตัวเลือกเดียวครับก็คือ Honor Pad 10นะเพราะว่าต้องการใส่ซิมได้ไงแต่ถ้าเกิดตัดเรื่องใส่ซิมออกโอ้มันมีตัวเลือกกว่านี้เยอะเลยโดยเฉพาะตัว Xiaomi Pad 8แต่ว่า Xiaomi Pad 8มันไม่มีโมเดลที่เป็นโมเดล 4G 5G อ่ะมันมีแต่โมเดล Wi-Fi มันนั้นก็ตัดทิ้งก็มีตัวเลือกเดียวครับ Honor Pad 10 LTEไปดูได้นะครับหน้าจอ 12.1 นิ้วถึงแม้จะชื่อ Honor Pad 10ก็ตามนะจ๊ะอ่ะ SMS 4689899ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับสวัสดีคุณณัฐสอนนะฮะคุณวิฟฟิแมนดูตัวอย่าง Avenger หรือยังดูมเดย์ดูเรียบร้อยดูตั้งแต่เมื่อคืนนะครับใครที่บอกว่าไม่มีใครดูแล้วภาพยนตร์Marvel เนี่ยเสื่อมความนิยมไปแล้วขอโทษนะฮะคืนเดียวเลยนะผมใช้คำว่าคืนเดียวเลยนะ ก็เอาแค่เมื่อคืนไม่กี่ไม่ถึง12ชั่วโมงดีมั้ยยอดทะลุไป20กว่าล้านแล้วเกิดอัปเดตล่าสุดตอนนี้ก็ยอดดูคลิปตัวอย่าง Avenger Doom Days Official Trailer ตอนนี้ก็ทะลุ34ล้านไปที่เรียบร้อยนะครับมันคือเปิดมาก็น่าสนใจแต่มันยังบอกอะไรไม่ค่อยได้เนาะจริงๆมันก็เหมือนเอาผสมเล็กผสมน้อยจากที่หลุดมาจากที่ปล่อยทีเซอร์ก่อนหน้านี้มาอะไรเงี้ยปนๆกันมาอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูยังมีคำถงคำถามอยู่เยอะยังไม่ได้เห็นอะไรเยอะแต่หลายคนก็กรี๊ดแล้วแค่เห็นจังหวะของคริสแฮมเวิร์ดกับชื่ออะไรนะกัปตันอเมริกานั่นแหละเห็นฉากเดียวกันหลายคนก็กรี๊ดแล้วนะครับแต่ผมไปกรี๊ดตอนที่เห็นโลกิมากกว่าดีดีดีดีเอายังไงก็ดูยังไงก็ดูเนาะมาธันวาคมนะครับฉายปีนี้นะฮะคุณภูรินันท์ถ้าซื้อ PS5 Pro ยังคุ้มอยู่ไหมมองว่าอีก2ปีกว่า PS6 จะมาราคาตอนนี้ 40,000 ถึง 48,000 ร้านไหนมีร้านไหนแนะนำบ้างประเด็นปัญหาของ PS5 Pro ช่วงนี้ก็คือมันไม่มีของครับประเด็นคือมันไม่มีของครับของในที่นี้หมายถึงว่าร้านที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Sony ประเทศไทยตอนนี้ส่วนใหญ่ไม่มีของมีแต่ PS5 ธรรมดา PS5 Pro น่าจะของขาดของขาดจากหน้าร้านที่เป็น Official ที่เป็น PlayStation Authorized Dealer เนี่ยพวกแพททั้งหลายส่วนใหญ่ไม่มีของแต่ของมันจะไปอยู่กับร้านที่เป็นรีเซลราคาเลยพุ่งครับเพราะว่าอย่างตัว PS5 Pro จริงๆราคาปกติมันอยู่ที่ 40,000 อันนี้คือราคาใหม่ที่ขึ้นมาแล้วนะเพราะเขามีการปรับขึ้นก่อนหน้านี้นะครับราคาใหม่มันอยู่ที่ 4,990 บาทแต่ส่วนใหญ่หาซื้อราคานี้ไม่ได้ราคาใหม่มันอย่างที่คุณเห็นน่ะมันอยู่ประมาณ 40,000 ปลายๆ 50,000 ต้นๆถ้าเกิดเป็นชุดที่มาพร้อมกับไอ้ตัวที่เป็นดิจิตอลดิสไดฟ์ที่เป็นตัวเสริมมันก็จะแพงขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้คำว่าถ้ารีบแล้วหาที่ไหนได้ก็เอาละกันเพราะตอนนี้ถ้าได้เข้าไปดูในหน้าเว็บของพวกที่เป็นPlayStation Authorized Dealer ทั้งหลายไม่มีร้านไหนมีเลยสักร้านนะครับไม่มีเลยมีแต่ PS5 ธรรมดาจะมีเจออยู่อันนึงลองไปสอบถามดูว่าเขามีของจริงๆไหมนะครับแต่เขาขึ้นว่ามีนะแต่ไม่ชัวร์ลองไปเช็คแล้วราคาก็ถือว่าโอเคอยู่ก็คือราคาค่อนข้างปกติก็คือ Happy Console นะครับ Happy Console มีเครื่องไทยอยู่ลองไปถามดูแต่ว่าเขามีเฉพาะตัวที่เป็นดิจิตอลนะไอตัวที่เป็นดิสที่มาบันเดิลพร้อมดิสก์ไม่มีนะครับก็ไปลองดูก็ได้ส่วนถามว่านั่งเล่นไหมก็ถ้าคุณหาเครื่องคอนโซลเพื่อจะเล่นโดยเฉพาะตัวการ์ดิฟออโต้6ก็ต้องเพย์ห้าโปรแหละครับมันไม่มีทางเลือกอื่นส่วนถ้าเกิดตัดเรื่องของการ์ดิฟออโต้6ออกไปตัดเรื่อง GTA 6ออกไปคุ้มไหมก็อยู่ที่ว่าคุณมีเกมที่เป็น Exclusive อื่นๆที่อยากเล่นไหม Spider-Man Wolverine อะไรกะอะไรประมาณเนี้ยมีอยากเล่นไหมถ้ามีก็โอเคก็เล่นครับพวก Assassin's Creed อะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยมีอะไรที่อยากเล่นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดแบบเจาะจงว่า Grand Theft Auto ซื้อมาเพื่อ1ในเกมที่จะเล่นแน่ๆคือ Grand Theft Auto 6อ่ะยังไงผมก็ควรซื้อ PS5 อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดอยากเล่น Grand Theft Auto ให้ลื่นแน่ๆโดยที่ไม่ต้องลุ้นก็ต้องนั่นแหละครับ PS5 Pro ก็จัดได้ครับเพราะว่า PS 6อ่ะสมมุติว่าถ้าอิงตามข่าวลือจะมาช่วงประมาณต้นปลายปีหน้าต้นปี2028อย่างเร็วสุดราคาก็น่าจะดุมากๆครับราคาก็น่าจะดุมากๆเพราะว่าต้นทุนพวกชิปต้นทุนแรมต้นทุนสตอเรจมันสูงมากๆชั่วโมงนี้ออกมายังไงช่วงนี้ยังไงก็ราคามหาโหดแน่ๆนะครับก็ไม่น่าจะมีใครสนใจที่จะซื้อในช่วงแรกถ้า PS 6ออกในช่วงแรกอยู่ดีเนาะเพราะนั้นก็ถ้าคิดจะเล่นก็ซื้อได้เลยนะครับสิ่งที่ควรรู้แล้วก็เตรียมใจไว้นิดนึงก็คือซื้อมาแล้วมันไม่ได้จบแค่ซื้อเครื่องกับเกมมันต้องไปเสียตังค์ในส่วนตัวที่เป็น PlayStation Plus ด้วยนะครับถ้าไม่ได้ไปสนใจเกมที่อยู่ในแคตตาล็อกก็โอเคเสียตังค์แค่ตัวที่เป็นตัวถูกสุดก็ได้ไม่เป็นไรแต่เดือนปีนึงมันก็หลักพันหลายพันอยู่ดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นนั่นแหละที่ต้องเสียตังค์เพิ่มนิดหนึ่งนะครับคุณท็อปเกมพี่บอสครับช่วงนี้มีสินค้าตัวไหนบ้างที่วัยรุ่นรีเซลกำลังคึกคักไม่รู้เลยการ์ดเหรอการ์ดโปเกมอนการ์ดวันพีซอย่างเงี้ยเหรอหมายถึงกลุ่มนั้นแบบไม่รู้เลยอ่ะเขารีเซลอะไรกันอยู่อ่ะ ไม่รู้เลยผมรู้แต่สินค้า IT ที่รีเซลช่วงนี้ก็คือแรมกับสตอร์เรจรีเซลกันช่ำรีเซลกันช่ำนะฮะใครที่ดองๆไว้นี่โหถอดมาขายกำไรกันบ้านนะครับคุณเค้าเกมพี่บอสครับท่านหนังคอดิตี้เอาฉากใน Infinite Warfare มาฉายจะเลยล่ะครับงานนี้ยิงกันหลุดโลกไปเลยก็รอลุ้นดูแต่คิดว่าไม่คิดว่าไม่คิดว่าไม่ก็น่าจะอิงอยู่ในจักรวาลของกัปตันไพร์ล่ะฮะไม่น่าหนีไปจากนั้นนะฮะสวัสดีคุณบิวด้วยนะครับคุณเค้าเกมพี่บอสครับเคยดูหนังเรื่อง Air of Valor หน่วยพิฆาตกระหำกู้โลกไหมเคยดูนะแต่จำพล็อตไม่ได้แล้วอะแต่เคยดูแน่ครับแต่เคยดูแน่ๆแต่หนังมันเก่าแล้วนะหนังมันเก่าโหน่ะปีอะไรอ่ะ2010กว่าๆป่ะถ้าผมจำไม่ผิดจำไม่ได้แล้วอะแต่มันเก่าแล้วเนาะนั่นแหละจำได้ว่าน่าจะเคยดูนะครับคุณแอนเดอร์บิลลิมพี่บอสคิดว่า iPhone ทำไมมีราคาขายต่อดีกว่า Android เพราะความนิยมมากกว่าครับราคานิยมมากกว่าราคามือหนึ่งไม่เละเอาตรงๆราคามือหนึ่งไม่เละด้วยครับเพราะว่าอย่างมือถือ Android อ่ะคุณไปดูราคาVivo X 300 Ultra คุณไปดูราคา Oppo Find X 9 Ultra คุณไปดูราคา Samsung S 26 Ultra คุณไปดูราคา Xiaomi 17 Ultra นี่คือเรือธง Android ปีนี้ทั้งหมดถูกป่ะคุณไปดูราคามือหนึ่งตอนนี้ดิมันดริปไปจากย้ำว่าราคามือหนึ่งนะไม่ใช่ราคามือสองนะราคามือหนึ่งที่หาซื้อได้วันนี้ดริปไปจากตอนราคาเปิดตัวมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณไปดูราคา iPhone 17 Pro 17 Pro Max ของใหม่วันนี้เทียบกับราคาตอนเปิดตัวสิว่ามันต่างกันแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องของกลไกตลาดนั่นแหละก็ในเมื่อราคามือหนึ่งมันไม่ดรอปราคามือสองมันก็จะค่อนข้างแข็งไปด้วยในตัวเป็นเรื่องปกติถูกไหมประมาณนี้ผมยกตัวอย่างก็ได้ครับผมอิงราคา NASA เลยก็ได้นะง่ายดีนะครับสมมติอย่าง iPhone 17 Pro ตัวความจุ256เนี่ยตอนเปิดตัวคือ 43,990 ถ้าใครจำได้43,900 NASA อันนี้คือร้านตู้ด้วยนะมือหนึ่งตอนนี้ขายอยู่ 49,000 หายไป3หายไปแค่ 3,000 เองทั้งที่เปิดมาจะครบปีแล้วนะครับตอนนี้เปิดมา10เดือนแล้วเพราะมันขายตั้งแต่เปิดตัวเดือน9ขายจริงๆกันเดือน10อ่ะตอนนี้ก็เปิดมาเท่าไหร่อ่ะ9เดือนละจะ12เดือนอยู่ละเพิ่งหายไป 3,000 แล้วลองไปดูอย่าง Oppo Find X9 Ultra Oppo Find X9 Ultra บ้านเราเปิดตัวเท่าไหร่ครับใครจำได้ไหมเอาความจุเท่าไหร่ดีเดี๋ยวขอดูก่อน NASA ขายความจุเท่าไหร่วะNASA ขายอยู่ที่ความจุ512อ่ะตัว512จริงๆเนี่ย Oppo เปิดอยู่ที่ 54,999 บาทราคามือหนึ่งวันนี้ NASA ขายเท่าไหร่ NASA ขายอยู่ 38,500 บาทหายไปเท่าไหร่หายไปหมื่นกว่าบาทคุณหายไป 15,000 ได้มั้งเกือบ 15,000 คุณอันนั้นหายไป 3,000 อันนี้หายไป 15,000 คุณครับนั่นเลยนั่นแหละเหตุผลง่ายๆแค่นั้นเลยง่ายๆแค่นั้นเลยก็1ความนิยมด้วยนะครับด้วยการที่การควบคุมราคาของ Apple ด้วยหลายอย่างด้วยนะครับแค่นั้นเลยครับถ้าเอาเรื่องราคาเป็นตัวตั้งเนาะหมายว่า Samsung มีปากกามีเด็ดกว่าการใช้งานหลากหลายกว่าก็ความนิยมครับผมไม่ได้บอกอะไรดีกว่าอะไรแต่ก็อาจจะต้องไปความคำความนิยมไปภาพรวมก็ต้องไปถามว่าทำไมคนอาจจะเชื่อใจ Apple มากกว่า Samsung แต่ผมไม่ได้บอกว่า Apple ดีกว่า Samsung นะเพราะหลายอย่างผมไม่มีใครดีกว่าใครแบบชัดเจนอ่ะมันดีทุกตัวอยู่ที่ว่าคุณมองมุมไหนแล้วมันดีเท่านั้นเองอย่าง Samsung อ่ะไม่เถียงเลยครับถ้าคุณจะหาสมาร์ทโฟนที่มี local AI ที่ดีที่สุดยังไงก็ต้อง Galaxy AI ก็คือต้อง Samsung เนาะหาสมาร์ทโฟนที่มีความ productivity มากที่สุดอ่ะไม่เถียงเลยครับยังไงก็ต้อง Samsung S Ultra หรือไม่ก็พวก C4 ทั้งหลาย productivity ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องกล้องภาพนิ่งก็คงไม่ใช่ Samsung ก็คงไม่ใช่ iPhone ถูกปะก็ต้องไปมองที่ Oppo ไปมอง Vivo ไปมอง Huawei ถูกไหมหรือถ้าเกิดเอาเรื่องของ อะไรงานวิดีโออ่ะก็ต้องรับว่าก็ iPhone ก็ถือว่ายืน1อยู่อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะมองมุมไหนเชื่อชูมันมุมไหนแล้วจะหยิบมุมไหนมา มาพูดถึงมาชื่นชมมันแต่มันดีทุกตัวผมก็จะคอนฟาร์มสุดท้ายมันก็อยู่ที่ว่าความนิยมความไว้ใจของตลาดโดยภาพรวมว่าทำไมเขาถึงว่าทำไมเขาชมชอบตัวไหนอะไรมากกว่ากันแค่นั้นเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกี่ยวกับราคาไม่ได้เกี่ยวกับความนิยมอย่างเดียวมันเกี่ยวกับว่าแบรนด์ควบคุมราคาตลาดไว้ยังไงซึ่งต้องยอมรับว่า Apple ควบคุมราคาตลาดไว้ดีกว่าฝั่งของ Android ทุกตัวนะครับคุณอันนั้นส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่ารุ่นมันออกถี่น้อยกว่าด้วยนะครับรุ่นเรือธงมีน้อยกว่า Samsung เรือธงปีนึงมีตั้งกี่รุ่นน่ะมีทั้ง C4 มีทั้ง S Series ถูกป่ะ iPhone มันมีแค่นั่นน่ะครับที่คุณเห็นเลยครับมันมีแค่2ตัว3ตัวแค่นั้นเองมันน้อยกว่าเนาะคุณอันธราฟันธงให้หน่อยครับมือถือเรือธงเน้นถ่ายรูปกับวิดีโออยู่ที่ว่าเน้นภาพนิ่งหรือวิดีโอมากกว่ากันแต่ถ้าเน้นทั้งคู่ผมอาจจะเชียร์ไปที่ Vivo X 300 Ultra หรือไม่ก็ Oppo Find X 9 Ultra แต่ถ้าเชียร์2ตัวนี้ผมอาจจะจิ้มไปที่ X 300 Ultra มากกว่านิดนึงจริงๆได้หมดเลยครับ Oppo Find X 9 Ultra Vivo X 300 Ultra Xiaomi 17 Ultraผมไม่ได้บอกว่าตัวไหนดีที่สุดแต่ใช้คำว่ากลมๆโดยรวมไม่น่าผิดหวังสักตัวในเรื่องของงานวิดีโอถามว่าสู้ iPhone ได้ไหมใกล้เคียงมากๆแต่ผมยังให้ iPhone ดีกว่านะ iPhone 17 Pro 17 Pro Max ยังให้งานวิดีโอที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่นเรื่องของบิตเรทเรื่องของเนื้อไฟล์อะไรยังดีกว่าอยู่เล็กๆน้อยๆแต่คุณภาพวิดีโอที่ได้จาก Vivo X 300 Ultra จาก Oppo Find X 9 Ultraและเสียมีสุดจะถ้าถือว่าใกล้เคียงแล้วถือว่าน่าพึงพอใจมากๆในระดับโปรแล้วนะครับภาพนิ่งโดยภาพรวมอันนี้ความชอบแต่ว่าถ้าภาพรวมยังไง3ตัวนั้นก็ดีกว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าเนื้อไฟล์การเกลี่ยไฟล์เรื่องของโบเก้เรื่องของการจัดการน้อยทำได้ดีกว่า iPhone ค่อนข้างชัดอยู่แล้วในแง่ของภาพนิ่งเนาะกล้องหน้าอาจจะมีแค่กล้องหน้าที่ผมยังให้ iPhone ปีนี้ยืน1อยู่ด้วยไอ้ตัวเซนเซอร์แบบสแควร์ของเขาอ่ะนะครับดีจริงยอมรับว่ากล้องหน้า iPhone ดีมากเรื่องสีสันมันไปปรับได้แต่ถ้าเอาเนื้อเรื่องอะไรทั้งหลายผมว่าดีกว่าเรื่องการจับโฟกัสเรื่องของมุมมองเรื่องความอเนกประสงค์ดีหมดถ้ากล้องหน้านะเพราะนั้นก็นั่นแหละถ้าภาพรวมก็ Oppo แต่ว่าถ้าให้เชียร์ผมเชียร์ไปที่ Vivo X 300 Ultra เหตุผลก็คือ Oppo Find X 9 Ultra มีปัญหาจุกจิกเรื่องการจัดการความร้อนเล็กน้อยนะครับมันมีเจอปัญหาว่าถ้าถ่ายวิดีโอ 4K ในสถานที่ที่แบบข้างนอกอะไรเงี้ยมันจะมีอาการแบบกล้องเด้งได้ก็คือมันร้อนแล้วก็กล้องมันก็ชัดดาวตัวเองอะไรเงี้ยซึ่ง Vivo ไม่เป็นและปัญหานี้ไม่เคยเกิดกับตัว Oppo Find X 9 Pro ด้วยมันเกิดเฉพาะกับตัว Oppo Find X 9 Ultra เท่านั้นก็นั่นแหละเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะนั้นก็ถ้ากลุ่ม Ultra ฝั่ง Android ชั่วโมงนี้ผมอาจจะชอบตัว X 300 Ultra มากกว่าอีกตัวนึงถ้าเกิดคุณไม่ติดเรื่องการที่จะต้องมาทำพิธีกรรมใดๆเพื่อใช้งาน Google

เรือธงปีที่แล้วมันติดแค่เรื่องที่มันยังไม่มี GMS ก็ต้องไปทำพิธีกรรมตัว G-Box Micro G อะไรทุกอย่างเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ตัวเบสที่มาพร้อมกับ EMUI เวอร์ชันใหม่ก็เป็นเบส Android 16แล้วก็น่าจะทำให้ความจุกจิกหลายๆอย่างน่าจะดีขึ้นนะครับประมาณนี้นะฮะคุณ NW ลืมคนใช้ YouTube Premium ถ้าหยุดใช้นี่จะไหวไหมครับผมตอบเฉพาะในส่วนของผมแล้วกันเพราะผมใช้ YouTube Premium ไม่ไหวครับนั่นก็เลยเหตุผลว่าทำไมผมพูดเสมอว่าถ้ามีความจำเป็นจะต้องหยุดสมัคร Subscription บริการใดๆสักบริการหนึ่ง YouTube Premium น่าจะเป็นอย่างท้ายๆในชีวิตที่จะเลิกสมัครนะครับสำหรับผมตอนเราผมค่อนข้างลงแดงทีเดียวค่อนข้างหงุดหงิดทีเดียวเวลาไปใช้ที่อื่นแล้วที่ต้องไปใช้ YouTube ของที่อื่นแล้วไม่ได้ไซน์อินของตัวเองแล้วเขาไม่ใช่พรีเมียมอ่ะแล้วต้องเห็นโฆษณาค่อนข้างหงุดหงิดมากๆนะครับประมาณนี้นะฮะใช้โปรแกรมปิดกั้นโฆษณาใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่ปิดโฆษณาได้น่าจะพอทดแทนกันได้ไหมมันก็ได้เฉพาะบนเบราว์เซอร์แต่ถ้าเกิดคนสมัคร YouTube Premium อ่ะครับคืออย่างผมไม่ได้ดู YouTube แค่บนคอมพิวเตอร์ไงผมดูบนทีวีผมดูบนมือถือผมดูบน iPad มันขี้เกียจมานั่งคือบนทีวีตัดเรื่องเบราว์เซอร์ทิ้งเลยมันไม่มีให้เข้าบน iPad อ่ะโอเคมันลงเบราว์เซอร์ได้แต่มันก็ไม่สะดวกอยู่ดีนึกออกป่ะคือพอมี YouTube Premium มันสะดวกกว่ากันเยอะมากๆเยอะแบบเยอะมากๆนี่ยังไม่นับพวกฟีเจอร์อื่นอีกนะแบบที่ผมใช้ก็คือเช่นแบบฟังก์ชันแบบประเภทแบบตั้งเวลาได้ตั้งเวลาปิดได้อะไรเงี้ยนั่นแหละเพราะนั้น YouTube Premium สำหรับผมจะเป็นอย่างท้ายๆในชีวิตถ้าจำเป็นจะต้องเลิกสมัครอะไรก็ตาม YouTube Premium จะเป็นอย่างท้ายๆในชีวิตอันนี้ส่วนตัวนะคุณอนันทราทีวีโตชิบ้าวันนี้ไม่ออก LCD Thailand น่าจะเป็น LCD TV Thailand หรือมั้งลดราคาตัวโชว์คุ้มไหมก็เล่นได้ครับถ้าเกิดว่าราคาถูกอ่ะต้นราคามือหนึ่งมาค่อนข้างเยอะก็เล่นได้ครับคือจริงตัวโชว์อ่ะค่อนข้างจะคุ้มทุกตัวแหละแต่สุดท้ายมันต้องไปดูสภาพกับหลายๆอย่างของจริงด้วยนะครับแต่ว่าปกติตัวโชว์มันคุ้มอยู่แล้วคนก็นิยมค่อนข้างชอบซื้อตัวโชว์กันอยู่แล้วแต่ว่าก็นั่นแหละคุณต้องรับคอนดิชันกับเงื่อนไขของตัวโชว์ให้ได้ด้วยเช่นประกันอาจจะไม่มีหรือถ้ามีก็อาจจะเป็นประกันสั้นๆ1เดือน3เดือนอะไรอย่างนี้ว่ากันไปแต่โดยปกติแล้วตัวโชว์ถ้าจะซื้อกันไม่ค่อยมีใครซื้อแบบต้องไปเห็นของประมาณนึงอ่ะเพื่อเช็คสภาพโดยภาพรวมด้วยอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละแต่เล่นได้ครับถ้าถามเล่นได้แต่ผมอันนี้คือไม่ได้บอกราคามาเนาะก็เลยตอบไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรยังไงนะครับลงท้ายด้วย3499หาแพด8นิ้วเอาไว้ให้ลูกครับราคาคุ้มค่าใส่ซิมได้คุ้มค่าคือเท่าไหร่วะเอาไม่แพงเดาว่าไม่แพงไว้ก่อนแล้วกันไม่แพงก็นึกออกเร็วๆก็น่าจะเป็น เสี่ยมี่ล่ะครับถ้าถูกเลยนะแล้วใส่ซิมได้นะครับแล้วจอ8นิ้วก็ต้องเป็น Redmi Pad SE 8.7 4G ราคาจะอยู่ประมาณ 4,000 บวกลบ 4,000 กลางๆอ่ะครับก็ไปเอาตัวนั้นก็ได้แน่หน้าจอ 8.7 นิ้วด้วยชิป Helio G85 ใส่ซิมได้นะครับ RAM 4 Storage 128อันนี้ไม่ได้บอกงบก็ความว่าผมเข้าใจว่าจริงๆความคุ้มค่าสำหรับคนไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวเลือกมีไม่เยอะอ่ะพอกำหนดมาจอ8นิ้วตัวเลือกมันมีไม่เยอะอ่ะครับเอาตรงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบหวังพอฟอร์แมนซ์ว่าต้องแรงด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องไปพวก Red Magic Astra แต่ราคาก็คือหมื่นปลายๆนะแต่นั้นคือแรงเลยนะครับแล้วก็จอไซส์8นิ้วเหมือนกันประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเอาแบบไม่แพงก็นั่นแหละครับแล้วไซส์8นิ้วก็น่าจะมีแค่ Redmi Pad SE เพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีตัว Oppo ซึ่งไซส์หน้าจอมันก็ไม่ได้ไงไอตัว Oppo Pad SE อ่ะแต่หน้าจอมัน11นิ้วครับราคาอยู่มัน 8-9,000 ประมาณนั้นนะฮะลงท้ายด้วย7896แท็บเล็ตที่ใช้ส่งเมลทำเอกสารจากเว็บแล้วสามารถเล่นเกมได้ด้วยมีรุ่นไหนแนะนำนอกจาก Surface อีกไหมจริงๆมองพวก Handheld Gaming ไว้ต่อเพิ่มกับพวกคีย์บอร์ดกับจอที่หลังประเด็นคือ Surface ตัวปัจจุบันถ้าเอาโมเดลปัจจุบันไม่มีตัวที่เป็นแท็บเล็ตแล้วอ่ะดิมันมีแต่ทรงที่เป็นแล็ปท็อปหมดแล้วครับเขาเลิกทำไอ้ตัวที่เป็นทรงแบบ 2-in-1 ไปแล้วอ่ะครับ
ตัวเซอร์เฟส

0: มันก็เลยจะไม่มีตัวเลือก Surface อีกแล้วด้วยในปัจจุบันนะครับถ้าตัวอื่นจริงๆมันมีฝั่งของ ROG แต่ก็ไอตัว ROG Flow อะครับถ้าเอาทรงแบบ Surface ที่ทุกคนที่คุณหมายถึงอะนะมันจะมี ROG Flow 13ราคาก็ดุดันนะบอกไว้ก่อนแล้วก็อันนี้คือเกมมิ่งเลยครับเกมมิ่งแบบเกมมิ่งจ๋าเลยอะ LG 4 Z13 ลองไปดูแต่ว่าราคาก็เอาเรื่องราคาก็เอาเรื่องนะครับราคาก็เอาเรื่องนะครับอย่าเวลาไปเสิร์ชอย่าไปเสิร์ชไอตัวที่เป็นKojima Limited Edition นะครับอันนั้นคือมันจะตีบวกขึ้นไปอีกตัว LG 4 Z13 โมเดลล่าสุดที่เป็น AMD Ryzen AI Max Plus 395มันจะอยู่ที่ราวๆประมาณ 70,000 กลางๆไม่เกิน 80,000 อ่ะประมาณนี้น่าจะอยู่ราวๆนี้นะครับแต่นั่นแหละมันก็จะเป็นทรงแบบนั้นเป็นทรงแบบที่เป็นแบบ 2-in-1 ได้อะไรได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตามนั้นนะลองดูแล้วกันก็มี LG 4Z13 แต่ราคาก็โดดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ย่อมเยาลงมาก็เกมมิ่งพวก PC Gaming Handheld ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวนักนะครับลงท้ายด้วย4224 Samsung ไม่ใช่ Samsung โทษ Solid State Disk M.2 1 TB ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ตัวไม่แพงไม่มีแพงทุกตัว แพงทุกตัวก็ไปดูพวกถ้าจะเอาถูกๆก็อาจจะไปดูพวกของ Hikzemi อะไรพวกนั้นก็จะถูกกว่าพวก WD Samsung อะไรพวกนี้ลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าแพงหมดเพราะราคาขึ้นไป 2-3 เท่าหมดแล้วนะครับสำหรับ Solid State Disk ทุกตัวทุกยี่ห้อทุกความจุนะครับประมาณนี้อ่ะหมดเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันแบบ3เป็น4 Technoflight วันนี้นะบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเ

0: 0658 3461
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินหัวเราะหลังไอลอเปิดรายชื่อ9นักการเมืองภูมิใจไทยเอี่ยวคดีหัวสวบอกเชื่อถือไม่ได้ยืนยันไม่เกี่ยวข้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่ไอลอยื่นเอกสารร้องวิฝ่ายค้านพร้อมเปิดชื่อ9นักการเมืองพรรคภูมิใจไทยที่โยงคดีหัวสวว่ายังไม่เห็นข่าวส่วนมีการเปิดเผยชื่อเป็นนักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินถามกลับว่าเหรอทุกอย่างเป็นไปตามสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงส่วนมีการระบุชื่อนายอนุทินเป็นชื่อแรกนั้นนายอนุทินตอบว่าเหรอก็แสดงว่าข้อมูลเชื่อถือไม่ได้ก่อนจะหัวเราะแล้วบอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครม.อนุมัติหลักการถอดนกประหลอดหัวโขนนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอสาระสำคัญเป็นการยกเลิกการกำหนดให้นกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันและส่งเสริมการพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ประชาชนปัจจุบันนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไม่ใช่สัตว์น้ำจำพวกนกลำดับที่576ส่งผลให้ผู้ครอบครองผู้เพาะพันธุ์และผู้ค้าต้องขออนุญาตตามกฎหมายรวมถึงต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นข้อกำหนดต่อซึ่งเป็นข้อจำกัดต่อการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ในวงกว้างการปรับสถานภาพในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกประหลอดหัวโขนได้สะดวกขึ้นช่วยเพิ่มจำนวนประชากรนกจากการเพาะเลี้ยงทดแทนการจับหรือล่าจากธรรมชาติและต่อยอดเป็นกิจ

0: จกรรมทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้เพาะเลี้ยงฟิลิปปินส์จีนเรียกทูตอีกฝ่ายเข้าพบกรณีปะทะในทะเลจีนใต้ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกจูเนียร์ของฟิลิปปินส์เรียกจิงฉวนเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงมะนิลาเข้าพบหลังกระทรวงต่างประเทศจีนได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบเช่นเดียวกันทั้งสองฝ่ายต่างออกมากล่าวหากันว่าเป็นฝ่ายยั่วยุและเปิดฉากก่อความตึงเครียดในพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้การดำเนินการทางการทูตด้วยการเรียกเอกอัครราชทูตเข้าพบพร้อมกันทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นหลังจากเผชิญหน้าระหว่างเรือของทั้งสองประเทศบริเวณสันดอนโทมัสที่2โดยทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ากำลังพลทหารเรือของตนรายหนึ่งถูกไม้ตีเข้าที่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บและเรือยางได้รับความเสียหายในขณะที่กระทรวงต่างประเทศจีนและกองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนโต้ว่าฝ่ายฟิลิปปินส์เป็นผู้เริ่มต้นยั่วยุด้วยการส่งเรือยาง2ลำแล่นพุ่งชนเรือตรวจการของจีนและใช้ไม้พายกับไม้ยาวทำร้ายเจ้าหน้าที่ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับการท่าเรือ FC คว้าตัวกองหน้าชาวโปรตุเกสเข้ามาร่วมทีมสโมสรการท่าเรือ FC เปิดตัวคว้ารุยคอสตาหัวหอกชาวโปรตุเกสจากสโมสรฟาเรนเซ่ทีมในลีกรองโปรตุเกสมาร่วมทีมสู้ศึกฤดูกาล 2026-2027 โดยถือเป็นผู้เล่นโควต้าต่างชาติรายสุดท้ายของทีมสำหรับเลกแรกด้วยทางนี้ศูนย์หน้าวัย30ปีส่วนสูง179ซมซีซั่นที่ผ่านมาลงเล่นให้กับฟาเรนเซ่รวมทุกรายการไปทั้งสิ้น28นัดทำได้5ประตูและ1อาซิสต์ก่อนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพสิงห์เจ้าท่าผ่านการสเกาต์และวิเคราะห์โดยลุยส์เวกัสผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมก่อนตัดสินใจย้ายมาค้าแข้งในทวีปเอเชียครั้งแรกและถือเป็นผู้เล่นต่างชาติรายที่13ของการท่าเรือ FCในเลกแรกฤดูกาล 2026-2027 ต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: และคลิปสื่อฝรั่งเศสรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังดึงตัวมานูโกเน่กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสวัย25ปีของแอสโรมาเข้ามาร่วมทีมโดยรายงานระบุว่าทั้ง2ทีมได้มีการเจรจาเบื้องต้นกันแล้วซึ่งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะใช้เวลาในการประเมินดีลนี้อย่างรอบคอบและไม่ต้องการจ่ายค่าตัวเกินความเหมาะสมทางนี้นอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วยังมีอาร์เซนอลและอินเตอร์มิลานที่ให้ความสนใจคว้าตัวนักเตะไปร่วมทีม
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC ลิ่น804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 16:07 นพบกับสปอตไกด์ในวันอังคารนะครับวันนี้อาจจะไม่เหมือนปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าจันทร์อังคารทุกสัปดาห์จะเป็นการพบเป็นการจัดรายการของผมนะครับทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์หมอเมานะครับกับน้องเจตนะครับวันนี้นะครับเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับมาเป็นน้องหนุ่ยนะครับดร.อนุชิตกุลวณิชว่าหนุ่ยนนทรีนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับตอนนี้นั่งประจำการเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับน้องหนุ่ย
3: สวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีแฟนๆรายการสปอร์ตไกด์ทุกท่าน
2: ก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโลกจบลงนะครับต้องถามหนุ่ยว่าได้พักผ่อนเรียบร้อยไหมแล้วก็มีประเด็นมากๆเลยที่วันนี้หนุ่ยจะต้องมานั่งพูดคุยให้กับท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตไกด์ฟังใครอยากถามนะครับเรื่องราวของการวิเคราะห์นะครับเรื่องราวของฟุตบอลโลกนะครับ4689899นะครับส่งข้อความมาได้เลยว่าอยากให้หนุ่ยนนทรีนะครับพูดในแง่มุมไหนนะครับในรายละเอียดหรือว่าในเรื่องของการจัดการแข่งขันหรือว่าต้องการที่จะทราบเรื่องราวใดๆก็ตามส่งข้อความสอบถามมาที่4689899ส่วนตัวต้องถามก่อนว่าหลังจบการแข่งขันคืนวันอาทิตย์นะครับต่อเนื่องจนกระทั่งได้แชมป์นะครับสเปนได้ครองแชมป์โลกนะครับประมาณ5:00 เนี่ยหนุ่ยได้พักผ่อนจนถึงวันนี้เนี่ยร่างกายสมบูรณ์พอที่จะมาเรียกว่าสู้กับเรื่องราวของกีฬาทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศหรือยังครับ
3: ก็เอาง่ายๆนะพี่หมอนะเมื่อวานนี้ทำงานกลับถึงบ้านสัก2:00 ประชุมต่อยนิดหน่อย3:30บายบาย
2: ครับ
3: หลับยาวไปเลยครับ11:00ถึงไปที8:00เช้าน
2: ี่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะด้วยเมื่อวานเนี่ยผมมาจัดรายการนะครับเจตก็ถามผมว่าพี่หมอเป็นไรทำไมดูแบบท่าทางไม่สดชื่น
3: ครับ
2: แล้วก็พอกลับไปจัดรายการตอน2:00นะครับถึง3:00จัดเสร็จเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จบลงด้วยดีแล้วก็เป็นคนที่ตื่นตอนกลางคืนนะครับหลายครั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ตื่นเลยตื่นไปครั้ง6:00เช้าก็ต้องบอกว่าพักอย่างเต็มที่แล้วก็ตอนนี้มีประเด็นมากๆเลย
3: โนพับแม่นสบายสบายเพื่อนเราฟังกีฬา
2: คือดูวันนี้เรื่องราวกีฬาต้องไปกันแบบเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าโอ้โหผมว่าเรื่องราวกีฬาเยอะมากอ่ะผมเริ่มต้นนะครับด้วยแบดมินตันนะครับรายการใหญ่สุดนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000นะครับรายการChina Open ชิงเงินรางวัล2 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ67ล้านบาทที่สนามโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมในเชียงจูสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ววันนี้นะครับวันอังคารวันพุธจะเป็นการแข่งขันในรอบ32 คน 32 คู่นะครับอยากให้หนุ่ยได้พูดถึงผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันวันนี้เชิญครับ
3: ครับก็ไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะวันนี้ข่าวเราเยอะพี่หมอเอาจากประเภทหญิงเดียวนะครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับก็ชนะมิเชลลีนะครับหรือจะเรียกว่ามิเชลลีก็ไม่ผิดกติกาแต่อันใดจากแคนาดาไป1-2เกมครับนะครับเกมแรกเราชนะ 21-12 เกมที่2แพ้ 12-21 แล้วก็เกมสุดท้ายนี่ชนะขาดลอยเลยครับ 21-11 นะครับวันพฤหัสจะเล่นรอบ16คนสุดท้ายพบกับเงี้ยนตุยลินนะครับจากเวียดนามขณะที่น้องครีมนะครับบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นะครับก็เอาชนะดาวิกาซีฮักจากอินตาลีนะครับ 2-1 เกมเช่นกันครับ19-21 ครับประธานอภัยครับท่านผู้ฟังครับเกมแรกเราชนะนะครับเกมที่2แพ้19-21แล้วก็เกมที่3เกมตัดสินชนะ21-13รอบต่อไปก็จะไปเจอกับปูตีกุสมาวาดานี่มือวางอันดับ6ของรายการจากอินโดนีเซียนะครับในประเภทคู่บ้างนะครับ ปอป้อครับซับซิลีแต้รัตนชัยกับโอโม่ภคพลธีระรัตนสกุลชนะหู่กวนซุนกับหลี่เซี่ยฉินนะครับจากไต้หวันจะไป21-8 21-13ผ่านเข้ารอบไปเจอกับทอมกิ๊กเกลกับเดลฟินเดลูสซึ่งเป็นมือคู่มือวางอันดับ6ของรายการจากฝรั่งเศสในรอบหน้านะครับเจนนะครับเชอร์ดิชาสุดใจประภารัตกับไตเติ้ลรุธนภักดิ์อูบทองน่าเสียดายนะครับแพ้เกาเจียสวนกับบู่เหม็งหมิงจากจีนไป1-2เกม19 21 21 15แล้วก็เกมสุดท้ายนี่โอ้โหน่าเสียดายมาก

0: ชนะแพ้ไปนะครับ22-24ขณะที่มูนาอานาครับเจอกับฟานเชสก้าคอเบกกับเจนิไกเกมแรกเราแพ้ไป19-21เกมที่2เราชนะ21-19ตอนนี้กำลังเล่นกันอยู่ในเกมตัดสินนะครับเดี๋ยวผลเป็นอย่างไรผมว่าในช่วงสุดท้ายช่วงที่3เนี่ยเราจะรายงานให้ท่านผู้ฟังนะครับตอนนี้เรานำอยู่ 4-2 ในเกมตัดสินขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นคิวของเสี่ยวิวกุลวุฒิวิทิสารมือวางอันดับ2ของรายการก็จะเจอกับลามุสเกมเก้จากเดนมาร์กอิคิวพันิเชียพลนะครับธีระรัตนสกุลจะเจอกับโกกิวัตนาเบจากญี่ปุ่นน้องพิงค์นะครับพิชามนนิโอภาสนิพัฒน์จะเจอกับหลิวเสียตี้จากไต้หวันนะครับน้องหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ8ของรายการจะเจอกับซุงอยู่ส่วนจากไต้หวันแล้วก็เมซ้ายครับสุภธิดาเกตทองก็จะพบกับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นแล้วก็ในประเภทคู่ผสมครับเดชาพลนะครับกับสุพิศรานะครับพี่บาสกับน้องเฟมเป็นคู่มือวางอันดับ4ของรายการก็จะพบกับอัมรีสยานาวีกับนิต้ามาวาสนะครับจากอินโดนีเซียอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของแบดมินตันในวิกเตอร์ชัยนาโอเพนซึ่งถือว่าเป็นรายการใหญ่1ใน5ของโลกรายการระดับ 1,000 ครับ
1: ครับสัปดาห์ที่แล้วแข่งที่ญี่ปุ่นนะครับก็มือดังๆมือใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถอนตัวเพื่อรายการนี้กันทั้งนั้นนะครับรายการนี้น้องหนุ่ยต้องบอกว่ามากันครบฉี่ยู่ฉีอันเซยองพวกนี้นะครับคือถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บกระทันหันเนี่ยส่วนใหญ่จะลงแข่งขันนะครับก็ติดตามผลการแข่งขันได้นะครับจากรายการสปอร์ตไกด์นะครับพรุ่งนี้เป็นน้องเจตกับน้องคมก็คงจะมารายงานผลการแข่งขันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับกอล์ฟนะครับเป็นรายการนะครับ ISPS Honda Women Scottish Open นะครับแข่งกันที่สกอตแลนด์นะครับเป็นรายการระดับนะครับ2ล้านเหรียญสหรัฐพา72นะครับระยะ 6,538 หลานะครับแชมป์เก่าเป็นล็อตตี้เวิร์ดรายการเนี้ยเป็นการแข่งขันพอจบแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าก็ AIG Women นะครับแชมเปี้ยนชิพที่ต้องบอกว่าเป็นเมเจอร์ที่5นะครับส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ค่อยได้ลงแข่งนะครับแม้กระทั่งโปรจีนของไทยเนี่ยก็ไม่ได้ลงแข่งรายการนี้นะครับเพราะว่าเก็บตัวเพื่อจะแข่งขันนะครับในการแข่งขัน AIG Women นะครับก็เลยทำให้รายการนี้นะครับก็เรียกว่ามีนักกอล์ฟหลายคนลงแข่งขันนะครับเนลลี่คอร์ด้ามือหนึ่งลงแข่งขันนะครับมิยุยามาสกิลงแข่งขันนะครับคิมฮโยจูลงแข่งขันนะครับก็เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ต้องน่าติดตามเป็นการอุ่นเครื่องนะครับในขณะที่บางคนก็เก็บตัวฝึกซ้อมแก้ไขข้อบกพร่องนะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องของกอล์ฟนะครับสัปดาห์นี้ที่สกอตนะครับแล้วก็เรื่องราวของวอลเลย์บอลเนี่ยไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะว่าหลังจากจบการแข่งขัน VNL แล้วเนี่ยนะครับทางหัวหน้าสตาฟโค้ชนะครับดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรเนี่ยก็อนุญาตให้นักแบดมินตันทีมชาติไทยเนี่ยพัก5วันนะครับหลังจากนั้นก็กลับเข้าแคมป์ตอนนี้กลับเข้าแคมป์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการเดินทางของทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับไปกันครบเลยครับท่านนายกนะครับคุณสมพรใช้บางอย่างโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยนะครับไปที่สถานีโทรทัศน์โมโน29หรือบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนนะครับก็เพื่อจะรับเงินอัดฉีดครับน้องหนุ่ยครับเพราะว่าทางบริษัท Jasmine International จำกัดหรือว่า Jazz เนี่ยนะครับอัดฉีดให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขัน VNL สัปดาห์ที่3นะครับถ้าชนะ1นัดเอาไป2ล้านชนะ2นัดเอาไป4ล้านก็ปรากฏว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเนี่ยแข่งขันเอาชนะบราซิลนะครับก็เลยได้เงิน2ล้านรวมกับในสัปดาห์ที่2ที่เราชนะอีก2ครั้งนั้นละ1ล้านรวม4ล้านบาทนะครับโดย เจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า Jazz หรือว่า Mononex จำกัดมหาชนคุณพิษโพธารามิกนะครับก็มอบเงิน4ล้านบาทให้นักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับคุณพิษโพธารามิกก็บอกว่าอ่ะในเมื่อมีการแข่งขันต่อเนื่องนะครับก็ประกาศอัดฉีดเหมือนเดิมนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหากสามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียโดยจะมอบเงินอัดฉีดจำนวน5ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยซึ่งรายการนี้เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยทีมชาติไทยเป็นแชมป์คุณพิษโพธารามิกบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทุกคนแล้วก็รายการเนี่ยทาง Jazz หรือ Mono นะครับก็ถ่ายทอดสดให้คนไทยดูทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันด้วยครับ
0: ครับ
1: หนุ่ยฟังแล้วเป็นยังไงบ้าง
0: ก็เงินสูงสุด5ล้านนะหมอนะคือไปถึงแชมป์เนี่ยก็รับไปเต็มๆอัดฉีด5ล้าน
1: ดูออดายอ่ะ
0: ดูออด
1: ายไม่ต้องมาพูดว่าเข้ารอบนี้เท่านี้ถึงไม่เอาเลย
0: คือในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จะมีระหว่างวันที่21ถึง30เดือนหน้าเนี่ยพี่หมอเดิมพันมันสูงนะที่เทียนจินประเทศจีนเนี่ยคือตัวของแชมป์เนี่ยตั๋วโอลิมปิกมาทันทีพี่หมอแล้วก็อันดับ1 2 3เนี่ยก็จะได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลกเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกซึ่งการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยพี่หมอมันมีคะแนนสูงแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะในเรื่องของการจัดอันดับไปเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเพราะว่าต้องยอมรับกันนะครับว่าเป้าหมายสูงสุดของเราเนี่ยในวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็คือการผ่านเข้ารอบโอลิมปิกรอบสุดท้ายให้ได้สักครั้งหนึ่งหลังจากเฉียดไปก็เฉียดมาหลายต่อหลายหนนะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยในวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยตอนนี้เรามีความคืบหน้านะพี่หมอนะเขาจะมีทั้งหมด12ทีมพี่หมอก็จะมีเจ้าภาพจีนแห่งที่เมืองเทียนจินนะครับมีไทยในฐานะแชมป์เก่ามีเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานไต้หวันอิหร่านอินโดนีเซียออสเตรเลียฮ่องกงแล้วก็เลบานอนถ้าเรามองเลยนะพี่หมอนะ
1: ค
0: ู่แข่งก็มีกันอยู่แค่นี้แหละ
1: ไทยชัดเจน
0: จีนญี่ปุ่นนะครับโดยตัวสอดแทรกเนี่ยเป็นเวียดนามซึ่งจริงๆเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องมีตู้เย็นก็ได้นะพี่หมอวอลเลย์บอลเวียดนามเขาดีวันดีคืนนี้นะ
1: ครับ
0: นะครับก็ผมว่าน่าจะอยู่ใน4ทีมเนี้ยแล้วก็มีทีมนึงที่อาจจะต้องจับตามองเป็นพิเศษก็คือเกาหลีใต
1: ้ครับ
0: ก็คือ3ใน5นี้แหละพี่หมอที่จะชิงอันดับ1ใน3นะครับส่วนอันดับ1เนี่ยผมว่าชิงกันแค่นี้จีนไทยญี่ปุ่นแต่เราก็ต้องยอมรับนะว่าเราเป็นรองจีนกับญี่ปุ่นอยู่ในลำดับ1นะครับห่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเนี่ยพี่หมอ
1: ครับ
0: เขาเก็บตัวกันแล้วนี
1: ่
0: ในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อเตรียมแข่งขันซีวีลีกนะครับซึ่งปีนี้ก็2สนามเหมือนเดิม
1: ครับ
0: สถานที่แข่งขันก็เหมือนเดิมเลข1กับเลข2ก็คล้ายๆเดิมนะครับคือเลขแรกนะครับจะแข่งที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้นะครับส่วนเลข2แข่งกันระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาที่จังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ซึ่งมันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: คืออันเนี้ยมันจะมีคะแนนสะสมโลกอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่มีข้อยกเว้นคือทีมที่แข่งกับไทยคู่แข่งขันระหว่างไทยกับใครก็แล้วแต่ละนะจะไม่ได้คะแนนเช่นเราจะเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยถ้าเกิดอินโดนีเซียสมมติอินโดนีเซียเล่นกับเวียดนามใช่ไหมอินโดนีเซียจะได้คะแนนเวียดนามจะได้คะแนนแต่ถ้าอินโดมาเจอกับเราอินโดจะไม่ได้คะแนนสะสมและไทยก็จะไม่ได้คะแนนสะสมเพราะว่าเขาถือว่าไทยเนี่ยผ่านระดับ VNL มาแล้วเป็นคะแนนใหญ่มาแล้วเขาก็เลยไม่เพิ่มคะแนนตรงนี้ให้นะครับ
1: ซึ่งเป็นวิธีการคิดหาคะแนนเป็นสัมประสิทธิ์ในการที่จะแบ่งเกรดสำหรับแต่ละประเทศในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง
0: เป็นการจัดอันดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่บอบในการคัดโอลิมปิกอันดับโลกมันสำคัญนะครับก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆอันดับโลกไปเรื่อยๆเหมือนอย่างที่เขาเก็บคะแนนสะสมว่าใครจะมาแทนบัลแกเรียใน VNL ปีหน้าเนี่ยพี่หมอหลังจากวันที่26ที่เป็นรอบสุดท้ายที่ฮ่องกงแข่งเสร็จเนี่ยนะเขาก็จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นทีมที่18ซึ่งตอนนี้ไม่น่าจะพลาดก็น่าจะเป็นอาร์เจนตินา
1: อาร์เจนตินา
0: ส่วนซีวีลีคนนี้อาจจะมีข่าวดีเล็กๆนะพี่หมอยังไม่ได้ประกาศชื
1: ่
0: อมีข่าวกระซิบว่า บุ๋มบิ๋ม
1: ชัดชุอานโมกศรี
0: MVP คราวที่แล้วนะชิงแชมป์เอเชียเนี่ยอาจจะคัมแบ็กกลับมาลงสนามทีมชาติไทยได
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะเราลุ้นกันอยู่2คนไงคือบุ๋มบิ๋ม
1: กับ
0: เตยหัทยาบรุนสุขส่วนโมเมนี่ปล่อยน้องเขาไปปรับตัวกับหลีเกาหลีก่อนก็แล้วกันเพราะเขาประกาศแล้วว่าปีนี้เขาจะไม่ลงให้ทีมชาติไทยนะครับคือเตยเนี่ยอาจจะเจ็บนานหน่อยแต่บุ๋มบิ๋มเนี่ยตอนนี้กลับมาซ้อมแล้วมีข่าวว่าอาจจะมีชื่ออยู่ในทีมชุด CV ลีกก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: โดยหลังจาก
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังสำคัญอยู่แล้วล่ะ
0: เป็นหัวเสาสำคัญตัวแบบอภิมหาตัวหลักผมใช้คำนี้ได้ไหม
1: ครับ
0: นะครับหลังจากซีวีลีกหลังจากเอเชียนแชมเปี้ยนชิพคราวนี้ถึงคิวของเอเชียนเกมแล้วพี่หมอเดือนกันยานะครับเอเชียนเกมเนี่ยจะแข่งระหว่าง19กันยาถึง4ตุลาแต่วอลเลย์บอลในเอเชียนเกมแข่งก่อนนะแข่ง16กันยาถึง3ตุลานะครับทีมชาย16ทีมทีมหญิง16ทีมในระบบการแข่งขันนะส่วนความเคลื่อนไหวยังไงเลยเราติดตามกันต่อไปถ้ามีความเคลื่อนไหวในเอเชียนเกมเราจะนำมาฝากท่านผู้ชม
1: คือตอนนี้ยังไม่มีการแบ่งจับสลากแบ่งกลุ่มเพราะว่าเอเชียนเกมเนี่ยกีฬาประเภททีมเนี่ยเขาจะจับพร้อมๆกันเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: เอเชียนเกมกีฬาประเภททีมจะจับวันที่23คือวันมะรืนนี
1: ้
0: นะครับ
1: ทุกประเภทเลยอย่างฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงทุกอย่างที่เป็นการแข่งขันประเภททีมนะครับเดี๋ยวรอวันที่23ใช่ไหม
0: ใช
1: ่นะครับก็เป็นเรื่องราวของวอลเลย์บอลทั้งหมดนะครับอยากถามหนุ่ยมานานแล้ว
0: ครับ
1: ตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม
0: ่
1: สรรหา นะครับเพราะว่ามีการประกาศรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วก็ตอนนี้ไม่ทราบว่าความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับหน่อยครับ
0: ครับก็รับสมัครกันตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึง29กรกฎาคมมีเวลาสมัครประมาณ2สัปดาห์นะพี่หมอนะ
1: คร
0: ับคุณสมบัติของบุคคลที่จะมารับตำแหน่งผู้ว่าได้1เอาง่ายๆก่อนนะพี่หมอนะหลักๆเลยอายุต้องไม่เกิน58ปีเฮ้ยผมนี่สมัครได้นะผมยังไม่ถึง2ถ้าเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเช่นรองผู้ว่าการสมัครได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องครองตำแหน่งไม่น้อยกว่า1ปีบริบูรณ
1: ์ครับ
0: หรือถ้าเกิดเป็นเอกชนล่ะจะต้องอยู่ในเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชนที่มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทที่เหลือก็เป็นคุณสมบัติอื่นๆทั่วๆไปออปชันหลักๆที่ผมดูว่าที่เป็นเรื่องของที่น่าสนใจก็เป็นประมาณนี
1: ้
0: นะครับ
1: ผมสนใจผู้สมัคร
0: ผู้สมัครตั้งแต่วันที่15ยังไม่มีมีมาสมัครเมื่อวานคนแรกผมสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นคุณสิริเชษฐ์นะครับภูนทิพายานนท์นะครับหรืออาจารย์แนทเขามาในตำแหน่งของนายกสมาคมมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยหรือว่า MMA
1: ครับ
0: นะครับก็มาสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามว่าเอ้าแล้วนายกสมาคมกีฬานี่มันสมัครได้หรือเปล่าสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยสมัครได้ไหมเขาบอกว่าสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่ในสังกัดของกกท.นะพี่หมอนะถือเป็นผู้บริหารในกกท.จริงๆตำแหน่งอุปนายกก็สมัครได้แล้วส่วนที่เป็นข่าวเนี่ยอีกคนนึงคุณเจนปิยพัฒน์เนาะของกาดูล่า
1: ครับ
0: ตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่ามาสมัครนะแต่เขาประกาศก่อนหน้านี้มาสักระยะหนึ่งละว่าจะสมัครลงแน่ๆ
1: ครับ
0: นะครับส่วนรองผู้ว่าการมีอยู่ 5-6 คนเนี่ยตอนนี้ยังไม่มาสักคนเลย
1: ผมอยากฟังหนุ่ยว่าวงในเนี่ยจะมีรองผู้ว่าคนไหนมาสมัครไหม
0: ก็น่าจะลงสมัครกันเกือบครบที่อายุถึงอะนะที่อายุอยู่ในเกณฑ์เช่นคุณโปรดตาลคุณตั๋วคุณตั๋วนี่57ยังได้อยู่หมอเ
1: อ
0: นะครับนายแพทย์อะไรนะก
1: ็มีชัยอินบูด
0: มีชัยอินบูดได้ลองต่อที่อยู่กีฬาเป็นเลิศก็ได
1: ้
0: ส่วนคุณตุ๊กสุรศักดิ์นี่ไม่น่าได้แล้วคุณตุ๊ก59เกินนะครับที่เหลือก็อยู่ประมาณนี้ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก 3-4 คนนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถหมดแต่ว่าจุดเด่นจุดด้อยก็ต่างกันไป
1: อยากถามหนุ่ยถึงคนนอกอ่ะมีใครไหมที่จะมาสมัครอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยผมว่า แฟนกีฬาโดยเฉพาะคนที่เขาเรียกว่าอยู่ในแวดวงเนี้ยอยากได้คนหน้าใหม่ๆมาสมัครบ้าง
0: โอ้โหพี่บอกตอนนี้นะผมว่าตอนนี้เขาอยากอั้นๆกันอยู่นะถ้าเกิดจะมาเนี่ยผมว่าจะมาใกล้ๆกันวันสุดท้ายประเภทมามืดมาไม่มืดเดี๋ยว

0: เราลองดูกันวันสุดท้ายก่อนไหมว่าจะมีใครมามั่งแต่ผมบอกอย่างนี้นะอันหนึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มของสมาคมกีฬาเนี่ยมาละหนึ่งถูกไหมอาจจะคุณเจนอาจจะมาสอง อีกคนหนึ่งที่เขาเต็งๆกันเรื่องของว่าจะมาก็คือคุณเก
1: ๋
0: สุวรรณศิลปะอาชาแต่ตอนนี้ที่เขาสัมภาษณ์จริงๆที่ผมฟังนะคุณเก๋แกไม่ได้ตอบรับนะแต่แกก็ไม่ได้ปฏิเสธแกก็เฉยๆไปคือคิดกันไปเองหรือเปล่า
1: ตอนนี้เขามีตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
0: ถูกก็ไม่เกี่ยวเป็นได
1: ้นี่คือตำแหน่งที่เขามีอยู่แล้วไง
0: เขาเป็นนายกของไอ้สมาคมอะไรนะที่ถูๆกันสมาคมกีฬาทางฤดูหนาวอะเคอร์ลิ่งนะครับแล้วก็เป็นรองประธานสหพันธ์ไอสเก็ตหรืออะไรนี่แหละของโลกอยู่ด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็อยู่ในคุณสมบัติเพียงแต่ว่าจะลงหรือเปล่าเพราะว่าเก๋เขาน่าจะไปทำงานสนุกกับทางโอลิมปิกมากกว่า รวมไปถึงเรื่องของกีฬาที่พิจเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของเขาเรียกwoman and sport ที่หมอคือกีฬากับสตรีกับกีฬาพวกนี
1: ้
0: นะครับล่าสุดก็มีข่าวเรื่องของเห็นเป็นข่าวอยู่นะเรื่องของการออกมารณรงค์ต่อต้านการคุกคามทางเพศกับนักกีฬาสตรีอยู่อันนี้เราเป็นกำลังใจให้เก๋เลยน
1: ะ
0: เพราะว่าบางทีเราก็ได้ยินข่าวเรื่องพวกนี้มาหนาหูเหมือนกัน
1: เสียงซุบซิบ
0: ไม่ซุบเลยพี่บอกเล่ากันตรงๆเลยก็มี
1: โอ้โหที่ผมอุตส่าห์ได้ไปแบบไม่ให้ชัดเลยนะ
0: ครับ
1: คือไอ้เรื่องเนี้ยผมพูดกันในเมื่อหนุ่ยเปิดแล้วนะมันมีข่าวลือมานานแล้ว
0: ครับ
1: ว่ามีประเด็นเนี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นเรื่องหมองแต่ไม่มีการพูดคุยกันนะอ่ะก็เอาเป็นกำลังใจให้คุณเก๋แล้วกัน
0: ครับ
1: แล้วก็หน่วยในเมื่อพูดถึงเอเชียนเกมแล้วผมอยากถามหน่วยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาประชุมเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็บอกว่าแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วเรารู้แล้วหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยก็เป็นพี่ติ๋มพลเอกอภิวัฒน์ศรีวัฒนะนะครับแล้วก็ตั้งนายวรพงษ์วัฒนสินที่ปรึกษาสถานทูตเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวรับตำแหน่งอาตาเช่ประจำทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งความหวังประเมินไว้ว่าจะกวาดทั้งหมด21เหรียญทองนะครับฟังแล้วหนุ่ยคิดว่าเป็นไปได้ไหม
0: เอารายละเอียดก่อนดีไหมว่า21เหรียญทองเนี่ยมันมาจากไหน
1: คือผมฟังแล้วผมเฉยๆอ่ะ
0: ลองเจาะไปทีละอันเลยพี่หม
1: อ
0: ตะก้อ4เหรียญทอง
1: ไม่มีทาง
0: เทคบอล3เป็นไปได้
1: ไม่เซมักตะก้อถ้าไปครบเป็นไปได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้ายังมีประเด็นอยู่กับอิสมาผมว่าไม่ใช
0: ่ครับ
1: อิสตาฟหรืออะไรเนี่ย
0: อิสทับ
1: อิสทับนะคร
0: ับตะก้อ4เทคบอล3นะครับเรือใบ2เทควันโด2มวย2กรีธา2นะครับยกน้ำหนัก2กอล์ฟ1แบด1แบดมินตัน1นะครับยูยิตสู1แล้วก็อีสปอร์ต1เอาชัวร์ๆเลยมั้ยพี่บอ
1: ฮะ
0: เทควันโดมีแน
1: ่
0: ตะก้อมีแน่แต่4หรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: นะครับเทคบอล3ผมว่าถึงยกน้ำหนัก2ผมว่าได
1: ้
0: มวยสูสีเหนื่อยนิดนึงแต่ลุ้นโอกาสได้นะครับแบดมินตันมีเหนื่อยนะครับเพราะว่าจีนอินโดนีเซียมาเลเซียจริงแชมป์โลกดีๆเอเชียนเกมนะครับยูยิสูถึงอีสปอร์ตผมว่าได้เอาเป็นว่า21เหรียญทองเหนื่อยนะครับอาจจะบวกลบกันประมาณสัก 10% ถึง 20% ก็แล้วกัน
1: เหนื่อย
0: ครับ
1: สนใจไหม
0: ครับ
1: โต๊ะจีนกับก๋วยเตี๋ยวเรือ
0: บวกกัน2อย่างเลยใช่ไหม
1: ไม่คือถ้าสมมติถึง21เหรียญทองนะผมเรียกโต๊ะจีนหน่อยเลยแต่ถ้าไม่ถึง21เหรียญทองนะขอก๋วยเตี๋ยวเรือ2ชาม
0: เจ้าไหนพูดมา
1: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือเอาง่ายๆมันไม่แพงอยู่แล้ว
0: รู้แต่เอาเจ้าไหน
1: เดี๋ยวผมเลือกผมสนใจไหม
0: ได้เลย
1: 21เหรียญทองนะท่านผู้ฟัง
0: ท่านผู้ฟังท่านไหนนะครับก๋วยโต๊ะจีนนี่8คนใช่ไหม
1: 10
0: แปดสิบ
1: ให้หนุ่ยเลือก
0: เรามี2คนเดี๋ยว8คนเนี่ยเราเอาท่านผู้ฟังไปกินด้วย
1: ได้ ผมบอกหนุ่ยไม่มีทาง
0: ครับ
1: คราวที่แล้วเท่าไหร
0: ่มันจำไม่ได้
1: 12เหรียญทองคุณจะมากระโดดอะไรแหม ผมบอกให้เนี่ยนะหนุ่ยนะผมกากบาททิ้งได้เลยนะผมเชื่อว่าแบดมินตันวิวไม่ถึง
0: ครับ
1: มวยสากลเนี่ยผมได้สัก1กรีธาเนี่ยผมว่าชาย100เมตรเราไม่ได้ถ้าจะได้ก็ไปลุ้น4คูณ100
0: ผมว่าไปลุ้นที่ลานพี่หมอ
1: นะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวว่ากันนะตกลงติดแล้วเรียบร้อยแล้วนะดันแล้วนะครับมาที่ข้อความ468989
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องไปลงบุ๊กไปแล้ว อ่ะ3ข้อความแรกเหมือนเดิม ภรรยาของอดัมไม่ขยับครับหมอพี่หนุ่ยอัมซ่ามาเย้าเงา
0: สวัสดีครับคุณอัมซ่าน
1: ักเตะคนไหนทำงานโรงแรมตอบวาแลงซาอีอามารีอามารีวอเตอร์เกต
0: อยู่แถวไหนเนี่ย
1: อุ้ยอามารีนี่หลายอันเลยประตูน้ำก็มี
0: ไม่ใช่ต้องบอกคุณอัมซ่าเขาเลือกสาขาให้มาด้วยเอาสำนักงานไหน
1: นะครับแต่รักนักจัดคลื่นนี้ไม่มีหายฟังสบายใครเหงาเราสุขีสองหนุ่มรอหน้าใสแถมใจดีทักหน่อยสิมีอะไรให้คุยกัน
0: ทักว่าอะไรล่ะ
1: อัมซ่าอยากให้คุยอะไรส่งข้อความ
0: มาที่
1: 4689899นะครับ พี่หมอคุณหนุ่ยเงินรางวัลแต่ละทีมที่รับฟีฟ่าใช้ระบบสะสมในแต่ละรอบไหมครับคุณหน่อย
0: เดี๋ยวช่วง3
1: มีรายละเอียดมาบอกทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้อันเดียวกันคุณหงไฮเวย์เดี๋ยวผมรวมทีเดียวเลยว่าเข้าไปแข่งได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวรายละเอียดมีหมดในช่วงที่3
0: ครับ
1: แล้วก็คุณหงไฮเวย์ทักทายพี่หนุ่ยด้วยครับ
0: ก็ครับทักทายผมใช่ไหมสวัสดีครับคุณหงไฮเวย
1: ์นะครับ
0: นะครับ
1: พี่เทียนท่าฉลอมวันอังคารไม่เหงาหมอเมามาช่วยเชิดชูกีฬาพาสดใสหนุ่ยมาด้วยช่วยกันนั้นโยงใหญ่ไม่ห่างไกลแน่นอนในตอนเย็นสปอร์ตไกด์ใกล้ไกลใจสุขแสนทุกถิ่นแดนแฟนมีดีโดดเด่นข่าวเข้มข้นจากใจไม่ซ่อนเล้นดีให้เห็นไม่ห่างกระจ่างใจจากพี่เทียนท่าฉลอม
0: ครับ
1: ขอบคุณมากแล้วก็เรื่องราวของคีแกเควินคีแกเดี๋ยวช่วงสามว่ากัน
0: ต้องบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้บอกน้องหงรำเพยน้องเต้ยกันละกันนะครับบอกว่าในช่วงของเควินคีแกเนี่ยวันนี้ผมไปคุยกับเสือเตี้ย
1: ร้อย
0: พันตำรวจเอกประสงค์พันสวัสดิ์ระหว่างความทรงจำกับเขากับคีแกว่าไปเจอกันอีท่าไหนทำอะไรกันไปบ้างมีกี่ช็อตนะครับมีใครเกี่ยวข้องบ้างประสงค์พันสวัสดิ์เล่าให้ผมฟังหมดแล้ว
1: ไม่ผมจำได้เดี๋ยวช่วงสามว่ากันเขาบอกว่าคุณสุเจ้าสบมารับลูกบอลนะครับฝากขนมปูกับเอให้ดีเจและทีมงานกินด้วยครับขอบคุณแทนผู้ดำเนินรายการทุกท่านด้วยนะครับสำหรับของฝากเล็กๆน้อยๆที่นำมาให้นะครับพวกเรานะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงที่2ฟุตบอลไทยก็มีโอ้โหประเด็นมากมายเลยนะครับที่อยากให้หนุ่ยได้พูดคุยพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: M-Con Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Con Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์ในช่วงที่2นะครับเป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับแต่มีผลการแข่งขันแบดมินตันหญิงคู่เชิญครับหน่อย
0: ครับเพิ่งตีเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับในประเภทหญิงคู่ที่ค้างไว้นะครับมุนาอนาครับเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดนะครับชนะฟรานเชสกาคอร์เบตกับเจนนิไก่ จากสหรัฐอเมริกาไป2-1เกมนะครับเกมแรกแพ้21-19

0: เกมที่2กับเกมที่3ชนะ10 21-19 21-19 ทั้ง2เกมนะครับโดยในรอบ16คู่สุดท้ายหรือรอบที่2นี้จะรอพบผู้ชนะระหว่างคิมเฮเจืองกับกองฮียองนะครับคู่มือวางอันดับ6จากเกาหลีใต้กับคู่ของฟาเบียนากุสุมากับเมลิสาปูพาติซ่านะครับจากอินโดนีเซียต่อไปนะครับก็ขอให้น้องทั้งคู่โชคดีนะครับเพราะรายการนี้รายการใหญ่นักกีฬาเราไปค่อนข้างจะไม่เยอะสักเท่าไหร
1: ่ครับครับครับคือคนที่ไปเนี่ยต้องมีแรงกิ้งที่เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไปแข่งขันได้ไม่ใช่ว่าใครอยากไปก็ไปได้
0: 32มือแรกของโลกอ่ะนะครับเพราะ16มือแรกของโลกเขาบังคับให้ไปใช่ไหมนะครับ
1: อ่ะมาเรื่องฟุตบอลไทยนะครับความเคลื่อนไหวนะครับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดทำศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026นะครับเมื่อเช้านะครับวันที่21นะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยนะครับบรรดานักเตะก็เข้าห้องฟิตเนสสร้างกล้ามเนื้อตามโปรแกรมที่ทางแอนโทนีฮัตสันกำหนดไว
0: ้
1: นะครับก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยนะครับจะลงสนามนะครับในกลุ่ม B 4นัดในบ้าน2นัดแล้วก็เยือน2นัดโดยนะครับจะไปแข่งขันวันที่25กรกฎาคมกับสปป.ลาวเวลา 20.00 นแล้ววันที่1สิงหาจะมาแข่งที่ราชสนามราชบังคลากีฬาสถานกับมาเลเซียเวลา2ทุ่มวันที่4สิงหาไปพบฟิลิปปินส์นะครับที่ฟิลิปปินส์เวลา2ทุ่มแล้ววันที่8สิงหาพบกับเมียนมาที่ราชบังคลาก็ต้องถามหนุ่ยว่าเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้ผู้ที่รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเป็นใครและจะมีการถ่ายทอดสดไหมสำหรับฟุตบอลรายการนี้เชิญครับ
0: ก็ตามสัญญาที่มาดามแป้งเขาเคลียร์กันสามเศร้าไงพี่หม
1: อ
0: ระหว่างทรูสยามสปอร์ตแล้วก็สมาคมฟุตบอลที่เขาโยกกันว่าสมาคมจะต้องเป็นหนี้เอาง่ายๆน
1: ะ
0: สมาคมติดสยามสปอร์ตสยามสปอร์ตติดทูเพราะฉะนั้นก็ตัดสยามสปอร์ตออกเป็นลักษณะของสมาคมกับทรูใช่ไหมพี่หมอแล้วก็สมาคมก็ให้เงินสดส่วนหนึ่งที่ทยอยจ่ายกับลิขสิทธิ์การลงสนามของทีมชาติไทยให้กับทรูไปซึ่งก็เริ่มจากตรงนี้เลยไงพี่หมอ
1: คือนั่นหมายความว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับทีมชาติไทยทุกชุดลงสนามเนี่ยทรูวิชั่นจะเป็นผู้ถ่ายทอดสด
0: ผ่านแอปพลิเคชัน
1: ทรู
0: วิชั่นนาวนะครับซึ่งราคาของทูเนี่ยก็อยู่ที่เดือนละ199บาทสำหรับลูกค้า D-Tag นะส่วนที่ไม่ใช่ลูกค้า D-Tag ก็259บาทนะครับตรงนี้ก็ส่วนถ้าเกิดจะดูกันทั้งฤดูกาลเลยดูอะไรอย่างนี้เหมาปีกันเลยพี่หมอก็ถ้าเป็น D-Tag ก็1789นะครับโอ้โหเลขสวยนะแล้วก็ถ้าไม่เป็นเครือข่ายสัญญาณอื่นก็อยู่ที่ประมาณ 2,300 บาทเอาตัวเลขเป๊ะๆเลยก็ได
1: ้
0: 2,329 บาทนะครับโดยทีมชาติไทยเนี่ยพี่หมอวันเนี้ยวันแรกวันนี้ลงยิมใช่ไหมช่วงเย็นลงฝึกซ้อมแท็กติกขอให้ซ้อมได้เถอะอย่าฝนอย่าตกนะหลังจากนั้นนะครับในวันที่23ก็จะออกเดินทางจากดอนเมืองไปที่กรุงเวียงจันทน์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปเช้าใช่ไหมหมอ
1: ไปช่วงเที่ยง
0: เที่ยงแล้วพอไปถึงปั๊บเย็นซ้อมนะครับ24จะลงซ้อมอย่างเป็นทางการส่วนวันที่25ก็จะลงแข่งขันในเวลา2ทุ่มนะครับตอนนี้ใครที่เคยชินกับฟรีทีวีว่าช่องนั้นจะถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้ลิขสิทธิ์ย้ายไปที่ True Vision Now เป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ทุกชุดนะครับแล้วก็ทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงแข่งขัน True Vision ถ่ายทอดสด
0: ครับนะครับมันต้องไปดูไอ้นี่อีกพี่หมอดูเรื่องของลิขสิทธิ์อีกเพราะพี่บอกอย่าลืมนะว่าทางโมโนเขาก็ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะถ้าเกิดเป็นรอบคัดเลือกนี่เดี๋ยวต้องไปนั่งดูก่อนว่าเป็นของใคร
1: นะดูว่าลิขสิทธิ์คือเอาเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเซ็นกับทางทูวิชั่น
0: ใช่
1: นะครับล่าสุดนะครับแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยก็บอกว่าจากที่ให้ลงชื่อไว้26คนเนี่ยมาซ้อม25คนนะครับขาดพัทสิกกุ๊ปตับสั้นกองหน้าจากบีจีปทุมนะครับที่ติดช่วงพรีซีซั่นกับต้นสังกัดจะรอเตะกับแอสตันวิลล่าวันที่4แล้วจึงจะเข้าแคมป์วันที่5สิงหาคมแต่การส่งชื่อแต่ละนัดเนี่ยส่งได้23คนนะครับเกมแรกที่ลาวเนี่ยฮัตสันจะพานักเตะบินไปครบทั้ง24คนแล้วไปตัดสินใจตัดทิ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ไป24ตัดเหลือ23คนเดียวนี่โอ้โห
1: นะเขาก็เลยไม่ตัดก่อนไง
0: กลับ
1: นะครับอ่ะอันนี้ก
0: ็ถือว่าไปเยือนเพื่อนบ้านกัน
1: ครับแล้วก็จะดูการถ่ายทอดสดก็อย่างที่หนุ่ยพูดทั้งหมดรายละเอียดนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเป็นลูกค้าของ True Detact อะไรก็ว่ากันไปนะครับ
0: ใช่ครับเอาเรามีข่าวความเคลื่อนไหวของฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับซึ่งจะจับฉลากแบ่งสายกันในวันที่23กรกฎาคมก็คือวันมะรืนนี้แหละพี่หมอ
1: ครับ
0: ตอนนี้เขาประกาศออกมาอย่างนี้แล้วครับบอกว่าฟุตบอลชายในเอเชียนเกมเนี่ยจะแข่งกันระหว่างวันที่15นะครับถึง15กันยาถึง3ตุลาคมโดยนะครับประเภททีมชายเนี่ยพี่หมอมีแข่งทั้งหมดแต่ก่อนนี้มี16ทีมปรากฏว่าอิรักถอนก็เลยเหลือ15ทีมนะครับตอนนี้แบ่งพอตออกมาละก็คือโถอ่ะพี่หมอโถที่1นะครับก็ญี่ปุ่นเจ้าภาพจีนเวียดนามแล้วก็เกาหลีใต้คือเวียดนามไปอยู่โถ1ฮะเก่งฮะนะครับโถที่2ครับเป็นอุซเบกิสถาน UAE นะครับซาอุดิอาระเบียแล้วก็ไทยไทยอยู่โถ2
1: ครับ
0: โถที่3เป็นอิหร่านคีกิสถานนะครับกาตาร์แล้วก็ฟิลิปปินส
1: ์
0: โถที่4มี3ทีมพี่หมอคูเวตฮ่องกงแล้วก็เกาหลีเหนือการแข่งขันเนี่ยสาย1นะครับ4สาย3สายจะมี4ทีมอีกสาย1มี3ทีมเตะแบบพบกันหมดเอาที่1ที่2เข้า
1: ครับ
0: ไม่สนใจนะว่าจะต้องไปตัดทีมอันดับอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่มีครับ
0: 1 2เข้าโลดเลยไปน็อกเอาท์กันในรอบ8ทีมสุดท้ายอันนี้เป็นฟุตบอลชายในกีฬาเอเชียนเกมส่วนฟุตบอลหญิงพี่หมอเตะกันในวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมช่วงเวลาของการแข่งขันนะครับมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด12ทีมแบ่งโถออกมาแล้วพี่หมอเป็น4โถเหมือนกันนะครับก็คือโถ1เป็นญี่ปุ่นเช่นเดิมจีนเกาหลีใต
1: ้เกาหลีเหนือ
0: เกาหลีใต้ครับโถที่2เป็นเกาหลีเหนือฟิลิปปินส์แล้วก็ไต้หวันโถที่3เป็นอุซเบกิสถานเวียดนามแล้วก็บังคลาเทศส่วนโถสุดท้ายมีเมียนมาฮ่องกงแล้วก็สาวไทย
1: ครับ
0: โดยการแข่งขันพี่หมออันนี้แหละอีลุงตุงนางดีแท้แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะครับทีมแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มเข้ารอบก็6ทีมละใช่ป่ะหลังจากนั้นอันดับที่3อีก2ทีมก็จะเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศครับอันนี้ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมโดยกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยพี่หมอบอลไทยจะเป็นทัพแรกที่เดินทางไปสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยทีมชายจะส่งนักกีฬาทั้งสิ้น23คนแล้วก็หญิง23คน
1: แล้วจะเอานักกีฬาที่ไหน
0: ก็ที่นี่แหละ
1: นักฟุตบอลที่ไหน
0: คือทีมหญิงเขาเก็บตัวอยู่แล้วส่วนทีมชาย
1: ทีมหญิงก็เก็บตัวทีมชายอ่ะก็ถามว่าอาเซียนครับแข่งเสร็จประมาณปลายเดือนสิงหา
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ลีกเปิด4กันยาแล้วโปรแกรมการแข่งขันไม่มีการหยุดพักแล้วก็เนี่ยนัดแรกของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมเนี่ยจะแข่งก่อนวันที่14เนี่ย
0: บอลชายเป็น15
1: 15ต้องไปถึงวันที่14
0: ไปถึงวันที่12เลยพี่หมอ12กันยา
1: 12แล้วนักฟุตบอลเอาใครอ
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นน่ะสิก็คือเอาที่เก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยส่วนนึงก็จากชุดใหญ่นะเค้าเนี่ยโอ้ยกรอบเป็นเค้าเกียบเลย
1: ไม่ชุดใหญ่เค้าจะปล่อยเหรอเค้าสโมสรต้นสังกัดเค้าต้องลงแข่งขันในไทยลีกผมคุยกับน้องอ๋อเนี่ยน
0: ้
1: องอ๋อบอกว่าอ่ะตอนเนี้ยไปถามธวัชชัยดวงองค์ตระกูลเค้าบอกว่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าชุดใหญ่แอนโทนีฮัดสันก็เอาชุด23ปีไปหลายคน
0: เยอะด้วยเพราะว่าแอนโทนีฮัดสันเนี่ยมันเหมือนไอ้นี่พี่หมอมันเหมือนโดมิโนอ่ะคือทีมชาติชุดใหญ่มันล้มขอตัวไปเสร็จแล้วเขาไม่ให้ซึ่งเราก็เห็นใจนะเพราะว่ามันใกล้เปิดฤดูกาลพอไม่ให้เสร็จก็ต้องเอานักฟุตบอลที่อายุเยอะๆมาเล่นอายุเยอะๆเสร็จยังไม่พอฮะเราเอาบอลอายุน้อยๆเข้ามาเสริมอีกพออายุน้อยๆเสริมเฮ้ยธวัชชัยบอกฉันก็เก็บตัวของเอเชียนเกมฉันอยู่นี่นะไม่เป็นไรเกียร์กันไปก่อนยืมมาใช้ก่อนกันเมื่อไหร่จะคืนน้ำ
1: ตาก็ถึงบอกหนุ่ยนะว่าโอ้โหมันดูแล้วมันอีลุงตุงนังเหลือเกินนะครับแล้วก็ดูแล้วจะยังไงผมเนี่ยสงสารธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลมากนะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าคือดูแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกหนุ่ยนะว่าโอ้โหที่จะเอายังไงเนี่ย จะเอานักเตะใครไปแล้วไปเนี่ยขอโทษนะรายการเอเชียนเกมนะหนุ่ยนะมันไม่ใช่รายการเด็กๆนะ
0: อืมคือมันไม่ชัดเจนตั้งแต่เรื่องนโยบายการบริหารทีมแล้วไงพี่หมอแล้วก็อีกอย่างนึงเอเชียนคัพมันก็มาซ้อนเข้าพอดีนะซึ่งปกติเอเชียนคัพเตะปลายปีแล้วอยู่ EDFF มันมาเสียบในช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยโอ้โหผมจริงๆนะคือผมก็ไม่เข้าใจ AFF เหมือนกันว่าไอ้คน AFF
1: ผมยังไม่พูดถึงไอ้เนี่ยไอ้รายการใหม่นะที่ผมไม่พูดนะผมพูดถึงอาเซียนจบปลายเดือนสิงหานะ
0: คือผมกำลังไม่เข้าใจ AFF ว่าเฮ้ยคุณก็ทำบอลมาหลายปีดีดักเน
1: ี่
0: ยคุณคิดยังไงถึงมาให้มันจัดแข่งขันในช่วงของพรีซีซั่นมันไม่ใช่เราโดนนะพี่หมอนะหลายชาติก็โดนหมดเขาก็โดนใส่ AFF กันหมด
1: AFC ก็ขอร้องอ่ะนะแล้ว AFF เนี่ยเขาอยู่ในอัมเบรล่าของ AFC นะครับแล้วหน่วยนะครับเอเชียนเกมเนี่ยคุณให้23ปีไปแข่งนะครับแล้ว AFF คุณก็แข่งชุดใหญ่ก็แข่งคู่ขนานไปอย่างเงี้ยพูดแล้วเหน
0: ื่อ
1: ย
0: คือ AFF เนี่ยพี่บอกผมเคยนำเสนอไอเดียเวทีแล้วบอกว่าไอ้ยุโรปอ่ะเขาแข่งเนชั่นลีกจำได้ใช่ไหมมันคล้ายๆกับของเราเหมือนกันนะคือก็เตะไปตามฟีฟ่าเดย์สิอาทิตย์ละ2วันฟีฟ่าเดย์ทีนึงก็เตะ2นัดไปเตะกันไปเรื่อยๆสักพักนึงก็ได้แชมป์เองแหละอาเซียนครับแต่ผมว่าประเด็นมันอยู่ที่ไอ้ตรงนี้พี่หมอสปอนเซอร์ไม่ยอมแล้วเดี๋ยวตัวถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะเบสตรัมันไม่เป็นอิมแพคกันนะ
1: เดี๋ยวหนุ่ยดูแล้วกันอ๋อวังองบอกว่าอีลุงตุงนั่น
0: ก็ผมคุยกับใครนะเขาก็บอกว่าเออไม่ต้องไปว่าสมาคมฟุตบอลหลอกเห็นใจเขานะเพราะเขาก็ไม่รู้จะจัดยังไงอย่าไปว่าสโมสรเลยสโมสรเขาก็กลัวนักบอลเขาเจ็บบอกว่าถ้าจะไปว่าเนี่ยกรุณาไปว่าไอ้เอฟเอฟตัวทำวุ่นเนี่ยจริงๆนะโคตรหน้าตีจริง
1: ๆผมไม่อยากพูดแล้วพูดคือพูดบ่อยครั้งมากแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนเราแบบไม่เข้าใจสมาคม
0: เหมือนเราม
1: าเรื่องนี้ดีกว่
0: าน
1: ารายูไนเต็ด
0: นารายูไนเต็ดนะครับตอนนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับนราธิวยูไนเต็ดด้วยแล้วกันปีที่แล้วเล่นลีก3แล้วก็ขึ้นมาเล่นลีก2แต่ว่าเรื่องของขับไลเซนซิ่งนะครับมันมี2ประเด็นที่อันนี้ก็คือไม่ได้ส่งตามเวลาที่กำหนดแล้วก็หรือส่งแล้วไม่ผ่านเนี่ยนะครับแต่ตอนเนี้ยคือตอนแรกเขาก็ตัดสิทธิ์ไปแล้วล่ะแต่ดาราอุทธรณ์ไม่พอนะครับวันนี้ผลของการอุทธรณ์ออกมาแล้วครับบอกว่ามีมตินะครับยึดตามผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาใบอนุญาตเบื้องต้นนะครับหรือว่า FIB โดยยืนยันว่าสโมสรนรายูไนเต็ดไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันศึกไทยลีก2และไทยลีก3 2และ3เลยนะพี่หมอนะประจำฤดูกาล2026ถึง2027เนื่องจากไม่ได้จัดส่งเอกสารขับไลเซนซิ่งนะครับตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดซึ่งจากผลของคำวินิจฉัยดังกล่าวเดี๋ยวพี่หมอส่งผลให้สโมสรนารายูไนเต็ดต้องถูกลดชั้นไปเริ่มต้นแข่งขันใหม่ในระดับเซมิโปลีกเลยพี่หมอ
1: ครับ
0: นะครับโดยนะครับทีมที่จะได้เลื่อนขึ้นมาในจากดิวิชั่น3ขึ้นไทยลีก3ขึ้นมาไทยลีก2เนี่ยก็จะเป็นเมืองเลยยูไนเต็ดแทนนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งในเรื่องดังกล่าวเนี่ยพี่หมอคุณอัฟฟานนะครับฮันดียูโซประธานสโมสรนราธิวาสยูไนเต็ดก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงแฟนบอลระบุว่าขอโทษแฟนบอลและชาวนราธิวาสทุกคนจากใจจริงพร้อมน้อมรับความผิดพลาดทั้งหมดไว้แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่เรียกร้องให้ทุกคนอภัยนะครับเนื่องจากเข้าใจดีว่าความเชื่อมั่นไม่สามารถสร้างคืนได้ด้วยคำพูดแต่สัญญาว่าจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการลงมือทำนำบทเรียนและความผิดพลาดมาปรับปรุงเพื่อสร้างสโมสรให้แข็งแกร่งขึ้นยิ่งกว่าเดิมและจะไม่ทอดทิ้งสโมสรอย่างแน่นอนพร้อมหวังว่าในวันข้างหน้าจะสามารถพาทีมกลับมายืนในจุดที่สูงกว่าเดิมอีกครั้งให้ได
1: ้
0: นะครับก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นผมถือว่าเป็นกรณีศึกษาสำหรับหลายๆสโมสรก็แล้วกันนะครับคือมีความตั้งใจในการทำทีมมากๆเลยที่บอกแต่บางทีเนี่ยในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของอะไรบางทีมันยังไปไม่ถึงหรือว่าบางทีมันเป็นความล่าช้าความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับก็เข้าใจ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่าย
1: ครับมาถึงการโยกย้ายนิดหนึ่งข่าวดังที่สุดตอนนี้นะ
0: ว่ามาเลย
1: ก็คือเรื่องของแอนดอสเฮาเซนนะครับปีที่แล้วอยู่ที่เมืองการจำได้ไหม
0: ครับ
1: ปีนี้ย้ายมาอยู่กับพีทีประจวบนะครับก็ถือว่าสนุกแน่นอนก็ต้องให้ยกเครดิตให้กับนายกเกียร์นะคุณทรงเกียรติลิ้มอรุณลักษ ประธานสโมสรที่ใช้เวลาพูดคุยกับเอเจนต์ของทาวเซนนะครับแล้วสุดท้ายก็ปิดดีลกันได้แล้วก็จะมาเป็นตัว

0: ใหม่นะครับก็ต้องคอยดูนะครับว่าความเป็นมืออาชีพของแอนดราเทาเซนเนี่ยจะช่วยทีมประจวบได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: นะครับแล้วผมมีรายละเอียดนิดนึงครับเลยนะ
1: ครับ
0: เรื่องราวของการแข่งขันไทยลีกฤดูกาลใหม่ตอนเนี้ยนะครับถ้าพูดถึงโค้ชนะครบแล้วผมมาพูดให้ฟังบุรีรัมย์เนี่ยก็เป็นมาร์คแจ็กสันนะครับการท่าเรือเป็นสราวุธตีพันโค้ชอู๊ดนะครับราชบุรีเนี่ยเป็นวรวุฒิศรีภคะที่มีโปรไลเซนแล้วก็สมชายไม้วิไลเป็นผู้ช่วยนะครับ BG ปทุมก็คือวลาดิเมียร์วูโยวิชนะครับทูแบงคอกเป็นทัตตะวันศรีปานพีทีประจวบเป็นสะสมภพประเสริฐนะครับเชียงรายเป็นวรวุฒิวังสวัสดิ์นะครับชลบุรีเป็นโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคนะครับระยองเป็นโดนัทอัธพรนะครับอยุธยาเป็นโค้ชกัดจักรกฤษนะครับอุทัยธานีเป็นอเล็กซานเดอร์กามานะครับลำพูนเป็นเดนิสอานาโตนะครับส่วนสุโขทัยเป็นโค้ชเกิ้ลนะครับรัชทีนะครับราศีสลายเป็นโค้ชต่อยศิริศักดิ์ศรีสะเกษเป็นน้าช่วยสมชายช่วยบุญชมแล้วก็ปัตตานีเป็นโค้ชหานนลงครับ
2: เปิดเดือนกันยาใช่ไหม
0: 4กันยา
2: คำถาม เรามาเลือกกันนะ
0: ว่า
2: ใครไปก่อน
0: จองกระถินไม่นั่ง
2: จองกระถินเลย
0: คือคือหน่วย
2: โอ้อาชีพโค้ชนี่นะพี่หมอผมบอกให้นะเป็นอาชีพที่ระทึกขวัญที่สุดในโลกคือ1อยู่กับผลงานของตัวเองสองคืออยู่กับอารมณ์ของประธานสโมสร
0: คือดูผมบอกให้นะ
1: ครับ
0: อ๋อพูดเลยนะเอาว่าทีมตกชั้นเนี่ยกากบาทได้เลย3ทีม
1: ครับ
0: นะครับ3ทีมที่ขึ้นมาปีนี้เขาบอกว่าราศีสไลด์ศรีสะเกษแล้วก็ปัตตานี
1: อืม
0: นี่อ๋อวังโอฟันธงแล
1: ้
0: ว
1: ให้เครดิตดัชเวย์หน่อยไหมให้เครดิตเสียตอยหน่อยไหม
0: ก็เนี่ยก็เขาบอก3ทีมเนี่ยนะครับราศีสไลด์โค้ชตอยศรีสะเกษน่าช่วยแล้วก็ปัตตานีโค้ชหานรงค์อันนี้จองกระถินเรียบร้อยแล้ว
2: แต่นะจริงๆนะพี่หมอถ้าเกิดผมจะเชียร์สักทีมนึงในส่วนตัวผมนะบอลไทยนะพี่หมอผมเชียร์สโมสรธนาคารกรุงเทพ หลังจากที่ธนาคารกรุงเทพยุคทีมไปผมก็ไม่เคยเชียร์ทีมใครอีกเลยนะถ้าผมจะเชียร์สักทีมนะพี่หมอผมจะเชียร์ปัตตานีผมว่าบรรยากาศของแฟนบอลบรรยากาศอะไรเขาได้อะนะก็เอาเป็นกำลังใจให้ดีป่ะ
0: คือ
2: แต่ว่าแบบเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าโดยทีมที่ขึ้นชั้นมาเนี่ยบางทีมันกดดันแล้วก็แรงเสียดทานบางทีทุกสโมสรใหญ่ไม่ได้
0: ไทยลีกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแข่งไปจนจบนะ
1: ครับ
0: คือมองว่า3ทีมเนี้ยมีโอกาสตกชั้น
1: ครับ
0: แต่ระหว่างเส้นทางที่หนุ่ยบอกว่าต้องเอาใจประธานสโมสรให้ดีอันนี้ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อน
2: นั่นน่ะสิคือตัวแปรมันเป็นตัวแปรที่คาดเดาไม่ได้เลยนะอารมณ์ของประธานสโมสรแต่ละท่านเนี่ย
0: นะครับแล้วก็ถามว่าทีมที่ลุ้นแชมป์เนี่ยผมมองว่าแชมป์เนี่ยให้ไปเลยบุรีรัมย์รองแชมป์เนี่ยผมให้3ทีมผมให้การท่าเรือนะครับผมให้ BG ปทุมแล้วผมให้ราชบุรีปีนี้ผมไม่ให้ทูแบงคอกเพราะว่าผมว่าทูแบงคอกเปลี่ยนตัวไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า3ทีมเนี่ยที่เป็นรุ่นกันรองแชมป์นะครับ
2: ผมเห็นด้วยกับพี่หมอนะคือบุรีรัมย์เนี่ยสภาพทีมของเขาเนี่ยดีมากๆอยู่แล้วสิ่งที่เป็นคำถามที่เราน่าจะวิเคราะห์กันจริงๆก็คือว่าปีนี้บุรีรัมย์จะได้กี่แชมป์นะฮะพี่หมอ
0: ใช
2: ่นะคร
0: ับ อันนี้เห็นด้วยเห็นด้วย
2: เลยเหลือกับชาวบ้านเขาเยอะจริงๆ
0: คือตัวต่างประเทศก็เหนือกว่าทีมนักเตะท้องถิ่นนักเตะคนไทยก็ดีกว่า
2: คือต้องบอกว่าต้องผมชมจริงๆนะว่าวิธีการบริหารจัดการของ
0: เนวิน
2: ของคุณเนวินแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาเหนือกว่าจริงๆก็คือน้ำเลี้ยงเขาเหนือกว่า
0: ใช่
2: นะครับอ่ะมันมีอีกเรื่องนึงพี่หมอฟุตบอลนักเรียน18ปีกรมพละศึกษา
0: ใช่ครับ
2: ได้คู่ชิงเป็นที่เรียบร้อยละนะครับเมื่อวานเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่แรกก็เป็นอาสามธนบุรีนะครับของธรสรภูมิกับกรุงเทพคริสเตียนของจักรราชโทนหงษาเขาเปิดเกมมาอาสามธนนำก่อน 2-0 พี่ห
0: ร
2: อแล้วก็คริสเตียนมาไล่ตีเสมอจากจอมพลหอมบุญมา2ลูกเลยจบเกมเสมอกัน 2-2 ดวลจุดโทษคริสเตียนชนะ 7-6 เข้าไปชิงกับแชมป์เก่าสวนกุหลาบนะครับที่เอาชนะอัดสำคัญศรีราชาของโค้ชเบนซ์อะไรสุขงามไป 3-1 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นที่สนามสุพัชราไสย

0: วันที่24กรกฎาคมก็คือวันศุกร์นี
1: ้
0: นะครับเขาบอกว่าเป็นอะไรนะมินิไม่ใช่มินิหรอกเป็นจตุรมิตรศึกจตุรมิตรก็เป็นเครือจตุรมิตรย่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็ใครเป็นแฟนฟุตบอลนักเรียนซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขาขึ้นนะพี่หมอนะ
1: ครับ
0: ก็เชิญไปติดตามก็ได้ไม่ใช่เป็นศิษย์เก่าของทั้งสองสถาบันก็ไปดูได้ครับสนามสุดมีที่ว่างมากมายแต่เมื่อวานนี้เกมรอบรองชนะเลิศทั้งสองคู่คนดูเยอะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ไปดูได้นะครับข้อความนิดนึงนะครับของคุณหมาน้อยเขาเขียนว่าสุดยอดของเลือดหงหลายคนคงต้องยอมรับเป็นแบบอย่างดีนักให้คนรักลูกฟุตบอลทุ่มเทมิตรภาพทีมเพื่อชาติต้องมาก่อนโลกขานชื่อกระชอนสมคนจริงท่านคิงเคฟไมตี้เมาส์ของอังกฤษผู้พิชิตลีกเยอรมันฮัมบูร์กให้เกียรติท่าน2ครั้งได้บัลลงดอร์แฟนบอลสาริกาดงทั้งแฟนบอลน้ำตาคลออะไรท่านผ่านหน้าจอขอส่งท้ายในวันนี้จากคุณมาน้อยอันนี้พูดถึงคุณเควินค
0: ีแกนเดี๋ยวเราไปพูดกันช่วงสุดท้ายแต่ว่าถ้าเกิดให้ผมเดาอายุคุณหมาน้อยเนี่ยน่าจะใกล้เคียงพวกเราดีแหละพี่หมอเพราะว่าคนที่รู้จักเควินคีแกนมันจะรู้จักกันใน2มิตินะครับมิติที่1รู้จักเขาตั้งแต่เป็นสมัยนักฟุตบอลมิติอีกมิติ1เป็นกองเชียร์ละไปรู้จักเขาในสมัยที่เขาเป็นผู้จัดการทีมและอีกมิติ1เด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะรู้จักเควินคีแกนในฐานะของตำนานนักฟุตบอลโลกนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเควินคีแกนแล้วก็ให้เกียรติเควินคีแกนผู้ยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยนะครับในช่วงสุดท้าย
1: ครับอ่ะพักกันสักครู่ครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอารีวัฒน์โผล่ภูมิใจไทยอาสาเป็นทีมงานแก้ปัญหายาเสพติดไม่รับตำแหน่งไม่รับเงินเดือนไม่ยุ่งการเมืองพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินทางมาที่พรรคภูมิใจไทยพร้อมกับนายชราไทยเศษส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยและพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่เดินทางมาประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยโดยได้ยกมือไหว้ทักทายกันพลตำรวจโทเรวัตระบุว่าตนจะมารับหลานแถวนี้และบังเอิญขับรถสวนกับรถของนายชราจึงได้โทรศัพท์พูดคุยกันตนจึงวนรถกลับเข้ามาที่พรรคภูมิใจไทยโดยไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีจะมาที่นี่และการที่มาพรรคภูมิใจไทยวันนี้เพื่อต้องการเจอกับนายชราและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะตนอยากขอนายกรัฐมนตรีให้เอาพวกบ้ายาคลุมคลั่งทั่วประเทศที่มีกว่า 2,000 คนไปเก็บให้หมดเพื่อให้ประเทศเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยหากพบว่ามีคนคลุมคลั่งจังหวัดใดให้แจ้งมาที่เบอร์กลางเพื่อรับตัวไปเพราะญาติก็เอาไม่อยู่พร้อมยืนยันว่าไม่ยุ่งเรื่องการเมืองอยู่แล้วแต่ตั้งใจมาช่วยโดยไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นมาเป็นทีมงานอยู่เบื้องหลังให้หากรัฐบาลรับเรื่องนี้เป็นนโยบายซึ่งตนจะไม่รับตำแหน่งหรือเงินเดือนใดๆสุภจีเผยส่งออกทุเรียนไปจีนทะลุเป้า1ล้านตันท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างเดินทางปฏิบัติภารกิจเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคม2569มีปริมาณส่งออกทะลุ1ล้านตันตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์มอบหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์โดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนแล้ว1,763 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 114,818 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนที่มีต่อคุณภาพทุเรียนไทยสำหรับปี2569ผลผลิตทุเรียนของไทยเพิ่มขึ้นประมาณ130กระทรวงพาณิชย์จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในตลาดจีนอย่างเข้มข้นเพื่อขยายช่องทางการค้าและผลักดันการส่งออกทุเรียนสดให้ได้ไม่น้อยกว่า1ล้านตันซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าที่คาดไว้ครม

0: เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.เขต 3 อุดรธานีแทนรังธุรพลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขอไปค่ะร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากการเสียชีวิตของนายรังธุรพลส.ส.เขต 3 อุดรธานีเมื่อวานนี้สำนักงานกกต.ได้แจ้งว่าเนื่องด้วยตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ว่างลงซึ่งมาตรา105วรรค1วงเล็บ1ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติว่ากรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการตามการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน45วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างเว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง180วันจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอาร์เซนอลยังสนใจคว้าตัวนิโก้วิลเลียมส์เข้ามาร่วมทีมสโมสรอาร์เซนอลติดต่อไปยังแอตเลติกบิลบาวอีกครั้งเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวนิโก้วิลเลียมส์ปีกตัวเก่งทีมชาติสเปนมาร่วมทีมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกทางฝั่งซ้ายโดยดาวเตะชาวสเปนิชเพิ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลโลกลงมาเป็นซุปเปอร์ซับหม่งบอลให้เฟรนตอเรสยิงประตูชัยในนัดชิงชนะเลิศพาทีมคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จทางนี้แม้เจ้าตัวจะเคยต่อสัญญายาวกับต้นสังกัดไปแล้วแต่ก็มีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาอยู่ที่90ล้านยูโรซึ่งถือเป็นตัวเลขที่อยู่ในขอบเขตที่ทัพปืนใหญ่พร้อมสู้ราคาได้ต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
0: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ล่าสุดมีการยืนยันแล้วว่าทัพนักกีฬาไทยชุดแรกที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นคือทีมนักฟุตบอลไทยแบ่งเป็นนักฟุตบอลชาย23คนนักฟุตบอลหญิง23คนและเจ้าหน้าที่24คนรวมเป็น70คนโดยจะออกเดินทางในวันที่12กันยายนนี้เวลา 5:00 นสำหรับผลงานที่ดีที่สุดของทีมฟุตบอลชายในศึกเอเชียนเกมส์ของไทยคือการจบอันดับที่4ส่วนผลงานที่ดีที่สุดของทีมฟุตบอลหญิงในเอเชียนเกมส์คือการผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: แม่บางวันมันก็17:06 นนะครับสปอตไกด์ช่วงสุดท้ายวันนี้สนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าฟุตบอลโลกจบลงสเปนเป็นแชมป์อาร์เจนตินารองแชมป์แล้วก็เราได้มีโอกาสพูดคุยกับหนุ่ยนนทรีนะครับกับภาพรวมของการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เชิญครับ
6: ครับก็ภาพรวมของการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมมองอย่างนี้พี่หมอว่าฟุตบอลครั้งโลกครั้งเนี้ยประสบความสำเร็จมีทั้งประสบความสำเร็จมีทั้งในบางเรื่องที่กลายเป็นคำถามนะพี่หมอนะ
5: ครับ
6: เอาเรื่องที่มันประสบความสำเร็จก่อนอันแรกเลยก็คือเรื่องของผู้ชมเราจะเห็นว่าผู้ชมเนี่ยเต็มสนามเกือบทุกนัดเลย
5: เจดไอ้นี่น้องหนุ่ยผมถามนิดหนึ่งจริงๆแล้วที่อเมริกาเนี่ยฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์ไม่ได้เป็นกีฬายอดนิยมนะทำไมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ผมดูการถ่ายทอดสดเห็นเต็มสนามเกือบทุกนัดเลยผมยังสงสัยเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
6: ผมมองอย่างนี้ในเชิงการตลาดนะพี่หมอนะฟุตบอลโลกคนอเมริกันเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความตื่นตัวในเรื่องของเมกะอีเวนต์หรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเฟสติวัลในการมีส่วนร่วมพวกนี้ค่อนข้างสูงในส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภคให้ผมวิเคราะห์น
5: ะ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยแม้บางทีเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้จักฟุตบอลดีพอหรือไม่บูมดีพอแต่ว่าพอมีอะไรพวกอย่างนี้มาเนี่ยเขาต้องความเป็นมีส่วนร่วมหรืออะไรเขาค่อนมีค่อนข้างสูงในพี่หมอเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจเลยที่ในเรื่องของตัวเลขผู้ชมเนี่ยมันจะทุบสถิติเดิมกระจุยกระจายเลยอย่างแรกมันก็อาจจะ เรื่องของ100ฟุตบอลที่104แมตช์ที่มันเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะนี่ก่อนนะจำนวนตัวผู้ชมทั้งหมดจำจาก104นัดเนี่ยนะพี่หมอนะเขาประเมินตัวเลขออกมาพี่หมอ
5: ครับ
6: 6,810,966 คน
5: โอ้โห
6: นะครับเฉลี่ย 65,450 คนต่อนัด
5: ฮะ
6: เฉลี่ยแต่ละสนาม16สนามเนี่ยพี่หมอที่ใช้จัดการแข่งขันครั้งนี้ทั้ง3ประเทศอ่ะ
5: ฮะ
6: 99.77% แปลว่าสมมติสนามจุได้ 100% เต็มความจุเนี่ยความจุของคนเข้าไปคือ 99.7% นั่นเองอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะครับอีกเรื่องนึงพี่หมอคือมันทำลายสถิติสูงสุดกระจุยเลยอ่ะสถิติสูงสุดของเดิมก็เหมือนที่เดิมเลยพี่หมออเมริกาในปี1994ตอนนั้นระบบ52นัดด้วยนะ3,587,538 คนคือทุบสถิติกระจุยอ่ะเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยอ่
5: ะ
6: นะครับแล้วก็สถิติที่เป็นอันดับ3อยู่ตลอดการก็คือเมื่อ4ปีที่แล้วที่กาตาร
5: ์
6: นะครับระบบ64นัดผู้ชมประมาณ3,400,000คนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของผู้ชมดูตัวเงินเห็นไหม
5: ครับ
6: เป็นตัวเลขแล้วก็อิจฉาฟีฟ่า
5: ครับคือน้องหนุ่ยผมพูดนอกเรื่องนิดหนึ่งคือผมมีรุ่นน้องเนี่ยหมอสอนชัยนะครับเขาไปดูที่แคนาดาเพราะว่าลูกเขา2คนเนี่ยมีครอบครัวอยู
6: ่
5: ปรากฏว่าก่อนไปเนี่ยเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วก็เขาตัดสินใจเดินทางไปนะแล้วเขาบอกว่าตลอด1เดือนเขาหยุดงานเลยนะเขาไปดูฟุตบอลนะครับตลอดฟุตบอลโลกเนี่ยแล้วก็ไปดูที่สนามเนี่ย2นัดแล้วก็ดูที่พาร์คอ่ะเขาจะมีที่พาร์คตลอดเขาบอกโอ้โหแบบมันสนุกมากอ่ะมันเป็นเขาบอกว่าเป็นบรรยากาศของคนที่แบบชอบฟุตบอลแล้วไปนั่งดูด้วยกันขนาดภรรยาของหมอสอนชัยเนี่ยเขาไม่ชอบฟุตบอลนะแต่เขาบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อไปแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็ไปเนี่ยก็ได้เก็บเกี่ยวบรรยากาศได้ไปซื้อของนะครับเสื้อนู่นเสื้อนี่แล้วก็กลับเดินทางกลับมานั่งคุยกับผมเล่าให้ผมฟังเนี่ยโอ้ผมดีใจนะกับหมอสอนชัยที่ต้องบอกว่าเขาเรียกว่ามีความสุขกับเรื่องราวของฟุตบอลมากๆเลย
6: คืออย่างนี้พี่หมอผมกำลังจะเสริมพี่หมออีกนิดนึงก็แล้วกันไอ้6,800,000คนที่เข้าไปในสนามนี่พี่หมอมันมีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งก็คือว่า 7.7 ล้านคนเข้าร่วม World Cup Festival ก็คือเทศกาลที่พี่หมอบอกเมื่อกี้เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งไอ้ของไอ้6.8 ล้านคนนี้ก็ได้ไงพี่หมอนะครับเขามีตัวเลขเขาเก็บฝรั่งเขาเก็บตัวเลขคนนี้ค่อนข้างละเอียดซึ่งมันนำไปสู่รายได
5: ้
6: ของฟุตบอลโลกที่ครั้งนี้โอ้โหพี่บอกกระจุยกระจาย
5: ครับ
6: เดี๋ยวลองดูตัวเลขให้อิจฉาตาร้อนกันเล่นกันแล้วกันนะครับ
5: ครับใช่ครับ
6: ค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดพี่บอกที่เราซื้อกันวันสุดท้ายเขาบอกว่าอยู่ประมาณนะครับ 3,900 ล้านถึง 4,200 ล้าน US ดอลลาร
5: ์โอ้โหทั่วโลก
6: ทั่วโลก
5: ครับ
6: ค่าบัตรเข้าชมการแข่งขันและบัตร VIP แบ

0: hospitality บัตร hospitality ก็เหมือนกับบัตร VIP อย่างถ้าเกิดเป็นเราไปดูฟุตบอลอย่างไงพี่หมออยู่ตรงไหนเขาจะส่งรถไปรับเราถึงที่พักเอาเข้าสนามไปนั่งกินดินเนอร์ก่อน
1: อาหารมีอะไรทุกอย่าง
0: มีของที่ระลึกซีเวเดียประจำการแข่งขันให้ดูบอลแบบเอาง่ายๆ VIP อ่ะนะ
1: ครับ
0: นะครับก็อีก 3,000 ล้านค่าบัตรนะพี่หมอนะ
1: ครับ
0: สปอนเซอร์ชิปนะครับก็คือผู้สนับสนุนการแข่งขันอีก 2,800 ล้าน US
1: ครับ
0: เรื่องของการขายลิขสิทธิ์สินค้าแล้วก็อื่นๆนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก License and CommercialLicensing and Commercial นี่ประมาณ 1,000-1,500 ล้านเพราะฉะนั้นรวมเบ็ดเสร็จนะพี่หมอการแข่งขันครั้งนี้ทำเงินให้กับฟีฟ่าและเจ้าภาพรวมกันอยู่ประมาณสัก 1,700 ล้าน US ถึง 11,500 ล้าน US อยากรู้ว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็เอา30คูณเข้าไปก็ประมาณ 300,000 กว่าล้าน
1: ไม่กล้าเรียนหนังสือมาน้อยผมคูณไม่เก่ง
0: อ๋อผมใช้เครื่องคิดเลข
1: ใช่เพราะเดี๋ยวตกใจคือหนุ่ยอ่ะในเมื่อหนุ่ยพูดถึงรายได้แล้วนะมีคนถามว่าอ่ะแล้วไอ้จำนวนทีม48ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งเนี้ย
0: ครับ
1: เขาจะได้รับเงินเท่าไหร่จากฟีฟ่า
0: ครับ
1: อันนี้ตัวเลขที่ทางฟีฟ่าออกมาเรียกว่าชี้แจงเลยนะเขาบอกว่าทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน48ทีมครั้งเนี้ยจะได้รับเงินเตรียมทีมนะครับก่อนการแข่งขันทีมละ2.25 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ84ล้านบาทนะครับแล้วพอไปถึงเดินทางไปถึงไปแข่งขันเนี่ยนะครับเขาก็จะมีรายได้ให้ในแต่ละตำแหน่งนะครับในการเข้ารอบไม่เหมือนกันแชมป์เนี่ยอย่างสเปนเนี่ยก็รับไปทั้งหมด50ล้านเหรียญสหรัฐนะครับรองแชมป์อาร์เจนตินา33ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันดับ3นะครับอังกฤษนะครับ29ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ29ล้านดอลลาร์นะครับเหรียญสหรัฐอันดับ4ฝรั่งเศส27ล้านดอลลาร์เหรียญสหรัฐแล้วก็รอบ8ทีมเนี่ยนะครับทีมที่เข้ารอบแล้วตกเนี่ยนะครับได้ชาติละ19ล้านเหรียญสหรัฐ16ทีมที่ตกรอบได้ชาติละ15ล้านเหรียญสหรัฐ32ทีมที่ตกได้11ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ในรอบแบ่งกลุ่มทุกทีมเนี่ยนะครับถ้าตกรอบเนี่ยจะได้ชาติละ10ล้านเหรียญสหรัฐนี่คือค่าใช้จ่ายที่ทางฟีฟ่าจ่ายให้กับนะครับ48ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของคนดูกับรายได้เอาเรื่องที่เป็นคำถามบ้างไหมพี่หมอ
1: เชิญครับ
0: คำถามแรกเลย hydration breakโอเคหรือไม่โอเค
1: คือหนุ่ยถ้าพูดแบบไม่เกรงใจก็คือหาเงินน่ะมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียว
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ต้องพูดถึงอเมริกาเขาเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วผมถามหนุ่ยว่าหนุ่ยได้ดูไหมไอ้ Hydration Break เนี่ยนะครับของบ้านเราเนี่ยไม่มีโฆษณาแต่ทีวีที่สหรัฐโฆษณาเขาก็มีค่าลิขสิทธิ์ในการโฆษณา
0: คืออเมริกาเขาเป็นเจ้าพ่อเรื่องการตลาดอยู่แล้วเรื่องพวกนี
1: ้
0: บอกถ้าเกิดเรื่องค้าขายนะพี่หมอสตีมเก่งที่สุดแต่ถ้าเรื่องพวกนี้อเมริกามันเก่ง
1: การตลาดเน
0: ี่
1: ย
0: มาร์เก็ตติ้งเขาเก่งนะครับก็อ่ะอีกอันนึงเรื่องของบทบาทแล้วก็การวางตัวของฟีฟ่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้ไล่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะพี่หมอนะเรื่องอิหร่านกลับมาต่อเรื่องไอ้บาโลกุล
1: ก็คุณบอกว่าการเมืองกับกีฬาไม่เกี่ยวข้องกันแต่ถามว่าบาลกุลเนี่ยนักเตะของสหรัฐคุณได้ใบเหลืองแดงแล้วทำไมคุณลงได้ข่าวบอกว่าอันเนี้ยเป็นเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับยกหูถึงจิฟานติโน่ประธานฟีฟ่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันก็ทำให้ข่าวที่ออกไปเนี่ยสร้างความมัวหมองนะครับว่าเอ๊ะทำไมเรื่องราวเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นได้จริงๆถ้าไม่มีประเด็นนี้นะผมว่าภาพรวมเนี่ยจะดูดีกว่านี้
0: ใช่เพราะว่ามันทำไมมันเกิดขึ้นกับนักเตะคนเดียวแล้วมันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างซึ่งเขาก็ยอมรับบางทีเขาก็ยอมรับมาครึ่งๆกันนะเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้นะพี่หวานนะแล้วคนอื่นที่มันโดนใบแดง
1: ใช่
0: ทำไมไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างนี้บ้างอันนี้เป็นคำถามจริงๆนะ
1: ครับแค่นี้ผมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องมัวหมองไงเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นนะครับ
0: ส่วนเมื่อวานนี้พี่หมอสเปนกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเอาถ้วยไปฝากนะครับแล้วก็รู้สึกจะคูคูเลย่าต้องทำถ้วยจำลองไว้มอบเรียกอะไรมอบส่วนตัวเองอ่ะนะครับคนในมาดริดพี่หมอเข้ามารอแห่ฉลองแชมป์ทั้งหมด2ล้านคน

0: ก็ทั้งประเทศอ่ะหน่วยมันแน่นอนเอาลองไทยได้แชมป์โลกมั้งสิทั้งประเทศไหม
1: เอาเราต้องรุดแ
0: ท้สนามหลวงอ่ะขอโทษไม่เพียงพอนะครับอ่ะครับมันเป็นเรื่องปกติอ่ะใครๆก็ยินดีแล้วอย่าถามนะว่าเมื่อไหร่ไทยจะได้แชมป์โลกไปบอลโลกยังผมยังดูไว้ชาติหน้าตอนบ่าย
1: อีกอันนึงที่เราต้องถามก็คือว่าขนหน้าเนี่ยจะยืนที่48เหมือนเดิมหรือจะเป็น64ทีม
0: หนังตัวอย่างเห็นแล้วหนุ่ยแล้วครบรอบกี่ปีของ FIFA
1: 100
0: 100ปีแล้วเจ้าภาพวางไว้แล้ว6ประเทศใช่ไหม
1: อย่างนี้มันเป็น3บวก3ที่หมอคือเจ้าภาพหัวหน้าเนี่ยคนที่เป็นเจ้าภาพหลักจริงๆก็คือสเปนโปรตุเกสแล้วก็มอร์โกแต่บังเอิญปีไอ้4ปีข้างหน้าเนี่ย2030เนี่ยมันจะครบ100ปีของฟุตบอลโลกเพราะฟุตบอลโลกครั้งแรกเนี่ยมันจัดแข่งขันในปี1930อุรุกวัยเป็นเจ้าภาพนะครับเขาก็เลยให้เกียรติ3ประเทศก็คืออุรุกวัยอาร์เจนตินาปารากวัยเป็นเจ้าภาพประเทศละ1นัดในก็คือประมาณวันที่8กับวันที่9มิถุนายนอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเขาวางกำหนดการไว้แล้วนะพี่หมอนะไม่เหมือนเราเนี่ยเขาวางกำหนดการบอลโลก4ปีข้างหน้าไว้แล้วนะของเราเนี่ยบอลอาเซียนคัพปีอีก2ปีข้างหน้าเตะเมื่อไหร่ก็ไม่รู
0: ้เนี่ยแล้วก็ไปขิงเขา
1: เอานิดนึง
0: เดี๋ยวสมาคมเขาก็บอกว่าเนี่ยรายการสปอร์ตไกด์เนี่ยวันศุกร์วันหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหแบบ
1: ถ้าเกิดผมกับคุณอ๋อมาเพื่อเรื่องหันศุกร์เดี๋ยวต่อกันเนี่ยด้วยความเราเป็นเพื่อนกันมานานนะพี่หมอทำงานก็เคยทำงานที่เดียวกันเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เราจะวางระเบิดทิ้งไว้ให้คุณอ๋อเขามาแกะระเบิด
0: ถูกต้อง
1: อ่ะตอนนี้ในตำแหน่งต่างๆฟีฟ่าประกาศเอาไว้แล้ว
0: พูดเรื่องดีๆบ้างใช่ตำแหน่งที่ได้รับการยอมรับ
1: 5รางวัลใหญ่ๆครับอันที่1ก็คือผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันนี้ของฟีฟ่านะ
0: สเปนแน่นอน
1: อูนายซิมอนใช่
0: 8นัดเสีย1ประตูคุณไม่ให้ก็มีเครื่อง
1: ดาวซันโบก็เป็นพี่เป้นะครับเอ็มบัปเป้ยิงไป10ลูกดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็เป็นเปาคูบาซี่เซ็นเตอร์ฮาฟของสเปนแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันโรดี้กัปตันทีมชาติสเปนและแฟร์เพย์ครับเป็นกัปตันทีมชาติ
0: อันนี้เหมาะสมมาก
1: ครับ
0: นะครับ
1: เนเธอร์แลนด
0: ์แฟร์เพย์เป็นเนเธอร์แลนด์
1: ครับส่วน11ผู้เล่นยอดเยี่ยมฟีฟ่ายังไม่ได้ประกาศ
0: ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ
1: เราทำตัวเป็นเกมคนผู้จัดการทีมแฟนตาเซียไม่จับเองมันซะเลย
0: ได้ลองดูผู้สองประตูคุณไม่เป็นคนอื่นไม่ได้หรอกเพราะว่า8นัดเสีย1ประตูเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นทีมรวมเดอะเบสเพลเยอร
1: ์อูไนซิมอน
0: อูไนซิมอน
1: ผู้รักษาประตูเคฟเฟิร์ดเราโหเหนียวเป็นตุ๊กแกเล
0: ยเขาต้องเราต้องให้เครดิตคนที่ได้แชมป์ด้วย
1: โอเคผมเห็นด้วยนะครับแบ็คขวาปอโรของสเปนไง
0: ก็ได้นะก็เขาก็เล่นดีอ่ะทั้งเกมลุกเกมลุกเกมรับเลย
1: เด่นว่าในช่วงน็อกเอาท์บอลโรเด่นมากนะไปเล่นกับสเปอร์ไม่เด่นนี้นะนะครับอีกคนหนึ่งฮาคิมี่ดีแต่ผมเลือกปอโรนะครับแบ็กซ้ายไม่มีประเด็นเลยนะคูเลย่าแน่นอน
0: ใช่ผมเห็นตอนเล่นเชลซีไม่เห็นเล่นดีเลย
1: ก็เล่นใช้ได้นะ
0: ใช้ได้ใครใช้ได้แต่มาเล่นบอลโลกกับทีมชาติเล่นดีดี
1: โอ้โหเล่นเป็นแบ็คบัวอะไรแล้วระดับเวิลด์คลาสเลย
0: ใช่
1: นะเซนเตอร์ครับคู่เซนเตอร์แน่นอนคูบาซี่ที่น่าจะอยู่นะอีกคนนึงเอาให้มันจริงๆแล้วเอมิลิกลาปอสเลย
0: น
1: ะ
0: โอ้ยไม่ได้นะผมว่าลาปอสไม่ถึง
1: ครับเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันผมมองอีกคนนึงน่าจะเหมาะนะคริสเตียนโรเมโร
0: อุ้ยจากสเปอร์ส่งเข้าไปกว่าดิ
1: โอ้สเปอร์ช่วงฤดูท้ายฤดูกาลไม่เล่นด้วย
0: ก
1: ็ลองเล่นทีมชาติดีกว่า
0: โรเมโรก็เล่นดีนะก็โอเคก็ผม
1: จะตกชั้นช่างมันไม่เป็นไรกลับบ้านก่อน
0: เมื่อเปรียบเทียบกับเราตัดสเปนทิ้งไปก่อนเพราะว่ามีสาผู้เล่นแนวรับแล้วอังกฤษแนวรับอังกฤษก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับฝรั่งเศสก็ไม่ได
1: ้
0: ก็โอเคนะผมว่าเป็นโรเมโร
1: โอเคคู่กลางรับคนแรกโรดี้
0: โรลี่ต้องมาแน่นอน
1: ไม่มานี่โดนฟีฟ่าโกรธแต
0: ่อีกคนนึงอ่ะหนุยคิดว่าจะเป็นใคร
1: ผมกักระหว่างของอาร์เจนตินาเลยแหละพี่หมอเอนโซกับแม็กอลิสเตอร์เอาคนใดคนหนึ่ง
0: ได้นะผมรับได้นะทั้งสองคนนี
1: ้ผมว่าเอนโซอ่ะโดนใบแดงนะสุดท้ายผมไม่ถือไม่เป็นไร
0: โอเค
1: นะครับพอไหวนะ
0: พอไหว
1: กองละก็เกมลุก3คนข้างซ้ายผมให้จูดได้ไหม
0: จูดเบอร์ลิงแฮมเดี๋ยวค่อยว่ากันเหตุผลเพราะว่าทำไมเดี๋ยวผมต้องถามว่าทำไมถึงไปอยู่ทางซ้าย
1: ก็ตรงกลางเลยเมสซี่จูดหนีไปซ้ายก็ไม่เร็ว
0: อ๋อเพื่อให้

0: มิดฟิลด์ตัวกลางให้เป็นเมสซี่
1: ใช่
0: โอเค
1: เบอร์สิบให้เป็นเมสซี่เถอะไม่ให้พี่เขาที่ใจดำมากนะที่บอก
0: ใช่จำเป็นต้องมี
1: ข้างขวาผมให้ลามินยามาลไหวไหม
0: ก็ได้ได้แปลงนิดหนึ่งเอาจูดออกไปเล่นทางซ้าย
1: ครับ
0: ศูนย์ได้แล้วโอ้ยเลือกยากนะ
1: มีใครบ้างล่ะฮาลัน
0: เอ็มบัปเป
1: ้เคน
0: แฮร์รี่เคน
1: ให้ดาวซันโบเขาไป
0: เถอะอ๋อยังไงก็ต้องเป็นพิเป้นะ
1: อ
0: ันนี้เป็นเบสเพลเยอร์ในมุมมองของหนุ่ยกับผมนะ
1: ใช่อันนี้เราเป็นเราเลือกกันเดี๋ยวนี้นะทำตัวเป็นผู้จัดการทีมในแฟนตาซีเลยนะ
0: มีฝรั่งเศสคนเดียวมีอังกฤษคนเดียวมีอาร์เจนตินา2คน
1: ครับที่เหลือเป็นสเปนหมดนะครับ
0: แล้วโค้ชเนี่ย
1: ก็ให้เขาไปเถอะโค้ชสเปนนั่นแหละนะครับ
0: การที่เป็นทีมในมุมมองของหนุ่ยกับผมนะครับ
1: อาจจะว่าจะเอาแอนโทนี่ฮัตสันไปคุม
0: ขอบคุณมากบรรยากาศเสียเลยกำลังคุยเรื่องดีๆอย
1: ู่5นาทีสุดท้ายไปเรื่องคีแกนดีกว่า
0: คีแกน
1: นะครับเควินคีแกนก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนบอลอังกฤษแฟนบอลลิเวอร์พูลแฟนบอลทีมชาติอังกฤษด้วยที่สูญเสียผมว่าเป็นคนสำคัญนะในวงการฟุตบอล
0: ตำนานน่ะยังไงก็เป็นตำนาน
1: นะครับเสียชีวิตเมื่อวานนี้ด้วยวัย75ปีด้วยโรคมะเร็งนะครับคีแกนก็ในช่วงเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็ผ่านสโมสรอย่างลิเวอร์พูลเริ่มต้นที่สแกนทรอปยูไนเต
0: ็
1: ดแล้วก็มาลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ไปฮัมบูร์กกลับมาเซาท์แฮมป์ตันแล้วก็มานิวคาสเซิล
0: ครับ
1: หลังจากนั้นก็เป็นผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับก่อน
0: คือหนุ่ยพอพูดถึงเควินคีแกนคิงเคฟเนี่ยนะมันพูดยากมากเลยเพราะเขาสร้างตำนานมากมายจริง
1: ๆคือมันเป็นช่วงที่เราเริ่มต้นดูฟุตบอลจริงๆพี่บอลหมายความว่าผมเนี่ยดูฟุตบอลครั้งแรกในปี 1977-78 ผมโตมากับคำว่าเควินคีแกนที่เป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของยุโรปอ่ะพี่ผมแต่ตอนนั้นน่ะเขาย้ายจากลิเวอร์พูลไปอยู่ฮัมบูร์กในเยอรมันพอดี
0: โอ้ยเขาเป็นนักฟุตบอลของคนอังกฤษที่ไปเล่นในบุนเดสลีกาแล้วประสบความสำเร็จ
1: ได้แชมป์ด้วย
0: เขาได้บัลลงดอร์2สมัยปี1978กับ79
1: ครับ
0: ขณะที่เล่นอยู่กับฮัมบูร์กในบุนเดสลีกานะครับอันนี้เป็นบทบาทตอนเป็นนักฟุตบอลนะแต่ตอนเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยตอนสมัยอยู่นิวคาสเซิลเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาพานิวคาสเซิลเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกแล้วก็ได้รองแชมป์พรีเมียร์ลีกปี1995-96
1: เป็นเพราะไปอะไรละโดนเซอร์อเล็กซ์โฟร์กูสันทำสงครามประสาทตอนนั้นลิเวอร์พูลนำอยู่12คะแนนนะแล้วโฟร์กูสันก็ไปทำสงครามประสาทดีท่าไหนไปดูคีแคร์ตะพะแตกเละช่วงของBoxing Day แถวๆนั้น
0: ใช่นะครับ
1: แล้วก็ไปคุมทีมชาติอังกฤษคุมอะไรแต่ว่าที่เรารู้จักคีแกนน่ะพี่หมอคือหลังจากปี1970ที่อังกฤษตกรอบฟุตบอลโลกที่แพ้เยอรมันนะ74-78มันไม่ได้ไปฟุตบอลโลกเลยพี่หมอแล้วก็มาคัดเลือกฟุตบอลโลก82ซึ่งคีแกนเขาเป็นกัปตันทีม
0: ใช่
1: แต่ว่าเขาก็เป็นส่วนสำคัญในรอบคัดเลือกแต่เขาบาดเจ็บทำท่าจะไม่ได้เล่นในรอบสุดท้ายอ่ะนะครับก็เป็นตำนานคนหนึ่งที่จากไปแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเควินคีแกนเนี่ยพี่หมอในเมืองไทยเนี่ยเขามาสองหน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ผูกพันกับคนไทยคนหนึ่งที่ชื่อเสือเตี้ยเด็กชายประสงค์พันสวัสดิ์เมื่อ33ปีก่อนไม่ใช่33สิ43ปีก่อนด้วยนะครับซึ่งตอนเนี้ยเด็กชายประสงค์กลายเป็นพันตำรวจเอกประสงค์พันสวัสดิ์ไปแล้วนะครับอันนี้วันนี้ผมโทรคุยกับเขาเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้พี่หมอเขาบอกว่าตอนนั้นอ่ะเขาเพิ่งใช้แชมป์ดอกดอนโค้กคัพเรียนม.2 อยู่ที่เทพศิรินแล้วทีแกเป็นนักฟุตบอลมากับนิวคาสเซิลเล่น2นัดเล่นทีมชาติไทยชุด A นัดหนึ่งที่หนังสุบแล้วก็ไปเล่นกับทีมเพชรเซียนครับที่ลพบุ
0: ร
1: ีในจังหวะพักครึ่งที่ลพบุรีนี่แหละประสงค์เขาไปดอกบอลโชว์ในฐานะแชมป์ดอกบอลแล้วก็คีแกนกับเราจะออกมาเล่นครึ่งหลังพอดีเห็นประสงค์ดอกบอลพอดีก็มาเล่นด้วยมาดอกมันดอกตะก้อกันนะพี่หมอหลังจากนั้นมาเฮ้ยเด็กคนนี้มันดอกบอลเก่งเว้ยก็เลยมีการแลกเสื้อกันแล้วก็อีก13ปีต่อมาพี่หมอ
0: ค
1: ีแกนมาในฐานะกุนซือทีมนิวคาสเซิลคราวนี้ประสงค์เนี่ยเขารู้จักกับช่างภาพคนหนึ่งชื่อคุณหน่อยวีระชัยวิทยาพโลไทยคุ้นๆมานามสกุลน้องพี่เคี้ยวที่เป็นโค้ชบอลหญิงเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี

0: ่2538หลังซีเกมเชียงใหม่พี่หมอ
1: ครับ
0: นะครับก็คุณหน่อยเขาก็ไปถ่ายรูปประสงค์ตอนเดาะนั่นแหละแล้วก็ใส่กรอบไปเลยแล้วก็ไปให้คีแกนพีแกนมาเมืองไทยในฐานะผู้จัดการทีมถามคุณจำผมได้ไหมท่านแรกคีแกนบอกก็นึกๆอยู่นะแล้วก็บอกจำได้จำได้เสร็จก็ไปเรียกนักฟุตบอลมาพี่บอกคีสกินเลสพีแล้วก็มีทีมสตาร์มั้งเคอรี่แม็กเดอร์มอสเหรอกองกลางลิเวอร์พูลเก่าอ่ะทีมชาติอังกฤษอ่
1: ะ
0: มาแนะนำบอกก็เรียกที่เนี่ยคนนี้เด็กคนนี้เก่งนู่นนี่นั่นตอนนั้นประสงค์เขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติละก็มีการจับไม้จับมือกันอันเนี้ยมันคือความทรงจำของประสงค์ที่บอกว่าเขาเลยผูกพันกับคีแกนไงพี่หมอ
1: ครับ
0: และเสื้อตัวนั้นน่ะที่คีแกนถอดให้อ่ะพี่หมอมันกลายเป็นตำนานเลยนะแล้วทุกวันนี้ประสงค์ก็ยังเก็บอยู
1: ่ครับ
0: นะครับแต่ว่าผมก็ถามไปบอกว่าเฮ้ยประสงค์และคีแกนคือไอดอลของคุณป่ะประสงค์ตอบว่าอะไรรู้ป่ะอ๋อไอดอลผมคือสุทินชัยกิติพี
1: ่คือก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงที่คีแกนมาเมืองไทยประสงค์พันสวัสดิ์เนี่ยคือเด็กน้อยอ่ะที่ตอนนั้นมีโอกาสได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้เสื้อของเควินคีแกนก็
0: เขาจำวันที่ได้เลยใช่ไหมครับ22 พฤษภา 2526วันที่คีแกนถอดเสื้อให้กับประสงค์พันสวัสดิ์เด็กชายประสงค์ในยุคนั้นหรือพันตำรวจเอกผู้กำกับประสงค์ในยุคนี้นะครับ
1: หนุ่ยรู้ไหมประสงค์พันสวัสดิ์เนี่ยเคยติดทีมชาติไทยนะครับไปแข่งเมเดก้ายุคที่ผมเป็นเฮดโค้ชกลางช่วงวงนั้นน่ะตอนที่ไปเมเดก้าเนี่ยก็มีสะสมพบประเสริฐประสงค์พันสวัสดิ์แล้วก็ความหล่นสมพันธ์สำราญ
0: พันอ๋อพี่แมว
1: โอ้โหเป็นไงอย่าไปยุ่งแล้วก็ริมเส้นเป็นพานุวัฒน์ยินผ
0: า
1: แล้วก็สุน่าเป็นพิชิตจากฐานอากาศ
0: คร
1: ับ นะครับเนี่ย
0: ก็พิชิตแสงหัวช้าง
1: แสงหัวช้างนะครับเน
0: ี่
1: ยก็ยังจำได้โมเมนต์ดีๆนะครับก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณประสงค์พันสวัสดิ์ด้วย
0: คือประสงค์อ่ะพี่หมอเขาอ่ะเป็นรุ่นน้องผมที่เล่นฟิลินแล้วเขาเป็นน้องชายเพื่อนผมชื่อสมพงษ
1: ์
0: นะครับเป็นสมพงษ์เนี่ยเรียนรุ่นเดียวกับผมที่เทศิรินก็แต่สมพงษ์เนี่ยเขาเสียไปแล้วนะครับอันนี้ก็ยังเราก็คุยกันเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างจะสนิทสนมกันเป็นพิเศษนิดนึง
1: ครับ
0: อ่ะพี่หมอเวลาหมดข้อความสุดท้ายครับลงท้ายด้วย7383นะครับเอเชียนเกมที่เหมือนไปเที่ยวยิ่งญี่ปุ่นด้วยขนกันไปให้หมดหวานเจี๊ยบ
1: ผมก็ไม่อยากพูดจำนวนคนที่เดินทางไปท
0: ั้
1: งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดี๋ยววันหลังค่อยมา
0: ค่อยมาคุยกันเรื่องน
1: ี้ตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการวันนี้ผมหมอเมากับหนุ่ยนนทรีลาไปก่อน
0: สวัสดีครับสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องย้ำ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยน

0: ีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-COT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 9999
1: สนับสนุนโดย
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: สวัสดีครับ17นาฬิกากับอีก34นาทีนะครับนายที่นายกูรูครับวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2569นะครับเย็นวันนี้ก็เช่นเคยครับอยู่กับอาจารย์อู๋ครับอุดมศักดิ์สุวัฒโรภัทรพงศ์แล้วก็ผมยุทธชัยเจริญขวัญชัยครับ
5: ครับสวัสดีน้องยุทธด้วยและก็ท่านทั้งของคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้ก็สบายๆเหมือนเดิมคุยกันได้สบายๆเพราะว่าฟุตบอลก็ยังไม่มีอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวเรื่องของซื้อขายตัวผู้เล่นเหมือนเดิมนะ
4: ครับ
5: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวลืออยู่นะครับ
4: จริงๆพูดถึงซื้อขายตัวผู้เล่นนี่ก็แทบไม่ได้ตามเลยนะเพราะว่ามันก็เจอกระแสบอลโลกเนี่ยกลบหมดนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาแต่ละทีมก็ยังน่าจะเรียกว่ายังขยับตัวยังออกอาวุธไม่เยอะ
5: อืม
4: ใช่ไหมอย่างในอังกฤษเนี่ยเท่าที่นึกออกเนี่ยดีลใหญ่ๆก็
5: เอเลียตเอเดอร์สัน
4: ใช่ไหม
5: แล้วก็มอร์แกนโรเจอร์
4: ที่ไปเชลซี
5: สองคนนี้เอง
4: นะส่วนแมนยูที่ได้มาหลักๆสองคนก็นะฮะอังเดซานโตสกับทางยูเรสทิเลมันส์นะคร
5: ับ
4: ลิเวอร์พูลก็เป็นตัวที่เซ็นล่วงหน้าใช่ไหม
5: ชาเก้เจ้าชาเก้เนาะ
4: ใช่ไหมเจ้าชาเก้ที่ได้มานะครับ
5: นอกนั้นก็จะมีแต่ข่าวว่าสนใจตัวโน้นตัวนี้แต่ก็ยังไม่ดำเนินการเพราะส่วนใหญ่นักเตะก็ยังไม่คุยมั้ง
4: มีขยับตัวเยอะหน่อยก็น่าจะเป็นทอตแนมฮอสเปอร์
5: ใช่โอ้โหสเปอร์นี
4: ่หลังจากรอดตกชั้นนี่เหมือนแบบเหมือนกับสำล้อถูกหวยอ่ะ
5: เดอะเชบี้นี่กะเอาลุ้นแชมป์เลยมั้งโอ้
4: แต่ถ้าเปอร์เสริม
5: ตัวดีนะ
4: แต่ถ้าเปอร์เสริมผมยังไม่ชอบนะคือตัวนี้เสริมมาเนี่ยดีแต่ผมว่ามันยังผิดตำแหน่งเพราะสเปอร์เนี่ยผมว่าที่มันขี้เหร่คือกองหน้
5: า
4: แต่มันยังไม่มีตัวรุกเข้ามาไง
5: อาจจะยังหาซื้อไม่ได้อยู
4: ่
5: เพราะว่าที่ได้เนี่ยได้เป็นกองหลัง
4: ใช่ไหมแล้วก็พวกมิดฟิลด์
5: เซเนซี่ฟานเฮเก้
4: แล้วก็มีมิดฟิลด์อ่ะโตนาลี่กับไอ้มาทุสเฟอร์นันเดสใช่ไหมแต่กองหน้าโอ้โหถ้ากองหน้ายังชุดเดิมนี่ปวดหัวเลยนะ
5: โอ้ลิชาริซอนโอโดแบร
4: ์ลิชาริซอน
5: ไม่ไหวลิชาริซอนก็มีข่าวจะย้ายด้วย
4: อ
5: ุมาติเต้าอีกคนนึงมาติเต้าอีกคน
4: แต่ละคนนะ
5: โอ้โหแต่ละคนเดี๋ยวแชมเปี้ยนปวดหัวเลย
4: ครับผมอ่ะวันนี้ก็พูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับช่องทาง4689899นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ YouTube นะฮะก็สามารถแชทอะไรมาพูดคุยกันได
5: ้ครับผม
4: ครับวันนี้เนี่ยจริงๆฟุตบอลมันก็มีนะแต่ว่ามันจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
5: ครับโอ้โหแต่ก็ยังเป็นรอบแรกๆอยู่เน
4: า
5: ะ
4: เป็นคัดเลือกรอบ2ละ
5: ครับ
4: เป็นคัดเลือกรอบ2ซึ่งกว่าจะเข้าไปเล่นในลีกเฟสหรือว่าลีกสเตทเนี่ยมันต้องผ่านทั้งคัดเลือกรอบแรกคัดเลือกรอบ2
5: ครับ
4: คัดเลือกรอบ3
5: ครับ
4: แล้วก็เพลย์ออฟ
5: ใช่
4: ซึ่งช่วงนี้เขาเตะต่อเนื่องนะมันเตะกลางสัปดาห์นี่มีทุกสัปดาห
5: ์ครับ
4: สัปดาห์นี้รอบ2นัดแรกสัปดาห์หน้ารอบ2นัด2สัปดาห์ต่อไปรอบ3นัดแรกสัปดาห์ถัดไปอีกรอบ3นัด2ถัดจากนั้นก็เพลย์ออฟนัดแรกแล้วก็เพลย์ออฟนัด2คือเตะต่อเนื่องยาวไปเลยทุกสัปดาห์เลย
5: จริงๆเนี่ยรอกันตั้งแต่บอลโลกแข่งเลยด้วยนะ
4: ใช่ใช่ใช่
5: ช่วงบอลโลกแข่งในช่วงก่อนรอบรองนี่ก็ซัดกันแล้วนะครับ
4: ว่ารอบนี้ก็พอจะมีทีมดังๆแล้วนะทีมอย่างเฟเนบาเช่นะครับทีมอย่างฮาร์ดนี่ลิวการที่แล้วนี่เป็นรองแชมป์ลีกสกอตแลนด์นะ
5: ครับ
4: แล้วก็ทีมอย่างพวกเซเวน

0: อสเวดด้าหรือว่าเลสตาเวลเกรด
1: เริ่มจะมีคุ้นหูบ้างแล้ว
0: แล้วก็มีทีมที่พอจะคุ้นอย่างดีโมซาเกรด
1: แชมบล็อกโรเวอร์อะไรพวกนี้นะมาลบี้อะไรพวกนี้นะเราก็จะคุ้นชื่อกันหน่อย
0: ใช่ใช่นะฮะส่วนรอบ3เนี่ยที่มีเป็นทีมวางรออยู่นี่มีทั้งโบโดกลิมมีทั้งโอลิมปิกลียงสปาร์ตาปรากเอ็นอีซีไนท์เมเกนไนท์เมเกนนี่ปีที่แล้วนี่อันดับ3ลีกฮอลแลนด์ไงกลายเป็นอาแจ็กซ์เนี่ยหลุดไปที่4อาแจ็กซ์ต้องมาเล่นทั่วยูโรป้าม
1: าดีเฉยนะครับ
0: แล้วก็มีพวกโอลิเปียกอสมีพวกอูนิยองแซงชิลัวนะพวกนี้ส่วนที่เป็นทีมวางรอในรอบเพลย์ออฟเนี่ยก็จะมีเซลติกมีไวกิ้งนะมี LASK แล้วก็มี AEKA Tens นะครับที่เป็นทีมวางในรอบเพลย์ออฟอันนี้ก็เหนื่อยน้อยหน่อยคือเตะรอบเดียวแล้วก็ได้เข้าเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ
1: ส่วนที่เป็นทีมวางในรอบคัดเลือกก่อนนะครับ
0: ส่วนพวกเป็นทีมวางก็ในรอบลีกเฟสก็นะฮะอย่างที่ทราบกันอ่ะนะทีมใหญ่ๆนะที่อันดับในลีกได้นะฮะก็อังกฤษนี่ก็มากันเต็มแม็กนะฮะฤดูกาลหน้าได้5ทีมนะ
1: ครับ
0: ถ้าเอาตามอันดับก็1 2 3 4นะอาร์เซนอลนะครับแมนซิตี้แมนยูไนเต็ดวิลล่าแล้วก็โคต้าพิเศษอันดับ5อันดับ5ก็คือลิเวอร์พูลนะฮะสเปนนี่ก็เป็นอีกชาติที่ได้5ทีมเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะมีโคต้าพิเศษนะฮะบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดบีอาร์เรอัลนะครับแอตเลติโกมาดริดแล้วก็โคต้าพิเศษที่เป็นเรอัลเบติสนะครับ
1: ก็มาแซงในช่วงโค้งสุดท้ายนะเพราะตอนแรกแข่งมากับเยอรมัน
0: ครับ
1: แต่สุดท้ายว่าทีมในอย่างนั้นของสเปนมันได้ลงเล่นในรอบลึกๆ ก็เรียบร้อยนะครับจะได้สิทธิพิเศษ5ทีมไปนะครับ
0: อ่ะก็ประมาณนี้นะครับย้อนมาดูเรื่องของฟุตบอลโลกหน่อยนะครับหลังจากจบไปเนี่ยวันนี้นะจริงก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะฮะทางสภาฟุตบอลนานาชาตินะฮะก็มีการประกาศจัด FIFA Ranking คือจริงๆเขามีการจัดกันทุกเดือนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าก็หลังจบบอลโลกพอจัดมาปุ๊บมันก็เลยมีความเคลื่อนไหวมีอันดับขยับพอสมควรเพราะมันมีคะแนนสะสมจากการเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเยอะ
1: ครับ
0: นะฮะอันดับ1ล่าสุดนี่เปลี่ยนมือนะครับจากอาร์เจนตินาเป็นสเปน
1: ครับ
0: นะสเปนตอนแรกเนี่ยอยู่ที่2ก็แซงขึ้นไปที่1อาร์เจนจากอันดับ1ก็หล่นมาเป็นอันดับ2นะแต่ว่าคะแนนก็ยังใกล้เคียงกันนะฮะอันดับ3อันดับ4ที่เหมือนเดิ
1: ม
0: ฝรั่งเศสนะแล้วก็อันดับ4เป็นอังกฤษอันดับ5นี่เปลี่ยนมาเป็นบราซิล6เป็นโมร็อกโกแล้วก็โปรตุเกสเนี่ยตกจากอันดับ5ไปอยู่ที่7นะ
1: ครับจะตกรอบเร็วไปหน่อย
0: ส่วนเบลเยียมกับเนเธอร์แลนด์ในสลับอันดับกันเบลเยียมขึ้นมาที่8เนเธอร์แลนด์หล่นไปที่9ที่อันดับขยับเยอะสุดในกลุ่มหัวตารางนี่คือเม็กซิโกก่อนแข่งขันในอันดับ14ขึ้นมาที่10แล้วติด
1: ท็อปเทนเขารอบลึกอยู
0: ่นะฮะก็เข้ารอบ16ทีมใช่ไหม
1: ใช่
0: ทีมแพ้อังกฤษนะครับนอกนั้นก็ไล่เรียงมาอันดับ11เป็นโคลัมเบีย12เป็นเยอรมันเยอรมันนี่ตกจากอันดับ10มานะ
1: ก็สมควรนะเยอรมันโอ้โหจะว่าไปไอ้รอบ 3-2 นี่ก็คือตกรอบแรกกันแหละ
0: คือดันไปแพ้ปารากวัยเนี่ยพลิกล็อก13โครเอเชีย14สวิตเซอร์แลนด์สวิตก็ขึ้นเยอะจาก19ขึ้นมา14
1: ครับ
0: อันดับ15เป็นอิตาลีเพราะอิตาลีนี่ไม่มีคะแนนเลยในช่วงฟุตบอลโลก
1: ใช่ครับ
0: นะฮะจากตอนแรกอันดับ12ก็เลยหล่นมาอยู่15 16เป็นสหรัฐอเมริกานะครับขึ้นมาอันดับ1 17นี่เป็นญี่ปุ่นก็ขึ้นมาอันดับ1เหมือนกัน
1: ครับ
0: 18เป็นเซเนกัล
1: อ
0: ันนี้น่าแปลกใจเซเนกัลเนี่ยจีก็เข้ารอบน็อกเอาท์นะแต่จาก15หล่นมา13อาหล่นมาเป็น18หล่นมา3อันดับเลย
1: โหเจอหลายทีมแซงมั้ง
0: นะส่วนอันดับที่พุ่งเยอะสุดเลยนะนอร์เวย์ครับนะฮะจาก31ขึ้นมาอันดับ19อ่ะ
1: ก็เขาไม่ได้มาบอลอีเวนต์ใหญ่ๆตั้งหลายปีแล้วนะ
0: คือ
1: รอบที่มาเนี่ย
0: คือเขาคะแนนเดิมก็ไม่ดีด้วยนะคะแนนเดิมไม่ดีแล้วก็ด้วยความที่โอ้โหมารอบนี้นี่8ทีมสุดท้ายเลย
1: สุดเลยอ่ะ
0: นะก็เลยตอนนี้นี่ขยับขึ้นมาติดท็อป20ท็อป20นะครับอยู่ระดับ19ระดับ20เป็นอุรุกวัยอุรุกวัยนี่ตกจาก16มาอยู่20
1: อุรุกวัยก็เป็นทีมที่น่าผิดหวังนะครับตกรอบเร็วนะครับ
0: เอาประมาณนี้ก็แล้วกันท็อป20นะฮะก็ส่วนเอเชียนี่ก็กำลังจะโยงต่อเนื่องเลย
1: ครับ
0: นะเพราะมีประเด็นเรื่องของ64ทีมมา
1: จ้าครับ
0: แล้วล่าสุดเนี่ยมันมีแนวโน้มจะเป็นจริงด้วยนะพี่อู๋นะ
1: ก็ประกาศแล้วว่าน่าจะเป็นจริงด้วย
0: เพราะคนที่ให้ข่าวเมื่อวานนี้คืออเลฮันโดโดมิงเกสนะครับ
1: ครับ
0: แกเนี่ยเป็นคนปารากวัยแต่แกมีว่ามีหัวโขนมีตำแหน่งเป็น President of CONMEBOL นะครับหรือว่าประธานนะฮะ
1: สห
0: พ
1: ัน
0: ธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้และปารากวัยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพเขาเรียกว่าเจ้าภาพเสริมอ่ะ
1: ครับ
0: นะฮะในฟุตบอลโลกอีก4ปีข้างหน้าด้วยนะฮะเจ้าภาพเสริมร่วมกับอาร์เจนตินาแล้วก็อุรุกวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แกออกมาพูดเนี่ยมันก็น่าจะมีน้ำหนัก
1: ใช่ๆ
0: นะฮะแกบอกว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะมี64ทีมนะฮะแต่อันนี้เป็นเพียงแค่การให้สัมภาษณ์ของประธานสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้นะครับยังไม่มีการยืนยันจากฟีฟ่ายังไม่มีการยืนยันจากเจียนนี่อีฟานติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะฮะ
1: แต่ก็มีโอกาสสูงนะเพราะหลายคนก็มองว่ารอบนี้นี่มันเห็นเม็ดเงินเยอะมากๆขนาดเพียตัมยังจะขอจัดอีกอะนะครับแล้วก็เลยมองว่าไอโอกาสการเพิ่มทีมและเรื่องไอครบรอบ100ปีอะไรอีกอะนะครับก็มีโอกาสจะผมว่า 80% อะ
0: ครับ
1: นะโอกาสเพิ่มอะ
0: แล้วผมไม่อ่านข่าวของ Sky Sport เนี่ยเขาก็มีพูดถึงประเด็นเพิ่มเป็น64ทีมเหมือนกันนะมีการวิเคราะห์นะครับว่าเฮ้ยถ้ามันเพิ่ม64ทีมแล้วเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับและไอ64ทีมเนี่ยที่เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยมันจะมาจากทวีปไหนมันจะมาจากโซนไหนบ้างซึ่งอันเนี้ยคนรอติดตามมันเป็นเรื่องของโควต้า
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้ถือว่าสำคัญ
0: อันนี้ถือว่าสำคัญเลย
1: จะไปเกลี่ยฝั่งไหนเยอะกว่ากันหรือว่ามันจะเพราะว่าโหอย่างอเมริกาใต้หลายคนก็บอกถ้าให้เพิ่มอีกนี่มันแทบจะหมดแล้วนะ
0: เอา
1: ใช่ป่ะ
0: แต่จริงแต่ถ้าเพิ่มมันก็ต้องได้อะนะถ้าเพิ่มมันก็ต้องยอมรับว่าคือมันก็ต้องได้อะถ้าเพิ่มอะ
1: อีกหน่อยคัดอเมริกาใต้นี่สบายเลยถ้าไม่แย่จริงนี่กูยังไงก็ต้องติดอ่ะ
0: ครับผมนะฮะอ่ะพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยก็มีน่าสนใจถ้าสมมุติเพิ่มจาก48เป็น64นะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือแมตช์การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม
1: ครับ
0: คือน็อกเอาท์อ่ะไม่เปลี่ยนเพราะมันก็จะเป็นน็อกเอาท์32ทีมเข้ากันแต่รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอย่างคราวที่เพิ่งจบไปเนี่ย48ทีมเนี่ยแบ่งกลุ่มจะมีทั้งหมด72แมตช์
1: ครับ
0: แต่ถ้าเพิ่มเป็น64ทีมเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มจะเพิ่มเป็น96แมตช์มันจะมีแมตช์แต่เพิ่มขึ้นมาอีก24เกม
1: ครับ
0: 24เกมบวกขึ้นมาคราวนี้มัน104ใช่ไหม
1: 104
0: บวก24เป็นก็128นัด
1: ก็น่าจะได้อยู่กับการแข่งรอบแรกอ่ะ6
0: ครับ
1: 6คู่อ่ะเนอะ
0: ใช่ใช่เขาก็มีการประเมินกันว่าถ้าแบบนี้เนี่ยต่อวันเนี่ยต้องมีแข่งวันละ4ถึง5แมตช์ด้วยกัน
1: ครับ
0: นะเพื่อที่ว่าจะให้ระยะเวลาเนี่ยมันไม่เลื้อยนะฮะ
1: ต้องขั้นต่ำเลยนะ
0: ใช่
1: ไม่งั้นมันลากยาวมากนะครับ
0: นะฮะก็ส่วนโควต้าเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์นะครับโดยเอาพื้นฐานจากครั้งที่ผ่านมานะครั้งที่ผ่านมาหลายคนต้องคงทราบว่าอัตราชาติเนี่ยโควต้ากันเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูรายละเอียดนิดนึงว่าโควต้าของแต่ละทีมในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับ
1: ครับ
0: ก็อย่างเอเชียเนี่ยครั้งที่ผ่านมาได้8แล้วก็มีบวก1บวก1ก็คือเพลย์ออฟซึ่งเพลย์ออฟก็ดันได้ด้วยได้จากอิรัก
1: ครับ
0: ใช่ไหมนั่นแหละฮะ
1: รอบนี้ขอสัก15แล้วได้อยู่ก่อนละ15น่าจะไหวถ้าต่ำกว่า12ไม่ได
0: ้คือถ้าเอาผลงานจากการแข่งขันในคราวนี้เนี่ยเผื่อฟีฟ่าบอกมึงเอาไปเท่าเดิมพอดีละ
1: ครับ
0: เข้าไปก็โอ้โหเพราะว่า
1: ดีนัดแรกนัดเดียว
0: คือเข้ารอบน็อกเอาท์2ชาติก็คือญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
1: ครับ
0: แล้วก็จอดแค่รอบ32นั่นแหละ
1: ใช่แล้วนอกนั้นนี่โอ้โหแล้วโดนคือโดนยับด้วยนะ
0: ครั้งนี้เนี่ยนะฮะ AFC หรือว่าเอเชียได้โควต้า8บวก1นะฮะส่วนแอฟริกาเนี่ยได้โควต้า9บวก1นะซึ่งสุดท้ายก็เป็น10ทีมเพราะว่าเพลย์ออฟเนี่ยมันไปหวยออกเดียคองโกใช่ไหมคอนคาเคฟเนี่ยได้โควต้านะฮะ6บวก2แต่6บวก2เนี่ยไอ้6เนี่ยมันเจ้าภาพไป3ละ
1: ครับ
0: นะฮะขณะที่อเมริกาใต้ที่อาจารย์อู๋บอกได้เยอะเนี่ยครั้งที่แล้วโควต้า6บวก1แต่สุดท้ายบวกไม่ได
1: ้
0: เพราะโบลิเวียมันได้ไปแพ้อิรักสุดท้ายก็ได้6ทีมแต่6ทีมจาก10ชาติมันก็เปอร์เซ็นต์เยอะ
1: แล้วคิดดูถ้าเกิดบวกอีกสัก2เนี่ยเป็น8เนี่ยถ
0: ้
1: าคุณไม่ใช่บวยก็ลองบวยนี่อย่างนี้ก็ได้ไป
0: แต่เขามีการประเมินกันว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะถึง8หรือว่า7บวก1เลยนะ
1: ถ้า7บวก1ยังโอเคนะ
0: ส่วน OFC หรือว่าโอเชียเนียเนี่ยนะครั้งที่ผ่านมาได้1ที
1: ม
0: จริงๆ1บวก1แหละ
1: ครับ
0: แต่อีกทีมนึงก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรนะรู้สึกเป็นโซโลมอนป่ะมันอะไรหรือว่าอันนิวคาลิโดเนีย
1: แพ้
0: ก็เป็นแพ้เพลย์ออฟนะครับขณะที่ยูฟ่าหรือว่าสหภาพฟุตบอลยุโรปเนี่ย ไม่ได้เพลย์ออฟแต่ว่าได้เน้นๆไป16ทีม
1: อืมครับ
0: นะอันนี้คือครั้งที่แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนสมมุติครั้งต่อไปเนี่ยเพิ่มเป็น64ทีมเนี่ยโควต้าหวยจะออกอะไรอันนี้ผมอ้างอิงจากทาง Sky Sport นะ
1: อืม
0: แต่จริงๆเนี่ยเข้าตัวเลขมาเนี่ยเขายังไม่ได้รวมเจ้าภาพนะ
1: ครับ
0: เพราะจริงๆเจ้าภาพเนี่ยมันหายไป6แล้วนะ
1: อืมเขามันจะมีเจ้าภาพพิเศษเพิ่มอีก
0: เจ้าภาพร่วมมา3ทีมแล้วก็คือโมร็อกโกสเปนโปรตุเกสนะฮะแต่ว่าที่จัดเมืองเยอะเนี่ยจะมีโมร็อกโกจัดเมืองเยอะสุดรองมาสเปนโปรตุเกสรู้สึกมีจัดแค่2เมืองมั้ง
1: ครับ
0: นะฮะส่วนเจ้าภาพพิเศษก็จะมีอีก3ชาติอาร์เจนตินา
1: อ
0: ุรุกวัย
1: แล้วก็ปารากวัย
0: แล้วก็ปารากวัย
1: 3ทีมนะครับ
0: นะครับส่วนโควต้าเนี่ยนะฮะถ้าสมมติเป็น64นะอันนี้ผมอ้างอิงจากสกายสปอร์ตนะแต่ว่าผมว่าอาจจะบวกลบไม่เยอะหรอกน่าจะประมาณเนี้ยเอเชียจะได้10ทีม
1: ก็โอเค
0: 10อาจจะเป็น9บวก1ก็ได้นะ
1: ก็อาจจะโอเคให้ไปเพลย์ออฟเอา
0: ซึ่งละ10ทีมเนี่ยเอาตรงๆนะ น่าจะถึงพี่ไทยลำบากอ่ะ
1: โอ้โหถ้าไม่15ยาก
0: เพราะเดี๋ยวผมจะไปโยง FIFA Ranking ล่าสุดว่าของไทยอยู่อันดับเท่าไหร่ในเอเชียนะส่วนยุโรปเนี่ยจากของเดิม16นะถ้าเพิ่มจำนวนทีมขึ้นมาเนี่ยเขาบอกยุโรปจะได้21ชาติใน21ทีมเลยแต่21เนี่ยก็ต้องละหนังเข้าใจว่าหายไปแล้ว2
1: เพราะมันจะภาพ
0: ก็คือสเปนกับโปรตุเกสเนี่ยหายไป2แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ19
1: แต่ก็ต้องยอมรับนะพอในรอบลึกๆมันก็ให้เห็นแล้วว่ายุโรปมาเพ
0: ีย
1: บเลยยุโรปมาเพียบเลย
0: คืออันนี้เขาก็อ้างอิงตามมาตรฐานนะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเอ้ยจำนวนชาติเยอะแล้วจะได้ทีมเยอะไม่ใช่
1: ใช่มัน
0: เพราะว่าถ้าจำนวนชาติเยอะได้ทีมเยอะเอเชียน่าจะเยอะว่าเอเชีย50กว่าชาติอ่ะ
1: ใช่ก็อาจจะ
0: ต้องตาน้อย
1: ก็อาจจะต้องดูตามผลงานแล้วก็เกลี่ยเอา
0: ครับ
1: นะ
0: ส่วนแอฟริกาในครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วนี่เป็น9บวก1คราวต่อไปเนี่ยอาจจะได้1212ก็ตัดโมร็อกโกที่เป็นเจ้าภาพก็จะเหลือ11
1: ครับ
0: ก็ประมาณเพิ่มมาสัก2ทีมนะฮะขณะที่คอนคาเคฟเนี่ยคราวที่แล้วได้6บวก2คราวนี้เนี่ยนะฮะครั้งหน้านะสมมุติเพิ่มทีมเขาว่ากันว่าอาจจะได้เพิ่มเป็น8ถ้า8นี่โอ้โหพวกอเมริกาพวกเม็กซิโกนี่ยิ้มเลยนะ
1: สบาย
0: หวานเจี๊ยบเลย
1: คอสตาริก้าพวกเนี้ยปานามาเนี่ยมาแน
0: ่นะฮะส่วนโอชิเนียเนี่ยน่าจะคงเดิม
1: ครับเพราะว่าประเทศที่มันจะคุณภาพไม่ไหวจริงๆอ่ะ
0: ก็จะน่าจะเป็น1บวก1นะฮะแต่นิวซีแลนด์นี่ก็การันตี
1: สบายเลยนิวซีแลนด์ยิ้มเลย
0: โซโลมอนพวกคาลิโดเนียก็ต้องไปลุ้นกันเพื่ออันดับเพลย์ออฟแต่พอไปเพลย์ออฟปุ๊บก
1: ็
0: น่าจะเรียบร้อย
1: ก็อารมณ์เหมือนออสเตรเลียเมื่อก่อน
0: อ
1: ่ะเพลย์แล้วก็แพ้จะขอย้ายมาเป็นเอเชียปอมอ่ะนะครับ
0: อเมริกาใต้เนี่ยเขาว่ากันว่าอาจจะได้เพิ่มจาก6บวก1เป็น8ที
1: ม
0: แต่8นี่ก็ต้องตัดไป3อ่ะนะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่ามีอาร์เจนมีอุรุกวัยมีปารากวัยแต่จริง3ชาตินี้ครั้งนี้มันก็เพลมันก็ผ่านเข้ารอบสุดท้ายกันมาหมดนะ
1: อ
0: ือถ้าสมมุติ8นิดทีมไหนมันจะพลาดอ่ะก็คงจะเป็น
1: เวเนซุเอลามีสิทธิ์บอลิเวียพวกน
0: ี้
1: เพราะบอลิเวียช่วงหลังมันโอ้โหสายเลือดใหม่ไม่มีเลย
0: เพราะอย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยทีมที่พลาดของอเมริกาใต้เนี่ยมีชิลีใช่ไหมฮะมีเปรู
1: ชิลีก็ไม่ดี
0: แล้วก็มีเวเนซุเอลา
1: ครับ
0: ส่วนโบลิเวียเนี่ยจบอันดับ7แต่ไปเพลย์ออฟก็ไปแพ้อิรัก
1: ใช่ใช่เพราะหลายคนตอนแรกบอกโอ้โหเพลย์ออฟมาเนี่ยอิรักเสร็จแน่กลายเป็นโบลิเวียพลิกล็อกซะงั้นนะครับ
0: ครับผมนะฮะ แล้วก็ประมาณนี้นะครับถ้าสมมุตินะแต่ว่าโหยุโรปนี่ถ้าจาก16เป็น21ที่เพิ่มมา5ทีมนี่ผมว่าอาจจะเยอะไปนะยูโรอาจจะเหลือทั้ง20แล้วก็ไปเกลี่ยให้ทวีปอื่นๆนะแต่เอเชียถ้า10เนี่ยก็อย่างที่บอกไปเนี่ยมันถึงยากมันถึงยากเพราะอะไรนะอันดับล่าสุดเนี่ยหลังจบบอลโลกนะอันนี้เฉพาะเอเชียนะ1ญี่ปุ่น2อิหร่าน3ออสเตรเลีย4เกาหลีใต้5ซาอุดิอาระเบียซึ่ง5ชาติเนี้ยเรียบร้อยแหละไม่พลาดหรอก
1: จบไปแน
0: ่อันนี้ผมว่าไอ้5ท่าไอ้5ทีมเนี้ยน่าจะแทบจะการันตีเลย
1: จองเลยแหละ
0: 6เป็นกาตาร์7เป็นอุซเบย
1: ์
0: 8เป็นอิรัก9เป็น UAE 10เป็นจอร์แดน11เป็นโอมาน 11ก็ยังไม่ถึงนะ
1: ยังไม่ถึงก็ถึงบอกว่าถ้า15ชัวร
0: ์12ซีเรีย13จีน14บาเรนและ15ไทยแลนด
1: ์ก็ถึงบอกนี่ไงว่าต้อง15ถ้า15เราได้แน
0: ่ไทยแลนด์เนี่ยหรือว่าไทยในปัจจุบัน FIFA Ranking 94
1: ครับ
0: นะหลังจากไทยเนี่ยก็ยังมีพวกปาเลสไตน์เวียดนามทาจิกิสถานคีร์กีซสถานเลบานอนนะอินโด

0: มันก็ยังเหนือกว่าเราพวกกาตาร์พวกอุซเบกอิรักยูเออีพวกจอร์แดนพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งทีมที
1: ่เรา
0: แม้กระทั่งทีมที่แรงกิ้งน้อยกว่าเราเนี่ย
1: เราก็เหนื่อยนะ
0: ถ้าเราเจอจริงก็เหนื่อยนะอย่างพวกเวียดนามคีกิสถานอินโดนีเซียเกาหลีเหนือเงี้ยเกาหลีเหนือนี่แบบ
1: ซีเรียพวกนี้ก็ไม่ง่ายนะ
0: ก็เหนื่อยก็เหนื่อย
1: ก็เหนื่อยอยู
0: ่ก็ถึงบอกว่าโอ้โหมันต้องเพิ่มเยอะกว่านี้ถึงได้ลุ้นแต่แค่64นี่ก
1: ็กลัวมันจะเป็นกลัวมันจะเป็น10ทีมแต่มันเป็น8บวก2นี่เด้ถ้าไปเพย์ออฟ
0: ครับก็ประมาณนี้นะฮะ
1: ครับผม
0: ก็ดูแล้วน่าจะเพิ่มทีมแหละผมว่าเดี๋ยวคงร้อยเขาคุยกันลงตัวอะไรก่อน
1: ใช่ๆ
0: นะเพราะว่าเรื่องการจัดการแข่งขันมันไม่มีปัญหาหรอกโอ้เพราะว่าที ่โมร็อกโกที่สเปนที่โปรตุเกสสนามมันพร้อมอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่ๆ
0: มันก็จะให้สนามไว้พวกทีมสโมสรนี่แหละ
1: ไอ้เรื่องการจัดอ่ะไม่ยากอยู่แล้วก็แค่หาทีมจะเข้าร่วมนี่แหละนะ
0: ส่วนวันนึงเตะ5คู่ใช่ไหมอาจจะมีคู่เร็วหน่อย2ทุ่มมาละ4ทุ่มมาละเที
1: ่
0: ยงคืนตี2อาจจะดึกสุดมีตี4แถมไปหน่อยหรือว่าถ้าตี4ดึกไปก็ต้องขยับมาเตะเร็วหน่อยอาจจะมีคู่ตั้งแต่6โมงเย็นบ้านเราใช่ไหมฮะ
1: ก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าคราวนี้เนี่ยไอ้คู่เร็วสุดยัง5ทุ่ม
0: ครับ
1: แต่คู่เช้าสุดยัง11โมงอ่ะมันก็เกือบครึ่งวันนะครับ
0: ครับผม
1: แต่เชื่อเถอะผมว่าถึงเวลาแล้วไม่ยากหรอกแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องตีกันไอ้ตรงแบ่งไอ้เกลี่ยกันนี่แหละเฮ้ยทำไมฝั่งนู้นได้เยอะฝั่งนี้ได้น้อยอันเนี้ย น่าจะต้องไปประชุมกัน
0: แต่ถามว่าผมว่าแต่ละสหพันธ์ฟุตบอลแต่ละชาติเนี่ยน่าจะสนับสนุนแนวคิดนี่นะ
1: ครับ
0: เพราะมันเป็นการเปิดโอกาสอ่ะคือไอ้ชาติใหญ่ๆมันไม่ซีเรียสหรอก
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โหยิ่งช่วงหลังนี่บอลโลกแบบขยายทีมาอย่างนี้นี่อย่างครั้งเนี้ย
1: ชอบเลย
0: มีแค่อิตาลีอ่ะที่พลิกล็อกจริงๆนะนอกนั้นในชาติใหญ่นี่คือแบบมาครบเลยนะแทบไม่มีทีมไหนร่วงไปก่อนเลย
1: อิตาลีก็ไปล็อกตรงเพลย์ออฟเท่านั้นอ่ะ
0: สมมุติเป็น64ทีมแล้วอีก4ปีข้างหน้าอิตาลียังไม่ไปทำไงอ่ะ
1: โอ้
0: เพราะล่าสุดเนี่ยเปาโลมาลดินี่กับเลโอนาร์โดบินไปคุยกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะแต่ก็ปิดดิวไม่ลง
1: เห็นเป๊ป
0: เขาบอกจะขอพัก
1: ใช่
0: แต่ผมว่าส่วนนึงอาจจะคุยแล้วไม่โอเคเพราะถ้าจะขอพักคงไม่ให้บินไปคุยหรอก
1: ถ้าจะขอพักจริงคงบอกแล้วล่ะไม่ต้องพูดเรื่องถึงเวลานะเพราะถ้าแบบพักจริงผมอุตส่าห์บินไปนะว่าเป๊ปมีโดนโบกอ่ะ
0: ครับ
1: บอลดี้มีสาวอ่ะเพราะตอนแรกอะเต็งหนึ่งเนี่ยมันเป็นมันดินี่กับคอนเต
0: ้ครับผม
1: ใช่ที่ใกล้ๆกันแล้วก็มีข่าวเป๊ปแต่เป๊ปบอกว่าอาจจะขอพักหน่อย
0: ครับ
1: อาจจะสักปีนึงอารมณ์เหมือนลิปปี้อ่ะเนาะที่พอคุมแล้วก็หยุดสักนิดนึง
0: ครับจริงเป๊ปก็ไม่ต้องรีบหรอก
1: โอ้หล่อเลือกได
0: ้รอ2ปีให้บอลยูโรเตะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยมันก็มีเปลี่ยนโค้ชอีกหลายชาติ
1: อาจจะได้ล
0: ุ้นกับเสียบตอนนั้นก็ได้ใช่ไหมไปรอเสียบตอนนั้นเพื่อบอลโลกอีก2ปีต่อไป
1: ผมเชื่อว่าอีก2ปีเนี่ยไม่ว่าจะจบยังไงนะเดลฟูเอนเต้ก็อาจจะนะฟูเอนเต้อาจจะปล่อยให้อะเป๊ปก็อาจจะรอตรงนั้นก็ได้
0: ดีไม่ดีอังกฤษเนี่ยอีก2ปีนะโทมัสทูเคิลเนี่ย
1: พาอังกฤษ
0: ไปถึงแชมป์บอลยูโรก็ไม่แน่ก็อาจจะมีเปลี่ยนเหมือนกันนะ
1: ใช่แล้วเป๊ปก็หล่อเลือกได้แล้วไปได้ทุกชาติอ่ะไม่แน่อาจจะพลิกล็อกเป๊ปไปโผบราซิลก็ได
0: ้ถ้าตอนนี้บราซิลนี่ยังเป็นอันเชลอตตี
1: ใช่ครับแต่ว่ามันก็ต้องรอลุ้นนะผลงานเพราะว่าดูแล้วก็ยังไม่ประทับใจเท่าไหร่
0: แต่อันเชลอตตีก็เดี๋ยวไปรอชี้วัดเพราะว่าบอลโลกคราวนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะยังไม่ซีเรียสแต่ว่า
1: ไปรอโคปา
0: ใช่ผมว่าตัวชีวัตคือบอลโคปาเนี่ย
1: ครับ
0: โคปาถ้าผลงานไม่ดีเนี่ยอันเชลอตติก็อาจจะไปไม่ถึงบอลโลกอีก4ปีข้างหน้า
1: ใช่ใช่อันนี้แหละ
0: ถึงมีโอกาสได้รอจบโคปาเลย2ปี
1: สถานะนั้นเป๊ปตอนนี้สบายอยู่เฉยๆรอเลือกได
0: ้ก็รอดู
1: แล้วโปรไฟล์ได้มาถึงโต๊ะเลยอ่ะเพราะระดับเป๊ปอ่ะทีมไหนก็อยากได้อ่ะ
0: ครับใช่ใช่นะครับช่วงแรกของนายที่นายกูรูนะครับวันนี้ขอบคุณก๊อฟกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับแล้วก็ขอขอบคุณดูโฮมครับแจกหนักจับใหญ่กับแมตช์การแข่งขันระดับโลกนะครับในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ครับช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นรวมกว่า 1,500,000 บาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับ
1: ครับ
0: อากอมเบรกมีข้อความนี้นะฮะบอกว่าบาลองดอจะเป็นใครครับ
1: โอ้โห
0: เดายากมากช่วงนี้อย่างที่พูดไปเมื่อวานอ่ะ
1: ใช่ๆตัว
0: มันมีอยู่ 4-5 คนนะที่เบียดๆกันอยู่อ่ะ
1: อืม
0: แฮร์รี่เคนลีโอนีลเมสซี่โรดี้เอร์นันเดสลามินยามาลแล้วก็คิลิยานเอ็มบัปเป
1: ้แต่ตอนนี้เหมือน
0: เชื่อว่าไม่หลุดจาก5คนเน
1: ี้ยแต่ตอนนี้กระแสเหมือนแฮร์รี่เคนมาแรงมากนะ
0: อืม
1: แต่ก็ไม่ติดนะผมว่าถ้าเป็นแฮร์รี่เคนเนี่ยนะ

0: ครับ
1: อืม
0: คือแต่ละคนมันก็มีเขาเรียกว่าม
1: ันมีทีเด็ดของตัวเองนะ
0: อย่างเคนก็มีทีเด็ดเกี่ยวกับเรื่องของดาวโซยุโรป
1: ใช่
0: ได้แชมป์กับบาเยิร์นมิวนิกส่วนฟอร์มทีมชาติในบอลโลกก็ไม่ขี้เหร่
1: ใช่ก็6ประตูก็มันในระดับนึง
0: ส่วนเมสซี่เนี่ยข่าวสโมสรเงียบแต่ว่าโอ้บอลโลกก็ทุกนัดยกเว้นแค่นัดชิงอ่ะที่ดูเงียบอ่ะ
1: แบกทุกเกม
0: ใช่มั้ยอย่างโรดรีกับยามาอันนี้ก็ชัดเจนแต่ยามาบอลโลกอาจจะเงียบนิดนึง
1: ใช่
0: นะแต่กับบาร์เซโลนาสโมสรเขาก็ดีนะครับส่วนเอ็มบัปเป้เนี่ยผลงานทีมไม่ได้หลายแต่ผลงานส่วนตัวนี่โอ้โห
1: ดาวซันโบเกือบทุกรายการของเขาอะนะ
0: ใช่ครับนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับ 17:59 นพักกันครู่หนึ่งก่อนนะครับครบธงชาตินะครับมาเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการครับ

0: 9999
1: สนับสนุนโดย
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: เวลา18นาฬิกา

่ Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทาง

0: 99
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: 18นาฬิกากับอีก3นาทีนะครับช่วงที่2นายที่นายกูรูนะครับช่วงนี้ขอบคุณครับก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
4: ครับ
3: มาอัปเดตเรื่องของตลาดซื้อขายหน่อยละกันนะหลังจากโอ้ไม่ได้ตามมานานดิผมก็เนี่ยเปิดดูก็บางดีลก็เพิ่งทราบว่าย้ายกันไปแล้วด้วย
4: ครับ
3: นะก็เน้นเฉพาะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็แล้วกันนะ
4: ครับ
3: แต่จริงตลาดก็ยังเหลือเวลาเยอะนะ
4: ใช่ใช่
3: นะฮะก็หรือเวลาประมาณเดือนครึ่งอ่ะเพราะมันน่าจะปิดประมาณนักปลายสิงหาต้นกันยา
4: แล้วส่วนใหญ่นักเตะช่วงนี้พอมันกลับจากฟุตบอลโลกส่วนใหญ่มันยังไม่คุยเรื่องการย้ายทีมหรอก
3: ครับ
4: ส่วนใหญ่มันก็จะไปเที่ยวกันก่อนนะครับ
3: นะครับ ก็เริ่มจากอาร์เซนอลแชมป์เก่านะฮะที่เข้ามาก็มีอีลานเมสลีเย่นะครับประตูของลีสนะแบบนี้นี่โค้ชเกป้าก็ไม่รู้จะอยู่ต่อป่ะนะ
4: โค้ชเกป้าน่าจะไปเพราะมีข่าวว่า

0: จะย้ายอยู
1: ่ครับผมส่วนมือหนึ่งก็ยังคงเป็นดาบิดราย่าแล้วก็เซ็นสัญญาถาวรกับทางเปียโรอินกาปิเย่นะครับ
0: ครับ
1: กองหลังทีมชาติเอกวาดอร์จากเลเวอร์คูเซ่นนะประมาณนัก35ล้านปอนด์เลยนะครับส่วนที่ปล่อยออกไปเนี่ยมีเลโดทอสซานะอาศัยช่วงบอลโลกนะครับบอลโลกจบปุ๊บทีมตกรอบปุ๊บแกย้ายทีมเลยไปอยู่เบซิกตัส
0: ครับ
1: นะตามข่าวบอกไปเล่นกับโมเมดซาร่า
0: แล้วก็ค่าตัวก็ไม่แพงด้วย
1: 17ล้านแต่จริงอาร์เซนอลก็ซื้อมาไม่ได้แพงอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ตอนที่ดึงมาจากไบรตัน
0: ก็ด้วยความที่อายุแกเยอะด้วยแหละนะ30กว่าไปแล้วนะ
1: นะนอกนั้นก็ ไม่ได้มีอะไรนะครับอีกคนนึงก็เป็นยาคุบคีวีออซึ่งสุดท้ายเนี่ยปอโต้ยืมแล้วก็เซ็นสัญญาไปได้มาตั้ง19ล้านเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับส่วนแอสตันวิลล่าก็เป็นทีมที่โอ้มีเข้าออกเดินสวนกันเป็นว่าเล่นเลยนะคร
0: ับ
1: ที่เข้ามาดีลใหญ่ก็มี2ดีลโยฮันมาแซมบี้นะครับตัวดาวรุ่งของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: ย้ายจากฟลายบวกค่าตัวเกือบ60ล้านเลย
0: อันนี้ฟอร์มดีไปแย่งเข้ามาได้นะ
1: อีกคนที่ได้มาก็ดีกว่าเซนบอกปวดหัวเลยเจอปาดอย่างเดียวเลย
0: เจอไปสองปาดแล้ว
1: ส่วนอีกคนหนึ่งที่ได้มาก็เป็นชาวโกเมสนะครับ
0: มิ
1: ดฟิลด์ชาวบราซิลของบูฟแฟมตัน38ล้านปอนด์ก็ดึงมาแทนยูริทิเลมันส์นะครับที่ปล่อยให้แมนยูไป36ล้านก็พอดีโยกเงินก้อนนั้นมาจ่ายตรงนี้พอดีนะนอกนั้นที่ย้ายออกไปอีกก็จะมีดอนเยลมาเล่นนะครับโรม่าก็เซ็นถาวรไปเพราะว่าตอนไปอยู่โรม่าในช่วงเล็ก2นี่แกเล่นดีจริง
0: ยิงกระจายเลย
1: ยิงกระจุยเลย
0: รู้สึกแกจบรองดาวซันโวมั้ง
1: ครับขนาดเล่นครึ่งปีนะ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะส่วนบอนมัดเนี่ยนะนี่ก็เสียกุนซืออันโดนีอิราโอล่าไปนะครับได้มาแค่อาบาโรโรดิเกสนะครับนักเตะจากเอลเช่โอ้แต่ค่าตัวก็แพงเหมือนกันนะครับ21ล้านอาบาโรโรดิเกสนะครับก็เป็นผู้เล่นตำแหน่งศูนย์หน้า
0: แต่พวกนี้ไม่ต้องกลัวแกปั้นซื้อมาปั้นอยู่แล้วยังไงก็คุ้มตอนออกนี่ขายดีทุกคนนะครับ
1: ส่วนที่ปล่อยไปเนี่ยก็อาเมตราโอเล่ไปอยู่กับมาร์กเซนะครับตัวหลักๆนี่ยังไม่มีไปไหนนะแล้วก็มีอเล็กอามีนี่มาโกสเซเนซี่อันนี้หมดสัญญา
0: อันนี้ไปฟรี
1: ก็ไปอยู่กับทอนาฮอสเปอร์นะครับแล้วก็จะมีทางอเล็กคิมิเนสนะครับฟูลแบ็กเนี่ยไปอยู่กับเฟียร์เลติน่าด้วยสัญญายืมตัวนะแต่จริงก็มีข่าวจะย้ายหลายคนนะโดยเฉพาะพวกแนวรุกอย่างพวกรายาและก็มิดฟิลด์อย่างอเล็กสกอต
0: ครับ
1: วันนี้มีข่าวสกอตนี่ไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยนะ
0: สกอตนี่หลายทีมเยอะนะครับมีข่าวทั้งอาร์เซนอลทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูล
1: ครับ
0: นะครับสกอตแต่ว่าดีลเนี่ยอาจจะนานหน่อยเพราะว่าดูทรงและน่าจะต้องมีแตะเกือบร้อยอ่ะ
1: ใช่นะครับส่วนเบรนท์ฟอร์ดนะฮะก็มีดึงจาร์ดอนแอนโทนีมาจากเบอร์ลี่นะครับ17ล้านแล้วก็เซ็นฟรีคาร์ลวิลสันนะครับกองหน้าตัวเก่าที่หมดสัญญากับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ด
0: ครับ
1: นะครับส่วนตัวที่ปล่อยออกไปเนี่ยตัวดังๆก็จะมีทางแฟรงค์ออนเยก้านะครับที่ไปอยู่กับโคนทรีซิตี้นะฮะเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจาก EFL Championship นะครับ
0: ครับ
1: ไบรตันไบรตันนี่ก็โอ้เสริมเยอะเหมือนกันนะได้ลูก้าวูดโควิชนะครับจากตันฮอสเปอร์กดมา50ล้านเลย
0: กดมาหลายตังเลย
1: ก็เอามาแทนแยนพอฟานเฮเก้ฮะปล่อยให้สเปอร์52ล้านเท่ากับสเปอร์ขาดทุน2ล้านเหมือนดีลแรกตัว
0: แต่สเปอร์เองก็ถือว่าคุ้มนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนซื้อมาก็มันก็ไม่ได้แพงแล้วอย่างโอ้โหปีที่แล้วผลงานดีแกแบกคำบวกหนีรอดตกชั้นได้อ่ะ
1: ครับ
0: ผมวูดโควิช
1: แล้วก็มีทางปาสกาสตูดนะครับกองหลังของลีสนะครับมีอะไรนะซาด็อกโยฮันนาโอ้โหนักเตะจาก AIK โซนา
0: ครับ
1: นะเป็นนักเตะผิวสีนะครับเป็นนักเตะชาวไนจีเรียดึงมาจากลีกสวีเดนนะครับก็ไบรตันนี้ชอบเสริมแปลกๆแต่ไม่ต้องห่วงครับแกมาเก็บไว้ตั้งปี2ปีดังก็ปล่อยออก
0: ใช่แกเป็นสายพวกปั้นขายไปแล้วซื้อตัวแบบเนี้ยถ้าไม่เวิร์กมันก็ไม่ได้แพงมากนะ
1: ครับผม นะส่วนที่ปล่อยไปก็พอฟานเฮเก้ไปสเปอร์เดโก้คอปโปล่านะครับนี่กองหลังดีกรีทีมชาติอิตาลีนะครับไปอยู่ปาลิเอฟซีนี่ก็ซื้อมาปั้นแต่ปั้นไม่ขึ้นนะฮะปั้นไม่ขึ้นแล้วก็มีเจเรมีซาเมียนโต้นะครับที่ปล่อยให้คนมีมิเดลสเบอร์ยืมตัวไปนะฮะแล้วก็บรายันกูด้าก็ปล่อยให้อาเบลเลฟซิกยืมตัวไปแล้วก็มีปล่อยตัวเก่าๆอย่างพวกอดัมเวบสเตอร์โจเอลเฟลมันซอลลี่มาร์สพวกนี้ปล่อยตัวทิ้งหมดเลยนะ
0: พวกนี้พวกที่หายเจ็บกลับมาทั้งนั้นเลยนะ
1: แล้วก็รวมถึงเจสมิลเนอร์ที่รีไทร์แควสตัดเลิกเล่นนะครับ
0: เลิกซะแล้ว
1: ส่วนเชลซี นะที่ได้มาก็นะฮะมาโกปาเลส

0: ต้านะครับนี่ก็เป็นกองหลังดาวรุ่งจากอัตแลนต้ากดมา43ล้านหลายคนจริงๆเซ็นตั้งแต่ปีก่อนแล้วก็คือจอร์นี่เควนด้านะฮะเป็นตัวดาวรุ่งจากสปอร์ติ้งลิสบอน
1: ครับ
0: นะก็ดึงมาส่วนในรายของมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยก็เหลือแค่คอนเฟิร์มเหลือแค่ชูเสื้อแหละ
1: ครับ
0: เขาอาจจะต้องรอหน่อยเพราะว่ามอร์แกนโรเจอร์ก็เพิ่งจบบอลโลกกับอังกฤษ
1: ใช่ใช่ใช่ไหมว่าไม่น่าพลาดหรอกเพราะหลายสื่อก็ยืนยันกันหมดทั้งโรมาโน่ทั้งเดวิดออนสตีนพวกนี้นะ
0: ใช่นะครับส่วนที่ย้ายออกก็เสียตัวสำคัญอย่างมาร์คคูฮูเลย่านะครับไปอยู่เรอัลมาดริดเสียอังเดซานโตสให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทาริกจอร์ดนะครับสรุปนี่ก็ปั้นไม่ขึ้นปล่อยเอเวอร์ตันไป24ล้านนะครับ
1: เอเวอร์ตันแกชอบอยู่ทรงเนี้ยนะทรงเหมือนในเบโต้ทรงเหมือนไอ้เทเดอร์แบร์รี่อ่ะ
0: ครับส่วนทีมน้องใหม่ฮะช้างกระทืบโรงนะคนที่ซิตี้เนี่ยได้ก็มีแฟรงค์ออนเยกาจากเบรนท์ฟอร์ดมีลูมทิชัวน่านะครับนี่จากเบอร์ลี
1: ่
0: นะฮะก็มาดึงจากทีมที่ตกชั้นแล้วก็มีทางด้านนั่นแหละออเรเล่อาร์เมนดาจากแฟรงเฟิร์ต
1: แฟรงเฟิร์ตเป็นกองหลัง
0: กองหลังเนี่ยโอ้โห17ล้านเลยนะ
1: ก็ช่วงหลังได้ลงเป็นตัวจริงบ่อยอยู
0: ่
1: ตัวมันใหญ่อยู่นะครับแล้วอายุน้อยก็ถือว่ามาถูกทางนะโคเวนทรีก็ต้องเสริมพวกที่เคยอยู่ลีกใหญ่ๆมาก่อนนะ
0: พวก
1: น
0: ี้
1: ถือว่าช่วยได้อ่ะ
0: ขณะที่พาเลสนะครับนี่ก็เสียตั้งแต่กุนซือเลย
1: พาเลสนี่ออกเพียบ
0: นะฮะก็ได้แค่ออสการ์มินเกซ่านะครับแนวรับจากเซลตาบีโก้เป็นอดีตนักเตะบาร์เซโลน่าส่วนที่ปล่อยออกไปนะครับที่พอจะคุ้นๆหน่อยก็ปุ่นไหนจะปล่อยพวกหมดสัญญาแต่ตัวดังๆก็ยังไม่ได้มีออกไปนะตัวดังๆก็อยู่ครบนะพวกชองฟิลิปมาเตต้าอิสมาอิลาซา
1: ครับ
0: พวกนี้มีข่าวแต่ยังไม่ออก
1: ใช่มีข่าวกันหลายคนแต่ยังเงียบอยู
0: ่อ
1: ย่างมาเตต้านี่ก็ต้องบอกว่าเกือบจะได้ไปแล้วไอ้นั่นที่ว่าไปตรวจร่างกายแล้วมีปัญหาเรื่องเข่าน ะครับ
0: แล้วก็มีมิดฟิลด์คนนึงอ่ะที่หลุดทีมชาติอังกฤษรอบนี้
1: ไอ
0: ้ผมลืมชื่อมาละ
1: วาตัน
0: อดัมวาตันก็เป็นคนนึง
1: ก็มีข่าวอยู่กับหลายทีมอยู่
0: ต้องดูว่าพอเปิดฤดูกาลปุ๊บจะอยู่กันครบหรือเปล่า
1: ครับ
0: ส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยที่เสริมเข้ามานะครับก็มีทาริกจอร์ดของเชลซีแล้วก็มีเฮเดนแฮกนี่นะฮะนี่เป็นนักเตะจากเบนเดสเบอร์นะครับ
1: ครับ
0: เอามาทั้ง24ล้านนะครับดึงมาจากแชมเปี้ยนชิพนะ
1: ครับ
0: ส่วนที่ปล่อยออกไปเนี่ยก็ซิมุสโคแมนอีดิซากาหน้าเกนะพวกนี้นี่หมดสัญญาแล้วก็ปล่อย
1: ครับ
0: นะกาหน้าเกนี่ดูกาหน้าไม่อยู่กับทีมแล้วนะครับ
1: ก็น่าจะได้แต่กาหน้าเกก็34จะ35แล้วเนาะมันก็อายุเยอะมากแล้วนะครับ
0: ฟูลแลมก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เปลี่ยนตั้งแต่ผู้จัดการทีมเลย
1: ครับมาโกซินวาก็ย้ายไปแล้ว
0: ใช่มาโกซินวาก็ไม่อยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านฟูลแลมนะครับตอนนี้นี่กุนซือคนใหม่ก็เป็นกุนซือคนใหม่เขาใครนะผมก็ยังเดี๋ยวขอหา
1: ลืมเป็นมีข่าว
0: อาเบลัวอาเบลัว
1: อาเบลัวอาเบลัว
0: อาเบลัวที่คุมมาดริดชั่วคราวก็มาคุมฟูลแลมแทน
1: เพราะก่อนนั้นที่ไปติดต่อไอ้สล็อตแล้วสล็อตไม่เอาไงแล้วก็มาไปอาเบลัวนะครับ
0: ส่วนที่ปล่อยไปก็มีราอูคิมิเนสนะครับคิมิเนสนี่ก็
1: จอมเก่านะ
0: เหมือนจะกลับไปอยู่ทีมเก่าวูฟแฟม
1: บ้านไปวูฟ
0: ไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพ
1: อันนี้ไปก่อนจะเริ่มบอลโลกพอดีนะครับสำหรับคิมิเนส
0: แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเสียแฮร์รี่วิลสัน
1: ครับ
0: นะสุดท้ายไปเซ็นกันลีสเพราะว
1: ่
0: าหมดสัญญาแฮร์รี่วิลสันฤดูกาลที่แล้วนี่เล่นดีเลยนะแต่ว่าฟูลแลมก็รั้งตัวไว้ต่อไม่ได้นะครับอีกหนึ่งทีมน้องใหม่ฮัลซิตี้โอ้โหเสริมทัพซะไปเอาแจ็คบัตแลนด์นะครับประตูจากกาสโกเรนเจอร์มาก็เสริมแบบนี
1: ้เอาเก่าบ้าง
0: ก
1: ็เอาเก่าอ่ะ
0: อีกคนนึงไงอะไรเบนโรบินสันจากโปเตสตันก็ดูโนเนมากนะฮะนี่ก็คือถึงว่าเป็นเต็งตกชั้น
1: แต่เฮาเสริมแบบนี้น่ากลัวนะน
0: ่
1: ากลัวมากเลย
0: ส่วนอิปสวิชอีกหนึ่งทีมน้องใหม่นะครับไปเอาชูบาอักปอมนะครับอดีตกองหน้าของอาร์เซนอล
1: อักปอม
0: ไปดึงมาจากอาร์แจ็กซ์นะครับแล้วก็มีเอเมอร์สันนักเตะจากตูลูสนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็สารภาพเลยก็ไม่รู้จักเหมือนกันเพราะเอเมอร์สันนี่ชื่อมันก็ค่อนข้างจะโหลเหมือนกัน
1: เอเมอร์สันนี่เป็นร้อยไล่มานี่แต่ไปดูตอนหลังต้องวงเล็บด้วยนะเอเมอร์สันไหนกับทีมอะไรนะ
0: แต่นี่ไปดูประวัติเนี่ยอายุ22ปีนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่เล่นกับตูลูสเนี่ยเล่นไป18นัดยิงแค่3ประตูเองนะ
1: ครับ
0: ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไปดูลีสบ้างนะฮะลีสนี่ได้แฮร์รี่วิลสันมาอีกตัวนี้นี่ถือว่าโอเคนะทาริกมูฮาเรโมวิชนะครับกองหลังของบอสเนียที่เล่นดีตอนบอลโลก
1: กับฟุตบอลโลกเล่นดีอยู
0: ่เอามาจากซาซูโร่34ล้านเลย
1: นี่เพิ่งมาแบบเอี่ยมๆสดๆร้อนๆเลยนะครับ
0: ปล่อยไปก็เยอะนะครับอีลานเมสลีเย่คา

0: ดาโลแล้วก็ปาร์คกาสตูดนะครับที่ปล่อยทิ้งออกไปนะครับส่วนลิเวอร์พูลก็หลักๆแค่2รายนะเจเรมี่ชาร์เก้จากแลนส์นะครับที่เซ็นกันล่วงหน้า60ล้านและคนหนึ่งคือบิกตอร์มูนยอสปีดาวรุ่งจากโอซาซูน่าชุดแชมป์โลกของสเปนนี่แหละแต่แกไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นาทีเดียวนะ34ล้าน
1: แล้วแกไปแล้วไปเจ็บด้วยนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็แล้วเขาบอกว่าโอ้โหไปไฮแจ็คจากนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลคุยจะบินอยู่แล้วนะครับไปสอยเข้ามาก่อนมีตอมุนยอดนี่ครับ
0: ส่วนอีกคนนึงก็เป็นดาวรุ่งนะครับอีเฟนยี่เอนดุกเว่นะครับกองหน้าดาวรุ่งจากออสเตรียเวียนนานะฮะก็ดูแล้วยังอันนี้น่าจะซื้ออนาคตมากกว่า
1: ครับ
0: นะส่วนที่ปล่อยไปก็โมฮัมเหม็ดซาลานะครับอิบราฮิมาโกนาเต
1: ้
0: แอนดูเลเบอร์ซันนี
1: ่
0: สามคนนี้นี่ไม่ได้ตังกลับมาสักบาทหมดสัญญาปล่อยฟรี
1: ไปฟรีหมด
0: ไปฟรีหมดเลยนะฮะแล้วก็ปล่อยดาวรุ่งอย่างลิสวิลเลียมก็ไม่ได้อยู่กับทีมต่อแล้วนะครับสำหรับลิสวิลเลียมปั้นไม่ขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนรองแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้ก็ได้เอเลียตแอนเดอร์สันแล้วก็ได้เจเรมี่มองก้ามองก้านี่เป็นดาวรุ่งจากเลสเตอร์ซิตี้นะ
1: อ
0: ันนี้เห็นว่าแย่งอาร์เซนอลมาด้วยนะครับ
1: เจเรมี่มองก้าเห็นโรมาโน่บอกว่าโอ้โหจะเฮียวิโกอยู่แล้วอ่ะไปเฉยเลยนะครับ
0: ส่วนเอเลียแอนเดอร์สันก็116ล้านตามข่าวน่าจะมาจับคู่กับโรดรีนะ
1: ครับ
0: ถ้าโรดรีไม่ย้ายเพราะว่าตอนนี้มีข่าวกับมาดริดนะ
1: ก็มีข่าวอยู่ก็ไม่รู้จะอยู่ต่อไหมสำหรับโรดรีนะครับ
0: ครับส่วนที่ปล่อยออกของทีมเรือใบสีฟ้าก็มีอาเก้นะครับไปเฟเดบาเช
1: ่
0: อาคารจีนะครับก็ไปอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับอันนี้ก็เซ็นไปเซ็นไปเพราะว่ายืมไปก่อนหน้านี้
1: ครับ
0: แบรนโดซิวาอันนี้ก็ไปอยู่กับมาดริดหมดสัญญาไม่มีค่าตัวจอห์นสโตนตอนนี้ยังไม่มีสังกัดนะ
1: ครับ
0: นี่ของดีนะถ้าไม่เจ็บนะ
1: เป็นตัวฟรีอยู่เป็นตัวฟรีอยู่นะ
0: ของดีนะแต่ต้องวงเล็บว่าถ้าไม่เจ็บนะส่วนแมนยูไนเต็ดนะฮะก็ได้อังเดซานโตสได้ยูริทิเลมันส์นะครับจากเชลซีแล้วก็วิลล่าส่วนที่ฟรีนี่มีคาดาโลนะครับประตูนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือไทแนนทอมสันเพิ่งได้มาเมื่อวานดาวรุ่งจากสเปอร์ค่าตัว8ล้าน
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกอนาคตหรือมั้ง
0: ครับ
1: ถึงเวลาก็อาจจะมาเก็งขายหรือเปล่าหรือว่าปล่อยยืมอะไรแบบนี้นะครับ
0: ส่วนที่ย้ายออกก็หมดสัญญามีกาเซมิโร่เจรอนซานโชนะครับทาเลวมาลาเซียนะขณะที่ฮอยลุนก็ไปอยู่นาโปลีด้วยสัญญาถาวรนะครับแล้วก็อองเดโอนาน่าสรุปก็ไปอยู่กับแท็บจอนสปอร์ด้วยสัญญายืมตัวอีก1ฤดูกาล
1: เสียหายหนักเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะดูแล้วเนี่ยโอนาน่ามันต้องตัวจริงอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วลาเมนน่ะอาจจะให้ปล่อยยืม
0: บอลโลกพลาดแบบนั้นไม่โอเค
1: ใช่โอ้จะเป็นโอนาน่านี่สบาย
0: ครับ
1: น
0: ิวคาสเซิลนะฮะทีมที่โดนปาดเยอะสุดเนี่ยก็ได้มา3คนนะครับนะฮะบาซูมาน่าตูเร่จากฮอฟเฟนไฮม
1: ์
0: คนนี้คือใครอ่ะ
1: ปีกตัวจี๊ดอยู
0: ่อ๋อปีกนะ
1: ปีที่แล้วเล่นดีปีกซ้ายของไอ้ฮอฟเฟนไฮม
0: ์42ล้านเลย
1: สายจี๊ดเลย
0: แล้วก็อีกคนนึงแหละอะไรเนี่ยชอนสเตอร์เหรออ
1: ่าใช่จากไอ้อาแจ
0: ็คใช่มั้ย
1: เออใช่ผมเห็นบอกว่าตัวนี้ตัวดังอยู่เหมือนกัน
0: โอ้นะฮะอดีตก็สารภาพแต่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะ
1: แต่ว่าเค้าหญิงบอกว่าโอ้โหมาแล้วมันมาดังจาก
0: เอาบอก
1: จากเลย
0: เป็นตำแหน่งมิดฟิลด
1: ์ครับ
0: แล้วอีกคนนึงนี่โอ้โหอันนี้ก็หนักเลยอะไรอ่านว่าอะไรวะเนี่ย
1: ชื่อแต่ละคน
0: อีเวนเจ้าเก้นเหรอฮะ
1: เออแล้วชื่อแต่ละคนซื้ออ
0: ันนี้มาจากทีมแรงครับในฝรั่งเศสโอ้โหแต่ว่าจ่ายก็เยอะนะไอตูเล่นี่12ล้านไอสเตอร์23ไออีเวนเจอเก้นเนี่ยอะไร18ล้านเลยนะ
1: ถือว่าเยอะอยู่นะ
0: โอ้แต่ปล่อยไปนี่2คนนี้เน้นๆเลยฮะ
1: อิ่มเลย
0: โตนาลี่100ล้านแอนโทนีกอร์ดอนให้บาร์เซโลน่าเกือบๆ70ล้าน
1: อ
0: ิ่มเลยได้2คนนี้มานะแล้วก็คีรันทิปเปียก็หมดสัญญาแล้วก็ปล่อยตัวไปจากทีมรวมถึงประตูอย่างจอร์ลัตตี้นะฮะแมตทาร์เก
1: ็
0: ตแล้วก็กองหลังเอมิลคราฟพวกนี้ก็ปล่อยตัวทิ้งหมดเลย
1: ก็เป็นพวกที่เจ็บยาวๆเกือบทั้งปีพวกนี้นะแล้วโดนโลออกนะครับ
0: แต่ดิคัสเซนช่วงนี้นี่ขาเข้าอย่าเพิ่งลุ้นเงี้ยลุ้นขาออกบูโนกีมาไลส์ก็ไม่รู้จะไปคนหรือเปล่าน
1: ี่ก็จ่ออยู่เหมือนกันโนกีมาไลส์นะครับ
0: นอร์ทแฮมฟอร์เรสต์ครับทีมเจ้าป่านะครับก็ที่เซ็นมานี่โอ้ปีนี้แปลกปกติฟอร์เรสต์นี่เป็นทีมที่บางฤดูกาลที่เสริมทัพเกือบ20คนนะ
1: แต่ส่วนใหญ่
0: เจ้าของทีมแกบ้าบอ
1: ๆแต่ส่วนใหญ่แกชอบยืมไงใช่ป่ะยืมทีเป็น10ตัว
0: แต่นี่กลายเป็นโอ้โหเสริมทัพไปเลยเนี่ยบอยเฟรเซอร์จากฮาร์ดเมสันอาจากเกรนโตแรนนะเบลนแมคเคลอร์จากเรนเจอร์เกรดี้แมคโดเนลจากคลับบูสคาเซนบราวจากมาเซโอ้โห
1: มันดูโนเนียมไปหน่อยนะโอ
0: ้ปีนี้ขยับตัวช้าแปลกมากสงสัยจะรอท้ายๆไปไล่ยืมเอา
1: เพราะว่า ฤดูกาลที่แล้วคุณก็มีประสบการณ์อยู่แล้วใช่ไห
0: ม
1: คุณต้องมาลุ้นหนีตกชั้นแล้วดูคุณเสริมเด้โอ้โหแต่เชื่อว่าอาจจะยืมอีกเพราะเขาชอบยืม
0: ก็ปล่อยไปนี่มีสเตฟานออเตก้าปล่อยทิ้งวิลลี่โบลี่ในรักก็ปล่อยทิ้ง
1: ครับ
0: เอเลแอนเดอร์สันเนี่ยได้ตังคนเดียวนะครับไปแมนซิตี้
1: อันนี้ร้อยกว่าล้าน
0: แล้วก็มีดาวิดคาโมนะกองหลังไปอยู่โอลิมเปียกอสสัญญายืมตัวแองกัสกันนะประตูก็ไปอยู่ซานโฮเซเอิร์ธเควสนะฮะโชต้าซินวาไปอยู่กับโอลิมเปียกอสนะครับ
1: ก็เดี๋ยวอาจจะซื้อแน่เพราะว่าแหมกำเงินตั้งร้อยกว่าล้านอยู่นะ
0: มีค่าตัวของอเดซันนะ
1: ใช่116ล้านเนี่ยสบาย
0: ๆซันเดอร์แลนด์ครับทีมที่ดูการที่แล้วนี่น้องใหม่และเซอร์ไพรส์มากนะครับสุดท้ายนี่ได้ไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะครับก็ไปได้โทมัสมูนิเยนะครับเป็นแบ็คขวาทีมชาติเบลเยียมจากลิว
1: ใช่ครับ
0: หมูนี่ปัจจุบันอายุเท่าไหร่เลยเนี่ย
1: 33 34แล้วมั้ง
0: เออน่าจะอายุเยอะแล้วนะ
1: อายุเยอะแล้ว
0: เนี่ย34แล้ว
1: ใช่เพราะว่าตอนย้ายจากดอร์ทมุนด์มันก็30กว่าแล้วอ่ะ
0: นะฮะส่วนที่ปล่อยออกไปนี่ก็อะไรเนี่ยอีไลเซอร์มาเยนด้านะครับไปอยู่กับแลนด์นะครับ22ล้านก็ยังไม่ค่อยมีขยับเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านของซันเดอร์แลนด์นะฮะสเปอร์นี่ฮะโอ้โหพึบพับเลยฮะซานโดโตนาลี่100ล้านมาทุสเฟอร์นันเดส85แยนพอฟาเทเก้52เฉพาะ3ตัวเนี้ย230กว่าล้าน240ล้านอ่ะ
1: เกือบ300แล้วอ่ะ
0: และยังได้ตัวฟรีดีๆอย่างเซเนซี่
1: ครับ
0: อย่างล็อบโบแล้วก็ดูบาฟก้ามาเป็นโกสำรองอีกอ่ะ
1: พวกนี้ได้ฟรีมานะครับหมดสัญญามาพอดี
0: ครับผมส่วนที่ปล่อยไปก็มีวูดโควิชนะครับฤดูกาลที่แล้วไปฟอร์มดีอ่ะฮัมบูร์กก็ปล่อยให้ไบรตัน50ล้านแล้วก็ปล่อยดาวรุ่งไทแนนทอมสันให้แมนยูไนเต็ดนะครับแล้วก็สู่หน้าอย่างอาเลโคเวลิสนะครับให้กับทีมบาเฮียในบราซิลจริงตอนแรกนี่ก็ดึงมาจะปั้นอยู่นะนักเตะอาร์เจนตินานะคร
1: ับ
0: แต่สุดท้ายปั้นไม่ขึ้นนะก็สุดท้ายก็ต้องปล่อยตัวทิ้งออกไปนะครับแล้วก็พวกดากูชินก็ไปอยู่กับฟิออเรนติน่านะครับแล้วก็อีฟบีซูมานี่ปล่อยทิ้งนะหมดสัญญานะครับอีฟบีซูมานะครับอ่ะก็ประมาณนี้ไล่เรียงนะฮะ20ทีมในพรีเมียร์ลีก
1: เดี๋ยวผมว่านะอีกสักอาทิตย์หนึ่งอะรับรองเดี๋ยวคันนี้เดือดแน่เพราะช่วงนี้นักเตะพอบางทีมันไปเที่ยวมันก็จะไม่สนใจอะไรละเออมันก็
0: เข้าสิงหาแต่ว่าฤดูกาลนี้พรีเมียร์ลีกเปิดช้าน
1: ะ
0: เปิด21สิงหาเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าก็ยังมีเวลาอยู
1: ่
0: นะครับ
1: แต่ก็ยังมีเวลาอยู่ก็ยังติดต่อได้นะครับคือลากเขาเราขายตรง
0: แน่นอน
1: ฮาร์ดเซล
0: แน่นอนจริงเผลอไม่ได้เลยลากเข้าไปตลอด
1: น่าอยู่ทีวีไดเรกแต่ก็ปิดไปแล้วดีกว่า
0: อ่ะมาดูข้อความบ้างนะครับ4689899นะครับมีอะไรก็ส่งมาพูดคุยมาทักทายกันได้นะครับท่านที่บอกผมเสิร์ชคำว่าอูบุนเดสมันหาไม่เจอแล้วครับGoogle มีปัญหาแน่ๆ
1: เพราะไม่เจอลองพิมพ์ใหม่ว่าUAS ไม่แน่ไม่แน่
0: จบฟุตบอลโลกเห็นบางเจ๋งถอยเบนป้ายแดงใหม่จริงๆหรือเปล่าครับพี
1: ่
0: ไหนก็คิวเยอะนะได้รู้สึกได้ได้ละคู่ละ12,000แล้วรู้สึก
1: น่าจะเยอะอยู่น่าจะเยอะอยู่เพราะว่าโอ้โหมาทุกวันอ่ะไอ้สนดายไอ้สนพูดนะสนพูด
0: อุ้ยเผยไอ้ที่เผยรายชื่อกลุ่มต่อต้านมาแล้วเน
1: ี่ยโอ้ยหลุดเป็นตัวย่อครับสอนอผมไม่เอ่ยชื่อนะเป็นตัวย่อสอนอนะ
0: ละสบายนะ
1: เ
0: ปิดฤดูกาลเนี่ยคิวหายคนนึงแล้ว
1: ไม่เป็นไรเปิดตัวเล็กก่อนยังมีตัวใหญ่อยู่ยังมีตัวใหญ่อยู่อีกเยอะ
0: กองกลางเชลซีคนไหนก่อนมาซ้อมต้องจัดทำความเคารพคนที่บ้านเสมอ
1: ครับ
0: โรมิโอลาเมีย
1: เขาลาเวียไม่ใช่เหรอครับ
0: ครับเพิ่มเป็น64ทีมออสเตรเลียจะขอกลับโอชิเนียไหมครับดูท่าน่าจะได้ง่ายกว่าเอเชียส่วนไทยจะมีลุ้นผมว่าต้องให้มีโควต้าอาเซียนโอ้โหขอโควต้าพิเศษแล้ว
1: กูถ้าอาเซียนเกิดเสร็จอินโดเวียดนามอีก
0: ออสเตรเลียผมว่าเขาไม่กลับละโหแล้วยิ่งเพิ่มทีมออสเตรเลียยิ่งสบายเลย
1: ใช่ยังไงก็ได้อยู่แล้ว
0: ยังไงเขาได้อยู่แล้วแต่ที่ผมบอกอ่ะออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่านซาอุเนี่ย5ประเทศเนี้ยคัดยังไงก็ได้
1: ไม่เดือดร้อนแล้วตอนนี้ผมว่าออสเตรเลียเขาจะกลับหรือไม่กลับเขาก็สบายอยู่แล้ว
0: ครับทำไมเอเชียไม่แบ่งเป็นเอเชียตะวันตกเอเชียตะวันออกเหมือนอเมริกาใต้กับอเมริกาเหนือน่าจะดีนะฮะดีครับพี่ยุทธอาจารย์อูถ้าเลือกคนแทนซาร่าพี่ชอบใครมากสุดครับจากคุณมอสกองหน้าความเร็วสูง
1: ซาร่าแล้วมันก็สายจิ๊ดผมอยากให้ ไอ้รองเดียวมองเด้อ่ะของไอ้ไลซิกอ่ะ
0: มันไม่น่ามาสิฮะ
1: เออแต่ว่าดูแล้วยาก
0: ตอนนี้
1: ชอบใจมันไป

0: เมนเชแล้ว
1: ตอนที่ช่วงปรีซีซั่นเนี่ยมันมีข่าวว่าอันโดนี่อิราโอล่าเนี่ยอาจจะลองให้ฮาวิเอเลียตไปเล่นนะหรือว่าอาจจะวิธีแก้โยกดาวรุ่งอย่างริโอเอ็นกูโมฮามาก็ได
2: ้
1: เพราะตอนนี้ทางซ้ายมันเยอะอย่างไอ้วิกตอร์มูนยอสที่เอามาจากโอซาซูน่าก็ด้านซ้ายนะ
2: ก็ด้านซ้ายด้วย
1: ไหนจะมีไอ้โคดิกาโปอีกอ่ะก็ยังอยู
2: ่กาโปมาขวาไหม
1: ขนาดซ้ายถนัดตัดยิงขวาไม่ถนัดทีนี้มันจะหนักกว่าเดิมนะ
2: เพราะว่าสิ่งเดียวที่สล็อตจะไม่เคยไง
1: ครับ
2: หน้าเป้าก็ใช้มาแล้วฟ้ายก็ใช้มาแล้วตอนนี้ต้อง
1: คือปกติเนี่ยอยู่ซ้ายจะตัดเข้าในแล้วยิงขวาแต่พอขวาปุ๊บตัดในยิงซ้ายไม่ได้ละอ๋อก็จะเปิดให้เพื่อนมากขึ้น
2: ไม่ก็สมมติขวาใช่ป่ะก็ตัดออกขวา
1: แล้วก็ออกหลังไปเลย
2: แล้วก็เสียชุ่ม สนามไม่พอ
1: ครับ
2: เพราะมันอยู่ซ้ายมันตัดไปตรงไหนมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เฮ้ยแต่ถ้าเกิดมันเล่นได้เหมือนฟุตบอลโลกมันน่ากลัวนะแต่ผมเชื่อว่าเจออิราโอล่ามันน่าจะกลับมาคืนฟอร์ม
1: ครับผมเท่าที่สังเกตช่วงรับเหรียญฟุตบอลโลกเนี่ยดูนักเตะสเปนและเจนีน่าไม่ค่อยอยากจับมือหรือสนทนากับโดนัลด์ทรัมป์นะครับประมาณนี
2: ้
1: เอาตรงๆก็โดนัลด์ทรัมป์อ่ะคนชอบแกก็เยอะนะคนเกลียดแกก็เยอะ
2: คนเกลียดก็ไม่น้อยคือแกจะเป็นสไตล์แบบคือชอบก็ชอบไปเลยค
1: ือ
2: เกลียดก็เกลียดไปเลยอ่ะ
1: ครับพี่ว่าทีมไหนน่าผิดหวังสุดครับผมว่าบราซิลหมดปี2002เล่นไม่สนุกอีกเลย
2: ของผมว่าอุรุกวัยอุรุกวัยปีนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะ
1: ค
2: ิดว่าไงทีมไหน
1: ก็ผมว่าบราซิลอ่ะตามมาตรฐานนะตามมาตรฐานนี่คือหลังบอลโลก2002เนี่ยเขาก็จะประมาณนี้ตลอดอ
2: ่
1: ะนะฮะอันนี้เขาน่าจะหมายถึงแบบว่าแหมบราซิลแต่โอ้โหบราซิลผมว่าเอาเป็นว่าสมัยนี้คุณจะเอาบราซิลแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีแล
2: ้ว
1: เอาแค่
2: ตัว
1: เตะบราซิลเวลามาเล่นในยุโรปมันยังปรับตัวมันยังเล่นสไตล์บราซิลเดิมไม่ได้เลย
2: แล้วก็ที่สำคัญผมว่ามันส่วนหนึ่งก็ลาฟินญาไม่ได้ลงด้วยนะ
1: และยิ่ง
2: อาวุธมันก็หายไป
1: ล่าสุดเอาโค้ชอันเชลติโค้ชยุโรปไปคุมเนี่ยเพราะฉะนั้นโอ้สไตล์บราซิลเนี่ยผมว่ามันหายเลยแหละ
2: ก็อาจจะอีกหน่อยคุณอาจจะเห็นสไตล์คาเตนาโชก็ได้เป็นบาสติลแบบประเภทตีหัวเข้าบ้านเลยเงี้ยเอาผลน่ะ
1: คำถามนักเตะคนไหนเนี่ยผมไม่ส่งหารายการคนอื่นเลยครับรอถามยุทธอู่เท่านั้น
2: ครับผมก็ขอบคุณที่เป็นเกียรติ
1: มาดริดแต่ก่อนกาลาติกอสเดี๋ยวนี้กาลาติเกใช่ไหมครับเอาแต่นักเตะฟรีถูก
2: ไม่ก็เป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้ว
1: เขาเซฟเงินนะ
2: เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
1: เขาเซฟเงินน่ะ
2: นักเตะฟรีและอย่าง
1: แต่จริงนักเตะฟรีนี่เขาได้ตัวดีๆทั้งนั้น
2: เลยใช่
1: เ
2: บเดโดอีบู
1: ก่อนหน้านี้ก็ได้อีลิเกเทนเน
2: ี่
1: ย
2: ใช่ดาวิดอลาบานี่ยังดีนะรอดไปตัวปีนี้ไอแอนโซเดวิสอ่ะมันต่อไปก่อนไง
1: ครับรออีก2ปีเป๊ปจะเอาตังไหนมาใช้โอ้เป๊ปไม่ต้องทำงานทั้งชาติก็สบายฮะ
2: โอ้เป๊ปตอนนี้โอ้เป๊ปจริงๆจริงนะผมว่าถ้าเขาไม่เป็นโค้ชนะครับไปเป็นคอมเมนเตอร์เป็นอะไรก็ได้เป๊ปแบบ
1: เป๊ปไม่เดือดร้อนหรอกครับตอนแกคุมบาซ่าคุมบาเยิร์นคุมแมนซิตี้สามสโมสรโอ้ย
2: อยู่ซิตี้แกก็โกยไปแล้วเยอะ
1: แล้วโกยไปเยอะเอาตรงๆแกมีเงินใช้สมา18ชาติอ่ะ
2: ครับ
1: นะฮะถ้าเอาเป๊ปมาคุมไทยเนี่ยไทยจะไปได้ไปบอลโลกไหมครับ
2: ก็ไม่แน่เราก็ไม่แน่นะ
1: ครับ
2: เออถ้าเป๊ปมาผมว่ามันอาจจะแบบมาสร้างรากฐานอะไรแต่ต้องใช้เวลานะไม่ใช่มาปุ๊บแล้วมันจะได้เลยมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะ
1: ครับเป๊ปขอพักใช้เงินบ้างเหมือนเสียอูขอพักภาคบอลเพื่อใช้เงินบ้าง
2: ของผมคนละแบบเป๊ปแบบก็พักใช้เงิน
1: ครับ
2: พักใช้หนี้ครับ
1: คือเป๊ปเนี่ยเขาสมัครใจพัก
2: ครับ
1: อันเนี้ยไม่ได้สมัครใจเลย
2: เช้ายังเช็คอยู่เลยเงินยังไม่ออกกลางวันรถลอยอยู
1: ่ครับผม
2: คร
1: ับ ฟีฟ่าให้สิทธิ์อาเซียน1ทีมไทยก็ไม่ได้ไปเสร็จอินโดก็อาจจะเสร็จอินโดเสร็จเวียดนามเสร็จมาเลเซีย
2: อะไร
1: ไ
2: ม่รู้ครับจะไปเล่นไปแล้วเราก็ไม่ได้ชนะเขาง่ายๆด้วยนะ
1: พูดถึงอาเซียนนี่วันที่24นี้แล้วนะ
2: เ
1: ปิดการแข่งขันเปิดฤดูเปิดสนามนะครับรายการชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือว่าฮุนไดคัพนะฮะ
2: ครับ
1: ก็ของไทยกลุ่ม B จะเตะวัน25 24นี่กลุ่ม A เล่นก่อนนะครับ
2: ครับผม
1: ถ้าทรัมป์ปิดช่องฮอร์มุสอีกน้ำมันแพงราคานักเตะจะขึ้นไหมครับแมนยูผมไม่มีตังค์นะฮะไม่น่าจะเกี่ยวกับราคานักเตะนะ
2: ครับแต่ไม่ต้องกลัวแมนยูจะซื้อใครก็แพงหมดอะ
1: ครับสวัสดีค่ะนายุทธนาอู๋สองกูรูแห่ง99และแฟนรายการทุกๆท่านฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะเขาว่ากันว่าช่วงเวลาดีๆที่เรามีความสุขมักจะผ่านไปเร็วก็เหมือนที่หนูฟังช่วงนายุทธนาอู๋เวลามันจะรีบไปไหนมันผ่านไปเร็วมากๆทีฟังตะเจ๋งจัดเนี่ยมันนานๆแบบไม่มีความสุขค่ะอุ๊ยจากคุณเธอลงทุนแฟนนอน
2: ไม่น่ารักเลยเธอลงทุนพูดอย่างนี้ไม่น่ารักเลยเธอไม่ควรทำแบบนี
1: ้ต่อต้านนะ
2: เออไม่ได้แล้วดูแล้วไปงัดแล้วหายต้องสวบก่อนนี
1: ่ครับ
2: ไม่น่ารักนะเธอลงทุนถ้าเกิดส่งมาอย่างนี้พี่แบนนะไม่ได้ไม่ควรว่าเจ๋ง
1: AFF หุ่นใดครับเนี่ยคำเห็นลงแข่งไหมครับเผื่อไทยได้ไปเยือนจะได้พกอาวุธไปด้วยแข่งแต่อยู่คนละสาย
2: ครับ
1: อยู่คนละสายกับเรานะ
2: ครับ
1: ของเขาสาย A ของเราสาย B
2: ครับผม
1: แต่ก็ถ้าจะเจอกันก็ต้องรอน็อกเอาท์อ่ะ
2: ไม่น่าได้เจออ่ะดูแล้ว
1: ไม่น่าได้เจออ
2: ืม
1: ไหนก็ไหนอัปเดตนิดนึงนะฮะ
2: ครับ
1: สาย A เนี่ยเวียดนามสิงคโปร
2: ์
1: อินโดนีเซียกัมพูชาลาติมอร์เลสเตคือกัมพูชานี่โอ้โหถ้าจะผ่านนี่ก็ต้องผ่านเวียดนามผ่านทั้งสิงคโปร์ผ่านอินโดนะ
2: ยากมาก
1: ถึงก็ยากนะโอ้แต่ล่าสุดวอลเลย์บอลชายเขาเก่งนะ
2: แต่วอลเลย์บอลชายเขาโอเคอยู่ในระดับนึงแล้วนะแล้วของเราเห็นบอกตัวก็ไปไม่ครบนี
1: ่ครับส่วนกลุ่ม B ก็ไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาแล้วก็สปป.ลาวนะครับ
2: ครับ
1: รอบแรกก็จะแข่งกันทีมละ4นัดแล้วก็เอาอันดับ1อันดับ2ไปควายสาย แข่งรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงก็แข่ง2นัดเย้าเยือนนะครับ
2: ครับ
1: RIP สำหรับเควินคีแกนตำนานลิเวอร์พูลครับนี่ก็อดีตบาลงดอร์2สมัยเลยนะเควินคีแกนนะฮะ
2: ก็เป็นถือได้เป็นระดับตำนานอีก1คนนะ
1: เมื่อวานก็มีข่าวแกเสียชีวิตนะครับ
2: ครับ
1: ก็มะเร็งนะมะเร็งนะครับสำหรับทางเควินคีแกนนะครับ
2: ก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่านักเตะพวกนี้เป็นนักเตะระดับที่เราก็ดูมาตั้งแต่เด็ก
1: ๆครับ
2: แล้วพอตอนนี้เรา5 60กันแล้วเนี่ยเขาก็ต้องค่อยๆไล่กันไปแล้วล่ะ
1: ปัจจุบันก็75ปีนะครับประวัตินี่ก็เริ่มต้นกับสกัดท็อปยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลก็ไปซื้อมานะอยู่ลิเวอร์พูลก็ 6-7 ปีไปอยู่กับฮัมบูร์กนะอยู่ฮัมบูร์กนี่ตอนนั้นนี่ช่วงรอยต่อลิเวอร์พูลฮัมบูร์กนี่ก็เป็นช่วงกำลังโด่งดังอยู่ฮัมบูร์กนี่ได้บาลงดอร์2สมัยด้วยนะครับแล้วก็กลับมาในอังกฤษเล่นกับซาตันตันเล่นกับนิวคาสเซิลนะฮะหลังจากนั้นนี่คุมทีมก็ถือว่าคุมทีมดีๆนะคุมทั้งนิวคาสเซิลทั้งฟูลแลมทั้งแมนซิตี้นะฮะแล้วก็รวมถึงทีมชาติอังกฤษก็เคยคุมด้วยนะครับเควินคีแกนนะ
2: ครับเอ๊ะช่วงที่เขาลุกๆเขาคุมนิวปะ
1: น่าจะนิวคาสเซิล
2: นะน่าจะ
1: ก็ไอช่วงนี้นะแมนยู12แต้มอ่ะ
2: เออ
1: แล้วสุดท้ายพลิกอ่ะพลิกกระจาดอ่ะไม่ได้แชมป์อ่ะ
2: นั่นแหละใช่น่าจะเป็นตำนานยุคนั้น
1: นะฮะถ้าเป๊ปคุมอิตาลีไปโค่นสเปนชาติเกิดตัวเองคว้าแชมป์โลกแกจะดีใจหรือเสียใจครับนึกมาจริงหรือว่ามีโค้ชคนไหนเคยมีปอแบบนี้ไหมครับอารมณ์คล้ายโค้ชเชพาเทควันโดไทยโคตรเกาหลีผมเชื่อว่าแกก็แกมืออาชีพอะ
2: จริงผมว่าเส้นทางมืออาชีพไม่น่าจะเกี่ยวหรอก
1: เรื่องการดีใจอาจจะแบบอาจจะไม่ได้เต็มข้ออะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องเป็นมืออาชีพก็ปกติอย่างในอเมริกาใต้เนี่ยทุกวันนี้สิบชาติในอเมริกาใต้เกินครึ่ง
2: ครับ
1: กุนซือเป็นอาร์เจนตินานะ
2: ใช่ใช่
1: แล้วมันก็เจอกันบ่
2: อ
1: ยเขาก็มืออาชีพปกติ
2: ผมว่าก็อาจจะดีใจก็อาจจะไม่ต้องถึงกับเฮลั่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับนะฮะบอกว่าคุณอู๋รู้จักนักเตะเยอะหากไม่มีทีมหากไม่มีงานภาคคงเสียดายจากคุณเต่าวราชานะฮะ
2: ไลน์มาได้นะครับไลน์มาได้มีสองเครื่อง
1: ตาดิบอกเห็นพี่จอมนะหมายถึงพี่บู๋นะเห็นพี่จอมบอกส่งเรซูเม่ไปในอินบ็อกซ์ได้นะครับคุณอู๋นะฮะ
2: เสียเวลาเรียกไปเลยดีกว่าส่งไปส่งมาเดี๋ยวบางทีไอ้เมลก็ไม่ถึง
1: ครับคุณยุทธครับที่อาร์เจนตินาพลาดแชมป์ฟุตบอลโลกเพราะขาดกานาโชใช่ไหมครับ
2: ไม่น่าใช่นะครับ
1: กานาโชดิว่าแต่ทีมชาติเลยกับเชลซีตอนนี้ก็จะโดนเขียดทิ้งอยู่นะ
2: บอกย้ายทีมไปดิ
1: โอ้โหเชลซีนี่คิดผิดมากเลยไปดึงจากแมนยูเนี่ย
2: โอ้แมนยูงงเลยนะมันไปถูกใจตอนไหนวะเนี่ย
1: ครับรายชื่อกลุ่มต่อต้านบนคิวน้อยมีเพชรมาได้ไหมครับ
2: ยากหยุดจากผมบอกเลยผมไม่ขายเพื่อนผมบอกเลยมีแค่ตัวย่อสอนออย่างเดียวพวกคุณก็ไม่รู้หรอกว่าใคร
1: แต่เดี๋ยวอาจารย์เพชรเกลก็ไม่ได้จัดนะฮะเดี๋ยวนี้แกเล่นดนตรีสบายละ
2: แต่ก็เกลียดอยู่เอ๊ะไม่รู้
1: ผมว่าอาจารย์เพชรหรือว่าไอ้สนนะไม่มันจะไม่โดนหรอกมันจะโดนนี่แหละมันจะโดนคนนี้แหละ
2: ยืนก็อยากเคลียยืนก็ชอบเคลียแหมยังกับเมสซี่ส่งบอลถึงเช้า
1: สวัสดีครับพี่อุปยุทธตอนแรกข่าวบอกว่าเป๊ปจะมาคุมทีมชาติอังกฤษไม่ใช่หรอครับจากคุปิสัตกองโต้ก็ทูเคิลมันยังอยู่ต่อไง
2: ใช่ใช่และอย่างผมว่าส่วนตัวเป๊ปเขาก็น่าจะจบอะถ้าเขาบอกว่าเขาขอพักสักปีนะ
1: คืออังกฤษเขาก็ประเมินว่าทูเคิลก็สอบผ่าน

0: ช่ใช่แล้วแล้วทูเคิลมันไม่ได้มีกระแสอะไรด้วยไงอาจจะไอเกมนัดสุดท้ายที่ว่าโดนบ่นว่าจัดแผนผิดอะไรแค่นั้นเองแต่ว่าแต่ว่าผลงานเขาดีกว่าเซอร์ไงเขาจบที่3อ่ะนะมันก็โอเคอ่ะ
1: รัสเซียจะได้กลับไปบอลโลกไหมครับก็ยังแบนอยู่ตอนนี
0: ้ยาก
1: อ่ะตอนนี้ยังแบนอยู่นะ
0: ถือว่ายากอยู่ตอนนี
1: ้ถ้าทูเคิลเอาคอปปี้เมนูลงทั้งอะไรเนี่ยอ๋อลง11คนเนี่ยลงไป11ตัวจริงเนี่ยจะได้แชมป์โลก3สมัยซ้อนจากคุณเล็กซ์แฮม11นะฮะเมนูนี้สรุปก็ไม่ได้ลงนะสุดท้ายชิงที่3จะลงจะลงดันเจ็บนะฮะคุณเจ๋งบอกบอลโลกครั้งหน้าเนี่ยขอ64ทีมแกอยากเห็นชาติเล็กได้โชว์วงเล็บในใจหวานเจี๊ยบจากคุณจืดเองนะฮะ
0: ก็ดีก็ดีเพิ่มทีมก็ถือว่าผมก็เห็นด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะมองดูมุมไหนแล้วยังไงก็มันมีผลได้นะ
1: ครับ
0: เพราะว่า48ยังได้น้อย64ก็ได
1: ้ก็รอบนี้6แมตช์รอบหน้าไปเอาไป6แมตช์ครึ่ง6แมตช์ครึ่ง
0: โอ้ยเอายูโรก่อนเพราะไอ้4ปีก็เกือบ60ละไม่รู้อยู่ถึงไม่รู้อยู่ถึง
1: อาจารย์อุบัติเหตุพอเต่าเผื่อทำมาแน่หรือยัง
0: โอ้พอเต่าดูแล้วไม่ได้เรื่อง
1: เลยโพสเฟซบุ๊กบอกอะไรฉีดยงฉีดยาเป็นอะไรทำไมชีวิตดูวุ่นวายเลย
0: ไม่แกไปตัดกระเพาะ
1: อ๋อละ
0: ไปตัดกับทีวีปรึกษาคุณหมอให้ตัดกระเพาะ
1: จริงตัดขาเลยจะได้ไม่โดนเป็นเบาหว
0: านไม่ละหมอเขาบอกว่าไอ้ตอนตัดมันตัดผิดตัดจับออกไปกระเพาะเอ็มยูได้กลับมาก็กินเหมือนเดิมเห็นได้นี่เอกนี่เลยต้องไปรับลูกอ่ะไปรับลูกอ่ะเห็นบอกว่าเต่าอยู่ก็น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งเห็นได้คุยนะหมอบอก
1: พักอาทิตย์แต่ไม่ได้มีปัญหากับหมอเหมือนเคสที่ออกผลกระแสล่าสุดไม่ได้มีนะ
0: ไม่มี
1: นะ
0: ไม่ใช่ยุคก็เคลียร
1: ์แล้วก็มีปัญหาไม่เถียงหมออ
0: ้าวไม่อันนั้นก็เกินไปอันนั้นก็โหดไป
1: นะฮะช่วงนี้ข้อความหมดแล้วเดี๋ยวกลับมาทีช่วงหน้าค่อยไปทางดูยังดู YouTube บ้างนะคร
0: ับ
1: ตอนนี้ก็18นาฬิกากับอีก36นาทีละเดี๋ยวขออนุญาตพักกันอีกสักครู่นึงครับ
0: ครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: 18:38 นะครับช่วงสุดท้ายในที่นายกูรูนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์อู๋

0: ก็ผมยุทธนะครับ
1: ครับ
0: มาดูข้อความทาง YouTube บ้างนะครับตอนนี้รับชมอยู่ทั้งหมดเนี่ย376ท่านเพิ่มเป็น378แล้วขอบคุณที่ติดตาม
1: พอช่วงพักเบรกส่วนใหญ่สังเกตแล
0: ้
1: วหลายท่านเหมือนกดไม่ดูแล้วเดี๋ยวพอเรากลับมาจัดปุ๊บก็เดี๋ยวจะ
0: ไปขึ้นก็จะไปดื่มน้ำปัสสาวะกัน
1: ใช่ดื่มน้ำธรรมดาก็พอ ดื่มน้ำปัสสาวะเดี๋ยวจะขมคอไปหน่อย
0: คร
1: ับ คร
0: ับ คุณปลั๊ก F1 สวัสดีนะฮะคุณลักลินวาตานาเบ้นะครับสวัสดีครับทั้งสองท่าน
1: สวัสดีครับ
0: คุณนัสวะคุงบอกสวัสดีครับพี่ฮุนไดครับมีถ่ายทอดช่องทางไหนบ้างครับ
1: ทูชั่นนาวทูชั่นนาว
0: ทูชั่นนาวแล้วไม่ได้ดูฟรีด้วยนะ
1: ครับ
0: ต้องสมัครแพ็คเกจต่ำสุด199บาทต่อเดือนแต่ถ้าจะดูทั้งฤดูกาลก็1,789บาทนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าจะเป็นรายเดือนก็199ครับเขาจะมีช่องเขาที่ถ่ายทอดอยู
1: ่ครับ
0: นะครับก็ต้องปรับตัวนะ
1: อืมใช่ธรรมดาช่วงนี้อืม
0: คุณเอกบอดี้สแลมบอกใครรู้จักบ้านซอการ์ดบ้างครับนะใส่เสื้อฝรั่งเศสอังกฤษอาร์เจนยังพอทนล่าสุดใส่เสื้อแมนยูผมนี่ขึ้นเลยครับผม
1: เห็นข่าวในโซเชียลบอกเขาจะมารันวงการไอพีเมียด้วยแล้ว
0: ครับผมนะฮะ คุณนาสวะคุงนะฮะสเปอร์เห็นว่าอยากได้บุตรแห่งอัศวินสีส้มมหาเทพกักโปอยู่นะครับไม่รู้จริงหรือเปล่า
1: โอ้กักโปถ้าดูจากผลงานฟุตบอลโลกอะไอเลสเดซันเนี่ย117อะกักโปต้องมี200ขึ้นอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะผลงานดีมากนะครับ
0: คุณพิพัฒน์ผิวทองสวัสดีครับคุณยุทธคุณอู๋นักเตะตัวยืมของลิเวอร์พูลที่กลับมาคนไหนมีอนาคตบ้างครับ
1: อุ้ยหลายคนที่ยืมเล่นดีหมดเลยเบนโดกพวกนั้นน่ะเบนโดกก็เล่นดี
0: แต่ว่าเอลเลียดแน่ๆกลับมาเนี่ยตอนนี้ปรีซิตล่าสุดลิเวอร์พูลไปอยู่ที่อเมริกาแล้วครับ
1: ไอ้นี่ด้วยมั้งไอ้เฮเดมอร์ตันน่ะก็ฟอร์มดีนะครับ
0: เฮเดมอร์ตันรู้สึกน่าจะปล่อยให้ลียง
1: ปล่อยแล้วใช่มั้ย
0: ปล่อยขาด
1: ปล่อยแล้วใช่มั้ยโอ้โหเสียดาย
0: แต่ไม่แน่ใจว่า
1: เขาเล่นดีเลย
0: ไม่แน่ใจว่ามีออปชั่นซื้อกลับหรือเปล่า
1: พอเขาปีเดียวเล่นดีเล่นดีเลย
0: ใช่นะครับก็หลักๆก็เอลเลียดนี่แหละรอดูว่าปรีซีซั่นจะมีโอกาสเบียดขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: คุณสมหวังบอกว่าคิดยังไงกับบัตรคนจนนะฮะ
1: ก็บัตรคนจนผมไม่ทราบแต่ผมมีบัตรคนรวยผมไม่รู้วิธีใช้นะครับ
0: ก็อันนี้ในมุมของทางภาครัฐเนี่ยเขาก็พยายามตัดลดงบประมาณนั่นแหละ
1: ครับ
0: ตอนที่ผ่านมาโอ้โหบัตรคนจน
1: มันเยอะมากแล้ว
0: สิบกว่าล้านคน
1: ใช่เยอะมาก
0: ตัดมาล่าสุดหายไปครึ่งหนึ่งแต่หายไปบางคนก็โอเคล่ะสมเหตุสมผลแต่บางเคสก็อย่างที่วุ่นวายอยู่ตอนนี้เขาก็เปิดโอกาสให้อุทธรณ์นะ
1: หลายๆคนเขาก็มองว่าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมันจะเป็นยังไงมันมีปัญหาอยู่
0: ตอนที่มาก็ต้องยอมรับว่าไอ้บัตรคนจนเนี่ยบางคนก็ไม่ได้จนจริงนะบางคนไม่จนจริง
1: บางคนบางคนไม่มีงานไม่มีอะไรแต่โอ้โหตังค์เพียบ
0: ครับนะฮะคุณนัทสอนสวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋ใหญ่
1: สวัสดีครับ
0: คุณธัญเทพในที่สุดเราก็ได้นอนจริงจังสักทีผลประกอบการผมเนี่ยชนมานี้ผมบวกอยู่ 30-40K นะฮะ
1: ครับ
0: อะไรคือ K อ่ะ
1: ดัมมี่หรือเปล่าโอ้ 40K ก็ได้อยู่นะได้เยอะอยู่นะ
0: คุณดาร์กไนท์บอกว่าพี่เฟรงค์นะฮะขั้นต่อไปจะสลับคู่จัดในที่นายกูรูคู่กับตั้มเพื่อเน้นสาระหนักๆนะ
1: โอ้ตั้มอะนะเอาตรงไอ้ผมว่ามีปัญหาหรอกตั้มแบบไม่มาเอง
0: ครับ
1: แล้วตั้มหนีชิดอะหลุดหลุดหลุดหลุดไม่ใช่
0: บอกว่าคุณ N2PD นะสวัสดีครับพี่ตลกทั้งสองที่มีความรู้เรื่องฟุตบอลนะฮะ
1: อุ้ยขึ้นเลยนะขึ้นเลยนะเราไม่เน้นตลกแล้วนะคุณ N2PD นะฮะนี่ถือว่าลูเกียรติเลยนะ
0: คุณอาคมข้อสมบัติบอกวันนี้หาไหมนะ
1: คุ้นๆเฮ้ยแต่ฮานะส่วนใหญ่ที่ผมฟังหลังๆอุ้ยนั่งขำก๊ากเลยดีเขาจัดดีจริง
0: ปลอมมาก
1: เพื่อชีวิตยุทธก็ไม่น่าด่าแต่เดี๋ยวพี่เกียรติยุทธ
0: คุณลักลินวาตานาเบ้นะครับถ้า64ทีมน่าจะให้ชาติอาเซียน1ทีมไปเลยนะครับไม่ได้สิของเรามันแค่ระดับภูมิภาคมันไม่ใช่ทวีปนะ
1: ใช่ใ
0: ช่คุณอาลีคุณอาญาสมบอกว่าอาเซียน1ทีมก็ออสเตรเลียไงครับเออจริงนะอาเซียน1ทีมออสเตรเลียมันย้ายมานี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะ
1: โอ้โหพอเฮ้อออสเตรเลียนะครับ
0: คุณธัญเทพบอกว่ารอบแรก64ทีมเนี่ยผมว่าเราก็ยังไม่ได้ไปไม่ต้องถามนะครับว่าทำไมรู้ๆกันอยู่รากฐานเปลี่ยนทุก4ปีมันไม่เคยเป็นวาระแห่งชาติเลยมีแต่คำพูดว่าไทยจะไปบอลโลกผมฟังมา40ปีแล้วครับ
1: มันก็เป็นจุดนึงที่เขาหลายคนพอเวลาใครจะขึ้นมาก็มันก็ใช้เป็นจุดหาเสียงอะนะ
0: คุณดักไนท์บอกว่าคุณยุทธพี่เฟล้งแก้ไขง่ายมากๆครับย้ายโซนไปอยู่แทนออสเตรเลียก็จบแล้วครับใช้เหตุผลเดียวกันออสเตรเลียใช้จบเลย
1: เออนี่คิดเห็นด้วยนะ เพราะอย่างน้อยก็อ่ะอย่างน้อยได้ไปเพลย์ออฟเผื่อฟุก
0: ปัญหาที่เราจะสู้พวกโซโลมอนเราจะสู้พวกไอ้ยูคาลิเนียได้อะ
1: กลัวแพ้โซโลมอนเนี่ยแหละ
0: นะฮะคุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับ
1: ครับ
0: คุณบลูทอฟฟี่ไทยเราย้ายไปโอชิเน่เลยครับให้มาดามแป้งถามมาดามฟีฟ่าแฮปไหมนะฮะคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋แล้วก็บอกว่ารอดูฟอร์มซอการ์ดในพรีเมียร์ลีกครับอ้าวนะฮะคุณมินมิสอะไรสักอย่างนะฮะสวัสดีครับนะฮะโอ้โหขอพี่ยุทธพี่เฟรงก็แล้วกันนะโอ้นามสกุลไม่ต้องส่งมาครับเสียวช่วงนี
1: ้เอาแค่ชื่อพอเดี๋ยวอู้นั่งมาตั้งนานนี่หนาวก็ตรงนี้แหละ
0: คุณโมโนบล็อกนะฮะให้เป๊ปมาคุมไทยแล้วให้ยุทธอะไรเนี่ยโทรหา
1: หนูเหรอ
0: น่าจะโทรหาพี่หนูให้พี่หนูโทรหาโดนัลด์ทรัมป์เราจะได้ไปแน่นอนครับบอลโลกหวานเจี๊ยบถึงตอนนั้น2030เนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐนี่จะไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์นะครับ
1: อีก2ปีก็หมดแล้ว
0: เขาจะหมดวาระแล้วนะ
1: ไม่จริงไม่ต้องรอให้เป๊ปหรอกถ้าโทรหาพี่ทรัมป์นะไม่ต้องใครคุมก็ได้เดี๋ยวก็ได้ไป
0: คุณสไนเปอร์3634บอกว่าเมสซี่น่าได้นักเตะยอดเยี่ยม
1: ก็มีโอกาสครับ
0: เอาหมายถึงฟุตบอลโลกที่ตัดสินไปแล้วมั้งนักเตะเป็นโรดี้เนี่ย
1: ประ
0: มาณถึงเมสซี่น่าได้
1: นึกว่าบันดงดออ๋อนักเตะยอดเยี่ยมนะ
0: ครับ
1: โอเคขออภัย
0: ก็ส่วนใหญ่ก็เขาก็จะให้ที่เป็นแชมป์อะนะ
1: ใช่
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าอยากให้เราหาจุดเด่นของเราให้เจอว่าช้างศึกเล่นสไตล์ไหนเป็นสไตล์ไหนพร้อมทั้งพัฒนาและวางแผนให้ชัดเจนและรัดกุมเพื่อลุ้นเข้ารอบบอลโลกรอบสุดท้ายครับ
1: มันก็ยากนะคุณนันทพงศ์เพราะว่าไอ้เรื่องหาจุดเด่นนะสำคัญมันอยู่ที่โค้ชไงจะมาเกิดเราได้โค้ชญี่ปุ่นอ่ะเขาก็เน้นอีกสไตล์นึง
0: ครับ
1: พอเราไปเปลี่ยนโค้ชอ่ะไปเติมเซอร์เบียมันก็อีกสไตล์นึงนะผมว่ามันก็พูดยากเหมือนกันเนาะ
0: คุณบ้านกุยช่ายกาญจนบุรีนะฮะแกบอกทั้งสองทางคิดยังไงเชลซีไปคุยแอสตันวิลล่าว่าขอไปดีมอร์แกนโรเจอร์ทำให้แอร์วิลล่าลดราคาให้ครับจาก130เหลือ117นะฮะก็ต่อลดราคาปกติแหละ
1: ก็ใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความสามารถของทีมซื้อขายต้องยอมเข้าไป
0: 130ต่อ117ก็โอเควิลล่าก็หวานเจี๊ยบแล้วแหละ
1: ถูกกว่าเยอะ
0: นะเชลซีก็โอเค
1: ใช่
0: นะแล้วแกก็ฝากร้านด้วยนะฮะแกบอกขายชอบกินกุยช่ายเนี่ยไส้ผักไส้เผือกมันม่วงหน่อไม้ร้านเปิด 7:30 ปิด 18:00 พิกัดตลาดเลซิตี้ข้างๆร้านเก่งโมบายแถวทาราโกนะ
1: แถวไหนอ่ะ
0: น่าจะเมืองกาญนะผมว่านะ
1: เออเหร
0: อว่าชื่อแกบ้านกุยช่ายกาญจนบุรีนะฮะ
1: ครับ
0: คุณแม่อ้วน
1: ก็ชอบกุยช่ายอยู่แล้ว
0: คุณแม่อ้วน97บอกจริงมั้ยฮะที่หยองเนี่ยแอคใส่ซอสแอคใส่อาจารย์อู อะไรแหละแล้วงานภาคยันปั่นแปะคืออะไร
1: ก็ล่าสุดไอ้สอนอมบทอีกอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้พี่จัดวันนั้นจัดไก่สนโอ้พี่หยองโคตรแอคเลยอะไรเงี้ยแอคถามไม่ตอบด้วยนะนั่งทำเอ้ยเดี๋ยวต้องทำกันบ้านงานภาคนั่งแอคอะไรเงี้ยโอ้ยสนขึ้น
0: ครับ
1: ตอกตาม
0: ไลน์มา
1: เออฮะ
0: บอกที่อาจารย์อู๋เซลเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเตรียมรอรับหมายศาลเลยนะ
1: เฮ้ยไม่มีอะไรหรอกตั้มน้องรักดูก่อนตั้มว่าเบื้องหลังพี่เป็นใคร
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้เนี่ยบอกเลยอูสิทธิ์เบ่ง
0: เฮ้ย
1: อูสิทธิ์เบ่งอย่าต๊อกตั้ม
0: คุณบ้านกุยช่ายนะคนเดิมบอกว่าเชลซีกำลังพิจารณาเซ็นฟรีจอห์นสโตนแล้วก็บอกThe Atlantic UK รายงานนะครับ
1: จริงๆก็อย่างที่ยุทธบอกอ่ะคือถ้าไม่เจ็บอ่ะมันก็โอเคนะ
0: แต่เชลซีที่กำลังเจรจากองหลังคืออาทางด้านลักครัวนะ
1: ครับมักซองลักครัวอยู่
0: นะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าถ้าโมริมไปกับมิลานไม่รอดเขาจะกลับมาตารางที่โปรตุเกสไหมครับ
1: ผมว่ามีโอกาสสูงนะ เพราะดูจากโมริมหูไปแล้วใช้ตังกระจายเลย รอไอตัวกอนซาโลลามอสตัวเดียวก็70แล้วอ่ะ
0: เชลซีเป็นหนึ่งในสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวอเล็กซ์สกอตกองกลางของบอลมัดนะฮะตัวนี้เชลซีตอนนี้กองกลางก็เยอะนะเว้นแต่ว่าจะปล่อยเอนโซไปนะฮะ
1: แต่ผมว่าถ้าเกิดลิเวอร์พูลแบบจริงจังจริงๆอ่ะมันก็ได้เปรียบนะเพราะโค้ชเก่าอะนะยาวล่าเขาอะเนาะ
0: คุณเรดฮอต 1,000 นะครับใบเหลืองแรกที่เอนโซโดนัทชิงตอนแรกกรรมการเหมือนจะไม่ให้แต่เอนโซแสดงอาการไม่เห็นด้วยเยอะเกินไปเลยโดนไม่น่าเลย
1: ครับ
0: คุณอะไรคุณส้มสงอะไรสักอย่างนะฮะมีบาลองดอร์สำหรับนักจัด99ไหมครับใครพอจะเป็นตัวเต็งนะฮะ
1: เจ๋งดิก็ต้องเจ๋งนะ
0: หนูหวานเจี๊ยบเลย
1: เพราะว่านัดล่าสุดเนี่ยพี่หังกับพี่โอ๊ต
0: ครับ
1: แต่ระดับนึงแต่ยังไม่ถือว่าดีมากแต่เจ๋งผมดูสังเกตหลายทีแล้วถือเข้าขั้นดีมากตอนนี
0: ้
1: คือถ้าถั่วเฉลี่ยนะ
0: ฮะ
1: เบ่งพี่ต้องได้พี่บอกเลยพี่ต้องได้พี่ต้องได้แล้วสามอาทิตย์นี
0: ้คุณแซมบ้าสารคามบอกว่านี่อาจารย์อู๋ถูกใจมากเลยนะครับเจอคู่ขาที่ลงตัว
1: เบ่งเหรอเขี่ยเข้าหมดเข้าทุกดอก
0: เบ่งเนี่ยอย่าว่าจะจัดด้วยกันเลยเอาให้เจอหน้ากันดีกว่า
1: ตั้งแต่บอลลงยังไม่เจอเลย
0: ถ้าเกิดว่าจะจัดด้วยกันเลยเอาให้เจอหน้ากันก่อน
1: เดี๋ยวว่าไหนผมไอ้นี่ดีกว่าจัดคิวให้ต๊อกตั้มดีกว่า
0: ครับ
1: ให้ต๊อกตั้มมาเจอเบ่งจะได้รู้ได้รู้ว่าเนี่ยเวลาเจอแบบของจริงเป็นยังไงแล้วตั้มจะถอยนะครับ
0: คุณพรชัยนะฮะบอกดีครับพี่อู๋เห็นน่อนเนี่ยสนใจปีกซ้ายผมมีตัวเลือกกานาโชไบโนคิทเทนแล้วก็มูดิกสนใจไหมครับ
1: อันนี้ต้องถามนักคอมเลยนะครับของดีเก็บไว้เถอะ
0: คุณปีชีนะครับคนแทนซาร่าก็นี่ไงอิสมาอิลาซาชื่อคล้ายกัน
1: ไอ้ซาเป็นคนที่เล่นดี
0: พอดีเลยนะ
1: ใช่อีกคนหนึ่งที่ผมชอบนะไอตัวที่อยู่เอเวอร์ตันเขาว่าเอดีไออ่ะอิริมานเอดีไอนี่ก็ดีมากนะครับ
0: แต่จะได้บอลโลกแกไม่ค่อยได้ลงนะอิริมานเอดีไอนะครับคุณแมวโอ97บอกอาจารย์อู๋ครับงานภาพบุนเดสลีกาก็ไม่มีพรีเมียร์ลีกก็น้อยคนขัดแข้งขัดขาก็เยอะพร้อมที่จะคลานเข้าไปของานใครหรือยังครับ
1: ไม่จำเป็นผมเนี่ยเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะผมเป็นสิทธิ์เบ่งไม่จำเป็นครับบอกเลยมีเยอะนะเบ่งนะที่เล่นเต็มที่เลยนะ
0: ผมว่าเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยต้องมีตั้งแต่สองทุ่มยันตีสี่อ
1: ่
0: ะ
1: จัดทุนเดียวเอาตรงนี้ก็ได้ไว
0: ้คุณนันทพงศ์บอกว่ามาดริดสบายอยู่แล้วครับได้ของดีแถมไม่ต้องตีราคาลูกปากเลยฮะหวานเจี๊ยบ
1: แต่มาดริดด้วยความที่แบรนด์เขาอะนะเป็นมาดริดอะพอมันแค่สนใจใครนักเต็มก็อยากย้ายแล้วอ่ะ
0: คุณรัชพงศ์นะฮะบอกว่าใครที่แข่งข้อกับเบงเนี่ยคิวหายหมดใช่ไหมยกเว้นเฮียเขียงกับอะไรพี่บอลยอดนักสู้ใช่ไหมครับแล้วอาจารย์อู๋ล่ะเบงแบ่งคิวให้บ้างไหม
1: ต้องมีแล้วแหละ
0: ครับ
1: สองทุ่มถึงตีสี่ต้องมีเสาร์อาทิตย
0: ์คุณนัทขำมินนะสวัสดีครับอาจารย์อู๋อาจารย์ยุทธวิเคราะห์ไทยวิเคราะห์ไทยดีนะครับเสร็จบุรีรัมย์อีกไหมครับ
1: แต่ดูเสริมตัววันนั้นที่คุยกับยุทธไอ้อาทิตย์ก่อนเนาะก็ตุ้มเล่นมันก็เสริมมาดีจริงนะ
0: ปีนี้บุรี
1: รัมย์ตัวไทยก็ดีด้วย
0: นะได้ทั้งโฟแบร์นะฮะนักสังวาเน
1: ี่
0: ยนะยาสันหล่นได้จักรพันธ์ไพศวรรณนะ
1: นักเตะไทย3ตัวก็แหลมแล้วอ่ะ
0: แล้วตัวนอกขนาดโรเบิร์ตซูปีเตอร์ซูดีๆยังไม่ได้อยู่ต่ออ่ะ
1: ใช่ใช่
0: นั่นหมายความว่าตัวที่มาแทนมันต้องดีกว่าตัวเก่าใช่ไหม
1: ไอกองหน้ากันระดับบุนเดสอ่ะใช่ไหมเตฟานชิมเมอร์อย่างเงี้ยผมว่าเขาเสริมตัวดีนะแล้วก็มีไอตัวหลายๆตัวอะไรทั้งบราซิลใช่ไหม
0: ครับผมว่านะผมว่ารุ่นที่สอง
1: สรุปกว่าสรุปไปทั้งพี่ทั้งน้องเลยมั้งใช่ป่ะสูตรทั้งคู่ป่ะ
0: ก็ยังไม่เห็นนะ
1: ใช่ไหม
0: ซึ่งถ้าป่านี้ไม่เห็นก็ไม่น่าอยู่ต่อแล้วนะ
1: แต่เห็นเขาบอกว่าจะลบไอจงไอจีไปแล้วอ่ะน่าจะไม่อยู่ทั้งคู่นะ
0: คุณจิมอภิวัตรนะฮะบอกว่าถ้าไทยจะไปบอลโลกนะครับขอย้ายไปโอเชียแทนมีลุ้นครับหาไหมหาไหมนะฮะ
1: ได้อยู่ได้ตรงหาไหมนี่แหละนะครับ
0: คุณหนุ่มเด็กปีศาจสวัสดีครับลุงยุทธลุงอู
1: ๋
0: ระหว่างเทพเจ๋งกับเทพวาวเนี่ยผมควรติดตามใครมากกว่ากันครับ
1: เจ๋งนี่ครับวาวถ้าวาวเนี่ยคุณหนุ่มเด็กปีศาจอาจจะอยู่เอาพี่เมียก็ได
0: ้ครับ
1: ไม่พ้นวีคสามอ
0: ่
1: ะไปแล้วล่ะ
0: ครับคุณส้มพอทีมเยอะขึ้นอย่างนึงที่หายไปคือกรุ๊ปออฟเดตอย่างที่ผ่านมาเนี่ยพี่ว่ากลุ่มไหนพอจะเป็นกรุ๊ปออฟเดต
1: ออกมาถึงฟุตบอลโลกใช่ไหมกลุ่มออฟเดตก็เป็นโหนึกไม่ออกแล้ว
0: มันไม่ค่อยมีอ่ะ
1: กลุ่มญี่ปุ่นก็ได้อยู่ไหม
0: ใช่ไหม
1: นะกลุ่มญี่ปุ่น
0: เนเธอร์แลนด
1: ์ใช่นั่นก็ได้อยู่นั่นก็ได้อยู่
0: ครับแต่ก็จริงไม่ไหวนะตูนิเซียนี่ไม่ไหวนะ
1: แต่ผมว่าก็อย่างที่คุณส้มบอกอ่ะเพราะว่าพอมันเกลี่ยแล้วทีมเกรดมันจะดาวเกรดลงมาเนาะโอกาสจะกลุ่มออฟเดตน้อยมากอ่ะ
0: คุณสมัยซอกราวนะครับบอกว่าพี่อู๋สนใจภาพบอลอบต.ไหมครับเห็นว่างานค่าจ้างเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้เอาหมดแล้วครับภาคสุรักษ์วิ่งก็ยังเอาเลย
0: จะมีรัฐประหารพี่เจ๋งไหมครับอ้าวนะฮะ
1: ไม่มีหรอกเพราะว่า เอาตรงนะผมว่าการทำงานการแบ่งเบิ่งอะไรเจ๋งก็ทำได้ดีในระดับนึงเลย
0: สุดยอด
1: อย่างเนียน
0: โอ้ดีมากแล้วทำไมรวมหัวกันบ่อยฮะ
1: ไม่จริงๆแล้วพี่มันสายลับ

0: ยคุณโยจาซาไทยแลนด์พี่อู่ภาคฮอกกี้ได้แบบหย่องไหมครับ
1: ฮอกกี้เนี่ยผมสบายเลยเพราะผมก็ชอบมวย
0: ครับ
1: รอตอนมันต่อยมวยแล้วผมก็พัก
0: คุณชูชาติบอกเอาเงินมาแสนล้านก็ไม่ได้ไปหรอกฟุตบอลโลกนะฮะบอกว่าเวลาจะเรียกตัวนะอะไรเด็กกูเด็กมืออะไรประมาณนี้นะนะฮะบอกว่าแกเกิดมา60กว่าปีแล้วประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะฮะคุณธนพงศ์บอกว่าตอนฝึกงานไม่ค่อยได้เจอพี่ยุทธครับเคยเจอแต่พี่อู๋ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาอย่างเดียวเลยครับ
1: น้องธนพงศ์เขาบอกเขาเคยมาฝึกงานอยู่นี่เหมือนกัน
0: นะฮะคุณนูโน่888อย่าหวังอะไรกับอย่าหวังอะไรเยอะครับบ้านเรามันได้แค่นี้แหละ
1: ครับ
0: น่าจะหมายถึงฟุตบอลโลกบอลไทยนะ
1: ก็น่าจะประมาณนี้นะ
0: คุณอะไรวุฒิวุฒิ3701ชิบหายแล้วอยากจะคุมยูโรต่ออีกเหรอจากเมนูเองนะฮะ
1: ดูแล้วยากคุณวุฒิเพราะว่าผลงานมันจบที่3อ่ะเนาะ
0: เออ
1: แล้วมันก็ไม่ได้แย่ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: คุณธัญเทพบอกพี่อู๋ไม่ลองถามงานจาก71ดาวดูหรอครับบางเจ๋งก็แค่พื้นๆ
1: บ่าวเองก็แย่นะตอนนี้ ถึงต้องไลฟ์ทุกวันเนี่ย
0: คุณแม่อ้วนบอกว่าอาจารย์อู๋ลืมสอจอโทรมาแล้วเหรอครับทุกวันนี้แกอ่านไลน์หรือยังครับผม
1: โอ้เขาบล็อกมาแล้ว วันก่อนผมยังนั่งปลอบใจก๊อตเลย
0: อ๋อเหรอ
1: เออก๊อตเป็นซึมเศร้าอยู่เนี่ย
0: ครับเราบอกคิดถึงอาจารย์อู๋จากกันเนอร์เอง
1: ครับ
0: คุณตั้งภูริศบอกฤดูกาลนี้ราคานักเตะแรงๆทั้งนั้นครับ100บวก
1: ใช่ตลาดมันเฟ้อไปแล้วก็ล่าสุดไอ้นี่ออกมาเม้งแตกแล้วไอ้ซาลาตัน
0: ครับ
1: เนี่ยบอกนักเตะอะไรมันเวอร์ไปแล้ว
0: คุณนกคอปเดอะคอปคนที่ชอบอ่านข้อความเออประมาณนี้นะครับสรุปไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาคือใครล่ะครับเหมือนอ่านในใจ
1: เออเนี่ยนะ
0: ใครอะ
1: พี่เพชรพี่เพชรเวลาอ่านข้อความชอบเออแกอ่านบางทีผมเอ้ยทำไมแกชอบอ่านผิด
0: อาจารย์อู๋เปิดช่องไลฟ์สดเองเลยได้ไหมไม่มีเพื่อนคุยเรื่องอาร์เซนอล
1: อ
0: าร์เซนอลนี่ติดตามโทนกันเนอร์โทนกันเนอร์
1: เดี๋ยวลอง
0: เขากำลังเปิดเพจใหม่แล้ว
1: อะไรจะพูดเลยว่าจะลองทำยุตักเจ้าทางพี่เลยที่เกียรติยุ
0: เขาเปิดเพจใหม่เขาเปลี่ยนทีมแล้วนะเขาเปลี่ยนทีมแล้ว
1: เกียรติตรงสอจอกุนเนอร์ต้องไอ้นามสกุลด้วยมั้งตอนนี้ก็ถ้ามีเกียรติเพิ่มคนนี้ก็สอจอเออดูแล้วยากครับไปคุยเรื่องอื่นดีกว่า
0: แน่นอนว่าเดี๋ยวเปลี่ยนทีมเชียร์เฉยคนเรามันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ขนาดน
1: ั้นเหนื่อยเลยก้อนโอเจอแย่งนำตระกูลไปเฉยเลย
0: ครับคุณธนพงศ์บอกว่าเงินเฟ้อค่าตัวก็เฟ้อตามนะฮะมาดู SMS อีกนิดนึงช่วงท้ายนะพี่ทั้งสองคิดว่ายังไงครับถ้าหากแรดฟอร์ดกลับมาเล่นในแมนยูฤดูกาลหน้าจากคุณซาตานคือถ้ามันไม่มีทีมไหนสนใจถ้ามันไม่มีทางไปมันก็ต้องกลับมาทำไงได้อะ
1: ใช่ใช่แต่ผมว่าถ้าเกิดมันกลับมาแล้วมันตั้งใจเล่นนะผลงานดีก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ปัญหาเรื่องไอ้ที่มันนะกับกระทบกับแฟนบอลเขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ย
0: มาคอยสลับกับพวกคุณย่าพวกเอ็มโบโมอะไรก็ได้อะ
1: แล้วผม
0: ก็น่าจะมีประโยชน์
1: แล้วผมเชื่อว่าโอกาสกลับมาเล่นสูงเพราะมันปล่อยไม่ได้แล้วไอ้ที่ว่ามันจะมีอะไรนะค่าฉีกสัญญา40ล้านมันหมดแล้วด้วยนะมันหมดแล้วด้วยนะ
0: เอาตรงๆนะ
1: ค่าเหนื่อยแพงมาก
0: สิบล้านมันยูก็ปล่อย
1: ใช่
0: ปัญหาคือทีมที่เอาไปเนี่ยมันต้องไปเคลียร์มันต้องไปจัดการภาระค่าเหนื่อยอ่ะ
1: ก็ที่บาซ่าไม่เอาเพราะว่าค่าเหนื่อยไม่ลงไง300,000กว่า
0: บาซ่ายอมไปจ่าย70ล้านเอากอร์ดอนแทนนะคิดดูอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะเขาก็มองอนาคตอายุน้อยกว่าด้วยอะไรหลายอย่างนะ
1: แล้วกอร์ดอนมันเล่นได้หลากหลายกว่าไงมันขวาซ้ายก็ได้หน้าต่ำก็ได้นะคร
0: ับนอกจากความอยากแล้วมีความจำเป็นอะไรที่ฟุตบอลไทยต้องไปบอลโลกไหมครับประมาณนี
1: ้อันนี้ก็นี่มันถ้าไปได้มันก็ดีเนาะก็เป็นชาติเราอะนะแต่ถ้า
0: เกิ
1: ดแต่ถ้าเราไปไม่ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเนาะ
0: นั่นแหละนะคือมันก็ไม่ได้อยากหรอกม
1: ัน
0: แข่งขันในฐานะที่เป็นสมาชิกของฟีฟ่านะมันก็ต้องแข่งขันแต่ถ้าแข่งขันแล้วไม่มีเป้าหมายก็ไม่รู้จะแข่งขันไปทำของโมกษักอะไรนะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดแข่งขันแล้วมันเป้าหมายมันยังมีเป้าหมายไว้พุ่งชนนะเป้าหมายไว้พุ่งชนเนี่ยฮะล่าสุดเห็นด้วย3ไฟแดงมา10ล้อหลับใน
0: บอกว่าถ้าเอาพี่โก้มาคุมทีมชาติไทยส่วนตัวว่ามีโอกาสมากขึ้นในการไปฟุตบอลโลกแต่พี่โก้ก็เคยคุมนะแต่ทำไมพี่โก้คุมว่าใกล้เคียงเพราะว่าเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายได
1: ้
0: คือเข้า
1: แต่ก็ยังไปไม่ถึง
0: สุดท้ายได้อ
1: ่ะโอ้แต่ผมว่าถ้ายุคนี้ก็ยากละเพราะว่าแกขาดตอนไปมานานแล้วเนอะ
0: ครับผมนะครับ

0: ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อความทาง SMS แล้วก็ทาง YouTube นะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณที่ติดตามด้วยพรุ่งนี้ เป็นคุณเอกนพดลกับอู่เล็กนะ
1: ครับ
0: นะฮะวันพุธนะฮะก็เดี๋ยวติดตามได้เหมือนเดิม 5:30 นนะครับส่วนวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับทั้งฟังวิทยุทั้ง YouTube ทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็รวมถึง Facebook Live ด้วยนะครับ
1: ครับผมวันนี้ก็ส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายเนาะ
0: ครับวันนี้ก็เรื่อยๆสบายๆนะฟุตบอลไม่มีก็พักกันไป
1: ครับ
0: นะครับไปชาร์จวงชาร์จแบตก็เตรียมสำหรับฤดูกาลใหม่นะครับ
1: ใช่เดี๋ยวก็จะเปิดแล้วแป๊บเดียวหรือถ้ายังไม่รอก็เนี่ยไงคุณใดครับแล้วต่อ FIFA อาเซียนอีกใช่ป่ะของเราจะมีโปรแกรมทีมชาติอีกนะครับ
0: ใช่ๆอ่ะวันนี้ก็เวลาหมดไปเวลานะครับ
1: อ
0: าจารย์หนูผมยุทธนะครับ เราสองคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: รักเจ๋งนะ

0: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
5: เตรียมตัวรอมาเลย
6: โอเค
5: ปูเกลี้ยง
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอด
8: กุ้ง
9: ปลาหมึก
10: หมูอัด
11: ผักมีประโยชน
12: ์รอมอร่อย
13: แน่นอนจ้า
14: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
15: ไหนบอกอุ้มเพี้ย
16: ใช้ตราฉลากทองไง
17: เหนื่อยมาก
18: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
19: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆ สนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซุปเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19:00 น.ถึง 20:30 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: มาแล้ว
7: เป็นยังไง
6: สวัสดี
7: สวัสดีครับ
6: โอ้วันนี้ปากเบี้ยวมาเลยชุกก็เลยเร็วหนาบ
7: เอ้าทำไมฮะ
6: ไปทับฟันเหรอลงสองเข็มไปนะฮะ
7: ที่ฟันเหรอฮะ
6: มัน
7: ต้องทำเยอะขนาดนะฮะ
6: ก็หมอบอกให้ตัดฟันแล้วก็ตัดเหงือกข้อฟันอีก19 ซี่นะ
7: โอ้19 ซี่
6: บ้าไปแล้วหม
7: อ
6: สรุปแล้วเหลืออีก2 ซี่นี่ซ่อม
7: เหรอ
6: เพราะทำไม่สำเร็จนะฮะซวยจริงเลยเจ็บซ้ำเจ็บซ้อน
7: โดนเท่าไหร่ฮะ
6: โดนเหรอซี่นึงก็ประมาณ25,000
7: ซี่นะ20,000โอ้โหนี่พอกับพี่สมแล้วนะฮะ โอ้แล้วแกดีขึ้นหรือยังฮะบอลโลกจบแล้ว
6: ก็ใกล้ใกล้จะไปนี่ติดต่อไปทางวัดละ ไม่ใช่จองศาลานะ
7: หร
6: อบวชกะจะบวชถ้าหายจากการไอนี่นะ
7: คือ
6: ใครจะบวชล้างซวยหน่อย
7: อ๋อล่าสุดน้ำมนต์นี่เอาไม่อยู่แล้วนะครับ
6: โอ้พระนี่พ่นจะน้ำบากแล้วฟันปลอมหลุดแล้วยังไม่หายนะ
7: หลวงพ่อนี่บอกลือ ถ้าอมยาขนาดนี้นะลือไปเทคโอเวอร์ดีกว่า
6: บายจริงๆแกอยากจะหลบๆให้บอลโลกมันซาซาไปไง
7: ทำไมอ่ะ
6: เพราะว่าแกคุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องจัดรายการแกก็อย่างเดียวเลย
7: อย่าได้ชงมันชนะว่าใครเล่นจะไกลโอ้แกนี่บอกเลยเจนนีน่านี่บุกมันมาก
6: โอ้แกบอก
7: ระบาดจาก
6: ทุกเกมเลยมันจริง
7: ๆแกบอกว่า
6: สิงก็มัน
7: นี่วันนี้ผมก็พิมพ์ขึ้นไปว่าคือเขาเป็นการยืนยันกับป๋าเลฮันโดของท่านเป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต
6: ้
7: นะครับก็ออกมาบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งหน้าเนี่ยมันชัวร์ละที่ว่าจะต้องจัดเป็น64ทีม
6: เอ้าเหรอ
7: โอ้พี่สมแกเข้ามาพิมพ์เลย พร้อมดูไฮไลท์แล้ว
6: แกสมัครคนแรกเลย
7: นี่ตอนนี้รายงานข่าวไม่ยืนยันนะครับทางแจ๊สเนี่ยเขาเช็คเข้าไปเขาบอกว่าน่าจะมีอยู่เคอร์เซอร์เดียวอะ IP เดียวที่ซื้อแล้วไม่ดูเลย ไม่เข้ามาปฏิบัติการเลย
6: ส่วนที่ดูเยอะสุด
7: เออ
6: พยองเดช
7: ไอ้นั่นดูจนเข้าด่า เพราะว่าเปิดให้มันเปลืองระบบไง ไม่ได้ดู
6: โอ้แล้วแกมีช่วยบอกหน่อยดิจอดกับพยองเดช
7: ทำไมฮะ
6: แกบอกไอ้ลูกยิงของเฟอร์รันโตเรสเนี่ยโอ้โหสวยงามมากเลยอะนะรีมีว่าสวยแป๊ะอะไรวะมันโบกปาดมาแล้วก็วิ่งมาแปลงเข้าไปมันดูว่าหยอง
7: คือลูกนั้น
6: วงกับข้อมูลมัน
7: ไอ้ตุงตะข่ายเนี่ยมันคือลูกสำคัญแต่ถามว่ามันยิงอ่ะมันไม่ได้ยากหรอก
6: มันไม่ได้สวยอะไรเลย
7: ม
6: ัน
7: ไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่จังหวะเขาทำมันดีแต่ว่าโอ้แต่มันชมอีกวันนี้จัด
6: ชม
7: ตั้งแต่กลางวันแล้วตั้งแต่กลางวันแล้ว
6: ใครไอ้ยองอ่ะ
7: โอ้ก็บอกพี่ลิมิงกระดาไปแล้วตอนเลยเถอะน่าดูกระดายังไงเขาบอกลูกยิงนี่ธรรมดาผมว่านี่ยิงยากมากเลย
6: โอ้โห
7: ล้อ
6: มีโอ้มันก็ชักอาการหนักละยอง
7: นัก
6: โอ้แล้วด่าอังกฤษเล่นพื้นไม่ได้เรื่องเลย
7: เรา
6: บอกอะไรอังกฤษนี่มันเล่นดีนะ
7: ยอง
6: อคติเขาบอกหรือว่าหลับเพราะว่าตอนดู
7: ให้เดานะ
6: ม
7: ันเยิ้มอ่ะพี่คือแล้วหลังๆเนี่ยแกบอกผมเริ่มไอเหมือนไม่สมแล้วไปอ่ำแก
6: ตัวบัตตูเครื่องนี่ร้องเลย
7: โอ้โห
6: ผมสาทำได้ที่3โอ้ยไอ้หยองบอก
7: งั้นเล่นเกมลุกไม่ดี
6: โอ้ตาย
7: แต่ละอย่าง
6: แต่ละคนเนี่ยนะโอ
7: ้หนูท้อ
6: นี่ไปทำฟันมาก็ปากเบี้ยวอยู่หมอนี่ฉีดยาชาอะไรกันละกันหนาแล้ว
7: เหรอ
6: เจ็บที่สุดก็คือตอนวันฉีดยาชาเนี่ยแหละครับ
7: ไอตอนถอดเนี่ยไม่เจ็บครับ
6: ไม่รู้เรื่องเลย
7: ตอนฉีดยาชา
6: แล้วก็จอนจ่ายตังค
7: ์โอ้ตอนเจ็บที่สุดเนี่ยคือจอนจ่ายตังค
6: ์ใช่ต่อรองอะไรก็ไม่ได้ถามอะไรก็ไม่ได้
7: ไม่ได้ด่าดิ
6: อืม
7: วันนี้ดีดุดุเกิน
6: มีค่าเลยว่าค่าเชื้อด้วยนะ
7: ยาฆ่าเชื้ออ
6: ยากไม่อะไรอบเชื้ออะไรอะไรของแกเก็บร้อยหนึ่ง
7: อบโอโซนเหรอ
6: โดนไปอีกร้อยหนึ่ง
7: อันนั้นลดแล้วมีอบโอโซนปรากได้เลยครับพี
6: ่ฉีดสเปรย์ปราก
7: โอ้ดีแฮะเออก็ถ้า
6: ใครมีลูกมีหลานก็ดูแลเรื่องสุขภาพฟันให้ดี
7: สุขภาพปากและฟันเนี่ยมันสำคัญ
6: สำคัญนะ
7: ใช่ใช่
6: ยุคปลีมิงยุคเราเนี่ยแม่โดยเฉพาะตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยเมาแล้วหลับเลยไม่ค่อยแปรงฟัน
7: ใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีทั้งเมาแล้วขับแล้วก็เมาแล้วหลับไอ้อย่างหลังจะเยอะ
6: ใช่
7: นักข่าวเนี่ยเมาแล้วแบบไม่สน
6: อ
7: ่ะแล้วแบบว่ายิ่งนอนนะยิ่งดูดพวกกับแก้มที่มันติดขอบฟันนะหลับดีๆจังเลย
6: บางคนตื่นมาเช้าก็ไปแปรงต่อ
7: โอ้โหอันนั้นหนักแล้วฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่ลิมิงนี่โหดมากเลยให้ผมเนี่ยไปบอกพี่สมให้ไปแปรงฟันก่อนจับรายการ
6: เอาเวลาคนมีกลิ่นปากนี่นะ
7: เออไปทักไม่ได้นะ
6: เราไม่บอกเขาเขาโกรธเรา
7: สิทำไม่รู้ใจกัน
6: เราไปดูถูกไอ้บูลลี่เขา
7: เออ
6: แล้วเคยมีครั้งหนึ่งไปภาคบอลภาคมวยกับแกที่เดอะมอลล์นี่
7: ผมนั่งใกล้กันดิ
6: แล้วแกก็มวยต่อยไป3คู่แล้วแกเพิ่งมา
7: แกคุยกับไอ้นี่อยู่ข้างล่างฝ่ายออฟฟิเชียล
6: ไปเดอะมอลล์ผิดสาขา
7: เอาละ
6: ก็ขนาดแกเป็นสักขีพยานลุมพินีอ
7: ่
6: ะ
7: แ
6: กยังขึ้นทางด่วนยมราชอ่ะไปลงยมราช
7: หนักไปลงทำไมยมราชเนี่ย
6: ก็ไปผิดเวที
7: อ๋อไปลาดดำเนิน
6: แกจะไปลาดดำเนิน
7: นักมวยนี่ไหว้ครูไปตั้งแต่อนุบาลนะครับยันมหาลัย
6: นักมวยก็บอกให้ไหว้แบบสกัดพอดวีเลย8นาทีครึ่ง
7: เคยถามพี่นกตานี ว่าพี่สมนี่ตอนที่ไปทำข่าวเป็นไงแกไม่ตอบนะพี่แกหัวเราะพี่นกแกน่ารักมากเลย
6: แกเข้าพรีเซนเตอร์เนี่ยคำถามแรกเลย
7: ครับมีอะไร
6: วันนี้วันนี้แข่งอะไรบ้าง
7: แก
6: ไม่รู้เลยแข่งอะไร
7: แกเป็นหัวหน้าชุดแล้วแกไม่ดูแกบอกว่าแกต้องดูภาพรวมครับ
6: รีบีนี่อะไรวะมึงถามคำถามนี้ได้ไงวะวันนี้มีแข่งอะไรบ้างพอก็บอกมาแล้วคลิปวันนี้ชิงกี่เหรียญ
7: ความพีคก็คือตอนไอ้ซีเกม2003ที่เวียดนามผมนี่ใช้ชีวิตอยู่กับแก
6: ซีเกมนะซีเกม
7: ซีเกมซีเกม2003
6: ครับ
7: ซีเกมไฮไฮ
6: ที่ฮานอย
7: โฮจิมินห์ที่พวกเราอยู่โฮจิมินห์
6: โฮจิมินห์
7: นะใช้ชีวิตอยู่กับแกเนี่ยเกือบทั้งวันถ้าเข้าเพจนะคือเมื่อก่อนต้องเข้าเพจถูกป่ะ
6: ใช่
7: แกจะอยู่แล้วแกก็เดินมาปุ๊บบีวันนี้เนี่ยมันแบดมินตันมันตีกี่รุ่นอันนี้พี
6: ่คู
7: ่มันของใครแข่งกี่โมง
6: แข่งที่ไหนผมเลยบอกเลยพี่เอางี้ผมเขียนให้เลยนี่คือสิ่งที่พี่รออยู่ทำไมไม่ส่งตั้งแต่แรก
7: โอ้แต่ทีมงานก็ดีเพราะว่าแกต้องมีนี
6: ่
7: มีคนเขียนโปรแกรม
6: ครับ
7: เขียนผลการแข่งขันแล้วแก

0: ดูภาพรวม
1: จะไปทำไมแค่เดินเดินเล่นผิวปากนะแล้วก็จะเกอไปอุ๊ยยิ่งไงอุ๊อุ๊สยามกีฬาที่ท้อมากเลย
0: ทำไมฮะ
1: พี่อะไรอยู่นะอย่าลืมส่งให้พี่ด้วย
0: โอ้นี่คอมพิวเตอร์ตอนนั้นเนี่ยนะยังใช้แบบมันไม่มีแม็กไงแม็กมันแพงมากติดไวรัสงอมแงมเลยจากไอ้แผ่นดิสก์พิสมมาทุกวัน
1: อ้าว
0: โอ้เอาก
1: ลับมาเรื่องกลิ่นปากดีกว่าโอ้โหแกมาภาคนะ
0: เป็นไง
1: แล้วคนมีกลิ่นปากไม่รู้ตัวไง
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: โอ้โหเราก็กระเถิบอะเนี่ยจากจากนั้นเนี่ย
0: ไ
1: ปถึงดุดแกยังกระเถิบตามอีก
0: ไม่ได้ยินเพราะเสียงสนามมวยมันดัง
1: โอ้ทนไม่ไหวต้องบอกแกเลยคุณตงชายคุณตงชายโอ้โหกลิ่นปากแรงมากเลยนะ
0: จะยั่วไหม
1: ยั่วดิ
0: เหรอ
1: จะต่อยรีบิง
0: ตอนนี้คือสาว
1: เจ้าสาวนะ
0: แล้ว
1: สรุปแกก็เลยเอามือมาอั้งไง
0: เออ
1: เป็นจะอ้วก
0: แกชอบกินนี่ข้าวขาหมูกระเทียมดอง
1: ยิ่งถ้าไปบ้านอมวันเนี่ยแกก็ไปกินละ
0: เออข้างหน้า
1: หมูไม่เท่าไหร
0: ่เออ
1: กระเทียมแกล่อกำหนึ่ง
0: แกชอบแกบอกกินแล้วตายลมดิ
1: อ้าวสงสารแกเขาเครียดอยู่ตอนนี้เขาไม่ใช่ว่านั่นนะเขาทุกข์มากนะคุณสมชายนะ
0: โอ้แกปวดหัว
1: เพราะก่อนนอนเนี่ยแกก็ต้องรอไปสองปองยาวก่อน
0: โหแล้วแฟนรายการนี่ต้องบอกเลยแฟนรายการเราเนี่ยอมหิตมากเลยครับ
1: ทำไมจ๊ะ
0: คือไอ้วันที่นัดชิงอ่ะผมก็เขียนเรื่องไฟนอลว่าใครเจอใครใช
1: ่
0: ไหมสิบข้อความแรกนะแปดอ่ะเข้ามาบอกว่าช่วยบอกพี่สมด้วยแกรู้หรือยังว่าสเปนจริงอาเจนีนาใจดำมากเลยโอ้ทำไมบอก
1: ลิมิตขนาดนี้โฟกเลยนะใคร
0: เ
1: ขียนข้อความ
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
1: กฎหมายพรบไอ้คอมพิวเตอร์โดนแน่
0: ใช่
1: โอ้ดูถูกดูแคลนกันคร
0: ับใช่เออแกดูไฮไลท์ทุกแมตช์เดี๋ยวก่อน
1: แล้วไฮไลท์แกไปดูเอาดูแหละสี่โมงเย็น
0: แกยุ่งแกต้องตื่นเช้าโอ้แกยั่วมากเลยบอกพี่ต้องออกไปประชุมทุกบ่ายสองเลย
1: ไปทำไมอ่ะ
0: ประชุมประชุมประชุมเว็บอะไรแกไปบอกว่าโอ้นี่นะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันประชุม4วันเลย
1: ประชุมเสร็จแกต้องไปนี่ต่อ
0: ฮะ
1: บัญชาน
0: ักการตู้เย็น
1: บัญชาอ่อนดี
0: เพื่อนแก
1: ประชุมกันประชุมกับบัญชาอ่อนดี
0: ไม่ติดแต่กินทุกวัน
1: โอ้บัญชานี่บอกทำไมกูถ้าไม่ผ่านห้าขวดนี้กูไม่ค่อยขำหรือว่าไม่ค่อยมีอารมณ์อยากคุย
0: แกยิ้มอย่างเดียวเพื่อนพิสมชอบจริงเลยแกเหมาะกัน
1: เ
0: ออคุยเพลินๆเพราะว่านี่ยังทำตัวไม่ถูกเลยพอหมดบอลโลกกันเนี่ย
1: โอ้
0: เซ็งมากเลย
1: มันเหมือนกับ
0: ชีวิตหายไปอย่างนึง
1: เออเหมือนกับจะเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะ
0: โอ้จริงพี
1: ่แล้วก็ไปเนี่ยแบบเรายังไม่ได้คืนทุนเลย
0: ตำรวจมา
1: ไปเวลามาไปไหวเลยอ่ะยังดีว่า
0: ไปใกล้แล้ว
1: อาร์เจนตินาหนึ่งถึงเล่นไม่ดีก็อย่าไปด่าเขาเยอะ
0: ฮะ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าได้มาหูหนึ่ง
0: เอา
1: ก็ยังชั่วหน่อย
0: พี่สมบอกโหนัดชิงนี่มันมากมันบี้กันสเปนมันบี้สนุกเลยบี
1: โ
0: อ้ผมบอกพี
1: ่ด้านี้ยิงจังหวัดเฉวียงอ่ะ
0: แกมาดูไฮไลท์ตอนท้ายอ่ะมันมีโอกาสสองครั้ง
1: โอ
0: ้ดูท้อเลยแม่มันเป็นช่วงเวลาที่แบบตีสองเข้าตีสามเนี่ยมันกำลังอึนได้ไหมนะ
1: ใช่
0: มนุษย์เนี่ยถ้าเราดูแล้วไม่ได้ทำงานนะ
1: เออ
0: แล้วก็ดูต่อให้ดูแล้วก็ต้องจดอย่างผมเนี่ย มันไม่ไหวนะพี
1: ่ใช่
0: แล้วมันเล่นอย่างนั้นด้วยนะ
1: ใช
0: ่ผมว่าแต่ว่ามันยังดีกว่าปี1994นะที่บราซิลชิงอิตาลีซึ่งสองทีมเขาอีบัตอีโรยมากมันเหมือนอากาศร้อนแล้วก็สภาพร่างกายมันไม่คืนเท่ากับยุคปัจจุบัน
1: ครับแต่นั้นมันยังสูสี
0: อ๋อ
1: ไอ้นี่มันวันเวจิกเก็ต
0: มันวันเวไอ้นั้นไอ้นั้นยังแบบว่าผัดกันยับอ่ะ
1: ครับ
0: เออ
1: มันกลายเป็นแบบบอลคนละชั้นไปเลย
0: ไม่น่าเชื่อเลย
1: เออใช่
0: โอ้ไม่น่าเชื่อ
1: แต่ก็ยังเสียดายอ่ะว
0: ่
1: าอาร์เจนตินาเนี่ยโดนไล่ออกไปลูกนั้นเนี่ยก็มันจะโทษอะไรยังไงแกก็
0: เบรกไม่ทันแล้ว
1: เกินพลัง
0: โอ้เบรกไม่ทัน
1: ก็โดนใบเหลืองอยู่แล้วอ่ะยังไปเข้าบอลอย่างนั้นอีก
0: เป็นผมนะจะโดดให้เป็นบ่างเลย
1: เออ
0: ทิ้งไปอีกฝั่ง
1: ใช่แล้วตอนโดนใบเหลืองแรกที่แกโดนนี่
0: ก็ไม่น่าโดนไงไม่ควรไปเล่น
1: ไปด่าไปพูดมากอีก
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: แหมเสียดายเอนโซ
1: แล้วก็ลีบิงยังว่านะถ้าต่อเวลาเนี่ยมัน
0: อีกเรื่องเลยนะ
1: เออเพราะว่าไอ้สกาโรนี่เนี่ยแกแผนแกอะไรเนี่ยโอ้โหแกทำมาเห็นแล้วนะ ถ้าช่วงทดเวลาช่วงอะไรแก
0: มีลูกจุกจิก
1: เออแกมีลูกประสบการณ์อ่ะลูกมั่วอะไรเงี้ยนะ
0: คือทางฝั่งนู้นก็เริ่มมาวิกมาใส่แล้วคิดอะไรไม่ออกนะ
1: ใช
0: ่เออ
1: ครับ
0: แน่และครั้งหน้าจะเป็น64ทีมนะครับ
1: มีแนวโน้มจริงครับ
0: มีแนวโน้มแล้วนะครับ
1: แนวโน้มสูงเลยเหรอเอาละคิดสิคุณพี่บิ๊กแป้งพร้อมกับอันเดอร์นีฮัตสันเนี่ยคึกเลยตอนนี
0: ้เหรอ
1: นะ จะไปบอลโลก
0: โอ้โห
1: ต่อเอเชียนี่โควต้าเพิ่มไปเป็น20ทีมได้ไหม
0: โอ้โห
1: 20ทีมจะไม่แน่นะ
0: 20ทีมมีลุ้นสูสีอ่ะก็ครั้งนี้ถ้าเราเทียบตามผลงานล่าสุดเนี่ย18ทีมเราไม่เข้าถ้าเพิ่มมาเป็น64เนี่ย
1: ครับ
0: เราต้องเข้า18ก่อน
1: อ
0: ่ะเออเข้า18ในเอเชียก่อน
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวว่ากันถ้ามันเปิดเยอะก็ไม่แน
1: ่ถ้า64เนี่ยเอเชียน่าจะเพิ่มอีก 4-5 ทีมเต็มที่อ่ะรีมิงว่าน
0: ะฮะ
1: นั่นหมายถึงก
0: ็ไม่เยอะ
1: มากของเรายังเหนื่อยอ่ะต้องเพิ่มให้ได้รวม20ทีมอ่ะ 50-50 นะฮะ
0: 20เลยเหรอ
1: เอเชียขอโควต้าพิเศษหน่อย
0: เยอะจัง
1: ก็เดี๋ยวรอดูนะเพราะว่า1ก็รายได้ลิขสิทธิ์มันเยอะมากนะครับ2เนี่ยนะครับอาจารย์เนี่ยนะครับแกกำลังจะหาเสียง
0: ปีหน้าเลือกตั้ง
1: แกแล้วก็ไอชาติสมาชิกพวกชาติเล็กๆนะ
0: อยากได้นะ
1: อยากมาใช่ไหมฮะ
0: อินฟานติโน่อะ
1: แต่เสียงต้านก็เยอะนะครับ
0: สิ่งต่างก็มีโดยเฉพาะยุโรปคือยุโรปเนี่ยแกเป็นพรรคฝ่ายค้านไงตัวของทางเซเฟรินเนี่ยแกดูเหมือนว่าทุกอย่างที่ฟีฟ่าทำแกจะตรงข้ามแกจะแบบไม่เอาอะอย่างไอ้พรรคดื่มน้ำไอออกซิเจนเบรกของพี
1: ่เออ
0: นะไฮโดรเจนของพี่เนี่ย นั่นแหละ
1: ก็ไปเล่นกันบทเลยขึ้น99
0: โอ้เล่นกันป๋า
1: คือโด
0: นเลยป๋ายังเล่นวันนั้นฟังไฮโดรเจนใช่ไหม
1: ไม่มีให้กินดื่มเครดิตเลย
0: โอ้ไม่มีนะฮะก็ป๋าบอกตอนนี้เครียด
1: ทำไมฮะ
0: เพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยมันน่าจะไม่มีช่วงเช้าอ
1: ่
0: ะแกเลยจะไม่ได้ภาคแกอยากภาคอัลจีเรีย
1: แกบอกแกชอบ
0: โอ้โมโหคือมันแกโกรธ
1: ผู้เล่นแกรู้จักเยอะแอนเจเลีย
0: รู้จักริยาดมาเลส
1: คนเดียว
0: เปลี่ยนออกไปตั้งแต่เร็วเลยก็บอกโอ้โหแล้วแกหันมาปอสุเทพแล้วทีนี้ผมจะพูดใครเนี่ยแอนเจเลียได้บอลนะก็ตอนนี้เนี่ยคือทางฝั่งคอมเมโบนะครับสมาพันธ์ฟุตบอลของอเมริกาใต้เขาต้องการให้มีการเพิ่มทีมเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยมันจะมีอุรุกวัยอาร์เจนตินาปารากวัยเนี่ยเป็นเจ้าภาพรวมไปถึงสเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโก6ชาติ
1: แต่ไอ้3ชาตินี้ถ้า48ทีมเนี่ยกันได้จัดแค่นัดเดียวเองนะ
0: คนละนัดมันน้อยไงแต่เป็นผมอ่ะมันก็น่าคิดพี่เพราะว่าโอ้โหมันต้องบินไปเตะที่นู่น
1: อ
0: ่ะแล้วมันต้องโยกกลับมาที่ยุโรปหรือว่าแอฟริกาซึ่งโอ้โหมันไกลนะ
1: ก็ยกให้ไปสายนึงเลย
0: จริงๆก็คนละสายนะรอบแรกเนี่ยผมว่าเดี๋ยวต้องมีต่อรองต้องมีต่อรองอยู่แล้วนะครับคือป๋าเนี่ยก็คืออเลฮันโดโดมิงเกสเนี่ยเมื่อคืนแกเขียนทวิตเสร็จปุ๊บแกก็ประกาศแกบอกว่าจะไม่มีใครบนโลกใบนี้โลกฟุตบอลเนี่ยถูกทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อทุกคนล้อมแล้วจะต้องลุกขึ้นมาพร้อมกัน
1: โอ้
0: นะครับ
1: ล้อม
0: ล้ม
1: อ้าว
0: ล้มนี่เขาล้อเลียนป๋านะเดี๋ยว
1: เออก็ต้องนี่คุณนะจ
0: ะไม่พูดประธานจะไม่พูดอย่างนี้เลยนะฮะแกก็บอกว่าฟุตบอลป๋าแป๊ะนี่เรียกฟุตบอลนะฟุตบอลโลก
1: ลิเวอร์พูล
0: แกบอกว่าฟุตบอลระดับนานาชาติเนี่ยจะเติบโตและเปิดกว้างสู่โลกแล้วเราก็จะทำงานให้แน่ใจว่าฟุตบอลโลกปี2030เนี่ยจะมีทีมเข้าร่วม64ชาตินะพอประกาศไปปุ๊บเนี่ยอเล็กซานเดอร์เซเฟลินแกมาเลยครับประธานยูฟ่าแกก็บอกเลยนะฮะบอกว่าถ้ามีเวลาแล้วผมจะขานคุณไหม
1: ถ้ามีเวลา
0: ผมจะเล่าให้ฟัง ผู้ข่าวถามเลยถามว่าเอ๊ะมันมีประเด็นอะไรตอนนี้ผมไม่มีเวลาแกบอกว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีไม่เอาแกบอกว่ามันจะส่งผลต่อทุกกระบวนการของฟุตบอล
1: นี่ก็มีรายงานข่าวเซฟรินนี่แกไม่ไปดูนัด พิธีปิดด้วยใช่ไหม
0: ไม่ไป
1: เออ
0: ไม่ไป
1: ไม่ไปนะแต่ก็

0: เหมือนกับจะงัดงัดกันอยู่นะ
1: งัดกันอยู่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ทีนี้ทางฝั่งของวิกเตอร์มอนตาเกนี่นะครับซึ่งเป็นประธานองค์กรปกครองทางฝั่งของพวกแคริบเบียนแคริบเบียนอเมริกาเหนืออเมริกากลางหรือว่าคอนคาเคฟเนี่ยทั้งแผงเนี่ยนะครับแกก็เคยกล่าวว่าระบบนิเวศของฟุตบอลในวงกว้างเนี่ยมันจะถูกทำลายลงถ้าคุณเอา64เยอะไป
0: เยอะเกินเกินคุณก็ว่าเยอะเกิน
1: อ่
0: ะคือรอ48ให้สักบอลโลกสัก2ครั้ง
1: อ
0: ่ะแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเพิ่มก็ว่ากันไปนะฮะ
1: ส่วนทางฝั่งเอเชียครับ
0: เอเชียครับเป็นไง
1: โมฮัมเหม็ดมุสตาฟาอับดุลลาชีคซาลามานบินอิบราฮิมอัลคาลิฟาม
0: ะกูดี
1: นั่นพี่ยี
0: ฮันะหนองจอก
1: ขอรอบเดียวนะฮะเดี๋ยวไม่เหมือนเดิมท่านชีคซาลามานเนี่ยนะครับก็บอกว่าท่านนี่ท่านเป็นประธานสมาพันธ์ของฟุตบอลเอเชียหรือ AFC
0: ครับ
1: แกเห็นด้วยนะแกบอกว่าการขยายตัวเนี่ยบอกมันสร้างความวุ่นวายมันเยอะเกินแกเห็นด้วยทางฝั่งพวกยุโรปโอ้แกบอกนี
0: ่
1: นะครับก็ตรงเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าแหมเดี๋ยวมันจะเยอะไป
0: ครับครับโอเคคิดเห็นกันยังไงนะฮะ
1: คุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงก็ส่งข้อความมาหาเราได
0: ้
1: นะฮะ4689899นะครับทาง SMS หรือว่าช่องทางธรรมชาตินะ
0: มีด้วยเหรอ
1: ก็ไอ้นี่ไง
0: อ๋
1: อ YouTube Facebook
0: นึกว่าช่องเดียวกันกันที่ดูฟรี
1: อ๋อคือถ้าเป็น64ทีมนะพี่สมมตินะถ้าเอาเพิ่มไปเนี่ยเอาเพิ่มขึ้นมานี่ AFC นี่ก็คือเราจะได้ประวัติศาสตร์ก็คืออินโดนีเซียไปอีกครั้งนะในชื่ออินโดนีเซียนะ
0: อินโดนีเซียได้ไป
1: อินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียเนี่ยหลุดเข้าไปในรอบลึกคืออินโดนีเซียโอมาน UAE ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยเดนมาร์กอิตาลีโปแลนด์นะ
0: ก็ได้ไป
1: ถ้าคอนคาเคฟเนี่ยก็จะเป็นฮอนดูรัสจาเมกาแล้วก็ซูรินามหรือว่าซูรินัมนะฮะทางอเมริกาใต้ก็จะเป็นโบลิเวียกับเวเนซุเอลาอันนี้แทบจะครบทั้งทวีปแล้วนะทางนั้นน่ะจะมาหมดแล้วนะ
0: ก็
1: จะขาด
0: ครึ่งโลก
1: เปรู
0: ก็ครึ่งโลกแล้ว
1: ครึ่งโลกนะฮะแล้วก็โอชิเนียนี่เป็นนิวคาเลโดเนียเลยนะคือถ้ามันหมดนิวซีแลนด์จะไม่มีใครนะพี
0: ่ครับ
1: ก็ต้องลุ้นว่าออสเตรเลียแกไม่กลับไปหรอกกับเอเชียและทางฝั่งแอฟริกาเนี่ยคุณก็จะได้บูกินาฟาโซเนียนละออกระบองนะฮะแล้วก
0: ็ไม่มีทอมด้วย
1: ทอมไม่มีแล้วจะมีแคเมรูนกับไนจีเรีย
0: โอ้โห
1: ไ
0: อขาใหญ
1: ่ซึ่งหลังๆก็มั่วได้ใจมาก
0: ครับครับเอาเราว่ากันไป
1: ครับผม
0: ทีนี้กลับมาความวุ่นวายคือตอนแข่งไม่มีอะไร
1: ครับ
0: แต่พอเลิกแล้วนี่ครับ
1: มีสาวกันเหรอ
0: โอ้โหมีแค่ฉุดกระชากลากถูใช่ไหมฟาดกันคือไม่ออกหมัดอะ
1: ไม่ออกหมัด
0: พอออกหมัดนี่ถือว่าโทษแรงมากนะครับแล้วมันยังไง
1: แต่มันมีตุ้ยลำตัวนะจังหวะที่โรดี้วิ่งไปอ่ะและโมลิน่าตุ้ยอ่ะมันก็เลยดูแล้วภาพมันออกมาไม่ดีไม่สวยงามนะ
0: ทางสเปนเขาก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรเพราะรู้ว่าอยู่ในสถานะแม่แชมป์โลกสง่างามแล้วไม่ลดตัวนะฮะ
1: ไม่นี่ไปก็เลยแบบมันก็เลยดูอาร์เจนตินาก็เลยแบบดูภาพติดภาพลบไปเลย
0: เออใช่ใช่
1: เลยดูไม่น่ารัก
0: เลยในสไตล์การเล่นแกก็แรงอยู่ละถึงลูกถึงคนอยู่ละนะครับไอ้เจ้าบาเลเดสเนี่ยบีบคอเลยนะ
1: โอ้
0: โอ้โห
1: โหดอ่ะบีบคอในกาเซีย
0: แล้วมีทุบด้วยใช่ไหม
1: โอ้มีทุบอีก
0: เออ
1: มีหยิกควนสารพัด
0: เรื่องนี้เดี๋ยวคงมีการพิจารณาย้อนหลังแน่นะครับ
1: ต้องมี
0: รวมถึงที่ถือป้ายด้วยใช่ไหมนะฮะ
1: แม่วุ่นวน
0: ยิ่งกว่าไอ้นี่บัตรคนจนนะฮะลีมิงโอ้โหโดนปฏิเสธไปเฉยเลย
1: โอ้โหอันนี้ก็ไม่น่าได้
0: เพื่อที่เราลำบากอ่ะต้องทำฟงทำฟันอะไรแก่แล้วด้วย
1: เหรอ
0: ต้องทำบัตรคนจน
1: โอ้โห
0: นะฮะ
1: โอ้ส่วนใหญ่ที่บางคนที่ออกมาประท้วงเนี่ยโอ้โหดูจากทรงแล้วเนี่ยนะโอ้ไม่บัดเบาเลยอ่ะ
0: ลบบุกเกาะอย่างนี้ก็ไม่ลีมิงก็ไม่เห็นด้วยนะใช่ไหมลีมิงวันนั้นคุณชนะด้วยใช่ไห
1: ม
0: มันไปเย้ยแฟนบอลแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์นะฮะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไอ้เรื่องพวกดินแดนข้อพิพาทอะไรต่างๆเนี่ยแล้วถ้าไทยกับ เขมรได้เข้าไปบอลโลกอ่ะทำไงฮะ
1: อย่าเพิ่งคิดเลยเพราะว่ายาก
0: เขาตาควายนะ
1: เวลาเขียน
0: เขาพระวิหาร
1: นะเออวุ่นวาย
0: เออเดี๋ยวก็มี
1: เอาแค่เตะไอเอเชียนคัพก่อนนี่พักแป๊บเดียวเดี๋ยวจะเตะแล้วนะฮะไออาเซียนคัพเนี่ย
0: โอ้โห
1: ห้าวันเอาอีกแล้วนะฮะ
0: นี่ก็
1: โอ
0: ้เจอลาวใช่ไหมวันเสาร์นี้นะครับ
1: ทำไมมันเร็วจังฮะอาจารย
0: ์ก็อาเซียนมันไม่มีอะไรทำ
1: อ๋อมีเออใช่
0: เตะไปนะก็เราจะไปเยือนลาวนะ
1: โอ้น่าไปดูน่าไปดูบอลคู่นี้มากเลยนะ
0: น่าไปดูที่ลาวใช่ไหม
1: โอ้ไม่ได้ไปลาวมาตั้งแต่ปี09 2009นะฮะ
0: ข่า
1: วนานมากก
0: ็มีความเคลื่อนไหวอะไร
1: ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึง
0: ก็เห็น
1: คือตอนนี้เนี่ยเหมือนกับร่างกายมันยังงงนะพี่พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยอยากจะอะไรอ่ะตอนนี้มันยังมึนอึนๆน่ะ
0: ค่ะ
1: มันเหมือนร่างกายพอสัก4ทุ่มมันตื่น
0: อ่
1: ะมันคึกขึ้นมาเลย
0: โอ้
1: เมื่อคืนก็เลยตัดสินใจดูหาซีรีส์ครับโอ้โหไปเจอเรื่องนึงดูไป5ตอนเลยหลับเป็นตี3
0: โอ้โหจะต้องตื่นมาตี4จะดูบอลโลกครับ
1: ตื่นเช้ามาจะลงมาดูบอลโลกเฉยเมื่อคืนดูไปนี่เดอะลาซามูไร
0: นะฮะอืมแล้วนี่ดูหนังเรื่องดูหนังอินเดีย
1: เออเหรอ
0: ดูหนังอินเดีย
1: พระเอกยังวิ่งหลบตึกอยู่มั้ยฮะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่มีละ
1: ไม่ค่อยมี
0: เพลงมีเพลงประกอบแต่ประเภทบอวิ่งฮาริคาเต้ฮาริคาเต
1: ้ไม่มีนะ
0: ไม่มีละไม่ม
1: ีน้อยก็คือเดี๋ยวนี้เขาบอลิวูดแกทําดีนะทําดีมาหลายปีแล้ว
0: บทอะไรก็ดี
1: โอ้
0: นะฮะแล้วก็มาแนวแบบซุปเปอร์ฮีโร่เว้ย
1: โอ
0: ้ฟ้าผ่าลงมาปรากฏว่าผ่าพระเอกกับผู้ร้ายไอ้ผู้ร้ายนี่มีปมถูกคนหยามเหยียด
1: ครับ
0: อกหักรักคุดโดนกีดกันก็เลยใช้พลังเนี่ยมาทำลายล้างเมือง
1: โอ้โห
0: ส่วนพระเอกนะฮะเป็นฝ่ายมาช่วยดูแลช่วยเหลือคล้ายๆแบทแมนกับไอ้โจ๊กเกอร์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยอ๋อ
1: มาฆ่ากันมาสู้กัน
0: โอ้โหสนุกนะฮะ
1: ฟังเรื่องแล้วไม่น่าดู
0: เคยดูอยู่เรื่องนึงที่มันยิงอ่ะที่มันยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายอ่ะกระสุนไม่หมดอ่ะโอ้โหงงมากเลยดักอะไรวะเนี่ยแล้วนี่จะบอกให้ฟังนะอินเดียนี่นะสมัยก่อนเด็กๆหลีบิงดูหนังเนี่ยมามีพาปั่นจักรยานไปดูตั้งแต่เด็กๆเลยนะหนังอินเดียเนี่ยนะโอ้โหถ้าสร้างแบบใจเศร้านี่นะโอ้โหร้องกันจนตาที่บวมอ่ะธรณีกันแสงมีจำได้ไหมนะแล้วบทหนังเนี่ยหนังหลายเรื่องดีนะฮะก็แก้วพงประยูนยังมีเพื่อนเป็นช้างเลยนะ
1: แก้วพงประยูนนี่มันนักมวยไหม
0: ก็หนังเรื่องช้างเพื่อนแก้วเลย
1: โอ้โหเมื่อก่อนพี่เล่นอภิรดีนี่ว่าผิดล็อกก็เลยงง
0: แล้วยังไงรู้ไหมโอ้โหพอโตขึ้นมาครับ
1: ห
0: ลีบิงมาดูหนังไทยเว้ย
1: โอ
0: ้เอ๊ะไอ้บทหนังนี่มันคุ้นเราดูมา
1: เออ
0: ปรากฏว่าหนังไทยนี่ลอกอินเดียมันต้องดุ้นเลย
1: อินเดียเอาเราหรือเปล่า
0: แล้วก็ภาพยนตร์ของบอลิวูดเนี่ย
1: บอลิวูดดีนะ
0: คนทำโตแค่เฉพาะขายคนอินเดียอย่างเดียวเนี่ย
1: คุ้มแล้ว
0: มันก็มีมูลค่ามหาศาล
1: ผมดูเรื่องเนี่ยพี่อะไรนะอะไรที่เขาเป็นผมลืมไปแล้วคือดูซีรีส์อินเดีย2เรื่องดีมากนะ
0: เ
1: ออยาวๆเรื่องเป็นขึ้นศาลเกี่ยวกับคดีประวัติศาสตร์นะครับแต่ผมลืมแล้วคือตอนนี้บอลโลกบังหัวหมดแล้ว
0: ไอ้คดีที่สวโกงกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่โอ้วะคุณนะแต่จะเป็นสว
0: เออ
1: ทำไมใครลอกใครมา
0: สงสัยอินเดียลอกไทยแน่นอนเลย
1: สงสัยเป็นไปได
0: ้นะโอ้ก็แต่ว่าบ้านเราก็น่าใจหายนะเพราะว่าหนังไทยตอนนี้เนี่ย
1: วงเงียบกิ๊บเลยนะ
0: ตั้งแต่สับปะเฮโลสับปะเฮโลภาคหลังนี่ก็เริ่มเลอะเทอะละ
1: ไอ้แล้วไอ้เรื่องอะไรนะของที่พี่นี่เล่นชื่อพี่ยักษ์อ่ะ
0: พี่ยักษ์ช่องเจ็ดสีอ่ะ
1: โอ้โหพี่ยักษ์ช่องเจ็ดสีเดินฟันหล่อเลยนะนี่สิพี่นี่
0: พี่ยักษ์แสดงเรื่องไอ้เป๋ แค่เดินเริ่มขาเป๋ทุกคน
1: โอ้แกเตะบอลหนักมาก เรื่องอะไรนะ
0: นะ
1: ทียศ
0: อ๋อโอ้ยมีตั้ง3ภาคนี
1: ่3หรือเท่าไหร่แล้วนั่นแหละนะครับ หลักๆก็เริ่มดักละ
0: เริ่ม

0: นี่เดี๋ยวจะไปดูไอโอดิซี
1: ่โอ้เขาบอกว่าหนังเนี่ยแม่แบบทำเงินอะที่อเมริกาแต่ว่าคนอเมริกาเนี่ยมัน
0: ก็ต้าน
1: เขาก็จะมีแบบสตอรี่ประวัติศาสตร์ของเขาอะไรเขาจะรู้เรื่องแต่คนไทยถ้าไม่มีดูพื้นฐานดูไม่มีพื้นไปก่อนนะงงอะต้องดูแบบสมชายอะสามรอบครึ่ง
0: คือพี่สมเนี่ยแกจะไปดูเอาบรรยากาศก่อนฮะหนึ่งรอบ350แกดูบรรยากาศแกสัตว์รายการเสร็จแล้วกินเบียร์เบา
1: ๆเบียร์อีก3ป๋อง
0: พอรอบที่2มาปุ๊บเนี่ยแกจะไปดูไอ้นี
1: ่
0: ภาคซาวด์แทร็ก
1: ซาวด์แทร็กก่อน
0: เพื่อให้เสียงเข้าหูแล้วก็รอบ3ดูภาคไทยเพื่อให้เข้าใจ
1: เก็บรายละเอียด
0: แกด่าเข้าได้แค่ก็ดูเขาบอกโอ้มีพี่กินไป3ป๋องเลยไปดูหลอดออฟเดอะริงออกมาปุ๊บนะแกบอกมันยังไม่จบเลยหนัง3ชั่วโมงกว่าพี่หลับไปพักนึงตื่นมาเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเนี่ย
1: แกด่าเละเลยไอ้กอลัมกับไอ้เนี่ย
0: โฟโด
1: นั่นลำ
0: คุย
1: พันเปิดเดี๋ยวเจ้านายเดี๋ยวผมอย่างงู้นเดี๋ยวเอ้ยไม่ได้กูต้องมึงจะเอายังไงกันแน่เน
0: ี่
1: ย
0: โอ้แกบอกฉากลบนี่มันบันสุดละอยู่ๆพวกแกขับกันแล้วแกบอกดูอยู่ดีอยู่ๆผีมันขึ้นเรือไปก็แกหลับไปตอนที่อลาก้อนน่ะเอาดาบไปปลุกผีแกหลับแล้วแกบอกแกหลับทั้ง3ครั้งเนี่ยไปดูอ
1: ่ะตอนที่ดูต้นไม้มาช่วยลบด้วยอ่ะต้นไม
0: ้งง
1: บาดได้ยังไง
0: แกงง
1: อ้าว
0: เอ้าเนี่ยเรื่องนี้ดีเพราะว่าคือเถียงกันในเรื่องของเฮเลนนะครับ
1: เหรอ
0: เฮเลนเนี่ย
1: เฮเลนนี่เป็นคนผิวสีใช่มั
0: ้ยเป็นเฮเลนในคนผิวสีซึ่งเฮเลนในภาพจำของทุกคนเนี่ยมันเป็นคนผิวขาว
1: เนี่ยทรอย
0: ทรอยเมื่อปี04ของ
1: เรื่องทรอย
0: ใช่มันเป็นภาพยนตร์อีเลียดมาก่อนเนี่ยเป็นสร้างอีเลียดมาแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะ
1: เป็นหญิงสาว
0: สวย
1: ขาวนะส่วนภาคต่อจากเรื่องทรอยก็มีนะ
0: ชื่ออะไร
1: ล็อตต็อก
0: นั่นบรรยากาศ
1: นั่นตุ๊กตุน
0: นะทีนี้มันก็เลยเป็นจิ้วถกเถียงในเรื่องของเนี่ยฝรั่งนี่ยังเหยียดสีผิวนะซึ่งในทั้งหมดเนี่ยคือผมชอบอ่านเรื่องพวกนี้แล้วมันไม่มีการระบุนะว่าจริงๆแล้วเฮเลนเนี่ยเป็นคนผิวสีอะไรแต่ว่าในภาพจำก็คือเอาคนผิวขาวและผมทองฮะมาเล่นแล้วมันก็จะเหมือนกับอะไรรู้ไห
1: ม
0: เหมือนกับภาพยนตร์ไทยเนี่ยก็จะไปจำที่ท่านมุ้ยทำไว้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ได
1: ้แล้วแต่ตีความ
0: ถูก
1: ไหม
0: ถูก
1: แม่อย่างด่านเจดีย์สามองค์เนี่ยนะ
0: ใหญ่เบิ่มเลย
1: โอ้โหเราก็จินตนาการโอ้โหต้องแบบอลังการเนี่ยไปเนี่ยด่านเจดีย์สามองค
0: ์อันนี้แหละครับ
1: ทำไมมันกระเจี้ยวเดียวกดกายโรตีด่าเลยก็คงจะมาดูถูกอย่างนี้ก็ไม่ไล่นะ
0: โดนนี
1: ่
0: ไม่ไล่เลย
1: โอ้คนขายโรตีด่าเลย
0: พื้นที่โอ้โดนเนี่ยคนขายโรตีเลยหนักแม่
1: เอาก
0: ลับมาเร
1: ื่อง ทีมชาติไทย
0: เรื่องทีมชาติไทย
1: ตอนนี้ได้ไปซ้อมแล้ว
0: โอ้โชคดีนะ
1: อะไร
0: ช่วงนั้นฝนตก
1: เหร
0: อฮัตสันบอกไม่เอาละซ้อมเย็นให้ไปซ้อมบ่ายนักเตะไทยบอกโอ้โหหัวอากาศร้อนอะ
1: ได้ยังไง
0: โอ
1: ้นะฮะ
0: นะ
1: ตอนนี้เนี่ยนะครับเราเจอลาวเนี่ยชนะอย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องฟอร์มให้มันดีด้วยนะ
0: ใช่นี่ต้องไปเล่นที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16นะฮะ
1: ก็เหรอ
0: ครับ
1: โอ้นึกว่าคลอง16
0: หลัก16
1: แต่คลอง16เรื่องลำลูกกา
0: ลำลูกกานะครับก็วันที่25นี้2ทุ่มนะ
1: ฮะก็เหรอ
0: 2ทุ่ม
1: ชนรายการเราไหมออกเป็นวันเสาร
0: ์วันเสาร์แล้วก็เตะอีกทีนึงวันที่1สิงหานะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
1: วันเสาร์เหมือนกัน
0: มาเลเซีย
1: มาเลเซียโอ้โหหนักเลยนะนัดแรกนี้คิดเล่นๆครับไม่ชนะลาวนี่นะ
0: เสมอ2-2อ่ะ
1: โอ
0: ้แล้วจากนั้นกลับมาดัวมาเลเซีย
1: แพ้มาเล
0: ย โอ้โห ทีนี้ต้องไปเยือนฟิลิปปินส์นะ
1: เป็นเกมที
0: ่โอ
1: ้เยือนมาเลนี่ก็ไปเชียร์กันเยอะ
0: ๆแล้วจากนั้นเรา4สิงหาเราจะไปเยือนฟิลิปปินส์ที่นิวคลาร์กซิตี้แอตแลนติกนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเจอกับเมียนมาที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่8
1: ครับ
0: ชนะ4นัด
1: ก็ต้องโชว์ฟอร์มเรียกศรัทธากลับขึ้นมาให้ได
0: ้ครับ
1: นะแล้วก็เรื่องบอลใช่ไหมมันมีเอเชียนเกมจะจับฉลากละตอนนี้เป็นโหมดเอเชียนเกมแล้วนะ
0: ครับ
1: ไอดีการ์ดออกมายัง
0: ยังไม่มาเลยแล้วจะได้ไปหรือเปล่า ยังไม่รู้เลย
1: อยากจะเจอนายกสมาคมมวยเกิน
0: โอเคไม่ให้เจอเลยฮะเดี๋ยวนี
1: ้ไม่ประชุมสักที
0: แกรู้
1: พิชัยจุฑาวชิระ
0: เหรอ
1: แกแต
0: ่ดูนิดอยู
1: ่รุ่งข้าวอยู่ลันลนาคว้าแชมป์อยู
0: ่
1: เออจะได้เจอหน่อยนายกนะ
0: ครับ
1: หน้าอะไรไปเดี๋ยวไปทำข่าวมวยเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ส่งข่าวมา
0: ครับ
1: มันต้องมีคนนะนายกบอกนะถ้าแกพยักหน้าป๊อปเรียบร้อย
0: เหรอ
1: เดี๋ยวผมจะรายงานข่าวเทนนิสไปให้ท่านนายกด้วย
0: โอ้ย
1: อ้าวแล้วข่าวมวยทำไมเพิ่งมีรายงาน
0: นี่นะช่วงหลังเนี่ยนะไปกับกบสองคนไม่เรียกเลยกบก็บอกเพื่อนไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่ต้องมาหรอกอะไรวะแถลงข่าวไม่ให้ไปอย่ามาอย่ามาพากบอลไปพากบอลไปมีด่าด้วยนะมาทำไมเนี่ยให้มันเหนื่อย
1: เอา
0: เหรอใช่ใช่
1: คือก็บอกไปเลย no help no help
0: มันชอบพูดกับอย่ามาเพื่อน
1: จบ
0: ไปสบายเพื่อนเลย
1: บอก no help
0: เออ
1: แ
0: น
1: ่เอาการจับฉลากเนี่ยบอลเนี่ยปรากฏว่า40กว่าประเทศในเอเชียนะฮะส่งกันมาครับ16ชาติ
0: าน
1: ะครับเขาก็คงพูดง่ายๆว่ามีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอะไรเงี้ยว่าถ้าคุณไม่ได้แชมป์ซีเกมนะไม่เอาไม่ม
0: า
1: ไม่ติด1ใน5ของเอเชียไม่มานะส่วนบอลไทยเนี่ยถ้าไปอยู่ประเทศอื่นนี่บอลไทยก็ไม่ได้มานะ
0: เหนื่อยเหมือนกันนะ
1: ไม่มีคุณสมบัติไม่ได้เหรียญซีเกมด้วยนะ
0: ใช่
1: ไม่แล้วมาได้ยังไงอะมาหมดเลยนะ
0: ใช่เออจริง
1: บอลชายบอลหญิง
0: เลย
1: นี่ปล่อยผีอ่ะ
0: ถูก
1: แล้วมาบอกว่าเอ๊
0: ะต้องคุณสมบัติ
1: กองทุนไม่มีเงิน
0: โอ้
1: ก็มากันเกลี้ยงเลยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เออไอ้คุณสมบัติแรกนี่ตกเลยนะ
1: ใช่
0: เพราะไม่ได้เหรียญเลยนะไม่ได้เหรียญทองเลยนะเล่นในบ้านด้วย
1: ใช่
0: เออ
1: แล้วทำไมเอาหลักอะไรเนี่ยของเราถึงไป
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: สงสัย
0: หมดเลย
1: เงินเหลือเยอะเงินเหลือเยอะ
0: เรียบร้อย
1: ก็ต้องไปไม่งั้นจะเหลือ15ชาติมันจะแข่งกันยังไงนะฮะตอนนี้เราก็ได้อานิสงส์ของการแข่งขันผลงานใน U23 นะครับ ก็เลยอยู่โถ2นะฮะโถ2ก็อยู่อุซเบย์ UAE ซาอุนะนั่นหมายความว่า3ทีมนี้เราไม่ต้องเจอละนะครับแต่ว่าโถหนึ่งเนี่ยถ้ามีก็จะไปเจอญี่ปุ่นไม่เอาเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: ไม่ชอบจีนเวียดนามก็แข็งก็ไม่อยากเจอ จะเจอใครวะเนี่ย
0: โอ้ทำไมมันเยอะจัง
1: ส่วนญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: มองมาในโถสองอยากเจอไทยที่สุดเลย
0: แย่งกันเลยเหรออ
1: ยากได้ไทย
0: เรามีเกมลับที่ดีนะครับอย่านะครับ
1: อย่านะอย่านะ
0: นะครับ
1: ส่วนโถ3
0: ครับ
1: อิหร่านคีกริสกาตาร์ฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับนี่ก็ทุกทีมก็จ้องไปที่ฟิลิปปินส์อย่างเดียวเลยโถ3โถ4นะคูเวตฮ่องกงเกาหลีเหนือนะครับเดี๋ยวรอดุลเราจะจับติ้วกันในวันที่นะครับ10เดี๋ยวนะ10เท่าไหร่วะหายไปไหนแล้วเนี่ย เอาวันที่23
0: โอ
1: ้มาลืนนี้นะครับเวลา 11:00 นนะฮะติดตามทางช่องออนไลน์ได้นะฮะ YouTube @AsianGames นะผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงก็จะจับเหมือนกัน
0: ครับ
1: ผู้หญิงเนี่ยมี4กลุ่มกลุ่มละ4ทีม
0: โอ
1: ้นะฮะแล้วก็ก็มีไทยนะครับอยู่ในโถ4ร่วมกับเมียนมาแล้วก็ฮ่องกงนะแข่งเขาบอกว่าจะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะฮะแข่งแบบพบกันหมดเอาแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มแล้วก็ที่3ที่ดีที่สุด2ทีม
0: ครับ
1: จาก3กลุ่มเข้าไปน็อกเอา
0: โอ้แม่ยุ่งดีเหลือเกินมันตรงกับฟีฟ่าเดย์นะครับแต่ว่าช่วงแมตช์แรกเนี่ยมันไม่ตรง
1: ครับ
0: แต่ก็มันก็ต้องมีการเตรียมทีมซึ่งก็หลายทีละที่เราเตรียมไม่ตรงครั้งนี้น่าจะตรงมั้ง
1: ใช
0: ่เสียดายนะบางทีโอกาสมันมีนะ
1: ยู23เนี่ยเราสู้ได้นะ
0: ใช่ก็เหมือนกับตอนจะไปโอลิมปิกอ่ะถ้าเอาดีๆไปเล่นกันแบบไป ร่วมใจกันจริงๆอ่ะมีลุ้นเลยนะครับแล้วส่งแบบไม่เต็มร้อยอ่ะไปเล่นนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ถึงช่วยไม่ได
1: ้ทำงานกันไม่รู้ปวดหัวไม่อยากพูดแล้วนะ
0: ใช่ใช่
1: พ
0: ู
1: ดไปพูดมาก็วนไปวนมา มันก็ได้แค่นี้แหละบอลไทยนะอย่าไปอะไรมากนะคร
0: ับใช่ใช่นะ
1: คล้ายๆไปร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็เวลาหิวๆก็สั่งเอาหน้าแห้งชามน้ำชามนะนี่คือสภาวะ
0: บ่งให้เผ็ดๆไว้
1: แล้วก็เอาคนละครึ่งมาหน่
0: อ
1: ยนะเดือนนี้ยังไม่ได้ใช้เลยหมดแต่ใช้ของแม่ไปเกี้ยง
0: เนาะใช้ของแม่หมดเลยเหรออันนั้นผมก็พี่พูดเล่นจริงๆก็จริง
1: ก็แกไม่ได้ใช้ไงแกก็อยู่บ้านแกไม่ได้ไปไหนอ่ะใช่ไหม
0: เผื่อแกจะซื้ออะไรบ้างไง
1: ไม่มีแกไม่มีซื้ออะไรเลย
0: อ๋อเราก็เลยอ๋อหมายถึงไปซื้อให้แม่แล้วก็เอาไปให้แม่หรือว่าเอามาให้ตัวเอง
1: กินกับแกเอาโทรศัพท์มาแล้วหลับมาเลย
0: ตอนนั้นภาคบอลอยู่มันเช้าเว้ยเราอาจจะแบบหูฟังไม่ชัดว่าแกไปเอาโทรศัพท์แม่มาใช้หมดแล้วตอนแรกผมก็ไม่รู้ไอเดือนแรกอ่ะ
1: มันก็เหลือแล้ว
0: เหลือแล้วที่พี่
1: คืนเขาเลยนะมันไม่ได้สะสมอ่ะ
0: ตอนนั้นซื้อไอต้มเลือดหมูไปแค่ถุงเดียวจริงๆนะวันนั้นเรียบร้อย
1: ใช่ต้องคอยเช็คนะ
0: ใช่ใช่
1: นะนี่ทำความดีให้แม่นะแม่ก็สบายใจแล้วแกเป็นทุกข์อีกแกเหลือไง
0: แม่เป็นทุกข์เลยครับเพราะว่าตอนหลังพอไปตลาดปุ๊บจะไปกดปุ๊บอ๋ออันลิมิงอ่ะเอียไปหมกเลี้ยวอ่ะ
1: ก็แม่ใช้แอปจ่ายเต็มเลย
0: แม่แอปธนาคารปกติ
1: ตังค์แกเหลือเยอะโอ้ตอนนี้แม่ไปดูแลแกไปขายที่แกไปขายที่ที่โคกโพป๊อปขายได้แสนหนึ่งแกเอามาให้ลิมิง
0: เอา
1: ไป 20,000 ตัวโอ้ยแม่เอาแกไปใช้แกไปใช้อยากให้
0: เหรอ
1: ตอนนั้นเลยฟุบเลย
0: แล้ว 20,000 ไม่เท่าไหร่นะฟุตมา3ด้วยเกินมา1
1: แล้วตอนนี้ติดต่อบอกมีที่อีกเท่าไหร
0: ่แม่มี
1: แม่จะขายหมดมันจะติดต่อนั่นเดี๋ยวบอยแต่จริงๆแล้วโอ้ค่าเครื่องบินไปกลับก็2รอบก็เกลี้ยงแล้ว
0: หมดแล้วเออใช่ๆ
1: ก็จริงแกต้องน่าจะให้5
0: เอาพักก่อน416แล้ว
1: อ่ะ
0: พัก
1: เอสเมสมาด้วยนะ4689899นะจ๊ะ
0: จ๊ะ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
4: ์ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
6: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
0: เ มาแล้ว
1: มาแล้วตอนนี้จะไปสมัครตีกลองหน่อยบีนะฮะอยาก
0: เป็นแบบ
1: ฝันมานานแล้ว
0: ลูกผมเหรอ
1: คือรีมิง
0: ลูกผมนี่ชอบตีกลองมาก
1: แต่ก่อนอยู่อนุบาลยะลาเนี่ย
0: ขอเพลง
1: เป็นหัวหน้าวงของวงดนตรีเวลานักเรียนเข้าแถวเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็เวลาเข้าแถวเสร็จเข้าแถวหน้าเสาธงนะ
0: ครับ
1: เวลาป๊อปพอจะเข้าห้องเรียนก็ต้องมีดนตรี
0: ตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกเนี่ยเหรอ
1: มาเราหน้าวงแล้วก็ต้องพร้อม
0: ไม่พร้อมมีคนบอกไม่พร้อม
1: มันไม่พร้อมก็ต้องพร้อม
0: เออต้องพร้อม
1: เตรียมตัวเข้าปาก
0: อ๋ออ่ะ
1: เ
0: หรอ
1: มีเข้าปากด้วยไอ้เข้าปากไอ้นี่ไอ้ที่เขา
0: เรีย
1: ก
0: อ๋อไอ้
1: อู้วี่วี่วี
0: ่ใช่ใช
1: ่ก็เป่ากันไปนะฮะพร้อมมั่งไม่พร้อมมั่ง
0: ตามสูตร
1: ตะละละตัดชึงตัดชึงตัดชึงลีมิงก็จะตีกองถือกองเนี่ยมีกองอยู่ข้างหน้าตะละละตัดชึงตัดชึงตัดไอกอง
0: แตก
1: กองแตกตะละละนะ
0: ได
1: ้ไอกองใหญ่ก็ชึงชึงชึงตะละละตัดชึงตัดชึงตัดชึงตะละละพวกเรายังเด็กอนุบาลก็แหกปากกันเลยได้รับการอบรมบ่มนิสัยที่สถานอนุบาลจังหวัดยะลาเธอทูลปฏิภาณและปัญญาร้องกันอย่างนั้นแหละนะจนเดินเข้าไปหมดละวนอยู่แค่นี
0: ้คนไม่มีใครฟังเลยตีกันอยู่สิ
1: ต้องวงที่ฟังกันอยู่นั่นแหละ
0: สนุกนะ
1: ใฝ่ฝันจะเล่นกลองอยากตีกลองชุด
0: มีที่หรือยังครับ
1: ยังมีที่มีเยอะแยะแต่ว่ากำลังต่อรองค่าเรียนอยู
0: ่กูกะแล้ว
1: นี
0: ่แ
1: กบอกให้แกบอกว่าเท่าไหร่นะ12ครั้งเท่าไหร่หมื่นนึงหรือไงเนี่ยนะบี
0: ก็12
1: ครั้ง 9,900 private เดี๋ยวกันแล้วว่าจะหากลุ่มอยู
0: ่ครั้งละครั้งว่ะทีละชั่วโมงหรือว่า
1: ชั่วโมงนึงเขาบอกมีกลุ่มด้วยนะเดี๋ยวไปหากลุ่มกัน
0: เหมือนกับพี่อยู่ซอยอะไรนะใกล้รามินทาซอย10มั้ย
1: ลาโง่ไม่ไกล
0: ก็ไม่ไกล
1: ตอนนี้
0: สนใจมั้ยครับ
1: แถวสยามกีฬา
0: อ๋ออันนี้เลยมัน
1: หน่อ
0: ยอันนี้สยองกีฬา
1: โอ้ซอย10
0: ซอย10
1: ไกล
0: ไกลบ้างใช่มั้ย
1: ไกล
0: แล้วไปไกล
1: ตอนนั้นไม่มีอะไรเงื่อนไขพิเศษอะไรฮะ
0: ก็น่าจะไม่แพง
1: หลอด
0: แต่ถ้าผ่าน
1: เรียนฟรีเรียนฟรีสัก2ชั่วโมง
0: เรียนฟรี2ชั่วโมงเดี๋ยวไปต่อรองกันห้องซ้อมเพื่อนผมเอง
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่
1: แล้วเป็นครูสอนมั้ย
0: เป็นครูสอน
1: สอนเรียนอันนี้เดี๋ยวเช็คราคาก่อน
0: เดี๋ยวโทรไปบอกเฮ้ยคนนี้คิดแพงไป
1: อยากเรียนอยาก
0: เรียนมาตี
1: แล้วตอนนี้เหมือนกันที่บอกอ่ะอยากทำอะไรก็ต้องรีบทำละเพราะว่าเวลาเหลือไม่มากละ
0: ยัง
1: เนี่ยริมิงที่เป็นข่าวดังอ
0: ่
1: ะที่ไปหาหมอเป็นโรคหัวใจใช่ไหมแล้วหมอด่าเช็ดเลยด่าเมียด้วย
0: โอ
1: ้แล้วก็ไล่กลับ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ริมิงเนี่ยอ
0: ะไรวะ
1: ตอนแรกดูเขาโพสแล้วก็น้ำตาจะไหล
0: จริง
1: พอดูรายการของพี่แก่เนี่ยนะดีมิงไม่อยากดูไม่กล้าดูเลยเขาจะร้องเขาร้องไห้เขาจะร้องโ
0: อ
1: ้เราไม่ดูมันโอ้โหมัน
0: หนักหน่วงพี
1: ่
0: มันหนักหน่วงไป
1: เดินหนีเลยดีมิงเดินหนีเลย
0: คือเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวไปดูก่อนมันถามมันให้ว่ามันเท่าไหร
1: ่
0: สมมติว่าก
1: องดีๆนะไม่ใช่กองแตกไว้ตี
0: อันนี้เป็นสตูดิโอซ้อม
1: มาสอนที่บ้าน
0: ล่าโอ้โหทำไมเงื่อนไขเยอะล่าสุดนี่ดีจลาดจะไปตีเล่นเลยเพื่อนของดีจลาดไปร้องร
1: ู้
0: จักไหมเนี่ยไม่ร
1: ู้
0: รู้ใช่ไหม
1: ไอสตีเฟนเจราด
0: คนละคน
1: เอาเลย
0: แล้วก็ลูกผมตอนที่จะไปสอบเนี่ยเขาก็ไปวอร์มมือที่นั่นเพราะว่าลูกผมสองคนนี่ขึ้นขั้น4เป็นอาจารย์ได้แต่นี่เพิ่ง
1: ล
0: องสอบขั้นที่3ผ่านแล้ว
1: เฮ้ย
0: ผ่านอังกฤษ
1: เล่นกับลูกบีก็ได้ไหม
0: ก็ดีนะให้แบบสอนให้เบคดีกว่าราคาจ้างเป็นอาหารสบายเลย
1: กินหนักกินเป็นพายุเลย
0: ผมว่าแฟงกว่าไปที่สอนดีดีจริงๆอยากทำอะไรให
1: ้ทำ
0: เถอะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ผม
1: แล้วก
0: ็ชอบอยู่
1: ใช่แล้วลิมิงก็วางแผนละ
0: แ
1: น่ถ้าตีได้ตีดีขอซื้อกลองที่สมชาย
0: โอ้แกล่าสุดเนี่ยรายงานไม่ยืนยันแกเอาไปตากผ้าหมดแล้วนะฮะคือเอาผ้าไปตากตามไอ้นี่หมดหูแกมีกองชุด
1: ส่วนฝนตก
0: กองชุดมี
1: แกมีกองชุด
0: จักรยานเนี่ยบอดี้มีอยู่3แต่ว่าล้อเนี่ยประมาณ20กว่าอันน่ะมันเยอะไปหมดบ้านแก
1: แขวน
0: ลก
1: แขวนไว้ข้างฝาบ้าน
0: ชอบมากเลย
1: เพดานนี่ รอรถเลย
0: คราวนั้นที่แกป่วยเขานู้นเลยที่เข้าไปเยี่ยมแกที่บ้านอ่ะ
7: นะ
0: กองชุดอยู่ตรงบันไดแต่ล่าสุดที่ไปเจอแกที่แกบอกอย่าเพิ่งเข้ามาเลย
1: ทำไม
0: เพราะว่า

0: แกถ่ายทีละชุดทีละชุดแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็แกก็มาลง
1: ทีละวัน
0: สามวันตีหนึ่งวันบาอีกแล้วคนก็โอ้โหนี่มันขยันปั่นจักรยานสุขภาพมันดีวะ
1: ที่ไหนได้
0: ทำไมมันไอขนาดนี้ประมาณปีแล้วยังไม่หาย
1: แกนี่ไปลืมล้อหลังครับ
0: แล้วที่แบบที่แบบแกโกรธที่สุดเลยคืออะไรไหมไปจอดกลางคนเลย
1: โอ้
0: คนเต็มเลยแกยกมาแกไม่ได้ดู
1: โอ้โห
0: คนต้องบอกอ้าวพี
1: ่เออ
0: ไม่มีล้อหน้านะ
1: เฮ้ยอย่าเถียงพี่
0: บี
1: อยู่ในรถ
0: ไม่หาในรถไม่ได้มีในรถก็ไม่มี
1: วันนั้นอะอยู่ในเหตุการณ์เลยเพราะว่าตอนนั้นยังกลับบรรจันไงแกมาที่นี่แหละ
0: ครับ
1: แล้วแกมาเร็วซึ่งโดยปกติแกจะสูสีนะทุกวันจันทร์
0: อ
1: ะแล้วผมมาถึงปุ๊บแล้วรถแกจอดแล้วแกนอนอยู่เอ้าพี่ยังไงวะพี่เหยียบยางมาเหนื่อยไปมาแล้วลืมล้อโอ้นี่เรื่องจริงเลยนะครับนี่ไม่ได้เรื่องมูลเล่นนะอันนี้เรื่องจริงแล้วพระเอกลืมล้อนะครับผม
0: โอ้ยทรมานจังแกแค้นมากเลยเตรียมไป 4-5 ชุดละ
1: อย่าให้อย่านะยั่วพี่สม
0: ตอนนี้แกนอนอยู
1: ่
0: นะใกล้หายละ
1: ใช่โอ้โหต้องหายแล้วพี่ควรจะหายนานแล้วด้วย
0: เสาร์อาทิตย์ไปอยู่เขาใหญ่ไง
1: อากาศดี
0: จิบเลยเห็นปัญญาดอง
1: โอ้โห
0: ตอนนี้ปัญญาดอง
1: ใช่มันช่วยรักษา
0: น้ำแข็งไงไม่ต้องใส่น้ำแข็ง
1: ใช่แล้วมันแก้ไอได้เอาโอ้เขียนตั้งนานยังไม่จบสักที
0: อูเดือนนี้เยอะเว้ย
1: เฮ้ย
0: โอ้ตะลุกเป้า
1: ตะลุกเป้าตะลุกเป้าเดี๋ยวต้องยึด ATM เมียก่อนครับ
0: นี่ๆเอากระดาษ A4 ให้ B หน่อยดิเต็มไปแล้วได้
1: บ้าแล้วแค่นี้เองยังไม่ถึงครึ่งดูโอ้โหของพี่อู๋ดิเยอะมากเลยอ่ะ
0: นี่อ่ะดู
1: อืม
0: โอ้โหอาจารย์อู๋นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ซุปเปอร์ฮีโร่ไง
1: ทำไมฮะ
0: เอ้าแกน้ำหนัก145กิโลนะแกไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลย
1: อู๋ยาเป็นกรรมเลยอยู่ในรถ
0: เล่นบอลเล่นบอลสุดหน้า
1: ไม่วิ่งเลยยืนเป็นตัวปักหลัก
0: ยืนอย่างเดียวยืนรอบอลให้ทรงดุ่งโด่งมาแกชอบพักอก
1: เอ้านี่มันมีข้อมูลนี้นิดนึงแถมอีกนิดนึงนะครับคือตอนนี้สมาคมกีฬาต่างๆเนี่ยคือสมาคมฟุตบอลของฟีฟ่านะฟีฟ่าที่ถ้าอินฟานติโน่ได้รับเลือกอ่ะคือมันได้เงินเข้ากองทุนเนี่ยมันแน่นมากคือ4ปีให้8ล้าน US
0: oh.
1: มันเยอะกว่าเดิมมาก คือยุคก่อนเนี่ยตอนเซฟแบตเตอร์เนี่ยจำได้ตอนพี่ยีเป็นเนี่ยจะปีละ1ล้าน
0: 1ล้านก็30 40ล้านอ
1: ่
0: ะตอนนั้นค่าเงินมันยังไม่เยอะเท่านี้นะ10กว่าปีที่แล้ว
1: ใช่อันนี้ก็จะเป็นปีละ2แล้วก็โดยจะเพิ่มเงินให้อีกประเทศขนาดเล็กจะได้อีก1ล้าน2แสน US ดอลลาร์มันทำให้หลายคนไม่ค่อยปฏิเสธตรงนี้แหละเงินสำคัญ
0: ค
1: แกมีโอกาสที่แล้วมีโอกาสที่จะเป็นต่อและพอเป็นต่อปุ๊บเนี่ยแล้วก็ล็อบบี
0: ้
1: เพื่อให้ได
0: ้เสียงมา
1: เสียงแล้วก็64ชาติฟุตบอลโลกครั้งหน้า
0: อ้าวจิ๊กซอมันเป็นไปได
1: ้เป็นไปได้
0: เป็นไปได้นะฮะเพราะว่ายุโรปนี่เขาเสียงน้อย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะมันก็ทานพวกชาติเล็กๆที่เขาอยากมาเล่นบอลโลกไม่ได้
1: ใช่ใช่เกิดมันหลุดเข้ามาเข้ามาบอลโลกเนี่ยโหมันอีกเรื่องเลยนะครับ
0: ทั้งนั้นอ่ะเอาแล้ว
1: โอ้
0: นี่ไม่รู้กี่แสนล้านนะมีรายได้กำไรนะแล้วไปจะเอาเงินไปทำอะไรอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ใช่นี่เฉพาะในฟุตบอลโลกแต่ในฟุตบอลโลกเนี่ยฟีฟ่าคาดว่าจะได้เงินเนี่ย 6,500 ล้านUS ดอลลาร์นะเยอะมาก
0: เยอะมากนะแล้วมีแฮปกันบ้างป่ะเนี่ย
1: มีอันนี้คือก่อนนั้นนะแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ย 9,000 ล้าน
0: โอ
1: ้และครั้งนี้48ทีมพี่ว่าแฮปเท่าไหร่อ่ะ
0: โอ้โห
1: โอ้โห
0: แต่ว่าเราต้องพักละเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะมาพูดถึงนะฮะผู้จัดการทีมในชาติต่างๆที่เปลี่ยนแปลงจะมาและจะไปมาคุยกันนะ
1: จ้ะ
0: นะครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม

0: านเวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่21กรกฎาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียมกรุงบรัสเซลส์ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกราชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: รายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าร
1: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืน

ุ่นและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: Active Radio SMS 468899
1: มาแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: ไหนๆบอลโลกจากไปแล้วนะครับ
2: ครับ
1: เชื่อว่าอีกสักวันสองวันก็คงไม่มีใครพูดถึงมากมายละ
3: โอ้จริง
1: นะมีประเด็นนิดนึงตอนนี้เนี่ยโอ้ผู้จัดการทีมเยอะมากนะครับ17ชาตินะฮะที่ประกาศอำลานะคร
3: ับ
1: นะแต่ที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับก็คือเรโอเนลสกาโรนี่นะฮะประเมินแล้วเขาจะอยู่ต่อไหมเพราะจะหมดสัญญาปีนี
3: ้แกจะเหมือนแกจะไปไม่รู้อ่ะ
1: ดูแล้วแกไม่น่าจะอยู่นะเพราะว
3: ่
1: าสิ่งที่แกทำไว้เนี่ยแม่มันไม่น่าจะทำได้แล้วอ่ะแล้วยิ่งการไม่มีเรโอเนลเมสซี่เนี่ย
3: ครับ
1: ยากเลยนะที่อาร์เจนตินาจะกลับมาประสบความสำเร็จนะ
3: แล้วเราคิดอีกทีนึงเมสซี่ยังไม่ประกาศเลิกเนี่ย
1: นะ
3: แกนี่เป็นนักฟุตบอลคนเดียวในโลกครับที่เดินเล่นแล้วไม่มีใครด่าสถิติการเดินมากที่สุดในโลก
1: แล้วถ้าแกเลี้ยงแล้วก็มาเสียบแกนี่นะ
3: ฝ่าว
1: 10คนของอาร์เจนตินากรูเข้าไปหาเลย
3: โอ
1: ้เออ
3: ใช่ใช่
1: นี่ยิ่งกว่าหลิวเตอหัวเลยผู้หญิงฆ่าขยะแตะ
3: จริง
1: นะ
3: จริงจริงนะฮะแล้วคือถ้าเทียบกันอะโปรตุเกสเนี่ยโรนัลโดซึ่งแก่กว่า2ปีวิ่งแทบตายอ
1: ่
3: ะแต่เมสซี่เนี่ยเดินสบาย
1: ใช
3: ่โอ้มันเห็นชัดเนี่ยคุณลักษณะ
1: เพราะฉะนั้นเมสซี่บอก
3: เล่น
1: เดี๋ยวผมเป็นเอง
3: โลก
1: player and manager
3: เดี๋ยวสกาโลนี่นั่งเป็น assistant ดีกว่า
1: แต่ลิมิงว่าเขาไม่น่าจะมาแล
3: ้
1: วก็หลายชาตินะครับนะเหมือนอิตาลีอ่ะอยู่ๆไปไม่มามาไม่ไหวเลยนะ
3: ครับ
1: นะทีมที่ยังดูแล้วน่าจะมาได้ดีนะครับก็ฝรั่งเศสตัวยังดีนะใช่ไหม
3: ครับ
1: เห็นปาเป้มาเนี่ยนะครับอีกชาติหนึ่งที่ลิมิงดูแล้วแอบชื่นชอบก็ทีมชาติอังกฤษเด็กใหม่ๆสดๆของเขาหลายคนเล่นดีมากนะ
3: ถูก
1: ดีนะ
3: ครับ
1: นะฮะยังพัฒนาได้นะครับ
3: ใช่ใช
1: ่ส่วนคำถามของสเปนนะวงรอบความยิ่งใหญ่เนี่ย
3: ของที
1: มหนึ่งเนี่ยมันจะจบบอลโลกใช่ไห
3: ม
1: มันไม่มีใครสองสมัยเลยใช่ไหม
3: ป้องกันได้เนี่ยมันนานมากแล้ว
1: ใช่นั้นยุคก่อนใช่ไหม
3: ใช
1: ่ยุคปัจจุบันนี้ไม่ก็รอดูสเปนนะ
3: อิตาลีก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคของมุสโซลินีแล้วก็แต่บราซิลก็ยิ่งใหญ่คือหลายคนกำลังงงกับพวกจิงก้าฟุตบอลนะครับก็เลยป้องกันแชมป์ได้นะฮะทีเนี้ยเดี๋ยวต้องดูแล้วล่ะว่าหลังจากเนี้ยมันจะมีหรือเปล่าอาร์เจนตินาก็ป้องกันไม่ได้ฝรั่งเศสก็ป้องกันไม่ได้นะ
1: แล้วอีกทีมนึงที่หลายคนตั้งคำถามว่าตกหายไปเลยก็คือบราซิลนะฮะแต่ก่อนยักษ์ใหญ่ที่ใครต่อใครกลัวนะ
3: นี่เท่ากับรอ28ปีแล้วนะครับ
1: ใช่
3: เพราะนี่24บวกอีก4เลยนะบวกรอเลย
1: นะเราไม่รู้จะรออีกหรือเปล่านะดูมันไม่มีซุปเปอร์สตาร์ไม่มีตัว
3: คือคนบราซิลเองเขาก็มองว่าไอ้การที่เอาอันเชลติมาคุมเนี่ยมุมหนึ่งก็ดีขึ้นในเรื่องวินัยอะไรต่างๆแต่ว่าฟุตบอลมันคนละทางหรือเปล่า
1: เอาเป็นคำถาม
3: อิตาลีกับบราซิลอ่ะมันอาจจะเป็นคนละทางก็ได
1: ้โอ้ย
3: การตั้งคำถาม
1: รั่วหมูกันอย่างนี้นะบราซิลวันนั้นเอาญี่ปุ่นเข้ามาดีกว่า
3: ญี่ปุ่นเข้ามาก็โดนดิครับโอ้ญี่ปุ่นเองก็เหมือนกันนะพูดถึงมันเหมือนดีขึ้นมาแต่พอเล่นไปแล้วปุ๊บมันตกอย่างนี้อีกก็เป็นข้อคำถามต่อไป
1: ยังไม่มีอะไรใหม
3: ่
1: เพราะฉะนั้นดูเรื่องฟุตบอลโดยเฉพาะสเปนฝรั่งเศสเนี่ยมันมีอะไรเด่นนะเกมรุกของฝรั่งเศสอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: เจอไม่ได้บอลโดนบล็อกตาย
1: เออเล่นสเปน
3: โอ้โหเล่นยูโรครั้งหน้านะครับแล้วยูโรครั้งหน้านี่จัดที่อังกฤษนะครับจัดที่สหราชอาณาจักร4ประเทศ4ชาตินะครับแล้วก็บวกกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ซึ่งไม่เคยปรากฏนะว่าพวกนี้เขาจะจัดงานร่วมกันในอีก2ปีข้างหน้านะครับโอ้โหนี่น่าสนใจเพราะว่าสเปนเนี่ยจะไปป้องกันแชมป
1: ์
3: ซึ่งคัดเลือกเนี่ยก็ผ่านแน่แล้วรอบทีเนี้ยมาถึงว่ากันว่าไอ้รอบสุดท้ายเนี่ยส ้องมาเจอกันแล้วมันจะไหวหรือเปล่า
1: โอ้โหแล้วสเปนนี่
3: เสียแค่ประตูเดียวด้วย
1: เด็กยาลาเนี่ยลามิวยามาเนี่ยเขายังไม่ทบฟอร์มนะครั้งนี้นะใช่ไหมฮะ
3: ก็คือเจ็บแล้วก็เข้าทัวร์นาเมนต
1: ์ครับ
3: นะฮะ
1: โอ้แต่ก็ยังเห็นลีลาของแกนะฮะที่ทำลูกหน้าหวาดเสียวลูกอันตรายได้หลายครั้งนะครับนะ
3: ใช่
1: แล้วก็ตัวดาวรุ่งของเขาหลายคนนะครับโดยเฉพาะเซนเตอร์ดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะคุณซาลาเปา
3: อ๋อ
1: กูบาชี
3: ปากูบาชีดีมาก
1: เออ
3: คือขึ้นมาเล่นกับบาร์เซโลนา2ปีนะครับแต่ว่าไอ้ความนิ่งเกินวัยในฟุตบอลโลกเนี่ยมันน่าสนใจตรงนี
1: ้
3: คือเล่นกับบาร์ซ่าก็ยังไม่ได้เก่งมากนะแต่ครั้งนี้ต้องชมคนที่ยืนข้างๆด้วยอเมริกลาป็อก
1: ชาดก็มีตัวเก่าประคองไว
3: ้โอ้ประคอง
1: แต่เขาเด่นนะเขาแทงบอลดีอ่านเกมดีมากแทงบอลลูกดี
3: แทงบอลตรงๆอะคร
1: ับ
3: ครึ่งแรกช่วงท้ายเนี่ยตอนที่เจดีน่าเปลี่ยนเอาคือมันจำเป็นต้องเปลี่ยนอลิซาโดมาร์ติเนสออกตรงนั้นเน่ยเป็นแผลลึกเลยนะ
1: จุดเปลี่ยนนะ
3: ใช่เพราะว่าพอโอตาเมนดี้มาปุ๊บความช้าพอขยับออกโดนเปากุซิแทงลึกเลยอ
1: ่
3: ะยิ่งแทงยิ่งแทงโอ้โหโหดแต
1: ่
3: ถึงแม้ว่าจะน่ากลัวขนาดนี้นะเจน่าก็ยังยันไปถึงต่อเวลานะมุมนึงนะมุมนึงก็ยังลากไปต่อเวลาได้อ่ะ
1: ใช่ใช่นะ
3: ฟันมันเป็นยังไงพี่มันปูดปาร์ตเหรอ
1: ก
3: ็มันยังไม่สมบูรณ์แบบเหรอ
1: ระบมหน่อยนึงนะแต่ว่าซินดินซิดานนะฮะตอนนี้คุณฟราบิซิโอโรมาโน่นะครับแกพูดออกมาละเซเดียซีดานเตรียมเซ็นสัญญา
3: โอ้ไอ้นี่มันตัวมั่วแล้วนะ
1: เอาเหร
3: อ
1: เฮ้ยหลายครั้งเนี่ยมันก็จริงนะเป็นข่าวจริงนะ
3: เข้าใจแต่ว่ามันเป็นเอเจนต์ไง
1: เ
3: ออแล้วก็เอาใช่อย่างเรื่องเยอร์เกนคล็อปบอกเซ็นแน่เนี่ยนี่จับเดือนแล้วนะฮะซึ่งเพิ่งตกลงเยอร์เกนคล็อปเนี่ยเขาเคลียร์นานอยู่แล้วเพราะว่าล่าสุดนี่เพิ่งคุยกับมินชลาฟยังไม่คือน่าจะจบแล้วล่ะแต่ว่าเขาจะเซ็นสัญญากันวันศุกร์นี
1: ้ครับ
3: ตามข่าวนะฮะกาซีดานนะต้องมาแล้วล่ะฝรั่งเศสเน
1: า
3: ะ
1: โอ้โหกาซีดานมานี
3: ่โอ้โห
1: ไม่รู้ยังไงนะแต่แกก็มีผลงาน
3: ทีนี้มันจะกลายเป็นว
1: ่
3: า
1: แล้วไง
3: คนอย่างซีดานนะพี
1: ่
3: คนอย่างครอปเนี่ยเป็นยอดกุนซือสโมสรนะไม่เคยคุมทีมชาตินะ
1: ครับ
3: อันนี้น่าสนใจนะทีนี้ก็คือการคัดสรรบุคลากรซีดานอาจจะง่ายกว่าเพราะว่าบุคลากรฝรั่งเศสมันเยอะ
1: มีตัวอยู
3: ่แต่ครอปนี่ยากแน่เพราะบุคลากรของเยอรมันเนี่ยนะโอ้มีปัญหานะ
1: คือจริงๆวันนั้นนี่ก็ถือว่าเยอรมันก็โชคร้ายด้วยแล้วนะถ้ายิงจุดโทษเข้ามานี่มันก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนเลยนะใช่ไหม
3: ใช
1: ่นะแต่ฟอร์มไม่ค่อยดีเลย
3: ถูก
1: ฟอร์มไม่ค่อยดีมันยังแต่งตัวได้
3: ใช่ครับใช่ก็ครอปมาก็น่าจะคือมันตกให้มันได้นี่ขึ้นอ่ะ
1: แต่งตัว
3: แต่งให้มันด
1: ีๆแล้วก็มีบุคลิกหน่อยมีวิธีการเล่นนะก็ถือว่ายากมากแต่ยูโรนี่จะได้เห็นนะว่า1อังกฤษนี่จะดีจริงเหมือนที่รีมิงว่าไหมเด็กๆพวกชุดนี้จากในฐานะเจ้าบ้านด้วย
3: พี่ทูอยู่นะพี่ทูนะ
1: ใครนะ
3: ทูเคอร
1: ์ทูเคอร์อยู่แล้ว
3: อยู่แล้ว
1: คนบ้านนี้นะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือ
3: ใคร
1: ซีดานถ้าได้เข้ามาเราก็จะได้เห็นฝรั่งเศสในยุคของเขาว่ามีเกมรุกที่เด็ดขาดยังไงแต่ต้องบอกว่าโอ้โหมันไม่มีใครอยากเชื่อวันที่เล่นกับฝรั่งเศสเอ้ยเล่นกับสเปน
3: อ
1: ่ะโดดเก็บอาวุธได้หมดเลยนะยิ่งกว่าต่อยกับสามารถพยักอรุณเลย
3: โอ้เจฟเฟนเน็กเหรอค
1: ือ
3: แบบไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะเป็นขนาดนั้นแต่ว่าวันนั้นจุดเปลี่ยนสำคัญก็เดชองก็ได้ออกมาบอกว่าไอ้ตัวมิดฟิลด์ที่เล่นได้ดีโดยตลอดเนี่ยอเดรียนราบิโอบอกว่าผมเล่นไม่ได้เลย
1: เออเล่นไม่ออกใช่ไหม
3: เล่นไม่ได้เลยเขาบอกว่าผมไม่ได้แล้วก็เดชองเนี่ยเป็นกองกลาง
1: ค่ะ
3: ตำแหน่งเดียวกันเลยครับเพียงว่าเดชองเนี่ยเล่นต่ำกว่าหน่อย
1: เดชองกลางรับ
3: นะฮะเขาก็เข้าใจว่าเมื่อมิดฟิลด์เนี่ยมันมอง360องศาไม่ได้เนี่ยต้องเอาออก
1: เออ
3: แล้วมันก็เป็นต้องใช้

0: มานูโกเน่ซึ่งมันเป็นทางเดียวกับชัวไมนี่พังเพราะมันแก้ไม่โอ้โหสเปนมันเก่งจัดมาท็อปฟอร์มมาช่วงท้ายแบบสุดๆเนี่ยนะฮะ
1: เหลือเชื่อนะเพราะนั้น
0: โอ
1: ้ไม่มีใครคิดว่าค
0: ื
1: ออย่างน้อยเกมมันจะต้อง
0: สูสี
1: สนุกสูสีกว่านี้นะ
0: โอ้แหมท้อเลย
1: ท้อเลย
0: อ้
1: าวเดี๋ยวเมื่อกี้เจอข่าวออกของไทยลีกก
0: ับ
1: เมื่อก่อนใกล้จะเปิดฉากแล้วตอนนี้มีข่าวทีพีประจวบนะครับ
0: โอ้ยังไม่ได้
1: บรรลุข้อตกลงแอนดรอสทาวเซนนะฮะ
0: เอาตกลงไปพีทีเหรอ
1: จะไปอยู่3อ่าวสเตเดียมบ้านพยองเดชนะครับ
0: เมื่อก่อนแกอยู
1: ่พลังการ
0: พลังการบ้านบับป้าผม
1: อ
0: โอ้
1: นะก็
0: อย้ายหนีไอ้นี่เหรอป้าฮังซอ
1: ใช่บอกว่าไม่ไหวป้าไม่ได้วิ่งอย่างกับนักวิ่งมาราธอน
0: แพ้ได้เล่นดีนั่นหนึ่งดิ
1: ก็เป็นชื่อชั้นยังขายได้นะแต่เดี๋ยวรอชูเสื้ออย่างเป็นทางการ
0: ใช่
1: ครับนะก็พี่เตี้ยนะฮะมาคบปองผมอยู่
0: ใช่พี่เตี้ยจะทำดีมากนะครับพอไปอยู่เหมือนมันเข้าอ
1: ่
0: ะ
1: ได้รางวัลด้วยนี
0: ่นะฮะ
1: บุญซือของงานที่มีนักข่าวเดลี่นิวส์นี่เขาด่ายังไม่เลิกเลยทุกวันนี้
0: ใครอ่ะ
1: เตยแม่กอง
0: ไม่เลี้ยงค่ะไม่เลี้ยงเหรอไม่เลี้ยงน้ำจิบจิบเหรอ
1: ก็ด่าไป
0: โอ้โห
1: ด่าอีก3ปีอ่ะ
0: ไอ้เต้ยไม่น่าจะยั่วเกินฝีมือได้
1: ยั่วดิเพราะอยู่กับเบียร์ไม่ให้กินเก็บกดปล่อยผีซะหน่อย
0: เรียบร้อย
1: คนอะไรเมียสั่งอะไรก็เชื่อหมดเลย
0: เหรอเต้ยเหร
1: อ
0: กลัวเหรออ
1: ย่างแรงพวกนี้เสียชาติเกิดจริงๆเลย
0: โอ้
1: แล้วอะไรบี
0: อะไรนะ
1: เดี๋ยวลืมก่อนขอขอบคุณเกเตอร์นะครับแบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรร้าวรั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการแน
0: ่โอ้โหนี
1: ่ใช้กัน
0: ไอ้นี้มันแล้วนะครับเราอันนี้พี่หมดแล้วใช่ไหม
1: กะ
0: เพราะว่ามันต่อเนื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้นะครับก็คือไอ้เคสของอินฟานติโน
1: ่
0: คือรายงานเนี่ยมันเพิ่งมาเลยเพิ่งมาแบบใหม่ๆล่าสุดจากการให้สัมภาษณ์ผ่านทาง BBC นะครับก็คือก่อนหน้านี้ผู้บริหารของเยอรมัน
1: กับ
0: ด่าอินฟานติโน่อยู
1: ่
0: นะแล้วก็จะร่วมมือกับเซเฟลินนะครับที่ว่าจะไม่เอาฟุตบอลโลก64นะ
1: แล้วลงได้มั้ยล่ะ
0: เออไม่เอานะ
1: ลงแข่งเลย
0: โอ้เออนี่น่าสนนะแล้วก็ล่าสุดนี่คือคนนี้ก็เกิดมาไม่เคยชมใครเหมือนกันฮาเวียเตบาสประธานของลาลิก้าเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่เคยชมใครนะโอ้นี่ชมอยู่คนเดียว
1: เมียแก
0: ใช่แหมสวยวันสวยคืนไม่ยอดกับหมออิฐ
1: เหรอ
0: เออแกบอก
1: เนี่ยหน้าสดใสเหลือเกิน
0: แล้วเมียแกนี่ไปฉีดโบมาตึงโบนะก็บอกว่าใครเรียกร้องเลยอันนี้หนักครับบอกอินฟานติโน่ยูลาออกไปเลยดีกว่านี่แกบอกว่าทำลายอุตสาหกรรมฟุตบอลครับแล้วแกเนี่ยนะสื่อในสเปนเยอะแยะแกไม่เอาเลยแกให้สัมภาษณ์กับลาคาเซต้าเดโลสปอร์ตสื่อดังของอิตาลีนะครับก็บอกเลยบอกว่าไอ้หลายเรื่องแกบอกว่าไอ้ที่พังๆอยู่เนี่ยมันแย่มากเขาบอกว่าเรื่องของอินฟานติโน่นะครับ1ช่วงพักครึ่งที่ยาวนานเกินไปในฟุตบอลโลก
1: พิธีปิด
0: ใช่ในพิธีปิดนะฮะสองเนี่ยคุณไม่มีน้ำยาในการบอกกับคนที่ไม่รู้เรื่องฟุตบอลหรือไงฟาราลินบารกุลว่ามันเล่นไม่ได้อะโทษใบแดงและสามคือความเป็นไปได้ที่จะผลักดันฟุตบอลให้อุตสาหกรรมฟุตบอลมันพังก็คือ64ทีมในฤดูร้อนฟุตบอลโลกนี่คือ3ประเด็นนะครับและเตบาสก็บอกว่าบอกว่าผู้สมัครไม่มีผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามที่จะลงไม่มีใครอยากลงสมัครเพื่อแพ
1: ้
0: เพราะทุกอย่างมันถูกล็อบบี
1: ้
0: โอ้โหบอกว่าแกใช้คำนี้พี่ถ้าแปลไทยมันจะใช้คำว่าอะไรมั้ยเน่าเฟะถึงแก่นมันเน่าในเขาบอกอย่างนี
1: ้ครับ
0: โอ้โห
1: เข้าตำราหนองใน
0: หนองนอก
1: หนองนอก
0: โอ้โหหูที่กันด่าแบบโอ้ถึงบอกครับในบาร์นี่แกไม่เคยชมใครนอกจากเมียแกอยู่แล้วอ่ะ
1: อ้าว
0: โอ้นะครับ Rotten at its core
1: โอ้โห
0: ก็ครับคำนี้แหละก็คือมันเน่าเฟะโอ้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหูมัน
1: เรา
0: ชอบด้วยเรื่องพวกนี้
1: เรื่องคนทะเลาะกัน

0: คนด่ากันเนี่ย
1: ด่าเละเลยโอ้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายก่อนข้อความนะครับเอมี่มาร์ติเนสก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่บ้านนะครับที่อาร์เจนตินาบอกว่าก็คงจะพิจารณาว่าจะอำลาทีมแล้วนะครับ หลังจากที่ลงเล่นให้รับใช้ชาติไป67นัดนะด้วยวัย33ปีนะฮะได้ถุงมือทองคำในฟุตบอลโลกนะก็บอกว่าความฝันที่จะคว้าแชมป์เนี่ยมันทำได้แล้วนะฮะนำถ้วยรางวัลกลับให้กับคนอาร์เจนตินาสร้างประวัติศาสตร์แล้วแล้วก็มันเป็นความจริงกันเจ็บปวดนะในเรื่องที่จะต้องไต่ตองกับการที่ตัวผมเนี่ยจะต้องเลิกแต่มันอาจจะต้องถึงเวลา
0: ก็
1: เอานี่ฮะเมื่อสักครู่ด้วยนะฮะนี่คือ2ประเด็นที่เพิ่งมาเลย
0: ก็คิดถูกแล้วล่ะนะครับ
1: จริงๆเอมี่ต้อง
0: แล้วก็
1: มันเซฟจริงๆนะ
0: เขาก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีแม้อาร์เจนตินาครั้งนี้จะเสียประตูเยอะนะฮะแต่ถือเป็นคนหนึ่งที่ยังโชว์ฟอร์มเรื่องจังหวะเซฟลูกยากๆโดยเฉพาะรอบชิงเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่ามันเป็นยุคที่อาร์เจนตินาจะต้องผ่องถ่ายละนะฮะแล้วก็สกาโรนี่ก็ไปละดูละไม่อยู่ละนะ
1: โอ้โหนี่ไปเยอะเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นอ่ะ
0: ใช่
1: เมสซี่เลิกคนนะ
0: ใช่
1: มันหลายคนนะเปิดเมสซี่เลิกนี่ปอปอเลิกนะ
0: ไม่รู้นะครับแล้วเนี่ยปอปอ
1: โรดิโกเดอป
0: ออ๋อนึกว่ามีปอปอกับบาร์กมา
1: ไม่เกี่ยวสิ
0: เออ
1: ก็ข้อความแม่จัน
0: ก็เอาอีกอันนึงก็คือข่าวการเสียชีวิตของเควินกีแกนนะฮะถือว่าในวัย75ก็
1: ใช่
0: ยังน้อยไปนิดนึงนะครับโรคมะเร็งเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่าถ้าใครแจ็คพอตเจอก็ต้องทำใจอย่างเดียวนะใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: นะก็เอาเป็นว่าเขาก็เป็นสุดยอดคนหนึ่งของทีมชาติอังกฤษนะฮะที่เคยมีนะครับ
1: ครับ
0: ยิ่งใหญ่กับลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็ลีมิงก็ผูกพันกับเขามายาวนานเคยเจอตัวเป็นๆด้วยนะครับที่อังกฤษที่นิวคาสเซิลนะฮะหารูปไม่เจอครับตอนถ่ายรูปกับเขานะฮะ
1: กีแกนนะครับก็
0: ครับ
1: ก็หนุ่มน้อยจากสคันทอบครับแล้วก็มาเป็นตัวหลักให้กับลิเวอร์พูลจนโด่งดังโดยบิลแชงคลีย์แล้วก็บ๊อบเพสลีย
0: ์ใช่ยุคนั้นโอ้โหเล็ดแมชชีนนี้สุดยอดมากนะครับแล้วเป็นคนแรกๆเลยของอังกฤษที่กล้าไปค้าแข่งในเยอรมนีแล้วประสบความสำเร็จ
1: ได้2ลงดอนะครับเป็นกีแกน
0: ใช่นะฮะ
1: ลุยข้อความกันคร
0: ับ ก็ความกันดีกว่านะครับก็เริ่มจากอามซ่านะฮะภรรยาอดัมไม่ขยับมาแล้วครับนักแข่งลิฟกอล์ฟคนไหนอยู่แถวยุโรปตอบคาเมรอนสวิตนะฮะ
1: เหรอโอ้
0: คาเมรอนสวิตสมิธนะฮะแม่แก้มให้ด้วยนะครับวันก่อนที่เดอะมอลล์บางแคเห็นคนคล้ายพี่สมชายกำลังส่งโพยบอลทางมือถือครับ
1: เอ้าไม่
0: ไม่น่าใช่แกนะฮะแกโดนจนแกเลิกละอบโอโซนนี่ทำฟันหรือล้างรถคะนะฮะฮ่าๆนะได้ยินเสียงหัวเราะก็ดีใจไม่รวยแบบน่าสมทำไม่ได้ครับขนาดบอลโลกสมัคร 3,000 ไว้ดูแค่ไฮไลท์
1: 3,000 ที่ไหน
0: แกเต็มเลยแกไม่พูดกับใครวุ่นวาย
1: เนี่ย 6,000 กว่านะแล้วแกเอาอีกอันนึงไปให้เพื่อนแกด้วยนะลูกน้องบอกไม่ต้องจ่ายมาเพราะแกคุยต่อหน้าธารกำนัน
0: โอ้แล้วดีขอแกดีกว่านะเฮเรนมีระบุไว้ว่าแขนขาวเหมือนหินอ่อนครับเครดิตดร.สมเกียรติอ่อมได้หมด
1: เข้าใจนะครับก็คือผิวขาวผมบอลตาสีฟ้าแหละแต่ว่าโฮเมอร์เนี่ยเขาไม่ได้เขียนเขียนไว้ว่าทั้งหมดเป็นแบบนั้นนะ
0: คือมันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นนวนิยายกึ่งนวนิยายด้วยนะฮะ
1: ถูกครับเพราะนั้นมันก็มีไว้ถกเถียงกัน
0: ครับคุยเรื่องหนังผมตื่นเต้นอเวนเจอร
1: ์
0: โรเบิร์ตดานนี่นะครับกลับมาเล่นเป็นตัวร้ายนะฮะโรเบิร์ตดานนี
1: ่เหรอ
0: เหรอแอดเวนเจอร์
1: เหรอ
0: ตอนไหนฮะ
1: ตอนไหน
0: เอาตอนภาคบอลโลกน้าสมถามหยองฟอร์มคาซักเป็นไง ถ้าถามพี่จะตอบยังไงครับ รีบไปเคยแกล้งแก
1: เรียบร้อย
0: คาซักแกอึกไปนะฮะเอาพี่บีครับโค้ชแชมป์โลกคนนี้เป็นคนแรกที่ไม่มีผมใช่หรือเปล่าครับ
1: ใช่
0: แม่นี่ก็ช่างแบบ
1: ไอ้ดั้มเกินเขาเรียกว่าเนี่ยเบาแมนคนแรกเนี่ยแต่ว่าคนที่เหลือเนี่ยที่แบบว่าคือมันมีข้างๆอ่ะแรงกับพือปีกอ่ะมีอย่างสโคลารี่ไง
0: ครับ
1: แรงกับพือปีกอ่ะแต่อันนี้แบบเลี่ยนเลยคนแรก
0: ครับผม
1: ครับ
0: พี่ครับตั้งแต่ผมฟังนินทากีฬาโลกมา5ปีวันนี้ฮาสุด

0: เลยยิ่งบอกสามพี่สมลืมล้อรถผมฮาครับ
1: มันเรื่องจริงใช่ไหมฮาอะไรเรา
0: เออมันฮาได้แกหลังจากแกเลิกไปเลยไม่ไปอายเยอะมากคนอยู่เต็มเลย
1: เบียงขี้เบียงขี้ยิ่งบอกสิต้องมาเป็นคู่ฮะ
0: แกต้องมาปั่นที่ดอนเมืองแทนขอเสียงปากแปะฮะเป็นพันปือราว
1: โอ้ลูกนี้เนี่ยพิกฟอร์ดเนี่ยช็อกออกมาช็อกแล้วล้อม
0: ซอพี่บีครับจริงไหมที่ป๋ากับพอสุเทพคุยกันเฉพาะเวลางานครับเหมือนเชอรี่แฮมแอนดี้โครครับคุณธรรมาส
1: พวกนี้ก็
0: ไม่มีป๋าแปะให้คำแนะนำปรึกษาพอสุเทพหลายต่อหลายเรื่องครับเพียงแต่ว่าพอสุเทพนี่ไม่เคยทำตามเลยนินทาพอหมิงหน่อยครับชอบบอกรีหมิงไม่มีข้อมูลนะ
1: เสียงเหรอ
0: โอ้แกขยันมากเลยพอทรงนะมาก
1: ำกับล้วน
0: นะ
1: ก็ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยโอทีประมาณ 300,000
0: โอ้โหทีนี้กับก้งกับข้าวตอนแรกพอเอาเต่าเนี่ย
1: เออเออ
0: เอามาอุดมสมบูรณ์เลย
1: ครับ
0: พอตอนหลังเนี่ยมีคนไปดูกล้องไง
1: เออ
0: พอทรงทรงศักดิ์เนี่ยแกเอาใส่ถุงก๊อบแก๊บขึ้นรถหมดเลย
1: ก็น่องไก่อะไรพวกนี้ข้าวสารเนี่ยแกขนตอนตีสองอ่ะทุกคนหลับหมดแล้วตอนบอลเตะก็ไปลงไปแล้ว
0: พอเจ็ดโมงเช้ามาลิ้งเลี้ยงเลย
1: โอ้เหลือแต่กล้วยเขียวๆหิวแต่ไอ้เต้ร่ามากหิวหิวเดินไปโอ้พี่กล้วยยังเขียวอยู่เลย
0: โค้ชชาวสเปนมีใครคว้าแชมป์บ้างครับปีล่าสุด
1: เต็มไปหมดเลยมิเกลอาร์เตต้าก็สเปนเห็นป่ะ
0: ครับ
1: สเปนนะฮะแต่มีบางคนที่ไปเหมาว่าเยอะไอ้นั่นเบลเยียมนะแ
0: ม
1: นซองกองมันนีนะ
0: ครับ
1: เอ็นริเก้นี่ก็ได้แชมป์ก็สเปนครับเป็นคนที่ได้แชมป์ยูโร
0: ครับ
1: ก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
0: บีวันอังคารทำไมราตลอดหลบเฮียสมเหรอวันพุธสิ
1: พ
0: ุธ
1: ที
0: ่แล้วนี่นะ
1: พุธที่แล้วมาไม่ไหวเพราะว่าพุธที่แล้วเนี่ยก็คือวันอังคารเนี่ยจัดนี่เสร็จกลางคืนภาคบอลได้ผมมา
0: ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มา
0: พรุ่งนี้เจอเฮียสมหน่อยบ่วยถูกคู่
1: ใช่
0: มาคุยเรื่องบอลโลกเยอะๆหน่อย
1: ไม่ๆต้องวันนี้คุยหมดแล้วฮะเพราะว่าพรุ่งนี้แกคุยกับแกบอกอุ้ยมันไม่ได้ต้องคุยเรื่องอื่น
0: นักเตะคนไหนที่ชอบตัวเลขตอบ7สเปนนะ7สเปนนะฮะนามซ่า
1: อันนี้บอกว่าบอลโลกจบแล้วเนี่ยอดฟังป่าแปะภาคทีมชาติอังกฤษเลยอันโดนีกาดอน
0: อันโดนีกาดอน
1: เออแกเรียกพวกนี้
0: แก
1: กาดอนใช่แก
0: กาดอนเรียกกาดอนกาดอน
1: อันนั้นนี่กาดอนเออนะฮะลูกบอลเนี่ยมันกาดอนมาลูกบอลกาดอนมากาดอนอันนี้บอกว่าอาซอลีหมิงครับฐานไฟเก่าเนี่ยอาลีหมิงชอบไม่เพลงนี้พี่ณัฐพงษ
0: ์ฐานไฟที่มันเก่าถึงเมื่อเรื่องเราไอ้คนเราเพลงนี
1: ้เอ้ยเพลงนั้นของใครอ่ะ
0: ของพี่เบิร์ดพี่เบิร์ด
1: เออใช
0: ่แก้วที่มันเล่าไอ้คนเราเพลงดีกว่าเองร้องยังไงก็บีพี
1: ่นั่นนี่โอ้ตอนนี้ลืมโอ้มันเหมือนชิปยังไม่ได้เอาออก
0: มัน
1: มึนเออมัน
0: มึ
1: นพี่สุเทพบอก
0: เฟน
1: โดต่อเรายิงให
0: ้
1: สเปนได้แชมป
0: ์
1: นะฮะ
0: ครับ
1: แกก็คงงงๆแหละเพราะแกต้องคืออาจจะจังหวะพูดเนี่ยมันลืมได้นะเฟรานตอเรสไม่ได้แก้ตัวนะหรือเฟร์นันโดตอเรสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไห
0: ม
1: ปาอุเทพเนี่ยแกต้องเตรียมข้อมูลนักฟุตบอลเนี่ย52คนนะฮะ เพื่อป่าแปะถามในแต่ละคู่นะฮะ
0: ไอ้นี่เป็นใครนะปาอุเทพ
1: นะใครนะ
0: ไอ
1: เฟร์นันโดตอเรส
0: แล้วไอ้นี่มันมาจากไหน
1: เฟรานตอเรสไอ้คนยิงนี่มันมาจากทีมอะไรมันมาจากทีมอะไรนะสุเทพอันนี
0: ้สุเทพเงียบเลย
1: โอ้โหเงียบๆแกเหนื่อยคือแรกๆแกตอบครึ่งแรกแกตอบครึ่งหลังแกเหนื่อยเหมือนก
0: ัน แกยอมเลย
1: โอ้แกยอม
0: ไม่เอาละผมจะทำอะไรผมก็ผมยอมละ
1: เอเชียนเกมผลนี้เนี่ยพี่หมิงกับพี่สมจะมาบรรยายมวยไหมครับยังจำโทมัสบัคได้ทำไมเพราะนั้นผมไม่อยู่ไงผมไปนะ
0: ประธานฟีฟ่ามาไงแกบอกโทมัสบัค
1: อินฟานติโน่อ๋ออินฟานติโน่มาก็เรียกโทมัสบัคเหรอโทมัสบัคมันมีผม
0: โอ้ตาย
1: อืม อ๋อนาฬิกาแดงครับผมไม่มีอะไร
0: เอาเหรออ
1: ันนี้บอกว่า

0: ได้ข่าวว่าเจ๋งเนี่ย
1: อ
0: ะไรฮะเจ๋งที่แข็งบ้านแข็งเมืองใน99เนี่ยรับรองคิวหายแน่เห็นซ้อมหมิงคุยกับพี่ตุ๋ยอย่าให้เจ๋งใหญ่ได้เดือดร้อนกันไปหมด
1: พอทรงนี่ไอ้หยองนี่กลัวมากเลยนะ
0: โอ้โหนะฮะ
1: เคารพยิ่งกว่านักเตะอาร์เจนตินากับเรอัลเมสซี่นะ
0: โอ้ใช่นะฮะ
1: อันนี้อ่านข้อความที่ตรงนี้กันลายเซ็นคีแกนที่สนามกีฬากลางลพบุรีไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอยู่ไหมครับ RIP ครับคุณจบเบอร์พี่ได้หมิงภาคดีสุดแล้วครับในบอลโลกโคตรฮาเลยส่วนเพลงก็คือเป็นแนวทางการร้องเพื่อหลบลิขสิทธิ์ครับ
0: โอ้โหที่ชอบมากเลยแล้วหลบลิขสิทธิ์นะฮะอ๋ออันนี้เนี่ยไม่ใช่ป๋านะครับที่ไอ้เรื่องสาวกันเนี่ยนะอ๋อพรุ่งนี้เนี่ยน้ำมันขึ้นเหรอ
1: เอ้าชิบหวังแล้วต้องเติมแล้ว200 2-300ก็เอาแล
0: ้
1: วขึ้นเยอะไหม
0: ดีไม่รู้เขาบอกบวก 0.85 อุ้ยมันเยอะเหมือนกันนะเกือบบาทอะ
1: เกือบบาท
0: เออเกือบบาทนะจะให้เมสซี่มาเป็นโค้ชผู้เล่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีไลเซนส์ก็ได้ครับให้สกาโลนี่เป็นโปรไลเซนส์มาเป็นผู้ช่วยนั่งข้างสนามนะฮะ
1: เอาเวลาเออรับดี
0: เอาเกินเอา
1: ต้องขอบคุณนะทุกข้อความ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ไม่ได้อ่านเยอะอีกเยอะแยะเลย
0: แล้วก็ผมเนี่ยอยู่แหลมสิงห์ฮะที่อยู่ไทยรัฐบีบาปะกง
1: เราก็รู้ครับผิดกันอยู่นั่นแหละเอาลีบีกับบีแหลมสิงห์วันนี้บุญบุญชักกระจิกลาไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับพี
2: ่นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 2:37 ครับสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก้าเกมครับสำหรับวันอังคารวันนี้21 กรกฎาคมนะครับอยู่กัน2:30 ถึง 4 ทุ่มอยู่กับผมคมปฏิคมภูเก้าล้วนแล้วก็พี่บอลใหญ่ศิรินันท์จตุรันตรานนท์ครับผมสวัสดีพี่บอลใหญ่ด้วยนะครับ
1: สวัสดีคุณคมสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
0: ครับเราไม่เจอกันนานมากเลยนะครับ
1: ไม่ได้เดิมก็ไม่ได้จัดด้วยกัน
0: ใช่
1: เจอกัน
0: เจอกันอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้จัดกันสักเท่าไหร่นะครับเป็นไงครับฟุตบอลโลกที่ผ่านมาสำหรับคุณศิรินันท์
1: ฟุตบอลโลก
0: ถือว่าสนุกไหมบางคนเขาก็บอกว่าโอ้นี่เป็นฟุตบอลที่โลกที่แบบตื่นเต้นมากสนุกมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เปลี่ยนมาเป็นระบบ48 ทีมันทำให้เกมมันเยอะขึ้นรอบแบ่งกลุ่มบางคู่ก็ไม่น่าสนใจนะคร
0: ับ
1: แต่เท่าที่มันมาสนุกในช่วงรอบล็อกเอาท์นี่แหละ
0: ใช
1: ่แต่ว่าที่สื่อเขามาสรุปกันนะประมวลภาพเหตุการณ์ฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในส่วนของข้อดีเห็นเลยเนี่ยนะคือแฟนบอลที่ในสนามเนี่ยเยอะมาก
0: เยอะมากโอ้ยิ่งนัดชิงที่เมดไลน์นี่คือมองขึ้นไปบนดอยอ่ะยังแบบโหเต็มไปหมดเลยอ่ะ
1: ก็เป็นตามที่ตอนที่อเมริกาเคยเป็นเจ้าภาพปี1994ก็เป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันนะจำนวนคนดูค่อนข้างเยอะนะครับฟีฟ่าแฮปปี้เกมผมว่าก็อยู่ในรู้สึกว่ามันก็ได้มาตรฐานนะความสนุกตื่นเต้นแต่กรรมการเนี่ยก็ VAR ก็มีปัญหาเหมือนเดิมโดยรวมผมถือว่าสอบผ่านนะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยที่เขามาสรุปกันมันก็มีเยอะเหมือนกันคือครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกที่มีการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวแบบ
0: เยอะที่สุด
1: น่าเกลียดที่สุด
0: ใช่
1: เขาใช้คำว่าแบบอย่างเช่นกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์
0: แดงของฟอร์เรนโลการ
1: ที่โดนัลด์ทรัมป์โทรเข้าไปแล้วก็ฟีฟ่าก็เป็นอะไรนะเป็นใบแดงที่ไม่ได้ยกเลิกนะแต่เขาเหมือนให้ขาดโทษไว้ก่อนไม่ได้ลงโทษในทันทีก็ทำให้นักเตะสามารถลงเล่นได้แล้วก็มีเรื่องความไม่ยุติธรรมของฝั่งอิหร่านนะที่เขาก็มองว่า
0: จากกรณีการไม่ให้ความสะดวก
1: หรือว่าผู้ตัดสินชาวแอฟริกันอะไรอย่างเงี้ยที่บางคนไม่ได้เดินทางไม่สามารถไม่ได้วีซ่าเข้าประเทศอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มองว่าอาจจะมีข้อแล้วก็เรื่องของค่าตั๋ว
0: โหมหาศาลนะ
1: ค่าตั๋วแพง
0: นัดชิงอ่ะตั๋วที่แพงที่สุด57 ล้านบาท
1: 57เลยเหรอ
0: 57 พี่ผมแบบโอ้โหนั่งดูบอลนัดเดียว57 ล้านบาทแต่รู้สึกว่าจะเป็นแบบเป็นบล็อกVIP แบบที่มีแบบ
1: หลายคนใช่ไหมไม่ใช่คนเดียวนะ
0: ต่อคน
1: เอาต่อคนเหรอ
0: ต่อคน57 ล้านบาท
1: คือก็เท่าที่เขาไปดูกันมานะถ้าอ่านดูก็จะเข้าใจว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆยังไงนะแต่โดยรวมถือว่าเป็นความสำเร็จเพราะว่าฟีฟ่าชอบแบบนี้แหละ1เม็ดเงินเนี่ยเห็นกำไรมากมายเลยแต่คนที่มันบ่นโจมตีก็เข้าใจได้นะก็มีอยู่แล้วล่ะนะ
0: แต่ไม่รวมถึงเรื่องของพวกอะไรฮาร์ฟไทม์โชว์ที่ก็ออกมา
1: เขาบอกว่าเนี่ยเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกที่คือจริงๆอ่ะเป็นกีฬาถูกไหมควรจะเน้นเรื่องของฟุตบอลเป็นหลักแต่เนี่ยเขาเอาเรื่องของ
0: ก็มีความปาหี่เยอะไปหน่อย
1: แล้วก็ไปเรื่องของธุรกิจอ่ะมันเป็นเรื่องของเชิงพาณิชย์ซะเยอะมีhydration break เพื่อให้ใส่โฆษณาเข้าไปได้3นาทีในครึ่งแรกและครึ่งหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่ามันก็เชิงพาณิชย์เยอะกันไปแต่โดยรวมผมว่า FIFA แฮปปี้แหละแล้วก็ยิ่งมีข่าวว่าเฮ้ย48ทีมมันก็โอเคนี่ว่าเพราะฉะนั้น64ทีมมันก็น่าจะไปต่อได้อันเนี้ยมันก็ทำให้หลายคนก็โอ้โห
0: ซึ่งดูแล้วมีความเป็นไปได้สูงมากนะ
1: มี
0: ความเป็นไปได้สูงแล้วณเวลานี้เพราะว่ารู้สึกว่าจากชาติสมาชิกของ FIFA ทั้งหมด211ชาติยอมรับไปแล้ว200อ่ะโดยประมาณ
1: ก็48มันจะมีเป็นเพิ่มเป็น64ที่ผมชอบเหตุผลเดียวเลยนะคือไม่อยากให้เอาทีมอันดับ3ของแต่ละกลุ่มที่เอาจาก8จาก12กลุ่มอันดับ3ที่ดีสุด8จาก12กลุ่มอันนี้ผมมองมันไม่ยุติธรรมมากๆอยากให้แค่แชมป์กับรองแชมป์ซึ่งทางเดียวที่มันจะไปเพิ่มได้ก็คือเพิ่มเป็น64แล้วมันแบ่งเป็น16กลุ่ม ช่ไหมเราก็เอาที่1กับที่2 32ทีมเข้ารอบน็อกเอาท
0: ์
1: มันก็จะไม่มีที่3ที่4เข้ามาได้
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: เนี้ยก็เป็นเหตุผลรู้สึกว่าถ้าจะเลือกระหว่าง48กับ64เนี่ย64มันดีกว่าตรงที่ว่ามันไม่ต้องไปเอาอันดับ3ไงแต่การเพิ่มจำนวนทีมก็มีข้อเสียว่ามันจะได้ทีมที่แบบห่างชั้นค
0: ุ
1: ณคมเข้าใจใช่ไหมเพราะ
0: เ
1: วลามันจับสลากเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งโถ1 2 3 4
0: ทีนี้เราก็จะได้เห็นทีมอย่างพวกแบบเคปเวิร์ดอะไรเงี้ยหลุดเข้ามาแบบเยอะ
1: โอ้ถ้าพูดถึงเคปเวิร์ด
0: จอร์แดนอะไรเงี้ยหลุดเข้ามา
1: ผมว่าเขายิ่งต้องฉลองเลย
0: ใช่มั้ย
1: มันเป็นทีมเดียวอ่ะที่สเปนไม่ชนะ
0: ใช่ไม่แพ้แชมป์โลกเอาไม่แพ้คู่ชิง
1: ใช่
0: ใน90นาที
1: ใช่คือเคปเวิร์ดเนี่ยเป็นทีมเดียวเลยนะที่เจอเจนแล้วก็สเปนแล้วไม่แพ้ใน90นาทีแล้วสเปนเนี่ยยิงใครก็ไม่ได้ยิงใครยิงได้ทุกทีมยกเว้นเคปเวิร์ดทีมเดียว
0: ใช่ๆๆค
1: ือมันเลยที่เหลือเชื่อนะแล้วเขาเข้ามาเป็นปีแล้ววันนั้นนะผมนั่งภาพคู่นี้พอดีเลยสเปนกับเคปเวิร์ดแล้วมัน 0-0 แบบชนิดที่นัดแรกของสเปนแล้วของเคปเวิร์ดผมก็ยังมองเลยว่าโอ้โหสเปนเล่นแบบนี้
0: จะถึงชิงหรออะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ก็ยังคิดนะว่ายังเพราะตัวนั้นอะเคมเบิร์นเนี่ยจังหวะโต้แต่ละทีมันอันตรายมากเลยนะเพียงแต่ว่าเขาไปไม่สุดเขาเลือกยิงไกลอะ
0: ใช่ใช่
1: เขาเลือกไปถึง30หลาเขายิงเลยเลือกเขาหลุดอย่างเงี้ยประมาณ 4-5 ครั้งนะผม
0: เหมือนวันนั้นจังหวะจบสกอร์เขาจะไปเน้นนอกกรอบมากกว่าจะไปเน้นจังหวะเข้าทำภายในพื้นที่สุดท้าย
1: ใช่คือพอจะเข้ากรอบแค่โทษเขายิงก่อนเลยเขายิงก่อนเลยเน้นยิงอะตอนนั้นไม่ได้เน้นแบบจะเข้าไปทำอันตรายอะไรใดๆนะครับ
0: มันก็เลยเป็นสาเหตุที่มีสถิติใหม่ออกมาเรื่องของมิเกลยาสบาวไงที่30นาทีแรกไม่โดนบอลเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ในเกมที่เจอ
0: ในเกมเจอเคปเวิร์ดอ
1: ่ะอเจน90นาทีนี่เป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ยิงคู่แข่งเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะ
0: ใช่นี่เป็นคู่ชิงชนะเลิศนัดแรกในประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ยิงเลยใน90นาที
1: อันนี้เฉพาะของอเจนนะ
0: ของอเจนใช่ๆไม่เฉพาะเป็นคู่ชิงรวมด้วยครับในบรรดาฟุตบอลโลกที่เกิดมาเนี่ยอาเจน่าไม่ได้ยิงประตูเลย
1: ไม่น่าเชื่อนะ
0: ไม่น่าเชื่อผมนั่งดูโพสิทีฟผมยังแบบ
1: ศูนย์ครั้งอะโอกาสไม่ใช่ว่ายิงตรงกรอบไม่ตรงกรอบนะไม่มีโอกาสยิง
0: ใช่ไม่มีโอกาส
1: มันศูนย์ครั้งอันนี้มันเป็นอะไรที่มันทำให้หลายคนก็มองว่า
0: ก็ไม่แปลกใจนี่ไม่รู้สึกเสียใจเลยที่ ที่ฝรั่งเศสแพ้สเปนอะเพราะโอ้โหมันเบ็ดเสร็จขาดต้องใช้คำนี
1: ้แต่ที่อังกฤษน่าอาจจะเสียใจนิดนึงแหละแต่ว่าเอาจริงอะภาพรวมอาเจน่าวันนั้นอะสู้ไม่ได้แล้วก็มันก็ไม่มีอะไรที่จะมาบอกว่าสเปนไม่สมควรชนะเอาตรงๆนะแต่ว่าควันหลงเนี่ยเพราะมันเพิ่งผ่านมา48ชั่วโมงนักเตะทั้ง2ชาติก็เพิ่งเดินทางกลับไปถึงนะเมื่อช่วงเช้าทั้งที่สเปนแล้วก็อาร์เจนติน่าอาเจนเขาอาจจะต้อนรับดีแหละแต่ว่ามันก็มีชุลมุนวุ่นวายที่บูโนสไอเรสส่วนที่สเปนเนี่ยไปถึงมาดริดปุ๊บนี่ก็
0: เขาแห่เลยไปถึงปุ๊บเขาแห่เลยลงจากสนามบินปุ๊บแห่เลยแห่จากสนามบินเข้าไปเลย
1: ความประทับใจของสเปนนะผมว่าตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายเนี่ยผมว่าเขามาเล่นฟุตบอลจริงๆติกิตาก้าที่เขาว่ามันหมดยุคไปแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: คือได้เห็นกลับมาฟื้นคืนชีพกลับมา
0: คือถ้าเรามองว่าสเปนอ่ะเป็นทีมที่ออกสตาร์ทได้ไม่ดีสักเท่าไหร่
1: ใช่เสมอแค่หมด 0-0 เนี่ย
0: แต่เหมือนกันว่าพอวันที่เขาเข้าชิงอ่ะนั่นคือวันเหมือนว่าวันที่เขาพีคที่สุดละอยู่ในจุดที่พีคที่สุดละจริงผมว่าสเปนพีคตั้งแต่วันที่เจอฝรั่งเศสละ
1: แล้วในฟุตบอลโลกประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีอยู่แค่4ทีมที่ไม่เคยตกเป็นฝ่ายตามหลังคู่แข่งแล้วก็จนไปได้แชมป์อ่ะนะแล้วครั้งเนี้ยสเปนเตะมากสุด8นัดไอ้ที่ผ่านมามันอาจจะเตะ7นัดมากหน่อยน้อยกว่านั้น
0: ใช่
1: ใช่แต่เนี่ย8นัดเต็มๆไม่เคยเป็นฝ่ายตามหลังเลย
0: สถิติอีกอย่างหนึ่งของสเปนก็คือทุกครั้งที่เข้าชิงฟุตบอลโลกพวกเขาได้แชมป์ทุกครั้ง2ครั้ง
1: 2010
0: ใช่
1: แล้วพูดถึงกุนซือนะหลุยส์ เดลาฟุนเต้เนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะว่าเขาเพราะว่าเห็นเพิ่งสถิติมันเพิ่งขึ้นที่ FIFA เขายืนยันก็คือเป็นกุนซืออายุมากสุดที่พาทีมได้แชมป์ฟุตบอลโลกเดลาฟอนเต้65ตอนแรกผมก็นึกว่าเขา50กว่า
0: เออผมรู้ว่าเขายังเด็ก
1: 65
0: ใช่
1: แล้วปรากฏไอ้คนที่เขาทำลายสถิติคุณรู้ว่าเขาทำลายสถิติของใคร
0: ใครอาราโกเนส
1: ของสเปน
0: บิสเตเดบอสเก้
1: เดลบอสเก้ที่ไปได้แชมป์ปี2010ที่พาสเปนแล้วตอนเดลบอสเก้พาได้แชมป์เนี่ยปี2010เนี่ยอายุ60นั่นคือ
0: เดลบอสเก้แก่กว่าไอ้อาเฟรเต้แก่กว่าเดวอสเก้เหรอ
1: ถึง5ปีอ่ะทำลายสถิติอ่ะ
0: แต่เดวอสเก้ตอนนั้นก็คือหัวเถิกขาวหมดแล้วนะถ้ายังจำได้นะ
1: อันนั้น60
0: เอออ
1: ันนั้น60แต่เนี่ย65แต่เดลาฟอนเต้เขาไม่มีผมแล้วไงเขาก็เลยอาจจะดูแบบหนุ่มอยู
0: ่หนวดเขาก็ยังดำนะหนวดเนิร์ดอะไรเขาอะ
1: โอ้แล้วสถิติหลังจากนั้นก็มาพรึบเลยว่าโอ้โหตั้งแต่มาคุมสเปนปลายปี2022เนี่ยยังไม่ครบ4ปีนะ 50นัดแพ้แค่2ทีมเท่านั้นไม่นับโปรตุเกสปีที่แล้วนะยูฟ่าเนชั่นลีกที่ไปแพ้จุดโทษอันนั้นก็ไม่นับเพราะว่าเขานับเฉพาะถึง90และ120นาที2ทีมอ่ะตอนแรกผมก็ใครวะที่มันสามารถชนะสเปนในยุคเดลาฟอนเต้ได้
0: นี่ไงโคลอมเบียปะ
1: โคลอมเบียอุ่นเครื่องปี2023เดือนมีนาคมแล้วหลังจากแพ้นัดนั้นนะเขาไม่แพ้ใครมา38นัดติดต่อกัน
0: ทำเป็นชาติยุโรปที่ทำสถิติไม่แพ้ใครต่อเนื่องนาน
1: ใช่ทำลายสถิติของอิตาลีมั้ง
0: ใช่ๆในยุคพวก83อ่ะฟังโกบาเรซี่พวกนั้นน่ะยุคนั้นน่ะ
1: อีกนัดนึงที่สเปนแพ้จริงๆอ่ะผมควรจะจำได้แต่ผมลืมไป
0: ใช่ครับ
1: วันนั้นน่ะสกอตแม็กโทมิเนยิง2ประตูเลยให้สกอตแลนด์อ่ะเอาชนะสเปนได้ในยูโรรอบคัดเลือกสองนัดที่สเปนแพ้ในยุคของลุยเดลาฟอนเต้
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่าโอ้โหสถิติก็ต้อง
0: จริงๆอ่ะถ้ากลับฝั่งกันเป็นอาร์เจนตินาชนะอาร์เจนตินาก็จะเป็นทีมที่ไม่แพ้ใครติดต่อกัน19เกมรวดมากที่สุดในทีมจากทีมจากทวีปอเมริกาใต้ที่ทำได้เหมือนกันคือมันเป็นเกมแห่งสถิติอย่างแท้จริงอ่ะวันนั้น
1: อ่ะโอ้แต่ว่าวันนั้นนี่มันมีหลากหลายประเด็นมากเลยเรื่องของการเล่นที่เขามองว่าเป็นแอนตี้ฟุตบอลอ่ะคือเล่นยิ่งกว่าวันที่ปารากวัยเจอกับฝรั่งเศสคุณนี่มันหนักขนาดนั้นอ่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของหลังเกมเรื่องของระหว่างเกมโอ้แล้วจริงๆอ่ะคนวิจารณ์เลโอนีลเมสซี่เยอะมากนะ
0: โอ้เงียบไปเลยอ่ะวันนัดช
1: ิงเรื่องเงียบก็เรื่องนึงแต่ภาพลักษณ์ที่เขาไปพยายามไปฟ้องผู้ตัดสินกรณีที่กูโกเรีย
0: ปิดปากปิดปาก
1: ไปดูภาพช้างมันก็ไม่ได้ปิดปากนะ แล้วเขาก็ฝืนกับเปนก็เอามาลงแล้วไอ้ที่เดินไปพูดกับเมสซี่อ่ะบอกว่าไอ้เพื่อนนี่มันนอนเจ็บอ่ะเลือดกบปากคือภาพที่ไปฟ้องผู้ตัดสินจังหวะนั้นนะมัน

0: ให้เมสซี่มันดูภาพลักษณ์มันแย่ไป
1: ใช่
0: ดูเสียไปแล้วก็ไหนยังมีจังหวะที่เอนโซ่เฟร์นันเดสโดนใบแดงแล้วก็มีหลังเกมที่หลังต่อลูกบีไปแล้ว
1: เลนโดปาเลเดสไปไล่ตีต่อยกับพวกนักเตะ
0: ทั้งเนี่ยเนี่ยเขาซูโม่
1: เออ
0: คือเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนเขาเลยมองว่าแพ้แล้วพาเนี่ยทีคุณอะอังกฤษอะจำได้ไหมพอคุณชนะอังกฤษคุณไปฉลองต่อหน้าเขาแล้วเขาฟาดคุณก็มาโวยวาย
1: ใช
0: ่ก็เหมือนกันนะครับคุณไปว่าแต่เขาแล้วตัวเองก็เป็นเอง
1: แล้วกลายว่าเจนีน่าเนี่ยต่อจากนี้พอหมดยุคนี้ไปแล้วเนี่ยผมว่ากลับมายากหมายถึงว่าก็ไม่รู้ว่าจะสามารถเล่นได้แบบนี้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ก็หลังยังหมดยุคเมสซี่ใช่ไหมก็เปลี่ยนคุณซื้อไม่น่าจะเปลี่ยนนะ
1: ยังไม่ตัดสินใจใช้คำนี้
0: คือ48ทีมที่มาครั้งเนี้ยหลังจบทัวร์นาเมนต์เนี้ยมีเปลี่ยนคุณซื้อนะไม่ว่าจะโดนปลดหรือว่าลาออกเอง16ทีมด้วยกัน16ทีมเลยนะถือว่า
1: 1ใน3นะก็คือฝรั่งเศส
0: ฝรั่งเศสนี่ซินเดอเรลล่าซีดานนี่เขาจ่อคิวแล้ว 100% ละนะครับ 100% แล้วเดี๋ยวรอเปิดตัวเป็นทางการส่วนอาร์เจนตินา
1: อังกฤษเปลี่ยนแม่งกิจ
0: เดี๋ยวต้องรอดูผมว่าแต่
1: ต่อสัญญาไปแล้วทูสตูเคิลอ่ะ
0: ใช่ถึงยูคือ FA เขาประเมินอย่างนี้ไงเขาไปสัญญากับทางด้านทูเคิลเวลาว่าถ้าคุณผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนี่คือเป้าหมายนะ
1: ถือว่าสอบผ่าน
0: ใช่และยิ่งคุณได้อันดับ3ด้วยกันยิงฝรั่งเศส 6-4 มันตอกย้ำอ่ะว่าเฮ้ย
1: 4-0 วันนั้นผมปิดไฟนอนเลยนะอันนี้พูดจริงๆนั่งดูโอ้ไปๆ
0: ถ้าคุณดู 4-3 นี่มันได้ลุ้นเลยนะ
1: ผมดู 4-0 ไงแล้วผมแบบปิดนอนไม่เอาละไม่เอาละไม่ไหวละนอนดีกว่า
0: ไอ้4-0ครึ่งแรกผมก็ฝรั่งเศสมันเล่นอะไรของมัน
1: เนาะ
0: มันเล่นแบบ
1: แบ็ก2ฝั่งนี่คือแบบโอ้โหบอแบบ
0: เอาหลังทั้ง4คนเลยเดียว
1: คือวาโลกุสโตกับเตโอเอามาทำไมก็ไม่รู้แล้วก็เป็นสถิติอีกนะคือจะบอกว่าถ้าพี่ไปดูนะฝรั่งเศสนะ3ลูกแรกที่เสียแบ็กซ้ายทั้งหมด3ลูกแรกที่เสียเลยนะในทัวร์นาเมนต์นี้นะไล่มาตั้งแต่อิบราฮิมเอ็มบายในเกมกับเซเนกัลนะครับเกมที่เจอกับนอร์เวย์วันนั้นก็เป็นเตโอ2นัดเลยนะแล้วก็ลูก้าดีนวันที่โดนลามินยามาล3ลูกแรกแบ็คซ้ายทำพลาดหมดเลย
0: แล้วเชื่อไหมนัดนี้มันทำให้ผมอยากฆ่าคุดทูเคิลเลย
1: ทำไม
0: มันไม่ส่งบุคายโยซาก้าลงผมก็ไม่เข้าใจว่ะวันนี้มันเจอเจนิน่าเข้าใจไหมว่
1: าม
0: ันจะเก็บไว้ทำไม
1: วันนั้นเขาไม่ใช้มอร์แกนโรเจอร์ไง
0: ไม่ใช่มันใช้ลิสเจม
1: ลิสเจมเล่นแบ็คขวาซ้ายมอร์แกนโรเจอร์กับแองโกดอนไม่ใช่หรอ
0: มันเอาลิสเจมไปยืน
1: เอาเหรอผมไม่ได้ตั้งใจดูมาก
0: คือแบบไม่รู้เป็นลูกรักหรือว่าอันนี้ไม่เข้าใจจริง
1: ๆ
0: แล้วตอนพอมันนำแล้วมันเปลี่ยนแบบส่งแต่หลังแล้วไงมันก็ไม่ได้ใช้แล้วไงบูกาโยซาก้ามันจะเน้นรับแล้ว
1: พอเปลี่ยนดีแค่ไรออกปุ๊บ3นาทีโดนยิงเลยผมนั่งดูอยู่ใช่แต่แบบไม่ได้ตั้งใจ
0: แล้วดูพอรอบชิงอันดับ3โดนส่งมาทั้งบูกาโยซาก้าดีแค่ไรอัดอะไร
1: จูดเบลลิงแฮม
0: จูดเบลลิงแฮมยิงเป็นสำรอง
1: แอนโทนีกอร์ดอน
0: ไอ้ที่นี่กอดอนก็ไม่ได้ลงวันนั้นน่ะตัวจริงไม่ได้ลงนะใช่ไหมแต่ว่าเอาโดยรวมอ่ะผมรู้สึกว่าถ้ามันมีบูโกโยซาก้าวันนั้นน่ะมันชนะอาร์เจนติน่าแน่ๆ
1: เฮ้ยจริงสิคุณเชื่อใจน้องบีขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ไม่ใช่เชื่อมันดูวันที่มันเล่นกับฝรั่งเศสมันเหมือนต้องการพิสูจน์ตัวเองเลยนะที่มันยิงแฮตทริกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆ
0: มันแบบโอ้โหแต่ละลูกนี่แบบคือก็ไม่เข้าใจจริงๆยังเสียดายจนถึงตอนนี้เลยว่ามันจะเก็บไว้ทำไมวะ
1: มาคัทแบรนด์ฟอร์ดเนี่ยจริงๆถ้าแบบถ้าเล่นร่วมกับคนอื่นมากกว่านี้ก็จะดีกว่าผมว่าเขาไปได้เร็วที่สุดนะในบรรดาแบบตัวรุกของอังกฤษอ่ะผมว่าเขาเป็นคนพาบอลไปดีที่สุด
0: ไม่หรอกเหตุผลเดียวนะถ้าที่ผมอยากให้เขาปลดทูเคิลอ่ะเพราะว่าตอนนี้เป๊ปกวาร์ดิโอล่า
1: ว่างแล้ว
0: ว่างอยู่และตอนปี2024ก่อนที่
1: ทูเคิลจะมาเนี่ย
0: ทูเคิลจะมาเขา FA มันไปตกลงกับเป๊ปไปได้แล้ว
1: แ
0: ต่มันเปลี่ยนไอ้เป๊ปมันไม่เปลี่ยนใจนาทีสุดท้ายไปต่อสัญญากับแมนซิตี้ไงแล้วตอนนี้เป๊ปว่างอยู่ถ้าคุณจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนตอนนี้ไม่งั้นผมก็รู้สึกเสียดายนะยูโรครั้งต่อไปคุณก็ต้องไปเจอกับสเปนอีกอ่ะใช่ไหมสเปนผมว่ายังไงยูโรครั้งต่อไปนี่ก็ตัวเต็งน
1: ิ
0: โก้วิลเลียมลามินยามาโตขึ้นใช่ไหมแล้วก็นักเตะก็แทบจะเป็นแกนหลักของบาร์เซโลนาอยู่แล้วดูแล้วสเปนยูโร2026ก็น่ายังเป็นตัวเต็งอยู่แหละ
1: คือมีโอกาสที่จะเป็นสเปนชุดตำนานอีกรอบหนึ่งต่อจากช่วง 2008-2012
0: เหมือนกันเลยนั้นก็ยูโรฟุตบอลโลกยูโรอันนี้ก็จะก๊อปปี้กันมาเลยยูโรฟุตบอลโลกละครั้งต่อไป
1: ฝรั่งเศสนี่ถึงต้องไปหาแบ็คใหม
0: ่จริงๆฝรั่งเศสวันที่เจอกับสเปนนะผมว่าแพ้เรื่องแท็กติกแหละเพราะว่า1คุณเอาบอลมาไม่ได้

0: 7มันเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์นะที่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่า
1: แล้วจริงๆเขาเป็นอังกฤษด้วยนะเขาเกิดที่อังกฤษ
0: อ่ะถ้าพูดแบบนี้นะไอลาปาสเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าสงสารอีกคนนึงนะเป็นเด็กเขาเกิดที่สเปนถูกไหมเป็นอดีต
1: ลาปอก
0: ไม่ใช่สิ
1: ลาปอกหรือลาปาส
0: ลาปาสสิเดี๋ยวนี
1: ้ของใคร
0: อ๋อนิโก้ปาสขออภัย
1: นิโก้ปาส
0: นิโก้ปาส
1: ผมก็งงลาปาสที่คุณไปดูรถไฟฟ้ารุ่นใหม่มาวะเนี่ยลาปาส
0: เขาเกิดที่สเปนเป็นเด็กเก่าของเรอัลมาดริดตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุก
1: ใช่มาจากคาเซนยา
0: ตอนนี้ไปอยู่โคโมเขาเกิดที่สเปนแต่เขาเลือกที่จะไปเล่นให้กับอาร์เจนติน
1: า
0: แล้วก็ติดมาฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วย
1: นี่ใช่
0: ลงเล่นแค่70นาทีสองนัดเองมั้งนัดหนึ่ง60แล้วอีกนัดหนึ่ง10นาทีอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาต้องดูสเปนได้แชมป์โลกอ่ะในนัดชิงอ่ะคุณรู้สึกว่าเขาเลือกผิดหรือเปล่าวะ
1: ไม่หรอกแต่เขาอยู่สเปนเขาก็ไม่รู้จะได้เลือกหรือเปล่าเอาถูกไหมล่ะ
0: แต่มิดฟิลด์บอกว่าเขาได้ฉันได้นะยังมีโอกาสอยู่มิดฟิลด์ของสเปนชุดน
1: ี้โอ้โหเต็มนะ
0: มันก็เต็มจริงแต่ว่ามันก็ดูแล้วมีโอกาสเพราะว่าหนึ่งเขาอายุยังน้อย21-22เอง
1: ใช
0: ่และสเปนชุดนี้เอาจริงอ่ะเดลฟอนเต้เรื่องมาแต่ละคนนี่อายุน้อยๆทั้งนั้นเลยนะ
1: คือก็ต้องบอกว่าเป็นลูกม่อมันตั้งแต่ชุดยูโร2008แหละนะครับชุดเดิมเพราะว่าอย่างนิโก้วิลเลียมอ่ะจริงๆเจ็บเจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์จริงๆไม่ควรมาด้วยซ้ำแต่ก็ยังเลือกมาเพราะรู้ว่าเดี๋ยวต้องหายกลับมาแน
0: ่ๆดูบ่งลูกนั้นปุ๊บ
1: เ
0: ฟรานวิ่งมา
1: เปลี่ยนเลย
0: ตู้ม
1: แล้วเฟรานตอเลสอ่ะสากมาทั้งทัวร์นาเมนต์ลูกนั้นคมกริบเฟรานตอเลสนี่คน
0: เต็มข้อเลยนะ
1: คนไม่คาดหวังเลยนะลงมาแบบก็อาจจะลงมาช่วยค้ำแดนหน้าอะไรเงี้ยกดดันแนวรับโอ้โหแต่ลงมาปึ้งฝั่งลูกนั้นส่งสเปนเป็นแชมป์ไปเลย
0: ดอนพื้นครั้งหนึ่งแล้ววิ่งมาเปรี้ยงเดียวและคนที่ตามประกบอ่ะซิเมโอเน่โดนด่าเละเลย
1: ใช่
0: ไปมัวแต่ดึงถุงเท้าอะไรก็ไม่รู
1: ้ยูเรโน่โอ้โหทัวร์นาเมนต์นี้เล่นห่วยมากเล่นห่วยมากยูเรโน่ซิเมโอเน่คนละเรื่องกับตอนเล่นแอตแลนติกเลยหรือว่าพ่อเขาใช้งานเป็นคนเดียวนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้สมมติเราจบฟุตบอลโลกแล้วเราจะต้องไปดูอะไรต่อไปบอลช่วงนี้เรามีกีฬาอะไรให้เราดูบ้าง
0: ก็เดี๋ยววันศุกร์นี้ก็จะมี AFF อาเซียนคัพนัดเปิดสนามแล้ว
1: ไทยไปเยือนลาว
0: ไทยเจอกับลาววันศุกร์เนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็มี2กลุ่มอ่ะ
1: มีกีฬาอื่นไหมกีฬาอื่นแบดมินตันมีไหม
0: แบดมินตันก็สัปดาห์นี้ก็มีไชน่าโอเพ่นรายการใหญ
1: ่เดี๋ยวจะมีกอล์ฟเมเจอร์สุดท้าย RPGA
0: จบไปแล้วอ๋อ RPGA จะเริ
1: ่
0: ม
1: RPGA สิแม
0: ่ RPGA เริ่มกอล์ฟชายเนี่ยเพิ่งจะจบไปเมเจอร์สุดท้ายดิโอเพ่นไลออนฟ็อกได้แชมป
1: ์เดี๋ยวนี้พี่เจทัวร์เขาไม่สนกันแล้วเขาสนแต่ LPGA เพราะนักกอล์ฟไทยเยอะ
0: ใช่นักกอล์ฟหญิงของไทย LPGA สัปดาห์สุดท้าย AG Women Open ในช่วงปลายเดือน
1: ใช่ไหม
0: ก็ดูแล้วเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ว่าก็ต้องเชียร์นักกอล์ฟสาวไทยล่ะไปกันเยอะไงไปกันเยอะก็ยังมีโอกาส
1: เพราะอย่างเอวียงล่าสุดดีที่สุดอย่างจีโน่ก็ได้แค่อันดับ10นะครับมีอะไรอีกอ่ะอ๋อในชั้นลีกมีไหมวอลเลย์บอลหมดแล้วนี
0: ่ก็เหลือรอบไฟนอลแล้วซึ่งไทยเราไม่ได้เข้าแล้ว
1: มัน
0: ก็ไฟนอล8ทีม
1: แต่ไทยเรารอดแค่นั้นเองการตีว่ารอดไม่หลุด
0: ส่วนวอลเลย์บอลชายก็เหลือซีวีลีกสนาม2ซึ่งไทยต้องแก้ตัวแล้วล่ะหลังจากไปแพ้กัมพูชาซึ่งสนาม2
1: สนามแรกกัมพูชาได้แชมป์เลยนี่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เขาชนะเวียดชนะ
1: เวียดนาม
0: ชนะอินโดมั้ยชนะอินโดรอบชิงชนะไทยรอบรองชนะอินโดรอบชิง
1: อ๋อเดี๋ยวจะมีกลับมาที่บ้านเราอีก
0: อ่ะเดี๋ยวต้องไปพักฟังสรุปข่าวนะ
1: อ่ะไปสรุปข่าวกันสักครู่นึงก่อนครับ

0: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรค์โคตรเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบนิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีนายกรัฐมนตรีเผยต้องทำตามกฎหมายกรณีนายแพทย์สรณะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.มีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่2553ให้พ้นจากตำแหน่งว่ายังไม่ได้รับรายงานในรายละเอียดเพียงแต่ทราบว่ามีมติดังกล่าวขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นทางการทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายส่วนมติที่ย้อนไปถึงปี2565เรื่องต่างๆที่เซ็นไปแล้วนั้นต้องว่ากันไปตามกฎหมายและเป็นสิทธิ์ของทุกคนหากจะอุทธรณ์ทั้งนี้ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายว่ามีอะไรบ้างขอให้ถึงจุดนั้นก่อนเพราะตอนนี้ยังมาไม่ถึงศาลจำคุกประสิทธิ์เจียวกก4ปี12เดือนเพิ่มอีก1คดีหลบหนีจากบัลลังก์ศาลอาญาปี2565ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องนายสมประสงค์ทิพย์สุคนกับพวกรวม5คนมีนายประสิทธิ์เจียวกกเป็นจำเลยที่5ในความผิดหลบหนีระหว่างถูกคุมขังตามอำนาจของศาลคดีนี้จำเลยที่5ให้การสารภาพข้อได้จริงฟังได้ว่าเมื่อวันที่22ธันวาคม2565จำเลยที่5กับพวกซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันลักเอาลูกกุญแจที่ไขเครื่องพันธนาการของเรือนจำกลางคลองเตมที่เก็บรักษาไว้ภายในอาคารส่วนควบคุมผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองเปรมไปโดยทุจริตจำเลยที่1กับพวกร่วมกันช่วยจำเลยที่5ซึ่งเป็นจำเลยของศาลในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จซึ่งถูกใส่เครื่องพันธนาการตามอำนาจของศาลหลบหนีจากห้องพิจารณาคดีระหว่างพิจารณาคดีด้วยการวางแผนและแบ่งหน้าที่กันทำอันเป็นการทำให้จำเลยที่5หลุดพ้นไปจากการคุมขังตามอำนาจของศาลต่อมาเจ้าพนักงานจับกุมจำเลยที่5ได้พิพากษาจำเลยที่5มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันรวมจำคุกจำเลยที่5เป็นเวลา4ปี12เดือนนับโทษจำคุกของจำเลยที่5ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยต่อจากคดีอาญาอีกหลายคดีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: กลับเข้าสู่เก่าเกมนะครับทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับมาอยู่กันต่อเราสองคนครับผมคมอธิคมแล้วก็พี่บอลใหญ่สิรินันท์นะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ FPT ด้วยนะครับ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กีฬานะครับพี่บอลหนึ่งในประเด็นที่เขาพูดถึงกันเยอะมากในฟุตบอลโลกที่ผ่านมานอกจากเรื่องผลการแข่งขันแล้วก็แชมป์หรือว่ารางวัลต่างๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของบัลลงก์ดอร์
4: ก็หลังจบทัวร์นาเมนต์ซึ่ง
3: ใช่หลังจบทัวร์นาเมนต์นี่พี่คิดว่าใครที่พอจะมีลุ้นบ้างไหม
4: คือเมื่อก่อนเนี่ยบอลลองดอร์มันจะเป็นปีใช่ไหม
3: ใช่
4: เพราะมันเปลี่ยนระบบนับเป็นฤดูกาลเนี่ยก็ดูตั้งแต่สิงหาคม
3: ครับ
4: ปีที่แล้วจนถึงเดือนเนี้ยนะครับเป็นเดือนสุดท้ายหลังจบฟุตบอลโลกพอดีนะครับก็นับแค่เท่านี้นะครับซึ่งในรอบ12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าในยุโรปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเปเชเนี่ยกวาดมาถูกทุกแชมป์นะครับแล้วก็นักเตะหลายคนที่โดดเด่นของเปเชเนี่ยมีทั้ง
3: ฟาเบียงรุย
4: ก็หลายคนหลายคนโดดเด่
3: น
4: แต่คราวนี้พอมันมีปีตรงกับรุ่นตรงกับฟุตบอลโลกเนี่ยฟุตบอลโลกนี่ก็จะถือว่าเป็นตัวสำคัญตัวแปรสำคัญก็ถึงมาบอกว่าทุกอย่างมันจะมาตัดสินที่ฟุตบอลโลกแต่พอจบฟุตบอลโลกเนี่ยทุกคนก็ยังกุมหัวอยู่เฮ้ยมันสูสีกันมากเลยนะหนึ่งอาร์โรดี้ได้รางวัลโกลเด้นบอลคือนักเตะประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งน
3: ี้ MVP ประจำทัวร์นาเมนต์
4: แล้วเขาเคยได้รางวัลบอลลองดอร์มาแล้วปี2024หลังจากช่วยสเปนได้แชมป์ยูโร
3: คือไอ้มาเป้ได้ดาวซันโว
4: ไอ้มาเป้ได้ดาวซันโวซึ่งกับมาดริดเองเขาก็ดีระดับนึงแต่ไม่ได้แชมป์ไงถ
3: ู
4: กไหมแต่ว่าได้รางวัลดาวซันโวโดยรวมก็ไม่ได้ขี้เหร
3: ่ครับ
4: แล้วก็ยังมีลามินยามาลกับบาร์เซโลนาซึ่ง
3: สองแชมป
4: ์กับสเปนก็ได้แชมป์ลามินยามาลซึ่งผลงานเขาโดดเด่นมากยังมีใครกันโรดี้โรดี้ก็อย่างที่บอกไปเอ็มปัปเป้ใช่ไหม
3: ครับ
4: อุสมันเดมเบเล่กับเปเช่ก็น่าสนใจรวมถึงจูดเบลลิงแฮมแล้วก็แฮร์รี่เคนด้วยนะ
3: เนี่ยเขามีไล่ให้ดูนะ20คนที่มีโอกาสลุ้นบอลดอนะครับไล่มาตั้งแต่คนแรกคือจูดเบลลิงแฮมเนี่ยครับ15ประตู6แอสซิสต์กับทีมชาติอังกฤษอันนี้คือในฤดูกาล 2025-26 แล้วก็รวมถึงกับทีมชาติอังกฤษนะครับ15ประตู6แอสซิสต์นะครับอันนี้คือจูดเบลลิงแฮมอันดับ19เป็นลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับ30ประตู10แอสซิสต์1แชมป์เซเรียอา1แชมป์โคปาอิตาเลียและรองแชมป์บอลโลกลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับ18ดาวิดรายานะครับก็29คลีนชีทแชมป์ฟุตบอลโลกแชมป์พรีเมียร์ลีก18
4: เดี๋ยวนะรายามันลงสนามในบอลโลกด้วยเหรอเดี๋ยว
3: ก็29คลีนชีทในพรีเมียร์ลีกไง
4: ไม่ใช่แต่ว่าในฟุตบอลโลกเขาลงไหมไม่ได้ลงเลยใช่ไหม
3: แต่เขาถือว่าเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก
4: ใช่ไม่อยากจะจำนึกภาพมันไม่ได้ลง
3: ไปไหนเลยไม่ลงเลย
4: อ
3: ูไรซิมอนนะครับอันดับ17ฟาเบียงรุยนะครับ3ประตู6แอสซิสต์แชมป์บอลโลกแชมป์แชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกเอิงแชมป์ไอทัวร์ฟาเดอร์แชมเปี้ยนอ่ะแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพแชมป์ฟีฟ่าอินเตอร์คอนติเนนทัลครับ
4: คือเปเช่นี่แชมป์มันเยอะมาก
3: ฟาเบียงรุยนี่แน่นไปแย่เลยนะครับอาชาฮากิมี่4ประตู18แอสซิสต์21คลีนชีทนะครับแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อต้นปีนะครับมีแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกแชมป์ลีกเอิงแล้วก็แชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพนะครับติดมาด้วยนะอาชาฮากิมี่นะมิเกลโอยาซาบาลครับ32ประตู9แอสซิสต์แชมป์ฟุตบอลโลกแชมป์โกปาเดเรเพราะว่าเขาอยู่กับเรอัลโซเซ
4: ดาด
3: นะครับ14วินิซุสจูเนียร์ครับ28ประตู16แอสซิสต์แค่นั้นเลยนะครับ ส่วนดีแคนไรท์8ประตู15แอสซิสต์1แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็อังกฤษเข้ารอบรองนะครับวีจินยาอันดับ12นะครับ7ประตู10แอสซิสต์1แชมเปี้ยนลีก1ลีกเอิง1เทอร์ฟี่เดอะแชมเปี้ยน1ซุปเปอร์คัพ1ฟีฟ่าอินเตอร์คอนติเนนทัลคัพนะครับอันนี้คือวีจินยา11ลุยดีแอสนะครับ30ประตู27แอสซิสต์1แชมป์บุนเดสลีกาเดฟเฟโบคาวเดฟเวซุปเปอร์คัพนะครับแล้วก็จะมีเปาคูบาซี่นะครับ1ประตู2แอสซิสต์26คลีนชีท1แชมป์โลก1ลาลิก้า1ซุปเปอร์เดอะโคไปเดอะเอสเปญญานะครับแล้วก็คริสเช่โคลัชเคเลียอันดับ9นะครับ23ประตู10แอสซิสต์1แชมเปี้ยนลีก1ลีกเอิง1แชมป์บอลถ้วยฝรั่งเศสยูฟ่าซุปเปอร์คัพฟีฟ่าอินเตอร์คอนติเนนทัลเออร์ลิงฮาแลนด์อันดับ8นะครับ58ประตู11แอสซิสต์1แชมป์เอฟเอคัพ1แชมป์คาราบาวคัพนะครับอุสมานเดเบเล่25ประตู14แอสซิสต์1แชมเปี้ยนลีกลีกเอิงโทรฟี่เดอะแชมเปี้ยนยูฟ่าซุปเปอร์คัพฟีฟ่าอินเตอร์คอนติเนนทัลนะครับส่วนโรดี้เนี่ย2ประตูไม่มีแอสซิสต์เลยนะครับแต่แชมป์บอลโลกแชมป์ FA ครับแชมป์คาราบาวนะครับอันดับ5คลีเอนเอมบาเป้นะครับ58ประตู14แอสซิสต์ส่วนไมเคิลริเซ่26ประตู41แอสซิสต์นะครับแชมป์บุนเดสลีกาแชมป์เดฟเวอร์คาวแชมป์เดฟเวอร์ซุปเปอร์คัพโหมัน41แอสซิสต์เลยเหรอเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าในบุนเดสมันแอสซิสต์มากส่วนเลโอเนลเมสซี่เนี่ยเขาเป็นแชมป์44ประตู30แอสซิสต์เป็นแชมป
4: ์เมสซี่นี่ตัดไม่ได้เลย
3: MLS ครับเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ครับ
4: คือ
3: แล้วก็รองแชมป์โลกเอาตัดไม่ได้ตัดไม่ได้
4: ไปอยู่เมเจอร์ลีกผมว่าค
3: ือไม่น่ามานับเนาะอาจจะนับแต่แบบไม่ได้แบบไม่ได้ค่าสัมประสิทธิ์ไม่ได้เยอะอะไรเงี้ย
4: เหลือกี่คน
3: ลามินยามาคนที่2นะครับ26ประตู28แอสซิสต์1แชมป์โลก1แชมป์ลาลิก้า1แชมป์ซุปเปอร์เดอะโคปาเดอะเอสเปญญาและแฮร์รี่เคนครับ73ประตู8แอสซิสต์1แชมป์บุนเดสลีกา1แชมป์เดฟเฟโบคาวแล้วก็1แชมป์เดฟเวซูเปอร์คัพรวมถึงรอบรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกดูจากผลงานคิดว่าใครตึงๆหน่อย
4: คือด้วยความที่ว่ามันเป็นปีฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะถูกมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยแล้วยิ่งมันเพิ่งจะผ่านมาสดๆร้อนๆด้วยเนี่ยนะน่าจะอยู่ในนักเตะที่จะได้มาบอลลงดอกครั้งนี้น่าจะอยู่ใน4ทีมสุดท้ายที่เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศเป็นไปได้มากสุดตอนนี้ผมมองว่าสเปนเนี่ยก็มีลามินยามาลเพราะว่ากับบาร์เซโลนาเขาก็โดดเด่น
3: ผมมาไปมองฟาเบียงรุย
4: ก็เป็นไปได
3: ้
4: โรดี้เพราะว่ามันโดดเด่นมากจริงๆในฟุตบอลโลกคือได้รางวัลโกลเด้นบอลมาเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนตอนปียูโรอ่ะ
3: มีภาษี
4: เหมือนตอนปียูโรเลยขจรมาลักษณะ
3: มีภาษี
4: สเปนน่าจะมาจากสองคนนี้นะครับของอังกฤษเนี่ยก็จะมีแฮร์รี่เคนกับของจูดเบลลิงแฮม
3: ใช่
4: ซึ่งโดดเด่นทั้งคู่เพราะว่ากับเรอัลมาดริดก็ผลงานส่วนตัวค่อนข้างดีแต่มันมีช่วงนึงที่เขาเจ็บแฮร์รี่เคนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยทั้งยิงแล้วก็จูดเบลลิงแฮมในฟุตบอลโลกจริงอ่ะยิงมากกว่าแฮร์รี่เคนด้วย
3: เจ็ดประตู
4: ใช่เพราะนัดสุดท้ายแฮร์รี่เคนดันเป็นตัวสำรองอ่ะไม่ได้ลงใช่
3: ส่วนฝรั่งเศสก็น่าจะมี2คนที่เข้าลุ้นบอลลงดอได้ก็คือไมเคิลริเซ
4: ่เอ็มบัปเป
3: ้แล้วก็เคลียร์เอ็มบัปเป้สองคนเดมเบลเล่น่าจะยังไม่ใช่ละอุสมัน
4: อ
3: ่ะ
4: ซึ่งปีเนี้ยผมมองว่าสูสีเป็นไปได้โหมันน่าจะสูสีมากมากอ่ะมันน่าจะสูสี
3: แต่ผมว่าถ้าเกิดเป็นโรดรี่อ่ะผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมเลยหรอกคือโอเคโรดรี่ดีได้รางวัลถูกต้องแต่ว่าเอาจริงเขาแทบไม่ได้เล่นในฤดูกาลปกติเลยนะ
4: ก็นี่ไง
3: ในฟุตบอลเลก
4: ด้วยความที่ว่าคนจะตัดสินเนี่ยมันเป็นเขาให้กัปตันทีมชาติใช่ไหมเด็ด
3: ให้โค้ช
4: ให้โค้ชแล้วใช่ไหม
3: ใช
4: ่ให้โค้ช
3: เขาไม่ให้กัปตันแล้วเดี๋ยวให้โค้ชอย่างเด
4: ีย
3: ว
4: ให้โค้ชอย่างเดียว
3: แล้วดูเหมือนจะเหลือแค่ร้อยชาติแรกที่อยู่ใน FIFA ranking 1-100
4: แต่ผมเชื่อว่าสูสีผมเชื่อว่าสูสีไม่น่าจะเบียด
3: กันคือมันไม่ใช่การโหวตแบบเดิมนะบอลดอร์เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะ
4: แล้วก็มีนักข่าวไหม
3: เหมือนจะไม่มีแล้วด้วยนะรอบนี
4: ้บอลดอร์เขาน่าจะให้นักข่าวนะเดี๋ยวจำถ้าเดี๋ยวขอนึกก่อนเพราะว่ามันเป็นฟ้องใช่ไห
3: ม
4: บอลดอร์เนี่ยฟ้องกลับมาจัดน่าจะมีนักข่าวอยู่รวมอยู่ด้วย
3: อ๋อ
4: มันมีสองอย่างเมื่อก่อนเนี่ยรางวัลของฟีฟ่าจะให้โค้ชทีมชาติกับนักเตะเลือกใช่ไหมแต่ตอนนี้บอลดอร์มันกลับมาอยู่กับทางฟ้องปุ๊บเนี่ยเขาให้นักข่าวเป็นคนเลือกนักข่าวจะเป็นคนโหวตเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยดูทรงแล้วผมว่าสูสีนักข่าวจะมีทั้งหมดร้อยกว่าคนน่ะที่เขาคัดเลือกมา ซึ่งผมมองว่าครั้งนี้น่าจะสูสีกันมากๆแต่ผมเชื่อว่านะลามินยามาลน่าจะมีโอกาสมากสุดในตอนนี้นะในความคิดเห็น
3: เกณฑ์ของบัลลังก์ดอร์เนี่ย

0: นะครับมี3ประการ1ผลงานส่วนบุคคลนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ผลงานและความสำเร็จของทีมระดับสโมสรแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้2นี่รวมทีมชาติด้วยนะความสำเร็จของทีม
1: ใช่ใช่เพราะว่าปีนี้มันมี
0: และอันที่สามเนี่ยเกณฑ์มันคือเรื่องของเขาเรียกอะไรคนที่ไม่ค่อยโดนแฟร์เพลย์อ่ะคนที่ไม่ค่อยโดนใบอ่ะพี
1: ่
0: คือยิงเยอะแล้วก็ผลงานดีด้วยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งปีนี้บัลลงดอร์น่าจะไปนู่นครับประกาศกันประมาณปลายปี
1: ไม่นี่น่าจะช่วงกันยาก
0: ัน
1: ยาสองเดือนเอง
0: ใช่ใช
1: ่ก็เนี่ยเขาจะมีการคัดชื่อเดี๋ยวตอนนี้ทางฟรองก์เนี่ยกับคณะกรรมการเนี่ยเขาจะคัดเหลือ30คนสุดท้าย
0: อ๋อเขาให้นักข่าวโหวตแต่ว่าไม่ใช่นักข่าวทุกคนเขาจะมีเขาเรียกเทียร์ของนักข่าวฟีฟ่าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้ก็ยัง
0: ใช่เขามีเทียร์
1: ผมจำได้นักข่าวใช้ประมาณ100คน
0: ใช่เหมือนประมาณ100คนแรกเป็นจับ1ใน100อ่ะของเทียร์เขาอ่ะ
1: เมื่อก่อน
0: พี่หมวยยังไม่ได้โหวตเลยถ้าเป็นแต่ก่อนพี่หมวยได้โหวต
1: ใช่เมื่อก่อนพี่หมวยมาเฟียรี่
0: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้โหวตละ
1: เขาดูจากแรงกิ้งอย่างที่คุณคมบอกไปอ่ะ1ถึง100ใช่ไหม
0: ใช่
1: ประเทศไหนที่ติดแรงกิ้งแล้วเขาก็จะไปเลือกนักข่าวประเทศนั้นมาแหละนะครับที่รู้เรื่องฟุตบอลแล้วกัน
0: เพราะบางคนคิดแล้วไม่ออกอ่ะก่อนแล้วนี้ก็คือคิดแล้วไม่ออกก็ใส่โรนัลด์เมสซี่ไปก่อน
1: แล้วให้นักข่าวคนนั้นอ่ะเลือกจัด10อันดับนักเตะแล้วก็จะมีคะแนนอันดับ1ก็จะได้ไปเท่าไหร่15ไล่คะแนนไปเรื่อยๆแล้วก็จะเอาคะแนนมารวมกัน
0: คือถ้าผมให้อ่ะผมก็ให้ฟาบินรุยเพราะผมรู้สึกว่าเขาครบทั้งแต่กับเปเช่เขาก็เจ็บๆนะซีซั่นนี้เขาก็ไม่ได้ลงตลอดนะคือถ้าเอาฟาบินรุยกับโรดรีมาเทียบกันอ่ะคือโรดรีเองก็ไม่ได้เล่นให้กับแมนซีเลยนะครับฤดูกาลนี้เหมือนจะเล่นได้ถึง10นัดด้วยซ้ำมั้งนะคร
1: ับ โรดรีเหรอ
0: ใช่โรดรีก็เจ็บมาเจ็บนัดอาร์เซนอลไง 2-2 ผมจำได้แล้วก็พักยาวเลยเพิ่งมาลงได้ช่วงประมาณ5นัดหลังสุดนี่แหละรุยนี่มาได้ประมาณ10นัดแต่ว่ารุยก็มีส่วนสำคัญมากในวันที่เปเช่เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไงก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบผมยังให้ฟาบิงรุยว่ามีโอกาสมากแต่อย่างลามินยามาลเนี่ยเราเข้าใจได้ว่าเขาอาจจะแต่เขาก็ไม่ได้เล่นดีในฟุตโลกนะในความรู้สึกผม
1: เชื่อว่าคะแนนน่าจะครั้งนี้มันจะแตกคะแนนมันจะกระจายเพราะว่านักข่าวเลือก10อันดับใช่ไหมสิบอันดับเนี่ยมันอย่างพวกแฮร์รี่เคนพวกจูดพวกเอ็มปัปเป
0: ้โอลิเซ่อะไรอย่างเงี้ย
1: มันต้องมีติด1ใน10แหละแต่ว่าเขาจะเรียงอันดับ1 2 3อะไรอย่างงี้ก็ว่าไปเพราะอันดับ1มันจะได้คะแนนเยอะสุด15คะแนนอันดับ10อาจจะได้แค่1คะแนนอย่างเงี้ยไล่คะแนนไปใช่ไห
0: ม
1: ซึ่งผมเชื่อว่าคะแนนพอมันมาบวกอะไรกันแล้วเนี่ยน่าจะสูสีกันมากมาก
0: คือเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเป็นอาร์เจนตินาได้เนี่ยไม่แปลกเลยถ้าเมสซี่จะได้กลับมาคว้าบอลดอร์เขาบอกนะสมมติถ้าอาร์เจนตินาเป็นแชมป์นะแต่พอสเปนได้เนี่ยเสียงมันจะแตกเลยมันจะแตกไปหมดเลยเพราะว่าน
1: ักเตะมันหลายคน
0: นักเตะมันหลากหลายนะครับนักเตะมันค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็ถือว่ามันมีให้คิดเยอะอย่างปาคูบาซี่แบบไหมปาคูบาซี่
1: ก็ไม่ได้เด่นมากไม่ได้เด่นมากเอาที่เด่นจริงอ่ะลามินยามาลในทัวร์นาเมนต์เนี้ยของสเปนถือว่าเด่นมากซึ่งแต่ว่าโรดี้เนี่ยคือถ้านับเฉพาะทัวร์นาเมนต์เนี่ยเป็นคนบัญชาเกมเหมือนในตอนยูโรเป๊ะเลยนะครับแล้วก็คุมทำให
0: ้อ๋อปีนี้พี่หมวยน่าจะได้โหมดน่าจะได้โหวตเพราะว่าไทยเราติดท็อปร้อยแล้วไง
1: ติดพอดีใช่ไหม
0: เออนี่ขอบคุณข้อมูลจากคุณไตเติ้ลชูธรรมนะฮะ
1: ใช่มันอยู่อันดับ90กว่าใช่ไหม
0: ทักเข้ามาเลยแบบเฮ้ยปีนี้พี่หมวยได้โหวต
1: พี่หมวยได้โหวตนะเพราะปกติเขาก็จะให้คนเดิมแหละซึ่งถ้าตามระดับถ้าตามนั้นก็เป็นพี่หมวยน่าจะได้โหวต
0: ใช่
1: ก็เนี่ยโหวต1ถึง10อันดับแรกใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็คะแนนก็ว่ากันไป
0: นะครับให้ใครผมว่ารุยเคน
1: ถ้าความตามความรู้สึกผมตอนนี้นะลามินยามา
0: คุณยังไปให้เครดิตลามินยามาอย
1: ู่ด้วยความที่ว่าสเปนได้แชมป์โลกมันเป็นเรื่องปกตินะทางความรู้สึกผมว่าควรจะต้องให้กับตำแหน่งแชมป์โลกแล้วสเปนปีนี้มันโดดเด่นมากจริงแล้วเอาจริงนักเตะสเปนในทั้งทีมอ่ะถ้าตัดโรดี้ออกไปอ่ะลามินยามามันก็เด่นสุดแล้ว
0: จริงดิ
1: อาจจะมีใครอีกอ่ะ
0: ลุยฟาเบียงลุยผมเนี่ย
1: ไม่รู้สิ
0: เพราะว่ามันค่อนข้างครบนะฟาเบียงลุยอ่ะ
1: ก็อาจจะเป็นไปได้
0: จ่ายทั้งยิงนะ
1: ก็ดูที่คะแนนก็เป็นไปได้เพราะว่าหนึ่งเขาก็ได้ถ้วยทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
0: ถ้าคุณเทียบลามินยามาลนะผมบอกงี้นะมิเกลเมโน่ผมเด่นกว่าลามินยามาล

0: คอนเทนเซนต์พรีเมียร์ลีกเขายิง2ประตูสำคัญ
1: เอางี้นะมิกกี้มาริโน่เนี่ยคะแนนจะแบบมันจะไม่ได้เดี๋ยวดูคะแนนแล้วกันสุดท้ายอ่ะ
0: คือระวัง
1: แต่ว่า
0: เขาสามารถไง
1: แต่พอถึง3คนสุดท้ายผมว่าน่าจะมีสเปน2
0: คนเนาะ
1: อีกคนนึงเนี่ยไม่รู้อาจจะไปออกที่ฝรั่งเศส
0: เขาเรียกว่าปลอบใจ
1: แต่จริงๆแฮร์รี่เคนปีผมก็ยังรู้สึกเสียดายว่าโอ้โหถ้าปีนี้เพราะแฮร์รี่เคนกับไบเอิร์นโดดเด่นมากจริง
0: 50กว่าประตู
1: เออ
0: นะครับเฉิดฉายเหลือเกินนะครับอย่างไมเคิลริเซ่เนี่ยผมก็เสียดายโห40กว่าแอสซิสต์อ่ะมันไม่มีนะคนไหนเลือกจะแบบ
1: เนี่ยแล้วฟุตบอลโลกก็7แอสซิสต์เข้าไปละ
0: ใช่นะครับก็คือแต่ก็ต้องเข้าใจว่าสเปนเป็นแชมป์โลกอันนี้เห็นด้วยเหมือนกันนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าฟุตบอลโลกปีนี้ถือว่ายังสนุกอยู่เวลาถึงบอลโลกบรรยากาศไปนั่งดูตามผับบาร์ร้านเหล้ายังคึกคักยิ่งกว่าดูบอลในเดือนเสาร์ในสโมสรหรือไทยลีกจนผมรู้สึกลืมเรื่องไทยลีกไปเลยน้องบอลเห็นแฟนๆอาร์เจนออกมาฉลองบนถนนในบูโนสไอเรสแม้จะแพ้นัดชิงแต่แฟนบอลก็มาให้กำลังใจ
1: ใช่ๆ
0: ก็ขนาดเอาไม่ต้องอะไรมากบ้านเราอ่ะบ้านเราเนี่ยวันนัดชิงอ่ะร้านรวงที่แบบควรจะต้องปิดช่วงประมาณตีสองถึงหรือไม่ก็ตีสี่ตีห้าคนยังแน่นอยู่เลยอ่ะ
1: ก็มันต่อเวลาพิเศษด้วยก็บินทบาทพอดีเป็นถักบาท
0: ตีห้าคนยังแน่นอยู่เลย
1: เรื่องของเวลาด้วยมั้ยผมรู้สึกว่าพอมันมาบางเกมมาถ่ายทอดสดช่วงเช้า10โมงบ้างก็มี8โมงก็มีอะไรอย่างเงี้ย
0: มันมีคนทั่วไปที่เขามีโอกาสได้เห็นฟุตบอลเยอะขึ้นแต่ทางกับการคนที่เป็นคนดูฟุตบอลอย่างพวกเราอ่ะกลับรู้สึกว่าโอ้โหมันโหลดมากเห็นบทสัมภาษณ์โดนัลด์ทรัมป์มั้ยล่าสุด
1: ทำไม
0: ที่เขาพูดกับอินฟานติโน่เขาบอกน่าจะให้อเมริกาจัดอีกครั้งหนึ่ง
1: คือเป็นมันต้องวนกลับมาอยู่แล้วเชื่อเหอะเพราะว่าหนึ่งมันทำกำไรให้กับฟีฟ่ามหาศาล
0: ภายในช่วงเวลาที่เขายังเป็นประธานาธิบดีอย
1: ู่โอ้นั่นก็ฝันหวานนะ คุณก็เป็นได้แค่อีกไม่กี่ปีคุณ
0: เขาพูดคำนี
1: ้เขาครบแล้วนี่อเมริกาเขาได้แค่สองสมัยน
0: ี่ก็ใช่ไงคือเขาครบแล้วผมคือเขาจะเล่นอินฟานติโน่ไง
1: คุณจะต้องไปจัดฟุตบอลโลกทัวร์นาเมนต์พิเศษอะไรขึ้นมาแล้วดูไอ้วันที่ให้มอบรางวัลเสร็จโรดี้อุฟาแบบเชิญลงกันนะเขาอุฟาแบบมีมารยาทอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: เออเขาย
0: ืนแหลมอยู่นั่นน่ะเห็นแล้วล่ะเห็นแล
1: ้
0: ว
1: อุฟามีมารยาทนะบอกเออลงฟทีเถอะ
0: คือเป็นคนที่แบบโอ้โหไม่เข้าใจโอ้โห
1: ขอแย่งซีน
0: เออแบบชอบพยายามเหมือนตอนไอ้ชิงแชมป์สโมสรโลกอ่ะที่ไปมอบพี่จำได้ไหมคราวที่แล้วที่เชลซีได้แชมป์อ่ะก็ไปยืนแหลมกับเขาโถเอ้ยไม่ไหวไม่ไหว
1: นี่พูดถึงเชลซีนี่โอ้โห
0: ทำไม
1: เขาเสริมเอาหน้าดูเลยนะแล้วปีหน้าพอไม่ได้ไปเล่นทัวร์ยุโรปเนี่ยผมว่าน่าจะกลับมาลุ้นพรีเมียร์ลีก
0: น่าสนใจนะแล้วยิ่งมีชาบิลองโซ
1: ่ใช่ชาบิลองโซ่เป็นคุมทีมเอ็นโซ่เฟรนันเดสเนี่ยผมว่าเขาน่าจะกลับไปแหละแต่ว่า
0: น่าจะขาย
1: ไม่อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าแฟนบอลน่ะเขาจะรับได้แค่ไหนเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้ปฏิกิริยาของแฟนบอลเชลซีแล้วกันยิ่งภาพที่นัดชิงด้วยนะที่โดนใบแดงอ่ะแล้ววันที่เจออังกฤษอีก
0: แล้วเอ็นโซ่โดนใบแดงแบบไม่น่าโดนด้วยนะเพราะว่าเหลืองแรกอ่ะเขาหันไปเถียงกับกาลใช่ไหมแต่เหลืองสองอ่ะยังไงต้องโดนอยู่แล้ว
1: ตัว
0: หมุนกาลขนาดนั้นเหลืองสองนี่ไม่มีสิทธิ์เถียงด้วยประการทั้งปวงเลยแต่เหลืองแรกเนี่ยถือว่าคุณซื้อบื้อเองนะครับสำหรับเอ็นโซ่เฟรนเดสเนี่ยนะครับมีข้อความทักทายมาทาง YouTube นะครับมีคุณปลั๊กสวัสดีเข้ามามีคุณปลั๊กบอกว่าตูเดอฟรองเมื่อวันอาทิตย์โจนาสเจ็บครับถอนตัวจากการแข่งขันก่อนวิกสุดท้ายมีคุณโสพลส่งข้อความมาบอกว่าดีครับออสเตรเลียฟุตบอลลีกเหลือ5เกมแต่ FAE จากฝูงทิ้งซิดนีย์3เกมแล้วนะครับกำลังจะมาเป็นทีมวังหนึ่งแต่ว่าที่2ถึง6ห่างเกมเดียวเข้มข้นอาทิตย์นี้ดูอดิเลดเจอกับอะไรเนี่ย COL ก่อนพฤหัสเมลเบิร์นเจอกับกีจีดับเบิลดี
1: จีลอง
0: วันศุกร์นะครับเทสคริกเก็ตมาวันเสาร์นะครับเวสต์อินดีเจอกับปากีสถานครับเวสต์อินดีจะเล่นเทสแรกตั้งแต่เซอร์กาฟิลโซเบอร์เสียชีวิตวันที่17เดือน7ครับ
1: คุณรู้ยังว่าคุณโสพลเนี่ยตอนนี้เข้ามาฝึกหัดอยู่ที่ FM 99แล้วนะ
0: เหรอ
1: ใช่
0: เขายังเป็นเด็กอยู่เหรอ
1: เขาไม่น่าเด็กเขาน่าจะเพิ่งเรียนจบมั้งเห็นมาฝึกงานก็วันนั้นก็เขียนจดหมายให้พี่ต้นกับผมเนี่ยแล้วก
0: ็
1: ก็อาจจะมีโอกาสมาจัดรายการในอนาคตเนี่ยแหละเพราะว่าเห็นความรู้เรื่องกีฬาเขาเยอะดีเห็นเขาเขียนคอลัมน์ด้วยนะเขียนคอลัมน์ให้กับเนี่ย FM 99เนี่ยแหละ
0: ครับนะครับมีส่งมาบอกว่าอะไรเนี่ยสวัสดีครับพี่คมกริบกับพี่บอลวาดเหล็ก8ครับ คืออะไรคุณไปฉายานี้มาอีกแล้วว่าเหล็ก8มีบอกผมให้เมริโน่นะครับอืมนะครับ
1: มิเกลเมริโน่อะ
0: แล้วทำไมเขา1แชมป์พรีเมียร์ลีกเขาก็ไม่ได้เป็นยิ่งหย่อนกับบาร์เซโลน่าเท่าไหร่หรอก
1: ไม่ได้เป็นตัวหลัก
0: ยิงประตูสำคัญด้วยแต่ลูกอ่ะยิงซัดโปรตุเกสอะไรนะครับ
1: นัดชิงได้ลงไหม
0: นัดชิงลงช่วงท้ายไงเพราะมันต่อเวลาพิเศษไงมิเกลเมริโน่
1: ไม่ได้สังเกต
0: มีบอกวันนี้ค่ะนักคมท่านแชมป์นาบอลจบที่5และแฟนๆทุกท่านฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะจริงๆนะคะนักคมพรีเมียร์ปีนี้หนูโกยอยู่2ทีมค่ะทีมสิงห์กับทีมสเปอร์ค่ะรู้สึกได้ค่ะรู้สึกแปลกๆค่ะจากคุณเทยลงทุนนะฮะ
1: ก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วคือสิงห์กับสเปอร์เนี่ยไม่ได้เตะทั่วยุโรปทั้ง2ทีมเพราะฉะนั้นเขาจะมาทุ่มเทในพรีเมียร์ลีกได้หมดเลยนะครับสเปอร์ปีนี้ดูแล้วแนวโน้มดีนะเท่านี้ดูก
0: ็เอาจริงๆย้อนกลับไปช่วง3เกมหลังสุดก่อนที่จะจบฤดูกาล
1: ช่วงหนีตาย
0: เราก็รู้สึกได้ว่าเขามีกลิ่นของเดอร์ชาบี
1: ้เดอร์ชาบี
0: ้เรารู้สึกได้ว่าสเปอร์มีกลิ่นละมีพัฒนาการของเดอร์ชาบี้อยู่ในนั้นละรอดูว่าจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับไหนๆก็พูดเรื่องพรีเมียร์ลีกแล้วตอนนี้ก็เริ่มน่าจะเห็นการขยับของหลายๆทีมแล้วนะครับเชลวิลล่านี่ก็เสริมเยอะนะเห็นแบบนี้
1: อ้าวเขาก็เสียไปเยอะ
0: เออเขาเสียไปเยอะ
1: ที่น่าเป็นห่วงเลยผมว่านิวคาสเซิลนะโอ้โหเสียไปเยอะมาก
0: ซอแววทีมแตก
1: โตนาลี
0: กิเบเลสกำลังจะมากิเบเลสนี่อาร์เซนอล
1: นี่กอร์ดอน
0: ใช่อันนี้กอร์ดอน
1: โอ้โหแต่ละแล้วได้เงินมาแบบแพงทั้งนั้นเลยนะแต่ละคนเนี่ยโตนาลีก็ร้อยหนึ่ง
0: ใช่
1: แอนโทนี่กอร์ดอนในบาร์เซโลนา
0: ก็70นะ
1: เออแบบแต่ละคนนี่แบบ
0: กิเบเลสนี่ถ้าขายก็ราวๆ70เกือบ80
1: แล้วนักเตะใหม่เขาได้ใครใหม่ยังไม่รู้เลยคือเห็นโอ้โหเอ็ดดี้ฮาวนี่คือยังไงเนี่ย
0: อืม
1: คือจะได้จะ
0: เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าก่อนอย่างแรก
1: เออ
0: แต่ว่าน่าจะนะน่าจะวันนี้ผมเห็น
1: และยิ่งผมยิ่งเห็นข่าวเควินคีแกนนะผมเนี่ยนึกถึงเลยนิวคาสเซิลเพราะว่าเควินคีแกนเนี่ยเคยจะพานิวคาสเซิลเกือบจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่แล้ว
0: ใช่
1: นำแมนยู
0: 12แต้มจำได้เลยโอ้ฤดูกาลประวัติศาสตร์เลยฤดูกาลนั้นน่ะคิงเคฟนี่น่าจะพาแบบเป็นแชมป์ได้ด้วยซ้ำแต่แบบกลายเป็นว่าโดนแมนเชสเตอร์แต่แซงในช่วง10นัดสุดท้ายอ่ะใช่ไหมซีซั่นนี้เหรอซีซั่นนี้นี่ได้มาแล้วมีโอ้นี่มันซีซั่นที่แล้วนิวคาสเซิลเนี่ยซีซั่นใหม
1: ่ตอนนี้ไงได้มาจากฮอฟเฟนไฮม์บาซูมาตูเร่ใช่ไหม
0: บาซูมาตูเร่ปีกจากไอวอรี่โค้ดสำรองนะครับแล้วก็อีตัวเนี้ยผู้สาวประตูใหม่เนี่ยวันนั้นผมเห็นพี่หมวยเขาอ่านเสียงอยู
1: ่
0: อีแวงชูอองมั้ง
1: อ๋อจังแรง
0: ใช่
1: ของฝรั่งเศสนะ
0: ใช่อีแวงชูอองหรืออีแวงชองหรือสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็มีมิดฟิลด์อย่างชอนสตู
1: ของอาแจ็ค
0: ของอาแจ็คอีกนะครับแต่ว่าปล่อยออกไปเนี่ยอันโทนี่กอร์ดอน70
1: แต่ละคนเนี่ยบอกตรง
0: ซานโดโตเดลลี่100แล้วก็เดี๋ยวถ้ากิเบเรสแตกอีกอ่ะถ้ากิเบเรสไปอาร์เซนอลน่ะก็75ถึง80
1: แล้วปีที่แล้วก็เสียพวกอีซักใช่ไหมคือโอ้โห2ปีเนี่ย
0: อาจจะได้กำไรมหาศาลนะ
1: ได้เงินมาเยอะได้เงินมาเยอะแต่ก็ไม่เห็นเนี่ยดูนักเตะใหม่ก็เลยมาดู
0: ยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะคร
1: ับ เอ็ดดี้ฮาวจะไหวไห
0: ม
1: แต่โดยรวมแล้วก็น่าเป็นห่วงจริง
0: ใช่นะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะดีกว่านะครับว่ากอสซิปมันมีเรื่องไหนน่าสนใจบ้างในช่วง1วันเอาแค่1วันนี้นะครับกอสซิปของข่าวคราวที่น่าสนใจมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในเกาะเกมช่วงสุดท้ายครับ

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Code Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Code Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: กลับเข้าสู่กราฟเกมครับเบรกสุดท้ายทาง FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องราวของตลาดซื้อขายกันหน่อยเพราะว่าแน่นอนล่ะว่าตอนนี้ก็เริ่มเดินหน้ากันอย่างเป็นทางการตลาดซื้อขายเนี่ยจริงๆเปิดมาพักใหญ่แล้วนะครับตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะวันที่1มิถุนายนมั้งใช่ไหมพี่บอลแล้วก็มันมีไปหยุดอยู่พักนึงช่วงก่อนทั่วโลกจะเริ่มแล้วก็กลับมาเปิดใหม่นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าเอาแบบอัปเดตที่สุดเลยนะเวลานี้ก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพิ่งจะได้ดาวรุ่งไปร่วมทีมอีกหนึ่งคนก็ชื่อว่าไททันทอมสันเป็นปีกรุ่นยู18นะครับจากท็อตแนมฮอตสเปอร์อันนี้ก็น่าจะหมดสัญญาจากสเปอร์แล้วก็โดนแมนยูดึงตัวไปก็ผลงานล่าสุดของไททันทอมสันก็คือการเล่นในอังกฤษทั้งยู18และยู21นะครับ13ประตู6แอสซิสต์กับทีมชาติอังกฤษนะครับรุ่นเล็กนะครับส่วนข่าวอื่นๆเนี่ยวันนี้ก็จะมีกรณีของอับดุลฟาตาบูนะครับอดีตตัวรุกของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยกำลังจะไปร่วมทีมอิปสวิชทาวน์นะครับน้องใหม่นะครับของศึกพรีเมียร์อังกฤษนะครับที่จะเปิดฤดูกาลนะครับก็จะได้ริมเส้นตัวใหม่ใหม่คนหนึ่งสำหรับอิปสวิชทาวน์เช่นเดียวกับแอสตันวิลล่าปล่อยยูริติเลมันไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปได้ชอโกเมสนะครับจากวูลเวอร์ฮันตันวันเดอร์มาเรียบร้อยแล้ว38ล้านแทนกันไหวไหมผมว่าที่ลิมานเล่นดีมากเลยนะกับเบลเยียมมันก็เล่นดี
1: ยูริติเลมันเนี่ยยังไม่เข้าถึงรอบ8
0: เออคือยูริติเลมันเนี่ยเป็นพวกปิดทองหลังพระมากๆอ่ะอาจจะไม่เด่นแต่แบบ
1: แต่แมนยูผมว่าเขาจะไปใช้ตรงตำแหน่งอะไร
0: ตรงคาซิเมโร่ไง
1: มายิงกลางเหรอ
0: ใช่เอ้าที่เลมันที่เลมันที่มาเล่นกลาง
1: ตอนผมตอนที่ผมดูเขาเล่นกับเลสเตอร์เหมือนเขาจะไปยืนเป็นตำแหน่งปีกซะมากกว่า
0: แต่ตอนเขาอยู่กับวิลล่าเขาเล่นตรงกลางเลยพี่เขาเล่นตรงกลางยืนคู่กับแม็กกินแล้วก็บูบากากามาราซ้ายเป็นมอร์แกนโรเจอร์ขวาเป็นไอ้พวกลีออนไบลี่พวกอะไรพวกเนี้ยเออคือกลายว่าแล้วที่วิลล่าฟอร์มดีอ่ะหนึ่งนั้นผมว่ามาจากทีเลมันประตูชัยในนัดชิงยูโรปาลีกก็อยู่ริทีเลมันจำได้ไหมที่ยิงไกลลูกนั้นน่ะผมแบบโอ้ได้ยูริติเลมันไปนี่ผมว่าคุ้มนะ
1: มายืนคู่กับบูโน่เนี่ย
0: ใช่แล้วก็กลางอีกคนหนึ่งคุณจะเอาใครเดียวไมนู3คนอะไรอย่างเงี้ย
1: จะอยู่ต่อหรือเปล่าม
0: ันต้องอยู่ต่อดิเพราะว่าเขาได้ลงกับคาริกแต่เขาแค่ไม่ได้ลงกับทูเคิลแค่นั้นเองเออนะครับก็วิลล่าได้ชัวโกเมสผมว่าวิลล่าจะเสียเพราะผมถามผมอะผมว่าชัวโกเมสก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรนะในการเล่นกับวูไปช่วงก่อนหน้านี้อะไรเงี้ย
1: อูนายมารีเนี่ยผมว่าสำคัญสุดละ
0: เนาะคืออยู่ดีก็หยิบตัวอะไรไปก็ไม่รู้เก่งอะไรเงี้ย
1: ก็จบพ่อยูโรป้า
0: แต่มันน่าตลกตรงที่ผมจำได้ว่าตอนที่เขาได้ตัวยูริติเลมันไปอ่ะไม่มีใครแย่งอ่ะเขาเลยนะรอบนี้ก็เหมือนกันไม่มีใครแย่งติเลมันกับแมนยูเลยนะ
1: มาจากเลสเตอร์ใช่ไหม
0: วิลล่ามาจากเลสเตอร์แต่แมนยูจากวิลล่าไงเออนะครับก็เลยกลายว่าเออก็ถือว่ามันได้ตัวดีนะแมนยูนะครับส่วนข่าวล่ามข่าวลือวันนี้นะครับเดี๋ยวไล่เรียงมาให้เลยอย่างที่เลกิฟเนี่ยเขาก็ตีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังสนใจมานูโกเน่นะครับก็เตรียมที่จะแย่งกับอาร์เซนอลนะครับก็มีข่าวอาร์เซนอลอย่างไร
1: อาร์เซนอลนี่ตอนแย่งกับเชลซีนี่แบบเชลซีมาเท่าไหร่117ล้าน
0: 117จบเลยเลิกเลยอันเดียแบต้าเป็นแบบนี้ถ้าเกิดแบบเกินราคาเหมือนอารมณ์เหมือนตอนอะไรอ่ะก่อนหน้านี้ที่แต่นั้นแบต้ายังไม่มาฉะนั้นเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็คือถ้าอยากได้จริงๆอ่ะยังไงก็เท่าไหร่ก็คว้างแต่ถ้าแบบตั้งเพดานราคาไว้แล้วแล้วถ้าเกิดมันทะลุไปแล้วเนี่ยไม่เอาละนะครับก็มีข่าวว่าแมนยูกับอาร์เซนอลจะแย่งกันนะครับสำหรับมานูโกเน่ก็มีความเป็นไปได้สูงนะสำหรับมานูโกเน่ว่าค่าตัวมันจะทะลุไปหลักแบบ80-90ล้านนะครับเพราะว่าถามว่าฟอร์มดีไหมกับฝรั่งเศสก็ถือว่าใช้ได้นะนะครับมีรายงานว่าทีมอย่างอาร์เซนอลเนี่ยนอกจากมานูโกเน่แล้วก็มีข่าวว่ากำลังสนใจนิโก้วิลเลียมนะครับซึ่ง
1: นิโก้วิลเลียมเขาบอกแล้ว
0: เขามีค่าฉีกสัญญา77ล้านแต่เขามีสัญญา10ปีไงกับบิลเบาอ่ะ
1: คือถ้าจะไปเขาไปตั้งแต่บาร์เซโลนาแล้ว
0: ใช่นะครับแต่บาร์เซโลนาต้องไปตั้งใจฮูเลนอัลวาเรซไงคือผมว่าอาร์เซนอลเนี่ยช่วงนี้ผมว่าเลอะเทอะไปหมดเลยอ่ะ
1: ไม่จริงอาร์เซนอลมันเต็มฟูลทีมอยู่แล้วนะเนี่ย
0: ไม่เต็มซาลิบาพัก5เดือนซาลิบาพัก5เดือนเนี่ยคุณต้องหาเซ็นเตอร์เพิ่มละ
1: เอาหลังตอนนี้ก็มีใครมีนอกจาก
0: มีคาบิเย่มีกินคาบิเย่มีมอสเกร่าแล้วก็จะมีใครอ่ะ ไอ้คาราฟิออรี่
1: เอาเฉพาะเซ็นเตอร์แบ็กนะ
0: คาราฟิออรี่อันนี้คือเล่นไปได้หมดไงกินกับเยก็เล่นแม็กเซ็นเตอร์แบ็กได้เกเบรียลมาการ์เยสคริสเตียนมองเกราอิงกับแล้วก็คาราฟิออรี่นะครับมีข่าวเรื่องของเวสต์แฮมนะครับปฏิเสธข้อเสนอจากโรม่าในการปล่อยตัวไครเซนโซซัมเมอร์วิลล์นะครับตัวรุกชาวดัชนะครับก็ค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ46ล้านยูโรนะครับก็ปฏิเสธครั้งที่2แล้วนะครับอันนี้รายงานจาก Sky Sport นะครับส่วนอีกข่าวนึงบอกว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยหวังจะดึงตัวไครเซนโซซัมเมอร์วิลล์มาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามอร์แกนโรเจอร์โดนชกไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งถ้าค่าตัว39ล้านเนี่ยปอนหรือว่า46ล้านยูโรเนี่ยวิลล่าพร้อมจ่ายอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ได้มาตั้ง100เท่าไหร่117
0: ใช่ไหมนะครับมีกรณีเรื่องของบาร์เซโลน่านะครับเตรียมที่จะเจรจากับเฟรนตอเรสนะครับในเรื่องของการขยายสัญญาใหม่หลังเจ้าตัวเป็นคนยิงประตูชัยให้กับทีมชาติสเปนในนัดชิงฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตัวตอนนี้เฟรนตอเรสเนี่ยเหลือสัญญากับบาร์เซโลน่าอีกแค่ปีเดียวนะครับแล้วก็กำลังได้รับความสนใจจากปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับส่วนอิซาดิยอฟนะครับเตรียมจะย้ายจากฟูลแลมไปอยู่กับอิปสวิชทาวน์นะครับก็คาดว่าค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 8.5 ล้านปอนด์นะครับก็มาโกซิวาเพิ่งย้ายไปเนาะแล้วก็ฟูลแลมเนี่ยตั้งเอาโรอาเบลัวไม่รู้ว่าจะได้ใครมาบ้างแต่ว่าอิปสวิชอะผมว่าไอ้ฟูลแลมผมว่าทีมแตก
1: ไปยืมเด็กมาดริดมาก็ได้จริงๆมาดริดจริงๆเสริมเหมือนกันเสริมเยอะเหมือนกันนะ
0: เยอะมาดริด
1: เสริมเยอะ
0: ล่าสุดก็เยอะ
1: เพราะว่าท่านประธานฟลอเรนติโน่เนี่ยมีเงินอ่ะตอนนี้เขาประกาศแล้วอยากได้คนนู้นคนนี
0: ้ส่วนเรื่องของนิวคาสเซิลกับลีดนะครับเตรียมที่จะแย่งตัวฟรานคูลินโยนะครับกองหน้าจากมิดทินแลนด์นะครับมาร่วมทีมนะครับค่าตัวถูก21ล้านแค่นั้นเองมีรายงานเรื่องของเอซิมิลานนะครับกำลังอยากได้ตัวปีกจากกราซิงเก้งนะครับก็คือคอนสแตนตินยอร์คาเรซัสปีกวัย18ปีทีมชาติกรีซนะครับซึ่งคาดว่าค่าตัวจะเอามาแทนที่ของราฟาเอลเลอาที่จะถูกขายนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ราฟาเอลเลอาก็เหมือนจะออกมาให้สัมภาษณ์แบบเรียกงานอีกแล้ว
1: ให้สัมภาษณ์อะไร
0: ประมาณว่าเหมือนแบบว่าอะไรนะฟุตบอลโลกมันจบไปแล้วพอได้แล้วจะพูดอะไรกันนักหนาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเรียบร้อยทัวลงยับราฟาเอลเลอานะครับก็มีข่าวว่ามิลานน่าจะขายแน่ๆ
1: จริงๆก็จะไปตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับแล้วกับโปรตุเกสจริงๆก็ผลงานไม่ค่อยดี
0: ใช่นะครับมีกรณีเรื่องของวิลลังเชียนี่กองหน้าของสเปอร์นะที่ไปโดดเด่นกับทีมอื่นนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ามิดเดิลสโบรกำลังจะเอาอันนี้เป็นพวกข่าวแบบทีมแบบแต่ฉันเป็นชิปละก็น่าจะประมาณนี้นะครับข่าวใหญ่ๆวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากลิเวอร์พูลคุณนี่ล่ะคิดว่าจะขยับไปทางไหนมั่ง
1: ก็ในยุคของอิราโอลาที่ได้มาแล้วเนี่ยจริงๆเชอร์มี่ชักเก้นี่ก็ได้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว
0: ใช่
1: ชื่ออะไรนะเอ็นดุกเว่ใช่ไหมอันนี้ก็กอง
0: เอ็นดุกเว่ใ
1: ครอันนี้ก็ได้มาตั้งแต่ต้นปีเพราะว่าจากออสเตรียผมจำได้คนนี้ที่ได้จริงๆอ่ะได้วิกเตอร์มุนยอสในซัมเมอร์นะ
0: มุนยอสใช่ใช่
1: โอซาซูน่า
0: ก็เล่นได้30กว่าล้าน
1: ตัวลูกได้ทั้งขวาซ้ายเลยนะครับแต่ที่เขาเล็งกันอยู่ตอนนี้คือบาโคล่าแบสลีย์บาโคล่าซึ่งถามว่ายากไหมมันก็แพงอ่ะแต่ว่าทางเปเชเขาอยากขายเหมือนกันนะก็เลยมีข่าวแต่ที่จะเข้าระบบของอิราโอล่าจริงๆอ่ะตอนนี้ลิเวอร์พูลสนใจคืออดัมวอร์ตันของ
0: พาเลส
1: ซึ่งเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวที่ไม่ได้เร็วมากนะแต่เป็นคนที่ดักบอลเก่ง
0: ใช
1: ่อ่านเกมเก่งแล้วก็เข้าสไตล์ของอิราโอล่าเพราะเป็นบอลเพรสซิ่ง
0: ถ้าตามทรงก็ต้องเอามาแทนที่ของแมคลิสเตอร์
1: ใช่ใช่ก็คืออิราโอล่าเนี่ยสไตล์ของเขาเนี่ยจะเน้นเกมเพรสซิ่งเน้นไดเรกฟุตบอลไดเรกคือไม่ต้องเคาะกันไปมาไอ้ยุคที่เราเห็นขวางกันไปมาเนี่ยจะได้เห็นน้อยลงแล้วเพราะคนเนี้ยสไตล์คือหมัดหนักอะ
0: อีเราแล้วเป็นบอลแนวดิ่ง
1: ใช่
0: ไหมเป็นบอลแนวดิ่ง
1: มันจะมีฮอริซอนกับเวอร์ติคอลใช่ไห
0: ม
1: ของเขานี่แบบสไตล์แบบเดินหน้าข้ามมันอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็คือไม่ได้แบบต้องเคาะคล้องบอลไปมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ซึ่งเชื่อว่าจะได้เห็นสไตล์ใหม่ของลิเวอร์พูลแต่ว่านักเตะจะต้องทุ่มเทหน่อยเพราะว่าจะต้องวิ่งเยอะขึ้นในการเล่นแบบเพรสซิ่งนะเพื่อจะแย่งบอลกลับคืนมาให้ได้เร็วที่เหลือของลิเวอร์พูลที่จะสนใจเนี่ยก็คือเดี๋ยวต้องพยายามต่อสัญญากับสวอสไลน์ไปแล้วใช่ไห
0: ม
1: ก็จะเหลือที่อยากจะได้อีกมีใครอ่ะ
0: คนนี้มีข่าวกับทุกสำนักทุกยี่ห้อเลยจริง
1: ๆใ
0: ครเอสรีคอนซ่าลิเวอร์พูลก็มีนะเอสรีคอนซ่า
1: หรอ
0: นี่จากลิเวอร์พูลเอ็กโคเลยนะคือมีข่าวว่าหลายๆทีมอยากได้มากทั้งลิเวอร์พูลเอ่ยทั้งอาร์เซนอลแมนยูอะไรพวกเนี้ยอยากได้หมดเลยนะครับพี่ว่าโอเคไหมเอสปีคอนซ่าในฟุตบอลโลก
1: ไม่ได้ยังไม่ได้อันนี้ไม่ได้คร
0: ับไม่เหมือนว่าฟอร์มในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเอสปีคอนซ่านี่ผมมาจากลิเวอร์พูลเอ็กโคเลยทั้งเนี้ย
1: แต่ที่เหลือก็คือมีของบอลมัดชื่ออะไรนะอเล็กซ์สกอต
0: ล่าสุดปฏิเสธสัญญาสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: แต่นี่ก็แพงเหมือนกันนะ
0: ดูแล้วคืออะไรจะก็ยังเด็กมาก
1: คือซื้อเนี่ยแต่ละคนที่ลิเวอร์พูลมีข่าวเนี่ยแพงๆทั้งนั้นเลย
0: ใช่ใช่
1: เฟรนตอเลสนี่ลิเวอร์พูลก็อยากนะคือ
0: เอามาทำใหม่
1: ไม่รู้เหมือนกันมีทั้งอีซักมีทั้งอีเกติเก้มี
0: เน
1: า
0: ะ
1: มันจริงๆไม่ได้น้อยนะตัวลุกอ่ะยิ่งเฟรนตอเลสด้วยมัน
0: โปยมันจะไปทับกับกาโปนะ
1: และเนี่ยพออีราโอล่าเข้ามายังไม่แน่ใจเลยว่าตำแหน่งพวกไอ้ฟอร์เรียนเวียดกักโบอีกิติเก้เนี่ยมันจะยืนกันยังไงอีซักนี่มันต้องเป็นหน้าเป้าอย่างเดียวอยู่แล้วอีซักมันเล่นอย่างอื่นไม่ได้
0: อ
1: ะมันต้องเล่นแต่หน้าเป้าแต่อีกิติเก้เนี่ยมันเล่นอย่างอื่นได้มันจะไปยืนทางฝั่งซ้ายก็ได้หน้าต่ำก็ได้ขวาก็ได้แต่ก็ไม่รู้อีราโอล่าจะจัดยังไงเดี๋ยวรอดูแต่โดยรวมแล้วลิเวอร์พูลก็คงไม่ได้เสริมอะไรเยอะกว่านี้แหละนะก็ที่เหลือนี่หลังก็ค่อนข้างโอเคละก็ได้มายิ่งถ้าเกิดตัวพวกเจ็บๆหายกลับมาก็น่าจะโอเคอยู
0: ่ครับส่วนถ้าถามอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้ดูแล้วพอพลาดมอร์แกนโรเจอร์แล้วเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้อาร์เซนอลได้ไปแล้วคนหนึ่งก็คือคริสซอลิสนะครับทางซ้ายนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ตอนแรกจะมอร์แกนโรเจอร์อีกคนพอพลาดเนี่ยดูแล้วน่าจะเดินหน้าบูโน่คิวเรเต็มตัวละ75ล้าน
1: นิวคาสเซิลเขาขายเหรอ
0: เขาไปขอย้ายแล้วนะเนี่ยอันนี้คือจากรายงานนะคือเขาบอกว่าเขาอยากย้ายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขาเหลือสัญญากับดิงเซนอีกปีเดียว
1: เอามาแทนไม่เอามาอยู่ตรงไหนอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าว
1: ไม่ผมก็มองว่าอาร์เซนอลมันก็แน่นไปหมดแล้ว
0: เอามายืนคู่ดีแคนไรส์แล้วก็มีโอเดการ์ดอีกคนสลับกับเมริโน่เอเช่ขึ้นไปเล่นปีกต้องไงละเอเช่จะมาพยายามเล่นเป็นมิดฟิลด์ไม่ได้ละ
1: บูกโยซาก้าฝั่งขวา
0: ใช่
1: แล้วมาดูเอเก้เป็นตัวสำรอง
0: ใช่
1: แล้วก็หน้าเป้า
0: เป็นทั้งวิกเตอร์โยเกรสมีทั้งใครอ่ะคายฮาแวดเฮซุสเนี่ยก็น่าจะขายผมว่าเฮซุสน่าจะขาย
1: ฝั่งซ้ายก็เป็น
0: นี่ก็จะมีข่าวกับผู้เล่นอาเรสแต่ผมยังเชื่อนะอาเรสถ้าย้ายก็บาร์เซโลนาผมว่าไม่น่าจะข้ามฟากกลับมาที่อังกฤษอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับสำหรับผู้เล่นอาเรส
1: แอดมาดริดนี่คือเขาไม่ใช้เลยหรือว่าอะไร
0: แอดมาดริดคืออะไรไม่ใช้ใครไม่ใช่ตังหรือว่า
1: แอดมาดริด
0: เขาเอาไปก็ร้อยกว่าแอดมาดริดอะเรียกว่าเลสอะตัวหลัก
1: เขาใช่ไหม
0: ใช้ตัวหลักเลยวันเจอทนอนยังลงอยู่เลย
1: ไม่ค่อยได้ดูช่วงหลังก็เลยนึกไม่ออก
0: เขาใช้เป็นตัวหลักเลยครับตัวหลักตัวรุกตัวหลักของแอดมาดริดอะจะเป็นอันวันเ
1: รยืนกับซอลอต
0: ซอลอตแล้วก็จูเรโน่สเมลเน่สามคนนะครับแต่ว่า

0: คือมันมีข่าวเยอะนะครับที่ผมว่ามันมีข่าวเยอะแต่แบบจะมาได้จริงอ่ะกี่คนมันอีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงเลยนะครับอย่างนิโก้วิลเลียมอ่ะพอแอซิดลูกนั้นอ่ะนัดชิงอ่ะทีนี้ข่าวมาเต็มเลยคนนั้นก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาร์เซนอลก็มีข่าวแต่อาร์เซนอลกับนิโก้วิลเลียมมีข่าวกันมานานแล้วตั้งแต่นานแล้วอะไรเงี้ยนี่ก็มีรายงานว่า อย่าง The Sun เนี่ยเขาก็บอกว่าอยากได้ Esprit Consa เอามาแทนที่เบนไวท
1: ์
0: ที่เบนไวท์น่าจะขายออกเมื่อวานผมเพิ่งดูคลิปไอ้พวกที่ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกมันมารายงานตัวกันแล้วอ๋อ
1: ใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเขาบางทีมก็อุ่นเครื่องกันไปแล้ว
0: ใช่แมนยูอุ่นเครื่องแพ้ไปแล้วนัดแรกอ่ะ
1: แพ้เล็กแฮม
0: แพ้เล็กแฮมอ่ะ
1: ก็เนี่ยอุ่นเครื่องกันไปเยอะแล้วลิเวอร์พูลก็อุ่นเครื่องวันเสาร์เนี่ย25
0: เออแต่ลิเวอร์พูลกับเฟรนตอเรสนี่จริงจังนะ
1: ก็ใช่ก็มีข่าวแต่ว่าผมก็ยังสงสัยเฟรนตอเรสมันก็ตัวลุกมันจะไปยืนตรงไหน
0: ส่วนแมนยูเนี่ยก็จะเป็นข่าวกับอิลิมาเอ็นดีไอครับก็กำลังจ้องตัวอยู่แล้วก็เตรียมที่จะดึงมาคาร์ดฟอร์ดกลับมาใช้งานเหมือนเดิมละ
1: คือมันไม่มีทีมไปแล้วไง
0: ขายไม่ออกไง
1: คือคิดดูบาร์เซโลน่าไปเลือกแอนโทนีกอร์ดอนแทนที่จะแบบจริงๆถ้าเอาค่าตัวของมาร์คัสทัตฟอร์ดที่ตกลงกันไว้เนี่ยมันก็ถูกกว่าด้วยซ้ำ
0: ใช่
1: เพราะว่าเออเขาก็คงเหมือนไม่เข้าระบบหรืออะไรสักอย่าง
0: อันนี้เป็นรายงานจาก ESPN นะครับแล้วก็มีสเปอร์เนี่ยกับวิลล่าเนี่ยแล้วก็แมนยู3ทีมนี้เตรียมจะแย่งมาร์ตินบาตูริน่าครับไปอีกโครเอเชียนะครับจากโคโม่นะครับแต่ว่าต้องดูว่าแพงแน่นอนไม่ต้องห่วงถ้าจะซื้อจากโคโม่ผมบอกเลยเพราะว่าเขายังเด็กอยู่เลยบาตูริน่า23เองนะครับแล้วปีที่แล้วก็เล่นดีมากเป็นตัวหลักมากนะครับแมนยูนี่มีข่าวเยอะไปหมดเลยนะมีข่าวอิสมาอิลซาด้วยนะจะไปเอาอิสมาอิลซาเนี่ยครับ
1: ของสเปอร
0: ์แล้วก็ใช่ครับอีกคนนึงเนี่ยที่เนื้อหอมมากในช่วงต่อจากนี้ก็จะมีทั้งเอลิจูเนียกรูปี้เอลิจูเนียกรูปี้เนี่ยมีข่าวทั้งกับแมนซิตี้อาร์เซนอลและสเปอร์นะครับอันนี้รายงานจาก ESPN นะครับค่าตัวเนี่ยเขาคาดว่าก็อยู่ที่100นะครับแล้วก็จะมีเชลซีกำลังอยากจะได้ลุยส์ฮอลเดี๋ยวนะลุยส์ฮอลมันเคยอยู่เชลซีอยู่แล้วไม่ใช่หรอจะดึงกลับไปหรอจากนิวคาสเซิลอ่ะ
1: เชลซีมีข่าวแบบ
0: เออ
1: วุ่นวายมาก
0: เชลซีก็คือมีข่าวเยอะมากนี่มีข่าวลุยส์ฮอลเพิ่มอีกคนนึงลุยส์ฮอลของนิวคาสเซิลอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้ใช่เขาเคยเป็นเด็กเชลซีพี่คือมีรายงานว่าอยากได้ตัวกลับไปนะครับเพราะว่าโดนเหมือนก็มีออปชันซื้อคืนอะไรเงี้ยแล้วก็มีรายงานว่าแมนยูอ่ะทีนี้ก็จะไปเอาอันบาโรกาเรรัสของมาดริดเนื่องจากว่ามาดริดไปเอามาชิกุระยาแล้วอะไรเงี้ยแต่กาเรรัสก็เล่นดีออก
1: เชลซีหลังจากทุ่มกับมอร์แกนโรเจอร์ไปใช่ไห
0: ม
1: แต่หลังเชลซีน่าจะต้องมีเสริมบ้างควรจะเสริมกองหลัง
0: ดูแล้ววันนี้ข่าวที่ดูจะแบบน่าสนใจที่สุดก็จะมีนะครับแมนยูกับอาร์เซนอลกับกรณีเรื่องของมานูโกเน่อาลฮิลาลเนี่ยกำลังแสดงความสนใจในอเล็กซานโดบาสโตนี่นะครับก็คาดว่าค่าตัวอยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรแต่ว่าก็มีข่าวว่าบาร์เซโลน่าอยากได้เหมือนกันบาสโตนี่นะครับจากอินเตอร์มิลานนะครับแอสเซเวล่ากับไครเซโซซัมเมอร์วิลนะครับก็มีข่าวว่าจะหวังมาแทนดึงมาแทนมอร์แกนโรเจอร์นี่แหละนะครับนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นี่อยากได้เนอ๋อนิวคาสเซิลอยากได้เนโก้นะไม่ใช่นิโก้นะเนโก้วิลเลียมของนอตติงแฮมฟอร์เรสต
1: ์
0: อืมประมาณนี้เอมี่มาร์ติเนสกำลังจะไปยูเว่
1: ไม่ไปหรอกวิลล่ามันไม่ขายนี่
0: อันนี้รายงานจากกาเซต้าไดโลสปอร์ตนะครับมีรายงานว่าม
1: ันยังเหลือสัญญาใช่ไหม
0: เพอร์ซันอลเทอมนะอากรีเพอร์ซันอลเทอมนะเอมี่มาร์ติเนสอะนะครับส่วนอิซาริยอฟนี่แหละจากฟูลแลมไปอิสวิชวันนี้ผมแจ้งไปแล้วนะครับเลออนไบลี่จะไปฮาวซิตี้นะเออมีข่าวว่าฮาวซิตี้จีบเข้ามาละอาร์เบลไลซิกกำลังอยากได้ฟิสนิกอัสไลนี่ของฮอฟเฟนไฮม์สเปอร์เตรียมที่จะปล่อยยืมไมกี้มัวดาวรุ่งนะประมาณนี้นะครับ
1: ไมกี้มัวชอบนะ
0: อืม
1: เออเป็นกองหน้าที
0: ่น่าสนใจอนาคตด
1: ี
0: อังกฤษอังกฤษใช่ไหมนะครับก็ประมาณนี้ข่าวแบบข่าววันนี้อืม พราะฉะนั้น
1: ตลาดยังเหลือ
0: เวลาโอ้ยเหลือเยอะครับเหลือเยอะ
1: เดือนกว่า
0: ตลาดยังเหลือเยอะมาก
1: หมดปลายเดือนสิงหาคม
0: เดี๋ยวไปดูข้อความให้หน่อยแล้วการมีบอกว่าเชลซีเติม117ล้านเพื่อล่าถ้วยคาราบาวครับเหรอครับ
1: ก็มีคนเอาไปล้อเขาว่าหนึ่งเขาไม่ได้เล่นสโมสรยุโรปแต่ว่าเขาเหมือนเอาใจชาบีอลอนโซ่ด้วยแหละผมรู้สึกว่าเออเหมือนเขาไปรับปากอะไรไว้อย่างเงี้ยก็เสริมเห็นว่าจะไปเอาอะไรอ่ะลักพัว
0: แม็กซ์ลาครัวใช
1: ่ของกองหลังฝรั่งเศสที่เล่นอยู่กับไอ้คิสซันพาเลตอีกคนนึงแต่พาเลตเนี่ยผมรู้สึกว่านอกจากเสียโคแล้วเนี่ยนักเตะก็ไปกันเยอะเหมือนกันนะมาร์กเกฮีก็ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็โอลิเวอร์กาสเนอร์ก็ไปคุมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสียนักเตะไปพอสมควรนะ
0: สรุปแล้วกาสเนอร์เนี่ยนะจากที่แบบอนาคตจะรุ่งเรืองไปแผ่วปลายสุดท้ายแต่ก็ยังได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์ไง
1: แล้วเนี่ยมาคุมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาอาอย่างน้อยเขาก็มีดีกรีแชมป์ยุโรปใช่ไหมแชมป์ถ้วยใบใหญ่ด้วยนะของยุโรป
0: แล้วนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อ่ะก็ยังมีตัวเล่นดีๆเพียบมอร์แกนกิฟไวท์อะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนซะหน่อยนะฮะซึ่งถ้าเทียบกับนิวคาสเซิลน่ะนิวคาสเซิลยังเป็นทีมหรือแม้แต่วิลล่าเองอ่ะทีมยังแตกมากกว่าพวกนี้ซะอีกนะครับ
1: แต่คุณทีมในพรีเมียร์ลีกเปลี่ยนกุนซือกันเยอะมากตอนนี้ของคุณเนี่ยเป็นกุนซือที่อายุงาน
0: เยอะที่สุด
1: ใช่เพราะว่าอยู่มาล้านสุดอ่ะ
0: 6ปีแล้ว
1: ค่าหรือ6นะ
0: 6ปีแล้ว
1: คนอื่นนี่แบบไม่มีเหลือแล้วอ่ะเป๊ปก็ไปแล้วคลอปก็ไปแล้วคือก่อนหน้านี้ยังตามหลังเป๊ปกับคลอปอยู
0: ่ก็ที่มันที่หมู่ที่ตาก็มีแค่เป๊ปคนเดียวแหละ
1: ที่เหลือตอนนี้มันก็เก้าอี้โดนตีกันหมดแล้ว
0: ใช่ใช
1: ่เหลือก็ไม่มีใครอยู่เกิน2ปี3
0: มันเริ่มจะเหมือนเซเรียอาละใช่ไหมนะครับเป็นเก้าอี้ดนตรีกันไป
1: แต่ยังมาเลสก้ามาคุมแมนซิตี้ผมว่าน่าจะถูกที่ถูกทางละเนี่ยก็เป็นเหมือนยุคใหม่แล้วนะพรีเมียร์ลีกตอนน
0: ี้
1: ล้านกระ
0: ดานเจนใหม
1: ่ก็มาเลสก้ามาคุมแมนซิตี้ใช่ไหมแล้วก็ชาบิลอนโซมาคุมเชลซีลิเวอร์พูลก็ได้คาโอล่าสเปอร์ก็ได้เดชาบี้แมนยูก็ไมเคิลคาลิกมันเหมือนมันล้านกระดานกันใหม่อ
0: ่
1: ะ
0: คนที่ก็แฟรงค์แลมพาร์ด
1: เขาเป็นคนพาขึ้นมาเองด้วย
0: คนพาขึ้นมาเองเอ้ยน่าสนใจน่าสนใจผมว่า
1: เพิ่มเติมวันที่ไปเยือนเชลซีอะนะ
0: นัดแรกเจออาร์เซนอลนะครับทั้งลำพาดเนี่ย
1: ช้างกระทืบลง
0: นัดแรกเจออาร์เซนอลเลยนะครับทีมแรกไปเยือน
1: บ้านใคร
0: เยือนเอเมเรตครับ
1: เขาดีกรีแชมป์เดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพเลยแต่ผมก็ไม่ได้ตามว่าเขาไปซื้ออะไรมาอะไรยังไงนะเพียงแต่ว่า
0: ต้อนรับเลยนี่พร้อมต้อนรับเต็มที่เลย
1: แต่ว่าโควินทรีเนี่ยผมจำได้ว่าวันที่เขาตกชั้นนะผมร้องไห้นั่งทำงานอยู่ที่สยามกีฬาอย่
0: าง
1: ไรร้องไห้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเชื่อไหมเขาดิ่งลงไปเดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพลงไปลีกวันคือเขามีปัญหามาตลอดเรื่องสนามเรื่องปัญหาการเงินต้องมีการเปลี่ยนเจ้าของโอ้ย
0: ใช่ใ
1: ช่เจออะไรสารพัดโดนตัดคะแนนใช้เวลาปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเร็วมากนะ
0: โอ้ยแต่กว่าจะขึ้นมาได้ผมว่าก็นาน
1: ไม่หมายถึงว่าไอ้ช่วงที่ตกลงไปไอ้ช่วงดำดิ่งอ่ะหายไปอยู่นะหมายถึงว่า
0: ใช่ใช่
1: แต่เวลาที่เปลี่ยนพอเปลี่ยนเจ้าของได้ปุ๊บเนี่ยมันใช้เวลาที่กระโดดจากลีกลีกทูลีกวันเดอะแชมเปี้ยนชิพมาใช้เวลาไม่นานขึ้นมา
0: คนที่นี่อุ่นเครื่องมาแล้ว2เกมนะยังไม่ชนะใครเลยเนี่ยแพ้เอฟซีวิบันดันแล้วก็เสมอกับนอร์ทแฮมป์ตันไปได้ตัวมามีฟรองก์ออนเยก้านะจากเบรนท์ฟอร์ด 6.8 ล้านได้แบ็กซ้ายจากไบรตันมาฟรีซื้อปีกขวาลุมชาวนาจากเบอร์ลี่มา20ล้านครับแล้วก็ได้เซ็นเตอร์แบ็กนะครับ จากไอทรัคแฟรงเฟิร์ตมาอีก15ล้านเข้าไป
1: ไม่หรอกดูผมว่าไอ้เรื่องนักเตะพอทีมน้องใหม่ที่มันขึ้นมาให้ดูเรื่องระบบเพราะว่าอย่างปีที่แล้วมันก็มีหลายทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ที่อยู่ๆก็เฮ้ยทำไมมันเล่นดีจังเลยทั้งที่ตัวนักเตะก็ชุดเดิมที่เพิ่งจากเลื่อนชั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ระบบของแฟรงค์แลมพาร์ดแหละว่าว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหน
0: เด่นๆเลยชุดนี้ของทั้งฝั่งคอนทรีซิตี้มันก็จะมีอย่างไบรดอนโทมัสอาซันเต้นะครับอันนี้ก็อยู่ในทีมชาติกาน่าชุดฟุตบอลโลกด้วยบางท่านผมจำไม่ผิดนะครับ
1: นี่อย่างปีที่แล้วลูกกันที่แล้วซันเดอร์แลนด
0: ์เอลิซิมนี่ไงที่เคยเล่นเป็นเด็กเอเวอร์ตันเก่าเก่งคนนี้ก็เก่งตัวใหญ
1: ่เดี๋ยวรอดูปีฤดูกาลใหม่คงจะได้ดูเต็มที
0: ่นะครับมีข้อความทาง Facebook ส่งมานะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยเห็น3เจ้าภาพแย่กว่าเดิมสหรัฐจัดฟุตบอลโลก2026 3เจ้าภาพแย่กว่าเดิมฟุตบอลโลกคราวหน้า6เจ้าภาพนะครับ บอกไว้เลย
1: สามทวีปก็จะมีทั้งยุโรปก็มี
0: หกเจ้าภาพ
1: สเปน
0: อืม
1: โหนี่สเปนได้ให้เป็นเจ้าภาพ

0: ยินดีละอ๋ออาร์เจนตินาปารากวัยอุรุกวัยครับ
1: ใช่ไหม
0: สามชาติ
1: อุรุกวัยปารากอุรุกวัยอ่ะแล้วก
0: ็ผมงง
1: หมายถึงว่าไอ้สามนัดแรกไอ้สามที่สามชาติที่อเมริกาใต้มันฉลองครบรอบ100ปีเขาบอกว่าเตะแค่นัดหรือ2นัดนี่แหละเหมือนเป็นแมตช์ล้ำลึกอ่ะแค่นั้นเองแล้วที่เหลือก็3เจ้าภาพก็กลับมาจัดที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น
0: คือมันเป็นฮาร์ประหว่างโปรตุเกสสเปนโมร็อกโกแต่ว่าถ้าไปดูแบบพื้นที่อ่ะภูมิรัฐศาสตร์จริงๆอ่ะคือโมร็อกโกอยู่ติด
1: ใช่มันอยู่ยุโรปตอนล่างกับแอฟริกาตอนบน
0: มันติดกันเลย
1: 3ชาตินี้มันห่างกันไม่ได้ไกลมาก
0: แต่บอกว่าเป็น2ทวีปจัดก็คือจะดูแบบให้มาดูก็เข้าใจคิดนะ
1: มันห่างกันไออเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเนี่ยห่างกันเยอะกว่าไอ้3ชาติโปรตุเกสสเปนโมร็อกโกนี่อีก
0: อ
1: ันนี้มันอยู่ติดๆกันเลยแต่ไอ้ที่มันข้ามทวีปอเมริกาใต้เนี่ยไกลมาก
0: ใช่ๆ
1: อันนี้ต้องข้ามโห
0: ใช่
1: ๆแต่ว่าเขาบอกนัดเดียวหรือ2นัดนั่นแหละ
0: แต่3ประเทศนะมันจะ2นัดได้ก็ต้อง3นัดหรือ3ประเทศก็ต้องมีอย่าง
1: นั้นประเทศละนัดอย่างเงี้ยไม่ผมถึงว่าประเทศอุรุกวัยอาจจะได้2นัดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจไงแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่จำนวนทีมด้วยถ้ามันเพิ่มจาก48เป็น64อ่ะมันก็อาจจะได้จัดเยอะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน
0: เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับว่าฟุตบอลโลกคราวหน้าเขาจะแย่งกันยังไงบ้างนะครับแต่ดูแล้วน่าจะ64แน่ละแน่นอนนะครับ
1: เดี๋ยวต้องรอ
0: แน่นอน
1: เพราะว่ามีนาคมเนี่ยเขาเลือกประธานฟีฟ่าซึ่งทาง
0: อินฟานติโน
1: นะมีนโยบายเนี่ย64ทีมเพื่อจะเอาคะแนนโหวต
0: เฮ้ยแต่ฝั่งยุโรปอ่ะแอนตี้อินฟานติโนเยอะมากเลย
1: ใช่ก็เนี่ยเขาถึงต้องมาเพราะว่าไอ้3ครั้งที่ผ่านมาที่อินฟานติโนได้เป็นประธานฟีฟ่าไม่มีผู้ท้าชิงแต่ครั้งนี้ยูฟ่าเขาประกาศว่าจะเอาด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าในฟีฟ่าเนี่ยมันมีชาติสมาชิก211ประเทศ
0: ครับ
1: ของยูฟ่าเนี่ยเยอะสุดนะ
0: แต่เขาบอก
1: จำนวนประเทศอะ
0: ตอบรับไปแล้ว200
1: อะไรนะ
0: ตอบรับไปแล้ว200
1: หมายถึง
0: นโยบาย64ทีมอ่ะ
1: อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ว่าถ้าเกิดยูฟ่าเขาจับมือกันอะ
0: แล้วก็บอก11ประเทศที่เหลืออยู่อ่ะเหมือนจะมีชาติยุโรปอยู่ชาติเดียวอีก10ประเทศคือกอมเมโบพี
1: ่
0: ซึ่งกอมเมโบอ่ะตัวตั้งตัวตีเลยกอมเมโบนี่เป็นตัวคิดเลยนะ64ชาติอ่ะ
1: ก็รอดู
0: แล้วไปดูกอมเมโบมีชาติสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ10ประเทศก็คือจะเอาเข้าหมดเลยแบบไม่ต้องคัดเลือกเลยอะไรเงี้ยก็ไม่โบนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูกันนะครับคือมีความเป็นไปได้สูงมากว่าถ้าเกิดเป็น64อ่ะก็คืออเมริกาใต้นี่แทบไม่ต้องคัดเลยนะเพราะก็มีแค่10ทีมจริง10หรือ11ทีมน่ะไม่มากกว่านี
1: ้อเมริกาใต้มี10
0: ใช่มั้ยแล้วก่อนอันเนี้ยเอาเข้าก็8แล้วอ่ะรอบเนี่ยรอบ
1: ไม
0: ่6 6ป่ะ
1: 5ครึ่ง
0: แล้วมีไอ้ที่ไปเล่นอินเตอร์คอนติเนนทัลอีกไง
1: ก็ใช่ไง
0: ก็ใช่ไงก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าเกิดเป็น64นะก็คือเอาอเมริกันใต้เข้าได้ทางทวีปอ่ะนะครับมีบอกว่าไม่น่าเชื่อกระแสน้องเนเน่ดังระเบิดไปโชว์จีนด้วยไม่รู้ไป
1: จีนนี่ก็ไปตั้งแต่ปีที่แล้ว
0: ใช่นะครับ
1: แต่ว่าเดือนหน้านี้เขาจะกลับไปช่วงรายการสดแล้วมั้งที่อเมริกันก็ทะเล
0: นบอกว่าสวัสดีครับพี่พลพี่บอลนะครับอันนี้จากคุณนัทสอนนะครับแล้วก็มีบอกว่าคุณปฏิภาณนี่ก็ส่งเข้ามาเยอะมากบอกว่าสเปนมีโอกาสคว้าถ้วยยูโร2028นะฮะสเปนเตรียมรถแห่ฉลองแชมป์เขาฉลองกันไปแล้วครับเขาฉลองกันแต่วินาทีที่ลงเครื่องเลยครับนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดแล้วครับของทางด้านเก่าเกมของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวกำลังดูข้อความว่าไหนไม่ได้ตอบบ้างพี่บอลไม่ได้อยู่ที่5แน่นอนเพราะว่าบุกมันแน่ครับอิลาโอล่านะครับ
1: อ๋อหมายถึงก็ไปถึงปีที่แล้วไงปีแล้วจบที่5
0: ปีแล้ว
1: ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแบบคาบเส้น
0: คุณเทยนี่เขาชอบอย่างนี้แหละแต่พอเขาว่างนะครับเขาว่างก็ไล่รบพอเขาสงบก็ไล่เงียบวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่บอลใหญ่แล้วผมอันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยฝายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจร

0: จากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16 กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเสงทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99ไลฟ์เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากม้าสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: บนโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
8: กระทำ

0: ขอบคุณน้องลิซ่าด้วยนะฮะนี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่านี่เป็นวันส่งท้ายอำลาบอลโลกอัปเดตแล้วนะฮะ
1: ครับผม
0: อยู่กับเราสองคนนะครับผมนนรัศมีวิมลนารกรและพี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนนท์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านก็ยังสัปดาห์นี้เรายังมีกลิ่นอายของฟุตบอลโลกอยู่ยังพอได้เพราะว่าสเปนเขาเพิ่งเดินทางกลับไปไง
0: ถูกต้องครับ
1: เดินทางกลับไปฉลองแชมป์ที่มาดริดประเทศสเปนเนาะผมมีภาพหนึ่งนนท์เห็นไหมที่แฟนบอลไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนเครื่องบินลำเดียวกับนักเตะสเปนเห็นภาพไหมลองดูลองหาคลิปดูได้โอ้โหคือน่ารักมากเน
0: า
1: ะคือกัปตันอะไอ้กัปตันเขาไม่ได้อยู่ตรงนั่นหรอกัปตันที่ทำอาหารไม่ใช่หรอนั่นอันเชฟไม่ใช่นะ ไม่ใช่
0: เดี๋ยวยังไงฮะอันนั้นกัปตัน
1: กัปตันเครื่องบิน
0: ทำอาหาร
1: ทำอากาศว่าตอนนี้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดทราบนะฮะว่าเราอยู่ลำเดียวกับนักเตะทีมชาติสเปนโอ้โหทุกคนเฮเลยฮะแล้วก็ร้องเพลงอะไรนะแชมเปี้ยนชามเปี้ยนอะไรเงี้ยเอ้ยเว้ยอะไรเงี้ยน่ารักดีล่าสุดสเปนเดินทางกลับเรียบร้อย
0: ใช่ครับ
1: ฉลองกันเรียบร้อยใช่ไหม
0: แห่เห็นบอกว่ามีแฟนบอลมานี่เกือบ2ล้านคน
1: น่
0: ะที่มาร่วมขบวนแห
1: ่โอ้โห
0: แห่ฉลองแชมป์อ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดของสเปนแล้วก็อาร์เจนตินาด้วยผู้แพ้นะครับข่าวใหญ่วันนี้เลยครับพี่เจ
1: ๋
0: งเราจะมีโอกาสไปบอลโลกมากขึ้นเพราะว่าประธาน
1: เป็นไง
0: ประธานของคอนเมโบก็คือสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้เนี่ยเขาไปโพสต์ข้อความลงบนโซเชียลมีเดียของเขาบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยจะมีทีมเข้าแข่งถึง64ทีม
1: ครับ
0: พูดแบบนี้ก็เหมือนยืนยันว่า
1: เ
0: พิ่มทีมแน่นอน
1: คือตอนแรกนนพี่ก็มองว่าเอ๊ะเป็นแค่กระแสข่าวหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่มจาก32ไป48ใช่ไหมล่ะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครั้งที่23เนี่ยที่อเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นชาติร่วมกันแต่หลังๆเนี่ยเริ่มมีข่าวมากขึ้นนะแล้วอีฟานติโนก็เคยเปิดเผยว่าเอ๊ะอาจจะเพิ่มอีกเป็น64ทีม
0: ใช
1: ่แล้วมันไม่ต้องนับอันดับ3ที่สุดเลยฮะ
0: ใช่ครับอ
1: ันดับ3ก็ได้เข้าอยู่แล้วใช
0: ่ไห
1: ม
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วอย่างที่บอกไปคือล่าสุดเนี่ยประธานคอนเมโบก็คือประธานสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้โพสต์เองอ่ะมันก็เหมือนเป็นการยืนยันไปไกลๆผมว่าคนวงในก็คงรู้อยู่แล้วแหละ
1: เนาะประชุมกันอะไรมาเนี้ยเนาะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไทยจะมีโอกาสไปมากขึ้นไหมฮะพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: จากโควต้าเดิมเนี่ยมัน8ทีมครึ่งต้องไปเพลย์ออฟครึ่งทีมตอนนี้อาจจะเพิ่มเป็น11หรือ12เลยนะ
1: 12ทีมได้อยู่นะพี่ว่าเราไปลุ้นนะเวียดนามลุ้นก่อนนะเวียดนามน่าจะลุ้นก่อนแหละโดยส่ง
0: เขาโอนสัญชาติ
1: น่าจะไปก่อนแล้วเวียดนาม
0: 4คน
1: เวียดนามสิงเอเขาน่าจะไปก่อนเราอาเซียนนะฮะ
0: ก็ถ้าเราเข้าท็อป10ได้เนี่ยแม่มีโอกาสนะผมว่าใกล้เคียงเลยนะครั้งหน้าเนี่ย
1: โอ้จอแดนแต่ก่อนสู้กับเราเนี่ยแต่ก่อนเรายังชนะเขาอยู่เลยเอเชียนเกมเนี่ยจอแดนนะที่ไปบอลโลกครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: อีก1ใน11แต่ไหวไหม
1: ได้น่าจะได้หลังๆตอนแรกเนี่ยพี่ก็เฉยๆนะแต่พอมีข่าวมาแบบนี้นน
0: ครับ
1: พี่เริ่มเชื่อนะ
0: คือผมว่ามันมีแนวโน้มเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นการฉลองครบรอบ100ปีของฟุตบอลโลกเขาก็อ้างได้ว่าเฮ้ยครั้งเนี้ยมันยิ่งใหญ่
1: พิเศษหน่อย
0: พิเศษหน่อยแล้วถ้าเกิดมันไม่ประสบความสำเร็จครั้งหน้าก็ลดกลับมาไหม
1: ครับ
0: แต่เอาจริงๆเนี่ยผมว่ายังไงมันก็ต้องประสบความสำเร็จมันต้องมีคนดูอยู่แล้วเพราะลองนึกภาพถ้าเกิดว่าประเทศที่ไม่เคยได้ไปบอลโลกอย่างเราอย่างเงี้ย60กว่าล้านคนน
1: ่
0: ะก็ดูนะเรตติ้งเขามีแน่นอนอ่ะและที่สำคัญคือเม็ดเงินเนี่ยมันมีเข้ามาแน่นอนมันน่าจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ครับ
0: ถ้าจัดแล้วมีคนดูแต่แน่นอนคนที่แบบอยากจะดูบอลแบบสนุกเหมือนสมัยก่อนที่แบบทีมน้อยๆแล้วเล่นกันแบบสนุกสูสีทุกเกมอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยชอ
1: บ
0: จริงๆเพิ่มทีมครั้งนี้นี่หลายๆคนก็บอกแล้วแหมมันไม่ค่อยมันรอบแรกๆก็ไม่อยากดูอยากจะไปดูรอบน็อกเอาท์มากกว่า
1: ครับ
0: แต่ต้องอย่าลืมว่าคนในประเทศอ่ะสมมุติอย่างจีนได้ไปอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้โหเน
0: า
1: ะ
0: อินเดียได้ไปอย่างเงี้ยคนในประเทศเขาตั้งกี่พันล้านคนอะ
1: ดูอยู่แล้ว
0: เรตติ้งขึ้นอยู่แล้ว
1: อย่างน้อยก็3เกมนอนใช
0: ่
1: มั้ย
0: ใช่
1: เรตติ้งมันได้อยู่แล้วแล้วดูบรรยากาศของแต่ละประเทศทีมแม้ว่าทีมที่ตกรอบไปแล้วก็ตามนะ
0: ใช่ครับ
1: คือดูบรรยากาศเนี่ยเขายังดู เขาดูอยู่แล้วสาสาอย่างน้อย3เกมสำหรับเขาอ่ะ1สัปดาห์2สัปดาห์ก็ดูเป็นหมายการที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยแต่ปัญหาของเราคือตอนนี้เอเชียนเกมก่อนไหมหรือว่าไงฮะ
0: ใช่
1: เพราะเอเชียนเกมเราอยู่ในโถ2นะ
0: ก่อนเอเชียนเกมส์เนี่ยอาเซียนคัพก่อน
1: ครับใช่ครับแต่ว่าสอนนี่ละ
0: เออคือมันมีมูลความจริงเพราะว่าเขามีตำแหน่งในผู้บริหารของอเมริกาใต้เป็นประธานสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้เลยนะ
1: พูดเอง
0: คือเขาไปโพสต์ใน X ไงซึ่งแปลเป็นไทยว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะจัดที่บ้านของเราในปี2030ฟุตบอลโลกกำลังจะมาเยือนอุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัย
1: ครับ
0: ถือเป็นโอกาสอันดีของวงการฟุตบอลที่จะได้เฉลิมฉลองครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกด้วยการแข่งขันที่มี64ทีมเขาโพสต์แบบนี้เลยเออผมว่าชัดเจนแล
1: ้
0: ว
1: มีโอกาสนะ
0: เดี๋ยวรอฟีฟ่ายืนยันอีกรอบนึง
1: อ๋อเพราะว่ามีโอกาสคือตอนนี้จำได้ไหมที่อาร์เซนเวนเกอร์เขาเดินทางไปแต่ละประเทศแล้วก็เสนอไอเดียนี่ไง
0: ครับ
1: บอลโลกสองครั้งจัดไอ้สองไอ้จัดจะได้ปีสองปีสองปีครั้งสองปีแล้วจัดหนึ่งครั้งไง
0: ครับ
1: และไอเดียนี้ก็โดนถอดออกไปไงถ้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะโอเคจัดสองปีครั้งไม่ได้ใช่ไหมนั้นผมเพิ่มทีมแล้วกัน
0: อ
1: ันนี้ก็มีทั้งหลายฝ่ายนะ
0: ใช่
1: ฝั่งฟีฟ่าก็ได้เงินเพิ่มนะครับแล้วก็ได้มูลค่าทางการตลาดเยอะขึ้นฝั่งที่ทีมชาติที่อยากไปบอลโลกก็อยากไปไงส่วนชาติที่เป็นไปตลอดเขาก็อาจจะบ่นอยู่แหละแต่ว่ามันก็เอาอย่างนั้นก็ได้เงินเพิ่มไงใช่ไหม
0: ใช่ครับจริงๆครั้งนี้เขาก็มีการบ่นเหมือนกันว่าเพิ่มทีมมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการเอากีฬามาเน้นไปที่ธุรกิจอ่ะไม่ใช่เรื่องของกีฬาโดยตรงอ่ะแล้วก็มีเรื่องของการเมืองเข้ามาด้วยแทนที่อีเวนต์แบบนี้มันจะเน้นเรื่องของกีฬาเป็นหลักอะไรแบบนี้แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะ
1: ครับ
0: มันก็อยู่คู่กันอ่ะเรื่องของรายได้มันก็ต้องตามมาด้วยอ่ะ
1: อ
0: ย่างนี้ครั้งหน้านี่โอ้โหพี่เจ๋ง2เดือนแข่งจบไหมเนี่ย
1: โอ้เท่าไหร่อันนี้39วัน
0: เออ
1: ถ้า100เท่าไหร่128แมตช์มั้ยนะครับ
0: 64ทีมอ่ะ
1: 64ทีมหรือจะเป็น128แมตช์นะนนท
0: ์
1: ก็เตะกี่เดือนวะเนี่ยโอ้โห2เดือนได้ไหม
0: โอ้โห
1: อันนี้เท่าไหร่อันนี้เดือนครึ่งใช่ไหม
0: ประมาณ
1: 30
0: เดือน
1: เดือนกว่าเดือนกว่าก็
0: เตะกันยาวแล้วอดหลับ
1: ก็ประมาณ2เดือนแหละ
0: 2เดือนเลยทีเนี้ย
1: ครับ
0: เชื่อว่าเดี๋ยว
1: 14ทีม
0: เดี๋ยวน่าจะมีการยืนยันจากทาง FIFA ถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะไม่แน่ครั้งหน้านี่เราจะได้ไม่ใช่แค่เชียร์นักร้องไทยที่ไปอยู่ในพิธีเปิดอย่างน้องลิซ่าในคราวนี้แต่ครั้งหน้าเราอาจจะได้เชียร์ทีมชาติไทยของเราเลย
1: ครับก็ถ้า64ทีมนั้นก็เตะอยู่ที่ประมาณ120ถึง128นัด
0: ครับ
1: โอ้โหยาวเหยียดเกียรติพันก็มีโอกาสนะพี่ว่านะก็แล้วเตรียมถกด้วยเนาะนะครับลุ้นปี2020ก็มีเหตุผล

0: นะฉลองครบรอบไง
1: ใช่
0: 64ทีมไปเลย
1: แล้วถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรหรือว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องการจัดการหรือว่าผลตอบรับไม่ดี
0: ครับ
1: เขาก็อ้างได้ว่าลองดูไงลองดูแค่ในรอบ100ปีครั้งเดียวครั้งต่อไปก็อาจจะลดลงก็ได
0: ้
1: ถ้าเกิดว่ามันมีผลเชิงลบอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าอย่างครั้งนี้เอาจริงไฮเดรชั่นเบรกอย่างเงี้ย
0: เอา
1: ฮาร์ปทำโชว์เนี่ย
0: โดยวิจารณ์เยอะกว่าจริงนะแต่ว่าเงินเข้า
1: ได้เงินไปแล้วอ่ะ
0: เงินไปแล้วอ่ะ
1: ครั้งหน้าถ้าคุณใครเป็นเจ้าภาพคุณไม่พอใจคุณก็ไม่ต้องทำก็อ้างได้ว่ามันไม่ดี
0: ครับ
1: แต่ว่าครั้งนี้ไม่ส่วนครับ US ได้เงินไปแล้วครับ
0: ได้เงินไปแล้วแล้วก็ศิลปินก็ได้ตังมูลค่าการตลาดก็เยอะนะ
1: ใช่
0: ผมพี่ว่ามีโอกาสตอนแรกเฉยๆก็ว่าเอ็มเปลี่ยนเพิ่งมาใช้48ทีมในครั้งนี้แล้วจะเอาเลยเหรอ
1: เป็นไปใช่ไหม
0: ต้องทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะถามว่ามีเรื่องของการตลาดมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ใช
0: ่ก็ลุ้นกันเพราะว่าเราก็เข้ารอบเหมือนว่ารอบสุดท้ายของรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกในโซนเอเชียเนี่ยถ้าจำได้ในยุคของปีเตอร์วิทไงยุคซิโก้ที่เล่นอยู่อ่ะ
1: ยุคนั้น10ทีม
0: ปี2002รอบตอนนั้นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เขาไม่ได้มาคัดเลือกใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: แล้วทำให้จีนได้ไปบอลโลกครั้งแรกไงแล้วก็ปี2018ในยุคของซิโก้ไง
1: ใช่
0: เกียรติเซนเนเมืองอ่ะนะครับอันนั้นก็เข้าถึงรอบ12ทีมสุดท้าย
1: ตอนนั้นมัน12ทีมแล้วเนี่ย
0: ดังนั้นถ้าว่าเราเขาเอาก็มีโอกาสมีโอกาสเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ครั้งหน้านะอีก4ปีรอดูเลย
0: รอดู
1: ไทยจะไปบอลโลกของจริงแล้วไม่ต้องรอถึงชาติหน้า
0: ใช่เนาะ พี่ว่าก็ดีนะจะได้รู้เราจะได้ปราบประกาศให้โลกรับทราบว่าบอลไทยก็ไปบอลโลกได
1: ้นั่นคือเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าที่ได้แชมป์โลกไปแล้วก็คือสเปนต้องมาพูดถึงควันหลงกันหน่อย
0: เป็นยังไง
1: ก็ได้เดินทางกลับถึงกรุงมาดริดเรียบร้อยนะครับนำทัพโดยลุยส์เดลาฟูเอนเต้กุนซือคนเก่งก็นำลูกทีมไปเข้าพบกับสมเด็จพระราชาฟิลิปเป้ที่6สมเด็จพระราชินีนาถเลติเซียรวมไปถึงเปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีด้วยก
0: ็
1: ไปที่พระราชวังซาซูเอล่านั่นเองนะฮะจากนั้นนี่นักเตะกระทิงดุก็ขึ้นรถบัสเปิดประทุนแห่แชมป์ไปตามถนนใจกลางกรุงมาดริดก่อนจะมาถึงจัตุรัสซิเบเลสซึ่ง
0: จัตุรัสตรงนี้เนี่ยผู้ป่ะ
1: ใช่
0: ไอ้จัตุรัสดังของเขาอ่ะที่ถูกการกรุงมาดริดอ่ะที่เวลามาดริดได้แชมป์ก็มาฉลองตรงนี้แหละ
1: ใช่ครับตรงเนี้ยตอนได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2010ก็ฉลองตรงเนี้ยนี่ก็ที่เดิมอีกแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็มีรายงานว่าตัวเลขของคนที่มาร่วมงานนี่ประมาณเกือบ2ล้านคนทุกคนก็ใส่เสื้อทีมชาติแล้วก็มาโบกธงกันที่เมืองหลวงเฉลิมฉลองชัยชนะครั้งนี
0: ้ครับ
1: สุดเหวี่ยงเลยนะฮะ
0: ก็ฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็มีรายงานว่าทางมาร์โคคูเรย่านะครับมีชุดดอนนำโชคด้วยนะนนเคยเห็นนะเคยเห็นไหม
1: ยังไม่เคยเห็นเลยฮะ
0: เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่นะครับภรรยาของทางมาร์โคคูเรย่านะโคคูเรย่าในกลับโดนใบแดงใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาที่เมสซี่ฟ้องไง
1: ใช่
0: จุ๊จุ๊จุ๊จุ๊เอามือป้องปากไงฮะ
1: ครับ
0: ภรรยาของคุณกุลยาเนี่ยเอาชุดนอนชิ้นหนึ่งของตัวเธอนะซุกในกระเป๋าเดินทางของคุณกุลยาเงียบๆนะเพื่อให้ได้รู้สึกว่าเหมือนมีเธออยู่ใกล้ก็ได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: คุณกุลยาบอกเอาอุตส่าห์หนีมาเตะบอลเมียจะมาอีกมียังตามมาอีกฮะ
1: กลายเป็นของดีเลย
0: บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งเดินทางไปถึงประเทศเยอรมนีนะครับโดยเขาเล่าในทีว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนนะว่ามีชุดนอนเนี่ยนะเปิดกระเป๋าเดินทางออกมาชุดนอนของภรรยาเนาะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เล็กนึกถึงเธอช่วงเวลาที่อยู่ห่างกันนี
1: ่
0: หวานเจี๊ยบ
1: กลายเป็นของนำโชคเลย
0: ตอนยูโรใช่ไหมตอนนั้นมีชุดนอนของแฟนเนาะนะครับไปด้วยยูโรได้แชมป์ใช่ไหมล่ะที่เยอรมัน
1: ม
0: าโลกครั้งนี้ก็ถือเคล็ดเป็นกันนะเอาชุดนอนชุดเดิมเนี่ยลงไปในกระเป๋าเดินทางอีกครั้งนึง
1: ครับ
0: โอ้โย
1: ได้แชมป์อีกแล้ว
0: ได้แชมป์อีกแล้วเอ๊ะทำไมไม่เหมือนคนไทยหลายคนนะ
1: ครับ
0: เอาเวลาไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยนะครับหรือว่าไปงานอะไรเนี่ยก็บอกภรรยาว่าไปงานไม่ต้องมาหรอกใช่ไหมใช่ไหมฮะ
1: นี่เขารักครอบครัว
0: เขารักครอบครัวนะอีกคนหนึ่งที่โหนี่ผมอ่านแล้วก็ซื้อเหมือนกันของฟาเบียน ลุยส์ผลงานดีมากในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้โอ้นี่คือคนเดียวนะ ที่ได้แชมป์เปี้ยนส์ลีกด้วยแล้วก็ได้แชมป์บอลโลกในปีนี้นะเพราะว่าเขาอยู่PSGไง
0: ถูกต้องฟาเบรุยบอกว่าคือแม่เนี่ยเป็นทุกอย่างของเธอคุณแม่ต้องเป็นซิงเกิลมัมนะ
1: ครับ
0: เลี้ยงลูก3คนเพราะว่าแยกทางกับคุณพ่อนะแล้วคุณแม่ก็ทำงานเป็นแม่บ้านทำความสะอาดนะครับให้กับสโมสรเรอัลเบติสก็อยู่ทางตอนใต้ของสเปนนะ
1: ครับ
0: ฟาเบรุยบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาตอนเด็กอ่ะเวลาไปเตะบอลหรือว่าไปซ้อมบอลเขารู้สึกเขารู้สึกอายอ่ะเขินนะครับอาจจะโดนเพื่อนแซวโดนแล้วแต่พอเขาโตขึ้นมาเขาบอกว่าเขาภูมิใจคุณแม่อย่างมากที่สามารถ เลี้ยงดูนะครับลูกๆทั้ง3คนให้อยู่ดีกินดีแล้วก็ให้มีข้าวกินอ่ะแม้ว่าแม่จะอดอะไรก็ตามนะแต่ลูกต้องไม่อดนี่โหเขาว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเนาะ
1: ครับ
0: นะครับเลี้ยงลูกจนกระทั่งเติบโตได้ดีได้ดีนะครับพอย้ายจากเบติสไปนาโปลีมีคะแนนเพิ่มขึ้นลูกชายก็ดูแลคุณแม่ครับแล้วก็ให้คุณแม่เนี่ยออกจากงานแต่คุณแม่ยังชอบทำงานแบบทำความสะอาดอ่ะเพราะตอนเลี้ยงลูก3คนเห็นคุณแม่บอกว่าต้องไปทำงานเพิ่มเติมนะ
1: ครับ
0: ทำทุกอย่างอ่ะ
1: จริงๆนักเตะชุดนี้หลายคนก็เรียกว่ามาจากครอบครัวชนชั้นแรงงานนะไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีเงินนะ
0: ลาบินยามาเนี่ย
1: ซึ่งหลังได้แชมป์เนี่ยลุยส์เดลาเฟนเต้ยังบอกเลยว่าอยากให้นักเตะรุ่นใหม่ๆหรือว่าให้เยาวชนเนี่ยดูเป็นแบบอย่าง
0: ครับ
1: จะได้มีแรงบันดาลใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้มาจากความพร้อมอ่ะก็สู้กันมาจนถึงมีวันนี้ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ย้อนกลับไปพูดถึงมาร์กุกุระย่าอีกนิดนึง
0: ได้เลยเป็นไง
1: ก่อนเกมรอบชิงนี่เขาให้ข่าวไว้2เรื่องน่าสนใจคือเขาบอกว่าถ้าเกิดได้แชมป์โลกเน
0: ี่
1: ยวันรุ่งขึ้นจะโทรไปบอกหลุยส์เดลาฟูเอนเต้เลย
0: แล้วเดลาฟูเอนเต้ทวงคำสัญญาใช่ไหม
1: ใช่คือ2เรื่องเลยคือเขาจะโทรไปบอกว่าเขาจะเลิกเล่นทีมชาติแล้ว
0: เ
1: ขาบอกได้แชมป์โลกได้แชมป์ยูโรพอแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็จะสักหน้ารูปหลุยส์เดลาฟูเอนเต้บนร่างกายด้วย
0: สักไหม
1: ยังไม่เห็นเหมือนกัน
0: เดลาฟูเอนเต้เหมือนทวงนะเหมือนทวงนะ
1: แต่ผมว่าเดี๋ยวคงต้องไปสักแล้ว
0: ครับ
1: เดี๋ยวถ้าสักเสร็จน่าจะมีภาพข่าวออกมาแล้วก็ไอ้เรื่องที่โทรไปบอกว่าจะเลิกเล่นทีมชาติเนี่ยผมว่าอันเนี้ยอาจจะโทรจริงก็ได
0: ้ครับ
1: แต่ลุยส์เดลาฟูเอนเต้ก็อาจจะบอกว่าไม่ให้ก็ได
0: ้
1: ผมว่ายังไม่เลิกหรอกอายุยังน้อยอยู่เลยอาจจะตอนนั้นพูดแบบว่าพูดเหมือนแบบว่าเป็นเคสอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยไปหน่อยแต่จริงๆยังไม่ควรเลิกหรอกเพราะว่าอายุแค่27เองแล้วก็กำลังจะย้ายไปเรอัลมาดริดด้วย
0: ครับโอ้ชุดนี้เนี่ยเพราะว่าพี่ว่าอยู่นานๆนะ
1: อยู่
0: ครองเป็น
1: หรือ
0: ว่าเป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์ยูโรเนี่ยอีกนานแล้วที่จะครองความยิ่งใหญ่นะเบอร์หนึ่งของโลกอย่างสเปนเพราะว่านักเตะดาวรุ่งหลายๆคนก็ขึ้นมาด้วย
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วมีบาร์ซ่าเป็นแก่นะเนาะปี2010เขาบอกว่าบาร์ซ่ามี8คนนะที่ได้แชมป์โลกนะครับมีบาเดสปูโยปิเก้บุสเกตชาวีอินเนสตาดาวิดดีย่าและเปโดรและบอลโลกครั้งนี้ครับที่สเปนได้แชมป์โลกสมัยที่2ก็มีนักเตะจากสโมสรดังของแคว้นคาตาลุญญานี่8คนเช่นกัน
1: ใช
0: ่มีจวนกาเซียประตูเนาะกูบาซี่อิดิกาเซียกาบี้เปโตรีโอโมลาเบญญาเมาและเฟรานตอเรสโอ้โห
1: เหมือนเป็นทีมบาร์เซโลน่าได้แชมป์
0: ไม่มีมาดริดด้วย
1: เออ
0: มาดริดไม่มีเลย
1: มาดริดเพิ่งมาโกงไงมาซื้อตัวมาร์กกูกูเรย่า
0: ไป
1: ตอนหลัง
0: นักเตะเชลซีอยู
1: ่แล้วก็อ้างเลยว่าเป็นนักเตะมาดริดในโซเชียลลงหมดเลยว่าเป็นนักเตะมาดริดในเพจ
0: เขาไม่ได้ลงสนามยังไม่ได้เปิดตัวเลย
1: ถือว่าซื้อแล้ว
0: อ้าว
1: เคลมเลยว่ามีแล้วนะ1คน
0: ครับ
1: ตอนประกาศรายชื่อบอกเป็นครั้งแรกที่ไม่มีนักเตะเรอัลมาดริดโดยบอลโลกพอเล่นไปเล่นไปบอกอ้าวมีแล้วครับ
0: ครับ
1: ซื้อแล้วครับมาคูกูระย่านั่นเองครับ
0: โอ้โห
1: ทีนี้ต้องพูดถึงรางวัลใหญ่ของปีนี้หน่อยครับพี่เจ๋ง
0: บัลลงดอย
1: บ
0: ั
1: ลลงดอตุลานี้พี่เจ๋งว่าใครได้ฮะ
0: ของพี่อาโรดี้อ่ะมีสิทธิ์เลย
1: แต่ผมไปดูโพมาเมื่อวานนี้ในเว็บต่างประเทศอ่ะยามาเต็ง1นะ
0: เอาเหรอ
1: 50กว่าเปอร์เซ็นต์นะเต็ง2เป็นแฮร์รี่เคนด้วยนะ
0: เอาเหรอ
1: ไม่ใช่โรดรี่ไม่ใช่เมสซี่นะ
0: แต่โรดรี่เขาเพิ่งหายเจ็บกลับมาผลงานสโมสรก็ไม่ได้ปังอะไรมากมายไง
1: คือเกณฑ์การพิจารณาเขาบอกแล้วว่าต้องดูทั้งสโมสร
0: ครับ
1: และทีมชาติด้วย
0: ไ
1: ม่ใช่การันตีว่าเฮ้ยคุณพาทีมชาติได้แชมป์แล้วคุณจะได้รางวัลนี้นะ
0: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ายาเมาก็ได้นะเพราะว่าโรดี้ก็ได้ไปแล้วด้วย
0: ใช
1: ่ผมว่ายาเมามีสิทธิ์นะแล้วถ้าได้นี่สุดเก่
0: าน
1: ะ
0: ยามาบาซ่าก็ได้แชมป์ลาลิก้าสเปนแต่ว่าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ได้แต่บอลโลกก็บอลโลกยิงประตูเดียว
1: แต่โดยรวมก็ถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นนักเตะที่ดีอ่ะ
0: ครับ
1: คืออันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับคนโหวตสมมุติพี่เจ๋งได้สิทธิ์โหวตอ่ะพี่เจ๋งเป็นกัปตันทีมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยพี่เจ๋งจะโหวตใครอ่ะผมว่าคนโหวตยาเมานะ
0: มีสิทธินะแต่ยามาก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมไปนี่ไอ้เขาได้รางวัลไอ้ก่อนหน้านี้นักเตะดาวรุ่งใช่ไหม
1: ใช่
0: ยอดเยี่ยมของโลกอ่ะตอนนั้นอ่ะ
1: ใช่
0: แ
1: ต่ว่ารอบนี้ถ้าจะไปโหวตโรดรี่อีกอ่ะจะมีคนโหวตเยอะไหมหรือว่าจะเลือกยาเมาแต่ถ้าเกิดเมื่อวานนี้เจติน่าเป็นแชมป์เนี่ยไม่ต้องลังเลเลย
0: ครับ
1: ติดเมสซี่กันหมดแน่นอนแต่พอเมสซี่ไม่ได้เนี่ยผมว่าไม่ใช่กันนะวันลองดอครั้งนี้เนี่ย
0: ครับ
1: อาจจะเป็นยาเมาจริงๆนะจริงๆก่อนหน้าที่จะมีบอลโลกเนี่ยคนเชียร์คุยช่าคาวาลัสเคเลียเยอะนะเพราะว่าพาเปเชได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก
0: ครับ
1: และอุสมันเดเมเล่ก็ได้ไปแล้วด้วยแล้วปีนี้ก็ยังเก่งอยู่แต่ว่าคุยช่าก็โหดขึ้นมาเหมือนกันแต่มีอีกประเด็นนึงคนจะไปมองว่าใครที่ประสบความสำเร็จเยอะสุดในฤดูกาลนี้เขาก็มองกันว่าเป็นฟาเบียน รุยส
0: ์ครับ
1: อยู่กับสเปนได้แชมป์โลก
0: อ
1: ยู่กับเปเชก็ได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกแต่ผมว่าชื่อของฟาเบียน รุยส์ไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนั้นนะ
0: ครับ
1: ผมว่าถ้าคนที่เป็นตัวแทนไปโหวตไม่ว่าจะเป็นโค้ชเป็นกัปตันหรือว่านักข่าวอะโอกาสที่จะโหวตฟาเบียน รุยส์เนี่ยผมว่าน้อยนะแต่ผมว่ายาเมาอะคนชอบเยอะนะ
0: มีสิทธิ
1: ์โอ้โหแล้วเขาจะกวาดหมดเลยเหรอครับอายุ19
0: โอ้โหเนาะ
1: ทั้งยูโรทั้งบอลโลกทั้งบอลลงด
0: ออ
1: นาคตนี่จะเอาถึงขนาดไหนครับเนี่ย
0: ครับคือถ้าว่าไม่เถื่อนเท่าไหร่ไม่ยังมีวินัยอยู่เนาะมีสิทธิ์ที่จะได้นะได้รางวัลอีกหลายรางวัลเลยอ่ะในปีนี้เมาอ่ะ
1: และเส้นทางอนาคตอีกเป็น10ปีนี่จะไปไกลกว่าเมสซี่ไหมเนี่ย
0: ผ
1: มไม่แน่นะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเปิดตัวนี่ยิ่งกว่าเมสซี่แล้วนะ
0: นะครับอ่ะก็ติดตามกันนะครับคุณต้นสาครับทำไม SBS 4689899นะครับเรียกค่าว่าเซียนนะครับเป็นเทปครับเป็นเทปก่อนนะนะครับเดี๋ยวเดือนหน้านะครับเดี๋ยวว่ากันเนาะนะครับแล้วขอความคืบหน้าคดีดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุ๊กนะครับผมสรุปเป็นคมสรุปว่าคมหรือไฮใช้คนแรกครับจากคุณเพื่อนเจ๋งครับยังไงนนท์ไฮคือ
1: คุณไฮขอบสนามตอนนี
0: ้เอาเหรอ
1: อยู่ขอบสนาม
0: ครับ
1: ผมว่าให้คุณผู้ฟังอ่ะกลุ่มเพื่อนเจ๋งอ
0: ่
1: ะลองถามพี่คมว่า
0: ครับ
1: อ้าวพี่คมเป็นคนคิดคนแรกใช่ไหมครับ
0: แ
1: ล้วมันมาจากอะไรครับถ้าเขาตอบได้นะแสดงว่าเขาเป็นคนคิด
0: ครับ
1: แต่ผมว่าคุณไฮใช้ก่อนนะ
0: เหรอ
1: ผมเนี่ยเอียงไปทางคุณไฮแต่คุณคมพี่คมบอกว่าพี่คมคิดก่อนใช่ไหม
0: เนาะ
1: แต่ถ้าผมเจอตัวเนี่ยผมจะต้องถามว่าเฮ้ยมันมาจากอะไรที่มามันมาได้ไง
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าคุณเป็นคนคิดคนแรกจริงเนี่ยคุณต้องตอบได้ว่าเฮ้ยคุณไปฟังที่ไหนมา
0: เหมือนใน99ของเราก็ชอบพูดคำว่าอุ้ย
1: เนี่ยมันต้องมีที่มาคนแรกเนี่ย
0: เอาเหรอ
1: คนแรกคิดเนี่ยมายังไงแต่ผมยังไม่เจอไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอคุณไฮแล้วด้วย
0: ไม่ค่อยได้เจอนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มีบอกว่าฟาเบียน รุยส์ก็ได้ทั้งบอลโลกทั้ง UCL น่าจะได้บัลลังดอร์มากกว
0: ่าแต่ว่าจริงๆนะขนาดลามินยาเมายังบอกนะครับว่านักเตะที่ในคนคิดเขาว่าเก่งที่สุดในโลกตอนนี้นะเขาพูดเลยนะครับว่าคือฟาเบียน รุยส์นะเป็นพวกอะไรอันเดเรดอะเป็นพวกนักเตะปิดทองหลังถ้าไม่ค่อยมีใครพูดถึงอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แ
1: ต่จริงก็เล่นดีนะ
0: เล่นดีโอดีจริงเลยเล่นแบบเนียนกริ๊บไม่ดูเด็กคู่กับไอ้โรดี้อ่ะโอ้โหใครจะแย่งบอลจากเท้าได้ฮะ
1: คือเรียกว่าไม่มีความผิดพลาดเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ตรงกลางอ่ะแล้วอยู่กับเปเชไม่ใช่แค่แชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้ปีเดียวปีที่แล้วก็ได้นะ
0: ถูก
1: แล้วตอนเล่นยูโรเนี่ยฟาเบียน รุยส์ก็อยู่ในชุดแชมป์ยูโรด้วยนะแต่อย่างที่บอกคนไม่พูดถึงจริงนะ
0: ครับ
1: คือจดตัวไม่ดังอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือภาพลักษณ์แบบชื่อเสียงไม่คนไม่ค่อยรู้จักอ่ะแต่จริงๆ
0: แล้วแกก็เป็นนักเตะแบบไอ้โลโปรไฟล์ด้วยเน
1: า
0: ะหมายถึงว่าไม่ค่อยทำตัวเฉิดสายเฉิดไอ้โดดเด่นอ่ะ
1: ครับ
0: เด็กยะลาจะคว้าบอลดอกครับพี่อ๋อเห็นมีภาพอยู่นี่ใช่ไหมที่ตัดต่อว่ากลับถึงยะลาและสนามไอ้สายรถไฟที่ยะลาใช่ไหมฮะ
1: เอาอีกแล้วเหรอฮะ
0: ครับแล้วก็มีขึ้นป้ายเลยนะครับก็แสดงความยินดีนะครับขึ้นป้ายตรงถนนเนี่ยตรงกลางสี่แยกเลย
1: ครับ
0: ก็ขอแสดงความยินดีกับ ลามินยาเมาเด็กยะลาครับผม
1: อ
0: ันนั้นจะเป็น AI มั้งฮะครับไม่ใช่เขาเป็นคนสเปน
1: เขาเป็นคนสเปน
0: เอ๊ไม่ใช่เด็กยะลาบ้านเราใครเป็นคนเขียนเป็นคนคิดเอ๊ะเป็นคน
1: เป็นตู่เป็นตะ
0: เป็นตู่เป็นตะมาเนาะจุดสารตั้งต้นคือไข่ที่บอกว่าแลามินยาเมาเป็นคนยะลาฮะชื่อตีตายเลย
1: ชื่อไปทางนั้นพูดถึงฝั่งผู้แพ้หน่อยแล้วกันอาร์เจนตินา
0: เห็นว่าจะทากระแบบเงา
1: เดินทางกลับแบบเงาเงา
0: เลยเมสซี่ไม่ได้ไปเลยนะเมสซี่ไม่ได้ไปเมสซี่เขาอยู่อเมริกาอยู่แล้วไง
1: ก็เดินทางกลับถึงกรุงบูเอโนสไอเรสเรียบร้อยก็ถือว่ามีคนมาต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับแฟนบอลจำนวนมากก็ยังฝ่าลมหนาวฝ่าสายฝนออกมารวมตัวกันที
0: ่
1: แคมป์ฝึกซ้อมของทีมชาตินะแล้วก็มีมาร้องเพลงชูธงชาติจุดพลุดอกไม้ไฟเพื่อขอบคุณความทุ่มเทของเหล่านักเตะนะครับส่วนการเดินขอบคุณก็มีการปูพรมแดงด้วยนะแล้วก็มีวงดนตรีทหารบรรเลงเพลงนะครับมีคลาดิโอตาเปียประธานสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาน
0: ายกสมาคม
1: มาต้อนรับด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกไปไม่มีเมสซี่นะเมสซี่เขาแยกจากนิวยอร์กไปไมอามี่เลยไปกับบอดี้การ์ดของเขาคือโรดริโกเดปอลส่วนบางคนก็เลือกที่จะไปพักผ่อนกับครอบครัวไปรายงานตัวกับต้นสังกัดอะไรแบบนี
0: ้
1: นะครับจริงๆแผนต้อนรับเนี่ยถ้าได้แชมป์โลกจะใหญ่กว่านี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เดิมทีเนี่ยประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเล่มีแนวคิดจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการด้วยหากได้แชมป์แต่พอไม่ได้แชมป์เนี่ยตัวนักเตะเองก็แบบไม่ค่อยอยากฉลองแล้วอยากจะแบบอยู่แบบเงียบ
0: ๆ
1: รัฐบาลและสมาคมก็จัดพิธีการต้อนรับแบบเรียบง่ายแทน
0: ครับ
1: แทนที่จะจัดพาเลทฉลองไปทั่วเมืองอะไรแบบนี้ประมาณนี้
0: ประมาณนี้นะ
1: ถือว่าเศร้า
0: ข่าว
1: เหงาเหงา
0: ก็เหงาอ่ะเดินทางกลับง่อยๆเนาะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ได้
0: ช่วงหน้าไปคุยหน่อยเรื่องของเมสซี่นะครับล่าสุดก็แหมจากที่แพ้ไปอย่างเจ็บปวดเนาะก็ออกมาขอบคุณแฟนๆนะนะครับแล้วก็บอลโลกครั้งหน้าจะยังมีเขาหรือเปล่าแต่ว่ากันในประเด็นหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์

0: แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
6: กลับมาครับในเบรก2นะครับของบอลโลกอัปเดตนะครับช่วงนี้ก็ยังเกาะกระแสอยู่นะ
7: ครับ
6: ของฟุตบอลโลกนะครับ
7: ใช่แล้ว
6: เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราก็จะเปลี่ยนโหมดแล้วนะนนท์คุณผู้ชมนะเราจะมีการเปลี่ยนมาเป็นเอชเกมบ้าง
7: ใช่ครับ
6: ทัพนักกีฬาไทยพี่เข้าไปดูเนี่ยทัพไทยที่จะเหินฟ้าไปเอชเกมชุดแรกจะเป็นทีมฟุตบอลนะ
7: นั
6: ด12กันยายน
7: นัดฟุตบอลไปก่อนเลย
6: 12กันยายนเขาบอกจะไปแล้วเพราะพิธีเปิดเท่าไหร่19ใช่ไหม
7: ใช่ครับ
6: ครับผม
7: บอลอาจจะเตะก่อน
6: ครับ
7: ก็จะเดินทางก่อนเดี๋ยวรายการของเราเดี๋ยวจะรูปแบบต้อนรับเอเชียนเกมเลย
6: ถูกต้อง
7: นับถอยหลังกันเลย
6: แต่ว่าตอนนี้บอลโลกก่อนเนาะ
7: ใช่ครับ
6: ครับล่าสุดเนี่ยเมสซี่แล้วกันนะฮะเมสซี่ก็โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับหลังจากที่พลาดโอกาสที่จะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่2นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะปิดฉากการลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกหรือไม่ครับผม
7: ครับคือผมว่าฟุตบอลโลกครั้งหน้าเนี่ยมันอาจจะยังนานไปอีก4ปี
6: มีเวลาให้เนาะ
7: ยังมีเวลาให้คิดแล้วก็เป็นไปได้ผมว่า 50-50 ที่ครั้งหน้าอาจจะไม่มีเมสซี
6: ่ครับ
7: แต่ผมว่ายังไงเขาก็ต้องเล่นกับต้นสังกัดอยู
6: ่
7: อินเตอร์ไมอามี่อ่ะผมว่าชิงแชมป์อเมริกาใต้เนี่ย
6: อ
7: ีก2ปีเนี่ย
6: โคปาอเมริกา
7: อาจจะเล่นนะคือเขาอาจจะยังไม่ยืนยันหรอกเพราะว่ามันอีกนานแล้วอายุเยอะด้วยไม่รู้ว่าสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าดูกันปีต่อปีอ่ะถ้ามันใกล้ๆจะถึงทัวร์นาเมนต์แล้วเฮ้ยร่างกายยังไหวไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเผลอๆเอาอีกนะ
6: 43ยังเล่นได้อายุเยอะสุดตอนนั้นโรเจอร์ลินล่าไหมไอ้ที่นักเตะเอาฟิลได้ไม่ใช่นักเตะที่เป็นประตูนะ
7: ครับคือเขาพร้อมที่จะสร้างเซอร์ไพรส
6: ์
7: ให้กับแฟนบอลทั่วโลกอยู่แล้ว
6: ครับ
7: ผมว่าเขาต้องประเมินร่างกายตัวเองก่อนว่าไหวหรือเปล่าแต่ที่ยังไม่พูดเนี่ยเพราะว่าคือถ้าพูดไปแล้วคืนคำมันไม่ดีไงขอดูไปก่อนดีกว่าผมว่าทั้งโรนัลโด้ด้วยเหมือนกันยูโรรอบหน้าเนี่ยอาจจะมีโรนัลโด้ก็ได้นะคือถ้ายังเล่นกับสโมสรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็ยังเก่งอยู่อ่ะก็ยังยิงประตูได้เยอะอยู่แล้วไปดูทีมชาติ

0: รุ่นน้องก็ยังไม่มีใครเก่งกว่าเรานี่หว่าโค้ชยังต้องการอยู่อะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ผมว่าไม่แน่นะอีก2ปีแป๊บเดียวนะเล่นกับสโมสรแป๊บๆเนี่ยถึงทัวร์นาเมนต์แล้วนะรอลุ้นรอลุ้นเจ้าตัวยังไม่พูดแบบนี้ก็ยังไม่ปิดประตู
1: ครับ
0: ว่ายง่ายเถอะ
1: นะฮะแล้วก็เมสซี่ก็ยังไม่ได้บอกนะว่าจะไปต่อหรือเปล่าเขียนแค่ว่าขอบคุณจากใจจริงสำหรับทุกคำทักทายและข้อความเราได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนาะทางประเทศและยืนหยัดร่วมกันแบ่งปันความภาคภูมิใจอย่างยิ่งใหญ่ของการเป็นชาวอาร์เจนตินาและขอแสดงความยินดีกับสเปนที่คว้าแชมป์โลกในครั้งนี้ด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: พูดถึงอาร์เจนตินาครับพี่เจ๋งผมมีควันหลงกรณีที่เลนโดปาเรเดสฟิลขาดที่ไปสาวกาบี
1: ้
0: หลังจบเกม
1: ครับ
0: มันมีการออกมาพูดแล้วว่าสาเหตุอะไรเขาถึงฟิลขาดครับเขาบอกว่าเขาได้ยินกาบี้เนี่ยไปลบหลู
1: ่
0: เมสซี่ครับ
1: ครับ
0: เขาบอกหลังจบเกมเนี่ยกาบี้เนี่ยเขาก็วิ่งเข้าไปฉลองแชมป์กับเพื่อนร่วมทีมชาติสเปนนั่นแหละแต่เขาพูดว่าวันนี้เนี่ยแม่ไม่มีทั้งผู้ตัดสินหรือว่า VAR ช่วยเมสซี่แล้วตอนวิ่งเข้าไปดีใจบาร์เดเดสได้ยินครับหันควับเลย
1: ครับ
0: พร้อมบวกเลยเขาบอกว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติเมสซี่ที่เคารพของเขาเขาเลยขึ้นครับ
1: ปี๊ดเหรอ
0: ปี๊ดเลย
1: ปี๊ดเลยนะ
0: สลิงขาด
1: สลิงแตกเลยส่วนในหน้าที่ไอ้โรดี้เข้าไปคุยกับไอ้โมลิน่าไปต่อยนั่นไปต่อยเจ้าโรดี้คือจบเกมเห็นภาพไหมมีภาพจากมุมสู่ภาพที่ไม่ได้ถ่ายทอดสดอ่ะที่โรดี้วิ่งไปหาเพื่อนร่วมทีมใช่ไหมล่ะปรากฏว่าไปวิ่งตัดมันคือแบบไม่ได้วิ่งตัดหน้าหรอกวิ่งผ่านหน้าของเจ้าโมลิน่าแบ็คขวา
0: ครับ
1: มันโดนหน้ามันก็เซ็งๆอยู่แล้วก็วิ่งตัดหน้าไปแต่โรดี้เจตนาคือจะวิ่งไปหาเพื่อน
0: ครับ
1: ปรากฏว่าโมลิน่าบอกไปไหนรีบไปไหนมาด้วยกันก่อน ก็มือชกไปที่หน้าอกของโรดี
0: ้คนมันเดือดอะ
1: โรดี้ก็เลยเบรกเลยเฮ้ยชกว่าทำไมอ่ะนั่นแหละก็เป็นจุดที่ว่าทำไมปาราเดสอะไรก็มีปัญหากันตรงนั้นแหละนั่นแหละนะครับจุดเริ่มอยู่ตรงนี้ฮะ
0: คือเหมือนว่าพอได้ยินแบบการเย้ยการแบบดีใจใส่หน้าเราซึ่งเราเป็นคนแพ้อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่า
1: ครับ
0: อารมณ์มันยังพุ่งอยู่อะตอนนั้นอะมันผิดหวังอะนะ
1: ใช
0: ่ก็เลยเอาซะหน่อย
1: สักหน่อยอันนี้เป็นหลังเกมนิดนึงอะนะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่มีประเด็นดราม่ากันเยอะด้วยนะปาเดเรสอ่ะพี่ว่านะปาเดเรสเนี่ยตอนบอลโลกจำได้ไหมปี2022ที่เจอเนเธอร์แลนด
0: ์
1: ที่เตะบอลอัดใส่ซูมานาสำรองของเนเธอร์แลนด์ไงแล้วผู้เล่นของเนเธอร์แลนด์ก็จะไปเอาเรื่องอ่ะแล้วมีคนหนึ่งที่กระแทกใส่ปาเดเรสล้มเลยนะ
0: ครับ
1: ฟันได้ไง
0: เอ๊ะนี่ทุกคนหัวร้อนนี่นะ
1: ประเด็นนี้ก็ใช้ได้อยู่นะ
0: คนจริงคนจริง
1: คนจริง
0: ก็อาจจะโดนแบน 3-5 นัดนะ
1: เขาบอกอ่ะ
0: ถ้าตามกฎ
1: ใบแดงคือถ้าใบแดงเนี่ยโดนอยู่แล้วแหละ
0: แล้วก็อาจจะต้องมีปรับเงินด้วยจริงๆแล้วก็มีหลายคนนะในทีมอาร์เจนตินาที่อยากจะโดนด้วยในกรณีนี
1: ้ใช
0: ่คนก็เลยถามว่าเอ๊ะอาจจะมีติดพันบนไว้ก่อนอีกไหมปาเลเดสจะเป็นแบบบาโลกันไหม
1: อ
0: ันนี้คงไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่ได้ดังพอไม่ได้ใหญ่พออ คงจะเคลียร์ไม่ได้หรอก
1: ใช่
0: ก็ไม่เป็นไรผมว่าเขาก็ยอมได้โดนแบนไป 2-3 เกม
1: ครับผมหลังจากนี้ไปก็ต้องดูนะครับว่าทีมชาติแต่ละทีมจะมีการปรับยังไงบ้างโค้ชหลายคนก็ออกเนาะเยอรมันก็ไม่น่าพลาดเน
0: า
1: ะ
0: ไอ้สกาโลนี่เนี่ยก็เปิดๆว่าจะออกเหมือนกัน
1: จะไปเหมือนกันใช่ไหม
0: สัญญาจะหมดธันวา
1: ผมว่าเจ้าตัวก็คุมทีมชาติมานานแล้วแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงมาคุมระดับสโมสรบ้างแล้วคนคุมสโมสรมันมีงานทำเยอะกว่าไง
0: ครับ
1: ไม่เหมือนทีมชาติอะเนาะ
0: แต่มันต้องคิดดีๆไงคือต้องดูทีมงานที่เหลือก่อนว่าเฮ้ย
1: ครับ
0: ใครจะมาใหม่แล้วการพัฒนาทีมมันจะต่อเนื่องไหมไม่งั้นเดี๋ยวหยุดชะงักไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: จากทรงที่กำลังมาดีๆอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาถ้าเกิดชาติต้องการน่ะถ้าชาติต้องการผมว่าอาจจะอยู่ต่ออ
1: ยู่ต่อนะ
0: แต่ว่าถ้ามีคนที่เหมาะส
1: ม
0: อะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเอ้ยโอ้โหเขาก็เครียดพอแล้วนะพักดีกว่า
1: อ
0: ะไรแบบเนี้ยเป็นไปได
1: ้ครับ
0: เจ้าตัวยังไม่ยืนยัน
1: ถามมาว่าทานต่อได้เวลาโทษโดนประดับ

0: เงินใครเป็นคนจ่ายครับนักเตะหรือสมาคม
1: สมาคมสิ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นสมาคมเป็นคนจ่าย
1: ถ้าทีมชาติ
0: แต่ก็เดี๋ยวทีมแล้วก็เดี๋ยวสมาคมก็มาคุยกับนักเตะเองเพราะว่าเวลาเงินเข้ามายังเงินรางวัลที่ได้จากรองแชมป์ชมบุรีเจตนาได้รองแชมป์ใช่ไหมล่ะไอ้เงินรางวัลก็เข้าสมาคมนะและสมาคมก็มาแบ่งสรรปันส่วนกับผู้เล่นในแต่ทีมเอง
1: ใช่ครับ
0: นั่นแหละก็เป็นที่มาว่าทำไมสมาคมจะเป็นคนดูแลเรื่องนี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ทีมชาติเยอรมันก็ครับไม่น่าพลาดแล้วอีกคนที่มีข่าวอิตาลีไงเป๊ปยังไงเป๊ปสรุปแล้วยังไงฮะ
1: โอ้โหเห็นบอกว่าเอาปาโลมาดินี่ผ
0: ู
1: ้บริหารคนใหม่ของทีมชาติไปเจรจาด้วยตัวเองเลย
0: ครับ
1: แต่เป๊ปก่อนหน้านี้ก็บอกแล้วว่าขอพักก่อน
0: เราอยากพักอยู่ใช่ไหม
1: เนี่ยยังไม่ได้คิดถึงฟุตบอลเลยเขาอยากจะใช้ชีวิตกับครอบครัวคุณพ่อก็อายุมากแล้วอ่ะจะร้อยแล้วว่าคุณพ่อเป๊ปอ่ะ95อยากจะพักอยู่กับครอบครัวก่อนผมว่าไม่รับหรอก
0: เนาะ
1: แล้วงานหนักดูแล้วถ้าคุมอิตาลีเนี่ย
0: โอ้โหถ้าว่าคนต่างชาติด้วยนะ
1: ครับ
0: ถ้าไปแล้วคุมไม่ดีโอ้โหแล้วผลงานยังไงเป๊ปเสียนะ
1: ต้องให้เวลานะ
0: เป๊ปเขาเป็นคนสไตล์แบบตัวก็ต้องให้เวลาเขาด้วยแล้วก็ต้องมีเรื่องของบัดเจ็ตด้วย
1: ใช่
0: งบอะไรให้ด้วยเรา
1: แล้วงานยากเกินไปดูอย่างอันเช่เนี่ยที่บราซิลตามจีบตั้งนานสุดท้ายได้ไปเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็ไม่ได้หวังผลได้แบบปุ๊บปั๊บทันทีนะครั้งนี้บางคนก็ยังมองว่ายังไม่ดีพอเหมือนกันนะอาจจะต้องไปรอถึงครั้งหน้าต้องค่อยๆพัฒนาทีมขึ้นมามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอากุญซือเก่งๆไปแล้วจะได้ผลที่ดีทันทีนะ
0: ถูกต้องให้เวลาด้วยนะ
1: โอ้และยิ่งอิตาลีตอนนี้ทรัพยากรน้อยด้วย
0: โอ้โห
1: โอ้เป๊ปบอกโอ้เครียดกว่าเดิมอีกทีเนี้ย
0: เนาะ
1: อยู่สโมสรยังซื้อตัวเก่งๆเข้ามาได้แป๊บเดียวยังสร้างทีมได้ง่ายกว่า
0: โอ้สเปนยังขึ้นมานะพวกเอบาซ่านะเลมยามาเฟลาน
1: ใช
0: ่อะไรเฟลานตอเรกาบี้อะไรพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: โอ้โหคูบาซี่อะไรเงี้ย
1: คือต้องชมสเปนจริงนะ
0: ท
1: รัพยากรนักเตะเขาดีมากนะ
0: ดีจริง
1: สถา
0: บันหนังเขาเราโดยเฉพาะแคมป์ลามาเซียไง
1: ใช่
0: ใช่เนาะ
1: แต่พูดถึงแป๊บนี่ล่าสุดสโมสรแมนซิตี้นี่ก็หัวการค้ามากเลยนะ
0: ครับ
1: เอาของใช้ของเป๊ปนี่ออกมาประมูลนะ
0: อ๋อที่เป๊ปเห็นว่าจะได้เงินหลายแสนอยู่ไหนใช่ไหม
1: ก็มีหลากหลายอย่างที่จะเอามาประมูลนะครับรูปฟุตบอลพิเศษที่ฉลองให้กับเออร์ลิงฮาลันด์ในฐานะผู้ที่ทำประตูในพรีเมียร์ลีก100ประตูเร็วที่สุดก็จะเอามาประมูลนะครับแล้วก็ของที่เกี่ยวกับเป๊ปเนี่ยก็จะมีนกหวีดที่ใช้ในการฝึกซ้อมโอ้โหจะประมูลเป็นเงินไทยนี่12,000
0: เหรอ
1: ชุดถ้วยกาแฟก็ประมูลครับผมที่เป๊ปใช
0: ้แล้วเอาอีกเหรอ
1: ชุดเครื่องหอมก็มี
0: ครับ
1: กระดาษโน้ตก็มีโอ้โหนี่เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะฮะโอ้โหหัวการค้าจริง
0: เนาะ
1: แมนซิตี้
0: ใช่ฮะ
1: โอ้โหนี่โพสต์ลงใน X ของสโมสรนะ
0: ครับ
1: โอ้โหใครอยากได้เก้าอี้ก็เอานะเก้าอี้ที่เป๊ปนั่งนะแม
0: ่
1: เอาทุกเม็ด
0: เอาทุกเม็ดนะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ใครอยากได้เข้าไปประมูลได้เว็บ pepoffice.mws.com ถึงวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม
0: ครับ
1: ไปประมูลได้ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้เป๊ปนะอยากได้นกหวีดนะไปประมูลซะ
0: เห็นว่าฮาร์ทไทม์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยศิลปินหลายๆคนไม่ได้ค่าตัวนะนน
1: โอ้โหแค่
0: เขาต้องได้ค่าไอ้เขาต้องการได้แอร์ทาก็ดีใจแล้ว
1: คนเห็นทั้งโลก
0: ใช่20นาที24วินาทีเนี่ยฮะ
1: คือมีเงินซื้อไม่ได้ดีกว่า
0: ใช่ไหม
1: แล้วโชว์ดีนะหลายคนชอบนะโอ้สวยงามเลยนะ
0: ถูก
1: เป็นเรื่องเป็นราวดีเลยแหละคนที่ชอบดูผมว่าคนอเมริกันน่ะชอบเพราะว่าเขาดูอยู่แล้วไง
0: ไม่ได้ตังค์นะเขาบอกฮาร์ทไทม์โชว
1: ์ครับ
0: ครับ
1: ก็ดีทุกโชว์เลย
0: ดีอ่ะดีทุกอย่างเลยเนาะ
1: สวยงาม
0: ครับ
1: แบบเรียกว่ามืออาชีพเลยอ่ะแต่คนอเมริกันเขาก็ดูอยู่แล้วฮาร์ทไทม์โชว์ของพวกอเมริกันเกมไงเขาก็ชินแต่คนส่วนใหญ่ที่เขาดูบอลแล้วเป็นคนประเทศอื่นๆจะไม่ชินแล้วก็จะบ่นว่ามันนานเกินไป
0: ครับ
1: คนเขาลืมหมดแล้วว่าครึ่งแรกมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไงกลับมาดูครึ่งหลังแล้วเกมมันต่อไม่ติดแล้วไง
0: ส่วนคนนี้ครับผมพักรักษาใจนะฮะวินิสจูเนียร์ฮะนน
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยไปสัญญกรรมนะครับปรับโครงสร้างนะไม่ได้ก็ได้ปรับอะไรปรับโครงบริเวณใบบริเวณคางของตัวเองฮะคลินิกชื่อดังครับผม
1: ทำคางเหรอ
0: ทำคางไหม
1: เหลาคางเหรอ
0: ใช่
1: โอ้โหวินิซิอุส
0: ในระหว่างที่ไปพักผ่อนยุโรปนะครับกับโมจิเนียแฟนสาวนะหลังจากที่อกหักนะฮะพักบ้านนี้เนาะนะครับทีมชาติบราซิลตกรอบนะครับก็ไปเสริมคางเอ๊แล้วเขาบอกให้เลี้ยวขึ้นนะ
1: เสริมหล่อ
0: เสริมหล่อให้หน้าตามันนั้นให้
1: คางยาวคางแหลม
0: ให้แหลมขึ้นนะหรือว่าไงแหลมขึ้นไหม
1: ก็แหลมขึ้นนะ
0: ครับ
1: แหมว่างจริง
0: ๆว่างเนาะ อยากหล่อไงไปสายหล่อซะแล้ว
1: แต่ว่าพี่โรนัลดินโญ่ก็เคยจัดฟันเหมือนกันนะแซวพี่เขาเหยินไงเขาก็อยากหล่อเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ก็เป็นไปได้ว่างๆเสริมโง่เฮงหรือเปล่าไปดูดวงมาหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ต้องปรับตรงนี้นิดตรงนั้นหน่อยเผื่อจะได้เป็นแชมป์โลกอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็อดยิงบราซิลนี่หายไปนานเลยนะ
0: บราซิลก็บราซิลเนี่ยล่าสุด
1: 2002
0: แชมป์โลกสมัยที่5ใช่ไหมหายไป20โอ้20จะ30ปีแล้วนะหายไป24ปีอะระดับบราซิล
1: มหาอำนาจที่สมัยก่อนพูดถึงบอลโลกต้องพูดถึงบราซิลเนี่ยแป๊บๆนี่สเปนยึดโลกแล้วนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ช่วงปี2008ที่เขาได้แชมป์ยูโรมาสเปนนี่ตอนนี้นี่เหมือนบราซิลตอนนั้นเลยนะ
0: ครับ
1: คน
0: บราซิลจริงๆมันต้องไปยงช่วงเนาะเพราะว่าบราซิลตอนนั้นขึ้นปี94ใช่ไหมนะปี94พวกโรนัลโดเนี่ยก็เริ่มขึ้นมาแล้วริบันโดอะไรพวกนี้เริ่มขึ้นมาละก็ยุค90เป็นยุคทองพวกเขาเลย
1: ครับ
0: มา10ปีอะอายุของช่วงโกลเด้นเจเนเรชันนะเนาะแต่จากนั้นก็จะตกลงไปไงก็เหมือนเบลเยียมเบลเยียมก็ยุคโกลเด้นเจเนเรชันของเขาก็ประมาณสัก2010กว่า
1: ๆ
0: ยาวมาจะถึง20ประมาณนี้แหละก็10ปีต้องดูสเปนจะยืนหยัดได้มากน้อยแค่ไหน
1: คือสเปนยุคนี้เนี่ยต้องชมว่าบุคลากรในวงการฟุตบอลเขาเยอะมาก
0: ครับ
1: ตอนเล่นที่ว่าเก่งๆเลิกเล่นไปเป็นโค้ชก็เก่งหลายคนแต่อย่างบราซิลอย่างอังกฤษเนี่ยนักเตะที่เคยเล่นเก่งๆเนี่ย มาเป็นโค้ชเนี่ยมักผลงานไม่ค่อยดีนะ
0: ครับ
1: มันก็ต่อยอดไปถึงทีมชาติด้วยทำให้ผลงานไม่ค่อยดีอย่างบราซิลเนี่ยยุคใหม่เนี่ยใครเป็นโค้ชเก่งๆบ้างผมเห็นที่เป็นข่าวก็มีหลุยส์ฟิลิเป้คนหนึ่งที่เคยเป็นแบ็กซ้ายของเชลซี
0: ครับ
1: ที่คุมทีมได้แชมป์เยอะๆอะไรเงี้ยในบราซิลอะแต่กับคนอื่นน่ะอะอย่างรุ่นปี2002เงี้ยโรนัลโดโรนัลดินโญ่คาฟูอะไรพวกนี้ไม่เห็นมาเป็นโค้ชบ้างเลย
0: สบายแล้วมีตังค์แล้วไงไม่อยากเครียด
1: โ
0: อ้ยโค้ชดังของบราซิลก็หายมันก็ม
1: ีไม่มีเลยนะ
0: ช่วงนี้นะ
1: อังกฤษนี่ก็ไม่มีนะเนี่ยยุคอย่างเจอร์ราร์ดแลมพาร์ดไปเป็นโค้ชนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: คือก็พอได้แต่ไม่ได้ถึงแบบระดับสเปนที่เขามีชาบี้ลอนโซมีมิเกลอาร์เตต้าหรือรุ่นก่อนหน้านั้นก็ทั้งพวกหลุยส์เอนริกเก้เป๊ปกวาร์ดิโอล่านี่ก็พวกเดียวกันรุ่นเดียวกันหมดเลย
0: ครับ
1: มันเลยทำให้แบบผมว่าวงการเขาคือต่อเนื่องอะแต่บราซิลนี่หายแล้วหายไปเลยนะ
0: ก็ต้องพยายามสร้างนักเตะขึ้นมาใหม่แล้วก็โค้ชด้วย
1: โค้ชด้วยอะ
0: ถามมาว่าพี่เจงว่าอาเจนแพ้เพราะอะไรครับพี่นะครับเรื่องของรูปเกมด้วยแหละนะครับกลางสู้ไม่ได้
1: ครับ
0: กองกลางสู้ไม่ได้จริงเนาะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ถ้าว่าอาเจนเนี่ยพี่ว่านะถ้าเปิดเกมบุกเข้าใส่เนี่ยสู้ได้เลยนะดันไปกลัวตรงกองกลางไงกลัวมากไปฮะพี่ว่านะ
1: คือเขาคงประเมินขุมกำลังมาแล้วแหละว่า
0: เป็นรอง
1: เลยต้องใช้วิธีที่แบบเป็นรองเข้าสู้
0: ครับ
1: ก็ต้องชมว่าสเปนตอนนี้เหนือชั้นจริงๆอ่ะ
0: อาจจะด้วยเพราะว่านักเตะหลายคนก็เลยจุดพีคมาเมสซี่ก็ยังยุ่ยแล้วเนาะแต่ว่ายังเล่นได้อยู่ลาวตาโร่อะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมล่ะนะครับมีใครล่ะโรเมโร่ไม่ว่าเนี่ยนั่นนี้จะเล่นดีนะครับแล้วก็บางครั้งก็แบบเนาะนัดชิงด้วยอ่ะนัดชิงมันอะไรไม่เป็นใจผู้นำตัวอาเจนเซนเตอร์ตัวจริงก็เจ็บใช่ไหมล่ะโดนเปลี่ยนออกไงลิซ่ากับเจ้าโรเมโร่ไง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นั่นแหละก็เป็นเหตุผลหลักๆแล้วก็รูปเกมเนี่ยคือผมว่า หากว่าปรับเปลี่ยนเหมือนในช่วงที่ตามหลังไปก่อนแล้วเร่งแบบนั้นผมยังมีโอกาสอยู่เลยสเปนก็

0: ยแบบหัวหน้าแมวนี่บัลลองดอร์หลายสมัยใช่ไหมครับพี่เจ๋ง
1: ถูกต้องใช่ฮะ
0: อ๋อครับแสดงว่าพี่แมวนี่ทะเลทลาย
1: ก็ถ้าไม่ทะเลทลายก็เป็นนักบอลดังไปแล้วแมวสมยศดังยวนเนี่ย
0: กลางคืนดึกๆยังมีรายการสดไหมครับพี่ประสานถามมา
1: ก็ยังมีถึงรายการเรามีรายการสดนะจนถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วจะเลยไปถึงตีห้านะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นรายการสดนะ
0: ช่วงท้ายประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังหน่อยนะฮะยุคนี้เรื่องสุขภาพสำคัญนะครับสุขภาพต้องมาก่อนนะครับแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับ
1: ครับ
0: นี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกอและรับประกันนานถึง1ปีเต็มครับโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับ990บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังย้ำเลยครับสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทนะครับโทรเลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
1: ฝากไว้ด้วยนะครับเอ้าทาง YouTube เข้ามานะครับสวัสดีครับพี่ๆว่ายามาจะกลับมาแวะที่ฉลองแชมป์ที่ยะลาหรือเปล่าครับเขาไม่ใช่คนยะลาแล้วอ้าวมาจากไหนครับ
0: อ้าวมาจากไหนฮะ
1: ไม่รู้เหมือนกันพี่ลิมิงหรือเปล่าพี่ตีสยามรัฐนักไม่แน่ใจฮะแล้วหาไหมหาไหมเนี่ยใครเป็นคนคิดน่าจะเป็นพี่นะหาไหมเนี่ยถ้าใครจะเคลมเนี่ยลองมาคุยปรึกษากันก่อนนะ
0: ต้องไปจดเลยครับสิ
1: หาไหมหาไหมฮะสวัสดีครับพี่เจพี่นนท์นะครับเอฟซีเบงทักทายนะครับบ้านแดงคุณเอเลเก้
0: ครับ
1: เอ็มเขาว่านะเสื้อสเปนสวยครับพี่เขาบอกมาเอ็มเป็นไงบ้าง
0: พี่เอ็มก็น่าจะสบายดี
1: เขาบอกว่าเขาอยากจัดรายการรายการนี้11โมงเนี่ยท่ามาเลยนะเขาบอกนะถามแฟนรายการก่อนไหมเอ็
0: มคือคนจัดอยากจัดคนฟังอยากฟังไหม
1: นะฮะเพราะอาเจนแพ้วิธีคิดจะยิงเพื่อเอาจุดโทษก็นี่ไงนึกเหตุผลนะคือไปเอาจุดโทษเนี่ยจะลากไปจุดโทษอย่างเดียวเลยอ่ะคือถ้าเล่นแบบเราจะเสียประตูไปมีโอกาสสองครั้งเห็นไหม
0: แต่ตอนนั้นตัวน้อยด้วยไง
1: ทำคาแล้วก็ตบเข้ามาตรงกลางโดนเตะทีไม่พอละ
0: แต่ผมมีเรื่องนึงทิ้งท้ายก่อนจบรายการวันนี้ไปตอนรับเหรียญพี่เจงเห็นไหมมีคนไม่จับมือทำนะ
1: เอาเหรอ
0: คริสเตียนโรเมโรนะ
1: เหรอ
0: ลิซันโดมาร์ติเนสไม่จับมือทำนะไม่รู้เครื่องอะไร
1: นั่นแหละสินะครับเอ้าเวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99

0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24 ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6:30 น.ถึง 7:30 น.
3: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วนะคะช่วงเวลาของรายการ Healthy Time ของเราทางคลื่น FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงแห่งนี้นะคะอยู่กันอีกหนึ่งวันค่ะเน้นใส่ชนกับอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะคะเอาละค่ะช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราไปที่เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งกันค่ะ
8: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
7: สุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมาจากเพจของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะเรื่องราวที่เป็นปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านมีเยอะเลยทีเดียวนะคะเขาบอกถ้าได้เพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยเหมือนกับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยทีเดียวนะคะเพื่อนบ้านสูบบุหรี่ควันลอยเข้าบ้านสิทธิส่วนบุคคลหรือเหตุรำคาญจัดการอย่างไรตามกฎหมายค่ะนะคะแต่เหตุการณ์ที่มีผู้ใช้สื่อโซเชียลโพสต์คลิปวิดีโอกรณีข้อพิพาทระหว่างเพื่อนบ้านที่มีการสูบบุหรี่ภายในรั้วบ้านของตนเองแต่ว่าควันกับกลิ่นเนี่ยมันลอยเข้าไปรบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียงจนเกิดอาการแพ้ฝ่ายผู้สูบก็อ้างสิทธิ์บอกว่านี่คือบ้านของตัวเองจะสูบตรงไหนก็ได้พร้อมทั้งยังไงคะอันนี้น่าจะเป็นปัญหาที่เกิดกรณีกันก็คือบอกให้เพื่อนบ้านเนี่ยไปซื้อเครื่องฟอกอากาศหรือย้ายบ้านหนีไปแทนประเด็นนี้ถือเป็นปัญหาคลาสสิกที่เกิดขึ้นในหลายหมู่บ้านค่ะคำถามที่ตามมาก็คือการสูบบุหรี่ในบ้านตัวเองถือเป็นสิทธิ์ที่ทำได้โดยสมบูรณ์หรือกฎหมายสามารถเข้ามาจัดการได้นะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535เพื่อเป็นความรู้ในการรับมือกับปัญหานี้ค่ะกฎหมายว่าอย่างไรเมื่อควันบุหรี่ข้ามรั้วบ้านนะหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการกระทำใดๆภายในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตัวเองถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดที่ใครจะมาก้าวก่ายไม่ได้แต่ในความเป็นจริงกฎหมายได้กำหนดขอบเขตของสิทธิไว้ว่าการใช้สิทธิของคุณ

0: ้องไม่ไปละเมิดหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535เหตุรำคาญค่ะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตรา25วงเล็บ4นะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงรังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองเขม่าเท่าหรือว่ากรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญเพราะฉะนั้นความบุหรี่ที่ลอยจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่อีกหลังหนึ่งถ้าหากมีปริมาณมากหรือมีความถี่จนทำให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนรำคาญสร้างผลกระทบต่อสุขภาพหรือผู้ที่สูดดมมีอาการแพ้เข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายฉบับนี้ผู้สูบจะอ้างเพียงสิทธิความเป็นเจ้าของบ้านเพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไม่ได้นะคะวิธีการจัดการตามขั้นตอนของกฎหมายนี่เขาบอกว่าถ้าหากการเจรจาไม่เป็นผลซึ่งคุณตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมหลักฐานนะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นกระบวนการของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหานี้บทลงโทษถ้าหากฝ่าฝืนเขาบอกว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะทางเพจกรมควบคุมโรคนี่บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือการเลิกสูบบุหรี่ซึ่งดีทั้งต่อตัวเราเองและคนรอบข้างนะคะนี่ก็เป็นที่มาของสุขภาพหน้าหนึ่งของเราในวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: ค่ะสนทนากับอาจารย์หมอปัญญาเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มต้นซีรีส์ของสัปดาห์นี้กันนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างเมื่อวานนี้เราก็ยังไม่ได้เกริ่นเอาไว้กับคุณผู้ฟังนะคะ SMS 4689899ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ Facebook กับ YouTube นะคะ FM99 Active Radio นะคะทักทายกันเข้ามายามเช้าได้แล้วก็ฝากคำถามทิ้งเอาไว้ในช่วงเบรกที่2นะคะเดี๋ยวจะกลับมาตอบคำถามคุณผู้ฟังกันนะคะอาจารย์หมอปัญญามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
2: สวัสดีครับคุณอ้อยครับมาแล้วครับ
0: ค่ะ
2: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องซีรีส์ใหญ่เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมติดนี่ท่านฟังมาตั้งแต่เมื่อ2เดือนครึ่งที่แล้วนะ
0: ค่ะ
2: พอดีมาเจอเรื่องฟุตบอลโลกด้วยไงมันก็ยืดยาวถึงตอนนี้นึกได้กันทันทีเลยเพราะว่าตอนนั้นเราตอบคำถามท่านฟังเรื่องเกี่ยวกับอยากจะให้ลูกเติบโตแข็งแรงตัวสูงใหญ
0: ่
2: คุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีต่อไปอีกคุณยายอยากจะให้หลานสูงใหญ่อีกบ้านหนึ่งนะคนละบ้าน
0: ค่ะ
2: แล้วก็ท่านฟังก็เลยส่งไลน์มาแล้วก็บอกว่าถ้ามีคนอยากรู้อย่างเงี้ยเยอะๆเราก็อยากรู้เหมือนกันนะก็บอกนะถึงแม้จะเป็นคนที่อายุมากแล้วจะไม่มีลูกโตแล้วแต่ก็มีหลานเขาบอกจะทำไงจะบำรุงลูกหลานของเราให้เติบโตสูงใหญ
0: ่
2: เพราะว่าสมัยนี้ตัวเล็กๆย่อๆอยู่ในสังคมลำบากเพราะเพื่อนๆก็จะล้อกันว่าเจ้าตัวเล็กแต่เวลาเข้าถามเรื่องเรียนแล้วก็ไอ้เคยอยู่ที่หัวแถวหรือปลายแถว
0: ไม่เคยอยู่หัวแถวเลยค่ะอาจารย์หมอ
2: เห็นไหมทีนี้ตอนนี้เพื่อนๆหลายคนที่เขาล้อกันเขาก็เหม็นเพื่อนๆที่อยู่ปลายแถวเนี่ย
0: ค่ะ
2: บางทีชั้นเดียวกันเนี่ยเข้าแถวก็เรียงตามหัวแถวปลายแถว
0: ใช่ค่ะ
2: พวกอยู่กลางๆอ่ะไม่ค่อยเดือดร้อนแต่เขาว่าไงก็เฉยแต่ว่ากลางแถวนี่ครับแต่ว่าพวกหัวแถวก็ท้ายแถวนี่แหละมันมีปัญหาสองอย่างอย่างนึงคือสูงเด็กเกินไปกับอีกสูงอีกคนหนึ่งคือเตี้ยเกินไป
0: ค่ะ
2: ปัจจุบันพอโตเป็นหนุ่มช่วงที่เขาเข้าสู่วัยโคสเปิร์ตวัยสุ่มสาวจะเป็นคล้ายๆเป็นปมด้อยให้เด็กด้วยนะบางคน
0: จริงจริงเลยค
2: ่
0: ะ
2: พ่อแม่ก็เลยถามบ่อยแล้วเรื่องนี้ผมก็เลยติดนี่ไว้พอดีเมื่อวานนี้ไปดูฟุตบอลไงดูโอ้โหตัวใหญ่ๆนั่นเลยแต่ละคนแต่ละคนก็นึกได้คนดีเลยเราที่เป็นหนี้คุณป้าเขากับพี่เขาเนี่ยอยู่นานแล้วเนี่ยสองเดือนกว่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มันจุกยืดเยื้อเรื่องเนี้ยขออ้างเรื่องฟุตบอลโลกอ้างว่าเขาดึงเวลาออกไปเราก็เลยลืมนะครับเราอายุมากไปด้วยก็ขี้ลืมกลับมาพูดให้ฟังสัปดาห์นี้ดึงซีรีส์นี้กลับมาพูดเลยครับเพราะเตรียมมาแล้วด้วยนะครับเนื้อหาต่างๆ

0: อยก่อนละก็เลยเอามาพูดกันว่าหนึ่งคือในชีวิตจวันในการทำงานผมเองนะครับผมได้ดูแลรักษาแนะนำโรคในกลุ่มนี้อยู่ส่วนหนึ่งทีเดียวเพราะมันเป็นวิชาชีพของผมนะวิชาเรื่องกระดูกเติบโตในเด็กเนี่ยจะทำงานให้เด็กสูงใหญ่เนี่ยมันขึ้นจุกงกับส่วนใหญ่นำด้วยกระดูกจะยาวแค่ไหนถ้ายาวเยอะได้เยอะรูปร่างเด็กทั้งหมดทั้งกล้ามเนื้อทั้งแขนขาจะยาวตามไปด้วยร่างโดยรวมจะถูกสูงใหญ่สูงสง่าตามไปด้วยถ้ากระดูกของเด็กในวัยขนาดนั้นมันโตยาวไม่มากนะก็จะไม่ได้รูปร่างที่สูงใหญ่สูงสง่าตามที่ต้องการเพราะกล้ามเนื้อนั้นมันบิ้วขึ้นมาได้มันโตตามกระดูกแล้วมันก็ขยายขนาดได้ถ้าเรามีการฝึกการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เหมาะสมนะขอให้กระดูกมันยาวไปก่อนเพราะกระดูกเป็นแกนกลางหลักเลยและยาวไปแล้วยาวคงที่ด้วยนะครับจุดเติบโตเมื่อไหร่นะครับอายุ16ปีเด็กผู้หญิง17ปีเด็กผู้ชายมันก็จะเป็นขนาดนั้นไปตลอดสูงใหญ่เท่าไหร่ก็เท่านั้นพี่จะเพิ่มเรื่องความหนาของตัวเองขึ้นว่าจะหนาที่แค่ไหนหนาจากกล้ามเนื้อหรือหนาจากไขมันหนานี่คือรูปร่างจะดูอ้วนไม่อ้วนนะ
1: ขยายออกเขาบอกขยายออกค่ะอาจารย์ขยายข้างขยายข้าง
0: เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตรงที่หัวกรณีสำคัญมากเลยช่วงอายุเด็กผู้หญิง10ขวบขึ้นไปเริ่มมีประจำเดือนกระดูกจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นตัวยาวขึ้นนะครับเด็กผู้ชายแน่นอนครับแต่อาจจะช้าเด็กไปอยู่นิดนึงนะเด็กประชาจะโตเข้าสู่วัยโกสเปิร์ตโกสเปิร์ตแล้วกันไปที่โกรธแต่โตสูงใหญ่นะครับมันจะเกิดขึ้นขณะขณะที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเยอะรุนแรงโกสเปิร์ตนะครับสองวัยนี้ครับจะมีประเด็นปัญหาของอายุเป็นตัวกำหนดให้บวกกับเรื่องของการนอนการออกกำลังกายเรื่องอาหารเรื่องจิตใจหลายอย่างประกอบกันรวมเสร็จกระดูกจะรับเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในตัวเองแล้วก็ไปเพิ่มจุดเติบโตท่านผู้ฟังครับกระดูกตัวคนเราเนี่ยครับมีหลายร้อยชิ้นเลยนะไม่ต้องจำแต่เพียงแต่ว่าแต่ละชิ้นนั้นมันมีจุดเติบโตของมันเองอยู่เราเรียกภาษาแพทย์ขอให้จำศัพท์นี้คำเดียวนะครับ growth plate growth ก็คือเติบโต plate คือแนวของมันเป็นแนวขวางกระดูกกระดูกแท่งเป็นแท่งยาวๆนะน้องอ้อยนะ
1: ค
0: ือปลายล่างกับปลายบนเนี่ยใกล้ๆกับถึงจะถึงปลายจะมีแนวขวางเวลาผ่าตัดลงมีดเข้าไปดูเนี่ยไปเจอที่กระดูกเป็นรักษาโรคอื่นๆนะครับเราจะเห็นเลยครับว่ามีจุดแนวขวางให้เห็นชัดเจนสีก็แตกต่างกันกับเนื้อกระดูกทั่วไปนะครับสีอ่อนกว่าแล้วก็เป็นแนวขวางเลยนะครับเป็นแว่นขวางอยู่เลยเพื่อให้แบ่งตัวแยะเร็วถ้าได้ผลกระตุ้นที่แรงพอเนี่ยครับทั้งอาหารทั้งออกกำลังกายทั้งนอนหลับทั้งพวกนี้นะครับมันจะกระตุ้นโกรทเทสจุดเติบโตเนี่ยครับให้มันยาวขึ้นทั้งบนทั้งล่างเลยนะคูณสองนะท่านผู้ฟังเวลาได้ผลดีมาเดือนยาวสักคูณสองทั้งปลายบนกับปลายล่างโดยที่กระดูกต้นขาเนี่ยกระดูกหน้าแข้งเนี่ยมันเป็นตัวที่ยาวทำให้เราสูงยาวมากขึ้นกระดูกของแขนต้นแขนกับปลายแขนนะครับเป็นตัวทำให้แขนยาวขึ้นที่เป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีสองด้านหนึ่งกระดูกหนึ่งชิ้นมีสองด้านจุดเติบโตถ้าจุดเติบโตเหล่านี้มันถึงเวลาจะเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นถ้าท่านบำรุงไม่ดีดูแลไม่ดีอาหารกับกินก็ไม่ดีอดหลับอดนอนเล่นแต่เกมไม่ออกกำลังกายเลยมันก็ยืดน้อยครับท่านผู้ฟังทั้งปลายบนกับปลายล่างก็ยืดตัวน้อยถ้ารวมไปรวมมาทั้งร่างกายมันจะเป็นสูงได้ยังไงล่ะเพราะว่ากระดูกจะจมยาวตอนนี้ถ้ามาพ้นอายุ16ปีเด็กผู้หญิงไปแล้วพ้น17ปีเด็กผู้ชายไปแล้วมันไม่ยาวมากเลยนะท่านฟังอาจจะยาวอีกนิดหน่อยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับเป็นการต่อท้ายนิดหน่อยแต่ว่าความยาวกระดูกนั่นเองจึงมีผลต่อเรื่องของจุดเจริญเติบโตนี้มากมายนะครับเอาละครับเข้าสู่เรื่องสักทีนะครับท่านฟังเกริ่นกล่าวไปจนเห็นภาพแล้วว่าพูดเรื่องขับสูงใหญ่ของเด็กจะต้องเน้นเรื่องกระดูกว่ามันจะยาวแค่ไหนเพราะกล้ามเนื้อเส้นเลือดเส้นประสาทมันจะยาวตามไปกระดูกใต้แค่ไหนเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อต่างมันจะยาวตามเสมอตามพี่มัน พราะฉะนั้นท่านฟังต้องสร้างกระดูกให้ดีก่อนเมื่อเข้าสู่วัยที่เหมาะสมนะครับของเด็กก่อนเข้าสู่วัยรุ่นตอนก่อนเนี้ยเด็กอาจจะตัวเล็กๆน้อยๆไม่ว่ากันนะครับเข้าแถวก็อยู่ปลายๆงั้นชั้นป.3 ป.4 ยังไม่ค่อยกำหนดได้หรอกครับมันจะมาดูสำคัญชัดเจนก็ตอนเข้าสู่ชั้นป.5 เอาละครับเข้าสู่อายุที่พูดถึงเลยครับเด็กผู้หญิง10ขวบครับเด็กผู้ชาย10ขวบครึ่ง11ขวบเด็กผู้ชายไม่แน่นอนเนื้อแต่คนนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่มันตัวยาวแต่ถึงเวลาเข้าสู่ยาวแล้วมันยาวเยอะกว่าเด็กผู้หญิงนี่สำคัญซึ่งในวัยนี้ครับมองเห็นภาพไปชัดเจนว่ามันมีฮอร์โมนของเพศหญิงของเพศชายเด็กหญิงเด็กชายแตกต่างกันด้วยทุกคนสั่งเพิ่มมากขึ้นหลายเท่ากว่าตอนที่ยังเป็นเด็กเล็กกว่านี้ฮอร์โมนเหล่านี้เองครับแต่กระตุ้นให้ความยาวกระดูกที่จุดเจริญเติบโตทั้งบนทั้งล่าง2จุดที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วคือ growth plate เนี่ยเรสปอนต่อการเติบโตขึ้นคึกแบบนั่นเลยครับแบบเยอะเลยครับดังนั้นการที่จะมีการเติบโตของกระดูกจุดเจริญเติบโตนี้เองกระดูกเด็กก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นทั้งแขนขานะครับทุกชิ้นจะมีการยำตาสัดส่วนเลยเราพิสูจน์ได้ทางการแพทย์เลยแม้กระทั่งถ้าเกิดมีการกระดูกหักที่อื่นนะครับที่แขนที่ขาเนี่ยเอ็กซเรย์ดูเนี่ยเราก็จะเห็นจุดเจริญเติบโตเนี่ยทางเอ็กซเรย์ได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ประเมินได้เลยว่าเด็กคนนี้เข้าสู่วัยเจริญเติบโตแล้วหรือยังหรือเด็กคนนี้อายุขนาดนี้ใกล้จะถึงกระดูกที่จะติดตัวละจะทำให้เด็กตัวสูงใหญ่แล้วเพราะเร่งตอนนี้ละเพราะเหลือเวลาอีกไม่ถึงปีกระดูกจะปิดละหมอกระดูกสามารถบอกได้ครับว่าเหลือสักนานเท่าไหร่กระดูกจะปิดละบอกพ่อแม่ให้รู้เลยจะให้ลูกชายลูกสาวเติบโตขึ้นคุณพี่ต้องเร่งตอนนี้นะครับทุกอย่างต้องทำให้ครบทุกอย่างหรือทั้งอาหารการกินออกกำลังกายทั้งนอนหลับทั้งอะไรต่างเหล่านี้ให้ครบมิฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมันปิดตัวแล้วไม่เติบโตแล้วไม่มีสิทธิ์จะเร่งอะไรได้แล้วนี่คือตัวสำคัญที่หมอทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเยอะเลยนะครับเรื่องการเติบโตเนี่ยเรื่องการที่เราจะต้องรู้ให้ดีว่าจุดเติบโตนอกจากจะมีที่จุด growth plate จุดเจริญเติบโตทั้งขอบบนกับขอบล่างกระดูกแต่ละชิ้นแล้วเนี่ยเยื่อหุ้มกระดูกโดยรอบเลยตั้งแต่ปลายบนถึงปลายล่างกระดูกแต่ละชิ้นกระดูกจะมีเยื่อหุ้มอยู่เป็นเนื้อเยื่อที่มีความหนาสักบิน2มิลลิเมตรเยื่อนี้จะนำอาหารที่เด็กกินเข้าไปมีเส้นเลือดผ่านเข้าไปนะครับนำออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงกระดูกให้เจริญเติบโตต้องการอะไรก็จะพามาให้เจอทั้งเยื่อหุ้มกระดูกนี่แหละเป็นตัวนำมาคอยเอื้อเฟื้อถ้าเด็กกินดีก็จะนำอาหารดีๆมาให้กระดูกจะเติบโตมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นภารกิจที่คุณแม่คุณพ่อคุณยายคุณย่าจะช่วยเด็กได้ในจังหวะนี้เปิดผ่านไปที่เยื่อหุ้มกระดูกเยื่อหุ้มมันหุ้มทั้งชิ้นเลยครับยาวแค่ไหนไม่ต้องเยื่อหุ้มจะยาวขนาดนั้นตามไปด้วยตัวเป็นตัวที่พาของดีๆเข้าไปเลี้ยงกระดูกหน้าที่ของเยื่อหุ้มนี้จึงมีความสำคัญเพราะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มันเริ่มจะพ้นวัยที่จะเติบโตแล้วเยื่อหุ้มกระดูกก็จะได้ปรับตัวมากขนาดที่เคยมันเป็นมาตอนที่ช่วงปีสองปีที่ผ่านมานะครับนี่ก็ตัวสำคัญที่เราเห็นสองเรื่องนะครับท่านผู้ฟังครับหนึ่งคือเซลล์กระดูกส่วนที่เป็นปกขอบปลายบนกับปลายล่างมีจุดเติบโต2จุดแต่ละชิ้นทุกชิ้นทุกชิ้นนะครับบวกกับมีเยื่อหุ้มกระดูกที่หนาพอจะทำหน้าที่ในการส่งลำเลียงวัตถุดิบต่างๆอาหารต่างๆเข้าไปเลี้ยงและออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงกระดูกเต็มที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้ถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนของเด็กในตัวนั้นตัวเด็กนะครับว่าเป็นเด็กชายเด็กหญิงซึ่งการตอบสนองของกระดูกจากเด็กชายกับเด็กหญิงก็จะเติบโตยืดยาวในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันด้วยเด็กหญิงกับเด็กชายเด็กชายโตยาวกว่าในเวลาเท่ากันนะ
1: ส
0: ังเกตไม่ได้เพื่อนผู้ชายตอนแต่ไม่วัยเดียวกันนะบางทีเด็กหญิงตัวเริ่มต้นสตาร์ทสูงก่อน
1: สูงกว่าใช่ค่ะ
0: จะต้องแข่งเรียนนะครับแต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งตอนผ่านไปถึงมาสักมัธยมนะครับเฮ้ยเด็กผู้ชายมานำไว้ตามมาได้ก็ไล่ทันด้วยได้ทันด้วยนะครับ อันนี้คือตัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเขาของเรานะครับเนื่องจากว่าอาหารการกินที่เติมเข้าไปเนื่องจากว่าฮอร์โมนของเด็กผู้ชายมันได้สปอนในแง่การทำให้กระดูกยืดยาวขึ้นมากกว่าเด็กผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงเองนั้นก็กระดูกปิดเติบโตจากจุดที่โกรธเพจเนี่ยเร็วกว่าเด็กผู้ชายเฉลี่ยประมาณปีถึงปีครึ่งปิดเร็วกว่าแต่ว่าเด็กผู้หญิง15ขึ้นถึง16ขวบเนี่ยครับจะเริ่มจุดเติบโตแล้วเพราะจุดเติบโตมันปิดตัวเองลงโกรธเพจคือจุดเติบโตเนี่ยครับในกระดูกขอบบนขอบล่างเนี่ยมันจะปิดตัวลงละเด็กผู้ชายยังยืดไปสักปีหนึ่งหรือปีครึ่งยืดยาวกว่าเด็กผู้หญิงผลตามมาสุดท้ายคือเด็กผู้ชายจะสูงกว่าเด็กผู้หญิงนะครับทุกคนแหละครับโดยธรรมชาตินะถ้าเป็นคนสมัยใหม่นี้คุณพ่อคุณแม่ดูแลเรื่องดีเรื่องอาหารการกินเต็มที่ครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะบวกกับแรงกระตุ้นที่ทำให้กระดูกนั้นถูกกระตุ้นว่าฉันจะใช้เธอจะใช้ทำงานนะจะใช้กระโดดโลดเต้นนะจะใช้เล่นกีฬานะก็เทียบกับเด็กผู้หญิงคอยจัดดอกไม้จัดแจกดอกไม้อะไรเงี้ยงานมันแตกต่างกันเยอะเลยเด็กผู้ชายก็ไปลุยเลยครับเป็นบาสเกตบอลอะไรกระโดดโลดเต้นต่างๆปีนเก้าคอมเมนแรงกระทำที่เกิดที่กระดูกนี่เองครับจะเป็นตัวที่กระตุ้นอันหนึ่งนอกจากอาหารออกกำลังกายจึงมีผลจากการที่ได้รับแรงกระทำนี่เองครับไปกระตุ้นจุดเจริญเติบโตทั้งขอบบนขอบล่างและรวมทั้งเยื่อหุ้มกระดูกด้วยมันส่งผลดีต่างๆเข้าไปที่กระดูกมากมายผมพูดนำเนี่ยคือวันเนี้ยผมจะกลายให้เห็นว่าภาพรวมเลยไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่คนเดียวจะช่วยได้ตัวเด็กเองก็ต้องช่วยตัวเองด้วยให้เติบโตเพราะถ้าให้อาหารการกินดีเกินไปแต่เด็กไม่ได้เป็นเล่นสปอนเรื่องอื่นที่จะพูดต่อไปนี้ให้เห็นภาพรวมนะครับเด็กก็ไม่เติบโตนะครับไม่มีเงื่อนไขเยอะนอนหลับก็เหมือนกันครับจุดเวลานอนหลับเนี่ยช่วยให้เด็กหลับลึกคือ deep sleep นะครับก็มีฮอร์โมนอีกตัวมาช่วยเสริมด้วยนะครับนอกจากเด็กผู้ชายมีฮอร์โมนเพศชายบวกกับโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่คอยทำให้เด็กเติบโตขึ้นทั้งตัวอันนี้ครับจะมาช่วยเร่งกระดูกให้ด้วยทางหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงเติบโตการนอนมีความสำคัญถ้าท่านนอนหลับไม่ได้เรื่องเล่นแต่เกมคุยกับเพื่อนตลอดเวลานอนดึกเวลาจะหลับหลับลึกมันก็ไม่มีมากนักนะครับเมื่อมีมากนักโกรทฮอร์โมนมันชอบออกมาทำงานเต็มที่เสริมสร้างร่างกายเต็มที่ก็ตอนหลับลึกดิฟสลีปนี่เองก็เลยตรงข้ามกันไปเด็กที่วัยจะเติบโตนี่ครับส่วนใหญ่คุณพ่อแม่ต้องพยายามช่วยกระตุ้นให้ลูกหลับได้ตามเวลาที่เหมาะสมนะแล้วก็อย่าไปอดนอนอดหลับอดนอนมากเกินไปแต่ส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่หลายคนก็บ่นกันนะครับไม่ได้ผลแล้วครับคุณหมอที่ชักจะพ่อก็พูดเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่เขาเป็นแอบดึกดึกมากเลยนอนเด็กๆแล้วก็เล่นเกมอยู่นู่นแต่คุยกับเพื่อนอยู่แล้วอย่างนี้เลยครับที่เป็นตัวสำคัญเลยทั้งอาหารการกินการออกกำลังกายเพื่อรับแรงกระแทกแล้วก็ดูที่เหมาะสมพอดีเอาไปกระตุ้นการเติบโตและรวมทั้งการนอนหลับอีกสุดท้ายคือเรื่องของจิตใจที่สำคัญมากจิตใจของเด็กเนี่ยครับมีความสำคัญมากเลยถ้าเด็กที่เติบโตมาคุณพ่อคุณแม่ดูแลดีทั้งร่างกายทั้งใจด้วยกันเนี่ยสังเกตนะครับเด็กคนนี้จะสูงใหญ่มากเลย
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและเมื่อถึงจุดที่กระดูกปิดตัวลงเด็กหญิง15ครึ่งถึง16ขวบเด็กชาย17ถึง17กว่าๆปิดตัวลงแล้วจุดเติบโตไม่โตแล้วปิดตัวแล้วเลิกแล้วจะมีการยาวต่อไปอีกนิดหน่อยเด็กผู้ชายก็ได้ประมาณสัก6เซนติเมตรเด็กหญิงได้ประมาณสัก4ถึง5เซนติเมตรหลังจากปิดแล้วนะครับตัวเลขแค่ไหนก็ตามแต่อายุยืนไปสักอายุไปสักพักหนึ่งไปปิดจริงๆเลิกจริงๆเลิกจริงๆไม่เอาละก็คือเด็กผู้หญิงอายุ22ปีครับจาก16ปีที่เด็กหยุดเติบโตนะครับ17 18 19 20 22อีก5ปีตามมาเนี่ยยาวได้แค่4เซนเด็กผู้หญิงไม่ได้เยอะแล้วแต่ก็มีการยาวอีกนิดหน่อยเด็กผู้ชายยาวไปห้าหกปีหลังยังจะหยุดเติบโตแล้วคือ17ปีเด็กผู้ชายจะไปหยุดจริงๆตอนอายุ24ปี
1: โ
0: อ้จุดจริงๆตอน24อันนี้คือความลับที่เราบอกว่ามีโอกาสลุ้นได้อีกหน่อยนะคุณแม
1: ่
0: เด็กบางทีมันเลยเวลาคุณแม่พาหาเราช้าเกินไปกระดูกปิดแล้วนี่ครับจะบอกว่าถ้าคุณแม่เร่งตอนนี้นะลูกคนนี้ได้อีก4ถึง5เซนเอาไหม ขาสิเด็กผู้หญิงก็บอกว่าพอได้มาทำให้แก้ไขสถานการณ์ได้ดีเด็กผู้ชายยิ่งอยากจะได้มากแต่พ่อแม่พอได้อีก 6-7 เซนนะคุณแม่ไม่ใช่น้อยนะ 6-7 เซนติเมตรนี่ขอให้คุณแม่เร่งนะครับจากตอนนี้อายุ17ปีมันติดแล้วก็จริงนะแต่กระดูกยังยาวต่อได้อีกนิดหน่อย 6-7 เซนจะเด็กอายุ24ปีนี่คือตัวเลขเด็กไทยแลนด์เนี่ยเด็กในเมืองไทยนะครับเมืองร้อนร้อนเนี่ยอาหารการกินของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ฮอร์โมนเป็นอย่างนี้และการดูแลออกกำลังกายเราเป็นอย่างนี้ครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าจะให้พ่อแม่ได้รับรู้ว่ามันมีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นทั้งกระบวนการแบบนี้ตั้งแต่เด็กอายุ10ขวบ11ขวบรันไปจนถึงจบที่16 17เด็กชายเด็กหญิงถ้าจบจริงๆไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับ22ขวบครับเด็กผู้หญิง24ขวบเด็กผู้ชายเห็นภาพรวมไหมครับท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้ประเด็นนี้เราต่อลงรายละเอียดกันว่าตรงไหนเป็นตัวกระตุ้นที่หลักการหลักมากๆคุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้ตรงไหนลูกๆจะช่วยเองได้ตรงไหนออกกำลังกายแค่ไหนถึงมีประโยชน์ออกกำลังกายแบบไหนที่ไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่นักแยกแยะเหตุผลกันอีกทีนึงนะครับ
1: ค่ะแหมเราเกิดเร็วไปเนาะอาจารย์หมอโอ้เกิดเร็วไปหน่อย4 5เซนนี่โอ้ยต้องการมากบางทีเองคนตัวสูงๆนะบอกโอ้โหเธอแบ่งมาให้ฉันซะหน่อยสิเอาสัก4 5เซนก็พออะไรประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: แล้วเราก็จะ
0: เราให้ครับให้เรารู้พ่อแม่แต่ที่แล้วก็แต่ที่แล้วก็พูดถึงเนี่ยนะครับให้เขารู้ถึงระดับของคุณยายคุณย่าได้ป่ะลงไปถึงนั่นเลยครับ
1: ได
0: ้ผ่านองค์กรหลายองค์กรครับผ่านกระทรวงสุขให้ความรู้ลงไปที่กรมอนามัยนะครับผ่านสสส
1: อ
0: ุปการะที่ครอบครัวเลย
1: ค่ะนะคะ
0: ความรู้เหล่านี้มีความสำคัญนะครับ
1: ค่ะใช่ใช่แล้วก็สมัยตอนเรียนนี่ก็สนิทเนี่ยจะสนิทกับคนตัวสูงของห้องข้างๆอะค่ะอาจารย์หมอเพราะว่าเราไปยืนอยู่ใกล้เขาไงสนิทกันเขาก็อยากจะแบบเอ้ยลดความสูงลงมาอีกสักหน่อยเนาะบางทีสูงมากๆเกินไปเนี่ยเพื่อนๆก็มองว่าอีทำไมคนนี้สูงจังแต่ว่าเขาออกกำลังกายก็เป็นนักว่ายน้ำค่ะอาจารย์หมอ
0: โอ้นะแล้วก็ผมไปลงมาเลยครับเนี่ย
1: แล้วว่าย
0: ยาวสูงมากเลยว่ากระโดดเล่นบาสเกตบอลเนี่ยครับเป็นกีฬาที่ก่อนเนี้ยที่สูตรการแพทย์ทำวิจัยอะไร
1: ใช่ใช่
0: แต่ถึงสุดท้ายได้องค์ความรู้ว่าอ๋อเพราะว่ากระโดดขนาดนี
1: ้
0: แป้นบาสเกตบอลมันคงที่ทั้งโลกนี่นะครับสามสูงเลยน
1: ะ
0: งั้นจะให้ลูกชุดลงบาสเกตบอลแป้นได้ต้องมีการกระโดดสักนัดหนึ่งบาสกระโดดแค่ไหนแล้วพูดที่ประต่างกันนะครับจะถามว่าสูงกี่เซนถึงจะกระดูกคนนะถึงจะชอบจะกระตุ้นสูงมากกว่านี้บี้แดนหมดเลยนะท่านผู้ฟัง
1: อ๋อเหรอคะ
0: ไม่กระตุ้นแต่ว่ากระดูกอะไรได้ดีกระโดดน้อยกว่านี้ก็ได้โตน้อยกลางไปด้วยแต่ถ้าถึงขนาดนี้ความสูงจากที่กระโดดตึ้งไปช้าชูดบาสเนี่ยครับถ้ากระโดดลงมากระแทกพื้นตกลงมากระแทกพื้นปึ้งเนี่ยกี่เซนนะที่เราทำวิจัยมาแล้วพบว่ามันเป็นอย่างนี
1: ้
0: และจริงด้วยครับกระดูกคนต้องการได้ความสูงขนาดแรงกระแทกขนาดนี้แหละ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะโอ้วันนี้น่าสนใจนะคะสำหรับตัวเองซึ่งไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วเลย22มานานหลายปีแล้วนะอาจารย์หม
0: อ
1: แต่ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ตอนเช้าขับรถพาลูกไปส่งโรงเรียนนะคะอันนี้น่าสนใจมากนะคะถ้าเกิดว่าท่านสนใจเดี๋ยวติดตามในช่วงถามมาตอบได้ในช่วงที่2ด้วยนะคะหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนสูงอะไรเนี่ยก็ถามกันเข้ามาได้นะคะ
0: ได้เลยครับท่านสันครับ
1: อัน
0: นี้ผมจะมีข้อมูลที่ตอบได้อย่างมั่นใจนะคร
1: ับ
0: แล้วท่านจะสามารถช่วยดูแลลูกท่านได้จริงๆด้วยมือจะผ่านมือคุณหมอแค่ไปบำรุงลูกนิดนี่หน่อยเนี่ยไม่กี่รายเนี่ยแล้วแต่ผลดีจากตัวเขาเองกับคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่าที่บ้านนั้นช่วยกันเด็กในครอบครัว
1: ค่ะค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวรอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์หมอขาจะกลับเข้ามาในช่วงที่2นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุด ทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: ช่วงถามมาตอบได
1: ้ก่อนที่อาจารย์หมอปัญญาจะเข้าสายมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอบคำถามคุณฟังทาง SMS นะคะทาง Facebook ทาง YouTube เนี่ยยังมีเรื่องที่อยากจะเรียนผู้ฟังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางอสมทภูมิภาคนะคะทั้งหมดเนี่ยมี26จังหวัดด้วยกันตอนนี้เปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือว่าเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะก็สามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการนะคะสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของอสมทนี่แหละค่ะมีสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-201-6512นะคะ02-201-6512ค่ะแล้วก็เราพูดถึงหม้อหุงข้าวดิจิตอลคาชิว่ารุ่น RC1804 นะคะก็เมื่อสักครู่นี้เห็นทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30เนี่ยเพิ่งเห็นหน้าตามันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะเรื่องของ เคยชี้ว่ารุ่น R41804 ซึ่งเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรค่ะนะคะเดือนนี้เนี่ยทาง FM 99นำเสนอเรื่องของคาชิวาหม้อหุงข้าวดิจิตอล R41804 นะคะเพราะว่ามีความพิเศษคือมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานแล้วมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันนะคะครบจบในหม้อเดียวเลย

0: ตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะราคา990บาทนะคะลดจากราคาปกติ2,990บาทสั่งซื้อตอนนี้มีของแถมเพิ่มอีก2รายการค่ะก็คือที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่นะคะหมายเลขโทรศัพท์021143390 021143390นะคะค่าส่งและประกันสินค้า100บาทอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ทางช็อปมาเนียของอสมทเนี่ยนำเสนอคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนสินค้าไปเรื่อยๆหรือดูเดือนหน้าสินค้าของ FM 99ที่จะมานำเสนอคุณผ่านทางช็อปมาเนียเนี่ยเป็นอะไรนะคะก็ติดตามกันแต่ว่าเดือนนี้ก็อย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังไปก็คือเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลนะคะ RC1804 ของคาชิบ้าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ปิดท้ายในช่วงนี้นะคะขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะเดี๋ยวอาจารย์หมอจะเข้ามาในช่วงที่2ถามตอบกับอาจารย์หมอปัญญาได้นะคะมีหลายท่านค่ะทักทายเข้ามาทาง Facebook นะคะคุณณภัสสรแพงสอนนี่ทักทายทุกเช้าเลยนะคะคุณมอร์นิ่งแล้วก็คุณมาลาคุณประสิทธิ์นะคะสวัสดีทักทายมาทางเพจ Facebook ของFM 99ด้วยนะคะจันหมอเข้ามาแล้วนะคะในเบรกที่2สวัสดีอีกรอบนึงค่ะจันหมอคะ
1: มาแล้วครับเบรกที่2ครับสุนทรครับน้องอ้อยครับ
0: ค่ะ
1: เรายังพูดตกไปอันนึงคือเรื่องของกรรมพันธ
0: ุ์
1: พ่อสูงแม่สูงลูกมักจะได้สูงตามไปด้วย
0: ค่ะ
1: บางทีพ่อสูงแม่สูงแต่ลูกไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อันนี้ต้องโทษว่าขาดเรื่องเขาเชื่อพูดไปแล้วสักครู่นี้ครับอาหารการกินออกกำลังกายนอนหลับการนอนหลับไม่เหมาะสมอะไรพวกนี้แต่ว่ากรรมพันธุ์นั้นมันนำมาม ากทีเดียวนะครับผ่านทางระบบของ DNA จากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเอามาแล้วผสมรวมกันแล้วมาสั่งให้ลูกเราเนี่ยสูงแค่ไหนเป็นตัวกำหนดที่สำคัญมากๆอันหนึ่งที่ห้ามไม่ได้อันนี้นะครับ
0: ค่ะนะคะอย่างของเปรียบตัวอย่างของอ้อยเนี่ยคือก็กลับมาพันเหมือนกันอาจารย์หมอ แล้วถามทางฝั่งคุณแม่เนี่ยสูงมาตรฐาน คุณพ่อก็อาจจะแบบเต้นิดหน่อยแบบที่อาจารย์บอกว่า นะคะ สืบถามไปบอกว่าทางฝั่งคุณพ่อเนี่ยเตี้ยเท่านี้นะคะส่วนสูงน้อยแบบเท่านี้ไปถึงไหนนู่นนะคะสืบไปถึงรุ่นคุณแม่ของคุณย่า
1: โอ้ฮะอันนี้ชัดเจนนะครับตามสายเลือดสายเลือดที่ยาหลายช่วงคนนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คงจะแน่นอนนะครับ
0: คุณย่านี่สูงมาตรฐานนะคะหุ่นดีเลยล่ะแต่ว่าเราก็แปลกใจเนาะจันหมอว่าทำไมเรื่องของอาหารก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวแต่ว่าเรื่องของกรรมพันธุ์อย่างที่จันหมอว่าเนี่ยนะคะสืบไปเลยพอเราเริ่มโตขึ้นมาความสูงเริ่มเป็นที่สังเกตได้นะคะคืออยากจะทำอาชีพที่แบบว่าต้องใช้ส่วนสูงด้วยค่ะอาจารย์หมอ
1: เขาสเตตใช่ไหม
0: อยากเป็นมากแล้วก็หมอพยาบาลค่ะอาจารย์หมอดูนี้เขายังมีจำกัดเรื่องของส่วนสูงไหมคะอาจารย์หมอ
1: มีนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ถึงจุดเด่นมากนะในการเลือกนักศึกษาเข้าเรียน
0: แต่ยังมีอยู่ใช่ไหมคะ
1: มีครับคือที่ผมคิดว่าจากพ่อจากแม่เนี่ยนะพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งเนี่ยช่วงที่มีการผสมระหว่างไข่กับสเปิร์มนะครับมันจะมีการแลก DNA ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความสูงให้เด็กเนี่ยโดยที่ใช้ลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยลักษณะเด่นก็คือสูงเนี่ยครับเป็นลักษณะเด่นเตี้ยในลักษณะด้อยตอนมีดีกรีมาว่าระดับตอนนั้นตอนนี้มากน้อยแค่ไหนอีกทีหนึ่งพ่อกับแม่ได้ผสมพันธุ์กันเนี่ยครับตอนช่วงที่มีลูกในท้องอ่ะนะมันจะเลือกเลยว่าลักษณะเด่นกับด้อยนั้นจะแบ่งปัดกันแค่ไหนเพื่อสุดท้ายและเป็นค่าสุดที่สุดท้ายที่มาบอกว่าลูกจะโตแค่ไหนมันจะกำหนดขีดเป็นเรียบร้อยไปแล้วค่านี้แก้ไขไม่ได้ละแต่เด็กเกิดแต่ท้องแม่นะครับแต่มันแก้ไขนิดหนึ่งช่วยตรงที่ว่าเรื่องอาหารเรื่องออกกำลังกายเรื่องการนอนหลับเรื่องอารมณ์พวกนี้ครับเป็นตัวที่มาช่วยเสริมอีกนิดหนึ่งว่าให้กระตุ้นลักษณะเด่นด้อยตามนั้นตามที่ DNA กำหนดไว้มากน้อยแค่ไหนตามไปด้วย
0: ค่ะค่ะโอ้น้องสาวน่าจะได้ DNA ที่เด่นเรื่องของความสูงเพราะเขาสูงกว่าเรา
1: ครับ
0: ค่ะ นะคะเออก็แล้วก็อย่างนักกีฬาอย่างยกตัวอย่างเมสซี่เนี่ยค่ะอาจารย์หมอคะที่บอกว่าต้องใช้คุณยายเนี่ยต้องให้ไปฉีดฮอร์โมนเพิ่มความสูงเนี่ยทุกวันทุกวันเพราะว่าเหมือนกับเขาจะหยุดความสูงตั้งแต่เด็กเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขายิงประตูได้เนี่ยท่าของเขาก็คือจะขอบคุณคุณยายที่ดูแลเรื่องของความสูงเข้ามาเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงก็เลยทำให้ไม่หยุดความสูงอยู่แค่อันนี้ก็เป็นกีฬาอีกอาชีพหนึ่งที่ต้องการความสูงใหญ่ต้องการแรงปะทะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่เพราะว่าอาจจะเพราะว่าการเล่นกีฬาที่เขาเล่นมาก่อนนั้นนะครับก่อนตอนสมัยเด็กๆเนี่ยที่ไม่การไม่สูงน้อยลงเนี่ยมีแรงกระแทกต่อจุดเจอเติบโตคือโกรทเพลทที่ผมพูดถึงปลายบนกับปลายล่างเนี่ยแย่เกินไปมันจะเป็นดีจุดเติบโตเราใช้ฮอร์โมนไปกระตุ้นอันนี้ได้ผลนะครับแต่ว่าเหตุนี้นะครับเหตุที่ว่าเด็กไปกระตุ้นเช่นกระโดดสูงเกินไปเล่นยิมนาสติกกระโดดขึ้นไปตีลังกา6เมตรบนอากาศแล้วก็ตกมาตึ๊บกระแทกพื้นมากเกินไปสูงเกินไปกว่าที่ค่าที่ควรจะต้องการได้แต่กระดูกนะครับมันจะบี้ดันลงไปนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อใช้กับฮอร์โมนกระตุ้นก็จะช่วยได้เอาเรียกคืนกลับมาได้บ้างส่วนหนึ่งนะคร
0: ับ นะคะก็มีทั้งหลายอาชีพที่ต้องใช้ความสูงเป็นการเป็นข้อในการเลือกนะคะเลือกทำอาชีพนั้นๆแล้วก็มีกีฬาหลายกีฬาที่ต้องการความสูงด้วยนะคะอาจารย์หมอคะท่านนี้ถามอาจารย์มาว่าท่าน8262เนี่ยนะคะบอกว่าพ่อสูง177 177นะคะโอ้โหสูงนะคะสูงมาตรฐานคนไทยไหมคะเนี่ยสูงกว่ามาตรฐานคนไทย
1: เพิ่มขึ้นกว่านิดหน่อยครับ
0: ค่ะส่วนแม่สูง170ค่ะอาจารย์หมอ
1: โอ้ทั้งคู่เลยเนี่ย
0: ลูกจะสูงเกิน170ไหมครับ
1: ได้แน่ครับถ้าเกิดว่าเราควบคุมแฟกเตอร์อื่นนะครับเช่นอาหารเช่นการนอนการอะไรพวกนี้ให้ดีเนี่ยแต่คนเนี้ยพ่อแม่สอนจะสมกันยังไงก็ตามแต่มันจะได้ส่วนที่เชียร์สูงไว้มากกว่าถ้าเด็กได้อาหารที่ดีหลับให้ดีออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยเชื่อว่าเด็กคนนี้ในตระกูลเนี่ยน่าจะได้เด็กสูงทั้งบ้าน
0: ค่ะ
1: แต่พ่อและแม่คือแม่เนี่ยเป็นตัวที่เราจะใช้เทียนาพอสมควรทีเดียวเพราะผู้ชายส่วนใหญ่มันจะสูงนำไปก่อนละแต่ผู้หญิงจะมักจะเล็กบางคนมาแบบต่ำไปเกินธรรมดานิดนึง
0: ค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะท่าน4ลงท้ายด้วย4285นะคะอันนี้ถามแทนถามให้ลูกชายลูกชายอายุ15ปี8เดือนค่ะโอ้โหละเอียดเลยนะคะสูง167ค่ะอาจารย์หม
1: อ
0: หนัก57นี่ถ้าพูดถึงการนอนนอนบอกว่านอน4ทุ่ม20ค่ะอาจารย์หม
1: อ
0: ตื่นตี5ครึ่งผมเองสูง174
1: พอดีราคานี
0: ้แต่ลูกเนี่ยไม่ค่อยสูงขึ้นมา2ปีแล้วออกกำลังกายกระโดดด้วยแม้อาจไม่สูงนักทานนมด้วยมีวิธีใดช่วยได้บ้างครับสงสารเขาอยากสูงขึ้นครับ
1: เด็กๆปีกว่าเลยครับจะหยุดเติบโตคือเข้าสู่17ปีคุณพ่อแม่ลักษณะช่วยปิดเทอมนะครับช่วยปิดเทอมเด็กมีเวลาว่างเนี่ยเวลาพาพบหมอกระดูกครับในช่วงระยะนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับเพราะอาจจะเสริมได้อีกนิดหน่อยได้นะครับ
0: ค่ะแต่ว่าคือผู้ชายถ้า170ขึ้นก็ดูแบบดูสมาร์ทขึ้นไหมอาจารย
1: ์ใช่ครับอีกสักหน่อยคือเด็กคนต้องเจอหมอโดยตรงนะเขาเคสนี้นะไปดูท่าต่างๆแล้วพบหรือบอกคุณพ่อแม่กรุณาพาลูกไปพบหมอกระดูกดีกว่า
0: ค่ะ
1: เด็กเขาเหลือเวลาประมาณปีกว่าเองนะตอนนี้อายุ15ปีกว่า
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใกล้17เต็มทีเราไม่ควรจะรอไปอีกนานเพราะเดี๋ยวหมอจะช่วยได้ไม่มากนะ
0: ค่ะค่ะสมัยนี้วันหนึ่งมีผู้ปกครองพาเด็กๆไปหาอาจารย์หมอเยอะไหมคะ
1: โอ้โหเป็นตลาดใหญ่เฉพาะเลยครับวันนี้โรงเรียนแพทย์นี่เราจะเจอผู้ปกครองต้องจัดห้องเฉพาะพิเศษเพื่อให้กับพ่อแม่เลยนะ
0: โอ้เดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ใส่ใจเรื่องของความสูงของลูกนะคะ
1: ใช่ครับมีมานับเฉพาะเจาะจงเรื่องเกี่ยวกับศึกษาเรื่องพวกเติบโตสูงใหญ่ของลูกเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นเฉพาะเจาะจงเลยแต่เนี้ย
0: นะคะท่านต่อไปถามมาทาง Facebook ค่ะอาจารย์หมอบอกว่าเด็กชาย12ขวบนะคะอยากเป็นนักฟุตบอลช่วงนี้ก็ทานนมทานไข่โปรตีนเนี่ยค่ะเข้าฟิตเนสด้วยนะคะต้องมีอะไรเสริมเพิ่มเป็นพิเศษไหมครับ
1: ถ้าเด็กวัยขนาดนี้กำลังเข้าสู่โกสเบิร์ต12ขวบเด็กผู้ชายได้เข้าสู่เต็มที่ตอนนี้เป็นจังหวะดีมากๆเลยเพราะว่ากีฬาหลายๆอย่างสมัยนี้มันต้องการความสูงเด็กนักกีฬาในการช่วยนั้นทั้งอ้อยนะจริงๆน
0: ะ
1: มันไม่งั้นมันแพ้เปียกอ่ะเช่นวอลเลย์บอลเนี่ยดูเนี่ยมันก็ว่านักวอลเลย์บอลต่างชาติกับนักวอลเลย์บอลของไทยเราเสียเปรียบด้วยความสูง
0: ถูกต้องค่ะ
1: ที่ว่าเทคนิคเราเนี่ยเราคล่องตัวกว่า
0: เ
1: อ็กซ้อมดีกว่าก็เลยได้เปรียบตรงที่ว่าคอยหลบคอยหลีกได้คอยบล็อกได้อะไรดังดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับความสูงเนี่ยมันช่วยให้ได้เปรียบโดยอัตโนมัติ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือตัวสำคัญมากครับซึ่งผมคิดว่าถ้าท่านต้องการจะช่วยลูกดูแลลูกกรุณาจัดการเรื่องอาหารการกินที่คุณแม่ช่วยได้แน่ๆใช้โปรตีนที่ช่วยเหมาะสมไม่ต้องเป็นโปรตีนประดิษฐ์ชื่อนั้นชื่อนี้ที่เขาขายกันนะ
0: คร
1: ับโปรตีนคือเนื้อสัตว์เป็นชาวเรือครับ
0: ธรรมชาติเลย
1: นะดีกว่าเพราะมันได้ครบทุกสายงานเลยครับโปรตีนประดิษฐ์พ่อแม่หลงไม่ได้ให้ลูกกินตอนที่วัยที่เขาต้องเติบโตจริงๆเนี่ยมันกลับไปช่วยทำให้เบรกการเติบโตได้นะครับเพราะเด็กได้ไม่ครบทุกสายงานของโปรตีนนะครับ
0: ค่ะคุณผู้สิทธิ์ถามอาจารย์หมอมาว่าสวัสดีครับเรื่องออกกำลังกายด้วยการกระโดดต้องการมากน้อยแค่ไหนต่อวันหรือต่อสัปดาห์ที่จะให้ได้ผลดีครับ
1: สำหรับเด็กนะครับอันนี้ผมพูดนำไปก่อนจะพูดรายละเอียดในวันพรุ่งนี้นะครับความสูงการกระโดดที่เมื่อตกลงมากระแทกพื้นปึ้งกระโดดเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วลงกระแทกพื้นปึ้งเนี่ยครับแรงขนาดที่เหมาะสมก็คือประมาณสัก30เซนติเมตร20 30เมตรขึ้นมันตรงกับบาสเกตบอลเป๊ะเลยชูดลูกให้ลงบาสแบบตรงแป้นบาสเกตบอลที่มีความสูงคงที่ขนาดนั้นนะครับคนก็ต้องกระโดดขึ้นไปจากพื้นเพื่อไปส่งลูกให้ลงห่วงได้จนเป๊ะแล้วพอโดดเสร็จปุ๊บก็ต้องกระโดดต้องตกลงมากระแทกพื้นโค้งนะครับไอ้โค้งตรงนี้ครับถ้าขับสูงพอดีประมาณทั้ง 20-30 เซนติเมตรเป็นจังหวะที่ดีมากๆกระตุ้นจุดแบบตัวกระดูกได้ดีที่สุดนะครับเขาถึงบอกว่าบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ช่วยเร่งความสูงนี่แล้วนักบอลก็ไม่นักบาสเกตบอลเขาไม่ได้เจรนาสูงหรอกแต่เพราะต้องชูดกระโดดขนาดนี้ถึงจะลูกลงห่วงได้มันก็เลยทำให้เขาต้องโดดจังหวะที่พอดีอีกด้านนี้คือวอลเลย์บอลกระโดดได้พอดีขนาดนี้ครับส่วนใหญ่นะ
0: จะ
1: เว้นกระโดดตกลูกสูงนะหายเป็นแผลเป็นกีฬาหลายอย่างกำหนดไว้เลยครับว่าเน็ตมันคงที่ไอ้วอลเลย์บอลเนี่ยความสูงเน็ตที่มันคงที่เลยแข่งที่โลกไหนก็คงที่ขนาดนี้บาสเกตบอลเหมือนกันครับแป้นมันอยู่สูงคงที่นะครับทั้งคนจะต้องกระโดดขนาดนี้คงที่ทุกครั้งฝึกมาตั้งตลอดเวลาก็กระโดดตลอดก็กระตุ้นความสูงได้มากมายนะครับทั้งบาสเกตบอลทั้งวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ช่วยเรื่องความสูงได้สัญญาได
0: ้
1: โปรเป็นจริงนะครับ
0: ค่ะของเรานี่พอกระโดดตบขึ้นไปปุ๊บติดบล็อกตบขึ้นอีกติดบล็อกอีกเขาแค่ชูมือมาเขาสูงเลยเน็ตไปแล้วค่ะเราต้องแบบกระโดดขนาดไหนถึงจะเลยบล็อกเลยเน็ตขึ้นไปเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเรื่อง
1: ของเรื่องต้องเอียวตบเพื่อเบี่ยงลูกให้ล
0: ู
1: กเข้าเนี่ยก็เลยทำให้เราบากเราเล่นลำบากกว่า
0: เ
1: วลา
0: ที
1: ่สูงอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะใช่นะคะท่านนี้ถามมาไม่เกี่ยวกับเรื่องของความสูงวันนี้นะคะอาจารย์หมอท่านที่ลงท้ายที่9217ท่านถามว่าผมอายุ58ค่ะอาจารย์หมอสูง183หนัก74คือนิ้วโป้งเท้าด้านซ้ายเนี่ยค่ะอาจารย์หมอมันงอเข้ามาเกยนิ้วชี้ระยะยาวจะเป็นปัญหาหรือไม่และควรผ่าตัดไหมครับ
1: เมื่อกี้อายุเท่าไหร่นะครับน้องอ้อย
0: อายุ58ค่ะอาจารย์หมอ
1: โอเคก็58นะครับคือถ้ามันมาเกยกันเนี่ยครับมันก็เป็นลักษณะของกระดูกนิ้วเท้าเกยหมายถึงนิ้วโป้งนิ้วเดียวนะมันเกยก็ไปหานิ้วชี้ซึ่งเป็นโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในคนครับ ทั่วไปนะครับเราก็มีคนเจอที่ในเมืองไทยประเภทอาการแบบเนี้ยพอสมควรทีเดียวนิ้วโป้งมันเกสเอียงไปหานิ้วชี้บางทีเป็นมากจนกระทั่ง

0: ไปเกยกันเลยนะครับไปเกยนิ้วชี้เลยจะไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับข้อต่อนิ้วชี้ได้ด้วยถ้าเกิดอายุ50กว่าแล้วนะครับพอดีจังหวะนี้แล้วมันเกยกันเยอะเนี่ยครับผมคิดว่าการผ่าตัดช่วยเนี่ยจะช่วยบล็อกไม่ให้มันไปทำให้เกิดเสียหายกับนิ้วชี้ด้วยนะต้องปรึกษาคุณหมอดูก่อนนะครับค่อยๆดูแล้วคุณเป็นคนสูงมากนะดังนั้นน้ำหนักที่ลงที่เท้าก็จะต้องเดินไปข้างหน้าเยอะด้วยตอนที่เดินส่งตัวไปข้างหน้า
1: ก็
0: เป็นตัวทำให้เกิดการอาการแบบนี้ได้เยอะพอสมควรแต่ส่วนใหญ่แล้วมาจากกรรมพันธุ์นะครับนิ้วโป้งเกย์นี่ครับเป็นเหตุที่มาจากกรรมพันธุ์อีกเหตุที่สำคัญมากก็คือใส่รองเท้าที่มันแคบเกินไปมันบีบนิ้วโป้งให้มันบี้เข้าไปหานิ้วชี้รองเท้าที่ปัจจุบันที่เราถึงได้เชียร์ให้ใส่รองเท้าที่มันกว้างๆนะครับขนาดนิ้ว5นิ้วในกรณ์เนี่ยเต้นระบำในรองเท้าได้ผมพูดให้คำเสมอเลยคุณใส่รองเท้าคู่นี้แล้วเนี่ยกระดกนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็เนี่ยขึ้นลงตลอดเวลาได้สบายสบายคล่องๆถึงจะโอเคถ้ามันถูกบีบจนกระทั่งเต้นระบำไม่ได้ในเท้าไม่เหมาะสมครับโดยเช่นตั้งแต่เด็กเลยนะท่านฟังคุณพ่อคุณแม่กำลังซื้อรองเท้าที่เหมาะสมให้ลูกนะครับอย่าเอาให้มันแคบคือตามแฟชั่นปลายแหลมๆมากเกินไปเพราะทำให้เกิดอาการแบบที่พูดถึงนะครับนิ้วชี้เกยไปหานิ้วชี้นิ้วโป้งเกยไปหานิ้วชี้มากเกินไปนี่ก็เป็นปัญหาแต่ว่าที่คนนี้ถ้าเกิดอายุมากอายุขนาดนี้แล้วนะครับถ้ามีอาการเจ็บปวดด้วยนี่ครับก็เป็นข้อบ่งชี้ในการที่จะช่วยในการปรับทิศทางนิ้วโป้งคืนกลับมาให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากกว่านะครับดีกว่าปล่อยให้มันไปบี้กับนิ้วชี้อยู่ตลอดเวลา
1: ค่ะก็คุณหมอก็สรุปให้ว่าให้ท่านนี้ลองไปปรึกษาคุณหมอดูนะคะว่าจะเข้าข่ายถึงขั้นต้องผ่าตัดไหมหรือว่าถ้าปล่อยมันไปเนี่ยจะมีวิธีการแก้ไขตรงนี้ยังไงโดยเฉพาะเรื่องของรองเท้าด้วยนะคะ
0: ท่านหมอแต่ยาหมอกระดูกก็จะเข้าไปดูโครงสร้างก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: จะเครื่องแกะไปดูในโครงสร้างของข้อนิ้วโป้งนิ้วชี้ว่าขณะนี้มันมีกันขนาดในตัวจริงที่กระดูกจริงๆนะครับที่ข้อต่อจริงๆเนี่ยจะได้ประเมินได้ว่ามองภาพขนาดนี้มันขี่กันอยู่ปัจจุบันแต่ข้างในโครงสร้างของกระดูกจริงเนี่ยมันกำลังจะอะไรกดทับกันมากมายขึ้นนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณอรวรรณบอกว่าคุณอ้อยเห็นคำถามไหมคะไม่เห็นค่ะเห็นแต่ท่านบอกมาได้เห็นคำถามไม่เห็นคำถามนะคะคุณอรวรรณใส่มาใหม่นะคะท่านนี้บอกว่าในวัยเด็ก12ขวบทานอาหารยากนะคะอยากถามว่าโปรตีนผลิตตามร้านสะดวกซื้อช่วยเสริมได้จริงไหมครับ
0: โปรตีนจากเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูแล้วครับคุณแม่เด็กวัยขนาดนี้อย่าไปกินโปรตีนสังเคราะห์พวกนั้นนะครับเอาโปรตีนปกติเพราะว่าในเนื้อโปรตีนปกติไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่มันมีสายของอะมิโนแอซิดครบทุกสาย
1: ค่ะ
0: ในการที่เด็กต้องเติบโตเขาไม่ได้โตแค่กระดูกอย่างเดียวนะส่วนต่างก็ต้องโตอื่นด้วยสมองต้องโตด้วยหัวใจปอดต้องโตด้วยไปด้วยกันจึงต้องการให้ครบขอกรุณาให้กินโปรตีนที่เป็นธรรมชาตินะครับปรุงยั่วก็ยั่วโจปากก็ดีกว่ายั่วน้ำลายก็ดีกว่านะครับแล้วคุณแม่ก็ต้องเชียร์เรื่องเกี่ยวกับโตขึ้นจะสวยงามดูเท่ดูหล่อนะลูก
1: ค่ะนะคะโอ้วันนี้เรื่องของความสูงถามกันมาเยอะเลยคุณพ่อคุณแม่ใส่ใจเรื่องของความสูงของลูกมากเลย
0: ใช่ว่าที่บอกว่าตังเรียนแพทย์ศรีราชละมาจุฬาคุณเนี่ยมันต้องมีกำหนดจำชั่วโมงการตรวจนัดคุณพ่อแม่อย่างนี้โดยตรงว่าคุณพ่อแม่สนใจมากครับตอนนี้
1: ค่ะค่ะท่านต่อไปนะคะ8388ท่านถามมาบอกว่าลูกชายอายุ16ค่ะอาจารย์หม
0: อ
1: แต่ว่าสูง179
0: โอ
1: ้หนัก80อยากให้สูงอยากให้สูงน่าจะสูงเกิน180นะคะท่านนี้ถามบอกว่าลูกชายทานโปรตีนเยอะหลับดีแต่ไม่ออกกำลังกายเลยค่ะต้องทำยังไงดีครับ
0: ให้ลูกเขาเข้าใจนะครับว่ามันต้องไปด้วยกันครบตั้งแต่อาหารการนอนการออกกำลังกายที่เหมาะสมเหมือนกับว่ากระโดดมีแรงกระทำต่อกระดูกที่เหมาะสมนะครับที่ผมพูดให้ฟังแล้วเมื่อกี้เช่นบาสเกตบอลจะบอกระบอกแรงกระทำขนาดสูงขนาดกี่เซนกี่เซนที่พูดถึงนะครับรวมทั้งการที่จะต้องอารมณ์สบายอย่าเครียดอย่ากังวลมากเกินไปซึ่งกรรมพันธุ์ข้อเดียวที่เราแก้ไม่ได้แต่แรกมันมาในท้องแม่ตามหนูมาตั้งแต่เล็กแล้วนะครับคือดีเอ็นเอเราคุมไม่ได้แต่เรื่องอื่นเราคุมได้หมดครับเราทำให้ครบนะครับเรื่องออกกำลังกายที่เหมาะสมด้วย

0: 18นี่คือ18ปีบริบูรณ์จะเพิ่มความสูงได้อีกไหมครับตอนนี้ดูเหมือนจะตัวสูงน้อยกว่าคุณแม่คุณแม่สูง160
1: ครับ
0: คุณพ่อสูง175จะไปปรึกษาที่ไหนได้บ้างครับ
1: อ๋ออันนี้คงจะดูแลกันต่อไปดีกว่าครับก็คือจะเพิ่มก็คงเพิ่มได้แค่เรื่องของให้มีเอ็กซ์ไซส์ที่เหมาะสมให้กับน้องให้กับหลานเขาเนี่ยนะบวกกับการที่อย่าให้อดนอนมากเพราะมันเลยเวลาจุดโกสเปอร์ของตัวเองของเด็กไปแล้วนะครับ18ปีละเด็กผู้หญิงจบที่16ปีที่เป็นแต่โกสเปอร์แต่ว่าเขามีได้ 4-5 เซนติเมตรจบแท้จบแบบบายๆจริงก็คือ22ปีหลานก็มีเวลา4ปีในการที่ได้แล้ว4เซนถ้าบวกค่า4เซนเป็นค่าของเด็กปัจจุบันนี้ก็น่าจะดูพอสมควรนะขอให้เร่งช่วง4ปีนี้ครับ19 20 21 22เนี่ยให้เหมาะสมนะเติมอาหารการกินที่เป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็บวกกับเอ็กซ์ไซส์ที่ดีนะครับอันนี้สำคัญมากในการที่จะช่วยเร่งปลายเนี่ยครับ
0: ค่ะนะคะคุณธัญชยาคุณธัญชยาถามมาทาง Facebook นะคะอาจารย์หมอบอกว่าลูกสาวอายุ11ย่าง12
1: ครับ
0: หนัก38สูง150ค่ะ
1: โอ้เด็กคนนี้มาแต่แรกเลยนี่นะ
0: นะคะพ่อสูง160แม่สูง168อ้าวพ่อสูงกว่าแม่นะคะแม่สูงกว่าพ่อลูกจะสูงได้ถึงเท่าไหร่คะ
1: เด็กคนนี้เด็กหญิงนี่ครับไปไกลเลยแหละเพราะจะแค่วันนี้ณขณะนี้เขาสตาร์ทแต่10ถึง11ขวบนี่ครับสตาร์ทเนี่ยเขาจะขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วนะครับเด็กคนนี้จะเติบโตสูงได้สวยตามแฟชั่นสมัยใหม่เลยนะ
0: ค่ะคุณแม่นี่สูงมาตรฐานนะคะ168นี่โอ้โหกำลังสวยเลยนะคะ
1: ได้คุณแม่มาเต็มเต็ม
0: เลยได้คุณแม
1: ่ก็โตสูงโตตอนที่เข้าสู่เรื่องมันครบ16ปีนะเด็กคนนี้จะสูงใหญ่สวยมากเลย
0: ค่ะนะคะคำถามสุดท้ายได้ไม่ได้แต่ว่าค่อนข้างละเอียดนะคะคุณนิ
1: ค
0: ุณนิขอนิดนึงนะคะบอกว่าลูกชายอายุ14ปีครึ่งค่ะอาจารย์หม
1: อ
0: สูง164หนัก48พ่อสูง164แม่สูง144ดื่มนมเช้าเย็นครั้งละ350มิลลิลิตรนะคะทานไข่วันละ2ใบนอนประมาณ3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มวันไปโรงเรียนตื่นประมาณตี5ครึ่งวันหยุด6ถึง7โมงตื่นนะคะมีเข้ายิมเล่นเรือใบวิ่งบ้างจะสูงได้เต็มที่ประมาณไหนและควรเสริมอะไรดีคะเขาอยากสูง175มีโอกาสไหมคะ
1: ก็ต้องเร่งตอนนี้แหละครับเพราะเวลามันก็ใกล้เต็มเร่งเรื่องเอ็กซ์ไซส์เพิ่มอีกนิดหนึ่งพอฟังดูแล้วเนี่ยคุณแม่คุณพ่อก็ดูแลเต็มที่นะขอเร่งในตัวเด็กเองครับหนึ่งที่อย่าอดนอนเด็ดขาดช่วงนี้แล้วก็เอ็กซ์ไซส์ปรับให้มีแรงกระแทกที่ขาที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยเลือกกีฬาที่เหมาะสมกับที่มันกระตุ้นกล้ามสูงได้อีกนิดหนึ่งนะครับก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเป็นวัยที่จังหวะที่มันจังหวะดีต้องเร่งนะครับ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเรื่องของซีรีส์พรุ่งนี้เรามาต่อกันเรื่องของความสูงนะคะอาจารย์หมอ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: พราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใส

0: มีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM99 เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
2: ่สนุกเกอร์99
1: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยพมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 นถึง12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
9: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับก็กลับมาประจำการกันเรียบร้อยนะฮะหลังจากอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ Work From Home จัดรายการจากที่บ้านนะฮะตลอดทั้งอาทิตย์เลยเนื่องจากผมติดโควิดนะครับแต่ก็กลับมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็รู้ผลกันไปแล้วนะฮะสำหรับแชมป์ฟุตบอลโลกดีใจกับแฟนๆทีมชาติสเปนด้วยนะครับรู้สึกคนไทยจะอกหักกันเยอะนะเพราะว่าเชียร์อาร์เจนตินากันเยอะเลยเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวไปรอคุยพร้อมกันทีเดียวนะฮะตอนที่อาจารย์มานะครับฝากต่อสายอาจารย์ธรด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้าร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลค์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะระหว่างที่รอสายจากอาจารย์นะครับก็ไปนะครับเรื่องของเทศกาลงานประเพณี

0: นี้กันบ้างขอเชิญเที่ยวงานแห่เทียนเข้าพรรษาเมืองนางรองครับอันนี้จัดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะวันที่29กรกฎาคมจะจัดบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่นะครับในงานเนี่ยก็จะมีไฮไลท์นะฮะต้นเทียนพรรษาที่แกะสลักอย่างประณีตวิจิตรศิลป์นะครับมีขบวนแห่ขบวนนางรำนะฮะพร้อมกับรำบวงสรวงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะฮะแล้วก็มีการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะครับจากคนในชุมชนใครที่เดินทางไปเข้าพรรษาแถวๆนั้นนะครับก็แวะเข้าไปเยี่ยมกันได้นะฮะแล้วก็ต่อกันอีกทีนึงนะฮะอาทิตย์ถัดไปนะครับก็ใกล้ๆกันนะฮะที่โคราชจัดงานเทศกาลกินปลาลำตะคองนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของท่องเที่ยวของลำตะคองอันนี้เป็นงานใหญ่ครับนะครับรอถึงขนาดที่ว่ารถติดเลยแหละจะจัดวันที่1ถึง7กันยายนนะครับบริเวณท้ายเขื่อนลำตะคองบ้านท่างอยตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครศรีราชสีมาเนี่ยจะไปนู่นนะลงใต้นะครับก็ไปเที่ยวกันนะฮะสัมผัสบรรยากาศริมเขื่อนชิมเมนูปลาสดสดซื้อสินค้าชุมชนแล้วก็สนุกสนานกับเครื่องเล่นนะครับมีดนตรีแล้วก็กิจกรรมมากมายหลากหลายนะครับให้ได้เที่ยวชมกันนะฮะไปต่อไกลๆกันอีกนิดนึงประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนมประจำปี2569นะครับอันนี้จัดตุลาวางแผนเรื่องของการเดินทางดีๆ16ถึง27ตุลาคมนะครับที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมนะอันนี้ก็เป็นงานใหญ่หนึ่งในซิกเนเจอร์นะฮะของภาคอีสานเขาสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเดินทางไปเที่ยวกันครับเป็นระดับเวิลด์อีเวนต์เลยแหละอ่ะอาจารย์มาแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเมย
0: ์จะเป็นฮะอาจารย์จะเป็น
1: ผมว่าจะเป็นลมอยู่นะผมมาประชุม
0: ครับ
1: ไม่ได้นอนเลย
0: อุ้ยต่อล่วงแล้ว
1: ก็ดูจนจบอะ
0: อุ้ยทำเป็นวัยรุ่นนะโตลุ่งดูบอล
1: โตลุ่งแล้วไม่ได้นอนเลยด้วยเพราะมีประชุมเช้า
0: อุ้ย
1: อยู่ที่ประชุมอยู
0: ่ครับ
1: ก็พูดได้ฮะก็ยินดีกับแฟนสเปนนะฮะไอเจนท่านจะไม่ทำอะไรเลย
0: อ
1: ังกฤษคงจะแค้นใจว่าถ้าเกิดเล่นแบบวันที่เจอฝรั่งเศสก
0: ็
1: สบายๆแล้วนะฮะเพราะว่าเย็นก็หมดก็หมดนะเขาใช้ทีมเก่าทีมแชมป์โลกปีครั้งก่อนมาเยอะมันนักเตะก็แก่ๆหมดแรงแล้ว
0: ครับก็ดูท่าทางจะหมดจริงๆฮะเตะมาตั้งหลายนัดกำศึกกันนะฮะเหมือนกับลูกไอ้ฟุตเวิร์กไม่ส่งเมสซี่ก็หมดแล้ว
1: เมสซี่จริงๆก็จริงๆถ้าเกิดลูกที่เมสซี่ยิงไม่ไปโดนหน้าโดนหน้ากองหลังสเปนก็อาจจะมีว่าเย็นจะดีไอเย็นอันตรายเมื่อโดนยิงฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆก็เฉียดไปเฉียดมาสเปนก็เฉียดไป2ลูกนึกว่าเสร็จไปแล้วก็ยังก็โชคดีด้วยนะที่ยิงไม่เข้ากัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดีใจกับแฟนสเปนนะฮะแต่ความสนุกเนี่ยเลเวล0ถ้าจะเทียบกับไอ้คู่ชิงที่3นี่เลเวล10
0: ครับ
1: อันนั้นยิงกัน10ลูกอ่ะ
0: ครับร้องโอ๊กอาร์กกันเป็นแถวฮะแฟนชาวไทยกันจบแล้วฮะเรียบร้อยฟุตบอลโลกเหลือแล้วจากนี้จะดูอะไรเลยเนี่ยหมดแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ต้องดูหรอกคืนคืนนอนก็
0: เตะตีต่อทุกวันเลยพอเป็นรอบ
1: เลยดีแล้วแล้วในคราวหน้าเขาจัดที่ไหนผมยังไม่รู้เลย
0: ไม่รู้ยูโรอีก2ปีแล้วก็ฟุตบอลโลกคราวหน้า2030จัดที่ไหนเดี๋ยวผมเซิร์ชดูดิ
1: มันน่าจะวนนั่นมันกาต้าใช่ไหมแล้วก็มาอเมริกามันน่าจะกลับไปยุโรปแล้วมั้งผมว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องพอดีผมไม่ทราบคุณผู้ฟังทราบก็ส่งคุณเม่งอยู่ที่รายการนี่เน
0: ี่ยครับผมเซิร์ชเรียบร้อยแล้วฮะจัดที่3ประเทศหลักฟุตบอลโลก2030นะครับจัดที่โมร็อกโกโปรตุเกสแล้วก็สเปนครับแล้วก็จะมีแบตพิเศษบางเกมที่อเมริกาใต้ด้วยเห็น Google ท่านว่าอย่างนั้นนะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวนะ
0: โมร็อกโก
1: โปรตุเกสอยู่ติดกันฮะมันไปง่ายมากเพราะโมร็อกโกกับสเปนมันอยู่ติดกันเลยห่างแค่ช่องแคบญี่ปุ่นต้
0: า
1: ก็โปรตุเกสมันก็หยุดในสเปนอยู่แล้วติดเกี่ยวสเปนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้นะก็ดีนะฮะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง
0: เมื่อไหร่จะมาจัดที่ประเทศไทยบ้างก็ไม่รู
1: ้อย่างแรกสุดเราต้องเข้ารอบก่อน
0: อุ้ยก็เดี๋ยวเขาขยายโคต้าเป็น64ทีมเนี่ย
1: อ๋ออย่างนั้นพอก็ผมบอกแล้วไงอาเซียนร่วมกันจัดได้อยู่แล้ว
0: ฮะ
1: เอาเวียดนามอินโดไทย มาเลแค่นี้ก็เกินพอแล้ว
0: มันจะปลอดภัยไหมฮะ
1: ทำไมอ่ะ
0: อย่างลบกันตุ้มตำตุ้มตำเนี่ยขึ้นขึ้นกันอยู่เลยนะ
1: ก็ในลบกันนี
0: ่ครับ
1: แล้วไม่ในลบอะไรกันมากมายหรอกถึงตอนนั้นก็เลิกลบแล้วมั้งลบอะไรกันบ่อยๆอดตายกันหมดแล้ว
0: ถ้าจัดอาเซียนผมว่าน่าจะเป็นไทยมาเลสิงคโปร์อินโดประมาณนั้น
1: น่ะก็ประมาณนั้นนะฮะจริงๆเวียดนามก็ได้เพราะเวียดนามคนเยอะแล้วเวียดนามบอลหลังๆเวียดนามบอลลีกก็แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะก็คือต้องมันน่าจะสนามด้วย
0: ครับ
1: ก็ลองดูนะถ้าเกิดผมว่าถ้าเกิดโฮลิสติกทีมเนี่ยจับมือร่วมกันแล้วเสนอเขาก็อยากได้โซนแปลกๆก็อยากให้สเปนโปรตุเกสโมร็อกโกนี่ก็ค่อนข้างแปลกเพราะปกติจัดยุโรปจะไปจัดข้างบน
0: ฮะ
1: จะไม่ค่อยลงมายุโรปใต้แถมยังมีแอฟริกาปนเข้ามาด้วยเขาชอบอย่างเงี้ย
0: อ
1: ีกทีเนี่ยไปจับโคกับออสเตรเลียอย่างเงี้ย
0: ก็ดีนะ
1: เออ
0: โหนั่งเครื่อง5ชั่วโมงไปเตะออสเตรเลียอีกวันนึง
1: มันนั่งเม็กซิโกมาแคนาดาคิดว่าใกล้เหรอ
0: ขอกลับโอเคถ้าว่าสามารถส่ง SMS ก็ร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่468899หรือไลค์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะโอ้มีท่านฟังส่งเข้ามาคุณทีทีทีขอแสดงความนับถืออาจารย์เหม่งทายถูกทุกคู่คู่ชิง1คู่ถ้วนครับโอ้ผมเป็นหมอดาวฮะดาวเฉยๆนะสุดท้ายแล้วทิ้งท้ายหน่อย
1: ไม่เป็นไรของปอโลผมก
0: ็
1: มีบทบาทสูงได้รับคำชมเยอะ
0: นี่เขาบอกว่าบาซ่าอยากได้ตัวปอโลแต่บา
1: ปอโลเขาบอกเอเย่นแล้ว
0: บอกไม่ไป
1: บอกว่าไม่รับติดต่อกับจากใครเลยจะอยู่สเปอร์เท่านั้น
0: อยากอยู่สเปอร์หรืออยากอยู่ลอนดอน
1: ก็จริงๆน่าจะหลงไหลลอนดอนด้วย
0: ครับ
1: ข้อหนึ่งแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็อีกข้อนึงอาจจะเป็นเพราะว่าปอโลอยู่อีกแป๊บนึงก็ได้เป็นกัปตันทีม
0: ของ
1: ท
0: ี
1: ม
0: ชาติไทย
1: เพราะงั้นผมก็คิดว่าปอโลเขาตัดสินใจถูกแล้ว
0: ถ้าอยากอยู
1: ่ลูกก็เรียนอยู่ลอนดอนมันก็ดูหรูหรา
0: ครับจริงเหรอชีวิตดีกว่าที่สเปนอีกนะฮะ
1: ก็แล้วแต่เป็นแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าลูกเขาก็เกิดแถวนี้อะไรเงี้ยแต่เขาก็อยากอยู่แถวนี้เพราะว่าแถวนี้ถ้าเกิดเขาอยู่สเปอร์ต่อเขาก็เป็นแบบกำลังหลักครับแต่ไม่ต้องคิดว่าจะยังไงก็ได้ลงแต่ถ้าเกิดกลับไปไอ้ทีมใหญ่ๆบาซ่าเงี้ยบางทีก็ได้ลงบางทีก็ไม่ได้ลงอะไรเงี้ยสู้มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวเขาเรียกอะไรนะหัวสุนัขอยู่แถวนี้ดีกว่าเป็นหางสิงโต
0: เป็นหางสิงโตหรือเป็นหางมังกรฮะ
1: อย่างนั้นนะก็เหมือนแรดฟอร์ดไงไปใครก็อยากไปบาซ่าไปแล้วมันได้ลงหรือเปล่า
0: ครับนี่เราไม่ได้เข้ามาจัดที่ห้องส่งกันอาทิตย์หนึ่งครับอาจารย์ฮะรู้สึกแหมมันเข้าที่เข้าทางกันชอบกล
1: เสียงดีฮะเสียงดีเสียงฟังชัดนะครับ
0: ครับ
1: พอบอลโลกจบก็ถึงเวลาท่องเที่ยวนะก็อย่าลืมกันว่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้ก็จะมาละใกล้ละเราคิดจะวางแผนไปไหนก็รีบวางแผนกันซะ
0: ครับอาทิตย์นี้ก็24 25 26 27 28 29 30ก็มีพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยสายน้ำเดี๋ยวดูว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างผมก็อยากไปดูเหมือนกันนะแห่ชลภาททางน้ำเนี่ยฮะแล้วก็ช่วงวันหยุดยาวนะฮะที่เป็นวันหยุดเลยตรงๆก็25 26เสาร์อาทิตย์ย้ำกันอีกทีแล้วก็27นี่เป็นวันทำงานอย่าลืมลาด้วยแล้วก็28นี่วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็29วันอาสาฬหะนะฮะอาสาฬบูชาก็หยุดยาว5วันรวด4วัน5วัน4คืนนะครับถ้าหยุดวันเข้าพรรษาด้วยก็แจ๋วเลยหยุดได้มั้ยเนี่ย
1: ลองดูแล้วกัน
0: ก็คงจะไล่ออกแล
1: ้วฤาษีจะหยุดกันเยอะแล้วกัน
0: ครับ
1: เตรียมใจกันมั้ยฮะน้ำมันตอนนี้ก็เติมๆกันมั้ยเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเริ่มขยับ
0: ครับลบกันอุ้ยวุ่นวายฮะ
1: ใช่ฮะอันนั้นช่วยไม่ได้ฮะผมนี้ท่าทางหนักด้วยซัดกันตุ้มๆ
0: ครับปัญหามันเกิดจากอะไรครับอาจารย์ฮะ
1: โยมจะถามผมเลย
0: โอ้ยเลิกวิจารณ์แล้วนะฮะ
1: ปัญหาอยู่เกิดจากคนที่อยู่ในห้องกระจกห้องกระจกเมื่อคืนเนี่ย
0: ครับ
1: เห็นไหมป่ะ
0: เห็นอยู่ฮะ
1: นั่นแหละ

0: ประมาณนั้น
1: อ
0: ืมโอเคไหม
1: ห้าวันสี่คืนไปเที่ยวทะเลได้ไหมฮะอาจารย์ฮะผมเห็นที่เพจอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเนี่ยเขาเก็บขยะกำลังวางแผนอยู่เลยว่าเอ๊หรือจะไปจัดรายการแถวในทะเลบ้าง
0: ในทะเลเหรอ
1: ฮะ
0: ทะเลคือทะเลเนี่ยมาคือรายการเราพูดตรงอยู่แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมีเงินเหลือก็เอาไป
1: อืม
0: เพราะว่าไปพีพีหรือไปอะไรเนี่ย5วันเนี่ย
1: ม
0: ันก็ต้องนั่งเครื่องบ
1: ินครับ
0: แล้วถ้าเกิดเที่ยวให้อ่างแง่พี
1: ่นอนรีสอร์ทดีๆริมทะเลด้วย3ดาวขึ้น
0: จะขับรถตะลุยไปแล้วก็ขับรถตะลุยกลับจากกระบี่ไปกรุงเทพไปกระบี่อันนี้ผมพูดถึงกรุงเทพเป็นหลักนะฮะ
1: สาหัสเลย
0: มันก็เหนื่อยเหมือนกันต่อให้5วันก็ใช้พลังงานเยอะ
1: ฮะ
0: สำหรับเพราะงั้นก็แนะนำว่าก็ลองดูให้มันชัดๆแล้วกันว่าเอาไง
1: อืมแต่ที่ดูที่เพจนี้ตอนนี้เป็นหน้าขยะมรสุมเคยเห็นเขาเก็บไล่เก็บขยะกันใหญ่เลย
0: ขยะมรสุมแล้วยังไงแล้วจะไปเที่ยวเก็บขยะเขาอ่ะ
1: มันน่าไปไหมเอาอย่างนี้ก่อนจะควรจะตรงไปทะเลไปดำน้ำแวบๆจัดรายการเสร็จปุ๊บก็กระโดดลงน้ำไปดำสโนว์คลิ่งท่ามกลางขยะหรือน้ำใสไม่รู้นะอ
0: ื
1: ม
0: ผมว่าก็ไปเก็บขยะชายหาดแล้วงั้นเดี๋ยวมันอันตรายครับมันไม่ง่ายหรอก
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณเมงเดี๋ยวเสียงผมน่าจะหายนิดนึงผมต้องขึ้นลิฟต์แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกสามชั้นเท่านั้นถ้าพูดไปเรื่อยๆอย่าหยุดพูด
1: ครับผมเอออ่ะแล้วก็ขออนุญาตไปที่อุทยานแห่งชาติทางบกสักนิดนึงนะครับที่ภูลังกานะครับที่ถ้ำนาคาถ้ำนาคีจังหวัดบึงกาฬนครพนมเนี่ยเขามีแจ้งมาฝากเป็นสัมพันธ์เดี๋ยวจะมีนักเดินทางเนี่ยสายมูจากคนจากฝั่งของภาคกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยและปริมณฑลเนี่ยเดินทางไปเที่ยวเยอะเพราะใกล้จะเปิดแล้วนะครับขอความร่วมมือนะครับนักท่องเที่ยวไม่สัมผัสก้อนหินที่เป็นรูปลายเกศมังกรเอ๊ะเกศพญานาคเออฮะงูใหญ่เนี่ยนะครับก็เขาขอความร่วมมือมาอย่าไปสัมผัสนะครับอืม
0: ก็จริงๆแม่ถ้าขอความร่วมมือก็ไม่ควรจะไปสัมผัสตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าเราไปเที่ยวธรรมชาติพวกหินงอกหินย้อยหินอะไรแปลกๆเนี่ยอย่าไปสัมผัสเลยฮะเพราะว่ามันพังฮะ
1: ครับเมื่อวานนี้มีกิจกรรมตามหลังมาที่ต่อเนื่องจัดต่อเนื่องมาจากทางฟุตบอลโลกก็คือเขาเปิดสวนรถไฟให้ประชาชนทั่วไปนี่เข้าไปดูนัดชิงเห็นบอกคนแน่นมากครับอาจารย์ฮะไม่ใช่แค่ที่ถนนรถไฟด้วยส่วนลุมก็เปิด
0: ก็เล้าใจใส่ฝัน
1: เช้ามาก็ตาโบมาทำงานกันหมดเลยวันนี้เนี่ยหายเรียบเลยนะเออผมดูแล้วที่จอดรถอสมทเนี่ยก็หายกันเยอะเลย
0: พอดีผมต้องมาไม่มาไม่ได
1: ้ครับถ้าพูดถึงเรื่องของสวนสาธารณะลอยฟ้าในประเทศไทยเนี่ยมีรู้สึกเซนต์นั่นตาฮะอาจารย์ฮะที่เวลาขึ้นไปดูชมนะฮะตอนนี้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยช่วงแรกๆที่เปิดเนี่ยก็มีนักเดินทางประชาชนทั่วไปเนี่ยไปดูกันเยอะมันเขามีคราวอีเลเว่นเนี่ยฮะที่แถวซอยปุณณวิถีถนนสถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถีเนี่ยก็เปิดด้วยเดี๋ยวก็ว่าจะแวะไปดูถ้าพูดถึงสวนรถสาธารณะลอยฟ้าเนี่ยในโลกนี้ที่อาจารย์เคยไปเนี่ยมีที่ไหนที่น่าไปไหมอาจารย์ฮะเซนโตซา
0: ติดดินนะมันถูกดี
1: โอ้ครับ
0: แต่ลอยฟ้าก็มีหลายที่ญี่ปุ่นในแนวนี้ก็เริ่มทำส่วนใหญ่พวกเมืองใหญ่ๆที่แออัดและหาที่พื้นที่บนพื้นมันยากเนี่ยถ้าเกิดยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่อยู่พื้นนี่นั่นเน
1: ี
0: ่ยเขาไม่ค่อยลอยหรอกเพราะเนื่องจากพื้นก็มีเปลืองเป็นแต่ว่าของเราเนี่ยบางทีบางพื้นที่เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีทำเป็นแบบลอยฟ้าบ้างเพราะว่าบนดินเราหายเคี้ยนหมดแล้วไม่มีที่ลงนะฮะก็มีบ้างอ่ะจริงๆมันก็กึ่งสวนเนี่ยมันก็เชื่อมต่อห้างอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อเป็นห้างกึ่งสวนก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าอยู่กลางเมืองมหานครก็จะเป็นประมาณนี้หมด
0: ถึงมันจะมีแบบใหญ่ๆแบบสวนลุมอย่างเงี้ยสวนลุมของเราใช่ไหมแล้วก็มีเซ็นเตอร์พาร์คอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเป็นเมืองอย่างพวกเกาหลีไต้หวันหรือญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเมืองมันแน่นๆเนี่ยสวนมันไม่พอเขาก็ทำแบบลอยฟ้าค่อยๆเดินเป็นขึ้นไปทีละทอดอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ฮะมีท่านฟังถามมาครับอาจารย์ไปญี่ปุ่นบ่อยไข่ออมเซนกับไข่น้ำแร่ เหมือนกันไหมครับก็น่าจะคล้ายๆป่ะ
0: เหมือนกันเลย
1: เหมือนกันเลย
0: เพราะว่าไข่ออนเซนก็คือแช่น้ำแร
1: ่
0: น้ำแร่ญี่ปุ่นน้ำแร่ไทยก็คือน้ำแร
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าไข่น้ำแร่เมืองไทยกับไข่ออนเซนญี่ปุ่นก็เหมือนกันแต่คำว่าไข่ออนเซนนี่มันไม่จำเป็นต้องมาจากน้ำแร่นะฮะเพราะว่าเวลาไปกินข้าวในร้านญี่ปุ่นกรุงเทพอาจจะมีรับไข่ออนเซนเพิ่มไหมคะ20 บาทไอ้พวกนั้นไข่ธรรมดาแต่เรื่องในมีวิธีในหม้อหุงข้าวครับเราทำได้ลองไม่ก็ลองเสิร์ชดูดินี
1: ่อ๋อในร้านสะดวกซื้อนี่เขาก็มีขายนะ
0: ใช่นี่ไข่ออนเซนไอ้พวกนั้นไม่ให้มาจากน้ำแร่ครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเอาไข่ออนเซนของแท้มันจะไปเป็นพวกเมืองออนเซนอย่างเงี้ยมันก็จะมีร้านขายไข
1: ่
0: ที่มาจากน้ำแร่แน่เพราะว่าเมืองทั้งเมืองมันเป็นน้ำแร่หมดญี่ปุ่นน้ำแร่มันเยอะครับบางเมืองนี่น้ำแร่หมดนะน้ำก๊อกก็มันเป็นน้ำแร่ เพราะว่ามันข้างล่างน้ำบาดาลดูดขึ้นมามันเป็นน้ำแร่หมด
1: อันนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศจีนอยู่ในตอนนี้ฮะมีอัปเดตเรื่องของฝั่งของการท่องเที่ยวก็จะมีเตรียมเปิดสายการบินที่บินตรงจากมณฑลต่างๆของจีนเนี่ยนะฮะก็เน้นเรื่องของจีนฝั่งตะวันตกครับที่จะบินมาที่ประเทศไทยนะก็มีหลายสายการบินที่เขาคุยกันอยู่ก็เป็นถือเป็นเรื่องดีนะฮะอาจารย์ฮะไหนๆก็มีได้โอกาสไปแล้วเขาเน้นเรื่อง AI ด้วย
0: นี่คือโลกเรายุคนี้ไม่พูดเรื่อง AI Data Center คงไม่พูดเรื่องอะไรฮะไปจีนก็คงจะพูดวนกันอยู่แค่นั้นนะฮะซึ่งการท่องเที่ยวถ้าเกิดมีเครื่องบินมามันก็ดีเป็นแต่ว่าของอย่างนี้มันก็รัฐบาลเขาบังคับมากไม่ได้แล้วบินต้องมันขาดทุนมันก็เลิกบินมันเป็นกลไกการตลาดฮะใครจะจ่ายตังค์ให้ถ้าเกิดบินก็ขาดทุนเรามาแบกรับต้นทุนเรื่อยๆมันก็ไม่ได้แต่อย่างน้อยสุดก็ลองเปิดตลาดใหม่ๆถ้าเกิดในอนาคตมันไปต่อได
1: ้ ม
0: ันก็ไปต่อได้แต่จังหวะนี้ก็อาจจะมีค่าน้ำมันเครื่องบินซึ่งอาจจะกลับมาเพิ่มใหม่ไอ้ตรงนั้นก็ต้องรองรับกันเอง
1: ก็มีสถิตินะครับจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานี่เขาแนบมาด้วยแล้วก็ตั้งแต่วันที่1มกราคมนะฮะถึง11กรกฎาคม2569เนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วกว่า 2.8 ล้านคนนะครับก็เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนี่ย 14% นะครับก็ตลาดจีนนะฮะยังคงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีขยายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับคาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย5ล้านกว่า5ล้านคนนะครับแล้วก็สร้างรายได้กว่า 288,385 ล้านบาทในปี2069นี
0: ้ก็จะมีฮะง่ายๆจีนก็เป็นตลาดใหญ่แล้วแต่จีนเพิ่มตลาดจีนเพิ่มสิทธิ์หน่อยเพราะงั้นต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยนักท่องเที่ยวดีๆจำได้ใช่ไหมที่เราปีที่แล้วที่เราตกไปอ่ะมันก็มีหลายเรื่องเพราะฉะนั้นตลาดจีนค่อนข้างเพิ่มสิทธิ์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะทำไปต่อก็ต้องเอาให้ยั่งยืน
1: นี่ก็เขาก็มาเปิดเมืองที่ประเทศไทยหลายเมืองนะมณฑลห้วยขวางบ้างมงคลบ่อวินบ้างมากันเต็มไปหมดเลย
0: ก็เนี่ยนะพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาว่าคือแม่ก็พูดจีนเทาเยอะๆเดี๋ยวเขาก็
1: งง
0: นะเพราะงั้นไอ้ของอย่างนี้มันไม่ได้ประโยชน์แล้วพูดไปพูดมา
1: ครับ
0: มีแต่โทษ
1: พูดถึงเรื่องของพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนในปัจจุบันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเดินทางด้วยกรุ๊ปทัวร์ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะเปลี่ยนมาเดินทางด้วยตัวเองเพราะว่าเทคโนโลยีนะฮะดิจิตอลสามารถดูข้อมูลนะครับเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ของเขาเนี่ยดูแล้วข้อมูลในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเองได้สะดวกสบายด้วยนะครับก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มชนชั้นกลางระดับบนนะครับที่เน้นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองมาเลือกที่จะมาสัมผัสไปประสบการณ์เลือกการเดินทางเนี่ยเส้นทางที่เลือกด้วยตัวเองด้วยนะครับไปในพื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ๆไม่ใช่ทัวร์ชี้นำนะรวมทั้งจังหวัดที่เป็นเมืองรองของประเทศไทยด้วยครับก็ดีนะ
0: ก็มันก็เปลี่ยนไปแต่ก่อนก็เป็นพวกฮาม่า
1: ฮะ
0: ฮาม่ามากับทัวร์แต่หลังๆเนี่ยก็เปลี่ยนก็มีเจ้ามีกลุ่มฮาม่าก็ยังพอมีอยู่แต่เป็นแบบว่ากลุ่มหนุ่มสาวเขาก็ต้องการอะไรที่แปลกๆแล้วเมืองไทยเขาก็รู้สึกคุ้นเคยระยะทางบินก็ใกล
1: ้
0: ของกินเยอะๆแล้วก็เดินอยู่ในกรุงเทพมันก็ปลอดภัยไปพัทยาข้ามไปเกาะล้านมันก็สวยดีทะเลเล่นน้ำได้ถ่ายรูปได้โรงแรมก็มีให้เลือกเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็ มันก็ถูกจริตกับคนพวกชาวจีน

0: รุ่นใหม
1: ่ก็ไม่คงว่าไม่ใช่แค่เฉพาะจีนที่เปลี่ยนคนไทยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศก็เปลี่ยนหรือเปล่าฮะ
0: มันแล้วแต่ประเทศถ้าเกิดเป็นประเทศที่อย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยกลุ่มส่วนใหญ่ก็ตอนนี้กลุ่มทัวร์ก็มีน้อยลงอ่ะเพราะว่ามันไปเองก็ได้เองยากเลยแต่ก็จะมีพวกโปรไฟไหม้มีทัวร์ราคาถูกอะไรเงี้ยซึ่งไปกับทัวร์ก็อาจจะสะดวกกว่าง่ายกว่าราคาไม่แพงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีอยู่สองกลุ่มอ่ะแต่ตอนนี้กลุ่มเที่ยวเองก็มีเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆครับมีท่านฟังถามมาครับอย่าไปดูลิงแช่น้ำร้อนจิบ จิบละจิบเลยนะจิบอะไรนะที่ใส่ถ้วยเล็กๆของเขาแล้วลอยอยู่บนเนี่ยต้องไปหน้าไหน
0: ตาเก๋มีแต่คน
1: ตา
0: แก่เก็บหรือเพียงส่วนใหญ่จะเป็นตาแก่ครับเก็บจิตตาเก๋แช่น้ำร้อนแต่ถ้าเกิดลิงเนี่ยมันมีอยู่ที่เดียวที่เขาไปดูกันเนี่ยคืออยู่ที่แม่ก
1: ระ
0: นกลิงแช่น้ำร้อนถ้าจะไปก็ต้องไปหน้าหนาวครับเพราะว่ามันจะมีหิมะตกแล้วลิงมันจะแช่เพราะมันหนาว
1: ครับ
0: ถ้าไปหน้าร้อนลิงแช่ไปก็ตายสิเพราะงั้นเราไม่จับลิงโยนนะฮะไม่ลิงสวนตัดลิงมันก็จะมาแช่โดยเฉพาะหน้าหนาวเดือนนี้คนจะไปก็คือเดือนกุมภา
1: ปีหน้าเลย
0: สถานที่ก็คือนากาโน่
1: ครับ
0: นากาโน่ก็นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากโตเกียวไปหน่อยเดียวก็ถึงแล้วพอลงสถานีรถไฟในนากาโน่ก็จะมีภาพเยอะแยะเลยเกี่ยวกับลิงแช่น้ำร้อนแล้วก็มีข้อมูลเยอะแยะเราก็ไปตามนั้นแล้วก็นั่งรถไฟไปหน่อยก็ไปเมืองลิงแช่น้ำร้อนแล้วก็นั่งจากนั้นก็มีรถเมล์ไปพอรถเมล์เสร็จก็เดินต่อเข้าป่าไปหน่อยเดียวคนไปเยอะแยะไม่ต้องห่วงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับป่า
1: ครับอ่ะดูเวลาแล้วฮะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เหม่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร. ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับอยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร. ธำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเบงพิพัฒน์ครับนี่มีข้อความส่งเข้ามาคุณสวิทสวัสดีครับหายดีแล้วนะหน้าใสเลยช่วงนี้รถไฟไทยเขาลดราคาให้สว 50%
8: อ๋อครับครับครับ
1: แล้วก็ไทยช่วยไทย60-40ใครไปช่วงนี้ใช้ได้ครับโอ้มีแจ้งอัปเดตมาฮะหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วเรียบร้อยไทยช่วยไทยอยากจะให้ช่วยเพิ่มอีกหน่อยนะ
0: ผมเหลือ500กว่าบาท
1: อุ้ยครับให้ช่วยใช้ไหมฮะไม่ได้
0: ไม่ต้องเลยฮะยังไงก็หมดอยู่แล้วสบายสบาย
1: ก็ย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามากันนะฮะใครยังไม่ได้นอนขอให้ยกมือขึ้น
0: ยกอยู่เนี่ย
1: ฮะดูแล้วนี่ไม่ก็ดูแล้วสบายสบายนะฮะเสียงยังสดชื่นอยู่เลยครับจ้านะฮะ
0: ฉันหลับอยู่แล้วเดี๋ยวไปประชุมด้วยเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงฟรีแล้วหนีเนี่ย
1: นี่มีท่านฟังถามมาครับถ้าอยากไปนั่งเรือสำราญเที่ยวรอบโลกแบบเรือครูซไปที่ไหนดีครับเส้นทางไหนดีครับอาจารย์ครับอาจารย
0: ์โอ้โห
1: มาเที่ยวไทยสิ
0: ครูซเนี่ยถ้าเกิดมันครูซที่เรานิยมและคนไทยนิยมหน่อยเนี่ยอย่างแรกก็คือครูซเมดิเตอร์เรเนียนอันนั้นนิยมมานานแล้วก็คือวิ่งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยเฉพาะหมู่เกาะต่างๆแถวกรีกแล้วกรีซนะฮะอะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นก็อันนั้นเป็นเส้นทางหลักอยู่แล้วอิตาลีเฟรนซ์ริเวเรียร่ากรีซอะไรพวกนั้นแล้วก็อันที่สองที่คนไทยนิยมหน่อยก็อลาสก้า
1: ครับ
0: พูดเข้าไปดูกราเซียไปดูอะไรในสยอดยักษ์เลยอันนั้นก็เป็นที่นิย
1: ม
0: นะฮะเพราะว่ามันเป็นทัวร์หลักปกติเราไปกันสองอันหลักๆเนี่ยนะยุโรปกับอลาสก้าส่วนอันอื่นมันก็ตอนเดี๋ยวนี้มันมีวิ่งจนไปหมดแล้วจะไปไหนอะไรนั่นนะฮะอเมริกาใต้หรือถ้าเกิดเอาแบบตื่นเต้นประจนภัยก็ไปขั้วโลกใต้ก็มีพวกอินฟลูเอนเซอร์ไปกันหลายคนแล้วนะฮะหรือก็อีกทีหนึ่งก็ส่วนทะเลแคริบเบียนนี่คนไทยไม่ค่อยไปเข้าใจว่ามันไปไกลเหลือเกินแล้วมันก็เป็นทะเลเหมือนกันก็อยากได้อะไรแปลกๆเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะไปหน้ายุโรป
1: ครับ
0: กับอลาสก้ามากกว่า
1: โอ้ก็ผมยังไม่เคยไปเลยฮะแต่ว่าเข้าใจว่าเข้าไปนั่งเรือครุยเนี่ยก็เป็นเรือขนาดใหญ่เข้าไปก็พวกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็อยู่ในนั้นกันครบหมดเรียบร้อยด้วย
0: เหมือนโรงแรมอ่ะ
1: ฮะ
0: ก็เหมือนโรงแรมเลยทุกอย่างพอขึ้นไปในเรือครุยก็มีจุดเช็คอินก็เช็คอินต้องเช็คอินเหมือนโรงแรมเลยก็เช็คอินเนี่ยห้องได้การ์ดเข้าห้องขึ้นลิฟต์เรือครุยต้องมีลิฟต์อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ขึ้นลิฟต์ไปชั้นของเราแล้วก็เข้าห้องห้องพักหน้าตาเหมือนห้องพักในโรงแรมอ่ะมีห้องเล็กห้องกลางห้องใหญ่แต่ชอบห้องถูกสุดก็ไม่มีระเบียง มีแต่หน้าต่าง

0: ห้องชั้นต่อมาก็มีระเบียงออกไปในข้างนอกห้องสูทก็ใหญ่โตหน่อยกว้างมีระเบียงแน่นอนชั้นข้างในทุกอย่างก็เหมือนกับโรงแรมอ่ะแล้วมีห้องอาหารซึ่งห้องอาหารปกติเราคุยจะให้กินฟรีอยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: จริงๆแรกกินฟรีฮะก็คือเขาบวกเงินค่ากินไปแล้วอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นอะไรเนี่ย
1: เก็บเงินล่วงหน้าไปเรียบร้อยหมดแล้ว
0: ก็มันก็รวมกับค่าเรือไปไง
1: ครับ
0: แล้วเรือมันจะเป็นลักษณะที่วิ่งกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าก็จะเทียบท่าตามเมืองพอเทียบท่าเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวในเมืองตอนกลางวันแล้วพอตอนบ่ายแล้วก็กลับมาขึ้นเรือใหม่แล้วก็นั่งล่องเรือตอนเย็นหน่อยหนึ่งแล้วก็กลางคืนแล้วก็นอนเพราะฉะนั้นมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะนั้นก็คือกลางวันเราก็ไม่อยู่ในเรือฮะเพราะเขาจะเทียบท่าให้เราเที่ยวไปได้เรื่อย
1: อ๋อเราก็แวะเที่ยวตามจุดที่เขาแวะให้เที่ยวกรีซเที่ยวลิเวล่าที่อิตาลี
0: ก็คือจะไปเดินเที่ยวเองก็ได
1: ้ฮะ
0: ยูทีนั้นก็ซื้อออปชั่นทัวร์จากไอ้บนเรือเขาจะมีออปชั่นทัวร์ขายยกตัวอย่างเช่นนะผมไปนอร์เวย์อย่างเงี้ยถ้าเรือจอดที่ท่ามันมีร้านสุดประทายอยู่หนึ่งร้านอาหารมันไม่มีเลยก็ท่ามันห่างไกลมากแต่ผมจะไปนอร์เชฟผมก็ซื้อทัวร์เขาก็บอกเวลาสี่โมง9:40มาเจอกันที่เคาน์เตอร์ทัวร์พอเจอเสร็จเขาพาขึ้นไปเขาก็จับรถบัสมารับแล้วก็ขึ้นรถบัสวิ่งไปเที่ยวนอร์เชฟเที่ยวเสร็จแล้วเขาก็บอกเวลากลับเราก็ขึ้นรถบัสกลับมาที่เรือง่ายมาก
1: อย่างนี้เราต้องทำวีซ่าไหมฮะเพราะว่าดูแล้วต้องแวะหลายประเทศ
0: วีซ่า
1: หรือทีเดียวจบเลย
0: ก็ไม่มีวีซ่ายุโรปมันเชงเก้นเนี่ย
1: อ๋อ
0: เชงเก้นอยู่แล้ว
1: ฮะ
0: ถ้าเกิดเป็นอลาสก้าก็มีวีซ่าอเมริกา
1: แ
0: ล้วก็รู้สึกก็มีวีซ่าแคนาดาด้วยแต่ก็ไม่อยากเรียนอะไรเพราะว่าตอนเข้าผ่านเข้าเขตแดนอเมริกาเขาจะมีเจ้าหน้าที่มานั่งปั๊มวีซ่าอยู่บนเรือแล้วครับ
1: ครับ
0: ง่าย
1: ๆทีนี้ถ้าเกิดถ้าเป็นลักษณะเที่ยวครุยแต่ว่าย้ายฝั่งมาเที่ยวแถวเซาท์อีสต์เอเชียอย่างเงี้ยเข้ามาที่ประเทศไทยปุ๊บเก็ต
0: มีแต่ไม่ค่อยนิยมเพราะว่าเรือของเราก็ที่วิ่งอย่างเช่นสิงคโปร์กับสมุย
1: ครับ
0: เราวิ่งแถวนั้นแหละกับสิงคโปร์มาทางภูเก็ตหน่อยนึงแต่ก็ยังไม่เนี่ยก็มันระยะมันสั้นระยะทางมันสั้น
1: ครับนี่เห็นมีก็วิ่งแวะๆผ่านๆมาจอดส่งนักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งเที่ยวที่ภูเก็ตบ้างที่จะเข้ามาลึกถึงฝั่งของพัทยาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ
0: พัทยาเป็นพัทยาคนละสายไงมันคนอยู่คนละด้านภูเก็ตเป็นทะเลน้ำมันถ้าเกิดพัทยาจริงๆถ้าเกิดมาทางอ่าวไทยจะมีเรือจะวิ่งไกลกว่าเพราะบางทีจะมาสมุยแล้วก็จะไปตะนังไปเวียดนาม
1: ครับ
0: มันวิ่งไปเวียดนามต่อได้อะไรประมาณอย่างนั้น
1: โอ
0: ้แต่มันไม่คือประเทศเรามันไม่ใช่สไตล์หมู่เกาะเพราะงั้นมันจะวิ่งในสไตล์นั้นนะฮะส่วนถ้าเกิดอย่างอลาสก้านี่ก็คือวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปแล้วบางทีก็นั่งเครื่องบินกลับ
1: ครับ
0: อะไรประมาณนั้นของเราส่วนใหญ่จะไปอย่างนั้นมากกว่าพอไปจบที่เวียดนามก็นั่งเครื่องบินกลับไม่ต้องวิ่งไม่ต้องนั่งเลยกลับขณะให้กลุ่มใหม่ก็เพื่อสตาร์ทที่เวียดนามแล้วไปจบที่สิงคโปร
1: ์ท่านล่องเรือลักษณะที่เป็นครุยแต่ย่อมลงมาหน่อยจะเข้าไปตามโซนที่เป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ฝั่งภูมิภาคอย่างแม่น้ำโขงอย่างเงี้ยจำได้เมื่อก่อนก็มีเป็นเรือครุยที่ไม่ใหญ่มากเหมือนกันนะฮะอาจารย์ก็ล่องแม่น้ำโขงขึ้นไปจากใต้เนี่ยขึ้นแล้วขึ้นไปถึงจีนเลย
0: มีฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยน้อยน่าจะน้อยนะ
1: พอมีเขื่อนกันอยู
0: ่ที่โด่งดังก็ที่ของเราก็มีแต่มันเดิมทีมันเคยมีในพม่า
1: ฮะ
0: ผมไม่ไปนั่งนะแต่มันตอนนี้มันเจ๊งไปแล้วมั้ง
1: ครับ
0: เพราะว่ามัน
1: เขาไม่ค่อยมั่นคงกันเลยครับ
0: มีความมั่นคงมันต่ำแล้วที่อื่นก็ไม่ค่อยมีฮะแต่ถ้าเกิดในยุโรปมีฮะที่นิยมกันก็เป็นล่องเรือแม่น้ำในแม่น้ำดานูบแม่น้ำลายแม่น้ำมาดานูบเป็นเรือแต่เรือเล็กกว่าเยอะแต่ที่นิยมที่สุดก็คือแม่น้ำไนล์ที่ภูเก็ตที่อียิปต
1: ์
0: โอ้ยนั่นโหวิ่งกัน50-60ลำมองแม่น้ำแม่งมีแต่เรือลำนึงก็จะจุประมาณ50กว่าคนเรือขนาดเท่ากันหมดเลย
1: ครับ ไปที่ข้อความครับคุณรัตศรทักทายมาสวัสดีครับดร.ธรพี่เมง
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณชูชาติส่งเข้ามาครับสวัสดีครับบัตรคนจนน่ะวงเงินเข้าแล้วอะไรนะยืดอกกับบอกว่าจนไม่จริงถึงสิ้นปีถึงปีสิ้นปีอะไรยังผมอ่านแล้วงงมากเลย
2: มาถึงตอนนี้ก็มีประเด็นบัตรคนจนกันอยู่ไงจนไม่จนทำไมจนจริงแล้วโดนตัดสิทธิ์อะไรเงี้ยนั่นก็ว่ากันไปแล้วกันครับ
1: ครับมีเงินใช้ที่ธนาคารปีละ 50,000 บาทถือว่าไม่จนอ้าวใช้หนี้ธกส.เขาใช้กันเป็นปีอยู่แล้วครับทำไมถึงทำแบบนี้อ๋อนี่เขาวุ่นวาย
2: นี่ก็รายการเราว่าสู้ๆนะผมก็ไม่รู้จะไปทำยังไงครับเรื่องนี
1: ้
2: ก็อ่านให้คุณผู้ฟังฟัง
1: รายการเราเนี่ยจนก็เที่ยวใกล้หน่อยแถวบ้านเช่นผมเป็นต้นเที่ยวสวนหลวงร.9เนี่ยไปทุกวันเลย
2: ของเรานี่เป้าหมายหลักของเราคือเที่ยวคนละครึ่ง
1: ครับอาจารย์ก็เที่ยวแถวบ้านใช่ไหมฮะช่วงนี
2: ้ผมยังไม่มีนะอ๋อเดี๋ยวลืมบอกไปว่าเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะไม่ค่อยอยู
1: ่อ๋อฮะไปแล้วครับ
2: ใช่อันนี้ไปดูหมี
1: ต้องถามว่าหมีที่ไหนหมีที่มาเกะกงเกะกะที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าที่เขาต้อง
2: นายหมีคัมทัสกา
1: อ๋อไปไกลเลยครับคัมทัสกาก็รัสเซียแถวไบคารหรือเปล่าฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมโอเคอ่ะนี่ก็20แล้วนะฮะอาจารย์ไปเดือนหน้าโถ
2: เดี๋ยวบอกเวลาไปฮะว่าต้องอยู่ตอนไหนบ้างตอนนี้ยังดูไม่ได
1: ้
2: พอดีตอนนี้จะหลับ
1: ครับสลิงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะมาเมื่อไหร่ครับสลิงนี่ไคเบิลคาร
2: ์เขาเพิ่งแถลงข่าวฮะ
1: ปีนู่นนะหลายปี
2: แต่ก็คิดว่าถ้าเกิดมันได้ใบอนุญาตเรียบร้อยหมดก็คนสร้างเขารวยอ่ะเพราะงั้นมันคงสร้างแน่ไม่คงไม่ยืดเยื้อยาวนานเหมือนโครงการถนนต่างๆของประเทศไทย
1: มันสู้กระดึงด้วยครับดูปีที่เขาคาดการณ์ว่าจะเสร็จเนี่ยนี่เขายังไม่รู้ขอ EAA ยังนะรู้สึกว่าถ้าขอได้รวดเร็วเนี่ยดูจากปีที่เขาบอกคือว่าจะเสร็จเนี่ยก็ถือว่าเสร็จใกล้เคียงกับปูกระดึงด้วยปูกระดึงนี่ออกข่าวมาเป็นปีแล้ว
2: ของเขาอาจจะต้องเคยมันสั้นมันต่างกันไอ้นี่มันแค่ข้ามแม่น้ำสั้นๆภูกระดึงมันอุทยานแต่พญามันไม่อยู่อุทยานความละเอียดมันต่างกันแต่ไม่ใช่ขอ EIA เสร็จแล้วไม่มีเงินสร้าง
1: ครับ
2: อันนั้นคนละกรณีกันก็ลองดูแล้วกันอบจ.จะลงทุนเนี่ยลองดูแล้วกันว่าจะไหวไหม
1: โอ้ฮะมี SMS ส่งเข้ามาครับสวนเจ้าพระยาสกายปาร์คตรงสะพานพระปกเนี่ยฮะสวนลอยฟ้าริเวอร์วิวของชาวกรุงเปิดตี5ปิด2ทุ่มผมไปมาแล้วกันยา63โหยนานเกิน
2: แค่ที่เป็นสะพานเนี่ย
1: โอ้
2: แค่ที่โครงการรถไฟฟ้าแล้วก็ยกเลิกไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสวนเนี่ยนั่นก็พอดีมันไกลบ้านผมครับผมยังไม่มีโอกาสเลย
1: ครับผมไปเดินมา 2-3 รอบแล้วก็ดีนะฮะเย็นดีเดินเย็นๆน่ะลมดีก็เย็นดีครับแล้วก็เดินลงมา
2: สวนมันต้องใกล้บ้านหน่อยไงคือจะให้ขับรถชั่วโมงครึ่งไปเดินเย็นดีแล้วขับกลับอีกชั่วโมงครึ่งเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหม
1: อาจารย์ก็เป็นสายเมืองเขามีคนเที่ยวเดินเที่ยวคลององอ่างเที่ยวตรงสกายพาร์คนี่แหละ
2: ไม่แถวบ้านผมผู้ว่าอยู่แถวนี้ไม่เห็นสร้างสวนอะไรให้เดินเลยต้องรออีกทำไมคนเดินกันพลาดไม่มีสวนเลย
1: ครับกรุงเทพร้อนจังเพราะโลกร้อนใช่ไหมครับมันร้อนอยู่แล้วไม่เกี่ยวเลย
2: ร้อนเพราะว่าโลกมันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆทำใจได้กัน
1: ของฟรีไม่มีในโลกครับไปซื้อของซื้อรถไปซื้อรถยนต์32รายการแถม24รายการขอบอกหมดแล้วครับทุกอย่างไม่มีฟรีในโลกของฟรีไม่มีครับ
2: ผมฟังแล้วงงฮะโทษทีตอนนี้มันกินของว่างเหรอครับถ้าห้องประชุมกินของว่างผมก็รีบไปขี้ของว่างเดี๋ยวโดนกินหมด
1: เติมน้ำตาลใช่ไหมครับอาจารย์เติมพลังน้อย
2: ผมกินของคาวครับ
1: โอ้ครับสวนสัตว์เขาดินใหม่จะเปิดเมื่อไหร่ครับโอ้ไม่รู้เลย
2: เริ่มมีแววมากขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ครับ
2: ก็คงอีกไม่นานนะฮะเขาประกาศมันเป็นระยะพอดีผมไม่ได้ตามแต่เห็นว่าก็ปรับโครงสร้างพื้นที่อะไรต่างไปเยอะแล้ว
1: ผมไปตอนที่เขาเป็นมินิซูเนี่ย ก็ไปหลายรอบเขาเปิดเป็นมินิทูเล็กๆเดินอารมณ์ประมาณเดินชั่วโมงเดียวครบหมดแล้วนะฮะดูเต่าดูลิงดูนกมีประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะฮะก็เพลินๆดีตรงนั้นเนี่ยเขาไปเที่ยวได้เข้าฟรีด้วยธัญบุรีมินิซูนะครับก็เดี๋ยวรอพวกสัตว์ต่างๆนี่ก็เอาไปฝากไว้ตามสวนสัตว์ใหญ่ๆใน
0: แต่ละดึงกลับไม่ไปจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวก็ดึงกลับมา
1: คราว
0: คาปิบาร่ามันด้วยนะ
1: เออคาปิบาร่านั้นมีอยู่แล้วมันอึด
0: ก็เดี๋ยวเขาคงดึงมาเรื่อย
1: ๆครับแต่ว่าถ้าเสร็จแล้วนี่พื้นที่เข้า
0: สามร้อยตัวไร่เ
1: นี่ยใหญ่มาก
0: ใช่แล้วก็มีถนนเห็นไหมว่าจะมาตัดถนนถนนให้เข้าออกได้ง่ายขึ้น
1: มีอัปเดตด้วยนี่ข้อมูลจากประชาชาติเขาบอกว่าจะคาดว่าเฟสแรกเนี่ยพร้อมเปิดปี2571
0: โ
1: อ้ก็เปิดไปค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆแหละ
0: จะคงอย่างนั้นอ่ะใช่มันก็ต้องอย่างนี้ครับเปิดมาเพราะระบบสวนสัตว์มันยุ่งยากครับมันไม่ใช่อะไรง่ายๆมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดปรับไม่ได้มันต้องใช้เวลาในการปรับตัวขนาดทางด่วนยังต้องใช้เวลานานมากเลยสวนสัตว์ก็เหมือนกันต้องเปิดซอฟต์โอเพ่นอะไรแบบนี้แล้วก็ปรับตัวไปเรื่อย
1: ๆอยากทำอาชีพด้านท่องเที่ยวก็คงจะเห็นพวกรัฐบาลก็ส่งเสริมเรื่องท่องเที่ยวมั้งถามก็ถามว่าทำอะไรดีฮะอาจารย์ฮะเคยบอกเคยถามอาจารย์แล้วเคย
0: ก็ไม่จะต้นทุนเนี่ย
1: ถ้า
0: ไม่มีต้นทุนเลยก็ต้องน่าจะต้องเริ่มเดี๋ยวเป็นไกด์มั้งแล้วก็ไปสอบไกด์อะไรให้ถูกต้องแล้วก็อีกทีนึงก็ถ้าเกิดเป็นช่างภาพด้วยก็อาจจะไปจอยกับทัวร์ถ่ายภาพนี่ทัวร์เล็กๆถ่ายภาพอะไรเงี้ยส่วนถ้าเกิดจะเป็นเอาจริงจังให้มันเป็นไกด์ต่างประเทศพาทัวร์หรูๆหน่อยอ
1: ัน
0: นั้นก็ต้องประสบการณ์เยอะต้องค่อยเริ่มต้นจากเป็นไกด์ช่วยผู้ช่วยไกด์ชั่วคราวไกด์พาร์ทไทม์ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปแต่ก็ไปสอบอะผมว่าไปสอบก่อนแต่ถ้าเกิดมีต้นทุนอยู่แล้วเช่นมี
1: หน้าบ้านเป็นของตัวเองขายของปิ้ง
0: อะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็ต้องลองดู
1: ครับ
0: ร้านนวดอย่างเงี้ย
1: อาจจะดูจากพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ละแวกที่ตัวเองอยู่มีนักท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่านะเปิดร้านขายหมูปิ้งถ่ายรีวิวเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวก็มากันน่ะผมว่านะเดี๋ยวนี้มัน
0: ต้องแต่โซน
1: อ่
0: ะโซนไปเปิดแถวหน้าบ้านคุณหมิงก็คงมีชาวเมียนมามากินไหม
1: ก็ผมว่าต่างชาติก็ก็แถวเมียนมานี่แหละเยอะอร่อย
0: ใช่แถวนั้นมีชื่อเสียงอยู่แล้ว
1: ครับแต่เข้าไปแถวๆที่สวนหลวงร.9เนี่ยเขาก็มีคนที่เข้ามาวิ่งนะก็ขายได้แต่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยถ้าเป็นส่วนใหญ่นี่แหละฮะแต่แปลกคือเวลาไปวิ่งผมไปวิ่งเนี่ยคนที่เขาคุยกันมาวิ่งแล้วได้ยินเสียงเขาคุยกันนะอาจารย์ฮะไม่คุยกันเป็นภาษาต่างชาติก็เป็นคนจีนนะ
0: ก็จะมีคนจีนเนี่ยอาศัยมากไอ้นั่นนี่นักท่องเที่ยวแล้วเป็นคนพวกอยู่ยาวแล้วอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่ฮะก็แนะนำว่าที่ต้องดูแต่ต้นทุนแต่มันไม่ง่ายนะฮะการแข่งขันสูงฮะถ้าเกิดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะการแข่งขันมันก็สูงอยู่แล้วก็ต้องไปวางแผนดี
1: ๆแล้วผม
0: เริ่มอย่างง่ายๆก็เป็นไกด์เนี่ย
1: แล้วผมเห็นก็พวกนักไม่รู้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เขามาทำงานอย่างที่จันว่าเนี่ยหน้าตาเหมือนแขกอินเดียแขกปากีแขกอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็พาจูงลูกจูงหลานมากันเต็มไปหมดด้วยเย็นๆเนี่ยอย่างนี้เนี่ย
0: เขาชอบสูงสาธารณะไหม
1: ส่วนเรื่องของพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านชาวต่างดาวอันนี้ก็เยอะทาแป้งปรับหน้ามาธนาคารแล้วก็นุ่งสโลงผ้าถุงมาเดินกันนะครับผมว่าก็ได้บรรยากาศดีนะฮะ
0: ก็ไม่เกี่ยวอะไรก็ด้วยเราไปจากคำถามคุณผู้ฟังพาไปถึงไหนแล้วถึงสโลงแล้วกลับมามั่งนะ
1: ไปที่ SMS ครับตอนเช้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกแถวบางขุนเทียนมีลมเย็นมาปะทะด้วย
0: อันนั้นเป็นแค่จิตใต้สำนึกฮะ
1: มันคิดไปเองเหรอครับ
0: อาจจะมีบ้างมันลมเย็นหน้าฝนไงลมเย็นมากฮะเพราะว่ามีกำลังมาฝนเนี่ยมันจะตกแต่ถ้าเกิดพูดถึงลมเย็นแบบลมหนาวเนี่ยรอไปเถอะอีกน้ำ
1: ย้ำกันอีกครับถ้าหากว่าสอดส่ง ท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะมีเรื่องอัปเดตของที่เตรียมตั้งกระทรวงใหม่นี่คุณชาติดาเขาก็เป็นหัวหลักนะก็เป็นหัวหอกนะนะฮะก็กำลังเร่งดำเนินการอยู่นะครับก็ปรับในเรื่องของหน่วยงานต่างๆบูรณาการของฝั่งของวัฒนธรรมแล้วก็ท่องเที่ยวนะฮะก็เหมือนเดิมคาดว่าจะเสร็จในช่วงปลายปี69ต้นปี70ครับ
0: ก็มันก็แค่ปรับเฉยๆ
1: ในเรื่องของการทำงานก็ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าอาจารย์คิดว่าไงฮะ
0: ก็ที่กระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนี่ผมไม่ห่วงนะฮะเพราะว่ามันใหญ่พอ
1: ครับ
0: แต่กระทรวงกีฬาเนี่ยผมยังมึนๆอยู่นิดนึง
1: โอ้
0: คือมันใหญ่ไง
1: ครับ
0: นะคือกีฬามันสำคัญแต่มันถึงขั้นกระทรวงมีกรมฟุตบอลนี้เหรออ ื
1: ม
0: ผมว่ามันสเกลของกีฬามันเล็กเกินกว่าความเป็นกระทรวงอ่ะ
1: อ๋อฮะ
0: แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าอยากให้มันกระทรวงก็เป็นกระทรวงที่มีน้ำใจเพิ่ม
1: เหรอฮะรู้สึกรับหัวรัฐมนตรีแล้วก็เหมือนเดิมป่ะ
0: ทำไมอ๋อรัฐมนตรีนะหัวก็เหมือนเดิมใช่ก็ไม่ได้สร้างกระทรวงใหม
1: ่ครับ
0: เพียงแต่ว่าก็ประมาณแบบกระทรวงกีฬาก็ก็ลองดู
1: ไปที่งานใหญ่ปลายปีนิดนึงมหกรรมพืชสวนโลกที่จะจัดที่จังหวัดอุดรธานีครับจะเริ่มวันที่1พฤศจิกายน2569แล้วก็จัดยาวไปถึงมีนาคมนะครับ2ปี2570ถึงวันที่14มีนาคมนะฮะพูดถึงเนี่ยผมนึกถึงงานพืชสวนตอนสมัยที่จัดที่เชียงใหม่นั่นก็ครั้งแรกของประเทศไทย
0: ตอนนั้นสนุกมาก
1: ตอนนั้นนี่คนโอ้โห
0: โอ้ยใครไม่ไปนี่ตกเทรนด์อย่างแรงเลย
1: ฮะถึงขั้นต้องซื้อทัวร์ไปเชียงใหม่อ่ะครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะ
0: คนนั้นแรงมากผมไป2รอบ3รอบด้วยผมก็ว่ามีบ้านอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ตรงงานพืชสวนโลกมันก็ไม่ได้ไกลแต่วิ่งเรียบคลองประตาเอ้ยคลองชลประทานมาหน่อยนึง
1: ฮะ
0: ก็ไปหลายรอบครับ
1: แต่ที่นี่เนี่ยก็รู้สึกเงียบๆเหมือนกันนะ
0: เรื่องของโลกมันจนมันก็เงียบ
1: เอาแต่ก็ถือเป็นงานใหญ่ของประเทศไทยนะครับถ้าใครมีโอกาสก็ขอเชิญไปเที่ยวกันที่จังหวัดอุดรธานีครับก็เทียบกับไอ้อะไรนะไอ้คอนเสิร์ตของทูมอร์โรแลนด์ของเขาเนี่ยรู้สึกว่ากระแสต่างกันเยอะเหมือนกันฮะ
0: ทูมอร์โรแลนด์มันก็เป็นกลุ่มมันก็มีกลุ่มที่จะติดตามอยู่แล้วส่วนพืชส่วนโลกนี่กลุ่มมันกว้างกว่า
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าแรงจูงใจของกลุ่มมันกว้างมันก็ต่ำกว่าคือเพราะงั้นก็ต้องพยายามหาทางกับคือวางแผนดีๆด้วยอะไรผมแต่ผมตัวผมคงไปนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันอย่างน้อยสุดในจังหวัดอุดรมันก็น่าจะเย็นๆหน่อยต้องแล้วต้องฝากความหวังไว้กับความหนาวถ้ามันหนาวกระแสมาแป๊บเดียวคนก็แห่กันไปแต่ถ้าเกิดแห่กันไปเยอะเนี่ยโรงแรมมันก็ต้องมาพึ่งที่ขอนแก่นนะมั้งเพราะว่าที่อุดรจะไม่พออ
1: ุดรจริงๆก็ใหญ่นะแต่ไม่รู้จะพอหรือเปล่า
0: โรงแรมไงโรงแรมเกี่ยวกับเมืองโรงแรมมันโรงแรมอุดรก็มีอยู่ไม่มากอะโดยเฉพาะถ้าเกิดโรงแรมแพง
1: ๆแม่น้ำเจ้าพระยามีล่องเรือครุยส์ไหมครับก็เป็นครุยส์นะแต่ครุยส์เล็กๆหน่อย
0: เล็กไงต้องวิ่งกันอยู่ไงกินข้าวกลางวันนั่งเรือไปแต่ไม่มีนอนครับเพราะว่าของเรามันสั้นนะเรือของเราเล็กมากไม่เรียกคือคุ้ยแหละจะเรียกคุ้ยเหรอ
1: นอนโรงแรมดีกว่า
0: เรือเยี่ยมซุ้นแต่เขามาดัดแปลงแล้วก็มีกินข้าวขึ้นไปที่อยุธยานั่งกินข้าวอะไรกันอย่างเงี้ย
1: อยากไปไล่เลปีนเขาช่วงนี้น่าไปไหมครับช่วงนี
0: ้ฝนตกอ่ะถ้าเกิดไปถึงช่วงช่วงฝนไม่มาเห็นผมเห็นเพจพระใต้กระบี่ก็บอกว่าช่วงฝนเว้นจะหมดแล้วอีก 2-3 อาทิตย์จะโดนฝนยาวอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝนตกมันก็คงไม่ปีนเขามาฮะ
1: พิษณุโลกช่วงนี้น่าไปไหมครับ
0: พิษณุโลกป่าเขียวด้วยนะ
1: ไอ้ใช่มันเป็นจุดที่เริ่มขึ้นภูทับเบิก
0: ป่าแม่งป่าเขียวแล้วก็อย่างเมืองพิษณุโลกเมืองสองแควอยู่แล้ว
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นก็ผมว่าน่าไปอยู่แล้วในหน้าน้ำเนี่ย เมืองสไตล์ที่มีแม่น้ำมีอะไรต่างๆเนี่ยน่าไปอยู่แล้ว
1: เขาติดริมแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศเราด้วย
0: ใช่แล้วก็มีวัดมีอะไรต่างๆผมไปเดินผมชอบเลยข้ามไปข้ามมาไปวัดพระพุทธชินราช

0: แล้วเป็นจังหวัดใหญ่นะฮะมีมหาลัยด้วยมหาลัยนเรศวรนะครับคนเยอะนะฮะแล้วก็พวกที่พุ้งที่พักโรงแรมเนี่ยพร้อมเพรียงนะครับ
1: หาได้ผมโรงแรมหรูๆก็หาได
0: ้ไปตั้งหลักตรงนั้นสักแป๊บนะฮะพักอยู่นอนโรงแรมดีๆนอนสบายๆแล้วก็เที่ยวโดยรอบขึ้นภูทับบงทับเบิกเขาคออะไรพวกนี้เนี่ย
1: ก็วิ่งหนึ่งขึ้นรอบผมสักเลยสนามก็สวยเดียว
0: ฮะตีวงเที่ยวได้จะแวะผ่านพิจิตรลงมาหน่อยนะฮะก่อนก็ได้ที่บึงสีไฟครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยขึ้นไปต่อที่เพชรบูรณ์นะนอนพิโลกแล้วก็ไปดูเทศกาลอุ้มผาดำน้ำน่าจะจัดวันไหนนะใกล้ๆนี้แหละนะครับ
1: ดูทะเลหมอกเลยทะเลหมอกเขาคอ
0: ครับอันนี้เขาถ่ายคลิปมาที่เอาเตียงไปวางบนดาดฟ้าแล้วก็เสมอกันกับทะเลหมอกพอดีนะฮะอาจารย์ลมพัดมานี่หมอกโอ้โหลอยมากระทบเหมือนคลื่นเลยฮะอาจารย
1: ์ก็น่าสนใจฮะแต่ทะเลหมอกมันก็มาบูบเดียว
0: ครับแหมมันเป็นทะเลเลยนะฮะ
1: มันมาบูบเดียวผมเคยดูเลยรอบแต่ก็ดีอะอย่างน้อยแล้วก็ไปเที่ยวอื่นภูหินน้องกล้าไง
0: ครับ
1: ผมยังเคยวิ่งเลยเนี่ยสายเขาคอแล้วก็ขึ้นภูทับเบิกแล้วก็ทะลุภูหินน้องกล้าทางภูทับเบิกเอามาทะลุลงมาทางสายพิษณุโลกลมตัก
0: ครับ
1: นะแล้ววิ่งมาได้ด้านนี้พี่ที่เที่ยวเยอะครับพิษณุโลกไม่ต้องห่วงหรอก
0: อาจารย์เคยไปเที่ยวห้างต่างประเทศไหมครับผ้าไทยนี่ขายได้ราคาดีไหมฮะ
1: โอ้ยนะ
0: ผ้าไทยนี่ผ้าใหม่ใช่ไหม
1: ผ้าไทย
0: ครับเขาเวลาเอาผ้าใหม่เนี่ยมาตัดใส่ดีทรงดีไซน์แล้วไปเดินบน
1: พวกนั้นมันสินค้าเฉพาะฮะเขาจะเกิดขายได้ดีก็จะจิ้มทอมสันเนี่ยเขาขายกันอยู่ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
0: ครับ
1: แต่อย่างอื่นก็ถ้าเกิดผ้าไทยอย่างอื่นก็ไปซื้อยืดเนี่ยขายดี
0: โอ้ชอบเที่ยวโอโคเรียมครับไปมอบูบ่อยมากถ้ามีที่อื่นแนะนำไหมครับ
1: สีไลท์ปาร์คพารากอน
0: สีไลท์ใช่วันก่อนผมก็ไปยืนดู
1: นะล่ะผมชอบดูในเฟิร์นนกพริ้งพริ้งจะได้นะเขาก็ปรับปรุงดูทันสมัยสะอาดดีไม่ดูสัตว์ก็แฮปปี้ดีดาดีนะฮะจริงๆบางทีของดีก็อยู่ใกล้ตัว
0: อ๋อนี่ผมไปตอนที่เปิดครั้งแรกเนี่ยไปครั้ง2ครั้ง3ครั้งมั้งแล้วก็ไม่ได้ไปเกิน10กว่าปีแล้ว
1: ผมว่าดีอ่ะคุณหนึ่งไปดีมีปลาฉลาดตัวเดียวของประเทศไทยให้ดูด้วย
0: ครับหมายถึงว่าที่เอามาเลี้ยงในควาเรียมใช่ไหมฮะ
1: ไม่ทั้งประเทศไทยมีอยู่ตัวเดียวเพราะในทะเลสูญพันธุ์ไม่นานแล้ว
0: เอ้าเป็น
1: ไงตัวนี้มันอิมพอร์ตมาจากออสเตรเลีย
0: ก็ไม่ใช่ปลาไทยอีกด้วยโอ้โห
1: หนักเลยไทยสูญพันธุ์ไม่นานนะครับไม่มีให้เห็นแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นให้ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คืออิมพอร์ตครับ
0: อ่ะครับแต่ดูเวลาแล้วครับเวลาหมดเวลานะครับสำหรับวันนี้เรา2คนนะครับผมกับอาจารย์ธรต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรค คกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อย

0: อัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
3: ่สนุกเกอร์99
2: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เรียกเข้าว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกเข้าว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Techno for Life
8: ดำเนินรายการโดย
9: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno for Life นะครับนายบอสพิสารถ้ำอมรรายงานตัวประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธใน Techno for Life Techno for Life ราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 นถึง 4:00 นทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางapplication Mcord Connect นะครับมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ดูสดดูย้อนหลังดูบน YouTube ก็สะดวกดีนะครับฟังผ่านทางวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 468-9899ฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ในเวลาฟังสดเนาะก็ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นอกเวลา

รายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสทิ้งคำถามไว้ที่โพสต์ไหนในคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับแล้วก็ช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะมาว่ากันนะครับก็จริงๆถ้าพูดถึงเอาเนี่ยกีฬาละกีฬาไปสักนิดนึงละกันเนาะก็หมดฟุตบอลโลกแต่ว่าชาวฟุตบอลก็คงยังมีอะไรให้ตามอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆฟุตบอลอุ่นเครื่องสำหรับระดับสโมสรก็เริ่มไปแล้วเพราะอย่างเมื่อวันเสาร์ก็มีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงอุ่นเครื่องนัดแรกไปที่เราถึงแม้ผลการแข่งขันออกมาจะแพ้เวสต์แฮมไปแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้มาถึงมาเป็นสาระสำคัญอะไรเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นแมตช์ฟิตซะมากกว่านะครับเรียกความเป็นแมตช์เรียกความฟิตซะมากกว่านะครับก็นั่นแหละซึ่งก็เดี๋ยวมีมาอีกเยอะเดี๋ยวมีมาเยอะนะครับสำหรับฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับก็รอติดตามแล้วก็เดี๋ยวอีกสักประมาณเท่าไหร่อ่ะเดือนหน้าแล้วปะเดือนหน้าแล้วนี่ที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็จะกลับมาเตะก็มีเวลาพักอีกแค่ประมาณสัก 3-4 สัปดาห์ประมาณนี้นะครับก็นะตามนั้นไปอ่ะมาเรื่องราวเทคโนโลยีบ้างนะครับฟุตบอลโลกจบไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่มาแล้วนะครับหลายคนรอคอยมานานปีนี้มาช้ากว่าทุกปีแต่ก็มาช้าแต่มันนะครับนั่นก็คือแคมเปญ Back to School 2026ของ Apple นะครับมาสักทีหลังจากลือตอนแรกว่าจะมาปลายเดือนมิถุนาก็ไม่มาสัปดาห์แรกของกรกฎาก็ไม่มาสัปดาห์2ของกรกฎาก็ยังไม่มานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนแรกก็นึกว่าอ้าวอีกแล้วสัปดาห์ที่แล้วเป็นทางด้านของมาร์คเกอร์แมนที่บอกไว้ว่าเอ้ยเนี่ยมาแน่นอนเนี่ยมาสัปดาห์นี้ผลวันอังคารไปแล้วหลายคนก็เอ๊ะยังไงนี่อะไรอย่างงี้นะครับสุดท้ายก็มานะครับมาเมื่อวันพุธนะครับ16กรกฎาคมก็ Back to School 2026นะครับที่หลายคนรอคอยปีนี้แคมเปญเปลี่ยนจากทุกปีพอสมควรทุกปี Back to School หลายคนจะคุ้นชินกับการที่ซื้อสินค้าราคาพิเศษแล้วก็ได้ของแถมส่วนใหญ่ก็จะเป็นหูฟัง AirPods แล้วก็สามารถท็อปอัพขึ้นไปเอาตัวโปรได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยปีนี้อาจจะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมี Back to School เนี่ย Apple ก็เพิ่งประกาศขึ้นราคาสินค้าทั้งในกลุ่มของตัวสินค้า iPad สินค้า MacBook ไปนะครับรอบนี้ Back to School ก็เลยสิทธิประโยชน์ที่จะได้ก็คือเรื่องของตัวที่เป็น Apple Store Gift Card หรือบัตรกำนัน Gift Card ของ Apple นั่นเองนะครับถ้าเกิดซื้อในกลุ่มของสินค้า iPad ก็จะได้ Gift Card มูลค่าประมาณ 3,400 บาทถ้าเกิดเป็น MacBook Air ก็จะได้ 3,400 เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็น MacBook Pro จะได้ถึงประมาณ 5,100 บาทนะครับโดยที่บัตรของขวัญหรือว่าตัว Apple Store Gift Card เนี่ยพอคุณได้คุณก็เอาไปมันจะมีโค้ดรีดีมอะไรเงี้ยนะครับก็นำไปใช้สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ของ Apple ใดๆก็ได้บนหน้าแบบ Apple Store นะครับภายหลังไม่ได้ใช้ส่วนลดในรอบที่ซื้อสินค้าเนาะเพราะนั้นก็ถ้าใครจะกดซื้อ iPad Air iPad Pro MacBook Air MacBook Pro นะครับก็จ่ายราคาปกติไปนั่นแหละนะครับแล้วก็เราพอซื้อสินค้าอะไรเสร็จแล้วก็ค่อยได้ตัวที่เป็น Apple Store Gift Card แล้วก็สามารถนำเก็บไว้ใช้ได้โดยที่ตัว Apple Store Gift Card จะไม่มีวันหมดอายุนะครับมันเหมือนก็เป็นเครดิตที่อยู่ตลอดไปเหมือนเติมเงินแล้วก็อยู่ตลอดไปอะไรประมาณนี้จนกว่าคุณจะใช้มันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มี expire date นะครับแต่ว่าตัวแคมเปญ Back to School รอบนี้จะมีจนไปถึงปลายเดือนหน้านะครับ27สิงหาคมนะครับนอกเหนือจากที่ได้ตัว Apple Gift Card ก็จะมีในส่วนของสิทธิประโยชน์อื่นเล็กๆน้อยๆเช่นเรื่องของตัว Apple Create Studio นะครับก็จะได้ราคานักศึกษา99บาทต่อเดือนนะครับถ้าเกิดซื้อตัวบริการเสริม Apple Care Plus ที่เป็นประกันอุบัติเหตุประกันเพิ่มเติมนะก็ได้จะส่วนลด 10% นู่นนี่นั่นนะครับอันนั้นคือที่ได้ไปเนาะแล้วพอเปิดตัวหรือว่าเปิดตัวแคมเปญ Back to School ซึ่งเขาไม่ได้เปิดเฉพาะในไทยนะครับเขาเปิดทั่วโลก Apple ในไทยก็มีการประกาศต
ปรับราคานะครับตัวบริการ2บริการในไทยขึ้นนะครับก็คือตัวบริการ Apple Music กับบริการที่แปล Apple One ปรับขึ้นทั้งคู่นะครับตัว Apple Music เนี่ยแต่เดิมถ้าเกิดสมัครแบบindividual หรือว่ารายบุคคลใช้คนเดียวมันจะอยู่ที่139บาทต่อเดือนราคาใหม่เพิ่มขึ้นมา10บาทอยู่ที่149บาทนะครับถ้าเป็นราคาแบบfamily ที่หารกันได้หลายคนจากเดิม219บาทก็จะขึ้นมาเป็น249บาทขึ้นมา30นะครับแต่ว่าถ้าเป็นราคานักศึกษายังคง79บาทเท่าเดิมไม่ได้ขึ้นนะครับส่วนบริการ Apple One ที่เป็นบริการหลายๆอย่างรวมกันก็คือถ้าสมัคร Apple One เนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งตัวบริการ Apple Music นะครับบริการในส่วนของ Apple TV นะครับบริการ Apple Arcade แล้วก็ได้ตัว iCloud Storage เพิ่มเข้ามาด้วยอีก200กิกถูกไหมซึ่งอันนี้ก็ขึ้นราคานะครับโดยถ้าเป็นแบบสมัครใช้คนเดียวรายบุคคล individual จากเดิมมันคือ295บาทต่อเดือนราคาใหม่จะอยู่ที่369บาทเพิ่มขึ้นมา70บาทแบบ family ที่หารกันได้6คนก็คือเจ้าบ้าน1สมาชิก5รวมเป็น6นะครับจากเดิม379บาทก็จะขึ้นมาอยู่ที่449บาทสำราคานี้จะเป็นราคาสำหรับสมาชิกใหม่ในเดือนนี้สำหรับที่เป็นสมาชิกเดิมจะราคาใหม่จะเริ่มมีผลในรอบบินหน้านะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับที่ปรับขึ้นนะฮะอีกอย่างนึงที่ขึ้นแต่นี้เขาขึ้นเฉพาะที่ญี่ปุ่นหลายคนก็เริ่มแพนิคตระหนกตกใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ Apple ขึ้นราคา iPad สินค้า iPad สินค้า Mac นะครับคนก็เฮ้ยiPhone ยังไม่ขึ้นหรือ Apple หรือ iPhone จะไม่ขึ้นนะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยล่าสุดนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับ Apple มีการปรับราคา iPhone ที่จำหน่ายที่ญี่ปุ่นนะครับขึ้นนะครับประมาณคร่าวๆประมาณ 10% บวกลบนะครับแล้วมันแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ความจุแต่ก็คือตั้งแต่ประมาณ 8-11% โดยประมาณนะครับปรับขึ้นเฉพาะที่ญี่ปุ่นที่เดียวเหตุผลก็คือเรื่องของค่าเงินเยนหรือค่าเงินสกุลญี่ปุ่นนั่นแหละเยนเจแปนิสเยนนะครับก็ช่วงถ้าเกิดย้อนไปดูตลอดปีนี้ก็จะเห็นว่าค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับก็น่าจะเป็นเหตุผลนี้แหละที่ทำให้ Apple ปรับราคาจำหน่าย iPhone ที่ญี่ปุ่นขึ้นซึ่งอันนี้มันไม่ได้ปรับขึ้นโดยเหตุผลเดียวกับตอนที่ Apple ปรับราคาสินค้าในตระกูล iPad หรือว่า Macก่อนหน้านี้ที่มีผลทั่วโลกอันนี้ปรับเฉพาะที่เป็นแบบเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเฉพาะโลโก้เหตุผลมาเรื่องของค่าเงินนั่นเองนะครับเพราะค่าเงินเยนอ่อนค่ามาตลอดปี2026จนถึงจุดๆนึงตอนนี้ถ้าผมจำตัวเลขเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆไม่ผิดก็คือถ้าเอาค่าเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อนับตั้งแต่มกราคมจนถึงตอนนี้ค่าเงินล่าสุดลดลงไปจากต้นปีเกือบๆจะ 5% ละ 4% กว่าๆก็น่าจะเป็นตัวเลขที่มากพอที่ Apple ตัดสินใจที่จะต้องปรับราคาสินค้า Apple ขึ้นโดยเฉพาะ iPhone ในญี่ปุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับค่าเงิน exchange rate นั่นเองนะครับส่วนใครที่รอ iPhone 18 Pro Series นะครับล่าสุดอันนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะว่ามีข้อมูลออกมาจากอีกแล้วนะครับ Tata Electronic ผมว่า Tata โดน Apple สอยร่วงแน่เลยว่ะ Tata เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์เจ้าหนึ่งของ Apple นะครับที่ใช้อยู่ในอินเดียซึ่งละก่อนหน้านี้ก็หลุดโอ้หลุดสารพัดหลุดเลยอะหลุดเรื่องสีหลุดม็อกอัพล่าสุดไปหลุดในส่วนของตัวที่เป็น ISP หลอกออกมานะครับก็คือเหมือนกับเอาง่ายๆก็คือบันทึกเรื่องของตัวเซ็นเซอร์กล้องที่จะใช้ใน iPhone 18 Pro Series นะครับตามข้อมูลที่หลุดออกมานะครับใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max ปีนี้จะมีการเปลี่ยนในส่วนของเซ็นเซอร์กล้องหลักนะครับตัวเดียวนอกนั้นใช้ของเดิมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลนส์อัลตร้าไวด์ใช้ตัวเดิมนะครับ
เลนเทเลโฟโต้ใช้ตัวเดิมนะครับกล้องหน้าก็ตัวเดิมนะครับที่เปลี่ยนจะเป็นตัวกล้องหลักนะครับเดิมจะเขาจะใช้เป็น Sony IMX 903ตัวใหม่จะใช้เป็น Sony IMX 905ซึ่งว่ากันว่าไม่มีข้อมูลในหน้าเว็บ Sony นะแต่จากข้อมูลที่หลุดออกมาก็คาดว่าได้ความละเอียดเท่าเดิมคือ48ล้านพิกเซลนะครับเพราะว่าเราก็จะมีขนาดเซ็นเซอร์เท่าเดิมด้วยก็คือประมาณ 1.22 ไมครอนหรือ 1:1.28 นิ้วเท่าเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็คือในส่วนของตัวเลนส์ตามข้อมูลที่ออกมาจาก Tata Electronics ก็คือกล้องหลักของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ที่เปลี่ยนมาใช้ Sony IMX 905จะมาพร้อมกับตัวชิ้นเลนส์ที่สามารถปรับรูรับแสงได้นะครับเป็น variable aperture นั่นเองนะครับก็ถ้านึกไม่ออกก็คล้ายๆกับหัวเว่ยHonor หลายๆรุ่นก่อนหน้านี้คล้ายๆของหัวเว่ยที่มันสามารถปรับค่ารูรับแสงได้เช่น F1.4 ถึง F3.5 ประมาณนี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดก็รอคอนเฟิร์มจริงแต่ว่าเซ็นเซอร์น่าจะเป็นพื้นฐานเดิมแหละแต่ว่าต้องเปลี่ยนเลขรุ่นนะจาก IMX 903มาเป็น IMX 905นะครับอันนี้คือตามข้อมูลที่ออกมานะฮะก็ประมาณนี้ประมาณนี้เพราะนั้นก็ถ้าเกิดใครสงสัยถ้าอิงตามข้อมูลที่หลุดมาตอนนี้ก็คือในส่วนของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ที่จะเปิดตัวถ้าอิงรวบรวมข้อมูลที่มีมาตอนนี้สิ่งที่จะเปลี่ยนไปจากตอน iPhone 17 Pro 17 Pro Max ที่เรารู้ก็จะมีเรื่องของชิปจาก A19 Pro ขึ้นมาเป็น A20 Pro อันนั้นของตายอยู่แล้วนะครับมีการปรับในเรื่องของขนาดแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนั้นก็ตามที่ข้อมูลหลุดออกมาก่อนหน้านี้ทั้ง18 Pro 18 Pro Max ในแง่ของงานดีไซน์นะครับก็ตัว Dynamic Island ด้านหน้านะครับก็จะมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดก็คือเรื่องของโมดูลกล้องหลังนะครับกล้องหลัง3ตัวเหมือนเดิมแล้วก็มีการอัปเกรดเซ็นเซอร์กล้องหลักที่มาพร้อมกับ ชิ้นเลนส์ที่สามารถปรับรูรับแสงได้แต่ว่าในแง่ของความละเอียดหรือว่าอะไรแบบนี้ก็จะประมาณเดิมเนาะเพราะของเดิมก็ของมูท่าอิงใน iPhone 17 Pro 17 Pro Max กล้องหลังก็จะเป็นกล้องหลัง3ตัว48ล้านพิกเซลใช่ไหมเพราะนั้นใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max ก็ยังคงเป็นกล้องหลัง3ตัว48ล้านพิกเซลอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือในส่วนกล้องหลักถ้าย้อนกลับไปตอน iPhone 17 Pro 17 Pro Max กล้องหลักเขาความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่ F1.8 แต่ข้อมูลที่หลุดออกมาของ Tata Electronics ก็คือใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max นะครับกล้องหลังใช้เซ็นเซอร์ขนาดเท่าเดิมนะครับ1:1.22 ไมครอนหรือว่า1:1.28 นิ้วนะครับความละเอียด48ล้านพิกเซลระยะเลนก็น่าจะเป็นระยะเดิมคือ24มิลลิเมตรนะครับแต่ว่ารูรับแสงจะเป็นแบบ variable aperture เพราะนั้นจะไม่ใช่ F1.8 ละอาจจะลงไปยี่ประมาณสัก F1.6 หรือ F1.7 แล้วก็สามารถที่จะปรับได้อาจจะไปอยู่ที่ประมาณสัก F2.8 หรือ F3.5 อะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอดูแต่ว่าเลนอัลตร้าไวด์กับเลนเทเลโฟโต้ตัวเดิมนะครับตัวเดิมไม่ได้เปลี่ยนเซ็นเซอร์แต่อย่างใดนี่คือข้อมูลที่หลุดออกมาของตัว iPhone แน่นอนราคาน่าจะปรับขึ้นแหละแต่จะขึ้นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยไปรอลุ้นกันอีกทีนึงแล้วกันอันนั้นคือข่าวคราวของ Apple นะครับที่มีออกมาตอนนี้นะครับไปที่ SMS แป๊บหนึ่งลงท้ายด้วย0933สวัสดีครับในบอสเสียใจทำไมเมสซี่อุตส่าห์พาทีมใส่สร้างสถิติใหม่โดยที่ทีมแชมป์เก่าไม่สามารถสร้างโอกาสเดี๋ยวอันนี้มันประชดนี่วะน่าภูมิใจจะตายบีชาการ์ดนิชาที่สูงแบบว่าแถมหลังเกมเห็นรุ่นน้องกำลังมีเรื่องอันนั้นมันเดือดแต่เข้าใจว่าอาจจะแบบผิดหวังโมโหกันเนาะประมาณนี้ลงท้ายด้วย5220นะครับ iPhone 8 Plus จะใช้ได้นานแค่ไหนโอ้โหคำว่าคำถามผมคือไอ้คำว่าใช้ได้นานแค่ไหนเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงว่าอัปเดตได้อีกนานแค่ไหนมันหยุดอัปเดตไปแล้วนะครับ
สำหรับ iPhone 8จริงๆก็คือตั้งต่ำกว่า iPhone 11มันตอนนี้มันอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชั่นใหม่ไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าโอเคถ้าคำว่ามันยังใช้ได้นานขนาดไหนก็คือตราบใดเท่าที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวครับคือเอาง่ายๆถ้าใช้ตอนนี้มันก็คือยังสามารถยังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้แหละแต่ถ้าคุณตรงมันยังใช้ได้แหละถ้าคุณยังพึงพอใจกับมันอยู่นะครับแต่แน่นอนในแง่ประสิทธิภาพหรืออะไรก็ตามมันเก่ามากแล้วเนาะ iPhone 8มันออกมาตั้งแต่ปี2017อ่ะคุณลากมาปีนี้คือ9ปีแล้วอ่ะแบตเตอรี่ไปแล้วแน่ๆถ้าไม่เคยเปลี่ยนนะครับยังไงแบตเตอรี่ก็เสื่อมแล้วแน่ๆในแง่ของ iOS เดี๋ยวก่อนนะมันได้ถึง iOS 15 16ป่ะใช่ป่ะมันได้ถึง iOS 16ป่ะใช่เพราะถ้ามันถึง iOS 16อ่ะมันก็ยังสามารถใช้งานแอปพลิเคชันใหม่ๆได้อยู่นะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะ require เริ่มต้นอยู่ที่แบบว่าต้องการเวอร์ชัน iOS ขั้นต่ำเริ่มต้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ iOS 10 12 10 12ถึง15เพราะฉะนั้น iOS 16มันยังไปได้อยู่ก็ยังใช้งานได้เพียงแต่ว่ามันอัปเดตไปไม่ได้แล้วมันหยุดอัปเดตตั้งแต่ตอน iOS 16แล้วนะครับก็คือตั้งแต่ iOS 17เป็นต้นมาตัวของ iPhone 8ซีรีส์มันอัปเดตไม่ได้อีกแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังอัปเดตโปรซิกิตี้แพดApple ก็ยังปล่อย Security Patch อัปเดตให้อยู่นะครับก็ถ้าคำถามก็คือใช้ได้นานแค่ไหนก็ตราบเท่าที่คุณพอใจละกันถ้าในแง่ของไม่ได้ไปสนเรื่องการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆแล้วนะแต่ถ้าเกิดมองเรื่องของเดี๋ยวผมหาข้อมูลแป๊บๆนึงผมจำไม่ได้แอปธนาคารก่อนหน้านี้แอปธนาคารโอเคอย่างแอปธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแอปธนาคารจะต้องรองรับขั้นต่ำคือ iOS 14หรือ Android 10เพราะฉะนั้นณปัจจุบันถ้าเกิดอิงกับการทำธุรกรรมผ่านมือถือก็ใช้คำว่า iPhone 8ยังไปได้อยู่นะครับมันจะหยุดก็ต่อเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับกฎระเบียบว่าแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งจะต้องรองรับ iOS ที่สูงกว่า iOS 16เมื่อนั้น iPhone 8 Series ก็จะถือว่าลำบากอ่ะใช้คำว่าลำบากเพราะมันจะใช้แอปธนาคารไม่ได้ก็คือแบบทีนี้คุณก็จ่ายพวกพร้อมเพย์อะไรไม่ได้ก็จะวุ่นวายถูกป่ะแต่ตอนนี้มันยังใช้ได้อยู่แล้วถ้าตอนนี้จะใช้ไม่ได้มันก็คือสภาพเครื่องโดยภาพรวมถามว่ามันเก่าไหมเก่าถามว่าควรเปลี่ยนไหมก็ควรเปลี่ยนแต่ถามว่านั่นแหละถ้าคุณยังพึงพอใจกับมันอยู่ไม่มีใครว่าคุณได้ใช้ไปเถอะเพราะมันอย่างน้อยที่สุดก็ยังรองรับการทำธุรกรรมก็คือยังสามารถใช้พวกแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของแต่ละธนาคารได้อยู่นะครับประมาณนี้ลงท้ายด้วย0933แล้วกิฟต์การ์ดมีเงื่อนไขไหมครับว่าต้องซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงใช้เป็นส่วนลดตามมูลค่านั้นๆได้ไม่ครับมันคือกิฟต์การ์ดเลยอ่ะเหมือนบัตรแทนเงินสดเพียงแต่มันถ้าซื้อของถูกกว่ามูลค่าเหมือนมันจะไม่ทอนนะมาบอนด์ปกติมันก็ต้องใช้ซื้อของที่สูงกว่ามูลค่าของมันถูกป่ะก็ใช้เป็นส่วนลดได้ประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย5220ลูกสาวผมจะเอาไปใช้ตอนนี้อายุ11ขวบก็ใช้ได้ครับก็ใช้งานได้ก็ใช้ไปก่อนก็ได้ถ้ายังไม่อยากซื้อใหม่ก็ใช้ได้อย่างน้อยก็ใช้แอปธนาคารได้ยังใช้พวกแอปลงแอป Line อะไรเงี้ยได้จะถามว่าแน่นอนแบตก็น่าจะไปไวแล้วล่ะ performance โดยภาพรวมมันก็ลำบากแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดโอเคถ้ามองในแง่ของว่าลูกสาวก็อาจจะไม่ได้ใช้อะไรมากไม่อยากให้ลูกสาวทำนู่นทำนี่เยอะใช้งานแค่พื้นฐานมากๆอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ advance ก็โอเคใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ถ้าจะให้ลูกสาวใช้ก็ยังไงก็ดูแลเรื่องของแบตเตอรี่แล้วกันถ้าไม่เคยเปลี่ยนก็อาจจะแนะนำว่าลองหาที่เปลี่ยนถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำให้เปลี่ยนแบตแท้นะครับเพื่อความสบายใจมือถือจะได้ไม่ไปแบตบวมแบตระเบิดอะไรต่อลูกสาวอันตรายต่อบุคคลในครอบครัวซะเปล่าๆนะครับประมาณนี้แค่นั้นแหละมันก็ยังใช้ได้แหละถ้าในแง่ของว่ามันสามารถใช้งานแอปพลิเคชันใหม่ๆนะปัจจุบันได้ไหมคำตอบคือมันยังใช้งานได้อยู่เพียงแต่ว่าถ้าใช้งานที่มันแอดวานซ์พวก AI ข้ามทิ้งไปเลยก็ได้นะครับก็ลำบากแล้วล่ะถ้าพวก AIครับแต่ถ้าเกิดใช้งานพื้นฐานโทรเข้าโทรออกใช้ไลน์ติดต่อกับผู้ปกครองก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆอาจจะช้าๆหน่อยบ้างแค่นั้นเองแล้วก็จอเล็กนิดนึงประมาณนี้คือเข้าใจว่าพลัดแล้วแต่ว่าพลัดในสมัยยุคนู้นกับยุคนี้ก็ยังถือว่าจอค่อนข้างเล็กไปนิดนึง
จอใสแล้วก็จออาจจะไม่ได้สีสวยสดมากขนาดนั้นเท่านั้นเองนะครับเบรกแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามต่อนะครับพูดคุยกันต่อที่ SMS

0: 468899รวมทาง YouTube FM 99ที่บริโดพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลัทธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
9: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: พร ราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์

0: ทิศเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เทคโนโลยี
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะ โอ้ยเสียง ช่วงนี้ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของเอเซอร์ได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.comFacebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ได้นะครับที่ Acer Online Store เนาะ store.acer.com/th นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็แสดงความยินดีกับ Acer ด้วยละกันนะครับได้รางวัลจากเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนะมันเป็นรางวัลการตลาดอะกี่ปีติดต่อกันวะเดี๋ยวกันผมลืมละเนี่ยพอจะโปรโมทให้เขาก็ลืมเฉยเลย เขาเพิ่งได้รางวัลครับเอเซอร์เพิ่งได้รางวัลของน่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งอะไรงานหนึ่งที่ได้แบบแบรนด์ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นะครับติดต่อกันมาแบบหลายปีมากแล้ว10 กว่าปีละนะครับก็ยินดีกับเอเซอร์ด้วยนะครับผมนะฮะเอามาลุยกันต่อแล้วกันเดี๋ยว YouTube มาตอบให้นะไปที่ Xmax แป๊บหนึ่งนะครับลงท้ายด้วย4408นะครับ iPhone 10S Max XS Max นะเนาะผมเรียกว่า 10S Max ละกันใช้ได้อีกนานไหมคำตอบเดียวกับ iPhone 8 Plus เลยครับเพียงแต่ว่าตัว 10S Max อ่ะมันได้อัปเดต iOS ถึง iOS 18คือมันไปต่อหลังจาก18ไม่ได้ละนะครับเพราะฉะนั้น iOS ใหม่ๆมันอัปเดตไม่ได้แล้วเนาะปัจจุบันเป็น iOS 26แล้วเดี๋ยวกันยายนนี้ iOS 27ออกมันไปต่อไม่ได้แต่มันก็หยุดแล้วล่ะแต่มันก็ยังได้อัปเดตพวก security patch อยู่นะครับแน่นอนเรื่องแบตเตอรี่ก็น่าจะไปแล้วถ้าไม่เคยเปลี่ยนก็ถ้าเกิดอยากจะใช้ต่อก็พิจารณาเรื่องที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ไว้ด้วยแล้วก็แนะนำว่าเปลี่ยนแบตแท้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับหรือถ้าจะเปลี่ยนแบตเติร์ดปาร์ตี้ด้วยความที่งบไม่ถึงอะไรไม่รู้ก็พยายามหาเติร์ดปาร์ตี้ที่มันพอจะไว้ใจได้บ้างแล้วกันมีมอกรแท้ไม่แท้ไม่รู้อะแต่มีไว้ให้อุ่นใจไว้นิดนึงแล้วกันประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำให้เปลี่ยนแบตแท้เนาะเปลี่ยนที่ตัว iCare นะครับลองไปสอบถามดูว่าเท่าไหร่อย่างไรนะครับเพราะนั้นก็เลือกแอปธนาคารใช้ต่อไปได้ยาวๆอยู่แล้วจนกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการปรับความต้องการขั้นต่ำใหม่จาก iOS 14ขึ้นมาเป็น iOS ที่สูงกว่า iOS 18ถึงเวลานั้นก็เท่ากับว่า iPhone 10 S MaxXS Max ก็จะใช้งานลำบากละคือที่ผมอ้างอิงกับตัวแอป Mobile Banking เพราะว่าผมทุกวันนี้เรามือถือเราใช้กันหลักๆถ้าไม่นับฟังก์ชันพื้นฐานแบบโทรเข้าโทรออกถ่ายรูปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วคือใช้แอปพลิเคชัน Social Network ถูกไหมแล้วก็อีกอันนึงที่คนไทยใช้เยอะมากๆก็คือแอป Mobile Banking จะเป็นแอปเป๋าตังจะเป็นแอปแบบแอปธนาคารเพื่อแบบจ่ายพอ

้อมพงพร้อมเพย์นู่นนี่นั่นถูกปะเพราะฉะนั้นก็อ้างอิงกับตัวที่เป็นโมบายแบงกิ้งเป็นหลักละกันซึ่งมันก็ยังใช้งานได้อยู่แต่ถามว่าเครื่องเก่าไหมเก่าแต่ถามว่าใช้งานกับแอปพลิเคชันใหม่ๆต่อไปยังได้อยู่ไหมก็ยังได้แต่ก็แลกกับหลายๆอย่างเช่น performance ของเครื่องแบตเตอรี่ที่เสื่อมแล้วแน่ๆนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะรับกับมันได้แค่ไหนอย่างไรแต่ถ้ามีอยู่แล้วยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนด้วยเหตุผลคนใดก็ตามไม่กล้าร่วงเนี่ยก็ยังใช้ต่อไปได้เพราะอย่างน้อยก็ยังใช้แอปธนาคารได้ยังสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้นึกออกไหมยังสามารถใช้แชทไลน์ได้ยังเข้าเฟซได้ดู YouTube ก็ยังได้อยู่ก็ใช้ต่อไปก็ได้ไม่ติดอะไรนะครับลงท้ายด้วย8338เซนเทอร์บอลรุ่น13 Acer Swift ตัวที่เบาที่สุดขนาดเท่าไหร่14นิ้วครับอยากได้เบามากๆแล้วเป็นตัว Intel Core Ultra ไม่ทราบน่าใช้ไหมรบกวนแนะนำรุ่นก็ตัวของ Acer Swift 8 14 AIในไทยตอนนี้เข้ามาโมเดลเดียวก็คือตัวที่เป็น Core Ultra 5 325นะครับราคาจะอยู่ที่ 41,990 บาทนี้อิงราคาบนหน้าเว็บออนไลน์Acer Online Store นะ so.acer.com/th/th นะครับก็จะเป็นตัว Acer Swift 8 14 AI CPU จะเป็นตัว Intel Core Ultra 5 325ได้ RAM 16 GB ได้ Storage 512 GB นะครับเป็นM.2 NVMe PCIe Express มาตรฐาน PCIe Express 4.0 นะครับได้หน้าจอ14นิ้วเป็นหน้าจอแบบ OLED ความละเอียด2880 คูณ 1800 พิกเซลนะครับได้ Windows 11 Home 64 bit ตัวเต็มได้ Microsoft Office Home 24ตัวเต็มแถมได้ Microsoft 365 Basic ไปใช้เพื่อใช้งานออนไลน์ได้อีก1ปีเต็มๆคือ12เดือนนะเนาะได้ประกัน3ปีนะครับครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าอะไหล่แล้วก็เป็นบริการแบบออนไซต์เซอร์วิสตลอด3ปีส่วนน้ำหนักตัวเครื่องที่บอกว่าเบาที่สุดของ Acer เท่าที่หาได้ตอนนี้ก็คือน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 0.99 กิโลก็คือ1กิโลหย่อนไปนิดนึงเบากว่า1กิโลก็จึงนึงประมาณนี้นะครับนี่คือตัวที่เบาที่สุดของ Acer ละณเวลานี้นะสำหรับตัว Acer Swift 814 AI นะครับก็ราคานี้ถามว่าน่าใช้ไหมน่าใช้คอนเฟิร์มเลยว่าดีนะครับหรือว่าน่าใช้เลยแหละก็จะติดอยู่เรื่องเดียวคือสตอร์เรจอาจจะน้อยไปหน่อยสำหรับที่บางคนที่เก็บข้อมูลเยอะมากๆประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย0338นะครับถามมาว่าแล็ปท็อปการ์ดจอแยก i5 ไม่เกิน 25,000 จะหาได้ไหมว่าเนี่ยชั่วโมงนี้ลำบากนะครับอันนี้คุยกันแบบปัจจัยลำบากมากเลยโน้ตบุ๊กเกมมิ่งราคา 20,000 กลางชั่วโมงนี้ตัวเลือกน้อยมากแทบไม่มีนี่พยายามกดหาให้อยู่เอาแบบมีของนะไม่เอาแบบแค่มีชื่อรุ่นนะเอาแบบหาซื้อได้จริงไม่มีเลยนะครับถูกสุดที่หาได้แบบค้นเร็วๆตอนนี้จะอยู่ประมาณ 27,000 บวกลบประมาณ 26,000 27,000 ถ้าจะเอาเทลต้องประมาณ 27,000 28,000 ก็จะเป็นตัว MSI 15B13UC จะได้เป็น Intel Core i7 13620H RAM 16 Storage 512หน้าจอ 15.6 นิ้วFull HD 144 Hz การ์ดจอเป็น GeForce RTX 3050 RAM VRAM 4 GB อยู่ที่ 27,990 บาทโดยประมาณนะครับถ้าถูกกว่านี้จะเป็นทางฝั่งของน่าจะ Acer ป่าววะไม่ใช่ด้วยเดี๋ยวขอดูแป๊บมันจะเป็น Ryzenจะเป็นของจะเป็นของ HP นะครับตัว HP VicBud 15-FB3087AX จะได้เป็น AMD Ryzen 7 7445HS RAM 16 Storage 512หน้าจอ 15.6 นิ้ว Full HD 144การ์ดจอ GeForce RTX 3050 VRAM 6 GBนะครับ 26,990 บาทเพราะฉะนั้น 25,000 มีการ์ดจอแยกใช้ชิปคอย5ตอนนี้ในตลาดไม่มีของไม่มีของนะครับ

คร่าวๆประมาณนี้แต่ถ้าหาได้ก็คิดว่าสเปคก็น่าจะเป็นพวกคอย5เบอร์ตัวเจน13อ่ะแล้วก็การ์ดจอ RTX 3050นั่นแหละโดยประมาณนะครับบอกว่าใหม่ข้อความมันหายไปครับ25,000ถึง 30,000 ต้นโอ้ทางเนี้ยไป 30,000 บวกลบแล้วกันเพราะว่าหาง่ายกว่าเยอะเลยถ้า 30,000 บวกลบ30,000 บวกลบก็จะมีอย่างของตัว Acer Nitro V15 จะได้เป็น Intel Core 5 210H RAM 16หน้าจอ 15.6 นิ้ว Full HD 180 Hz การ์ดจอจะขยับขึ้นมาเป็น GeForce RTX 5050นะครับจะอยู่ประมาณเนี่ยครับประมาณ319ก็คือ31,000บวกลบละกันโดยประมาณนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นขอดูแป๊บหนึ่งนะช่วงนี้โน้ตบุ๊กลำบากครับพูดเลยว่าโน้ตบุ๊กราคาย่อมเยาเหนื่อยหน่อยถ้าเป็น MSI สเปคเป็นรองนะเนี่ยแต่ว่า CPU มันดีกว่าเนาะดีกว่าไหมวะจะเป็นตัวของ MSI Cyborg นะครับ 15A13V จะได้เป็น Core i7 13620H RAM 16 Storage 512หน้าจอ 15.6 นิ้ว Full HD 144 Hz การ์ดจอขยับขึ้นมาเป็นตัว RTX 4050ราคาเท่ากันเลยประมาณ3199ประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย8338รบกวนถามครับ Acer Swift ตัวนี้แบตเตอรี่โอ้โหคุณใช้คำว่าแค่นะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าแบตเตอรี่65กิโลวัตต์อาวเนี่ยกับโน้ตบุ๊กบาง 0.9 ถือว่าโคตรเยอะแล้วนะครับถ้าถามผมถือว่าเยอะมากนะครับเพราะโน้ตบุ๊กมันบางเนาะคุณจะให้ใส่แบต80กว่าเหมือนพวกโน้ตบุ๊ก 15.6 นิ้วเกมมิ่งไม่ได้นะไม่งั้นมันก็จะไม่บางดิคุณถูกต้องไหมมันก็จะไม่บางเนาะส่วนถามว่าแบตเตอรี่ได้เท่าไหร่หรอตัวนี้ยังไม่ได้เทสว่ะแป๊บหนึ่งขอหาก่อนขอดูแบตเตอรี่ที่เขาเทสกันก่อนโอเคแป๊บหนึ่งนะแป๊บโอเคจะอยู่ได้ประมาณถ้าใช้งานทั่วไปนะใช้งานทั่วไปนะครับน่าจะอยู่ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 6-7 ชั่วโมงได้อยู่น่าจะรอดอยู่นะครับด้วยความที่เป็นหน้าจอ OLED ด้วยนะครับ 6-7 ชั่วโมงน่าจะสบายสบายอยู่สำหรับตัว Acer Swift A14 AI นะครับประมาณนี้มาที่ YouTube คุณครับเคพี่บอสครับจริงไหมรอบชิงที่3จะสนุกและมันกว่ารอบชิงชนะเลิศเสมอถ้ามีคำว่าเสมอไม่จริงถ้ามีคำว่าเสมอไม่จริงเพราะมันไม่ได้กดตายตัวขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าปีนี้จริงไหมสำหรับฟุตบอลโลกคนนี้จริงไหมก็คงต้องจริงถ้าอิงกับประตูที่ยิงกันถูกไหมความเอนเตอร์เทนของฟุตบอลเนาะแต่ว่าเข้าใจได้รอบชิงมันกดดันกว่ามันเสียเรียดกว่ามีสิ่งที่เดิมพันเยอะกว่าก็ต้องเล่นรับกุมกว่าอันเข้าใจได้นะครับวันฟิตแมนต้องร้องเพลงโกโกโกโกอะไรอะไรอะไรนะครับไปกินมาหรือเปล่าเจลาโต้ไม่ได้กินนะฮะหนังโนแลนเฉยๆไม่ว้าวหนังปี1997เพลินกว่าก็แล้วแต่คนชอบละกันแต่ผมอย่างที่บอกรอดูสตรีมมิ่งนะครับคุณคาเฟ่พี่บอสครับงบน้อยครับ iPad รุ่นต่ำสุดที่ควรเล่นในปีนี้ควรเล่นตั้งแต่รุ่นไหนขึ้นไปอันนี้รวมมือ2ด้วยหรือเปล่าถ้าคำถามแบบนี้ส่วนใหญ่ผมจะตอบว่าก็เอาเท่ารุ่นต่ำสุดที่คุณจ่ายไหวคือถ้าเอาต่ำสุดในมือหนึ่งอ่ะมันก็ต้องเริ่มที่ iPad Gen 11ไหมอ่ะเพราะ iPad Gen 10มันหาไม่ได้แล้วครับก็ต้องไปหา iPad Gen 11คือถ้าคุณจะหาต่ำกว่านั้นก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องไปหามือ2ซึ่งมือ2มันก็ผมใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมันก็วัดวาแล้วอ่ะอยู่ที่ว่าคุณไปเจอสภาพไหนราคาไหนตอบลำบากเพราะถ้าเกิดอิงราคามือ1ก็คือต้อง iPad Gen 11ครับถ้าอิงราคามือ1นะเท่าที่หาได้ถูกสุดตอนว่า iPad Gen 10หาไม่ได้แล้วนะครับ iPad Gen 11ตอนนี้ราคาอิงหน้าเว็บ Apple แล้วกันเนาะอยู่ที่ 16,100 บาทนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปแล้วจากเดิม 12,900 ราคาใหม่มันขึ้นไปที่ 16,000 ไปแล้วนะครับก็นั่นแหละคือถูกสุดที่คุณจะซื้อได้ณเวลานี้คือ iPad Gen 11ครับตามนั้นนะนี่คือถูกสุดอันนี้นับเฉพาะมือ1

ที่มีนะน่าจะวางมือหนึ่งที่มีนะคุณบูตี้แคมป์นะครับรถที่บริษัทต้องถอดเมมกล้องถอดเข้าถอดออกมาเก็บไว้เป็นแบ็กล็อกในคอมน่าจะแบ็กอัพทุกวันเลยมีผลเสียต่อเมมและกล้องไหมไม่มีครับไม่มีครับโดยปกติโดยปกติมันไม่ควรมีถ้ามันมีแสดงว่าเมมห่วยครับแต่ปกติมันไม่มีครับมันถอดเข้าถอดออกได้เลยไม่มีปัญหาใดๆครับไม่มีปัญหาใดๆถ้าหมายถึงกระบวนการการถอดเข้าถอดออกบ่อยๆจะมีผลอะไรไหมไม่มีส่วนใหญ่ถ้ามันจะเสียเอาไม่เกี่ยวกับห่วยหรือดีนะเอาแบบถ้ามันจะเสียได้ส่วนใหญ่ก็คือพอคุณถอดออกมาแล้วคุณดูแลรักษามันยังไงเช่นมันไปโดนความชื้นไหมมันไปโดนผู้ยำผู้ยีผู้ยีผู้ยำไหมก็จะใช่แบบลงไปลงอยู่ก็เอ้ยด้วยความที่มันเล็กอะเนาะไมโคร SD อะครับบางทีถอดมาแล้วหลุดไปลงท่อต้องไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งแบบไปเสียหายด้านฟิสิกอลอะด้านสภาพของมันอะถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็โอเคก็ส่วนใหญ่ถ้ามันจะพังมันพังด้วยเหตุผลนั้นมันไม่ได้พังด้วยเหตุผลที่ว่าถอดเข้าถอดออกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้พังด้วยเหตุผลนั้นนะครับมันจะไม่ได้พังด้วยเหตุผลนั้นคุณกันตาวุฒินะครับโน้ตบุ๊ก HP Vitas ได้ครับเน้นเล่นเกมถ้าเทียบกับแบรนด์สเปคพอๆกันหมดใช่ก็ต่างที่การ์ดส่วนใหญ่จะต่างที่การ์ดจอครับก็คืออย่างของถ้าเป็น Acer ตัว Nitro V15 มันจะได้การ์ดจอเป็น RTX 5050แต่ถ้าเกิดเป็น HP Vitas มันจะได้เป็น4050ประมาณนี้ซึ่งจริง performance ถ้าเอาแบบรอ performance อ่ะมันใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าพอเป็น5050สิ่งที่มันได้เปรียบก็คือมันยังรองรับพวกที่เป็น multi frame gen ได้นะครับเพราะนั้นก็เวลาไปเปิดเกมที่มัน support multi frame gen มันก็จะได้ frame rate ที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณนี้นะครับคุณ NWRIM Acer Swift A14 AI เมื่อคู่ต่างบอกต่างจาก Swift Go 14 AI ยังไงเพื่อนมีเครื่องรุ่น Swift Go 14 AI พอดีฟังเจอ8เลยสงสัยสเปคมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนงานประกอบความคุ้มค่าSwift Go มันเป็นรุ่นต่ำกว่าครับแล้วก็ตัวชิปเอาคือถ้าจะ Swift Go 14 AI อ่ะมันจะมีทั้งตัวที่เป็นตัวคอเป็นตัวชิป Intel แล้วก็ตัวชิปที่เป็นคอคอมเนาะมีทั้งคู่ถูกป่ะถ้าเอาโดยหลักการก่อนวัสดุบอดี้ต่างกันนะครับวัสดุของตัว Swift Edge 14 AI พรีเมียมกว่านะครับจะมีส่วนผสมของโลหะมากกว่าและวัสดุที่เบากว่าอย่างตัวน้ำหนักอะเอาตัว14นิ้วเหมือนกันเนี่ยถ้าเป็น Swift Go 14 AI มันจะหนักประมาณสัก 1.2-1.3 กิโลกรัมเฉพาะตัวเครื่องนะมาหนักยิงมาประมาณ 1.25-1.28 กิโลกรัมขณะที่ตัวของSwift A14 AI อย่างที่บอกมันหนักไม่ถึง1กิโลนึกออกใช่มั้ยมันหนักไม่ถึง1กิโลกรัมนะครับตัวควอลิตี้หน้าจอก็ต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัว Swift Go 14 AI หน้าจอมันจะได้เป็นหน้าจอแบบ IPS LCD และความละเอียดก็แค่ระดับ Full HD แต่ถ้าเกิดเป็น Swift A14 AI อย่างที่บอกไปหน้าจอมันได้เป็นหน้าจอแบบ panel ที่เป็น OLED แล้วเป็น OLED แล้วแล้วก็ความละเอียดก็สูงกว่าด้วยเป็น 2.8K หรือว่า 2,880 คูณ 1,800 พิกเซลนะครับถ้าโดยหลักการก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็นั่นแหละต่างกันประมาณนี้จริงๆมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอีกเล็กน้อยนะครับอย่างถ้าตัวแบตเตอรี่ถ้าผมจำไม่ผิดตัวของSwift Go 14ไอมันน่าจะไม่ถึง65วัตต์อาวนะเอ้ยมันไม่น่าถึงกิโลวัตต์อาวนะมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ50กว่าๆถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ตัวเลขไม่ชัวร์แล้วกันไอตัวเลขกิโลวัตต์อาวเนี้ยไม่ชัวร์แต่เหมือนจะน้อยกว่าเหมือนมันจะอยู่แค่ประมาณ0จุดประมาณ59วัตต์อาวมันก็อาจจะแบตน้อยกว่าหน่อยประมาณนี้แล้วก็เบอร์ CPU ก็ต่างกันด้วยนะครับเพราะว่าณปัจจุบันตัว Swift Go 14 AI ตัวที่เป็น Intel อ่ะมันยังไม่มีตัวที่เป็น Core Ultra300 series แล้วถ้าเกิดเป็นตัว Swift Edge 14 AI มันจะเป็นตัว Core Ultra 300 series แล้วนะครับประมาณนี้นะฮะลองดูนะครับสงสัยโน้ตบุ๊กควรต้องมีใช้คำว่าควรต้องมีช่องเชื่อมต่อ Type C นอกจากโอนถ่ายข้อมูลงงคำถามว่าชาร์จไฟหรือต่อจอแยกได้ไหมครับถ้าถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นควรไหม
แล้วแต่รุ่นครับคือถ้าคุณคาดหวังให้รุ่นถูกๆมันมีก็คงลำบากอะเนาะเพราะมันเป็นต้นทุนด้วยนะครับถ้ามีสายชาร์จหัวกลมด้วยและช่องไทป์ซีฟูลฟังก์ชันด้วยมันจะเกะกะกว่าไหมเพื่อนบอกโบราณมากสุดท้ายผมว่ามันไม่เกี่ยวโบราณไม่รำผมว่ามันคือต้นทุนที่เขาต้องใช้ครับทีนี้อย่างที่บอกไปบ่อยๆก็คือโน้ตบุ๊กยิ่งถ้าเป็นโน้ตบุ๊กกลุ่มบางๆอันนี้พอร์ตจะน้อยพอพอร์ตน้อยส่วนใหญ่ก็จะให้ไทป์ซีมา2ตัวส่วนใหญ่ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็จะให้ไทป์ซีแบบที่เป็นฟูลฟังก์ชันมาอย่างน้อย1อันแน่ๆแล้วก็อีกพอร์ตนึงก็อาจจะเป็นพอร์ตที่สามารถอาจจะไม่ฟูลฟังก์ชันมากแต่อย่างน้อยก็รองรับตัวที่เป็น USB PD ได้แต่ถ้าเกิดเป็นโน้ตบุ๊กที่มีไซส์หนาขึ้นมาหน่อยคือกลุ่มที่ราคาถูกลงมาหน่อยหรือไซส์หนาหน่อยเขาอาจจะเลือกใส่อาจจะไม่เลือกใส่ตัวพอร์ตที่เป็นฟูลฟังก์ชันมาก็ได้เพราะเขาอาจจะใส่พอร์ต HDMI มาแล้วเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโบราณหรือไม่โบราณมันขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็ดีไซน์ของตัวเครื่องโดยภาพรวมด้วยครับมันคงเหมารวมว่าถ้ามันไม่มีแล้วมันคือรุ่นโบราณก็คงไม่ใช่ถ้าถามผมเพราะในโน้ตบุ๊กหลายรุ่นต่อให้มีพอร์ตที่เป็น Type-C จะเป็นแบบ Thunderbolt จะเป็น USB 4ก็ตามและเป็นแบบ Full Function ก็ตามแต่หลายๆรุ่นก็ยังเลือกที่จะใส่พอร์ต HDMI ตัวเต็มมาให้ซึ่งถ้าเวลาผมใช้แล้วผมต้องการต่อที่เป็นสายเอาท์อ่ะถ้าไปใช้ข้างนอกเหมือนไปประชุมอะไรเงี้ยผมก็ถ้าส่วนใหญ่ก็จะมีสาย HDMI มาให้ผมก็จะถ้ามันเลือกได้ผมจะเลือกต่อ HDMI เพราะผมอยากเก็บพอร์ต USB เอาไว้ใช้อย่างอื่นมากกว่าเออแค่นั้นเองแต่ว่าโอเคบางคนก็เลือกบางอย่างถ้าเกิดเป็นแบบคนที่ใช้งานบ่อยๆบางคนอาจจะเลือกซื้อตัวที่เป็น USB Type-C ดองเกิลจะเป็นแบบ Thunderbolt มั้ยไม่รู้แล้วแต่ว่าก็จะเลือกตัวที่เป็นหับหรือตัวที่เป็นดองเกิลที่อาจจะมีช่องต่อ HDMI มาแล้วเผื่อไว้ตัวเองก็แล้วแต่แค่นั้นเองแต่มันไม่ได้เกี่ยวผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับโบราณไม่โบราณอ่ะผมว่าสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังพูดถึงโน้ตบุ๊กในระดับราคาไหนและโพซิชันตลาดแบบไหนเข้าใจคำนี้ใช่ป่ะเออมันขึ้นอยู่กับposition ตลาดด้วยอ่ะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอย่างนั้นอย่างเดียวอ่ะครับครับประมาณนั้นครับผมยกตัวอย่างอย่างตัว Swift 14ด้วยความที่มันบางและเบามากๆนะครับอย่างพอร์ตเขาจะให้มามันก็จะมีพอร์ตตัวที่เป็น USB ทั้งตัวที่เป็น full function มา1อันและอีกพอร์ตนึงมันจะไม่ใช่ full function แต่ว่ามันจะเป็นตัวที่เป็น USB PD มาให้ก็คือจะมีพอร์ตหนึ่งที่มันจะเป็นแบบได้หมดเลยคุณจะต่อ Thunderbolt ก็ได้คุณจะต่อ DisplayPort ก็ได้ได้หมดเลยแต่อีกพอร์ตหนึ่งก็สามารถใช้ชาร์จได้แยกไม่แต่ว่ามันจะไม่ต่อพวกที่เป็น Display มันไม่รองรับโปรโตคอลที่เป็น DisplayPort อะไรประมาณเนี้ยเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะใส่อะไรมาแบบไหนมันขึ้นอยู่กับดีไซน์ด้วยเพราะถ้าเกิดโน้ตบุ๊กมันบางมากๆจะให้มันไปใส่ครบทุกพอร์ตมันก็ไม่ได้แต่ต้องบอกว่า Swift 14อย่าง Swift 14 i นี่ก็ยืดหยุ่นมากนะเพราะเป็นโน้ตบุ๊กที่บางเบาแต่ว่ายังมี HDMI ตัวเต็มมาให้มี Type-C ให้2พอร์ตมี Type-A ให้2พอร์ตก็ถือว่าครบมากแล้วนะประมาณนี้แต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับดีไซน์อ่ะเพราะอย่างถ้าเป็น Mac เขาก็ไม่ได้ให้ถูกป่ะล่ะ Mac เขาก็ให้ Type-C มาเป็นหลักประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย9537พี่บอครับได้เงินเดือนจัดวิดีโอเท่าไหร่โอ้ไม่กี่ร้อยอ่ะคุณต่อครั้งที่จัดอ่ะนะไม่กี่ร้อยถ้าพูดกันตรงๆก็อย่ามาทำอาชีพนี้เลย ผมทำมาสนุกคุณลงท้ายด้วย0501ครับไปประชุมกัมพูชา AS ไม่ขายโรมมิ่งต้องใช้เน็ตมือถือยังไงถ้าไม่รับโอ้โหไม่รู้เลยอ่ะอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะแล้วมันคือด้วยความที่ไม่เคยไปกัมพูชาเลยตอบไม่ได้ว่ากัมพูชาสามารถใช้เน็ตอะไรในบ้านเราได้บ้างถ้าไม่ได้เลยก็คงจำเป็นต้องซื้อซิมที่นู่นครับก็คงจำเป็นต้องซื้อในกรณีถ้าเกิดว่าโรมมิ่งไทยไม่ได้เลยนะด้วยความที่ไม่เคยไปกัมพูชาจริงๆนะตอบไม่ได้ครับขออภัยด้วยฮะลงท้ายด้วย0501นะครับแต่นั่นแหละลองมาสอบถามก่อนว่าถ้าเกิดของทรูของดีแทคโรมมิ่งได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากซื้อซิมที่นู่นครับเราก็ต้องซื้อซิมที่นู่นใส่เอาประมาณนี้หรือไม่งั้นก็ซื้อถ้าเกิดแบบยังไม่อยากถอดซิมก็ซื้อซิมที่นู่นแล้วก็พกพ็อกเก็ต Wi-Fi ซื้อซิมที่นู่นใส่พ็อกเก็ต Wi-Fi เพื่อกระจายเน็ตก็ได้เหมือนกัน
ในกรณีแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน

0: โอกาสที่ไวรัสจะไปฝังอยู่ที่ไฟล์ไดรฟ์อื่นไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณ fdip เอาให้สบายใจนะ fdip ไปเลยคือลบ partition ไม่ใช่แค่ format นะลบ partition ไปเลยแล้วสร้าง partition ใหม่โอกาสที่ไวรัสหายสูงหมายว่าโอกาสที่จะไม่เหลือค้างสูงแต่มันก็ไม่หมายความว่าอย่างนั้นเพราะมีไวรัสหลายๆตัวที่สามารถเขียนตัวเองลงในตัวรอมของบอร์ดได้อันนั้นก็จะไม่หายไปไหนนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับไวรัสแต่ว่าผมใช้ว่า 99% ถ้าใช้ไดรฟ์เดียวนะย้ำอีกทีว่ามีไดรฟ์4ไดรฟ์เดียวในเครื่องนะครับถ้ารู้ตัวว่าติดไวรัส fdit อะไรก็น่าจะหายแต่ว่าถ้าเป็นรันซัมแวร์บางตัวไม่หายเพราะว่าอันนั้นฝังบอร์ดอันนั้นฝังบอร์ดนะครับประมาณนี้โอ้คุณลงท้ายอ่านไม่ออกภาษาญี่ปุ่นโชคดีมากซื้อ MacBook Air 1 เทมาก่อนขึ้นราคา1อาทิตย์เห็นราคาที่ขึ้นแล้วขนลุกไม่ต้องขนลุกเพราะเดี๋ยวมันขึ้นไปกว่านี้ได้อีกนะครับมันจะครับเอาใหม่เดี๋ยวมันจะขึ้นอีกมันจะขึ้นอีกครับมันจะขึ้นอีกฟังเสียงพี่บอสดูแล้วท้อครับผมไม่ได้ท้อเพราะผมจัดเอาสนุกแล้วครับผมจัดเอาสนุกแล้วครับถ้าผมหวังจัดเอาคุณภาพชีวิตที่ดีคงเลิกจัดไปนะครับอันนี้คุยกันตรงๆแต่ก็เข้าใจทั้งคืนนะเข้าใจทั้งคืนเข้าใจทุกอย่างนะครับประมาณนี้ไปละวันนี้นายบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
9: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1ติวเตอร์ยิม Why 2ภูพาเวล Why 3ฟอร์ดพีท Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสาร

0: ประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 น.ถึง 12 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราเองเนี่ยก็กลับมาเจอกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของรถรายานพาหนะทั้งหลายแหล่นะครับที่เราก็ต้องมีเหตุให้เราได้พูดได้คุยกันนะฮะเรื่องหนึ่งนะครับหลายคนก็มองว่ารถนี่นะวันนี้พี่กลับมาจะพูดตลอดว่าเรามักจะมีปัญหากับการซ่อมแซมนะครับเรามีปัญหาหรือเราปวดหัวกับการใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลรักษาอะไรแบบนี้ไอเดียก่อนหน้านี้เรามองว่าเฮ้ยเราเก็บโลละบาทดีกว่าน่าจะเอาอยู่แต่มันกลายเป็นว่าเฮ้ยโลละบาทตอนนี้ถ้าเป็นรถยุโรปเหมือนจะไม่อยู่นะครับสืบเนื่องจากเพื่อนผมเองเนี่ยก็ฟังรายการเรานี่แหละแล้วก็วันก่อนเพิ่งมีโอกาสเจอกันก็บอกว่าเฮ้ยนั่นไอเดียเก็บโลละบาทโคตรดีเลยว่ะมันฟังดูไม่หนักแต่พอรถกูเอาไม่อยู่อ่ะเซอร์วิสรอบที่สองเนี่ยจะเอาไม่อยู่ที่เป็นโลละ2บาทถึงจะเอาอยู่อันนี้พี่กลับมองยังไงสำหรับยุโรปนะต้องบอกก่อนนะ
2: สวัสดีครับนะฮะก็ถามว่ามองยังไงเหร
1: อ
2: ก็คือการที่จะซื้อรถที่มีค่าเซอร์วิส

0: สูงสูงอ่ะมันก็ต้องทําใจมันก็อย่างที่เขาบอกก็ถูกแล้วอ่ะว่าอโลระบาดเอาไม่อยู่คืออโลวาเอาไม่อยู่เนี่ยก็ต้องขยับแหละนะฮะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันค่าคอสในการทำอ่ะมันไม่เหมือนกันไงนะรถญี่ปุ่นมันก็อีกราคาหนึ่งรถยุโรปก็อีกราคาหนึ่งสังเกตไหมทำไมเวลาคนใช้รถยุโรปเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเขาก็ไม่เอาละแล้วราคาเนี่ยพอช่วงขายต่อเนี่ยช้อนมือสองเนี่ยโอ้โหราคาแบบดิ่งเลยนะดิ่งเลยอ่ะนะฮะ
1: คือเมื่อวานอ่ะมีโอกาสไปเจอกันครับเมื่อวานตอนเย็นผมก็เฮ้ยว่างเว้ยเอาไงดีวะนานๆจะว่างเย็นก็เลยเอาลองปกติจะวิ่งแถวบ้านก็เอ๊ะโทรหาพี่ดำเสร็จก็ไปวิ่งสวนดีกว่าก็เลยออกไปสวนจตุจักรก็เลยไปดูอีเวนต์ด้วยพี่ดำบอกเฮ้ยนัดมีอีเวนต์นะเว้ยอะไรเงี้ยก็เลยแวะไป
0: ครับ
1: เขาวิ่งเสร็จประมาณสักเกือบสามทุ่มแล้ว
0: ครับ
1: ก็บังเอิญว่าจังหวะเดินออกมาเจอกันพอดีผมบอกเอ้ยกระทักทายกันอะไรเงี้ยบอกเนี่ยวันก่อนนะกูฟังนะที่บอกเก็บโลระบาดอ่ะมันใช้กับรถกูไม่ได้เลยว่ะ
0: ครับ
1: เลยตอบกลับไปขับรถอะไรอยู่วะตอนนี้ไม่เจอตั้งนาน
0: เ
1: ขาว่ามารุ่นหนึ่ง
0: ฮะ
1: อ๋อโอเคไม่น่าอยู่หรอกเพื่อน
0: ครับผม
1: นั่นแหละ
0: ก็แต่ว่ารถยุโรปมันก็ดีอย่างไงตรงช่วงถ้าเป็นในใบพัดสีน้ำเงินแล้วกันเน
1: า
0: ะไอตัวเนี้ยโอเคคอสมันเทนเนนเนี่ยในช่วง3ปี5ปีที่เขามีโปรโมชั่นเขาอยู่อ่ะมันก็ไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยนะแต่ถ้าเป็นค่ายไอดาว3แฉกเนี่ยอันเนี้ยไม่มีจะไม่มีแบบนั้นซึ่งดาว3แฉกเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเองใช่ไหม
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคอสมันก็จะสูงไงนะครับคือมันอาจจะเป็นมาตรฐานของเขาก็ได้นะตรงนี้นะฮะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่แปลกใจว่าทำไมรถญี่ปุ่นถึงเขาเรียกถึงติดตลาดถึงขายดีถึงอะไรอ่ะครองใจคนอะไรเงี้ยเพราะราคาคอสมันในการแมนเทนแนนซ์มันไม่ค่อยสูงไงแล้วจับการได้แต่ทุกวันนี้รถญี่ปุ่นเนี่ยคอสในการแมนเทนแนนซ์เนี่ยเขาพยายามแข่งขันกันนานทำให้มันต่ำลงนะใช่ไหมนะ
1: ถูกครับ
0: ในแต่ละช่วงนะอย่างทุกวันนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะในรถหลายรุ่นเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก10,000 กิโลใช่ไห
1: ม
0: กองเนี่ยเขาจะให้20,000 กิโลเลยนะถึงจะเปลี่ยนทีนึงอ่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนทุก10,000 โลนะไอ้นัทผมก็เพิ่งรู้นะว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนทุก20,000แล้วเหรอวะ
1: ดึง
0: ผมก็ไม่เข้าใจว่าอ๋อได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแต่ก็คงถึงแหละเพราะถ้าไม่ถึงคงไม่กล้าหรอกนะครับแต่ก็เหมือนกับว่าโอเคทำให้คอสในการแมนเทนแนนซ์มันถูกลงคนก็จะได้แบบดูว่าในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่หนักแต่อย่าลืมว่าไอ้คำว่าแมนเทนแนนซ์เนี่ยผมบอกให้เลยว่าในรถเกือบทุกยี่ห้อจะไม่หนักมันจะไม่หนักมากเพราะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้แพงอะไรเยอะแยะถูกป่ะแต่บางทีเนี่ยโอเครถใช้5ปี6ปี7ปีทะลุแสนกลางๆแสนปลายๆแล้วตอนนี้มันจะมากกว่าการแมนเทนแนนซ์แล้วไงมันก็อาจจะไปโดนในเรื่องของช่วงล่างเรื่องของลูกมาเรื่องของนู่นนี่แน่นติปาถะเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่นอกเหนือจากการแมนเทนแนนซ์แล้วไงโอเคแต่ถ้ารถญี่ปุ่นก็อย่างช่วงล่างบางรุ่นอาจจะดูไม่ได้หนักหนาสาหัสมากนักอะไรอย่างเงี้ยแต่บางยี่ห้ออาจจะดูแบบโอ้เอาเรื่องเลยอะไรเงี้ยค่อนข้างแพงทีเดียวอะไรเงี้ยนะฮะแต่บางทีนะในเรื่องของตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนใช้อ่ะพร้อมที่จะทำเมื่อไหร่ด้วยนะครับนั่นแหละครับก็แต่อย่างทำอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่เราให้เก็บเงินไว้เนี่ยเวลาเราได้ใช้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรมันเหมือนเป็นเงินเก็บที่เราเอามาทำดีกว่า
1: ถูก
0: มันไม่ได้เงินที่แบบ
1: ร้อน
0: ไม่ได้
1: ขนาดว่าจะต้องไปหยิบเงินก้อนอื่นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเงินที่เราสำรองไว้แล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับนั่นแหละครับ
1: ของเพื่อนผมนี่ลงท้ายด้วย53
0: ครับ
1: มันบอกเลยเอาไม่อยู่อ่ะเพื่อน
0: ครับ
1: ก็เลย
0: ค่ะครับ
1: ไม่เป็นไรเองก็เพิ่มเป็น3 บาทไป
0: ฮะครับ
1: 3 บาท10,000โลก็30,000 สองหมื่นโลก็หกหมื่นใช่ไหมเซอร์วิสทีนึงก็8,000อ่ะ8,000กว่ามันยังไม่รวมกองรวมอะไรเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันเลยมันครบข้างนอกแล้วครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันไปที่อื่นแล้วนึกเป็นศูนย์แบบไหนว่าทำให้คนอยากออกมาใช้บริการข้างนอกนะ
0: คือเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเขาก็เสนอไปตามไอ้นี่อ่ะคือพวกนี้เขาขนาดเขาแบบเขาต้องเป๊ะไงเห็นนัด
1: เข้าใจนะเ
0: พชรเขาจะต้องแบบเฮ้ยทุกอย่างจะต้องแบบเป๊ะทุกอย่างจะต้องแบบ100%อะไรเงี้ยบางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับช่วงเวลาที่จะต้องทำแต่ก็ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยตามหมายกำหนดการก็มีนะนั่นแหละครับมันเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่รถยุโรปอ่ะเราจะเจอแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้ารถญี่ปุ่นอ่ะง่ายกว่าเยอะนะครับ
1: เอาอยู่แน่นอน
0: มันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสเนี่ยบางคนเนี่ยใช้200,000กว่าโลไม่ทำอะไรเลยก็มีนะทั้งที่รถตัวเองเริ่มมีปัญหาแล้วนะแต่ก็ยังโอเคยังใช้ได้อยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยนึกออกว่าคือเหมือนว่าตัวญี่ปุ่นมันไม่ได้สติ๊กขนาดนั้นไงนั่นแหละอ่ะก็ต้องลองดูนะใครที่ใช้รถอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่อยากจะเจ็บตัวในเรื่องของเงินในกระเป๋าตัวเองเนี่ยก็ลองเก็บเงินดูนะฮะวันนี้ใช้กี่โลอ่ะวันนี้50 โลก็50 บาทเก็บไว้อะไรเงี้ยนะฮะสะสมไปนะฮะเดี๋ยวพอถึงเวลาที่จะต้องเสียเยอะๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูมีเงินดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะนะฮะครับผมแล้ววันได้ดูบอลไหมฮะได้ดูบอลไหมได้ไปดูบอลที่เขาจัดไหม
1: ไปก่อนพี่แต่ว่าช่วง3 ทุ่มเนี่ยพี่รปภ.เขาเป่านกหวีดเลย2:45 นี่คือการเป่านกหวีดเพื่อให้เป็นสัญญาณว่าต้องออกก่อน
0: เดี๋ยว2:00ค่อยมาใหม่1:00
1: ทุ่มครึ่งจะให้เข้าใหม
0: ่โอ้ครับ
1: พอให้เป่าออกไอ้คนที่ไปนั่งรอกลางเก้าอี้แล้วงงบางคนเพิ่งมาไงเอาก็เอาเป่านกหวีดทำไมว่าอะไรเงี้ยเสร็จก็ไม่ยังไงเราก็นึกว่าเขาเป่านกหวีดเมื่อวานเนี่ยผมก็เพิ่งสังเกตนะช่วงเลนกลางของที่ผมไปวิ่งเนี่ยเลนกลางนะย้ำว่าเลนกลางถ้าคุณวิ่งจนสุดไปแล้วเนี่ยตอนกลางคืนตรงนั้นมันจะมืดมากแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยผมจะครบ10 โลแล้ว9แล้วผมก็กะว่าประมาณ9นิดๆผมก็กะว่าจะวิ่งตัดเลนกลางมาพอตรงมาถึงที่ยืดเหยียดข้างหน้าเนี่ยตรงที่จอดรถมันจะสิบพอดีจังหวะที่เลี้ยวมาเนี่ยผมก็โอเคเข้าโลสุดท้ายจะปล่อยฟรีแต่ก็สังเกตว่าทำไมคนมันเดินออกมาจากที่มืดๆกัน2-3 คนวะก็ไม่ยังไงก็หันซ้ายไปดูเหมือนกับเป็นงูตะคุ่มอยู่ข้างในเพียบเลยแต่มืดนะผมก็ท่าไม่ดีละแล้วโลสุดท้ายเนี่ยโค้ชแชท GPT บอกว่าให้วิ่งตามใจเลยก็เลยเอาละกูไปดีกว่ากูไม่รู้ไม่เห็นดีกว่าไปแล้วเว้ยเมื่อวานเลยกดเพส 5.2 5.20 วิ่งกลับไปที่จุดสิ้นสุด10 โลนะครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรไอ้เรื่องเห็นตะคุ่มนั่นก็เรื่องนึงตอนนั้นเนี่ยนกหวีดเริ่มดังละปี๊ปี๊ปี๊ผมก็ถามพี่ยามนึกว่าพี่ยามจะไปเคลียร์ไอ้ตะคุ่มตรงนั้นเอาพี่ยามบอกว่าต้องออกก่อนครับพี่เดี๋ยวตอนถ้าลูกครึ่งจะปล่อยเข้ามาใหม
0: ่
1: ผมก็เห็นหน้ากลุ่มแฟนบอลบางคนที่อาจจะเพิ่งมาครั้งแรกที่แบบเอ้ยเอาว่าจะมาดูนะจริงขอบก็องค์เก้าอี้กันออกไปทีนี้ก็เคว้งเลยเดี๋ยว2 ชั่วโมงกว่าจะไปนั่งอยู่ไหนอ่ะ
0: ครับ
1: ผมก็นึกว่าเขาจะปล่อยฟรีวิ่งยันเช้าไปเลย
0: เนาะจริงๆก็น่าจะปล่อยไปเลยเนาะไม่ต้องมาแบบเฮ้ยออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยนะฮะ
1: หรือเขาจะไปเคลียร์ไอ้ตะคุ่ม เป็น10 คนในนั้นก่อนเปล่าก็ไม่รู้นะ
0: ก็
1: ปกติไปวิ่งเช้ามันไม่เจอพี่นึกออกป่ะแล้วไปวิ่งคืนวันซอยนี้มันแปลกๆทำไมมันมีคนอยู่ตรงนี้กันเยอะจังวะทำไมชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายหรือไงนะอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ผ่านไปนะสำหรับบอลโลกปีนี้นะฮะก็
1: เหนือความคาดหมายไหมอ่ะในมุมที่พี่กัมก็ดูอ่ะ
0: ไม่นะพี่เมื่อวานที่นัดถามพี่บอกสเปนน่าจะได้เพราะว่าจริงๆอ่ะ ถามว่าหน้าแมสซี่น่ากลัวไหมแมสซี่ก็ยังมีความน่ากลัวเหมือนเดิมแหละ
1: เหมือนเดิม
0: แต่อย่าลืมว่าแมสซี่เนี่ยเขาโตมากับลีกสเปนเนี่ยนึกออกใช่ไหมเขาโตมาจากลีกสเปนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสเปนก็น่าจะเอาเขาอยู่นึกออก
1: ป่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยบาร์ซ่าเนี่ยเกือบครึ่งทีมแล้วนะ
0: ก็ใช่ดิ
1: คนที่ยิงก็บาร์ซ่านะ
0: ครับผม
1: เฟอร์รันตอเรส
0: โอ้แต่ลูกนั้นสวยนะมองย้อนกลับมาให้แล้วก็มาถึงก็บอลแทบจะไม่ตกพื้นเลยมั้งหวดเลยนั่นน่ะลูกนั้นก็ผมก็ได้ดูอยู่นะ แต่กำลังแปลกใจว่าทำไมช่วง90นาทียิงกันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าอาร์เจนตินาไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะ
1: ถูกครับไม่เข้ากรอบเลยเมื่อวานนี
0: ้ไม่มีเลยนะฮะเป็นศูนย์เลยพูดง่ายนะครับก็ไม่เหนือความคาดหมายแต่เขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยมีคนที่ใส่เสื้ออาร์เจนตินาเนี่ยก็เรียบร้อยกันไปนะฮะ
1: ซ้อมการ์ดหนึ่งละ
0: โอ้แต่คนนี้เขาบอกเขามาแรงจริงนะใส่ทุกทีมใส่ทุกทีมตรงข้ามทุกทีมได้อะทุกทีมเลยว่าเขาว่าโอ้โหคนนี้แรงไม่หยุดเลยนะ
1: หนักกว้าวอีก
0: หนักกว่าคนนี้หนักกว่าโอ้นะฮะแต่
1: เขาบอก
0: ว่าไม่
1: เห็นซอกการ์ดตัดชุดแฟนบอลก็ซุดไปตามๆกันเขาบอกว่าง
0: ี้ไม่คำว่าซุดนี่คือคนที่เชียร์อาร์เจนตินานะ
1: โอ้โหซุดเลย
0: อ่อนเลยทีนี้นะฮะโอ้นะว่าแต่ของเขาแรงจริงนะต้องบอกเลยแรงไม่หยุดจริงๆนะครับ
1: นะครับก็อ่ะบอลโลกครั้งนี้ดาวซันโวเอ็มบัปเป้นะ10ประตูเลย
0: ใช่
1: นะครับอันดับ2
0: เมสซี
1: ่อันดับ3อันดับ3 7ประตูนี่จูดกับเออร์ลิงฮาแลนด์
0: ครับถามว่าสนุกไหมเหรอก็ผมว่าก็ถือว่าสนุกแล้วกันนะฮะก็ทีมพอทีมลึกๆเนี่ยมันก็เป็นทีมที่หัวกะทิทั้งนั้นเนี่ยนะฮะก็สมอะไรสมใช่มันก็เป็นอย่างที่หลายคนคิดแหละนะฮะหลายคนก็คาดเดาว่าทีมฝั่งนี้จะได้ทีมไหนมาฝั่งนี้จะทีมไหนมาอะไรเงี้ยนะครับก็ตอนนี้หลายคนก็คงได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่นะในช่วงหมดบอลโลกอันนี้เดือนกรกฎาคมใช่ไหมเดือนหน้าสิงหาฟุตบอลพรีเมียร์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับผม
1: วันนี้ก่อนจะไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งขออนุญาตหยิบอันนี้เป็นการคาดการณ์นะของสื่อผมใช้คำว่าเมนสตรีมของประเทศไทยเลย
0: ครับ
1: ออโต้ไลฟ
0: ์ยังไงครับ
1: ออโต้ไลฟ์บอกรุ่นนี้กำลังจะมาเดี๋ยวผมส่งให้พี่กำในเมสเซนเจอร์ก่อน
0: ครับ
1: นิสสันเอลแกรนด์อีพาวเวอร
0: ์เอลแกรนด์ฮะครับผมตัวนี้ที่ว่าจะเข้ามาฆ่าเอาผาดเขาว่าอย่างนั้น
1: ผมก็พูดตรง
0: ๆอะ
1: ไม่เถียง
0: ฮะครับ
1: ถ้ามาโฉมที่ผมส่งลิงก์ให้นะโฉมใหม่นะไม่เหมือนกับทำกับ C28 อ่ะเซเลน่านี่มาโฉมเก่าก่อน
0: ไม่มา C27 ก่อน
1: C27 ก่อนไงแล้วก็มาแบบผมใช้คำว่าดีเปิดโฉมเก่าขายก่อน
0: คือจริงๆอ่ะเปิดพร้อมแต่ขายโฉมเก่า
1: เปิด
0: ด้วยกันเลยเปิดคู่กันเลยทั้ง27 28อ่ะตีคู่กันมาเลยแต่ว่าเมืองไทยบอกว่าเดี๋ยวฉันขายโฉมนี้ก่อนนะโฉมนี้รอไปก่อนแล้วพออีกไม่ถึงปี28ก็มาตามมาเลยใช
1: ่แต่ต้องบอกงี้นะฮะคนที่รับ C27 มาพร้อมใกล้ๆกับวันเปิดตัว C28
0: ใช่ถูกต้อง
1: วันที่ได้รับรถเนี่ย
0: แ
1: ต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ามันถูกกว่า
0: ครับ
1: เราใช้คำว่าเลหลังก็ได้ถ้าพูดนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นรถตกโฉมไปแล้ว
0: ครับ
1: นะนี่สิงเปิดเอาเลทไปช่วงหนึ่งเสร็จปุ๊บมา C8ผมว่าทุกวันเนี่ยเห็นเยอะขึ้น
0: ครับผมครับ
1: อีกหนึ่งตัวที่บอกว่าโอ้โหตัวเนี้ยผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะก็คือเอลแกรนด์อีพาวเวอร
0: ์เอลแกรนใช่
1: นะครับจากสื่อใหญ่อย่างออโต้ไลฟ์บอกว่าปลายปีนี
0: ้
1: เปิดตัวปลายปีที่แล้ว Japan Mobility ที่โตเกียว
0: ครับ
1: เป็นรุ่นที่4
0: ค
1: ือก่อนหน้านี้นิสสันบ้านเราเนี่ยนำ e-power มา2รุ่นคือ Serena กับ X-Trail
0: ครับ
1: แต่โดยส่วนตัวผมมองว่า X-Trail แจ้งเกิดยากเหลือเกิน
0: ครับ
1: ครับส่วนเอลแกรนด์เนี่ย ปิดราคาล่าสุดในญี่ปุ่น
0: อืม
1: ก็อยู่ประมาณ1,450,000อ่ะ
0: ถูกกว่าซื้อเซเลน่าน
1: ั่นราคาที่ญี่ปุ่นพูดแล้วก็ใช่จริงๆด้วยไม่เถียง
0: ซื้อเซเลน่า10,000,000-7,000,000กว่าเนี่ย10,800,000นั่นแหละอืม
1: นะความยาวตัวถัง
0: อืม
1: 99 4เมตร99เซน
0: อืม
1: อาวพาว5เมตร10เซน
0: อืม
1: ต่างกัน10เซนประมาณนี
0: ้อืม
1: เนาะ
0: อืม
1: กว้างเมตร89
0: อืม
1: อาวผ่านกว้างเมตร85อ้าวไปได้ทั้งกว้างแทน
0: อืม
1: สูงเมตร96อาวผ่านสูงเมตร95
0: ครับอืม
1: เอา3เมตรเท่ากันท้วน
0: อืม
1: นะที่กับพูดไม่ผิดเลยนะครับนี่คือเซกเมนต์เดียวกับอัลพาร์โลกต้องรู้จักเอลแกรนด
0: ์ครับใช
1: ่ถ้าทำให้ไม่ข้าม2นะรับมาเลยทันที
0: โอ้ไม่มีทางไม่มีทางคือเอาง่ายนะคูณอีกเกือบ200อ่ะประมาณน่าจะ30กว่าแหละหรือไม่ก็อาจจะไม่เกินอาจจะ2ไปปลาย3อะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเอามาจริงๆก็ถือว่าเป็นครั้งแรกป่ะที่นิสสันเอารุ่นนี้เข้ามาทำตลาดในเมืองไทย
1: ถูกครับก่อนหน้านี้เป็นแวน
0: เดียวเป็นรถอีกอย่างรถอีกอย่าง
1: รถลักษณะเป็นเชิงพาณิชย์เป็นหลัก
0: เชิงพาณิชย์ใช่ใช่คล้ายๆไฮเอทอ่ะคล้ายๆตู้ไฮเอทอ่ะ
1: ถูกซึ่งก็ยืนระยะกับพี่คอมมูเนี่ยยากเหลือเกินนะครับเครื่องยนต
0: ์
1: 1.5ลิตรเทอร์โบ
0: ครับ
1: ความหน้าที่ปั่นไฟไปยังแบบมอเตอร์เจเนเรเตอร์รีดักชันเกียร์เอ็นเวอร์เตอร์แล้วก็เครื่องยนต
0: ์
1: จ่ายให้มอเตอร์2ตัวมอเตอร์เป็นเจเนเรชันที่3แล้วมอเตอร์หน้า203ม้ามอเตอร์หลัง135ม้าเบ็ดเสร็จสิ้นรวม338ม้า
0: ครับ
1: หน้าตาผมเชื่อว่าถูกจริตแน
0: ่กับกลายเป็นนิสสันตอนนี้เนี่ยเป็นรถสไตล์นี้หมดเลยนะเครื่องยนต
1: ์
0: ทำหน้าที่ปั่นไฟอย่างเดียว
1: คือ
0: ผมมองว่าเขาอาจจะมองว่ามันเหมือนกับเขารถไม่ต้องไฟฟ้าล้วนไม่ต้องน้ำมันล้วนแต่ของฉันเนี่ยคุณสามารถจะไปไหนก็ได้โดยการใช้เครื่องยนต์เป็นตัวปั่นไฟแต่ใช้การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าถามว่าดีไหมจากการใช้ได้ใช้ C28 อยู่ผมว่ามันก็คือการตอบสนองในเรื่องของการขับขี่ถือว่าดีนะแต่แบตเตอรี่ไม่ได้ใหญ่นะถามว่าโดยเฉลี่ยอัตราความสิ้นเปลืองอยู่ที่เท่าไหร่ก็10 ปลายนะก็ถือว่าโอเคนะครับอย่างในพวกอย่างในตัวอย่างเงี้ยก็น่าจะ10 ปลายเหมือนกันเลยนะเพราะตอนนี้
1: 10 ปลายแต่ต้องเข้าใจนะ10 ปลายกับรถสเกลรถตู้เนี่ยเก่งแล้วนะ
0: ถือว่าดีนะถ้าเทียบจากสเต็ปตัวที่เคยใช้อ่ะเกือบครึ่งเลยนะครึ่งเลยนะ
1: ถูก
0: เกือบจะครึ่งหนึ่งเลยแหละเอางี้ดีกว่าเพราะสเต็ปเนี่ยเอาวิ่งในเมืองนะถ้ารถไม่ติดจะอยู่ประมาณ10+
1: แต่ต้องบอกก่อนสเต็ปเนี่ยเป็นสเต็ปเบนซินล้วนใช่ไหม
0: เบนซินล้วนใช่ใช่2,000ตัวเก่าตัวแรกแต่ตัวนี้โอเคต้องบอกว่าถือว่าดีแล้วกันนะฮะครับผม
1: นะครับรถหลักๆเนาะระบบขับขี่6โหมด
0: ครับ
1: Intelligent Dynamic Suspension แบบช่วงล่างซึ่งยังไม่รู้ในรายละเอียดนะฮะยังไม่ได้หาเพิ่ม
0: ครับ
1: นะครับหลังคาเป็นซันรูฟ2ตอนหน้าหลังมีม่านด้วยเบาะแถว2ถ้าเป็นอาพาธเขาจะเป็น Executive Lounge เป็นเบาะแบบคอกพิทอะไรอย่างนี้แต่อันนี้เขาจะเรียกตัวเองว่าOttoman Seat
0: ครับ
1: พร้อมระบบระบายอากาศในตัวแล้วก็เบาะนั่งแถว3แยกอิสระ50/50พับแขวน
0: ครับ
1: สิ่งที่ผมชื่นชอบที่สุดเลยระบบเสียง Bose 3D Surround Sound
0: ครับ
1: ที่เบาะคู่หน้าที่เบาะคู่หน้านะเบาะคู่หน้าคนขับนะทั้งหมอนรองหัวมีลำโพงโบสให้ด้วย
0: ครับ
1: โอ้โห อยากรู้เลยมันเป็นยังไง

0: ครับด้วยความที
1: ่
0: ตอนนี้ที่บ้านก็หลายตัวแล้วแล้วก็ประทับใจด้วย
1: ครับ
0: นะครับลำโพง22ตำแหน่งโบสล้วน
1: อือฮึครับ
0: เท่าไหร่แล้ววันนี
1: ้ครับ
0: ล่าสุดไปซื้อมาใหญ่เท่าประมาณท่อนแขนกดไปนู่น2กว่า S1 Pro Plus ล่าสุดไปซื้อมา
1: ค่ะ
0: เอาไว้เวลาออกต่างจังหวัดเอาไปฟังเพลงในไซต์งาน
1: ครับ
0: นะครับก็ถ้ามันคาดการณ์กันเบาๆนะผมว่าอยู่ประมาณ2กว่า
1: จริงๆถ้าจะสู้เอาผ่านได้เนี่ยมันต้องดูว่านิสสันเนี่ยจะทำตลาดเอางี้ผมเห็นนัดลองเช็คราคา428ที่ญี่ปุ่นดูดิเท่าไหร่นั่นแหละผมว่าถ้าตัวนี้อาจจะบวกกันไม่เยอะหรอกหมายถึงว่าสมมติว่าถ้า428ญี่ปุ่นล้านหนึ่งไอ้นี่800,000เนี่ยบวกเป็น8ล้าน8อ่ะไอ้นี่ถ้าสมมติว่าล้าน4ใช่ป่ะก็บวกแค่ 80% น่ะก็น่าจะ2ล้าน5ประมาณเนี้ยน่าจะได้2ล้านกลางๆอะไรเงี้ยนะ
0: มีลุ้น
1: แต่ถ้าราคานี้ผมบอกตลาดแตกอยู่นะ
0: ใช่ไม่เคยใช้ก็เปิดใจใช้หรอวะ
1: ตลาดน่าจะแตกเลยนะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเอาผ่านยังไม่ต่ำ3เลยนะ
0: ถูกครับ
1: ใช่ป่ะแล้วมันเซกเมนต์เดียวกันน่ะถามว่าความประหยัดดีกว่าไหมผมเผลอๆผมเชื่อว่าดีกว่าเพราะไอ้ตัว e-power มันดีทุกตัวเลยไง มันประหยัดทุกรุ่นอยู่แล้วไงนะฮะซึ่งตอนนี้ไอ้โฉมใหม่นิสสันคลิกก็เป็น e-power เหมือนเดิมนะครับนั่นแหละครับต้องลองดูนะครับผมผมมีอีกเรื่องนึง
0: ญี่ปุ่น
1: ฮะ
0: ประมาณล้านนึง
1: ใช่ไหมไอตัว48ใช่ไหม
0: ใช่
1: อ่ะก็บวกไป800,000อ่ะล้าน8อ่ะก็ประมาณบวกเพิ่มอีกมาจะ 70% อ่ะ
0: อันนี้
1: ก็น่าจะ2ล้านกว่าละ
0: ใช่
1: เพราะราคาที่เฮียนัทบอกเมื่อกี้คือล้าน4ใช่ไหมนั่นน่ะผมว่าก็น่าจะ2ล้าน5 2ล้าน6ประมาณนี้นะครับ
0: โอ้ยได้เลยใครอื่นต้องเอาแล้วเอาแล้ว
1: ครับผม
0: มีสันมาแล้วก็เฮ้ย
1: และกับรถขนาดนี้ถ้าอัตราความทิ้นเปลืองอยู่ที่15ขึ้นนะไม่ธรรมดานะ
0: ถูก
1: ใช่ป่ะแล้วถามว่าไปจอดเนี่ยใช้ EV โหมดก็ได้นะจอดรับลูกอ่ะแต่เพียงแต่ว่าแบตเตอรี่ต้องเต็มอยู่นะถ้าแบบไม่เต็มตั้งเดียวเดี๋ยวมันทิ้งจะมา
0: เดี๋ยวมันก็จะ
1: เดี๋ยวมันก็สวิตช์กลับมาเป็นน้ำมันอีกอะอะไรเงี้ยนะครับ
0: ล่าสุดเนี่ยผมดูซีรีส์ญี่ปุ่นครับเรื่องอะไรวะมัน human vapor ไอ้มนุษย์ที่มันกลายเป็นก๊าซได
1: ้อืม
0: ในนั้นเนี่ยภาพที่มันถ่ายไปในหนังเนี่ยนอกจากเคคาร์แล้วรถตู้ที่เห็นในหนังเนี่ยคือเซเลน่านะ
1: ครับ
0: มันก็ได้รับการถ้าเราให้ย้อนกลับไปหาข้อมูลอะนิสสันเนี่ยเป็นหนึ่งในค่ายที่ได้รับการยอมรับในลักษณะของรถที่เป็น MPV สูงระดับหนึ่งในญี่ปุ่นเลยนะฮะ
1: เอาถ้าพูดตรงนะขายดีกว่าสเต็ปวากอนนะกันในญี่ปุ่นนะถ้าในญี่ปุ่นเนี่ยคนใช้เยอะแล้วก็ในรถเช่าที่เป็นรุ่นเนี้ยก็เยอะนะจะบอกให้นะก็ถือว่าได้รับความนิยมแล้วกันนะครับผมผมมีอีกเรื่องครับพี่นัทอันนี้เรามาคุยกันอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะกับเรื่องหลายคนจะมีความเข้าใจเรื่องของระบบแอร์ผิดนะเฮียนัทคือวันเนี้ยพี่ผมอยากมาพูดเพราะว่ามีคนหนึ่งเขาโทรมาถามผมเรื่องการล้างตู้แอร์คือเวลาคุยอ่ะผมก็จะถามก่อนว่าผมอยากรู้เหตุผลก่อนไงว่าทำไมเขาอยากจะล้างตู้แอร์สาเหตุที่ผมต้องอยากรู้เหตุผลเพราะมันเป็นรถรุ่นใหม่เป็นรถที่ยังไม่ได้เก่ามากนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีคำถามกลับกับเจ้าของรถว่าทำไมถึงจะต้องล้างตู้แอร์ครับเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าแอร์เขาไม่เย็น
0: อ
1: ันนี้คือมันผิดวัตถุประสงค์นะเห็นไหมนึกออกป่ะ
0: เออเข้าใจครับ
1: การล้างตู้แอร์เราจะล้างก็ต่อเมื่อตู้มันมีคราบสกปรกมีกลิ่นหรือว่ามันมีอาการตันเกิดขึ้นแล้วผลพวงจากตรงเนี้ย โอเคถ้ามันสกปรกหรือมันมีเมือกมีอะไรพวกนี้สิ่งที่ตามมาคือกลิ่นจะไม่โอเคใช่ป่ะในรถอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองโอเคถ้ามันตันมากๆเขาปุ๊บลมที่มันออกมามันจะเบาไงนี่แหละคือเหตุผลที่จะต้องล้างตู้แอร์คำว่าลมที่ออกจากรูแอร์เนี่ยมันเบาเนี่ยก็คือเราเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เปิดเบอร์สี่อาจจะเหมือนเบอร์สองอะถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยต้องล้างแต่ในกรณีถ้าบอกว่าเฮ้ยเปิดมาแล้วแอร์ไม่ค่อยเย็นอันเนี้ยล้างให้ตายก็ไม่เย็นครับเพราะตู้มันไม่ได้ตันแต่ระบบมันมีปัญหาคำว่าระบบมีปัญหาคือแอร์อาจจะรั่วน้ำยาไม่เพียงพอมันเลยทำให้ตัวแอร์เนี่ยทำให้ความเย็นในระบบแอร์ไม่ปกตินะครับซึ่งพออธิบายเขาอย่างนี้ปุ๊บเขาก็เข้าใจนะสุดท้ายก็ไม่ต้องล้างแต่ต้องมาหาดูว่ามันมีปัญหาเรื่องของน้ำยาแอร์หรือเปล่าถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำยาแอร์เราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยมันเกิดปัญหาที่ตรงไหนหรือว่าเปิดปัญหาที่ท่อก็เปลี่ยนท่อเกิดปัญหาที่ตู้ก็เปลี่ยนตู้แต่ถ้าถามผมนะถ้าอย่างเงี้ยถ้าเอาเข้าร้านแอร์แล้วเขาล้างให้ถามว่าหายไหมหายครับเพราะเขาต้องถ่ายน้ำยาออกแล้วเติมใหม่ทีนั้นถ้าล้างแบบถอดออกนะแต่ถ้าล้างแบบสองกล้องอะไรเงี้ยก็ไม่หายแต่ถ้าล้างถอดอ่ะมันยังไงก็ต้องรื้อออกพอรื้อออกปุ๊บน้ำยาต้องถ่ายออกพอน้ำยาถ่ายออกเสร็จปุ๊บเวลาทำเสร็จก็ต้องเติมน้ำยาใหม่พอเติมน้ำยาใหม่มันก็เต็มไงพอเต็มปุ๊บแอร์ก็เย็นปกติอ่ะถูกป่ะแต่หลังจากที่เขาเติมเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากใช้งานไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ได้อีกกี่เดือนนะน้ำยาก็จะเริ่มหายไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคในเรื่องของระบบแอร์เนี่ยลองดูก่อนว่าแอร์เราเนี่ยความเย็นปกติหรือเปล่าถ้าเย็นปกติแล้วลมออกไม่แรงแสดงว่าตู้มีปัญหาแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยความเย็นไม่ปกติแต่ลมออกปกติอันเนี้ยเป็นที่เรื่องของที่ผมบอกก็คือเรื่องของระบบแอร์น่าจะมีรอยรั่วเกิดขึ้นวิธีแก้ก็คือต้องอุดรอยรั่วให้มันให้ได้ก่อนนะครับผมเนี่ยนะฮะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับผมมาข้อความกันดีกว่านะฮะ4689899ใครที่มีคำถามอยากจะพูดคุยสอบถามปัญหาเรื่องรถก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ2เฮียมิว7เครื่อง 3,000 ปี2011ยังน่าใช้อยู่ไหมครับหรือ Fortuner แชมป์ปี2011เครื่อง 3,000 ขอบคุณครับ2เฮียกำลังตัดสินใจอยู่ครับจริงๆผมว่าโดยส่วนตัวผมชอบมิว7มากกว่านะครับผมแต่จริงๆอ่ะได้ทั้งคู่นะลองขึ้นไปเทสไดรฟ์ดูก่อนดีกว่าว่าชอบตัวไหนไม่ต่างกันหรอกได้ทั้งคู่นะครับสวัสดีครับพี่ๆถ้าไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและหัวเทียนตามรอบเช็คระยะรถจะมีอาการยังไงครับตอนนี้รถผมไม่แสนแล้วเกินรอบระยะเปลี่ยนหมื่นมาเกินรอบระยะเปลี่ยนหมื่นโลมานิดหน่อยอาการรถเหมือนเร่งเดินรอบเร่งไม่ขึ้นไม่แน่ใจว่าเกี่ยวอ่ะสองอย่างนี้ไหมเดี๋ยวมีตังค์จะรีบไปเปลี่ยนขอบคุณครับไม่น่าจะเกี่ยวถ้าหัวเทียนถ้าน้ำมันเครื่องเป็นไปได้แต่ถ้าหัวเทียนไม่เกี่ยวหัวเทียนเนี่ยถ้ามีปัญหาสิ่งที่เจอก็คือมันต้องออกอาการสะอึกสะดุดหรือว่าเดินไม่เรียบก่อนนะฮะอันนี้คือหัวเทียนมันนั่นเสียแต่จริงๆหัวเทียนอ่ะสมมติว่าแสนกิโลมันเดทได้อยู่แล้วมันเกินได้ครับไม่ค่อยมีปัญหาขนาดนั้นหรอกครับเชื่อผมนะฮะส่วนตัวเร่งไม่ขึ้นเนี่ยผมว่าถ้าเรามันมีปัญหาจริงๆเนี่ยสิ่งที่จะตามมาที่เราต้องเห็นคือรถคันนี้อัตราความสิ้นเปลืองจะต้องเยอะขึ้นกว่าเดิมถ้าอัตราความสิ้นเปลืองยังอยู่เท่าเดิมอยู่อันนี้อาจจะเป็นในเรื่องความรู้สึกที่เราคิดไปเองมากกว่าว่าทำไมรถเราวิ่งไม่ออกวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะต้องลองดูนะครับมาที่ YouTube กันบ้างนะฮะ4689899 SMS ของเราก็ส่งกันเข้ามาได้นะฮะก่อนไปจะไป YouTube เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: คิวแมนเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆที่หกฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
11: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
10: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
13: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนนะฮะก็ใครที่มีคำถามอยากจะพูดคุยสอบถามปัญหาเรื่องรถก็4689899นะครับผมเขาบอกว่าส่วนตัวคิดว่าคู่ชิงปีนี้คือสเปนกับฝรั่งเศสแล้ว มันไม่ได้ไงเพราะมันอยู่สายเดียวกันไงมันจะมาชิงกันไม่ได้แต่สเปนนี่ก็เขาก็นะล้มโปรตุเกสฆ่าฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ไปเก็บอาร์เจนตินาเขาหมดเลยนะ
14: เขาโหดเหี้ยมมาก
1: อ่าฮะครับผมก็ไม่มีทางที่จะเจอกันในรอบชิงฮะถ้าไปเจอก็คือได้รอบรองอย่างเดียวนะฮะแต่เพิ่นฝรั่งเศสเขาไปก่อนนี่เพิ่นไอตัวเดี๋ยวก่อนนะฝรั่งเศสฝรั่งเศสไปไม่ถึงดวงดาวนะครับผมสวัสดีครับสองเฮียทำไมคนไทยแพ้เสียงแต่เฮียคิดว่ายังไงครับผมว่าเรื่องของอารมณ์นะเหมือนกับว่าความใจเย็นมันน้อยลงอะนะครับ
15: เราไม่ชอบโดนคนทักแบบ
1: แล้วน้ำใจบนถนนนั้นมันอาจจะเขาเรียกอาจจะไม่เยอะอะนึกออกปะจริงๆนะบางทีแบบบีบแต่เนี่ยนิดเดียวแหละโอ้โหแล้วเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะฮะบางทีก็เบรกใส่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรมันต้องใช้วิธีการเคาะแล้วกันถ้าเคาะผมว่าเขาจะรู้สึกดีแต่ถ้าบีบนานๆเนี่ยไม่ดีแน่เหมือนกับบีบแล้วท้าทายอะอะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณนี้แหละครับ
15: อย่าไปเล่นกับระบบเลยครับ
1: จริงๆนะถ้าใช้รถบนถนนแล้วเจออะไรเหตุการณ์อะไรที่มันไม่โอเคนะไม่ต้องแลกเชื่อผมดิรู้จักก็ไม่รู้จักปล่อยมันผ่านไปเดี๋ยวมันก็ไม่เจอเราแล้วปล่อยมันเถอะหรือไม่เดี๋ยวมันก็ไปอาจจะไปเจออุบัติเหตุข้างหน้าเองแหละนะฮะคิดซะอย่างนี้นะเชื่อผ
15: ม
1: แล้วเราก็จะแบบไม่ต้องมานั่งมีปัญหาบนท้องถนนด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ไม่คุ้มเสียดีกว่านะเราไม่ต้องไปแลกอะไรทั้งนั้นนะครับสวัสดีครับสองเฮียอยากทราบว่าท่อดูดอากาศรถแบบยางกับแบบท่อต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียด้วยครับแล้วควรไปแบบไหนดีท่อดูดอากาศตรงไหนอ่ะรถอะไรครับต้องถามก่อนเป็นท่อแต่งหรือว่าท่อติดเพิ่มหรือว่ายังไงคือถ้าเป็นท่อดูดอากาศที่อยู่ในรถยนต์ส่วนใหญ่เขามีตัวดูดอากาศอยู่ข้างล่างก่อนนะฮะแล้วก็จะผ่านถังดักอากาศแล้วก็ถึงจะส่งผ่านมายังท่อร่วมไอดีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ท่อไหนนะยังไงรบกวนบอกนิดนึงวันนี้กินไอติมกันแล้วหรือยังครับผมทำไมต้องกินไอติมด้วยฮะเขาบอก Vios จอดทิ้งไว้ไม่สตาร์ท3เดือนน้ำมันพอใช้ตั้มสตาร์ทใหม่เอี่ยมแบตเต็มพอมีกุญแจค้างเสียงเกือบจะสตาร์ทติด 80% ทดสอบ 3-4 รอบเหยียบคันเร่งช่วยบ้างยังไม่ติดสายตั้มร้อนไปไงต่อดีขอคำแนะนำเฮีย
15: นี่น่าจะสายตั้มร้อน
1: นี่แหละไอตัวสายตั้มร้อนนี่แหละคือต้นเหตุของปัญหาที่มันทำให้ไม่ติดไงคือโอเคแบตหมดอ่ะมันเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะไอ้สายจำตัวเนี้ยถ้าบิดสตาร์ทสัก 2-3 ครั้งแล้วมันร้อนจี๋เลยนะ ไปหาสายอีกชุดนึงมาดับเบิ้ลเข้าไปเลย
15: คีบคู่เลยทีนี
1: ้คีบคู่เลยดับเบิ้ลเลยเพราะจะบอกให้โยนทิ้งก็ยังไงอยู่ครับผมคือปัญหามันอยู่ที่สายครับสายเนี่ยฉนวนทองแดงไม่พอแล้วตัวการเหนี่ยวนำหรือว่าการเดินกระแสไฟไม่เพียงพอแล้วกันนะฮะมันเลยทำให้รถยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับมีนะบางทีผมก็เจอนะบางทีรถเจ้าของรถรู้อยู่แก่ใจรถตัวเองมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่แต่ก็ไม่เปลี่ยนอ่ะผมก็ไม่เข้าใจอ่ะแล้วมันมาเป็นภาระกับผมไงผมเนี่ยเชื่อว่าบางทีจอดรถทิ้งไว้แป๊บนึงจะมาสตาร์ทใหม่
15: มาแล้วสร้างงานอยู่แล้ว
1: ไอ้เราเอางี้ผมอ่ะตอนแรกจะเอาที่พ่วงในอู่ใช่ไหมเหลือไปเห็นที่บอกมีตัวจำสตาร์ทด้วย
15: พกไว้ด้วย
1: หยิบเอาพกเลยเขาพกไว้เลยเขาพกไว้รถเลย
15: เป
1: ็นไงล่ะทั้งที่รู้อ่ะนึกออกป่ะจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยแค่เนี้ยเปลี่ยนเถอะไม่ต้องรอเพราะยังไงมันช้าหรือเร็วเนี่ยก็ต้องเสียตังค์นึกออกป่ะมันไม่ได้ประโยชน์เลยกับการที่จะต้องรอมันเขาไม่เข้าใจว่าเขารอเพื่ออะไรนะสวัสดีครับพี่กำพี่นัทก็บอกครับ HRV ยังไงให้ประหยัดครับจริงๆ HRV ก็10กลางๆนะ14 15ได้สบายๆเลยนะคือการที่คุณจะขับรถให้ประหยัดเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะต้องรู้และต้องเข้าใจมันเลยคือเรื่องของการจราจรถ้ารถติดหนักๆมากน้ำมันคุณไหลเป็นน้ำเลยนะเผลอๆอาจจะเหลือเลขตัวเดียวด้วยซ้ำไปแต่ถ้าโอเคถ้ารถไม่ติดมากเท่าที่ผมเห็นในสเกลหน้าปัดนะอยู่ประมาณสัก14บวกๆแล้วกันนะครับ
15: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยมันไปได้ครับนะฮะแล้วก็ไม่ได้แบบกินน้ำมันเยอะมากอะไรอย่างนี้นะครับถือว่าดีแล้วกันนะฮะเขาบอกว่าหมายถึงนัดทิ้ง
15: ผมปั้นแทบตายนะ 14.7 โลลิตร
1: ทางไอ้พลานุภาพใช่ป่ะ
15: ใช่ก็คือขาไปเนี่ยก็นวดไปเรื่อยไปเรื่อยลากจากกรุงเทพไปแล้วก็พอเข้าขอนแก่นเอ้ยลองเติมเช็คดูดีกว่าไว้มันกี่โลลิตรพอเติมมา 14.7 เสร็จปุ๊บขากลับตอนแรกรถติดแต่พอผ่านน้ำพองผ่านโทษอำเภอพลมาแล้วพอมันกุ้งเข้า M6 เนี่ยมันจะผ่านเส้น290ก่อน290เนี่ยมันจะตัดวิ่งไปเจอ M6 อีกทีนึง
1: ครับ
15: พอขับ110มันไม่ไหวแล้วพี่ข้างหน้าไม่มีรถเลย
1: มันอึดอัด
15: มันแบบเฮ้ยก็เลยหันไปบอกลูกพี่ข้างๆบอกที่ไปแล้วนะเขาสวนกลับมาบอกรออยู่นั่นก็รออยู่แหละว่าเมื่อไหร่จะไปบอกพี่วิ่งเท่าเดิมพี่ขับอยู่เท่าเดิมเลยแต่แค่มันไม่มีรถเราเลยรู้สึกว่าเราช้ามาก
1: คร
15: ับ ก็ไปเลยขอนแก่น4ชั่วโมงกว่า
1: พี่ไปแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีใบอะไรมาก็ค่อยว่ากันทีหลังนะ
15: เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ไหวแล้วโอ้โหแล้วบางช่วงมันเจอป้ายง่วงจอดพักง่วงจอดพักเรียงๆกัน6-7ป้ายมันจะไม่ง่วงมันจะจากไม่ง่วงมันจะง่วงแล้วเนี่ยแต่ M6 บังคับ80เองนะ
1: ทำไมกฎหมายบ้านเราเป็นอย่างนี้นะ
15: โอ้อึดอัดขับแล้วแบบอะไรวะถนนดีขนาดนี้ทำไมมันขับ80เองวะเนี่ยเดี๋ยวนี้กล้องก็เป็นรุ่นใหม่แล้วกล้องเป็นเหมือนเสาไฟฟ้า
1: คือมันต้องปลูกจิตสำนึกในการใช้ถนนดีกว่าเนาะเขาบอกว่าเป็นท่อยางปาเจโร่อ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะท่อยางท่ออากาศปาเจโร่จริงๆก็ไม่ได้แต่งรถอะไรก็ใช้ของเดิมมันก็โอเคแล้วล่ะนะครับไม่มีปัญหาหรอกนะฮะเขาบอกว่าสายมันมาพร้อมกับจำสตาร์ทครับเฮียก็สายไม่ได้คุณภาพคือถ้าจำแล้วสายยิ่งร้อนเนี่ยแสดงว่าสายอ่ะมันไม่เพียงพอการที่จะไปส่งสัญญาณไฟไปนะนะฮะครับหรือต้องหารถคันอื่นมาพ่วงแทนไม่เกี่ยวคือมันปัญหามันอยู่ที่สายครับไม่ได้อยู่ที่แบตเตอรี่คันอื่นหรือแบตเตอรี่ที่เราเอามาจำแบตอ่ะมันน่าจะพอแหละนะครับโอเคเอางี้แต่ถ้าแบตเนี่ยมันไซส์เดียวกับรถเรานะแล้วเราหาไม่ได้จริงๆเนี่ยให้เราติดเครื่องทิ้งไว้อะแล้วก็ออ ออกถ้าไม่ติดก็ไม่ได้ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกแล้วแบตไอ้ลูกที่เราจะมาจั๊มมาใส่เข้าไปเลยแล้วก็เอาขั้วหนีบเข้าไปให้แน่นขั้นเองนะครับแล้วลองสตาร์ทดูว่าหายไหมอะไรเงี้ยนะ
15: คือหลักๆเนี่ยเวลาที่สายมันร้อนอ่ะมันแปล

0: ว่าอะไรฮะมันแปลว่าสมมุติเรามีปริมาณไฟร้อยหนึ่งแต่ท่อที่มันนำไฟหรือทองแดงมันมีแค่20แต่ที่มันจะไปได้ร้อยหนึ่งมันก็ไปได้แค่นี้แล้วแล้วไอ้คันที่มีไฟก็พยายามจะยัดไฟร้อยหนึ่งเนี่ยเข้าไปในท่อประมาณ20เนี่ยสายมันก็เลยรับไม่ไหวมันโหลดมันก็เกินไปมันก็เลยร้อน
1: นี่ล่าสุดเห็นนะได้ข่าวไหมแบตเตอรี่อาโซลาร์เซลล์ที่มีแบตเตอรี่อ่ะระเบิดล่าสุดเลยนะไม่น่าจะเมื่อวานบ้างข่าวเมื่อวานบ้างจะมีไม่ได้ตามนะล่าสุดนี่คือที่บอกอย่างนี้ในวงการแบตเตอรี่เนี่ยหลายคนเอาแบตเตอรี่รถอ่ะมาเป็นแบตเตอรี่สำรองในบ้านคือบางต้องอธิบายก่อนว่าเวลาเราติดโซลาร์เซลล์มันจะมี2ระบบใช่ไหมเขาเรียกว่าออนกริดกับออฟกริดถ้าออนกริดเนี่ยก็คือจะต้องมีเขาเรียกออนกริดนี่คือผลิตแล้วก็จ่ายเลยผลิตแล้วใช้เลยหรือจะขายออกก็อันนั้นก็เรียกออนกริดแต่ถ้าออฟเนี่ยก็คือผลิตแล้วเก็บไว้ในตัวแบตหน้าที่ทำหน้าที่จ่ายไฟผ่านตัวหม้อแปลงนู่นนี่แน่นเพื่อที่จะเข้าไปในบ้านอะไรอีกทีหนึ่งนะครับแล้วแบตเตอรี่พวกนี้มันก็เป็นแบตเตอรี่สไตล์คล้ายๆแบตเตอรี่รถยนต์นะครับพี่นัทใช่ไหมมีล่าสุดก็เกิดปัญหานะที่ว่ามีการระเบิดเกิดขึ้นกับระบบของตัวแบตเตอรี่นี่เองแหละนะครับแล้วเดี๋ยวต้องติดตามข่าวดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะเนี่ยพอมันยิ่งมีข่าวอย่างนี้เยอะๆนะทำให้เกิดความกังวลแล้วเกิดความกลัวกันเยอะขึ้นนะเขาบอก M6 ที่โดนการเกิน120นะครับเฮีย
0: เนี่ยผมก็ขับเห็นป้ายมันขึ้น80อ่ะผมก็เข้าใจนะว่าทางหลวงระหว่างเมืองมันคือ120แต่ป้ายมันติดเลย80สีเหลืองเขียนดำเนี่ยมันขับ
1: คนจังหวัดถ้า80เนี่ยช่วงเทศกาลไม่ปฏิเสธเลย
0: ม
1: ันไปไม่ได้
0: ไม่ได้เท่านั้นน่ะ
1: มันอาจจะต่ำกว่านั้นเยอะด้วยนะ
0: ครับผมแต่ประเด็นคือผมเนี่ยพอผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยพอเข้าสอบ290มาแล้วผมก็ไม่มีคำว่า120อยู่ในระบบแล้วนะผมมาขับว่าออกรายการไปอยู่ก็ขับ110ก็ได้อะ
1: อะไร
0: นั่นแหละผมแต่ผมก็นานๆไถๆมาจนจบแหละ
1: ครับ
0: เนี่ยรายการนะเราก็ต้องเป็นผู้เป็นคนนะนะ
1: ฮะคร
0: ับ นะแต่ผมก็อยากจะบอกว่าบางทีถนนมันถูกโอ้โหมองสุดลูกหูลูกตาแล้วมันไม่มีรถมันอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลาแบบเนี้ยก็103 104มันก็คงไม่เป็นไรละมั้ง
1: จริงๆนะไม่ก็ผลิตรถให้มันวิ่งได้แค่นั้นแหละ
0: ล็อกไปเลย
1: ไม่ล็อกไปเลยไม่ต้องเยอะกว่านี
0: ้
1: ให้เต็มที่ได้เท่านี้อะไรเงี้ยนะ
0: ใช
1: ่มันจะได้ไม่ต้องมีการมานั่งจับกลุ่มกันเนี่ยใช่ป่ะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะฮะมีคนถามว่าวันนี้กินไอติมกันแล้วหรือยังไอติมอะไรอ๋อไอติมกำลังดังไอติมกำลังดัง
0: เ
1: ขาบอกว่าไม่ใช่เจ้าของนะเฮียนัท
0: ใช่ครับเขาบอกเขาเป็น
1: เชฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่รู้สิแต่ก็จริงๆนะจริงๆการที่เขามาไอเนี่ยผมว่าคนเราถ้าไม่มีอีโคมันจะดีกว่าไหมฮะคืออะไรที่ไม่ดีก็น้อมรับไปสินะฮะอันไหนที่คือบางอย่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราทำมาได้ขายคนรวยอย่างเดียวไงเราทำอาจจะเป็นขายทั่วๆไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนดูว่าแพงอ่ะถ้าใครไหนคว้าว่าแพงเราก็ปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยนะฮะไม่ต้องไปต่อแล้วต่อเถียงเขาเชื่อผมนะฮะคนเขาเดี๋ยวเขาอยากกินเขามาเองแหละนะครับโดยส่วนตัวเห็นแล้วคิดว่าไง
0: ใครค่อยกินก็ไปใครไม่ค่อยกินก็ไม่ว่ากัน ไม่ชอบผมก็เลื่อนผ่านเขาฟังนะก็เข้าไปดูอยู่อัลต้าสมูทอ่ะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขารู้ว่าไอ้ติมของเขาตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าเขากวนตีแล้วล่ะ
1: ใช่
0: แต่ก็เป็นสไตล์เขานะก็เป็นสไตล์เขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มองว่าจะชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยมันคอนเทนต์อันอื่นอ่ะผมพูดตรงๆนะฟิลเหมือนดูแจ็คแป๊บโฟแต่เป็นหนุ่มตีอ่ะ
1: อ่า
0: ซึ่งนึกออกมา

0: นึกออกปะถ้าเราไม่ซื้อเราจะไม่ผิดเลยนึกออกปะเมื่อก่อนเราปกอะไรเงี้ยหลังๆมาอันนี้ไม่เปิดดูเลยนะเพราะกลัวอดใจไม่ได้
1: ใช่
0: ไม่กินดีกว่า
1: ซอฟคาราเมลหรือบิสคอฟของฮาเกนดาสเนี่ยอย่าให้ได้เห็น1แถม1เลยนะ
0: ไม่เหลือ ครับผม
1: อย่าว่าแต่1ควักปวดแถว
0: ได้ครับ
1: 1แถม1อ่ะยากนี่มันไม่ค่อยมีโปรจะชอบกินมากสมมติดูซีรีส์อย่างเงี้ยก็คือผมเป็นประเภทดองซีรีส์ผมไม่ประเภทดองไว้อ่ะผมนอนไว้ไม่ค่อยดูอะไรเงี้ยแต่เวลาที่ได้ดูเนี่ยแล้วพอเสร็จปุ๊บพอกินรู้สึกตัวอีกทีนึงตูดควอตละทำไงถ้ายังไม่มืดมากปิดหนังไปวิ่งดีกว่ากูไปแล้ว
0: เอาออกก่อน
1: ไปวิ่งก่อน10โลก่อนเว้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาดูต่อ
0: ครับผม
1: อย่างเมื่อวานเนี่ยก็10โลเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกังวันก็ทันเยอะอ่ะตกเย็นก็วิ่งซะหน่อยเว
0: ้ยเฮียนัทครับ2290เป็นถนนตัดใหม่เป็นวงแหวนรอบอำเภอเมืองตัดผ่านประมาณ5อำเภอถนนใหม่โล่งมากผมก็เหยียบ120 130
1: ใช่แต่คือถ้าวิ่งกลับปกตินะพี่กำมันจะให้วิ่ง2เนี่ยแหละแล้วไปตัดเข้า6
0: ครับ
1: แต่ผมอะผมรู้สึกว่าโอเค290น่ะ290จะได้ใช้ตอนที่วิ่งไปอีสานเท่านั้นขาขึ้นอีสานเนี่ยยังไงมันก็จะให้ออก290
0: ครับ
1: แต่ขากลับเนี่ยมันจะให้วิ่ง2แล้วไปตัด6แต่ผมก็จะตัดเข้า290เสมอเพราะอะไร1ปริมาณรถน้อย2คือมันไม่มีกล้องพอพูดถึงตรงนี้ตุ๊บกลมทางหลวงไปติดกล้องเลยกูทีนี
0: ้ครับผมสวัสดีครับยานาจกรรมรถทำคันเร่งมาทำรถมาก็วิ่งได้120ล็อกมาเลยใครวิ่งเกินถือว่าแต่งรถจับปรับไปเลยทำรถมาก็ล็อกเป็น120นะฮะแล้วไม่ต้องตั้งกฎหมายมา
1: คือบังคับใช้มาเลย
0: ใช
1: ่บังคับมาจากโรงงานเลยคือ
0: ครับ
1: กฎหมายบางอย่างอ่ะผมว่าตอนนั้นพลตำรวจโทรเอกลักษณ์มั้งที่จะมันจะบอกว่าให้มันเกินได้อะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ดำเนินเรื่องต่อเนาะอาจจะด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าถนนบ้านเราในบางเส้นหรือว่าเส้นระหว่างเมืองอะมันเกินได้นะเวลาหมดที่
0: อ่ะวันนี้หมดเวลานะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันวันนี้ผมวินัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่

0: น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายสบายอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับมอร์นิ่งทอล์กทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
8: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับวันนี้ปุ้ย
9: สวัสดีครับสวัสดีป๊าแป๊ะสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
8: ชอบไมค์รอสจูดนะฮะ The Yating and Sexy ฮะ
9: ครับ
8: ให้มันคึกคักหน่อยวันนี้เข้ารายการ
9: ฮะ
8: เป็นนักร้องที่อยากเป็นนักฟุตบอลรอสจูด
9: อ๋อครับ
8: โอ้ตอนเด็กๆเขาบอกเขาเตะบอลเก่งนะฮะแต่ว่าเส้นทางของการก้าวสู่นักฟุตบอลมันไม่อำนวยมากสักเท่าไหร่เลยต้องมาเป็นนักร้องนะครับตอนนี้ก็จะ80อยู่แล้ว
9: แสดงว่าเป็นคนมีตังค์นะครับ
8: มีตังตอนเป็นนักเตะแล้วต้องเป็นนักร้องครับ
9: เพราะว่าวันนั้นดูสกู๊ปที่ทำบอกว่านักกีฬาคนไหนเป็นยังไงมาบ้าง
8: ครับ
9: นักบอลไม่มีใครที่เกิดมาบ้านรวยทุกคนเลยครับ
8: เลยมีประสบความสำเร็จยากหน่อย
9: เลยมีประสบความสำเร็จเป็นนักกีฬาชีพเป็นหมดนะฮะแต่ถ้าบ้านฐานะปานกลางเลยก็เป็นนักเล่นหมด
8: ก็จะมีความอดทนไงนะถ้ามันรวยอยู่แล้วก็ไม่อยากเป็นนักฟุตบอลหรอกครอบครัวก็ต้องไปให้ทำงานสานต่อของครอบครัวเขาม
9: ัน
8: จะมาเป็นนักฟุตบอลทำไมถ้าบ้านคนรวยเขาจะเป็นอะไรเขาเป็นนักกอล์ฟไงเส้นทางของนักกอล์ฟส่วนใหญ่ครอบครัวค่อนข้างจะมีเงินระดับกลางขึ้น
9: ก็ใช่ระดับกลางขึ้นก็ใช่
8: ขึ้นแต่นักฟุตบอลส่วนใหญ่ก็คือกลางลงแต่พอเล่นเก่งปุ๊บก็จะเป็นคนที่มีตังค
9: ์แต่ที่จากอะไรไม่มีอะไรเลยแล้วขึ้นไปนะฮะส่วนใหญ่นักมวย
8: นักมวยหรอมวยนักวิ่งราวเหรอครับ
9: ไม่ครับส่วนใหญ่นักมวยจากไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไฟสู้ชีวิตขึ้นไปจนตรงนู้น
8: โอ้แต่ระยะการทำงานของเขามันสั้นมากไง
9: ใช่
8: นักมวยนักมวยนะครับแล้วก็บั้นปลายชีวิตก็ใช้เงินได้ไม่ค่อยเต็มเพราะไปรักษาตัวซะเยอะอันตรายเดี๋ยวนี้เขามีการควบคุมเลยนะเรื่องของนักมวยนะฮะก็ต้องเรียกกฎหมายมวยฉบับใหม่ที่ออกมา
9: จากอะไรครับไอ้บ้าหรือ
8: ไม่ของเราที่มวยไทยเราต้องเป็นคนล่างนะฮะในการควบคุมนักมวยคือที่ต่างจังหวัดอ่ะโบเต
9: ้
8: คุณคงไม่รู้หรอกพ่อแม่ส่งเด็กๆมาต่อยมวยตั้งแต่เด็กๆ5ขวบ6ขวบ7ขวบ
9: ขึ้นวัดไปกันวัด
8: ค่าตัว100 200 300กันน่ะนั่นแหละยังสมรักคำสิงพวกนี้ก็มาตั้งแต่มวยเด็กๆนะแต่ตอนนี้เขาจะมีการจำกัดแล้วนะครับเรื่องของนักมวยเด็กนะฮะคือนักมวยที่มีอายุ7ถึง10ปีนะต้องชกกันแค่3ยกยกละนาทีครึ่งพักยกต้องให้2นาทีแล้วต้องมีเฮดการ์ดต้องมีเฮดการ์ดแล้วก็ต้องมีสนับกันศอกแต่ศอกได้นะแต่ต้องใส่สนับนะถ้าเป็นนักมวยอายุ 7-10 ปีแล้วก็เด็กที่อายุไม่ถึง7ปีนี่ห้ามขึ้นเวทีห้ามชกผิดกฎหมายเลย
9: ห้ามชก
8: ทีนี้บางเวทีมันก็มีเด็ก6ขวบ7ขวบ5ขวบขึ้นชกตอนนี้เขาห้ามแล้วนะผิดกฎหมายผิดระเบียบนะครับนี่ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่ากฎหมายมวยฉบับใหม่ที่ก็จะประกาศกันออกมาบังคับใช้นะฮะเอาละนะฮะไปถึงมวยได้อย่างไรครับเราจะพูดเรื่องกอล์ฟเป็นทั้งหมด
9: ครับผม
8: ไปอย่างไรจบอย่างไรกลายเป็นโปรกอล์ฟของชาวนิวซีแลนด์นะฮะมาคว้าแชมป์กอล์ฟดิโอเพ่นนะฮะกอล์ฟรายการซึ่งนะครับเขาก็เก่าแก่ที่สุดของโลกใช่ไหม
9: ครับ
8: ดิโอเพ่น2026ที่อังกฤษ
9: ครับ
8: ครั้งที่เท่าไหร่ครับ
9: โอ้ร้อยกว่ากว่า
8: ร้อยกว่าเท่าไหร่ร้อยห้าสิบใช่ป่
9: ะ
8: ดูที่ผมไม่แน่ใจนะ
9: นะ
8: มีนักกอล์ฟไทยคนเดียวที่ได้เข้าร่วมแข่งขันนั่นคือน้องฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีนี่เป็นอเมเจอร์อยู่นะครับที่ได้สิทธิ์เพราะว่าไปในฐานะแชมป์เอเชียแปซิฟิกอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพ2025ที่ดูไบ
9: ครับ
8: ครั้งที่ไรร้อยห้าสิบ
9: ร้อยห้าสิบสี่ครับ
8: ร้อยห้าสิบสี่คือ154ปีมาแล้วนะครับอย่างน้อยนะครับนี่นะ
9: 154ครั้งครับ
8: ก็นี่ก็ครั้งละป
9: ีเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่หยุดไป
8: มีหยุดไปด้วย
9: มีหยุดไป
8: แสดงว่ามากกว่า154ปี
9: ใช่ครับ
8: ใช่ไหม
9: มีหยุดไปปีนึง
8: ปีละครั้งไง
9: มีหยุดไปปีนึงแล้วก็มีหยุดช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับสงครามโลกครั้งที่สอง
8: แล้วช่วงโควิดหยุดไหม
9: ช่วงโควิดมีหยุดด้วยครับ
8: หยุด
9: ปีครับ
8: แสดงว่ามากกว่านะ
9: ครับ
8: เริ่มมานี่ต้องมีประมาณ160ปีแล้วทั้งนั้นนะ
9: แข่งครั้งแรกประมาณปี1860ครับ
8: ที่สกอตแลนด์
9: ใช่ครับ
8: คราวนี้มาที่อังกฤษก็เลยทำให้ผู้หญิงของดิโอเพ่นก็จะแข่งที่อังกฤษเหมือนกันสัปดาห์หน้า
9: ครับ
8: สัปดาห์นี้จะไม่มีแข่งนะครับเป็นอย่างไรฮะเล่าสู่กันฟังครับ4วันนะฮะแล้วก็น้องฟีฟ่าพงศพักของเราเป็นอย่างไรตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนในการที่ไปเจอกับโอ้โห เบอร์ระดับต้นๆของโลกกับนักกอล์ฟฝ่ายชาย
9: ครับก็สำหรับแชมป์นะฮะไรอันฟ็อกซ์เนี่ยเป็นนักกอล์ฟของนิวซีแลนด์นะครับซึ่งเล่นอยู่ในยูโรเปียนทัวร์เป็นหลักนะฮะแล้วก็มาเล่นใน PGA ทัวร์ด้วยแล้วก็สมัยก่อนนี่เล่นอยู่ในทั้งออสเตรเลียนทัวร์แล้วก็เล่นอยู่ที่ Challenge Tour แล้วก็วันเอเชียซึ่งหลายๆคนก็จะถามวันเอเชียคืออะไรวันเอเชียก็คืออดีตของ เอเชียนทัวร์เก่าในยุคก่อนที่มีทำขึ้นมา 2-3 เจ้าเนี่ยนะครับก็เขามาวันแรกเนี่ยเขาตีเกิน2นะ
8: ตีเกิน2
9: ไม่ได้อยู่ในสายตาอะไรวันแรกเป็นนักกอล์ฟอเมริกัน
8: อยู่นอกสายตาน
9: ะแกมีเก็บ
8: ใครจะไปคิดโอ้นักกอล์ฟคนนี
9: ้แล้วก็วันที่2เขาทำออกมา2อันเดอร
8: ์ผ่านตัดตัวพอดี
9: ตัดตัว1อันเดอร
8: ์1
9: 1โอเวอร์นะ
8: 1ถ้าวันแรก2โอเวอร์วันที่2 2อันเดอร์มันสแควร์ไง
9: 1โอเวอร
8: ์1โอเวอร
9: ์ตัดตัว1โอเวอร์
8: เฉียดฉิว
9: ใช่
8: เข้าร่วมแข่งขันในวันที่3คือ
9: วันที่3
8: สมแพ
9: วันที่3ตี62ครับ
8: ไอ้62พาเท่าไหร่70หรือ71
9: 70ครับ
8: 8อันเดอร
9: ์ครับ
8: อันเดอร์จากเดิมสแควร
9: ์วันที่2ผีเข้า
8: วันที่3ผีเข้านะครับ
9: วันที่3ผีเข้าครับวันที่4นี่ตีประคองนะ
8: ตีประคองเป็นนายประคอง
9: ตีประคองมาได้2อันเดอร์ครับ
8: 2อันเดอร์รวมเป็น10อันเดอร
9: ์10เป็นดิบ10อันเดอร์
8: ครับ
9: ระดับเมเจอร์มันยากอยู่แล้ว
8: ครับ
9: ถึงแชมป์เลย
8: ใช่ครับ
9: งงกันทั้งตาแตกกันทั้งสนาม
8: ใช่ครับ
9: แคมรอนยังเนี่ยแคมรอนยังเนี่ยที่2เนี่ย
8: ไล่คนไล่คนไล่ยังไง
9: ไล่สุดชีวิตเลยที่2เนี่ย
8: ครับไล่ไล่แล้วก็หันไปดูโอ้ยมันเป็นใครวะ
9: มาดูวันแรกของแคมรอนยังเนี่ยเขาตี3อันเดอร์ครับ
8: โอ้ดีกว่าเยอะ
9: วันที่2ก็ได้อีก3อันเดอร
8: ์ก็ดูดีกว่าเยอะ6อันเดอร์นะ
9: ครับ
8: สตาร์ท
9: ครับ
8: ขณะที่แชมป์อ่ะสแควร์
9: แชมป์สแควร์วันที่3หลังผ่านตัดตัวตีกัน3
8: โอ
9: ้เหลือ3อันเดอร์แล้ว
8: เริ่มไป
9: แล้ววันสุดท้าย
8: ได้อยู่6เกินไป3เหลือ3
9: ครับแล้ววันสุดท้ายเอามาทำอีก6
8: 6ก็เป็น9
9: แต้มเดียว
8: ไม่ทัน
9: ดีสุดตัวแล้ว
8: เพราะว่าแชมป์วันที่3ล่อไป8อันเดอร์
9: ใช่
8: วันที่2วันที่4ล่ออีก2อันเดอร์เป็น10โอ้โหเฉือนแต้มเดียวว
9: ันสุดท้ายเนี่ยแรนด์ล็อกแรนด์ฟ็อกอ่ะไม่ได้บู๊ขนาดนั้นมีความประคองเล็กๆ
8: ก็รับ
9: มีความประคองเล็กๆนะครับ
8: ชื่ออีกทีที
9: ่ Ryan Fox กับ
8: Fox Ryan Fox
9: Ryan Fox กับนะฮะ Scotty Scheffler ของเรานะฮะเร็วของเราได้เนาะ
8: ไม่ใช่ฮะ
9: Scotty Scheffler กับ Tommy Fleetwood อยู่อันดับ4ร่วมครับมีด้วยกัน7อันเดอร์นะฮะ
8: นี่คือมือ1โลกก็พยายามแล้วนะ
9: ลื่นไปหน่อย
8: หลังจากที่ก่อนหน้านี้แกทำตัวแบบว่าไม่ผ่านตัว
9: เขาพักผ่อน
8: เขาอยากจะพักยาวๆเพื่อมาเล่นนะ The Open ให้มันสมบูรณ์แบบแต่ก็เข้าแค่ที่4เกียร์เดอร
9: ์ที่สกอตตี้เชฟเลอร์
8: ครับ
9: เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้แบบ
8: อืม
9: 7อันเดอร์ครับ
8: 7อันเดอร
9: ์ครับ
8: ก็สมราคามือ1เนาะ
9: ครับที่3เดี่ยวเนี่ยเป็นแซมเบิร์น8อันเดอร์ไล่จี้กันมาตลอดแต่ว่าวันสุดท้ายแซมเบิร์นตีกัน2
8: ผมไปดูแว๊บๆสนามหญ้ามันแห้งๆยังไงมันรู้สนามที่นี
9: ่สนามนี้ครับติดทะเลเลยครับ
8: ลมทะเลลิงคอร์ดเลยนะ
9: ลมเลยครับ
8: ทำไมดีโอเพ่นต้องเป็นลิงคอร์ดทุกครั้งอ่ะที่สกอตแลนด์ก็เป็นอย่างนั้น
9: มันเป็นสนามกอล์ฟพื้นฐาน
8: โบราณธรรมชาติ
9: ฝั่งนั้นเลยคือมันพัฒนามาจากกอล์ฟฟิลด์ครับกอล์ฟฟิลด์คือพื้นที่เล่นกอล์ฟที่สมัยก่อนเป็นพื้นที่โล่งๆไม่มีอะไรแล้วให้นักเรียนในร้อยที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา
8: อยู่ระหว่างเรียนมาทำอะไร
9: มาปั้นกรีน
8: มาปั้นกรีน
9: แล้วก็
8: เพื่อจะเล่นกัน
9: เอาธงปัก
8: เออ
9: แล้วพอปั้นกรีนเสร็จคนไหนไม่เหนื่อยก็ไปแบกถุงต่อแล้วสมัยนั้นมันถึงกอล์ฟฟิลด์มันถึงมี21หลุม
8: 21หลุม
9: ครับ
8: ทำไมฮะทำไม
9: เป็น21เป็นพา4หมดเลย21หลุม
8: อ๋อไม่มี3ไม่มี5
9: เสร็จปุ๊บตอนคิดคำนวณคะแนนมันปวดหัว
8: ปวดหัว
9: แล้วบางทีมั่วกัน
8: เออ
9: เขาก็เลยทำการยุบลงมาตัดส่วนหนึ่งไปแปะเป็นพาห้าและไอ้ที่เหลือก็ทำเป็นพาสามก็เลยเหลือ18หลุม
8: แปดหลุมเหรอนั่นคือเรื่องเล่าหรือเรื่องจริง
9: เรื่องจริงครับ
8: เรื่องจริง
9: กอล์ฟใช่ครับ
8: แต่เรื่องเล่าที่ผมรับฟังมานะพวกสก๊อตเล่นเล่นกอล์ฟอ่ะ
9: ครับ
8: เขาเล่าสก๊อตเป็นหนึ่งขวดดึงใส่ฝา
9: ครับ
8: หลุมละหนึ่ง
9: ครับ
8: หมดพอดีขวด18หลุมฮะ
9: ถ้าเป็นเจมสันขวดโบราณอะใช่แต่เจมสันขวดสมัยใหม่เกินครับ
8: ทั้งหมด18เป๊กพอดีเลย
9: ใช่ครับ
8: ลิ้นใส่ฝาน
9: ั่นก็คืออีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่เป็นเรื่องเล่าแล้วก็เป็นเรื่องจริง
8: ทำไมกอล์ฟถึง18หลุม
9: ใช่ครับแต่ว่าก็พอมันเป็นตรงนั้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเพนเล่นตรงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากพื้นที่รกร้าง
8: ครับรกร้างธรรมชาติ
9: ใกล้
8: สร้างมาเป็นสนามกอล์ฟแล้วต้องติดทะเลต้นไม้ใหญ่ไม่มีนะที่ดินมันโล่งๆ
9: ใช่ครับก็เลยเป็นประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติต่อมา
8: ครับ
9: สมัยก่อนเป็นเข็มขัดด้วย
8: เข็มขัด
9: นักมวยปั้มเหรอครับ
8: แต่งตัวเหรอ
9: ไม่แชมป์จะได้เข็มขัดเหมือนนักมวยปั้ม
8: เข็มขัด มาคาดเอว
9: ใช่
8: เข็ม
9: ขัดนักมวยป้ามันใหญ่ใหญ
8: ่ลมมงโรมันอ่ะเน
9: า
8: ะ
9: ใช่แล้วก็ห้ามีคนชนะ3ครั้งติด
8: 3ครั้งติดทำไม
9: เอาไอ้เข็มขัดกลับบ้านไปเลย
8: เอาเข็มขัดกลับบ้านเลย
9: ใช่เขาจะมีแค่ถ้าชนะสลับกันอย่างเง
8: ี้
9: ย
8: เขาก็ครองเลยถ้าได้3สมัยติดกันแต่ถ้าไม่ได้ต้องคืนมาส่งมอบให้แชมป์คนต่อไป
9: ใช
8: ่โอ้นั่นสมัยก่อนสมัยนู้น
9: ใช่ครับ
8: นั่นคอสอเท่าไหร
9: ่โอ้สมัยทอมมอริสครับทอมมอริสจูเนียร์

0: 1
1: โอ้1
0: 1 6 9 30 19อะไรพวกนั้นหรอ
1: ลงไปนู่นเลย
0: ลงอีกลงอีก
1: ใช่ลงอีกครับทอมมอริสจูเนียร์ทอมมอริสซีเนียร
0: ์
1: ซีเนียร์ผู้พ
0: ่อครับ
1: จูเนียร์ผู้ลูก
0: ครับ
1: ลูกตายก่อนพ
0: ่อโอ้สมัยโน้นนักนักกอล์ฟต้องใช้ไม้ตีกันนะเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ก็เลยมีคนทำถ้วยมาไอ้คาร์เรตแจ็คเนี่ยครับไอ้ถ้วยที่เขาถือกันทุกวันเนี้ยมันคือเหยือกใส่ไวน์
0: เหยือกใส่ไวน์
1: โอ้ไม่รู้ทำอะไรเห็นเหยือกใส่ไวน์สวยอ่ะเอาฐานมาตีตอกป้อง
0: ป้องเข้าไปมอบถ้วย
1: มอบถ้วยเรียบร้อย
0: เอาไปใส่ไวน์ดื่มกัน
1: นั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องเล่นที่สนามแบบนี้เท่านั้นนั่นอะไรเงี้ยคือมันจะมีตำนานเรื่องรา
0: วดีโอเพนต้องลิงคอร์ดเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วผมว่าก็ส่วนใหญ่จะเห็นที่สกอตแลนด์นะเวลาจะมาที่อังกฤษ
1: โซนสหราชอาณาจักรรอบๆนั่นแหละครับ
0: ฝั่งโน้นติดทะเล
1: ครับใช่ครับต้องเป็นลิงคอร์ดด้วยนะครับ
0: ชีวิตเคยได้ไปเล่นครั้งเดียวดีโอเพน
1: โอ้ยังไม่เคยได้ไปเลย
0: วันนั้นเสียดายฝนมันพรำพรำมาตลอดเวลาหนาวเน็บใส่เสื้อไป3ตัวยังเอาไม่อยู่ผมก็ไม่จ้างแคดดี้ไงมันมีนักศึกษา
1: จ้างแคดดี้มันแพงเลยครับ
0: โอ้ 25 ปอนด์อ่ะ
1: แต่เขารู้อะไรนะ
0: 25ปอนด์อ่ะปอนด์ต่อหน้าประมาณ50บาทมั้ง
1: โอเคใช่
0: คูณก็ไปปุ๊บไม่เป็นไรวันนั้นผมเอาฮาฟเซตไปฮาฟเซตไปแล้วหมวกเนี่ยน้องผมไม่มามาซื้อให้ตอนนั้นมันไปชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพซื้อหมวกของผมใบหมวกอังกฤษผมก็ใส่หมวกอังกฤษลงไปปุ๊บเดินไปนี่ไม่มีใครคุยผมเลยพวกแคดดี้
1: มันสกอตหมดนะ
0: ผ่านไปสี่หลุมมันมาบอกว่าถ้าคุณยังไม่เอาหมวกออกแล้วผมจะไม่ช่วยคุณเลย
1: มันสกอตแล้วคน
0: ผมเลยหมวกหันหลังสันไอ้มาช่วยผมหน่อยมาช่วยบอกช่วยอะไรบ้างตอนนั้นผมว้าวเหวอยู่คนเดียว
1: สกอตติชเขาไม่เคยถูกกันอยู่แล้วไม่เล่นกันอยู่ไม่เมาไม่เผื่อกันอยู
0: ่พอช้าไปหน่อยเดียวนะมีตาเตอร์ขับรถลุงแก่ๆนะมาช่วยบอกผมนะไอ้ต้องใช้เทนเน็ตไอ้เทนเน็ตไอ้ต้องใช้อะไรเล่นโกลมันจะเล่นนานตลอดเวลาเป็นครั้งแรกที่ผมเขาเรียกแบกถุงเล่นเองอ่ะโอ้ลำบากมากชีวิตไม่เคยลำบากอย่างนี้มาเลยอยู่เมืองไทยสบายสบาย
1: นะก็ปกติเมืองนอกเขาอย่างนี้นี่แสดงว่าป๋ายังไม่ได้เล่นช่วงใกล้แข่ง
0: ไม่มีอะไรช่วงนั้นที่ได้ไปเล่นเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นไปกะลามเพราะว่าเป็นอาจารย์อยู่ไงแล้วก็ทางธงชัยจะดีไปจองให้วันนี้พวกเราไม่ได้เล่นเพราะเห็นที่แข่งไม่ถือ
1: เขาเป็นเมมเบอร์อะไรไปด้วยแล้วก็ถ้าไปเล่นในช่วงก่อนแข่งสัก3เดือนหรือ4เดือนก่อนแข่งไม่มีสิทธิ์ตีบนหญ้านะครับ
0: ม
1: ันจะมีหญ้าเทียมอ่ะให้เราไปด้วย
0: ไอ้นี่ไม่เกี่ยวเลย
1: แล้วก็วางแล้วก็เอาลูกวางแล้วตี
0: แล้วย่านนั้นมันมีทั้งหมด 3-4 สนามวันรุ่งขึ้นได้อีกสนามหนึ่ง
1: สบายใจกว่าไหม
0: แต่ง่ายกว่าหน่อยดิวเพนนี่ไม่ไหวเลยโอ้โหโหโหไม่ห้าวันนั้นน่ะตกไปวิ่งไปแคลรี่120วิ่งอีก80
1: ปกติ
0: มันแข็งมากมันแข็งมาก
1: ปกติปกติไม่ห้าสอง
0: ร้อยแล้วไม่ต้องห่วงเลยครับกรีนมันอ่ะกับไฟเวย์ที่อยู่ข้างๆกินอ่ะคล้ายๆกันยากเลยแท็กซัสเวย์ตั้งแต่50หลาครับโอ้
1: เขาเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่เขาไม่ดูแลนะมันเป็นอย่างนั้นนะ
0: เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าลุงแกคนนึงบอกว่าเอาพัตเตอร์พัตเตอร์ตอนแรกจะใช้ฟินชิ่งนะบอกพัตเตอร์พัตเตอร์โอ้แล้วดูดีมากครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ผมว่าลุงแกคงมาไล่ไม่ให้เล่นช้าแหละ
0: ส่วนใหญ่แกมาคือมาให้กำลังใจเราแต่คืออย่าให้กูช้าเพราะเราไม่มีแคดดี้ไงเออคนอื่นพี่ๆก็มีตังค์เขาก็จ้างกันเลยนะครับ
1: ก็คนไทยของเราน้องฟีฟ่าเรา
0: น้องฟีฟ่าเป็นไงผลงาน
1: วันแรกตีกัน5ครับ
0: วันแรกเกิน5
1: วันแรกเกิน5
0: ครับตื่นเต้นตื่นเต้น
1: วันที่2เกิน10ครับ
0: เออหมดกำลังใจแล้วครับ
1: แต่ว่าวันที่2มี1เบอร์ดี
0: ้มีเบอร์ดี้ด้วย1
1: มีเบอร์ดี้หลุมมา5หลุม14ครับนะฮะ
0: ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันสำคัญยิ่งในชีวิตเลยนะพงศพักเราพักดีนี่เป็นเด็กไทย 100% นะแต่ว่าเรียนอยู่ที่อเมริกาแต่น้องจะนะฮะมารับใช้ชาติไทยเป็น1ใน3นักกอล์ฟชายชุดเอเชียนเกมด้วยนะสำหรับชุดเอเชียนเกมยืนยันแล้วจากคุณรังสิตรักชานนท์เมื่อวันเสาร์ยืนยันมานะครับชายนี่ชุดเอเชียนเกมของไทยมีพงศพักเราพักดีคือเป็น1อเมเจอร์กับอีก2โปร
1: ครับ
0: คือภูมิศักดิ์แสนสินแล้วก็สดมแก้วกาญจนา
1: ครับ
0: ส่วนฝ่ายหญิงขอเปลี่ยนรายชื่อ1ชื่อนะครับ
1: ครับ
0: จากแพงกี้นะฮะซึ่งเป็นอเมเจอร์ก็เปลี่ยนเป็นน้อง PK
1: ครับ
0: พัชรจุฑาคงกระพัน
1: ครับอันนี้มาจากเกาหลีเลย
0: นี่ไม่ได้แข่งที่นะ RPGA นะ

0: ส่วนอีก2สาวนะครับเป็นน้องซิน300ซึ่งตอนนี้ฟอร์มกลับมาละ
1: ครับ
0: ตอนนี้แข่งอยู่พวกไต้หวันไต้หวัน
1: แข่งว่าบ้านแข่งว่าบ้านแข่งว่าบ้าน
0: ชื่อนักกิติกาอะไร
1: นักกิตาวงทวีราช
0: กิตาวงทวีราช
1: ครับ
0: ส่วนอีกคนนึงก็เคยได้เหรียญมาแล้วไงน้องเปียโนไงโปรเปียโนสาวสระบุรีซึ่งนะฮะสร้างชื่อได้เหรียญที่ได้เหรียญทองที่เอเชียนเกมคราวที่แล้วที่จีนไง
1: ครับ
0: นะ3สาวครับส่งได้แค่3คนนะทั้งหญิงทั้งชายนักกอล์ฟมี6คน
1: ครับ
0: เดี๋ยวรุ่นกันเดือนกันยาที่นาโกย่า
1: อ๋อก็รอบนี้เราเอาโปร3สาว
0: โปร3สาว
1: 2โปรชายกัน1คนไปตีเมเจอร์มาแล้วนะครับ
0: มือดังๆมือดีๆครับรายการเดียวเพ่นที่อังกฤษเป็นไงบ้างนอกจากสกอตตี้มือหนึ่งโลกเข้าที่4พวกลอรี่แม็กอินลอยพวก
1: เอาใครป่ะเอาใคร
0: ก็ต้องมีเราเรียนลามใช่ไหมก็ต้องเอาลามหน่อยคน
1: จอร์ลามอีเวนพาครับอันดับ46ร่วมอยู่อีเวนพา
0: โอ้46ร่วมนะ
1: ตีอีเวนพานะแต่วันสุดท้ายทำเกิน4นะ
0: วันที่
1: เอาทะเลมกันนะแล้วก็ลอรี่แม็กอินลอยครับ
0: อ
1: ันดับ40ร่วมตี1อันเดอร์ครับวันสุดท้ายทำเกิน1แต้ม
0: เลี้ยงมาสนามนี่ยากจริงนะ
1: ครับ
0: ผมรู้โอ้โหไรอันฟ็อกมันเป็นรับประทานอะไรมาวันที่3มันตี62เนี่ย
1: เขาเป็นสุนัขจิ้งจอกครับเป็นฟ็อก
0: เป็นสุนัขจิ้งจอก
1: ครับสุนัขจิ้งจอก
0: สืบมาแล้ว
1: สุนัขจิ้งจอกจะอยู่ในพื้นที่สภาพแบบนี้ได้สบายครับผมไม่เกี่ยวอะไรหรอกครับพูดเลย
0: ลูกแกรับสักเท่าไหร่อ่ะ
1: 3ล้าน2ครับ
0: 3ล้าน2เหรียญนะ
1: ฮะ
0: ศิลปิน
1: น่าจะเป็น
0: เหรียญนะ
1: น่าจะเป็นยูโรนะ
0: ยูโรเออใช่เดี๋ยวนี้เขาเป็นยูโร
1: น่าจะเป็นยูโรถ้าเป็นปอนด์นี่ก็หนักไปหน่อย
0: โอ้ย 3.2 เห็นไก่เหมือนกี่กันนึกว่าปอนด์ไงยูโรนะ
1: ครับน่าจะเป็นยูโรครับ
0: ยูโรนี่ก็ต้องมี40บาทนะ
1: ก็4 32
0: 4 32
1: 100
0: 120คือขั้นต่ำนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็นั่นแหละครับสำหรับแบรนด์ Fox นะฮะแล้วก็นักกอล์ฟเอเชียที่ทำผลงานดีที่สุดนะครับเป็นนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้ครับคิมซีวูครับอันดับ6ร่วมเล่นไปทั้งหมดได้6อันเดอร์ครับ
0: 6อันเดอร์คิมซีวู
1: ครับคิมซีวูแต่นักกอล์ฟที่แบบว่าเห็นไม่ได้เห็นนามแต่กลับมาแล้วดีก็คืออดัมสกอตครับ
0: อดัมสกอตก็มาเหรอ
1: มาครับอดัมสกอตมาครับอยู่อันดับ9ร่วมครับ5อันเดอร์
0: เดวิดดูวอลก็มา
1: เดวิดดูวอลมาแต่ไม่เห็นนะเห็นแวบๆเลย
0: ผมเคยจำได้ตอนแกไประเบิดทรายซึ่งเป็นทรงกระบอกที่ The Open ที่สกอตน่ะไม่รู้กี่ที
1: เดวิดดูวอลหลุดเลยครับ
0: ใช่
1: หลุดนะไม่ผ่านตัดตัวครับ
0: ไอ้นี่คนเหล่านี้ที่มาได้เพราะเขาเคยเป็นอดีต
1: แชมป์เก่าครับใช่
0: คร
1: ับ โอ้แต่สกอร์เขาดีครับวันแรก73วันที่2 77ครับก็เรียกว่าจบสำหรับปิดประตูแล้วสำหรับเมเจอร์4อันของผู้ชาย
0: 4รายการ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายนะครับรายการบริทิชโอเพ่น
0: เดี๋ยวเพ่นนี้แข่งถือว่าเป็นรายการใหญ่ที่คนตามมาเยอะเพราะมันโคแก่จริงๆนะ154ครั้งที่154ที่ดูท่านผู้ฟังกอล์ฟนี่เล่นกันมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็ทุกรายการต้องหลีกให้เลยใช่ไหม
1: หลีกครับรายการ
0: ห้ามชนรายการนี้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ชายเนี่ย
1: ทุกรายการเมเจอร์เขาจะหลีกกันให้หมดแล้วก็คนที่เล่นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทั้งสองหลีกก็จะต้องไปรวมตัวกันเพราะรายการเมเจอร์มีแค่PGA Championship ที่จะค่อนข้างจะเป็นเกี่ยวดองหนองยุ่งกับทางด้านของ PGA Tour
0: ได้กันของ European Tour
1: ไม่ๆผมจำไม่ถูกว่าไม่รู้ว่า PGA Championship หรือว่า US Open นะสองอันเนี้ยที่มันจะเกี่ยวดองหนองยุ่งกับ PGA Tour เป็นหลักแต่นอกนั้นเมเจอร์จะลอยตัวเหนือทั้ง PGA Tour และยูโรเปียนทัวร
0: ์ครับครับ
1: ครับ
0: เหมือนเป็นรายการแยกออกมาเลย
1: ใช่ลายตัวครับลายตัว
0: พวกลิปโฟมลิปกอล์ฟก็เล่นได
1: ้เล่นได้ครับลิปกอล์ฟเล่นได้หมด
0: อ่ะโลกกอล์ฟต้องจดจำไอ้หนุ่มชื่อว่าไลออนฟ็อก
1: ไม่หนุ่มแล้วนะ
0: ไอ้หนุ่มคนนี้อายุ30กว่าแล้วครับ
1: 39แล้วนะครับไม่หนุ่มแล้ว
0: 39แล้วนะครับมาประสบความสำเร็จในการเล่นที่ได้แชมป์ดิโอเพ่นตำนานเก่าแก่ของวงการเลยนะแล้วก็รับทรัพย์ไปอย่างน้อย120ล้านบาท
1: ครับ
0: 3.2 ล้านยูโร
1: ครับ
0: ส่วนกอล์ฟหญิงนะครับรายการเมเจอร์สุดท้ายนี่ก็จะแข่งกันสัปดาห์หน้านะครับ
1: ก
0: ็ที่อังกฤษเหมือนกันนะสัปดาห์นี้เห็นว่านะสัปดาห์นี้เขาจะไปรวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายนะมันมีรายการ

0: SPS ฮันดะวีเมนสกอตติชโอเพ่น
1: คร
0: ับ ที่สกอตแลนด
1: ์รายการใหญ่สกอตแลนด
0: ์23ถึง26มันมีเงินรางวัล2ล้านเหรียญก็ถือว่าเยอะนะสำหรับรายการที่ไม่ใช่ LPGA นะ2ล้านเหรียญนี้เท่ากับ LPGA บางรายการเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้นะครับนักกอล์ฟฝั่ง LPGA หลายสาวสนใจมาร่วมแข่งขันที่สกอตแลนด์ด้วยคืออาจจะมาซึมซับบรรยากาศด้วยโดยเฉพาะนักกอล์ฟอเมริกาอย่างนอริโคด้าเข้ามา
1: ครับ
0: เพราะว่าเมเจอร์สุดท้ายจะแข่งที่อังกฤษไง
1: เพราะที่ฝรั่งเศสเขาบ่าย
0: นะครับรายการ PS Honda Women Scottish Open 2ล้านเหรียญแข่งกันวันที่23พฤหัสนี้ครับ
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้นะครับฝั่ง LPGA อย่างเช่นนอริโคด้า
1: ครับ
0: นะครับมาแล้วก็สาวไทยก็ไปด้วยนะครับแพตตี้ยังมาเลยครับ
1: ครับ
0: ประพงกรธวัฒนกิจ
1: ครับ
0: โรเมียวปาจเรียนันนฤกาล
1: ครับ
0: เอริยาจุธานุการ
1: ครับ
0: อาพิชยายุบลนี่ว่าที่เหรียญทองในเกมเราก็มาชนิตีวรรณแสน
1: ครับ
0: แล้วก็ตรีฉัตรจีนกลับพวกนี้เล่นอยู่เรดี้ยูโรเปียนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออัญชิสาอุตตมะก
1: ็
0: ไม่เหงาครับสัปดาห์นี้ฝ่ายหญิงก็เชียร์กันได้สาวไทยเราไปกันนะครับหลายคนเลยนะฮะแล้วก็นาลีก็ได้จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหน
1: เออมีรีเสิร์ฟรอเข้าอยู่อีก2คนนะ
0: ครับคือ
1: พี่ดาบาคือวันนปุระครับ
0: ครับ
1: รอรีเสิร์ฟอันดับ6แล้วก็สุวิชยานิสัยธรร
0: ม
1: รีเสิร์ฟอันดับ13
0: ครับ
1: นะครับก็รอดูว่า
0: จะมีใครถอนไหม
1: จะมีใครถอนตัวไหม
0: เออนะส่วนเมเจอร์สุดท้ายของปีเนี่ย AIG
1: Women
0: AG Women Open เนี่ยใช้สนาม Royal Rhythm and Saint and Rhythm and Saint Anne
1: ครับ
0: นะสนามคุณสนามใช่ไหมกับฝ่ายชาย
1: ขึ้นไปครับ
0: ขึ้นไป
1: ขึ้นไปอยู่จากแบ็กพูลเนี่ยแหละครับ
0: ตรงระหว่างอยู่ในเมืองเดียวกัน
1: ไม่ครับอยู่โซนแบ็กพูลคือโซนฝั่งติดทะเลแต่เขาขึ้นไปข้างบน
0: ครับ
1: ขึ้นมาข้างบนอีก
0: โ
1: อ้ใช
0: ่แล้วเงินรางวัลก็เป็น10ล้านเหรียญนะ
1: ฮะ
0: 10ล้านเหรียญฝ่ายหญิงถือว่าเยอะมากนะ
1: ครับ
0: เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นอัธยาเราก็รอลุ้นนะฮะแชมป์เมเจอร์นี่ฮะรายการนี้นะครับที่อังกฤษซึ่งผมมั่นใจตั้งยิบว่าน่าจะเป็นสนามที่เธอจะได้แชมป์นะครับ
1: รายการนี้คนไทยเราเคยได้แชมป์มาแล้ว
0: คือ
1: เอริยาจุธานุการปี2016นะครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็มีวันฮิตวันเดอร์ญี่ปุ่นอย่างฮินาโกะชิบุโน่ก็เคยได้แชมป์ด้วยปี2019ลิเลวูได
0: ้
1: วอลลี่เลบูได้ Honda แล้วไปได้
0: อ
1: ีก2อันอันนี้
0: AGV โอเพ่นด้วย
1: ใช่ครับผมใช่
0: ที่อังกฤษนะเริ่มกันวันที่30กรกฎาคม
1: ครับผม
0: แต่สัปดาห์นี้ก็ไม่เหงานะครับเวลาดีด้วยแข่งที่สกอตแลนด์23ถึง26 AS เปียดฮาวดะวีเมนสกอตติชโอเพ่นชิงเงิน2ล้านเหรียญ นะครับ
1: ครับผม
0: เอาละประมาณนี้นะครับกีฬาอื่นๆก็นะบอลโลกก็จบไปแล้วมีอะไรที่คุณจำอะไรได้บ้างกีฬาฟุตบอลซึ่งคุณไม่ค่อยถนัดแล้วก็ชอบคุณจำอะไรบอลโลกได้บ้างครับผมครับ
1: จำอะไรบอลโลกได้บ้าง
0: จำได้ว่าจบไปเมื่อคืนเนี่ย
1: จำได้ว่าพออเมริกาตกรอบทำสั่งยิงอิรักอีกรอบครับ
0: เลย
1: จำได้แค่นี้ครับหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งคือไอ
0: ้คุณไม่ได้จำบอลโลกนะคุณจำทำครับผม
1: แล้วก็อีกอันหนึ่งคือลูกบอลโลกปีนี้
0: เป็นไง
1: รู้สึกจะประกบ3ชิ้นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดจำชื่อไม่ได้แต่คือทำออกมาได้เขาบอกว่าคุมยากกว่าจาบูลานี
0: ่เขามีฝังชิปด้วยนะ
1: ฮะ
0: ต่อไ
1: ป
0: แพงนะลูกบอลเนี่ย
1: ก็สมควรแพงแหละครับแข่งบอลโลกนะฮะแล้วก
0: ็เตะในบ้านเราไม่ใช่รุ่นนี้ด้วย
1: โอ้บ้านเรารุ่นไหน MBT ป่ะ
0: ธรรมดาเขาพอที่ฟีฟ่าเขาโอเครับรองมาตรฐานก็พอแล้วบ้านเรารุ่นแบบอาดิดาสผลิตในบอลโลกนี่มันแข่งเฉพาะบอลโลกอยู
1: ่บ้านเรามันก็ไม่อาดิดาสก็แกนสปอร์ตแหละ
0: ไม่ได้ครับต้องเป็นมาตรฐานนะ
1: MBT ก็แกนสปอร์ตด้วยแหละ
0: ต้องมาตรฐานของฟีฟ่าเขา
1: ครับผม
0: จากบอลโลกก็มาลุ้นบอลทีมแค่มาเชียงกันต่อ25กรกฎาคมเราจะไปเยือนลาวเตะ2ทุ่ม
1: เหรอ
0: คุณอยากจะไปกรุงเวียงจันทร์แล้วก็ไปเชียร์ทีมไทยเตะกับลาวไหมฮะ เขามีบัตรสำหรับแฟนบอลชาวไทย 2,000 ที่นั่งไปนั่งหลังประตูฝั่งสกอร์บอร์ดบัตรหนึ่งก็ราคา 6.21 เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็เอา30คูณก็ประมาณ200 210บาทอะไรประมาณเนี้ย
1: เดี๋ยวก่อนนะนั่งหลังโกใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: โอเค
0: แล้วหลังโกตรงนั้นข้างบนเนี่ยมันมีสกอร์บอร์ด
1: แล้วมันไม่ล้มนะ
0: เพราะว่าต้องบอกว่าฝั่งสกอร์บอร์ดคือหลังประตูมี2ฝั่งถูกป่ะ
1: ใช่
0: เราฝั่งสกอร์บอร์ด
1: โอเค ผมไม่ค่อยผมมองตรงแว
0: สนามบอลก็มาตรฐานนะ
1: เฮ้ยผมส่งใจเชียร์ผมไม่ไปผมเข็ดแล้ว
0: ผมรู้อยู่แล้วผมรู้แล้วว่าคุณไม่ไป
1: ผมเข็ด
0: แต่หน้าไปเที่ยวไง
1: ผมเข็ดกับการนั่งไอ้พวกที่มันเป็นยิมเนเซียมอะไรแบบนี้แล้ว
0: อันนี้ไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปเอารถยนต์ไปยังได้เลย
1: ครับ
0: กรุงเวียงจันทน์กรุงเวียงจันทน์เนี่ยครับก็ยังไรก็ดีนะแล้วก็ยังไรก็ตามนะ
1: ครับ
0: ยังไรก็ได
1: ้ครับ
0: อย่าแพ้แล้วกันอย่าอะไรก็ได้เอาละครับ 9:40 นาทีมาคุยกันนะครับแล้วก็โปเตมีหลายเรื่องอยากคุยด้วย4689899นะครับส่งข้อความกันเข้ามาได้พักกันก่อนครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
8: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
9: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: คิวแมนเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
11: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บ แซ่บทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
12: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
14: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Golf Trickดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
0: ท่านผู้ฟังอยู่กับสถานีวิทยุอสมท FM 99นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฟังได้เฉพาะหน้าปัดวิทยุแล้วนะ
1: ครับ
0: โดยเราสามารถจะรับฟังได้นะครับทั่วโลกนะครับพร้อมๆกันผ่านทาง YouTube นะฮะ Facebook อะไรต่างๆก็ได้นะครับ
1: ครับผม
0: เข้าไปที่ FM 99 Active Radio นะฮะก็ถือว่าเป็นนะครับ FM 99ที่บริบูรณ์แบบฟังได้ทุกช่องทาง
1: ครับ
0: นะครับยินดีสนับสนุนสินค้าทุกประเภทเว้นนะที่ผิดกฎหมายไม่รับ
1: ครับเข้ามาเลยครับ
0: คุณจะฝากผมพอดีใช่ไหมไม่ได้ครับ
1: เข้ามาเลยครับมาได้ทุกอย่างครับ
0: ก๊อ
1: ปคิกรับหมดตั้งแต่ของกินจนยำได้ก๊อปเลยครับ
0: แล้วก็กิจกรรมที่เราแพลนไว้ว่าจะทำก็คือนะจัดแข่งขันก๊อปในวันศุกร์ที่2ตุล
1: า
0: สนามวินเทจก็จะเป็นรูปแบบเดิมก็คือนะจะขายทีม18ทีม
1: ครับ
0: นะทีมละ4คน
1: ครับ
0: แล้วก็ประเภทบุคคลก็จะรับนะครับ60คน
1: ครับ
0: แบ่งเป็น2ทีมทีมละ30คนเหมือนเดิม
1: ครับ
0: นะโปรเตอยากอยู่ฝั่งผมไหมก็สมัครกันมาต่อนะครับเราอาจจะเปลี่ยนแปลงทีมบ้างในปีนี
1: ้ครับ
0: ส่วนกัปตันของทั้งสองทีมนี้จะเป็นผู้ใดเดี๋ยวรอฟังกันครับ
1: ครับผม
0: ผมอาจจะไม่เป็นแล้วก็ได้เพราะว่าแพ้มา2ครั้งแล้วรู้สึกอายเหมือนกัน
1: มันเล่น4ครั้งมันก็ชนะ2มาแพ้2มันก็เสมอตัวไม่ทำป่า
0: ก็อายอยู่มัน2ครั้งติดไง
1: แต่ครั้งป่าได้นี่มีดนตรีมีเพลง
0: โอ้มีก็มีกูเป็นกรมเป็นตาป่าได้สนามยินเทศจองไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: ครับทุกคนมีรถนะฮะนั่งกันสบายสบายเลยอาหารการกินบริบูรณ์เหมือนเดิมของรางวัลเพียบนะเดี๋ยวโปรตีหามาให้ไม่ต้องห่วงครับ
1: ครับใจเย็นครับใจเย็น
0: มีอะไรที่เกี่ยวดองเหนิงยุ่งกับวงการกอล์ฟอีกไหมสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: สาวไทยไปแข่งกอล์ฟที่ญี่ปุ่นครับโบสายป่านมารัตนะครับ
0: มีอีกรายการเหรอฮะ
1: ฮะไม่ผ่านการตัดตัวนะในรายการเมจิยาสึดะเลดี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์ครับ
0: ไปคนเดียวด้วย
1: ใช่ครับเป็นคนเดียวเล่นอยู่นู่นคนเดียวเลยนะครับไม่ผ่านการตัดตัวครับเสียดายมากๆอีกนิดเดียวจะผ่านแล้วนะครับ
0: รายการอื่นก็ไม่มีเลยจบเรียบร้อยนะครับ
1: ตอนนี้ก็ตามสไตล์ครับว่าหลีกให้หมดแล้วเดี๋ยวก็ต้องหลีกให้เมเจอร์ฝ่ายหญิงอีกนิดนึงนะคร
0: ับไปดูข้อความนะก่อนไปดูข้อความก็ต้องยินดีกับทีมมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยนะ
1: ครับ
0: โอ้เฉือนชนะม.ศรีปทุมก็การแข่งขันนะฮะรอบคัดเลือกสนาม2กอล์ฟรายการนะฮะช้างกอล์ฟอยู่แชมเปี้ยนคัพ2026อ่ะ
1: ขอครับ
0: ใช้ที่สนามเลควิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับที่จังหวัดเพชรบุรีตรงชะอำครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นมหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะได้แชมป์ไปนะครับ
1: เสียดายมหาวิทยาลัยรามคำแหงปิดไปแล้ว
0: เหรอหลักสูตรนี้
1: ใช่
0: หลังจากโปรเตสจบปุ๊บเขาปิดเลยครับ
1: ทิ้งทวนอีก2รุ่นครับอ
0: ีก2รุ่น
1: ใช่
0: ครับเดี๋ยวนี้เรื่องบริหารจัดการกอล์ฟก็ยังไม่มีที่ไหนสอนอีกแล้วนะหรือว่าหมดนักศึกษาแล้ว
1: ก็มีครับแต่ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ดังเหมือนกับที่รามทำอยู่ตอนนั้นนะ
1: ไม่ได้ลึกเท่าเพราะว่าที่รามมีทั้งบุคคลภายในประเทศแล้วก็บุคคลจากต่างประเทศเข้ามาให้ทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกัน
0: นะสอนระดับปริญญาตรี
1: โทรด้วยครับ
0: โทรด้วยตอนหลังเพิ่มขึ้นมา
1: ผมจบทั้งตีทั้งโทรครับ
0: โอ้โหรักรามมากนะฮะก
1: ็ตอนแรกคิดว่าไม่จบแล้วครับ
0: ผมก็เกี่ยวดองยุ่งเข้าไปพักหนึ่งเพราะมาจัดรายการกอล์ฟซึ่งเป็นเรื่องประสบการณ์ที่ผมแบบว่าไม่คิดเลยนะโรเต้ผมเล่นกอล์ฟไม่เป็นแล้วมาจัดรายการกอล์ฟตอนนั้นนะครับแต่ว่าการแปรพันธ์ในการที่รับสมัครรุ่นหนึ่งของบริษัทจัดการกอล์ฟราม
1: ครับ
0: เขาทำแบบสอบถามว่าทราบจากไหนเขาบอกมาจากกอล์ฟทิกฟังจากกอล์ฟทิกเกิน 50% เขาเลยอยากรู้จักผมผมบอกอ๋อผมก็ศิษย์เก่าล้ำผมจบรัฐศาสตร
1: ์ครับผม
0: ประมาณนั้นก็เลยช่วงหลังก็เลยมาเป็นอาจารย์แบบว่าบางคาบ
1: มาสอนคาบ PR อะไรนะชื่อวิชาการพูดประชาสัมพันธ์และการสื่อสารอะไรเนี่ย
0: เอาเราไปดูข้อความกันโปเต้
1: ครับผม
0: โอ้ยนี่คุณพ่อมถูกหวยเหรอเนี่ยวันนี้ก็ป่าโปเต้
1: ครับผม
0: เมื่อวันที่15ผมหยิบแบงค์ร้อยมาใช้พอเห็นเลขสวย1117เลยไม่ใช้ขับรถถึงหมู่บ้านนาตาชำเลืองไปเห็นทะเบียนรถที่จอดอยู่7111
1: ครับ
0: ลุ่งขึ้นนะก็ไปจัดอันเดอร์กราวด์1771ฮะใบละร้อยไอตัวละร้อยตัวละร้อยโอ้ยได้สบายนะฮะออก71นะข้างล่างอ่ะ
1: ไม่ต้องบอกอันเดอร์กราวด์ก็ได
0: ้แป๊บเดียวก็เหี่ยวเหมือนเดิมครับเพราะว่าฝากแฟนไปแทนครับโดนยึดไปตามระเบียบเพื่อความสงบสุขของโลกใบนี้ก็ต้องไม่บ่นอีจากคุณป้อมอันนี้ถูกต้อง
1: ค่าเดินทางค่าเดินทางค่าเดินทาง
0: ภรรยาเราก็เหมือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาจะเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องเงินทองในบ้านในครัวเรือนของทุกบ้านนะโปเต้ไม่รู้เรื่องนี้หรอกเพราะโปเต้ยังไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประจำบ้าน
1: คร
0: ับคุณป้อมทำถูกแล้วอย่าไปบ่นเลยนะผมเองก็เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนก็นิยมนะฮะซื้อเป็นใบนะฮะแต่ว่ามันแพงไงใบละร้อยพอไปซื้อในนะฮะดิจิตอลนะมือถืออ่ะใบละ80
1: โอ้
0: โหก็ถูกขึ้นมาไงถูกขึ้นมาปรากฏว่าเราไม่ได้ใช้ครับจะซื้อในมือถือครับ
1: ทำไมครับ
0: มีคนรับแทนพอก็เราแทงไม่เปลี่ยนนะเขาแทงให้
1: โอเคชาใช้อุปกรณ
0: ์การใช้อุปกรณ
1: ์การใช้อุปกรณ์
0: การใช้อุปกรณ์นะ
1: บวกบวกหัก 3% ก็น่าจะครอบเบอร์ทั้งหมด
0: ไม่หักเลยครับค่อยเบิกไปนี่ไงเรื่องนักฟุตบอลที่มีเงินแล้วมาแล่นน่ะก็มีกาก้าไงป๋าโปเต้เกิดมาในครอบครัวที่ที่รวยอยู่นะเจ้ากาก้าผิวขาวว่
1: าก
0: าก้าหล่อด้วย
1: ผีกาก้าของบราซิล
0: ของบราซิลบราซิลนะครับเขายกตัวอย่างมาแต่ว่ามันน้อยรายมากนะนักฟุตบอลที่ครอบครัวมีเงินเนาะนะส่วนใหญ่ก็โดยเฉพาะบราซิลเนี่ยเป็นนักเตะข้ามถนนซะส่วนใหญ่
1: ใช่การเล่นบอลกับพื้น
0: ครับไม่ใช่พื้นฮะเล่นข้างถนนที่ไม่มีตังค์อยู่ในสลัมผมเคยดูสกู๊ปเรื่องของสลัมที่บราซิลมันเป็นสลัมที่ใหญ่มากแต่มันเป็นนักสถานที่สร้างนักเตะของโลกเลยนะนะครับโซเคติกคุณหมอยอดนักเตะก็อีกคนนี่ก็บราซิลอีกนักเรียนหมอเลย
1: โ
0: ซเครติสบอลโลกด้วยตายด้วย
1: เพราะ
0: เล่นตำแหน่งกองกลาง
1: โซเครติสในหัวผมเนี่ยมันคือนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณ
0: ทำกลคนกัน
1: ผมก็นั่งโซเครติสโซเครติสเตะบอลด้วยเหรอยุคนั้นมันมีบอลให้เตะแล้ว
0: นักแข่งลีฟกอล์ฟคนไหนอยู่แถบยุโรปคุณตอบหน่อยสิ
1: แคเมรอนสมิธจริงๆต้องเป็นคาเมรอนสมิธ
0: นี่น้องอาร์มยังไปค้นมาได้นะเขาเป็นคนศึกษาดีมากนะ
1: 6
0: ต
1: ำ10
0: บอกว่าลิฟกอล์ฟด้วยนะตกลงลิฟกอล์ฟนี่ตอนนี้ยังอยู่ยังยืนยงยังไง
1: ถามว่าอยู่ยัง
0: คุณชอบศึกษาลิฟกอล์ฟเหลือเกินครับ
1: ก็ตอนนี้ก็อย่างที่ที่รู้กันครับว่าสะเทือนแต่ยังไม่เลื่อนลั่น
0: สปอนเซอร์เจ้าใหม่ยังไม่มีใครประสงค์จะมาเลย
1: โอ้ไม่มีทางเลยครับ
0: ไม่ได้ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะ
1: ไม่ได้สาบแช่งหรืออะไรนะครับแต่ว่าสปอนเซอร์ตอนเนี้ยเขาไม่ค่อยอยากเข้าด้วยเหตุผลบางประการ
0: บางประการมันมีอะไรบ้างครับ
1: หนึ่งคือตอนนี้ลิฟต์ PIF บอกว่าให้ไปหาสปอนเซอร์ใหม่เท่ากับว่าเบื้องหลังลิฟต์ตอนนี้ไม่มีใครเป็นแบ็คเลย
0: เทแล้ว
1: ไม่มีใครเป็นแบ็คเสร็จแล้วคราวนี้ให้สปอนเซอร์ฝ่ายอเมริกันเข้ามาถ้าจะให้สปอนเซอร์ฝ่ายอเมริกันเข้ามา
0: อเมริกาเขาทำ PGA อยู่แล้ว
1: ยุโรปก็
0: ยุโรปเขามี European Tour เป็น DP World อยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็จะเหลือแต่ถ้าพูดยันแบบเอาแบบ
0: ซาอุตอนนี้ผมก็ป้องกันกลั่นน้ำมันผมก็จะแย่อยู่แล้วครับผม
1: ถ้าพูดตอนนี้พูดให้ดูไม่ค่อยดีหน่อยนะครับก็เหลือเอสโคบาร์อย่างนี้แหละครับ
0: รอตายรอแห้งไปด้วยตัวเอง
1: ต้องเหลือแบบพวกเจ้าพ่อเอสโคบาร์ที่อยู่เม็กซิโกที่เป็นเจ้าพ
0: ่อ
1: ตลาดมืดไงครับ
0: ไอ้พวกเทาๆเนี่ยนะ
1: หรืออย่างนั้นแหละดีไม่ดีตลกเจอไชน่าเข้าไปดีครับ
0: ไชน่าเขาก็ไม่ถามเรื่องพวกนี้เพราะว่าเป็นกีฬาที่ไชน่าไม่ค่อยเก่งทั้งที่นะฮะถ้าจีนมาเล่นกอล์ฟอะไรนะกีฬาใช้มือนี่นะโอ้ยคนเขาเยอะด้วยแล้วใช้มือเก่งนะเกิดมา3วันเขาขีบตะเกียบเข้าปากได้แล้วนะแต่โปเตถ้าผมว่าคุณไปอยู่ที่จีนคุณน่าจะรวยกว่านี้นะที่นั่นเขาบอกเขาขาดโค้ชกอล์ฟ
1: ผมไม่เชื่อ
0: ผู้ฝึกสอน
1: ผมไม่เชื่อ
0: ทำไมอ่ะ
1: พวกอเมริกาเปิดตลาดเต็ม
0: เขานั่นมันออนไลน์แต่เขาไม่ได้ไปตั้งหลักเปิดช็อปอยู่ที่จีนเลยไง
1: ตั้งเลย
0: จีนมันไม่เข้าไม่ใช่ไปอยู่ปักหลักหรอกไม่ใช่ทำมาหากิน
1: ผมเห็น
0: ไม่เหมือนไทยหรอกให้มาอยู่90วันแล้วก็อยู่กันยาวไม่กลับมาน่ะจีนก็ไม่เปิดให้ฝรั่งอยู่ยาว
1: ๆผมเห็นไปลงทะเบียนอะไรกันเต็มเลยนะลง
0: ชื่อคุณไปปุ๊บยังคุณนี่ผมหาตลาดมืดให้เลย
1: ตลาดมืดจีนน่ากลัว
0: ไปอยู่เฉินเจิ้นก่อน
1: ถ้าส่งมาอยู่จีนส่งผมมาอยู่ฮ่องกงเด
0: ้อฮ่องกงก็จีนนะ
1: ก็ยังดีกว่าอย่างน้อยยังมีป้ายภาษาอ
0: ย่างน้อยก็มีหมูกรอบให้กินใช่ไหม
1: ถูกครับ
0: แต่ผมตอนไปโอลิมปิกที่ปักกิ่งนะ
1: ครับ
0: อยู่เดือนอ่ะผมหาบะหมี่หมูแดงกินไม่ได้เลยครับไม่มี
1: ปักกิ่งมีแต่เป็ดไงป่ะ
0: เออแล้วเป็ดปักกิ่งก็ไม่มีนะคุณไอ้เป็ดปักกิ่งที่กินอร่อยๆคือมาอยู่เมืองไทยแล้วนะ
1: แสดงว่าที่นู่นเลยปักกิ่งเป็นเวเฟอร์
0: อืมแล้วรถผงรถเข็นพวกโอ้โหสตรีทฟู้ดก็หาไม่ได้เวลาไปกินบะหมี่ก็เป็นร้านมุสลิมก็ไม่อร่อยเลยมันทำเป็นเนื้อ
1: ไปกลัว
0: ประมาณนั้นนะครับจบสักทีฟุตบอลโลกกรรมการช่วยอาเจนตลอดสุดท้ายสเปนแชมป์ประมาณนี
1: ้อาเจนก็ต้องไอ้นั่นเขาหน่อยคนนั้นจะเลิกเล่นแล้วนี
0: ่เขามีเมสซี่เขาต้องหาเมสซี่ให้มาถึงรอบรอง
1: ยังไม่ใช่
0: รอบรองแล้วก็ช่วยตัวเอง
1: เ พื
0: ่อก็ช่วยเองได้แล้วหามาถึงรอบรองแล้วไงเขาบอกส่งถึงฝั่งแล้วที่เหลือก็ช่วยตัวเองหน่อยเอาข้าวใส่ปากนิดนึงตอนแรกก็ป้อนให้อยู่ประมาณนั้นแหละแต่ดีนะวันนั้นอังกฤษทำไมป๊อดนะก็ไม่ได้มาถึงชิงหรอก
1: แต่เพื่อนๆผมนะแซวกันยับเลยนะว่าย
0: ับ
1: ทีมที่ควรจะมาชิงแชมป์อ่ะ
0: มันคือ
1: กัวลาเซากับเคมเบิร์ด
0: โอ้ตายแล้วคุณเพื่อนคุณนี่อย่าไปคบแบบนั้นคนนี้มันเป็นโรคจิตมันเป็นโรคจิตฮะแล้วบ้านอยู่หลังเขา
1: ถูกนะผมก็บอกว่าเอ้ยเอาจริงเหรอบอกเฮ้ยต้องกุลาซาวกับเคมเบิร์ด
0: โอ้ยแต่ขวดต้องชื่นชมเขานะ90นาทีเขาไม่แพ้ทีมไหนเลยนะ
1: ครับ
0: อาเจนก่อนชนะเขาได้นี่ต้องต่อเวลานะเว้ยสเปนแชมป์นี่นะแต่กับเขาเกมแรกเสมอ 0-0 นะ
1: นาทีบาปล้วน
0: ๆเฮ้ยเสมอกัน 0-0 นะทีมแชมป์เขาเนี่ยครับในข้อความ SMS มีประมาณนี
1: ้ครับYouTube นะครับคุณนัทสอนบอกสวัสดีครับป๋าแปะครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณชูชาติบอกว่าสวัสดีครับป๋าแปะผมว่าถ้าผมเป็นฟีฟ่าย
0: ังไง
1: จะเปลี่ยนกติกาใหม่หมดฟุตบอลไม่มีนับแต
0: ้
1: ม
0: ไม่มีนับแต้มเขาก็ไม่นับแต้มอยู่แล้วเขายิงประตูกัน
1: รับไม่มีนับแต้มรับลูกนับลูกยิงอย่างเดียวใครอยากยิงยิงได้มาก
0: โอ้เอาลูกยิงมาเป็นคะแนนถ
1: ้
0: ายิงแบบ 6-4 อังกฤษชนะฝรั่งเศสก็คือ
1: ไม่มีประตูรับยิงกันเข้าไป90นาทีไม่ต้องต่อใครเจ็บขาบอก
0: มันสนุกตรงไหนครับทั้งนั้น
1: ใครยิงได้เยอะสุดภายใน90นาที
0: มีเพื่อนผู้หญิงผมอยู่คนบอกฟุตบอลสนุกตรงไหนวะดูกันอยู่ได้กลางค่ำกลางคืนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนลองเอาลูกบอลโยนไปลูกในสนามสิมันก็ไม่หนุกแล้ว
1: ว่าจริงว่าจริ ง
0: ถ้ามีบอลสองลูกมันก็ไม่หนุกแล้วนะเขาเลยเทียบว่าผู้หญิงกับฟุตบอลโรเต
1: ้ครับ
0: กีฬาฟุตบอลก็เหมือนกับผู้หญิงประมาณอายุ18
1: ไม่จริงครับ
0: ทำไมครับ
1: ไม่จริงครับ
0: เพราะอะไรครับอ
1: ายุ18ปัจจุบันนี้ผู้ชายไม่แย่งกันแล้วครับ
0: ไม่แย่งกันแล้วเหรอครับ
1: เดี๋ยวนี้ผู้ชายอายุ18 19แย่งกันเองแล้วครับ
0: ผู้ชายแย่งผู้ชายกันเอง
1: ครับผมเลยครับแย่งผู้ชายกันเองแล้วคร
0: ับ โอ้โหผู้หญิงมาอายุ18นะฮะก็มีผู้เล่น22คนก็แย่งกัน
1: ครับปัจจุบันนะผู้หญิงอายุ18อ่ะเหมือนกอล์ฟครับตีไปให้ไกล
0: ๆโอ้ยอายุ50ถ้ากีฬากอล์ฟ
1: แล้วก็ผู้ชายอายุ18เหมือนบอลครับแย่งกันเองใช่ตอนนี
0: ้ผมคุยเรื่องอื่นกับโปรเตเดียวครับเอาไปดูข้อความต่อครับ
1: 10แล้วก็ต่อมาบอกว่า10คนถ้า10คนอะไรนะถ้าเจ็บหามเอาข้างสนาม10คนถ้าสู้ไม่ไหวไม่งั้นลูกทุ่งเกิน5นาทีเปลี่ยนจาก23นาฬิกาขายบัตรใครเจ็บหามออกมาไว้ข้างสนามอย่างเดียวไม่ต้องมาปฐมพยาบาลปล่อยแม่งไปตรงนั้น
0: ไอ้นั่นคนเถื่อนก็เล่นกันละครับผม
1: ใครยิงได้มากที่สุดรับไปนะ
0: กีฬาที่มีกติกา
1: แล้วก็พี่เทวินบอกว่าสวัสดีครับป๊าแป๊ะฟุตบอลโลกจบแล้วครับทักทาย
0: ถูกใจไม่เอ่ยสเปนได้แชมป์นี่เขาเป็นแชมป์ครั้งที่2เองนะคร
1: ั้
0: งแรกนี่เขาได้เมื่อ16ปีที่แล้วแต่ก็โอเคอ่ะเพราะว่าเขาได้แชมป์ตั้งแต่เยาวชนชุด19แล้วก็มาแชมป์ยูโรแล้วก็เนี่ยมาแชมป์โลกชุดนี้ครับต่อกันมาเรื่อยๆเลยเป็นการสร้างทีมแบบมีแบบแผนไงนะสเปนนี่ครับ
1: ผมว่าในบอลโลกที่ดูมันตั้งแต่เด็กจนโตครับที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายนะว่าทีมที่ผมชอบ
0: ชื่อทีมอะไรฮะ
1: ถ้ายังไม่นับเอเชียนะผมชอบบราซิล
0: บราซิลเล่นสไตล์บราซิลเมื่อก่อนสนุก
1: บราซิลแคเมรูน
0: ไปชอบตรงไหนฮะขอให้ผลเดียวครับ
1: อะไรครับปีเตอร์มิลล่าครับ
0: อ๋อที่มันยิงได้แล้วมันไปเต้นอยู่ที่มุมทงนะนักเตะอายุเยอะที่สุดที่ยิงประตูได้อะ
1: คุณพ่อกับพวกอาร์อาร์บอกว่าผีอยู่รู
0: หมูอยู่
1: ลงทีไรหน้าดื้อ
0: เขาบอกเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึก
1: แล้วก็อีกอันนึงที่ผมเห็นว่ามีคุณภาพหน่อยแล้วก็ค่อนข้างจะเมคชัวร์ได้ก็คือเยอรมนีคร
0: ับ เยอรมนีแต่ช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยไหวแล
1: ้
0: วรถเบนซ์เนี่ยเริ่มคุณภาพไม่ค่อยดีแล้ว
1: ผลิตจีนหมดครับได
0: ้อังกฤษส่วนอันนี้คราวนี้ก็ไปเชื่อมั่นเยอรมันเนี่ยให้มาเป็นโค้ชเนี่ยครับแต่ใจดันป๊อดคือโค้ชฝีมือดีแต่ใจป๊อดลืมศึกษาไปไปอุดอาเจนตอนนั้นแบบพังเลยฮะ
1: พี่เทวินส่งมาเพิ่มนะครับบอกว่าถ้าเพิ่ม64ทีม
0: ครับ
1: ขอมาอาเซียน1ทีมได้ไหม
0: นี่ไงเราให้แบบเราทำแบบอเมริกาใต้ไงซึ่งปัจจุบันอเมริกาใต้บอลโลกอ่ะ10ทีมเนี่ยเขาเตะพบกันหมด
1: ครับ
0: แล้วก็คัด ตามโควต้า5ทีมของเราอาเซียนเนี่ยก็มาเตะพบกันหมดเอาทีมเดียวไม่ต้องไปคัดกับพวกเอเชียพวกจีนพวกตะวันออกกลางไงถ้าไม่งั้นไทยไม่ได้
1: เดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: เราคัดกันเอง
0: คัดอาเซียนเองเอาหนึ่งทีม
1: ถ้าสิงคโปร์เวียดนามได้เราจะทำยังไง
0: ก็นี่ไงคือมีโอกาสได้มากขึ้นไงถ้าไม่ได้อีกก็โหไม่รู้จะพูดอะไรแล้วถ้าเอื้อนขนาดนี้ยังไม่ได้นะ
1: ถ้าเรา
0: ความพยายามเรายังไม่มากพอเขาเรียก
1: กีฬาแหลมทองบ้านเราเด็กๆผมเด็กๆก็จะอินโดมาเล

0: บ้านเราน่าจะได้เหรียญหนักนั่นแน่
1: จริงผมว่ากว่าจะได้ไปนะโอเตอ
0: ่
1: ะ
0: ตายกี่รอบ
1: เมียได้ก่อนไม่ต้องตายนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพรุ่งนี้นะฮะก็คงจะเป็นนะผมกับปูแจ
0: ๊บ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณโอเตขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับลาครับสวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ครูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: 99 Music Room

0: าเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา The Collab Project Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net

0: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
1: สวัสดีค่ะดีเจเกศรินทร์วิโรจน์ชูฉัตรค่ะ
2: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
0: มาพบกับพวกเขาได้ในสมูทซันชายพร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วงสมูทอะราวด์เดอะเวิลด์แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 10:00 น.ที
3: ่ Smooth 105.5
4: อะไรที่อินเทรนด์ไอเทมไหนที่ออกใหม่โปรไหนที่มาแรงเรารวบรวมไว้ให้ใน Smooth Unboxช่วงเวลาที่จะพาคุณไปแกะกล่องของใหม่อินเทรนด์รวมทั้งโปรสุดฮอตแคมเปญสุดปังที่จะมาอัปเดตให้ชาวสมูทตี้ไม่ตกขบวนโดย DJ เจพัสวัตทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 10:20 น.ใน Smooth Society พิเศษผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ใหญ่หรือ SME ที่สนใจนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมกับเราได้ที่หมายเลข022457184หรือที่ LINE @smoothfm อย่าช้าเดี๋ยวจะตกขบวน

0: 9 Music Room
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศ

0: สีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: Active Radio SMS 468899
1: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์2หนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง 17:30 น

0: มาแล้วนะฮะ5:12 นะครับต้อนรับเข้าสู่นิตินายไลฟ์บอลโลกใช่ไหมคุณโดนฮะ
1: อ๋อไม่ใช่นะฮะ
0: อ๋อไม่ใช่นะอืมเปลี่ยนแล้วนะ
1: ครับ
0: รอบโลกกีฬานะครับทาง FM 98 ATP Radio คลื่นมวยไทยแข็งแรงนะครับขอบคุณเลยจากน้องไปด้วยนะครับเพลงไหนฮะคุณโดนอ่ะ
1: ไม่รู้
0: ฮ
1: ะ
0: ครับผม
1: ไปเป็นคนเลือก
2: เพลงของนี่ไงนาคามินไง
1: ฮอนเหรอ
0: ไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่เหรอคนละคนฮะเพราะว่าเป็นเพลงเหนือเพลงของคนเนื้อนะฮะคนเหนือเจ้านะครับก็ไม่แน่ใจว่าเพลงอะไรไม่กันแต่ว่าน้องบอกว่าเพลงนี้เพราะดีนะ
1: ครับ
0: ก็ส่วนใครที่ฟังทางออนไลน์นะครับที่ Facebook YouTube ของ99ของเราพอเราเปิดเข้ามาปุ๊บแล้วเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงคือเรามิวไว้ก่อนนะฮะปิดเสียงไว้ก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าบางครั้งมันติดลิขสิทธิ์อ่ะเน
1: า
0: ะเออก็เลยอาจจะอาจจะแบบขัดใจอยู่บ้างต้องขออภัยด้วย
1: ครับ
0: ครับเอ้าวันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันนะนะครับกับบรรยากาศของหลังจากจบฟุตบอลโลกคุณดอสตอนนี้เราจะมุ่งหน้านะไปที่เอชเกมนะ
1: ครับ
0: จะว่าไปเอชเกมก็ใกล้มาแล้วใช่ไหมฮะ
1: เออ
0: ครับผม
1: ก็เดือนกันยายนนะจ๊ะ
0: ก็เริ่มผมจำได้ว่าเริ่ม19อ่ะ
1: ครับ
0: 19กันยายนนะ
1: อืม
0: 19กันยายนก็แสดงว่าเหลืออีกกี่วันอีก2วันอีกนะคุณดอสนะเอ้ยอีก2เดือนอีกนะ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: เออก็แต่ว่าเห็นจะมีฟุตบอลเตะก่อนนะวันที่10กว่า15นะ
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มันจะมีการจับสลากแบ่งสายไงของทีมฟุตบอลนะคุณดอส
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วลูกบอลหญิงบอลชายของเราก็ไปหนีใช่ไหม
1: ไป
0: หมดนะ
1: เออ
0: เออ
1: ใช่
0: นะครับก็ถ้าหาว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะนะครับถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วย
1: เอา
0: ช่อง9กด30ของเรานะครับจะเป็นหนึ่งในช่องที่ยิงสดด้วยแต่ว่าถ้าเป็นแอปพลิเคชันระบบ OTA ใช่ไหมคุณดอส
1: ครับ
0: ก็จะเป็นเอ้ย OTT ใช่ไหมOver the top เนาะจะมีนี้ด้วยนะคุณดอสมีด้วยอะไรของ S Play ด้วย
1: S Play ก็ถ่ายประจำอยู่แล้ว
0: S Play ถ่ายแล้วสดอยู่แล้วนะ Asian Game ทั้ง Asian พาราเกมและ Asian Game และอีกช่องหนึ่งจะเป็น T Sport และPPTV ไหมคุณโด
1: ด PPTV ก็ถ่าย PPTV ก็ถ่ายทีสปอร์ตรู้สึกจะมีนะ
0: มีนะ
1: ทีสปอร์ตแล้วก็นั่นแหละ EAS อ่ะ
0: แล้วก็ช่อง9ของเราถ้าไม่ผิดพลาดนะนะครับพอดีได้คุยได้ข่าวมาเนี่ยก็ว่าจะยิงสดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ
1: ครับ
0: แต่น่าจะ 99.99% ก็รอติดตามเราด้วยนะครับรวมทั้ง FM 99ของเราก็จะรายงานเหมือนเดิมเลย
1: ครับ
0: จะคล้ายกับฟุตบอลโลกเลยคุณดวดติดตามทุกช่องทางเลยนะ
1: เฮ้ย
0: ทางออนไลน์เป็นยังไงหลังจากที่กระแสฟุตบอลโลกที่ผ่านมาโอ้กระแสดีมาก
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ยอดฟังยอดดูเนี่ยถล่มทลายนะคุณดวดนะ
1: ฮะ
0: ใหญ่มีบอลโลกทุกปีเลยอะทุกเดือนเลยอะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เอออ
0: ืมแชมป์ก็สบายนะแชมป์นะฮะ
1: เหรอทำไมฮะ
0: ก็ PPTV บรรยายมียิงสดด้วยไง
1: อ๋อ
0: ก็ได้เหรอคุณดวดก็ได้เหรอก็ได้ไหมอะก็บรรยายได้เปล่า
1: เอ้ย
0: เหรอ
1: ได้อยู่แล้วคุณแชมป์เนี่ย
0: เหรออ
1: ่ามูซูพวกนี้
0: เจ็ตสกีไง
1: ก้า
0: ตัดลายในผมจำได้เล
1: ยอุ้ยครับได้หมด
0: เหรอ
1: ผมไปดูนี่มีบาสนี่แข็งเนี่ยวันที่10เลยนะ
0: แข่งก่อนใช่ไหม
1: เออ
0: แต่บอลรู้จะเป็น15 16มั้ยคุณโดดผมจำประมาณนี้นะฮะ
1: ฟุตบอลนี่เริ่มวันที่14
0: ครับ
1: ฟุตบอลนี่เริ่มวันที่14อ๋อ
0: เหรออ ่
1: าแต่ว่ามีบาสเนี่ยบาสนี่แข่งเนี่ยวันที่10เลย
0: ครับ
1: อืม
0: อืมแข่งก่อนมีกีฬาหลากหลายนะ
1: พิธีเปิดจะเป็นวันที่19
0: ใช่ใช่19ไปถึงประมาณ2-3 สัปดาห์ได้คุณโดด
1: ครับ
0: น่าจะวันที่4ตุลาคมมั้ย
1: ก็พิธีปิดแต่วันที่4อ๋
0: อโอเค
1: แต่ว่า4มันก็ไม่ค่อยมีชิงอะไรเท่าไหร่อ่ะ
0: อ
1: ื
0: มใช่ใช่นะก็อยากเข้าสู่บรรยากาศ ของรายการสดเอเชียนเกม
1: ครับ
0: ติดตามได้ช่อง9สำนักข่าวไทยเห็นมาว่าจะส่งผู้ชายที่ขี้เล่ไปนะคุณเนมและชินิพงษ์ไปคุณดวล
1: พอครับ
0: แต่จะไปส่งสมยศแดงยวนส่งไปนะส่งไปทำข่าวที่เอเชียนเกม
1: โอ้อย่างนี้สาวๆญี่ปุ่นก็คงอันตรายแล้ว
0: ระวังแล้วครับผม
1: เออ
0: พ่อแม่นะฮะก็บอกลูกหลานของท่านนะว่าอันตรายมาก
1: ครับ
0: รัชนิพงษ์ไปเนี่ยฮะ
1: เ
0: ขาจะใช้ความหล่อให้เป็นประโยชน์ใช่ไหม
1: อ
0: ือฮึนะฮะเอาอันนี้เราแซวเล่นนะ
1: เออ
0: นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันอีก2เดือนแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีบรรยากาศของเอเชียนเกมแล้วทางการสปาของเราก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ
1: ครับ
0: มีกีฬาหลากหลายนะมีจะมีอีสปอร์ตด้วยนะ
1: ใช่
0: อีสปอร์ตด้วยแหละครับ
1: มีอีสปอร์ตอ่ะ
0: จะมีอีสปอร์ตด้วยนะจะไม่ผิดนะ
1: อืม
0: อันนี้จัดที่จังหวัดไอจิและนาโกย่านะครับนาโกย่าเป็นเมืองเอกนะ
1: ใช่
0: เมืองเอกของจังหวัดไอจินี่แหละ
1: ครับ
0: ว่าไอชินี่แหละนะ
1: เออ
0: ครับผมนะฮะ
1: ก็คือจริงก็คือมันมีหลายๆเมืองไง มันมีหลายๆเมืองเขาก็เลยรวมเป็นเรียกว่า IG ไปเลย
0: ใช
1: ่แต่ว่าก็มีนางโกย่าด้วยเนี่ยมีที่ชิซูโอกะก็มีชิซูโอกะก็จะใช้แข่งฟุตบอลแข่งอะไรอย่างนี
0: ้ครับ
1: ที่โอซาก้าก็มีนะที่โอซาก้าก็มีแม้กระทั่งโตเกียวยังมีเลย
0: ครับ
1: โตเกียวก็มีนะครับโตเกียวก็จะเป็นแข่งพวกกีฬาทางน้ำว่ายน้ำกระโดดน้ำอะไรพวกเนี้ย
0: ครับสุชาติพิชิเราจะไปยังไงกระโดด
1: อ๋อไม่เลิกไปแล้วมั้งฮะ
0: เอา
1: ครับ
0: คนจะไปนะ
1: เออ
0: เอ้ยลูกชายของคุณเมธนีกิ่งพยมนี่จะไปนะ
1: ไปดิก็ติดทีมชาติไปด้วย
0: แล้วเนาะ
1: คุณสกายอ่ะน้องสกาย
0: ไปกันเนาะ
1: ใช
0: ่โอ้ตัวใหญ่ๆนะกระโดด
1: ตัวก็สูง190กว่า
0: อืมอืม
1: อืม
0: เนาะ
1: ก็เพิ่งทำลายสถิติประเทศไทยไปไง
0: ใช
1: ่เออ
0: เออนะฮะอ้าวก็ติดตามตื่นเต้นวันนี้นะ
1: ครับ
0: ครับวอลเลย์บอลหญิงของเราก็น่าสนใจนะครับว่ามีลุ้นเหมือนกันนะหวังว่าจะไปถึงได้เหรียญรางวัลแล้วก็ฟุตบอลชายก็ผมว่าก็พอได้นะคุณโดนเนาะบอลชายเราเป็นไงพอได้ไหม
1: โอ้แต่ก็ยากอยู่นะ
0: เราไม่เคยได้เหรียญเลยนะบอลชายเนี่ย
1: ใช่
0: ดีสุดก็ดับสี่เนาะ
1: ใช่
0: รู้จักเขาจะมีการเรียกนะประกบสายอ่ะไม่ใช่ไอ้แบ่งหายคุณโดน
1: ครับ
0: แบ่งโถอ่ะเราอยู่ในโถ2
1: ครับ
0: เวียดนามโถ1มั้ย
1: อือหือ
0: ฟุตบอลอ่ะ
1: เออ
0: เท่าที่จำได้นะก็แบบนี้ทางว่าไทยเจอเวียดนามเป็นไงเ
1: ฮ้
0: ยมันนะ
1: ครับ
0: เออเดี๋ยวก้าวทำทัวร์ดีกว่าโดด
1: นะ
0: อ้าวก็โหคนก็อยากไปในเช่นเกมไอ้ช่วงกันยาช่วงหน้าร้อนบ้านเขาเนาะ
1: ก็ไม่เชิงร้อนแล้วนะ
0: แต่ว่าถ้าไม่ถึงหน้าร้อนอ่ะร้อนยังหายร้อนแล้วมั้ง
1: แต่กันยาไม่รู้จะมีไม่น่ามีฝนแล้วมั้ง
0: ไม่น่ามีนะ
1: เออ
0: เออก็นี่ไงไทยอยู่ในโถ2ครับชบาแก้วบอลหญิงของเราอยู่ในโถ4เลยลุ้นกันวันพรุ่งนี้นะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็คือ23กรกฎาคมนะครับเวลา 11:00 น.ยิ่งสดทางบ้านแดงก็คือ YT ด้วย
1: เออ
0: เออ 11:00 น.บ้านเขาก็ตอน 13:00 น.เนาะ
1: คราบ
0: ครับ
1: อื้อหือ
0: โอ้ไอ้โถ2วันนี้ก็เจอญี่ปุ่นไปเลยครับโถหนึ่งเนี่ยมีญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีใต้นะ
1: ครับ
0: โถสองอุซเบย์ UAE ซาอุและไทยครับโถสามอิหร่านคิกิสถานกาตาร์ฟิลิปปินส์และโถสี่คูเวตฮ่องกงและเกาหลีเหนือเอ๊ะฟิลิปปินส์ไปด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืม
1: ก็มีทั้งหมด15ทีม
0: ครับ
1: 15ทีมนะครับถ้าจับมาได้ญี่ปุ่นนะครับอิหร่านแล้วก็เกาหลีเหนือก็บันเทิงเลยฮะ
0: ฮาเลย
1: ครับนอนอยู่บ้านเลย

0: อันนี
1: ้หาเลยนะโดนนะ
0: อืม
1: บอลหญิงก็เลเยโถสุดท้ายเลย
0: ครับ
1: ครับญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้โถ1นะโถ2เกาหลีเหนือฟิลิปปินส์ไชนีสไทเปโถ3อุซเบกเวียดนามบังกลาเทศโถ4เมียนมาไทยและฮ่องกงกด
0: ครับ
1: เอ๊ะทำไมบอลชายทีมไม่ครบ1ทีมไม่แน่ใจเนาะ
0: ใช่ก็บอลชายตอนแรกมันจะต้องเป็นจอแดนเลบานอนแล้วก็ซีเรียเออแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้มามั้งเขาก็เปลี่ยนมาเป็นคูเวตกับเกาหลีเหนือมาแทน
1: อ๋อเตะไม่ได้เหรอคุณโดว่าไงฮะไม่แน่ใจเนาะ
0: แน่ใจเหมือนกันบางทีเขาอาจจะไม่อยากเลบานอนมันก็โดนอิสราเอลถล่มอยู่บ้าง
1: ครับ
0: เออยังไม่ค่อยว่างช่วงนี
1: ้เอาเหรอ
0: เออนั่นแหละนะครับส่วนชาติอื่นก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะถึงไม่มาอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเนี่ยเกาหลีเหนือกับคูเวตมาเสียบแทนแต่ว่าก็มาแค่2ชาตินะทีมก็เลยขาดไปชาตินึงนะครับ
1: ครับผม
0: เอออ
1: ่ะก็ลุ้นกันนะ
0: ครับ
1: นะครับในรายการนี้ในคอนโดนะเออนะครับทาง FM 98ของเรานะครับ
0: นะก็ตอนแรกเลยของผู้หญิงนี่เขาบอกจะไปอินเดียกับอิหร่านเนาะแล้วสุดท้ายก็เป็นไทยกับเมียนมาได้สิทธิ์มาแทนนะครับเอออ่ะก็ติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับเอเชียนเกมนะกีฬามากมายหลากหลายนะครับให้ได้ดูกันนะครับคือมันก็สำหรับคนที่ไม่ได้ดูฟุตบอลไม่ได้ดูเรียกว่าดูกีฬาประเภทอื่นๆอะไรเงี้ย มันก็เป็นอีกหนึ่งความบันเทิงนะครับสำหรับกีฬาชุดเกมแบบนี
1: ้โอ้ยเพราะว่าบอลเนี่ยรู้สึกดุกเลยอ่ะ
0: ใช่นะครับแล้วก็บางชนิดกีฬามันก็เรียกว่าสูงสุดอ่ะนะครับในเอเชียอะไรเงี้ยอย่างว่ายน้ำอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็นักกีฬาไทยก็พูดตรงๆว่าไปสุดมันก็ได้ประมาณนี้เช่นเกมอ่ะไปโอลิมปิกก็คงไม่ไหว
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะอย่างมันก็เพราะฉะนั้นก็อย่างสมัยก่อนแล้วก็มีนี่ไงที่ฉลามนุก
1: ใช่ไหมรัตพงศ์สิริสาดล
0: เออ
1: ต่อก้อยไงคุณรถ
0: ต่อลาบฮะ
1: เอาเลย
0: นะครับที่ก็สร้างความสำเร็จได้สมัยก่อนน
1: ู
0: ่นนะ
1: ต่อไว้นี่เน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าว่ายน้ำหลังๆระดับเป็นชุดเกมก็ยากอยู
1: ่ครับ
0: ครับ
1: เอาแต่ว่าครั้งนี้มีน้องอะไรน้องมีอาเนี่ยคุณน้องน้องมิล่ามีอาอะไรอ่ะ
0: เออ
1: ลูกครึ่งนิวซีแลนด์ไง
0: ครับ
1: ที่ได้เหรียญทอง4เกมที่ผ่านมาเอาก็อาจจะมีลุ้นอยู่นะ
0: ก็ต้องดูว่าในประเภทนั้นๆจีนเขาเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวนี้จีนเขาก็ระดับโลกอ่ะ
1: ครับ
0: บางประเภทก็เป็นเจ้าของสถิติโลกด้วย
1: ใช่ไหม
0: จีนอ่ะจีนญี่ปุ่นเงี้ยก็ระดับโลกทั้งนั้นนะครับก็มาดูแล้วกันนะครับสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับแล้วก็แข่งที่ญี่ปุ่นด้วยนะก็เป็นประเทศแบบคนไทยน่าจะชื่นชอบอยู
1: ่
0: ก็บางคนอาจจะไปเที่ยวก็ได้นะไปเที่ยวแล้วก็ไปดูเอเชียนเกมด้วยใช่ไหมล่ะบางคนก็ไปดูอีเวนต์กีฬาพวกนี้เห็นอย่างขนาดโอลิมปิกที่ปารีสยังมีคนไปดูกันเยอะแยะเลยนะ
1: บอลโลกที่ผ่านมาคุณหญิงยังไปเลย
0: ฮะ
1: คุณหญิงปฐมาเลยคุณดอส
0: เขาเชิญหรือเปล่า
1: เอา
0: ครับ
1: เอาเหรอ
0: เออแล้วเขาน่าจะเชิญเขาน่าจะเชิญมั้ง
1: อ๋
0: อ
1: เหรอ
0: เออมาดามแป้งไง
1: มาดามแป้งก็ไปนะ
0: ไปดิ
1: ครับ
0: ครับเออนะคุณหญิงก็ไปนะ
1: ก็ไปกับเหนือก็ไปกับครอบครัว
0: ครอบครัวเพราะว่าก็ไปใน IOC member อยู่แล้ว
1: ใช่อันนี้เขาเชิญนะ
0: ส่วนมาดามแป้งก็เป็นประธานอะไรนะคณะกรรมการพัฒนาอะไรของเขาอ่ะของฟีฟ่าอยู่แล้วเออนะครับเขาก็เชิญไปเพราะตอนแรกมาดามแป้งก็บอกเขาเชิญมาตั้งแต่รอบไอ้พิธีเปิดด้วยแต่ว่าติดดีลให้กับทางแจ๊สอยู่หรือเปล่าไง
1: เอาเหรอ
0: มาดามว่าเดี๋ยวเขาจะไปดูพิธีปิดไงก็ไปจริงพิธีปิด
1: ครับ
0: ครับ
1: นะเออเอาก็ลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกันนะ
0: ครับ
1: จะว่าไปเนี่ยก็ใกล้มาแล้วใช่ไหมฮะ
0: เออ
1: บอลโลกก็จบไปแล้วเนาะเขาฉลองกันไปเรียบร้อยสเปนฉลองเรียบร้อยแล้ว
0: เออ
1: เนาะ
0: ครับ
1: ครับทีมชาติสเปนก็ฉลองเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ไปแล้วก็มามุ่งเน้นนะเรื่องของฟุตบอลไทยดีกว่าเน
0: า
1: ะเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนสุดไอ้ฮุนไดครับจะเริ่มเปิดฉากขึ้นนะครับในวันเสาร์นี้เลยนะ
0: ครับ
1: 25กรกฎาคมนะครับนะฮะก็ติดตามกันส่วนล่าสุดเนี่ยนะครับบุรีรัมย์มาราธอนมาแล้วนะคุณรถ
0: ครับ
1: คุณรถไปไหมฮะ
0: ไม่
1: เ
0: ห็
1: น
0: นะ
1: แถลงข่าวกันไปนะ
0: ครับ
1: เห็นนะมีหลายผู้ใหญ่จะดีแล้วยามาฮ่านะไทยยามาฮ่ามอเตอร์ก็ให้การสนับสนุนเหมือนเดิมนะบุรีรัมย์มาราธอน2027นะครับอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่11แล้วคุณโดด
0: ครับ
1: เป็นไง
0: ก
1: ็โหจัดดีนะ
0: ครับ
1: ผมเคยถามคุณเก่งยิ่งยศอ่ะ ที่เขาไปเขาบอกจัดดีเป็นอีเวนท์ที่จัดดีที่สุดอีกประการหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: เพราะว่าคนบุรีรัมย์เขาต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีไงมาซื้อข้าวซื้อข้าวอะไรซื้อของซื้ออะไรกับเขาเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็นภรรยาก็อาจจะมีนิดหนึ่งใช่ไหมคุณดอน
0: คนด่า
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: จะด่าไปจริงเปล่า
0: โอ้โหก็ลองไปวิ่งดูดิฮะ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: เออคราวนี้เนี่ยเขาจัดในวันที่23มกราคม2570นะ
0: ครับ
1: ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ
0: อืม
1: นี่ก็เตรียมพิเศษนะมีโหของที่ลึกมากมายนะคุณโดนะ
0: อ่าฮะ
1: เห็นคุณเนวินบอกว่าปีนี้เนี่ยจะอาจจะไม่ได้เชิญนักวิ่งระดับอีลิตไปแล้วนะคุณโด
0: อืม
1: อาจจะเน้นนักกีฬาท้องถิ่นละ
0: ครับ
1: ก็คือคนไทยละคนในพื้นที่ละ
0: เออ
1: เออแกว่าเอ๊ก็พลาดตั้งนานแล้วเนาะเอ๊เพราะว่าเชิญแล้วหมดตังค์ไงเชิญอีลิตมาคุณดอท
0: ครับ
1: คราวนี้จะเชิญเอานักกีฬาแบบธรรมดามาดีกว่านะ
0: เออ
1: เขาจัดงานกันที่ The Story Square ชั้น G ศูนย์การค้าวันแบงคอกนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: ก็ที่จริงเขาก็เชิญผมไปบ่อยคุณด
0: อ
1: ทไม่ได้ไปฮะเขาเลยไม่เชิญแล้วหลัง
0: ๆ
1: สมหน้าตัวเองฮะ
0: เอา
1: เรียบร้อย
0: ครับ
1: คุณเดวินก็ยังใส่เกงขาสั้นอยู่ใช่ไหมฮะครับ
0: ก็เป็นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของคุณเดวินเขาอยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: ใส่ขาสั้นนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็ใครสนใจก็ไปสมัครได้นะ
1: เ
0: วลามาราธอนนะครับ
1: เขาเลือกสมัครยังไงเลย
0: เดี๋ยวดูก่อนสิ
1: เป็นยังไง
0: แป๊บหนึ่ง
1: อืม
0: เพราะช่วงนี้มันก็มีสมัครกันเต็มไปหมดอ่ะ
1: ครับ
0: งานวิ่งนี่เยอะเหลือเกิน
1: อ๋
0: อสมัครออนไลน์อ๋อไม่ใช่เลยนะครับสมัครแบบออนไซต์นะครับก่อนเปิดรับสมัครออนไลน์ในวันที่25กรกฎาคม
1: นักวิ่งเก่าคุณด
0: อนนักวิ่งเก่า
1: 25วันเสาร์นี้
0: ถ้านักวิ่งใหม่ทั่วไปก็26
1: ครับ
0: เออ
1: 2626ก็คือผ่านเว็บไซต์บุรีรัมย์มาราธอนนะและ Running Connect ครับผม
0: ครับ
1: ก็เว็บดังของเขาเนาะ
0: เออ
1: เนาะเอาก็ติดตามได้เนี่ยคนในเว็บก็บอกว่าเป้าหมายเห็นว่าจะดึงนักท่องเที่ยวนักวิ่งนะผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนฮะ
0: โอ้ครับ
1: วี่เป็นยังไงสี่ระยะนะ
0: อ่าฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มีบริการถ่ายฟรีแบบเรียลไทม์ด้วยนะคุณรถคูปองหมูกระทะด้วยนะ
0: เ
1: ป็นไง
0: ใช่
1: ทำสำหรับคนที่ทำสถิติใหม่ใช่ไหมล่ะ
0: ก็
1: มีคอสตันเบสอะ
0: ถ้าทำ PB ตัวเองได้อะไรเงี้ยเขาก็ได้ไปกินหมูกระทะฟรี
1: การ์ดทองคำด้วยนะ200รางวัลฮะ
0: ครับ
1: เป็นไง
0: และ
1: ก็คัดนักกีฬาไปโตเกียวมาราธอนด้วย
0: ครับ
1: เดี๋ยวออกค่าใช้จ่ายค่าสมัครค่าเดินทางและที่พักให้ด้วยนะอุ้ยนะส่วนนะไปไหมคุณดอนะ
0: ฮะแหมครับขับรถไกลแล้วเกิน
1: เอาเหรออ
0: ืม
1: ไกลนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ไปดูตอนนั้นมอเตอร์จีพียังเหนื่อยไม่หายเลยฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ลามันใช้พลังเยอะเนาะ
0: เออ
1: เออเออ
0: ไอ้นี่วิ่งกลางคืนด้วยนะ
1: ครับ
0: คุณก็ต้องคำนวณเวลากันดีๆอ่ะเสร็จแล้วก็คนเยอะแบบเนี้ยโหหาที่พักก็ยากอยู่งั้นคุณต้องแบบก็ต้องรีบจองที่พักก่อนเลยไอ้สมัครเนี่ยต้องรีบจองที่พักก่อนเลยไม่งั้นไม่มีที่พักนะแล้วก็สมัครก็ต้องลุ้นน่าจะได้แหละมั้งนะครับเพราะว่าดูเหมือนคนเขารับนักวิ่งเขาน่าจะเยอะอยู่อ่ะเออแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันนะครับเผื่อแบบคนอยู่แถวๆนั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะสะดวกกว่านะครับก็สนใจก็ลองดูก็ได้นะครับสำหรับที่บุรีรัมย์แต่บุรีรัมย์เขาก็จัดดีเพราะว่าคนที่นู่นคนท้องถิ่นเขาค่อนข้างจะต้อนรับไง
1: ครับ
0: มากรรมกีฬาอะไรแบบนี้เขาเหมือนเขาคุ้นชินน่ะมีจัดไอ้โมโต้ GP มีจัดนู่นจัดนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็กีฬามาสนับสนุนการท่องเที่ยวอยู่แล้ว
1: ใช่
0: คนเขาก็ค่อนข้างจะคุ้นชินไงเพราะฉะนั้นไปวิ่งก็สบายใจได้ข้างทางก็จะมีคนตะโกนเชียร์ให้กำลังใจ
1: กำลังใจเนาะ
0: เออ
1: ก็คือคนจังหวัดเขาแบบร่วมมือร่วมใจกันเน
0: า
1: ะเหมือนต้อนรับนักท่องเที่ยวไงเข้ามาซื้อของซื้อข้าวซื้ออาหารเนาะ
0: ใช่
1: มาช้อปปิ้งไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะแต่บางครั้งอย่างเช่นพัทยาคนเยอะด้วยหลากหลายอ่ะ
0: คือพัทยามันเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วเออใช่ไหมอย่างบุรีรัมย์อ่ะเดิมทีมันก็ไม่ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมล่ะเขาก็เอากีฬามานำมาช่วยอะไรเงี้ยมาช่วยสนับสนุนเนี่ยคนเขาก็พอมีอีเวนต์กีฬามาเขาก็อ้าวเมืองมันก็คึกคักเขาก็ขายของได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้พัทยาเนี่ยมันไม่ต้องมีวงมีวิ่งไม่ต้องมีอะไรคนมันก็ไปอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะนะครับพอไปจัดบางทีคนที่เขาไม่รู้หรืออะไรเงี้ยมันก็อ้าว ปิดถนนงี้เขาก็แบบก็เนี่ยล่าสุดเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยวันก่อนผมผ่านไปยังเจออยู่เลย
1: อะไรครับ
0: เนี่ยวิ่งไงดิสนีย์

0: วิ่งดิสนีย์ปิดก็มันจะไม่เชิงปิดถนนหรอกแต่ผมไปก่อนที่มันจะมีจัดแข่งไงก็มีป้ายบอกไว้แล้วอ่ะว่าจะมีแบบอาจจะไม่สะดวกนะอะไรเงี้ยเช้าเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมามั้งหรืออะไรอ่ะวิ่งดิสนีย
1: ์
0: ก็นั่นแหละแต่ถ้าแบบสมมติใครที่ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วไปวันแข่งพอดีกูก็จะเจอแบบแอะแอะทำไมรถติดใช่ไหมล่ะนะครับมันก็นั่นแหละ
1: ครับนะ
0: มันก็ความนั่นมันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมล่ะอย่างคนถ้าเกิดคนไม่ได้เป็นคนวิ่งอย่างเงี้ยบางทีคุณไปเจอขับรถไปแล้วไปเจอแบบอ้าวคนวิ่งกันอยู่รถติดเงี้ยมันก็เซ็งไงเหมือนสมัยก่อนผมก็ไม่ได้เป็นคนวิ่งใช่ไหมผมไปจะไปโรงพยาบาลศรีราชเงี้ยผมก็ต้องผ่านสะพานพระราม8เงี้ยก็เจอแบบอ้าวปิดถนน
1: ครับ
0: อ้าวต้องมาจอดรอก่อน
1: เหรอ
0: มันก็เซ็งไงใช่ไหมล่ะแต่พอเราเป็นคนวิ่งด้วยก็เข้าใจเขาก็จัดแล้วเขาก็มีป้ายบอกเตือนก่อนอยู่แล้วว่าจะมีงานมีอะไรอย่างงี
1: ้
0: เราก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางไป
1: ครับ
0: อืม
1: นะเอาแต่ว่าอันนี้ก็เขาต้อนรับขับซุปเป็นอย่างดีนะ
0: ครับ
1: ครับติดตามกันได้นะก็ไปสมัครกันได้นะจ๊ะ
0: ครับ
1: ครับอืมประมาณนี้นะมีถามมาว่าคุณเจนครับนักตบกัมพูชาชายเขามีโอสัญชาติหรือเปล่าครับตอนซีเกมส์มาเช็ดเกมส์ก็ไอซีเกมส์ก็โอนมาเยอะหนิใช่ไหมก็แข่งจบก็อำลากันใช่ไหมฮะย้ายทางกันไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะอ๋อที่เราแพ้เขาใช่ไหม
0: ใช่
1: ไอล่าสุดวอลเลย์บอลชายอ่ะทำไมคุณรอด
0: ครับ
1: แพ้เขาอ่ะผมไม่ได้ดูอ่ะผมเลยไม่แน่ใจว่าเราเขาโอนมายังไงบ้างหรือเปล่าเนาะ
0: อ
1: าจจะผมเช็คให้แล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเราแพ้เขาอ่ะวอลเลย์บอลชายคุณรอด
0: ชนะอินโดนีเซียไงได้แชมป์ด้วย
1: ยังไงดีฮะทำไมวอลเลย์บอลเขาบอกว่าแข็งแกร่งขึ้นเพราะเขาอ๋อทำ MOU คุณรอด
0: ครับ
1: กับคิวบาในการพัฒนาวอลเลย์บอลชายฮะ
0: ครับ
1: ครับโหแล้วยังไงฮะแล้วโอนได้คุณรอด MOU ฮะ
0: ไม่รู้เงินฮะ
1: MOU คือการบันทึกความเข้าใจเนาะ
0: ครับ
1: Memorandum ofunderstanding ใช่ไหมคือตกลงกันนะอ่ะ
0: ครับ
1: ทั้งสองฝ่ายไงเขาว่าไปจับมือกับวอลเลย์บอลของคิวบากันเนาะ
0: ครับ
1: ครับก็ชาติเขาก็คิวบาก็ประมาณนั้นเน
0: า
1: ะก็เขาก็ปกครองระบบเดียวกันอ่
0: ะ
1: โอสันชาติหนึ่งนักตบลูกยางคิวบา3คนโค้ช
0: ครับ
1: หวังโอสันชาติมาช่วยทีมในศึกเอเชียนเกมแต่สุดท้ายเขาบอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์การอนุมัติจากฝ่ายจัดการแข่งขันนะเป็นไง
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องมีตัวช่วยนิดนึง
1: ตัวช่วยเนาะ
0: ครับ
1: ครับผมเขาวัดที่ยิงเนี่ยได้แชมป์อะไรนะ CV ครับเล็กหนึ่งใช่ไหมแต่คะแนนอันดับโลกยังไม่ขยับเลยครับ
0: ครับ
1: เอาเหรออ ่
0: า
1: สร้างประวัติศาสตร์เนี่ยคว้าแชมป์เล็กหนึ่งได้เนาะCV ครับอ๋อแสดงว่าเป็นของอาเซียนใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็อันดับโลก FIVB ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงและจบการแข่งขันเพราะไม่ถูกนำมาคำนวณคะแนนสะสมระดับโลกนะรายการนี้ฮะ
0: ครับ
1: ของ FIVB แต่ยังไงดีล่ะก็เลข2ยังไงฮะจะจัดที่อินโดนีเซียนะเนื่องจากการแข่งในสนามนี้จะถูกนำไปคำนวณคะแนนนะจะไปคำนวณในคะแนนสะสมด้วยทำให้ทุกแมตช์มีความสำคัญต่อการขยับอันดับโลกของแต่ละชาตินะครับ
0: ครับ
1: เขาว่าแม้ว่าสนามแรกจะชนะแต่อินโดนีเซียเขาบอกว่าจะเป็นสนามที่ยากนะเพราะทุกทีมต้องเร่งเก็บคะแนนเพื่อแต่อันดับโลกนะครับยังไงฮะก็เราแพ้ตั้งแต่แพ้1-3ใช่ไหม
0: แพ้3-1
1: กัมพูชาดับ125นะคุณโดดเรา67ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ชิงดับ3อ่ะเราแพ้ไป1-3เซตแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ที่แพ้รอบรองใช่ไหมคุณโด
0: ดเราแพ้กัมพูชารอบรองแล้วก็รอบชิงกัมพูชาก็ไปชนะอินโดไง
1: ครับ
0: ชนะอินโด3-2
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับผม
0: ใช่แต่ว่าก็เหมือนวอลเล่เราก็เคยแพ้เขาอยู่นะ
1: ตอนซีเกมไหม
0: ซีเกมอะไรเงี้ยเราก็แพ้เขาอยู่ก็เคยแพ้อยู่น่าจะใช่ไหมน่าจะเคยแพ้อยู่นะ
1: ครับ
0: นั่นแหละ
1: ก็
0: เป็นชนิดกีฬาที่เขาผลงานใช้ได้ก็ได้
1: ใช่ไหมฮะ
0: แต่ก็ไม่รู้ว่ามีตัวโอนจากคิวบาอะไรมาบ้างหรือเปล่าแต่ดูเข้าไปดู

0: ในคลิปที่แข่งอะไรหน้าตามันก็กัมพูชานะพูดตรงๆนะ
1: ครับ
0: เออหน้าตาดูชื่ออะไรมันก็คนกัมพูชานะไม่ได้มีหน้าแบบคิวบาอะไรเท่าไหร่อ่ะ
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าเขาอาจจะมีแบบคิวบามาช่วยพัฒนาวงการอะไรประมาณนี้ไง
1: ใช
0: ่เออ
1: ก็ขอเราชุดที่3ไปวันที่19ก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็อันดับ3เนาะ
0: ครับ
1: เราชนะเวียดนามไปนะ
0: เออ
1: 3-1เหมือนวันนี้จะลงกันขันแล้วนะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: วันนี้ในสนาม2ครับทีมวอลเลย์บอลชายไทยเราจะลงเล่นเจอกับทีมชาติเมียนมาครับเวลา 15:30 นาทีวันนี้นะ
0: ครับ
1: 22ใช่มั้ยเออใช่วันพุธนะฮะ
0: เออ
1: 22กรกฎาคมนะครับแล้วก็23เจอเวียดนามนะก็เวลาเดียวกันนะครับ 15:30 นาทีเห็นมีช่อง25ยิงสดด้วยนะ
0: ใช่จีเมล25
1: ติดตามได
0: ้เออ
1: นะครับประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับ
0: เ
1: ออส่วนในเชลีกยังไงคุณรถ VNL ยังไงอะเป็นไงบ้างเออได้ตามยังไงบ้างหรือเปล่าฮะ
0: VNL คือ
1: รอบ8ทีมสุดท้ายไงวันนี้ไง
0: อ
1: ิตาลีเจอเนเธอร์แลนด์นะ
0: ใช่
1: 10นาฬิกาแล้วก็มีบราซิลเจอญี่ปุ่นด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เวลา18:30 นครับโดยที่คู่บราซิลญี่ปุ่นคุณรถ
0: อ
1: ุ้ยน่าดูนะช่อง29ยิงสดด้วยนะ
0: ครับ
1: บราซิลเจอญี่ปุ่นนะฮะ
0: เออ
1: โมโนแม็กซ์สปอร์ตใช่ไหม
0: ใช่
1: หรือว่าโมโน29นะฮะ29ยิงสดด้วย18.30 นะบราซิลเจอญี่ปุ่นวันนี้ติดตามได
0: ้ครับ
1: อันนี้รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
0: เ
1: บิร์กแมนใช่ไหม
0: เบิร์กแมนเนี่ยจูเลียเบิร์กแมนนะครับ
1: จูเลียเบิร์กแมนรู้สึกกาบี้ไม่มาเนี่ย
0: กาบี้น่าจะยังเจ็บอยู่มั้ง
1: อ๋อเหรอ
0: เออก็บราซิลที่มาในฐานะอันดับ3นะ
1: ครับ
0: ชนะ9แพ้3นะครับส่วนญี่ปุ่นก็ตอนแรกสตาร์ทดีๆตอนหลังก็มันหลุดนะครับก็ชนะ8แพ้4ก็เข้ามาในอันดับ6อันดับ6นะครับ
1: ครับ
0: เออ
1: น
0: ะส่วนจริงๆจีนนี่ก็เป็นเจ้าภาพไงก็เลยได้เข้ารอบอยู่แล้วจริงๆจีนนี่ผลงานชนะ6แพ้6จบอันดับ9นะครับแต่ว่าก็ได้เข้ามารอบสุดท้ายโปรแลนด์ก็เลยหลุดไปครับ
1: ครับวันนี้ก็ติดตามได้นะรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
0: มันก็เป็นความโชคเรียกว่าเป็นข้อดีของการเป็นเจ้าภาพในรอบสุดท้ายไงแต่เขาบอกว่าการเป็นเจ้าภาพในรอบสุดท้ายที่เห็นว่าเราก็จะเป็นในปีหน้าเนี่ยนะเอออยากจะเป็นเนี่ยก็มีเขาบอกให้จ่ายมันก็สูงกว่ารอบสนาม1สนาม2สนาม3เยอะนะใครจ่ายในการจัดค่าลิขสิทธิ
1: ์อ่
0: ะแต่ว่ามันมีข้อดีก็คือครูก็ไม่ต้องตกชั้น
1: ครับ
0: ไม่ต้องตกชั้นอัตโนมัติไงแล้วก็ได้พาสเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายเลยไม่ต้องลุ้นก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งกันนะครับถ้าเราได้เป็นนะหมายถึงว่าก็ไม่แน่ใจเขาบอกว่าจะได้เป็นอยู่นะปีหน้านะครับมีแนวปีหน้า
1: ครับ
0: นะครับถ้าเป็นเจ้าภาพในรอบสุดท้ายนะครับมันก็เป็นข้อดีอันนี้แหละนะครับเพราะไอ้ของผู้ชายจีนก็จบบุ้ยมั้งแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเจ้าภาพไงเขาก็เลยรอดอัตโนมัติเมื่องานเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเจ้าภาพในปีหน้าเราก็รอดอัตโนมัตินะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปลุ้นนะครับเหมือน2ปีที่ผ่านมานะครับ
1: ครับ
0: เออ
1: เรามีสิทธิ์เจอกัมพูชาไหมคุณดอสเอซีบีครับเลข2อ่ะคุณดอสมีโอกาสไหมอ่ะ
0: มันต้องดูสาย
1: ต้องดูสาย
0: น่าจะมีโอกาสแหละมั้ง
1: เออเพราะว่าโหแมตช์ที่ชนะเราอ่ะรอบรองอ่ะเลขแรกอ่ะเห็นว่าเอาธงชูธงชาติแล้วก็มากางใส่ต่อหน้าเราด้วยนะ
0: ครับ
1: เฮ้ยจะปวดฮะครับผม
0: ครับ
1: เหมือนตอนอาร์เจนตินาชูธงใช่ไหมล่ะ
0: ม
1: ีป้ายข้อความอะไรนะมันเกาะฟอกแล้วใช่ไหมล่ะ
0: เออ
1: เป็นของเราไง
0: ครับ
1: ต่อชนะอังกฤษใช่ไหม
0: เ
1: ออเป็นไงฮะเขาชูธงต่อหน้าเราเลยนะคุณโดนนะ
0: เออ
1: เฮ้ยทำไมทำแบบนี้ฮะครับผม
0: ก่อนที่ฮุนเซนเขายังนี่เลยยกย่องให้นักวอลเลย์บอลนี่เป็นฮีโร่ของชาติไง
1: อันนี้ก็ไปตีที่ฟิลิปปินส์นะไอ้เล็กแรกเนี่ย
0: ใช่
1: นะครับ CV ครับ2026ก็คือเป็นรายการชิงแชมป์อาเซียนแหละ
0: ครับ
1: ของฝ่ายชายใช่ไหม
0: ครับ
1: เล็กแรกเนาะที่เรามีโอกาสหรือเปล่าคุณรถมีไหมอ่ะ
0: ก็ในรอบแรกนี่เดี๋ยววันนี้เราจะเจอเมียนมา
1: ใช่ไหม
0: 15:30 นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้วันพฤหัสนี้จะเจอเวียดนามนะครับ15:30 เช่นกันนะครับก็มีรอบแรกมี2แมตช์นะครับ
1: 2แมตช์นะ
0: เออ
1: ส่วนฝ่า

0: งกัมพูชาเข้ามาไหมคุณรส
1: ไม่รู้นะเดี๋ยวดูก่อน
0: ดูสิ
1: แป๊บหนึ่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดรายการมันก็ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเลย
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับมีไหมเดี๋ยวผมดูสิ CV ครับเนาะเลขสองใช่ไหมคุณรส
1: ตึ๊ดตึ๊ด
0: นี่เขาผู้ชายอ่ะมาดูให้แป๊บหนึ่งเล็กสอดูแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอ้อะไม่ใช่เว้ยครับยี่สิบสองใช่ไหมเขาอยู่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และไอ้กัมพูชาคุณรส
1: เ
0: ขาอยู่พูเอฮะเราอยู่พูบีเนาะ
1: ครับ
0: อ๋อต้องรู้ต้องดูว่าไอ้กัมพูชาเขาจะมาเจอเราหรือเปล่าในรอบรองนะรอบรองจะตีในวันที่25กรกฎาคมนะครับแล้วก็รอบชิงในวันที่26กรกฎาคมครับผม
1: ครับ
0: ก็ติดตามได้นะครับประมาณนี้นะฮะครับถามมาว่าเราไปกินเจลาโต้ยังฮะ
1: ยังจะไม่มีตังค์ฮะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: แล้วคำบอกว่าถ้วยเท่าไหร่ถ้วยร้อยกว่าบาทไม่หรอเท่าไหร่
1: ก็สตาร์ทมันก็เท่าไหร่200แล้วมั้งไม่รู้ราคาเหมือนกันนะ
0: เหรอ
1: เออราคาเริ่มต้นน่ะ
0: โอ้โห
1: แต่ว่าเขาบอกคิวมันยาวนะ
0: เหรอ
1: เออ
0: โหเป็นกระแสแล้วก็ทำให้นั่นเลยนะไม่ต้องจ้างอินฟลูเอนเซอร์ไม่ต้องทำโปรโมทใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: คนดูเยอะเลยเหรอคนไปเยอะเลยเหรอ
1: คนก็ไปเยอะแยะแต่มันก็ทำให้ร้านไอ้ตีมอื่นมันก็คนแน่นไปด้วยนะ
0: เอาเหรอ
1: เออเขาบอกร้านพวกDaily Queen อะไรเงี้ยคนแน่นอยู่นะ
0: Daily Queen ที่เขาใส่ปุ๊บแล้วก็เขาคว่ำทำไม
1: คว่ำถ้วย
0: อ่ะเหรออ
1: ่าโชว์มันเหนียวไงไม่หล่น
0: เคยหล่นไหม
1: ไม่หล่นเขาก็ทำใหม่ให้ละมั้งฮะ
0: เอาเหรอฮะ
1: ครับ
0: เออแต่เขาแต่ส่วนใหญ่ไม่หล่นเนาะ
1: มันไม่หล่นหรอก
0: ไม่หล่นหรอก
1: เออ
0: บอกว่าเอ้ยอันนี้ขอแท้นะ
1: พนักงานก็บีบแก้วไว้อยู
0: ่เอาเหรออ
1: ืมใช่แต่ครับมันไม่หล่นมันเหนียวไง
0: ครับ
1: เออถ้าลองมันละลายเดี๋ยวมันคงหล่นแหละเออเอาตาสมูทครับ
0: หวานเจี๊ยบเหรออ๋อครับผม
1: นี่
0: เป็นไง
1: ก็ลองไปดูใครสนใจแต่เขาบอกมันยังมีคิวมีอะไรอย่างงี้อ๋อนี่ไงเริ่มต้นร้อยกว่าบาท
0: เหรอ
1: เนี่ยรสแบบถูกสุดเลยเนี่ยฟิออดีพันหน้าอะไรเนี่ย159นะ
0: อ๋อเหรออ
1: ่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วก็มีแรไอเทมด้วย519
0: ครับ
1: แต่แก้วมันเล็กอยู่นะ
0: โอ้โห
1: 200กว่าบาท
0: เ
1: ลยนี่ก็มีอ
0: ันนี้ก็ไม่ฮะเอาอันนั้นไอ้ไผ่ทองไผ่ทองไม่กระโดดนะ
1: ครับ
0: เออ
1: ไผ่ทองเรียกไม่ทันนะ
0: ฮะ
1: รถ
0: เขาเน้นเขาไม่เน้นขายฮะเขาเน้นประชาสัมพันธ์เฉยๆฮะ
1: เออวิ่งรอบเมืองไปเล่นๆฮะ
0: เ
1: รียกก็ไม่ทัน
0: แล้วก็
1: ไม่หันด้วย
0: ไอติมบอลด้วยใช่ไหม
1: ไอติมบอลด้วย
0: ไม่รู้จะรีบวิ่งไปไหนฮะ
1: เออ
0: ไอเติม
1: ครับ
0: ไปแล้วฮะ
1: อืม
0: โอ้ช่วงสายแกเขาเน้นนะเน้นขับรถเล่นอ่ะครับผมไม่เน้นขายอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็เป้าหมายเราเขาอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหม
1: ครับ
0: 3โมง4โมงเย็นใช่ไหมฮะเป้าหมายของเขาเลยนะ
1: ใช่
0: ไปโรงเรียนก่อนเลยอ่ะถ้าคุณไปโบกเขาในระหว่างที่เขากำลังรีบเร่งไปที่โรงเรียนนะฮะเด็กๆนะฮะคุณโดนด่าแน่ฮะ
1: ครับ
0: เพราะเขาเร่งไง
1: บางทีเรียกก็ไม่ค่อยมีที่เราอยากจะกินไงติมอร์เนี่ย
0: เอาแต่ผมชอบกินเนี่ยนะพวกไอเนี่ยนะมหาชัยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็อร่อยดีนะ
1: เออ
0: ใ
1: ช่
0: นะครับอ่ะก็แล้วแต่คนชอบอ่ะนะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบคือมีเงินก็ไปกินได
0: ้
1: ครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าก็ตอนนี้มันก็ต้องมีคิวมีอะไรอย่างนี้อยู่นะ
0: เหรอ
1: เออร้านเขาก็ขายดีอยู่
0: อยากให้เชิญแขกพิเศษมาร่วมบรรยายภาคบอลช่วงสุดสัปดาห์เหมือนตอนบอลโลกอีกครั้งครับพี่ไอเดียดีเนี่ยมาแทนใครดีนะฮะครับผม
1: ครับ
0: มาแทนเบ่งดีกว่าเนาะ
1: เออ
0: เออครับวันก่อนที่เดมอนบางแคเห็นคนหน้าคล้ายพี่สมกำลังส่งโพยบอลทางมือถือใช่แกหรือเปล่าครับ
1: โ
0: อ้โหแกจะไปทำไมครับพี่ปูแกนี่บ้านอยู่แถววิภาวดีอยู่แถวนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรอยู่แถวถนนวิภาแถวบ้านแกอยู่แถวเอรามากระเด็น
1: อ
0: ่ะเขาเรียกอะไรฐานะเขาเรียกอะไรคุณรถ
1: มหานคร
0: ฐานะเหรอ
1: เออ
0: มหานครใช่ไหม
1: ใช่
0: ติดถนนเลยนะถนนใหญ่นะ
1: ครับ
0: ก็ไปในซอยอ่ะ
1: คร
0: ับ ซอยใหญ่ๆอ่ะเขาเรียกซอยเลยผมแน่ใจนะเซเว่นใหญ่ๆตรงนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: อ๋อเขาเรียกย่านมหานครเหรอตอนนั้น
1: เออ
0: แกคงไม่ได้ไปฮะครับ
1: เพราะตอนนั้นที่น้ำท่วมก็ยังพายเรือมาอยู่เลย
0: เอาซื้อเรือมาตอนน้ำจะหมด
1: ซื้อเรือมา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่แกก็พายมาจากบ้านแหละฮะ
0: ครับ
1: แรงมาอยู่เท่านี
0: ้โอ้ยเหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: ถ้าอยู่แถวบางแคคงพายมาไม่ไหวแล้วฮะ
0: ไม่ไหวเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: คุณมานนท์โคกรึ่งว่ารายงานตัวนะครับสวัสดีเข้ามานะอรุณสวัสดิ์นะครับผมทำไมคนส่วนใหญ่บอกว่าอ้าวครับผมกลัวคนมีอำนาจเลยครับขอข่าวตลาดนักเตะด้วยครับคุณเก่งคุณโดนฮะเห็นซัมเมอร์วิลจะไปตอนออกกลางไหมคุณโดน
1: อืม
0: ครับ
1: ครับ
0: เป็นไง
1: ก็ไม่รู้กันนะแต่จริงมันก็ทีมในพรีเมียร์เขาก็สนใจอยู่นะตัวเนี้ย
0: อืม
1: เออ
0: เฮ้ซัมเมอร์วิลเล่นดีเห็นว่าจะไป
1: เล่นดี
0: เวสต์แฮมเนี่ยปล่อยไปอยู่เอาฮิลาวอ่ะ
1: เออ
0: เล่นดีนะตอนบอลโลกแต่ว่ายิงจุดโทษไม่เข้าเท่านั้นเอง
1: อ่าใช่
0: ไอ้เกมเจอโมร็อกโกอ่ะ
1: ฟอร์มก็จี๊ดจ๊าดอยู่ก็เห็นมีหลายทีมสนใจอยากได้นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีตะวันออกกลางทับทามาก็อาจจะไปเอาตังก่อน
0: ใช่ไหม
1: ก็ชัดเจนอยู่แล้ว
0: แล้วก็อะไร
1: บอลก็เอาตังก่อน
0: วิลล่าก็คว้าให้มอร์แกนโรเจอร์อ
1: ่
0: ะขาดตัว117 ล้านปอนด์นะ
1: เชลซีเปล่า
0: อ๋อเชลซีเชลซี
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: ก็อ๋อสิผลว่าสิงสปางก็เชลซีเขาดรอปถึงว่าวิลล่าวิลล่าปล่อยให้ใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: าใช่
0: ครับ
1: เชลซีก็
0: อยู่เชลซี
1: 117 ล้านไปปาดหน้าอาร์เซนอลมา
0: อือหือ
1: นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ลิเวอร์พูล
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็อาจจะได้กลุ่มทุนกลุ่มใหม่นะ
0: อือ
1: เข้ามาซื้อต่อจากเฟนเวย์นะครับก็เป็นกลุ่มทุนจากอินเดีย
0: อือ
1: นะสำหรับทางลิเวอร์พูลนะครับ
0: ครับ
1: ชื่ออะไรเขาบอกเป็นรวยมากอ่ะ
0: อ
1: ินเดียแบบโคตรรวยอ่ะนะก็ชื่ออะไรเนี่ยอมิตบาเทียนะครับเป็นมหาเศรษฐีนักธุรกิจนะชาวอินเดียนี่นะครับเขาบอกเป็นไปเกี่ยวดองกับอะไรมิทาวอะไรเนี่ยเออนามสกุลมิทาวของอินเดียเขาอ่ะ
0: ครับ
1: เออรวยๆอ่ะรวยๆของอินเดียเขานะครับซึ่งอินเดียนี่เวลาอันนี้ลูกเขยของลักษมีมิทาวมหาเศรษฐีระดับพันล้านของอินเดียนะก็สนใจจะมาซื้อ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูล
0: เหรอ
1: นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าค่อยๆลงทุนนะก็คือจะมาซื้อเป็นส่วนน้อยก่อน
0: อ๋อไม่ใช่เมเจอร์ลิตี้ไม่ใช่ส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะ
1: ยัง
0: ครับ
1: นะครับแต่เขาก็มีการคาดการณ์ว่าเฟนเวกอาจจะปล่อยออกไปบ้างอะไรเงี้ยปล่อยหุ้นปล่อยแล้วไปบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนกับเริ่มจะมูลค่าอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบตึงๆอะไรเงี้ยขายทำกำไรไปก่อนนะครับ
0: ส่วนอีกข่าวก็ไอที่เทเลอร์เนี่ยไปแล้วนะ
1: ครับ
0: แขวนนกหวีดเรียบร้อยผู้ตัดสินชื่อดังชาวอังกฤษครับแอนโทนีเทเลอร์หลังจากที่ตัดสินในพรีเมียร์ลีกมา16 ปีรวมทั้งตัดสินฟุตบอลโลกที่ผ่านมาด้วย
1: อ้าวเหงาเลยดิ
0: และสุดท้ายของเขาก็คือโปรตุเกสเจอสเปนนะ
1: ไม่รู้ด่าใครแล้วคราวนี
0: ้อ้าว
1: ครับ
0: เทเลอร์ใช่ไหม
1: เออเหลือไมเคิลโอลิเวอร์คนเดียว
0: ครับ
1: เออ
0: ก็
1: ไม่เป็นไรมีพอลเทียนี
0: ่อุ้ย
1: ครับ
0: อายุ47 ปีนะก็เห็นว่าทนแบกรับความกดดันและการถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นในการทำหน้าที่ผู้ตัดสินไม่ไหวคุณโดน
1: ครับ
0: เนาะก็เหมือนกับอะไรมาร์คแคทเทเบิร์กอ่ะแกก็ไปซาอุเลยนะ
1: ครับ
0: เออเป็นผมก็ไปนะ
1: ใช่
0: เน
1: า
0: ะ
1: ตอนนั้นมาร์คแคทเทเบิร์กเขาไปเป็นหัวหน้าอะไรเลยรับตังอู้ฟู่เลยตอนนั้นอ่ะ
0: รวยเลยนะ
1: รวยเลยแกก็โหแกบอกไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยฮะ
0: ครับ
1: เออ
0: ใช่
1: ขณะที่มาเป่าอีพีเมียนี่
0: โอ้โดนด่าเละ
1: โดนด่าเละเทะ
0: อยู่ที่นั่นดีกว่านะ
1: ใช่
0: ไปอยู่ซาอุดีกว่าก็เหมือนไอออสการ์กูโดดออสการ์ที่ย้ายจากเชลซีไปเล่นในศึกซูเปอร์ลีกของจีนไง
1: ครับ
0: ตอนนั้นแกยื่นซาเอจีนยื่นข้อเสนอมาแกบอกแกนอนไม่หลับกูโดด
1: ม
0: ันมหาศาลมากแกบอกแกนอนไม่หลับอ่ะ
1: ใช
0: ่แล้วแกถามภรรยาว่าเฮ้ยอนาคตไม่รู้นะคุณเล่นกับสโมสรเชลซีแล้ววันต่อมาคุณขาหักแล้วคุณไม่ได้เตะบอลโอกาสแบบนี้นานๆมาทีนะแกไปเลยแกบอก
1: ครับ
0: แกไม่คิดไม่คิดให้ยากเลยฮะแกก็ไปแล้วก็บอกว่าโบนัสแกใช้เงินโบนัสนะ
1: ครับ
0: เงินเดือนแกเอาไว้ใส่ในบัญชีหนึ่งแล้วก็ไม่ใช้เลย
1: ใช่
0: ครับแกเอาเงินโบนัสมาใช้อ่ะ
1: อ
0: ยู่ได้อ่ะให้ครอบครัวให้ภรรยาให้หมดอ่ะให้ได้หมดอ่ะโอ้โห
1: ครับ
0: เป็นไรเราก็ไปเน
1: า
0: ะ
1: มันก็เปลี่ยนพลิกชีวิตไงไปอยู่ตั้งหลายปีแล้วออสการ์คือไปเป็นรุ่นแรกๆก็ตังยังได้โอเคไง
0: ครับ
1: ได้เยอะแล้วก็ได้ครบ ไม่เหมือนบางทีล็อตหลังๆมาบางทีก็
0: ใช่อันนั้นช้าไง
1: ออ
0: พ็อกบาอเนลกาไปช้าเนาะ
1: ไปช้าแล้ว
0: ออสการ์คาร์ลอตเตเบสไปเร็วโอ้โหเรียบร้อย
1: ไปใช่
0: เก็บได้ก่อนเลยอะ

0: เนาะคุณมันอยู่ที่ตัดสินใจจริงเหรออ
1: ่ามันก็เหมือนคาร์เตเวสเขาก็บอกไงว่าโอ้โหไอ้เงินก้อนนี้เขาก็เลี้ยงคนได้ทั้งตำบลน่ะ
0: อืม
1: ครับ
0: ครับ
1: ดูแลคนได้ทั้งตำบลเลยในบ้านเขาอ่ะ
0: อืม
1: ใช่ไหมก็เอาตังค์ไว้ก่อนดีกว่า
0: ใช
1: ่เออเพราะฉะนั้นมันก็คือนักบอลบางคนก็อาจจะมองว่าแบบอุ้ยไปเล่นลีกแบบนี้มันเสียศักดิ์ศรี
0: อืม
1: แต่ว่าบางคนเขาก็มาจากฐานะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาอาจจะมีครอบครัวใหญ่มากๆต้องดูแลอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดสมมุติเล่นอยู่ในอังกฤษในยุโรปในอะไรซึ่งบางทีมันโดนหักภาษีไปก็บางประเทศก็เกือบครึ่งแล้วนะใช่ไหมไอ้ที่เราเห็นได้กันเยอะๆเนี่ยหายไปเยอะเหมือนกันนะจะมารับเข้ากระเป๋าจริงๆก็ไม่ถึงไงเพราะฉะนั้นก็ไปจีนไปอะไรพวกนี้อาหรับอะไรเงี้ยแต่อาหรับหลังๆเขาก็จ่ายน้อยลงนะซาอุอะไรเงี้ยก็มีข่าวว่าก็เริ่มจ่ายน้อยลงไม่อู้ฟู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปยุคบุกเบิกคุณก็อู้ฟู
0: ่
1: รวยกันไป
0: รวยนะ
1: เออ
0: เออนะครับกลุ่มทุนมิตรทาวน์เนี่ยเกี่ยวข้องกับสามย่านมิตรทาวน์หรือเปล่า
1: ก็เป็นเจ้าของไม่ใช่ฮะครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: เออนั่นมันมิตรทาวน
0: ์มิตรทาวน์นะ
1: อันนี้มิตรทาวน์มิตรทาว
0: น์อยู่หลังจุฬาป่ะไอ้มิตรทาวน์คุณรถใช่ไหม
1: ใช่สามย่านมิตรทาวน์
0: คนที่เป็นห้างเป็นอะไรคือเขาทำใหม่ไหม
1: เออ
0: แต่ก่อนเขาเป็น
1: หลัง
0: สนามไอ้ทางนั้นก็จะเป็นไอ้ขายเสื้อผ้าใช่ไห
1: ม
0: หลังๆก็ทำใหม่นะ
1: จ้า
0: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: เป็นเหมือนไอ้ไนท์มาร์เก็ตประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: เป็นห้าง
0: เป็นห้าง
1: เออสามย่านมิตรทาวน
0: ์ครับ
1: ความ
0: ตั้งใจของผมอยากมีเงินเก็บสักก้อนนะครับมาให้ลูกเรียนนะครับปวส.เอาเพลงที่อาซอลีหมิงมาเปิดบ้างก็ได้นะครับการที่เราชมพี่หมิงว่าฮากว่าพอเบ่งถือเป็นคำด่าหรือเปล่าครับพี่สุชายแกบอกเฟอร์นันโดตอเรสยิงประตูให้สเปนคว้าแชมป์โลกครับผมต้องเฟลานไหมเหรอ
1: ครับมีผิดพลาดกันได
0: ้มุก
1: เออ
0: แกมุก
1: ใช
0: ่ครับแกฮา
1: เออเออเป็นการทดสอบไหมว่าคุณตั้งใจฟังกันหรือเปล่า
0: ถูกต้อง
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เพลงเข้ารายการไพเราะมากครับชอบสาวเหนือมากๆครับแต่ภรรยาผมเป็นคนสตูลก็เปลี่ยนภรรยานะครับผม
1: เออ
0: ครับใช่ไหมล่ะ
1: ก็ถือว่าเหนือนะเหนือกว่ามาเลเซียนิดหน่อย
0: เหน
1: ือ
0: ชั้นฮะเกิดคนเหนือเหนือยะลาฮะ
1: อืม
0: ครับผมจานอู๋บอกรักบังตอนจบไหลผมนี่หลุดเลยครับผมยังไงฮะบอลใกล้ปลุกการแล้วหยองคงเตรียมเงินสะพัดเห็นว่ามีค่ายดังเตรียมส่งเทียบเชิญมาบรรยายยินดีนะครับผู้ใหญ่ในค่ายเขาระบุตัวเองมาเลยครับผมเนาะหยองในงานเยอะเว้ย
1: เออ
0: เออ
1: ครับ
0: เออคุณเจ๋งครับบรรจาบอลไทยดูทรงแล้วตกรอบแรกครับพี่อ๋อแต่ว่าไอ้โค้ชหวังหลังๆก็ทำทีมชาติได้นะโอเคอยู่นะ
1: รอบแรกนี่หมายถึงรายการไหนอ่ะ
0: เอชเกมหรือว่าไงฮะอ๋อหมายถึงว่าอะไร
1: หรือไอ้นี่อ
0: ่ะอะไรอ่ะ
1: ไอ้ฮุนไดเนี่ย
0: ไอ้ฮุนไดเราส่งชุดใหญ่ไม่เหรอใช่ไหม
1: ชุดใหญ่แต่ว่ากองกำลังไม่ค่อยผสมไง
0: เอาเหรอ
1: เอออ
0: ืม
1: แล้วเนี่ยเดี๋ยวเจอลาวก่อนเลยวันเสาร์เนี้ย
0: โ
1: หไม่รอดขึ้นมาก็ฮะ
0: ลาวเนี่ยอุ่นเครื่องก่อนเราเนี่ยนะคนโดนนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืมอื
0: มใช่ไหม
1: ก็เอาเป็นว่าเสียทุกชุดแหละแล้วบอลก็เตะกันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะพูดตามตรงนะ
0: เอออ
1: ย่างรายการนี้ก็โหย้ายมาเตะช่วงนี้ก็ไปเนาะก็แบบไทยลีกเขาก็จริงก็ไม่ได้เตะนะไทยลีกแต่ว่าเขาก็ต้องเก็บตัวไงปีซีซั่นอะไรอย่างงี้มันก็เลยได้ชุดแบบไม่ค่อยนั่นไปเท่าไหร่
0: ใช่ไหมฮะ
1: หลายชาติเขามีปัญหาอยู่มาเลเซียอะไรเงี้ยก็มีปัญหาเดียวกับเรานั่นแหละเออ
0: ครับ
1: แต่ได้ชิดเกมก็ต้องทำใจอ่ะเพราะมันเป็นระดับเอเชียแล้วไงใช่ปะล่ะแล้วดูชาติที่มาแข่งเดอิหร่านยังโถ3อ่ะบ้าแล้วโถ4มีเกาหลีเหนืออย่างเงี้ยโอ้โหเกิดไปเจอเกาหลีเหนือไปก็ยุ่งเลยว่าเกาหลีเหนือก็ไม่รู้มาชุดไหนเหมือนกันไง
0: ใช่
1: ใช่ปะล่ะบางรายการบางชนิดกีฬาโผล่มานี่ก็ล้มยักษ์ประจำนะเกาหลีเหนืออ
0: ืมเจเลโต้ในเข้าโครงการไทยช่วยไทยหรือเปล่าครับผมต้องมาถามเขาอะนะ
1: ครับ
0: เขาจะมีป้ายติดหน้าร้านอยู่นะครับ
1: เ
0: ออฝนตกหรือเปล่าครับปลาจีนตกตั้งแต่ตีสี่ยังไม่หยุดเลยเอ้าเหรอกรุงเทพไม่ตกนะ
1: ใช่ใช่
0: ปลาจีนตกเหรอ
1: แห้งอยู่เลยฮะ
0: เบื้องหลังหยองเป็นลูกเศรษฐีพันล้านปลอมตัวมาทำงานหรือเปล่าครับ
1: เหรอฮะเมื่อเช้ายังบ่นไม่ค่อยมีกินกับผมอยู่เลยนะ
0: เอาเหรอ
1: เ
0: งินไม่ออกหรือว่าไงฮะ

0: เชลซีสัญญากี่ปีครับทุ่มเยอะจากโรเจอร์ทุกวันนี้ใครก็ร้อยล้านได้ง่ายเลยครับ8ปีป่ะไอ้มอยเกโรเจอร์ไม่แน่ใจอ่ะปกติก็8ปีแล้วปกติเชลซีเซ็นอ่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณเจนคุณโอ๊ตนะครับพี่ว่าออสการ์ได้ภรรยาคนจีนด้วยหรือเปล่าครับหืมไม่มี
1: ต้องประกบอ่ะไม่ประกบก็คงมีฮะ
0: อ้าวช้างศึกหน้าใหม่มีใครบ้างครับพี่ก็กองกำลังผสมอ่ะเนาะครับ
1: หมายถึงชุดไหนชุดอีเนี่ยเหรออ
0: ะไรฮะ
1: ช้างศึกเนี่ย
0: ชุดผสมเหรอ
1: เออชุดไอ้อะไรนะค
0: ุ
1: ณใดนี่ใช่ไหมหรือชุดเกม
0: ครับ
1: จ
0: านอูตอนจบ99บอกรักเจ๋งนะอย่างหาคิวให้แกหน่อยนะครับซอการ์ดเหมือนซ้อมอย่างไรครับอยู่ทีมไหนแพ้ครับผมเห็นว่าล่าสุดใส่แมนยูหรือว่าไงฮะอ๋อ
1: เขาบอกเขาจะมีคนชวนไปดูบอลอะไรนะให้ทำคอนเทนต์อะไรพรีเมียร์ด้วยมั้งอะไรเงี้ย
0: อ๋อเหรอ
1: เออแต่ซอกกาบอกอะไรเขาจะดูอย่างเดียววะไม่ใส่ชุดแล้ว
0: ไม่ใส่แล้วนะ
1: เออ
0: ก็ใส่อาร์เจนตินาใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้ใส่ทีมไหนแพ้ทีมนั้นจริงนะ
1: ใช่
0: หูดังเลยนะ
1: อืม
0: แต่น้องเขาดังอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไม่ใช่มาดังตอนบอลโลกนะ
1: เขามีเรียกว่าเป็นนักธุรกิจเป็นเนี่ยCEO แบรนด์บิวตี้อะไรเนี่ยแล้วก็มีคนติดตามเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงบอลโลกก็เลยมาทำคอนเทนต์เล่นเกี่ยวกับบอลโลกไงโอ้ก็ปังเข้าไปอีก
0: ดังเลยนะ
1: ใช่
0: เมื่อคืนฟังตัวเต็งบันดงดอแฮร์รี่เคนอันดับ1อันดับ2ยามาลอันดับ2อันดับ3เมสซี่อันดับ4อ๋อใครถ้าได้ถ้าเคนได้ผมก็ดีใจนะครับ
1: ก็ผมว่าเดี๋ยวไม่แน่ดิจะเสร็จในโรดี้หรือเปล่าวะมาทรงแบบตอนบอลยูโรเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะล่ะยูโรฟอร์มปังเป็นนักเตะยอดเยี่ยมปุ๊บเปล่าได้นี่ด้วย
0: มีสิทธิ์ได้เป็นโรดี้นะ
1: ใช่แต่โรดี้ก็พูดตรงๆผมไม่ถ้าเป็นผมผมก็ไม่ให้โรดี้นะเพราะว่าฟอร์มสโมสรมันไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะ
0: หายเจ็บกลับมา
1: ไม่ค่อยเท่าไหร่เพิ่งมาปังตอนนี้เองทีมชาตินี่แหละก็เหมือนที่เป๊ปบอกอ่ะที่ก็มีข่าวว่าโรดี้เป๊ปก็เคยพูดว่าเดี๋ยวโรดี้ก็จะไปพีคตอนบอลโลกนี่แหละเนี่ยแล้วก็ใช่จริงๆด้วย
0: ครับ
1: พีคจริงแต่ว่าตอนกับสโมสรก็ไม่ค่อยพีคเท่าไหร
0: ่
1: ก
0: ็ให้ยากเหมือนกันนะโดนเน
1: า
0: ะ
1: ก็ถ้าเอาแบบความผลงานส่วนตัวผมว่าแฮร์รี่เคนโอลิเซ่ใช่ไหมก็ให้ได้นะก็ให้ได้นะครับหรือไม่งั้นถ้ากูจะเอาความสำเร็จอะถ้าจากโรดี้ผมว่าควรจะให้ไอ้ฟาเบียนลุยมากกว่าเพราะไอ้ฟาเบียนลุยนี่
0: เปเช่
1: ก็ได้แชมป์
0: แชมเปี้ยนลีก
1: ถ้วยกองเต็มบ้านไปหมดแต่ว่าก็กับเปเช่ก็อย่างที่เคยพูดไปว่ามันก็ไม่ใช่ตัวหลักเท่าไหร่หลังๆบางทีโดนดรอปเป็นสำรองด้วยใช่ไหมเพราะไอ้เปเช่บางทีมันก็ใช้ไอ้ซาเยเมลี่เล่นใช่ไหมคู่กับไอ้วิตินยาแล้วก็ชัวเนเวสเนี่ยไอ้ฟาเบียนลุยบางทีก็ดรอปนะใช่ไหมล่ะแล้วก็ไอ้เนี่ยไอ้ฟุตบอลโลกเนี่ยแกก็เพิ่งมายึดตัวจริงช่วงหลังนะใช่ป่ะตอนแรกยังเป็นเปดี้อยู่เลย
0: ครับ
1: เออแกก็เพิ่งมาแบบแล้วก็มักโดนเปลี่ยนออกด้วยฟาบิลุย
0: ใช่
1: ผมก็บอกยากเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คือถ้าคุณจะเอาความสำเร็จอะผมว่าฟาบิลุยเนี่ยมันควรได้ที่สุดแล้วถ้วยเต็มบ้านไปหมด
0: แต่ว่าเขาเป็นอันเดอร์เลดอะเน
1: า
0: ะไม่ค่อยมีใครมองค่าไม่ค่อยมีใครมองเห็นอะ
1: ใช่แต่ถ้าเอาแบบความเด่นในฟุตบอลโลกก็ต้องโรดี
0: ้
1: เออแต่ถ้าเอาแบบคิดถึงสโมสรด้วยก็หลายคนอยู่นะเออกับแฮร์รี่เคนกับโอลิเซ่ก็โอเค
0: ครับ
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ใช่
0: เอออ่ะ6นาฬิกาพอดีคุณโดนฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: นะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับข้อความก็ส่งมาได้นะที่4689899นะครับแล้วก็รวมทั้งทางข้อความด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับบ้านแดงบ้านดาวแล้วก็บ้านฟ้านะครับตอนนี้6ตุลาคมตรงพอดีพักกันสักครู่นะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็

0: ที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
2: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายนะครับของรอบโลกกีฬานะครับหลังจากจบบรรยากาศของฟุตบอลโลกนะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้จะเข้าสู่เรื่องราวของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนละก็คุณใดครับนะครับก็ฝากติดตามกันได้แล้วก็เอเชียนเกมด้วย
3: ครับ
2: เนาะหลังจากนี้ไปนะครับนะก็มาคุยกันนะในช่วงนี้นะครับเห็นข่าวว่าอินเตอร์ตั้งค่าตัวดาร์ตูโร่มาร์ติเนส120ล้านปอนด์มีใครสนใจหรือเปล่าครับแล้วเรื่องจริงหรือเปล่าคุณโดที่อาร์เจนตินาเขาอะไรที่มีคลิปของฟีฟ่าที่เขาเผยมาไงที่เอนโซร้องไห้ลาตาโร่ร้องไห้ยังไงล่ะลิซ่าร้องไห้อ่ะลิซ่ามาร์ติเนสร้องไห้ไงตอนที่เมสซี่กำลังบอกตั้งแต่ว่านัดสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: ครับผมให้สู้เนาะแล้วก็ครอบครัวของเมสซี่ไม่มานะคุณโดทำไมไม่มาไม่แน่ใจเนาะ
3: ไม่รู้เงินฮะก็ไม่
2: ม
3: ีคือเห็นมันมีคลิปอะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าร้องเพราะอะไรเลย
2: เอ็นโซร้องเหมือนจะเป็นนัดสุดท้ายของเมสซี่หรือเปล่าเน
3: า
2: ะ
3: ก็อาจจะใช่แหละแต่มันก็ตามทรงพูดถึงมันก็น่าจะเป็นนัดสุดท้ายแหละ
2: ครับ
3: น่าจะเป็นนัดสุดท้ายของเมสซี่อยู่แล้วแหละเพราะยุคมันก็จะนั่นอยู่แล้วด้วย
2: เพราะว่าเมสซี่ก็โพสต์อะไรขอบคุณแต่เขาไม่ได้บอกนะในไอจีของเขาอะ
3: ครับ
2: เมสซี่ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเนาะโดยเฉพาะแฟนบอลชาวเจด้าเนี่ยที่ยังร้องเพลงให้ขับเขาเนาะ
3: ครับ
2: แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าจะอยู่ต่อหรือเปล่าม
3: ัน
2: จะเล่นต่อหรือเปล่าสามเก้าแล้วเนาะ
3: ใช่
2: เดี๋ยวเมสซี่นะก็ต้องดูอะนะครับโดก็ไม่เล่นแล้วเน
3: า
2: ะ
3: โดก็เลิกแล้ว
2: เลิกแล้ว
3: เลิกเล่นทีมชาตินะโดก็บอกพอแล้ว
2: ครับ
3: ครับ
2: น้องเดเน่นี่ดังอย่างเลยครับจีนก็ได้ไปโชว์แล้วอเมริกันก็ทะเลนะรอบต่อไปแข่งเมื่อไหร่ครับ
3: ก็ผมว่าสิงหานะ
2: อ๋อเหรอ
3: น่าจะมาสักสิงหากันยาอะไรประมาณเนี้ย
2: น้องดังนะจีนเชิญไปเลยเหรอ
3: เออ
2: สุดยอดยอมมีงานภาคทุกวันเอาเงินไปไหนหมดครับส่วนยอมก็เป็นคนกินดีอยู่ดีนะคุณโดนะ
3: ครับ
2: ใช่ไหม
3: ใช่
2: มีเงินกินเกินฐานะตัวเองอ่ะครับ
3: ครับ
2: แล้วกินแต่ละอย่างพวกคุณเลย
3: เ
2: ชียร์แคนาดาบอลลงดอนกระอาว่ากันเนาะหลังบอลโลกพอเทนนี่แกกลับไปเป็นกรรมการหรือยังครับหรือว่ายังเป็นอะไรนะแบ็กสกอตแลนด์อยู่ครับหรือไงฮะ
3: อ๋อแบ็กสกอตแลนด์มันคีแลนเทียนี่ไม่ใช่เหรออ
2: ๋ออ๋อผมบรรยายผิดเลยเหรอชื่อผิดเลยนะฮะ
3: อ๋อครับ
2: ครับคีแลนเทียนี่ใครจะบรรยายเป็นพอเทียนี่กรรมการขยี้ตลอดเลยฮะนักเตะบัลลังก์ดอร์วอร์ซิจ้าได้ไหมคุณดอทวอร์ซิจ้าประตูของเคปเวิร์ดใช่ไหม
3: โอ้ไม่ได้หรอก
2: เหรอ
3: โกยอดเยี่ยมยังไม่ได้เลยฮะวอร์ซิจ้า
2: เอาเดี๋ยววอร์ซิจ้าไปอินเตอร์มิมี่ก่อนไหม
3: เซฟจนมือหักอูไนซิมอนไง
2: คันสามเซฟฮะ
3: ครับ
2: เอ้า
3: แล้วมันโกเดียของโกหรือเปล่า
2: เอาเหรอ
3: เอออ ูไนซิมอนเซฟอยู่10ทีเองทั้งทัวร์นาเมนต์น่ะได้โกยอดเยี่ยม
2: อุ้ย
3: ครับ
2: ครับ
3: อืม
2: หยองเคยเลี้ยงพี่เจ๋งหรือเปล่าครับไม่เคยนะหยองไม่เคยนะมีแต่พี่สมชายเลี้ยงนะฮะ
3: เอ
2: ็มบัปเป้ก็โดดได้ไหมมีโอกาสไหม
3: เป้ผมก็เฉยๆอ่ะก็เอาโอเคมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรฟอร์มในบอลโลกมันก็เป็นดาวซันโวใช่ไหมแต่ว่าในระดับสโมสรกูก็ไม่มีความสำเร็จเลยไงชาวามีเด็ดถ้วยอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยชาวามันก็ไม่มีความสำเร็จเลยแล้ว2ปีด้วยนะไม่ใช่ปีเดียว2ปีด้วยมันก็ถ้าจะให้มาเป้บอกให้โรดี้ดีกว่าใช่ไหมถ้ากูจะเอาแบบความสำเร็จในบอลโลกอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยชาวามผมให้โรดี้ดีกว่าม
2: ันจะมี
3: หรือไม่ก็เมสซี่ดีกว่าไหมจะมาไปมาเป้ก็ความสำเร็จกับทีมบอลโลกก็ยังไม่ได้เข้าชิงเลยนะจะมาคุณมีแค่ความเป็นดาวซันโวสูงสุด10ลูกอย่างเดียวเลยใช่ป่ะล่ะรางวัลในบอลโลกอะไรคุณก็ไม่มีมามันก็ไม่น่าได้อะถ้าแบบมันก็แบบเกณฑ์ที่คนก็ชอบพิจารณาก็คือความสำเร็จของทีมด้วยแล้วก็คุณก็เป็นตัวหลักของทีมซึ่งปีนี้มันมีบอลโลกคนก็อาจจะพิจารณาบอลโลกเยอะหน่อยถ้าแบบนั้นมันก็ต้องเป็นนักเตะสเปนใช่ป่ะถ้านักเตะสเปนก็ก็เ

0: เป็นโรดี้อ่ะผมว่านะก็มีโอกาสแต่ถ้าเกิดคุณอยากความสำเร็จแบบตลอดทั้งปีที่ผ่านมาด้วยความสำเร็จกับส่วนตัวแล้วก็สโมสรด้วยผมว่าก็แฮร์รี่เคนกับโอลิเซ่ก็มีลุ้นเพราะโอลิเซ่ก็อย่าลืมว่าแฮร์รี่เคนในบอลโลกครั้งนี้ก็ยิงใช้ได้ใช่ไหมส่วนโอลิเซ่ก็อย่าลืมว่าเป็นเจ้าของสถิติแอสซิสต์เยอะสุด
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้ว่านั่นเงียบซะทีเดียวใช่ไหมแล้วก็ความสำเร็จที่ผ่านมากับบาเยิร์นก็ฟอร์มดีก็นั่นแหละเพราะว่าในเปเชตัวอื่นมันก็ไม่มีตัวอื่นเด่นแล้วไงใช่ไหมมันก็มีตัวอื่นเด่นแล้วมันก็ต้องเป็นฝรั่งเศสตัวอื่นก็มันก็มีคนเด่นนะเพราะว่าเดมเบลเล่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ธรรมดาใช่ไหมแล้วก็กับเปเชลูกกาที่ผ่านมาจริงแกก็ไม่ได้เด่นมากไม่เหมือนปีที่แกได้บอลลงดอปีนั้นอ่ะป
1: ี
0: แล้วอ่ะปีที่พาเปเชเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกนะเด่นจริงใช่ไหมก็แต่มันก็ยากนะพูดถึงอ่ะก็ต้องดูว่าเขาคนพิจารณาเขาสนใจอะไรเป็นพิเศษอ่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: เออแต่ว่าผมว่าเผลอๆโรดี้มาเสียบอ่ะ
1: เหรออ
0: ืม
1: มีสิทธิ์นะ
0: มีสิทธิ์อ่ะเพราะว่ามันก็พอแชมป์บอลโลกไงแล้วมันก็โดดเด้งมาเลยอ่ะคนบางทีเขาก็จะพิจารณาจากความเป็นแชมป์ที่มันรายการใหญ่แบบเนี้ยใช่ไหมเหมือนตอนปีหนึ่งที่เมสซี่ไงที่เมสซี่ก็เคยปาดไอ้เลวานดอฟสกี้แล้วก็ได้บัลลังก์ดอร์ไปอ่ะใช่ไหมล่ะนะครับเพราะว่าเมสซี่ไปได้แชมป์กับทีมชาติเจดีน่ามั้งหรืออะไรอ่ะ
1: ครับ
0: เออสักปีนึงอ่ะ
1: วันที่26นี่ที่เนินมะปรางพิษณุโลกนะครับมีวิ่งเทรลนะครับคนสมัครเต็มเลยนะครับไม่เคยเห็นว่าเขาวิ่งกันแบบไหนวิ่งเทรลก็วิ่งขึ้นเขาเนี่ยนะฮะ
0: เออ
1: แต่ข่าวล่าสุดมีอะไรนะมีคนเขาเสียชีวิตใช่ไหม
0: เสียชีวิตไงก็ถ้าจะไปวิ่งอะไรก็ตรวจร่างกายดีๆไปก่อนนะ
1: โดยเฉพาะเรื่องการหลับนอน
0: เออ
1: สภาพร่างกายอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: คือบางคนไม่ได้พักผ่อนแล้วก็ไปวิ่งไปเนี่ยก็ต้องระวังนะ
0: แล้วส่วนมากอ่ะที่ไปวิ่งก็พักไม่ค่อยพอหรอกจริง
1: เ
0: พราะว่าเวลาคุณไปวิ่งก็ชอบปล่อยตัวกันตีสี่ตีห้าไงคุณก็ต้องไปตั้งแต่ตีสองบางคนก็ไม่ได้นอนเนี่ยใช่ไหมเพราะถ้าคุณจะนอนคุณก็ต้องนอนในหัวค่ำซึ่งปกติคนก็ไม่ค่อยนอนหัวค่ำกันอยู่แล้ว
1: ไม่ค่อยนอนไม่หลับ
0: เ
1: ต้นกลัวเหมือนผมเนี่ยเวลาไปสมัครวิ่งนะคุณโดนะกลัวไม่ตื่น
0: กลัวไม่ตื่น
1: เลยหรือนั่งจริงมันตื่นเต้น
0: อ
1: ่ะผมว่าเอาเฮ้ยมาครั้งขนาดในฝันนะ
0: ครับ
1: ยังฝันว่าตัวเองไปไม่ทัน
0: เออ
1: มันตื่นเต้นไง
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: มีสารอะไรหลั่งออกมาในร่างกายเนาะ
0: เออแล้วส่วนมากถ้าวิ่งเช้านะคนก็จะนอนกันไม่ค่อยพอไปแหละมันก็จริงๆไอ้บุรีรัมย์เนี่ยก็ดีนะวิ่งคืน
1: ครับ
0: แต่ก็ต่างคนก็ต่างไม่ต้องนอนกันไปเลยบางคนมันก็วิ่งเสร็จก็ยังแบบมันก็ไม่นั่นมาก
1: คุณเจนครับดูเรื่องสองผู้ยิ่งใหญ่เดอะสติงหรือยังครับหงไฮเวย์ผมไม่ได้เข้าโรงหนังนานแล้วนะนี่พูดจากใจจริงเลยฮะ
0: ครับ
1: หนังล่าสุดเหรอที่เข้าไททานิกมั้งอ๋อนานไปฮะ
0: ครับ
1: หนังโรงล่าสุดเหรอโอ้โหผมไม่ได้เข้าโรงหนังนานจริงนะหลายเดือนแล้วล่ะมันก็ด้วยงานด้วยเวลาด้วยอะไรหลายอย่างเนาะเออถึงมันต้องมีเวลาจริงเนาะคุณดอดไปดูหนังนะ
0: ครับ
1: มัน 3-4 ชั่วโมงเนาะต้องใช้เวลาเนาะคร
0: ึ่
1: งวันอ่ะคุณตรงๆทำไปดูหนังอ่ะไม่ได้ดูนานแล้วนะ
0: โ
1: อดิซี่อะไรที่ดังๆยังไม่ได้ไปดูเลย
0: อ๋อ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: คุณได้ไปดูยัง
0: ยัง
1: อ้าว
0: ก็
1: หนังดีใช่ไหม
0: อยากจะไปดูเนี่ยเขาบอกโรงมันก็เยอะอยู่แล้วเต็มอ่ะคนแน่นอยู่เลย
1: อ๋อเหรออ
0: ื
1: มไม่หลับนะไม่หลับนะ
0: ก็น่าจะหลับเลยฮะสามชั่วโมงอ่ะหนังเกือบสามชั่วโมงอ่ะ
1: ครับ
0: อืมต้องมีบ้างแหละ
1: เหรอ
0: เออขนาดบอลโลกนัดชิงยังหลับเลย
1: เอ้า
0: ครับ
1: ถ้าเราคิดถึงหยองเราไปหาแกตามร้านอ๋อตามสถานที่อโคจรเจอหรือเปล่าครับโอแกล้างมือในอ่างทองคำเลยฮะนักเตะบอลลังดอส่วนตัวผมให้เคปคอบี้เมนูครับโดดเด่นมากครับในทีมชาติใส่เกงขาสามส่วนคนเดียวเลยฮะอ้าวครับผม
0: ครับเดี๋ยวใช่ก็ได้นะเพราะว่าก็ขนาดไม่ได้ลงยังพูดถึงกันตลอดเลย
1: ใช่
0: แ
1: ปะข้างฝาว่าโรดี้เอาไปกินนะครับประมาณนี้
0: ก็มีสิทธิ์อะ
1: ดูรวมแล้วไม่มีใครโดดเด่นครับบอลลังดอปีนี้ให้พ่อใหญ่ทำดีกว่าครับ
0: พ่อใหญ่ครับ
1: ครับผมถ้าให้ก็หายนะฮะ
0: ก็พี่จะเคมทุกรางวัลเลยหรือไงล่ะ
1: ออ
0: ได้รางวัลโนเบลฟีฟ่าไปอ่ะ
1: ถูกต้องถ้าเขียนได้จะบวชให้หนึ่งพรรษาแล้วก็บอกมาฮะ
0: โอ้
1: ก็เขียนก็อังกฤษก็ไม่ได้นายเนาะมาลึกดอล่าสุดจะเป็นนั่นแหละไอโอเว่นปากปีโซ่หนึ่ง
0: ใช่
1: คีแกนก็เคยได้นะ

0: คิงเคฟเนี่ยฮะที่เควินคีแกนพูดจากไปเนี่ยเพิ่งจากไปเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: เควินคีแกนก็ได้บอลลูนดอร์ด้วยนะ
1: เออ
0: เออนะครับก็โหจะช็อตเหมือนกันนะเควินคีแกนพอเจอระยะ4ก็ไปเลยเนาะ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: มเนาะ
1: อืมก็เพิ่งมาปรากฏตัวเมื่อ2เดือนก่อนนี่เองไงแล้วก็นั่นเลย
0: อืมเนาะตกใจเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คีแกนเนี่ยบอลลูนดอร์ใน2สมัยติดนะคุณดอทปี78 79นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืมคุณปริญญาสวัสดีเข้ามานะครับสวัสดีตอนเช้าเมืองไทยนะครับรับชมจากเบอร์ลินคุณรถเบอร์ลินเบอร์ลินไหนเบอร์ลินในเมืองไทยโรงหนังเบอร์ลินเปล่าหรือว่าไงฮะครับ
1: เบอร์ลินเยอรมันสิ
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: เยอรมันนะ
1: มันต้องอ่านว่าเบอร์ลินหรือเปล่า
0: เห็นแต่เบอร์ลินไหนฮะ
1: ใช่
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: เบอร์ลินเหรอคุณรถ
1: ต้องดูต้องถามคนที่นู่นไงว่าเขาอ่านว่าอะไรใช่ไหมเพราะเห็นบางคนเขาบอกว่าต้องอ่านว่าเบอร์ลิน
0: ถ้าอยู่ที่เบอร์ลินตอนนี้ก็ต้องพูดคำว่าอะไรกุทเทนมอร์เกนนี
1: ่
0: พอได้พอได
1: ้ครับ
0: ภาษาเยอรมันใช่ไหม
1: ได้มาจากไอ้น้องอะไรนั่นนะฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ที่เป็นลูกครึ่งเยอรมันนะแต่ก่อนนะ
0: เออมาไอ้มาอะไรนะไอ้แม็กอะไร
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: เนาะเอาก็ขอบคุณมากนะนะครับตอนนี้น่าจะดึกๆมากที่เบอร์ลินเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: อย่าลืมติดตามบริสก้าด้วยนะครับผมบริสก้าเห็นว่าเอสเปนยิงสดเลยนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีตอนเช้ามืดครับคุณเจ๋งคุณโอ๊ตคุณเสกโกภรรยานะสวัสดีเช่นกันนะครับจีนได้เจ้าเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงไหมครับไปถึงเอเชียนเกมเหรอ
1: เอเชียนเกมก็น่าจะเป็นจีนแหละฮะ
0: จีนส่วนใหญ่ก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ชัวร์อยู่แล้วก็ระดับโอลิมปิกเขายังบี้กับอเมริกาอยู่เลย
0: ใช่เอเชียนเกมรอฟังพี่เจ๋งบรรยายอีสปอร์ตโอ้โหครับผมเล่นยังไงยังไม่รู้เลยอีสปอร์ตนะเอลิกถ้าเป็นคอนท่าอะไรพอได้นะวินนิ่งเนี่ยพอได้นะฮะ
1: ครับ
0: ครับมาโลกคราวนี้ทำไมไม่มีรูปมาเท่าความเร็วครับคุณเจ๋งครับผมก็เราพูดก็เอาไปโดนไปแซวโดนจับไปแขวนอ่ะเออมีนะลดทอนความเร็วรูปมาเท่าความเร็วไง
1: ครับ
0: เออครับสวัสดีครับจันเจ๋งจันโอ๊ตนะครับ FC ทั้งสองท่านนะครับโอ้สวัสดีเข้ามานะคุณโดนนะคุณสิทธิคุณผาสุกสวัสดีขออัปเดตข่าวหงหน่อยก็มีข่าวใช่ไหมล่ะจะมีกลุ่มทุนจากอินเดียใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: มาเทคโอเวอร์เน
1: า
0: ะ
1: ก็อาจจะมาซื้อหุ้นส่วนน้อยไปก่อนเข้ามาเอาเงินมาเติมให้
0: ครับ
1: ซื้อหุ้นส่วนน้อยไปครับ
0: เอสจะไม่ได้ยิงสดพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าครับเออไม่แน่ใจเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ไม่ทราบ
0: เพราะเขาได้บูเดสกาไปแล้วไง
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ไม่ยังไม่ทราบว่ารอเดี๋ยวก็ต้องรอทางเอสเขาเปิดเผยข้อมูลมาเนาะ
0: ใช
1: ่เออคนก็รอเรื่องของแพ็กเกจเรื่องอะไรอยู่เนาะ
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าเอสก็จะมีNBA NFL อะไรอยู่ไหม
0: ใช่ๆ
1: กอล์ฟมีเทนนิสมีอะไรนะ
0: ครับ
1: ก็ยังมีอยู่งาน
0: เป็นเจ้าของสามย่านมิตรทาวน์หรือเปล่าครับพี่ไม่น่าใช่นะฮะ
1: ไม่ใช่จ้ะ
0: ถามหิวแสงกับหยองหิวข้าวอะไรน่ากลัวโอ้หยองหิวข้าวก็กินดุเหมือนกันนะหยองเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: สุดท้ายทีมชาติไทยถอนตัวจากอาเซียนครับที่ไม่ใช่ฟีฟ่ารองรับครับผมก็มันเป็นรายการที่เราตกลงกันแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ฟุตบอลคิงคัพระยะหลังไม่เห็นมีทีมชาติยุโรปมาแข่งบ้างเลยครับผมเชิญทีมยากเน
1: า
0: ะ
1: เชิญยาก
0: ครั้งนี้สีเกียรติได้เนาะ
1: ใช่
0: ครับป่านนี้นะ
1: ครับ
0: เห็นข่าวว่าอาร์เซนอลจะส่งจะซื้อนิโก้วิลเลียมของบีบอลจริงหรือเปล่าฮะ
1: โอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะ
0: เอา
1: เออ
0: ไม่รู้
1: ไม่มันก็มีข่าวไปเรื่อยแหละพวกเนี้ย
0: ครับ
1: เรื่องตลาดซื้อขายนักเตะมันก็มีข่าวสนใจคนนู้นคนนั้นไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ไปดีลกันเนี่ยใช่ไหมก็ต่อเรื่อยๆเห็นมีข่าวซาโน่ก็อยากได้มาแกลโรเจอร์แต่ซาโน่ก็ต้องเติมแหละเพราะว่าก็เสียไอ้ทอสซาไปใช่ไหม
0: ครับ
1: เสียทอสซาไปแล้วไงก็ต้องเติมมาอีกอ่ะ
0: เติมนะ
1: เอออ
0: ๋อเขาบอกอยู่ใน Netflix ครับ The Sting เหรออ ๋
1: อ
0: โอ้โหเออเดี๋ยวลองหาดูนะถ้า Netflix ก็สมัครไว้อยู่เนาะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ Netflix อ่ะเนาะ
1: อืม
0: ตอนนี้ผมชอบแนวสารคดีอ่ะเชิงไอ้ที่สร้างจากชีวิตจริงอ่ะคุณดดล่าสุดดูหนังเรื่องไหนนะเรื่องที่หนุ่มเยอรมันที่เขาทำการกุศลอ่ะ
1: ครับ
0: ระดมทุนซื้อเรือขนส่งลำเลียงผู้อพยพไงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะ
1: ครับ
0: ครับแต่นั้นนะฮะก็สร้างจากจริงไงเออที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับหลายคนที่ทำการกุศลนะช่วยเหลือผู้อพยพฮะ
1: ครับ
0: ครับนะฮะติดตามกันนะ
1: ครับ
0: เมสซี่ไปลุ้นรางวัลบาลองดอร์ยังไม่ลุ้นคนนี้ครับเขาบอกมาฮะ
1: หมายถึงอะไร
0: หมายถึงเมสซี่เหรอ นักเตะเชิงสูงและเก่งชอบได้เขาบอกมาฮะบัลลังก์ดอร์คุณรถ
1: บัลลังก์ดอร์
0: มันถึงต้องคิ้วต้องเงี้ยต้องเลี้ยงเด็กเก่งนี่แล้วว่าไงฮะ
1: ก็คือสมัยก่อนมันก็มีช่วงนึงที่มันก็เป็นเมสซี่กับโด้ไงเออใช่ไหมคือสองคนนี้มันแข่งกันบัลลังก์ดอร์เลยอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าปีนั้นใครผลงานดีกว่าอะไรเงี้ยผลงานส่วนตัวด้วยใช่ป่ะแต่พอมันหมดยุคสองคนนี้มันก็คนที่ได้ก็เป็นพวกลูก้าโมดริชโรดรีใช่ไหมที่ไม่ใช่สองคนนี้แล
0: ้
1: วก็เดมเบเล่เบนเซม่าใช่ป่ะมันก็ถ้าดูตามตรงเนี้ยมันก็จะเป็นความสำเร็จของสโมสรด้วยนะส่วนมากมันก็คือแถมเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะหรือแชมป์ยูโรหรือแชมป์อะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะซึ่งถ้าเกิดเอาตามเนี้ยโรดรีมันก็มีสิทธิ์อ่ะเพราะมันเป็นแชมป์บอลโลกไงเพราะตอนนั้นก็เป็นแชมป์ยูโรใช่ไหมที่โรดรีก็ได้อ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: บ
0: อกว่ามอร์นิ่งครับพี่เจ๋งบิ๊กแอสนะครับพี่โอ๊ตปราโมทนะครับคนละคนนะฮะนักเตะยอดเยี่ยมบอลโลกเขามีวิธีมองเฉพาะทีมงานของเขาไม่แคร์เสียงสื่อมวลชนมาเนี้ยเนาะแคร์มหาชนไม่แคร์นะฮะโรดรีสวมประตูและแต่ละวันนี้ไปคองเฉลยมานี่นะฮะ
1: ก็คือมันก็ด้วยความเป็นกองกลางซึ่งมันก็จริงพูดตรงๆก็เป็นเรื่องดีนะเพราะไม่งั้นแล้วมันก็จะรางวัลมันก็จะไปกองไหนพวกยิงเยอะๆจะว่าเป็นสถิติที่มันมีตัวเลขเห็นนะแต่ว่าพวกที่เล่นแบบโรดรีพวกที่เป็นกองหลังเป็นโกอะไรเงี้ยมันก็จะโดนมองข้ามโดยตลอดเนี่ยเพราะไม่มีตัวเลขที่เป็นนั่นชัดเจนแต่ช่วงหลังต้องบอกว่าตัวเลขมันก็เข้ามาใช้ในวงการฟุตบอลเยอะขึ้นอย่างโรดรีก็มีสถิติผ่านบอลเยอะสุดอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็เริ่มมีตัวเลขที่เข้ามาช่วยตรงนี้เยอะขึ้นแต่ว่าพวกนี้ถ้าเป็นพวกสถิติยิงประตูแอสซงแอสซิสอะไรมันคงไม่ค่อยมีอ่ะ
0: ครับ
1: โรดรี
0: บอกว่าเหมือนทีมงานบอลโลกครับหลอกใช้เมสซี่สร้างความนิยมสร้างตลาดสร้างมูลค่าพอเสร็จสึกก็เมินขุนพลเรียบร้อย
1: เอา
0: ไม่น่าใช่อ่ะอาจจะได้เขามาของเขาเองนะฮะ
1: ครับ
0: ดาวคอมมินเป็นอะไรกับลานาคามินครับ
1: ฮะ
0: ไม่น่าเป็นอะไรกันนะพี่สนเนี่ยเคยพาหยองไปเลี้ยงข้าวหรือเปล่าครับ
1: พี่สมเหรอโอ้ประจำฮะ
0: ประจำ
1: ครับ
0: ใช่ฮะ
1: เรียกว่าเป็นนี่เลยถ้าไปกับพี่สมก็คุณก็เอากระเป๋าไว้ที่บ้านก็ได
0: ้อุ้ย
1: เหรอตัวเปล่าไปเลยมั่นใจได้แน่นอนว่ามีแน
0: ่มีแน่นะ
1: ครับ
0: สวัสดีจากขอนแก่นนะครับเขาบอกมานะครับขอบคุณมากนะครับบอลเอเชียนเกมไทยร่วมสายกับทีมไหนบ้างครับยังไม่จับจ้ะจับวันพรุ่งนี้นะวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 11:00 นครับ
1: ครับ
0: ติดตามได้นะ
1: เอ
0: เชียนเกมปีนี้มีรู้ไหมคุณดอทเพราะว่าญี่ปุ่นเขาส่งยู20มาแน่นอนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เนาะเขาส่งชุดเด็กเข้ามาอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ครับก็ต้องดูว่าไอ้โค้ชวางเขาจะเขาจะเลือกใครบ้างนะแต่ยูยิปอายุเกินคงไม่เอาแล้วมั้งหลังๆเราไม่ค่อยมีเนาะอายุเกิน
1: ครับ
0: ติดทีมไปอ่ะเพราะเขาสามารถให้ตั้งแต่อายุเกินได้ใช่ไห
1: ม
0: เ
1: ดี๋ยวรอจับสลากก่อนนะจะมาถ้าจับแล้วเจิงที่บอกเจอของหนักๆก็โอ้ยเหี่ยวเลย
0: เหี่ยวเลยนะครับใช่ไหม
1: ใช่
0: เอาส่วนบอลไทยนะครับฮะสรุปแล้วโคตเตี้ยคอนเฟิร์มใช่ไหม
1: ครับ
0: ดึงแอดเดอร์ทาวเซนเหรออ
1: ืม
0: โอ้โหเอาเงินมาจากไหนอ่ะ
1: ก็นายกเกียร์ไง
0: โอ้โห
1: โคตเตี้ยบอกไม่ใช่เงินผมอยู่แล้วฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: เหรอ
1: ก็เงินนายกเกียร์เจ้าของไง
0: ครับ
1: ครับ
0: นะก็โหเงินเดือนล้านหนึ่งนะแอดเดอร์ทาวเซนเนี่ยทำประเด็นไป
1: ก็เห็นตอนก็บอกอยู่พลังการได้ล้านห้านะ
0: โอ้โหครับ
1: แต่ว่านี้ก็คงลดลงมา
0: เนาะ
1: พัฒนาล้านห้าคงยังน่าจะยากอย
0: ู่เพราะว่าอายุมากขึ้น1ปี
1: อายุใช่
0: แล้วก็ถ้าคุณเอาล้านห้าคงไม่ได้อายุเพิ่มขึ้นเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: โ
0: อ้เงินเดือนล้านหนึ่งอยู่ได้นะ
1: โอ้อยู่ได้สบายอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะก็แต่เห็นเนี่ยมีกระแสข่าวบอกได้ประมาณ500,000นะ
0: หุย
1: พลังอยู่พีทีอ่ะ
0: หายไปล้านหนึ่งเลยเหรอ
1: ลดเพราะพลังการตอนนี้เขาทุ่มเยอะเขาก็ขึ้นเลื่อนชั้นมาไงเขาก็เป็นแบบสีสันด้วยเป็นกระแสด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็แบบกล่าวว่าเฮ้ยทำผลงานดีๆเพราะถ้าจะมาได้พลังการนี่ตอนเขาทุ่มตอนนี้เขาเลื่อนชั้นขึ้นมานี่เขาตั้งเป้าแบบติดท็อปทรีนะใช่ว่ากล่าวสร้างความมือฮาไงบอกว่ามัน ไม่เป็นไปตามแผนเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วตอนนั้นก็จ่ายแล้วก็ล้านห้าใช่ไหมให้กับไอ้นอตทอเซ่นอ่ะเออแต่ว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยมันก็คงไม่ได้แล้วแหละใช่ไหมมันก็คงไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าก็เนี่ยไปพีดีประจวบตามข่าวบอกได้ประมาณ500,000นะ
0: โ
1: หห้าแสนก็เยอะแล้ว
0: โอ้เหรอมัน เยอะอยู่นะ
1: เออแล้วไอ้นอตทอเซ่นเขาบอกเขาเป็นคนแบบประหยัดอะไรอย่างนี้ด้วยนะ มีครอบครัวแล้วไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะที่อื่นอย่างอื่นสโมสรเขาก็ดูแลอยู่
0: เน
1: า
0: ะ
1: เออค่าเช่าเข้าบ้านเช่าอะไรเขาดูแลอยู่
0: ดูเหมือนกับเช่าเมืองกับเช่าเมืองไทยนักเตะต่างชาติเขาเช่าเมืองไทย
1: ใช่
0: เพราะว่าบอลแพ้เอ่ยแฟนบอลก็จะปลดมือให้อยู่เลย
1: เออ
0: ถ้าไปเล่นที่ชาติอื่นนะก็บอกโอ้มาครั้งโดนด่านะ
1: ใช่
0: มาครั้งเตะโอ้ชาติที่เขาเชียร์บอลกันคลั่งไคล้อ่ะถ้าแฟนบอลทีมไหนเห็นว่าทีมตัวเองแพ้นักเตะไม่ทุ่มเทเนี่ยโดนด่าเละเทะนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นไงที่ท่าเรือแพ้เอ้ยท่าเรือชนะพลังการใช่ไหมแปดลูกคุณโดนใช่ไหมทาเซ่นบอกงงเลยนักเตะไปขอบคุณแฟนบอลแฟนบอลจะปรบมือให้กำลังใจบอกโอ้ถ้าเป็นผมนะโดนด่าแน่ฮะเขาบอกมาสมัยก่อนนะเขาบอกนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออใช่แล้วก็ทาเซ่นก็ถือว่าเป็นนักเตะแบบมีความเป็นมืออาชีพใช่ไหมมาเล่นแล้วก็จริงจังก็ถือว่า 500,000 นี่ก็คุ้มเลยอ่ะ
0: คุ้มนะ
1: ดีลมาได้ 500,000 เนี่ยสมมุติถ้าเป็น 500,000 จริงนะเพราะมาตามข่าวเราก็ไม่รู้เขารับจริงเท่าไหร่เนาะ
0: ครับ
1: เออแต่ว่าก็ถ้าตามข่าวได้ 500,000 ก็ถือโอเคเลยราคานี
0: ้พี่เจครับครับผมหาคีพักให้หยองหน่อยนะครับผมโอ้หยองห้องงานเยอะอยู่แล้วนะฮะพี่เจพี่โอ๊ตครับคือยังไงกับ Half Time Show ผมก็แปลกใหม่ดีนะแต่ว่าเกือบ30นาทีใช่มั้ย
1: ก็มันใช้เวลาจัดสเตจนานไปหน่อยไง
0: เนาะ
1: จัดฉากนานไปนิดนึง
0: แต่ว่าถามว่าเรื่องของการโชว์ก็ดีกระชับดีอ่ะ
1: ก็ดีอ่ะก็ดีมันก็เป็นสีสันใหม่ก็ไม่รู้ครั้งหน้าเขาจะมีอยู่หรือเปล่าว่าต้องรอดูใช่ไหมล่ะนะครับแต่ก็มีแนวโน้มก็ไม่แน่นะเพราะว่าฟีฟ่าทุกอย่างที่เป็นเงินเป็นทองเขาว่าเอาหมดอ่ะ
0: เอาหมดก็นี่ไงจะเพิ่มทีม14ทีมไง
1: เพิ่มทีม
0: แล้วก็สองปีครั้งเตะใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็มีทุกอย่างเอาหมดอ่ะนะครับดูอย่างไอ้เนี่ยอาเซียนก็ยังมันจะมาแจมจัดกับเขาอย่างงี
0: ้
1: ฟีฟ่าอาเซียนใช่ไ
0: หมเอาหมดอ่ะ
1: เอาหมดอ่ะย่าเยอะยังถอนไม่ขายอ
0: ่
1: ะ
0: เอา
1: เอาหมดอ่ะ
0: แล้วก็อะไรนะไอ้ดับเบิลลาย่ายังตัดไอ้วันนั้นไปเลยอ่ะกลับบ้านเลยอ่ะตัดตะข่ายกลับบ้านแล้วตะข่ายเบาะตะข่ายขึงเสาประตูอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช
0: ่สวัสดีครับฟังจากขอนแก่นนะขอบคุณมากนะครับสองอาจารย์ขอข่าวไก่หน่อยครับสเปอร์ใช่ไหมมีข่าวอะไรบ้างอ่ะ
1: ท็อตแนมตอนนี้อาจจะเงียบๆหน่อยมั้งได้ไปหลายตัวแล้วนี่
0: ได้ตัวแล้วมาก็อตเซเนซี่ใช่ไหม
1: เออ
0: มีใครล่ะโรมาโร่ก็ไปอ่ะครับผม
1: ครับ
0: ทาวเส้นแกชอบอยู่ต่างจังหวัดครับแกชอบกินมะพร้าวครับ
1: เออ
0: เหรอ
1: ก็เห็นก็ไปอยู่ที่แถวประจวบก็น่าจะอยู่ได้สบายๆแหละ
0: สบายนะ
1: เออ
0: เออปัญหาฟุตบอลไทยอยู่ตรงไหนครับทำไมยังไม่สามารถได้ไปบอลโลกสักทีครับ
1: โอ้
0: โหชาติอื่นแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ก็หลายอย่างแหละเรื่องของระบบเยาวชนเราก็ยังไม่ค่อยชัดเจน
0: ศ
1: ูนย์ฝึกก็ยังไม่มีเลยคือมันก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์เขียวอะไรหรอกแต่ว่าหลายๆชาติที่เขามีมันก็ไปได้ต่อเนื่องอะเนาะ
0: ครับ
1: คือเราก็ต้องหาแนวทางเราให้เจอเราก็วนไปวนมาไอ้สเปนนี่เราก็เคยใช้นะแต่ก่อนยุคก่อนก็เคยมีไอ้เอโคโนมาทำไงใช่ไหมถ้าจำมันได้อะยุคบิ๊กออสมาใหม่ๆก็ใช้เอโคโนมาทำไปสักพักก็เลิกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเจแปนเวบ้างแนวนู้นแนวนี้บ้างตอนนี้ก็ไม่รู้เวไหนแล้ว
0: ครับ
1: บอลไทยอ่ะ
0: ไทยแลนด์เวดีกว่า
1: เออก็อยู่แถวๆนี้แหละฮะ
0: เอา
1: ครับ
0: ไทยแลนด์เวดีก่อนนะก็ไทยแลนด์แล้วไม่มีเวอย่างเดียว only way ด้วยคุณโดนนะไทยแลนด์ only way ยังไงจะทำแบบของฉัน
1: เ
0: นี่ย
1: ครับ
0: เป็นไง
1: ผมลุ้นให้ปาร์คฮังซอทำผลงานดี
0: ๆไปก็มานะ
1: เออเผื่อคือ
0: ผมอยากให้มานะคุณโดนพูดตรง
1: ทีมชาติไทยอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เห็นว่าพลังการนักเตะเนี่ยอ้วกนะซ้อมหนักนะ
1: ครับ
0: สไตล์ของพี่ปาร์คอะ
1: แต่ว่าก็กลัวแบบว่าเดี๋ยวซ้อมหนักเกินไปก็
0: ซ้อมหนักเกินจะมันเบลซ่าคุณรถดูลูกไ
1: ว
0: ไง
1: ไม่ไหว
0: ก
1: ัน
0: มันก็เบลซ่าไงที่ซ้อมหนักจนทีมแบบไม่ไหวอ่ะ
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรเงี้ย
0: มีอะไรก็ได้ละมีกอวอร์ดนะเลื่อยขาเก้าอี้อะไรเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: แต่ป้าคังซอก็ผมว่าโหขนาดเวียดนามเขายังยอมรับอ่ะเน
1: า
0: ะแต่สไตล์ของเรามันจะเข้าหรือเปล่าอ่ะ
1: ก็ไม่รู้
0: ที่สุภาพอะไรแบบนี้ต้องดูผลงานของพลังการก่
1: อ
0: น ว่ายังไง
1: ถ้ามาออกมาดีก็ไม่แน่นะ
0: ผมอยากให้มานะ
1: เพราะเราก็ไม่เคยใช้ไงเกาหลีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยใช้เลย
1: เหลืออยู่ชาติเดียวแล้วที่เรายังไม่เคยใช้อ่ะ
0: เออใช้เถอะ
1: พอรอบนี้รอบประเทศเราเขาก็ใช้เกาหลีก
0: ัน
1: อ
0: ินโดนีเซียยังใช้เลย
1: ใช้กันหมดอ่ะ
0: ทีมซังไอเนี่ยนะไออินโดนีเซียก็อันเนี้ยนะคิมไออันเนี้ย
1: ชินแต่ยัง
0: ชินแต่ยังของเกาหลีของเวียดนามก็เนี่ยไอคิมซังซิกใช่ไหม
1: คิมซังซิก
0: ครับ
1: เออปางซออันเน
0: ี้ยเออเอาเลย
1: มาเล
0: ย
1: ก็เอาน้ำมันเชียร์นะคิมพันกรเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: ถ้าคิมพันกรก็เอาดังพันกรแล้วกัน
1: เอาเออดีเหมือนกัน
0: เออท้องไม่รับนี่ฮะ
1: เออครับ
0: ครับผมนะฮะเออคีแกนครับผมเอออ๋อถ้าไปหาคุณหมอของที่รักษาคุณชีวิตใช่ไหมฮะครับโอ้แต่คีแกนก็ตกใจเหมือนกันเนาะพอเจอระยะ4ปวดไปสมบัติเห็นบ้างเนาะแล้วแปลกว่าเอ๊ะทำไมมีผิดปกติในร่างกายใช่ไหมล่ะแล้วก็ไปเช็คมาเป็นระยะ4นะ
1: เหมือนเขาบอกว่าตอนไปเช็คตอนแรกเลยมกรามกราคือไม่รู้แล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุแล้วก็ไปเจอไปเจอโดยบังเอิญว่าเป็นมะเร็งแล้วก็พอเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็มาปรากฏตัวอะไรเงี้ยแล้วก็แกก็บอกว่าเป็นระยะ4แล้วก็ลามแล้วลามไปหลายๆอวัยวะแล้วเนี่ยแล้วก็ผ่านมา2เดือนก็เสียชีวิต
0: ครับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยสังเกตสังหรณ์ใจลึกๆจะมีทีมได้ไปบอลโลกก่อนไทยนะครับผมว่าเวียดนามอ่ะถ้าได้ไปนะ
1: ไม่เวียดนามไม่อินโด
0: อ
1: ่
0: ะอินโดอ่ะครับ
1: อินโดเนาะอินโดอ่ะผมว่าถ้าเพิ่มทีมมาเมื่อไหร่อินโดได้ไปชัวร์เลยเพราะว่าของเขาก็เติมสินค้าใหม่ๆอยู่เรื่อย
0: ๆ
1: สินค้าจากเนเธอร์แลนด์น่ะ
0: ใช่ไหม
1: มีเลือกช็อปแบบโอ้โหไม่มีวันหมดเลย
0: ลูกครึ่งเยอะเลยอ่ะไม่ใช่ลูกครึ่งลูกเซียวด้วยนะ
1: เออแล้วมันพูดตรงๆมันก็ถ้าแบบหาดีๆใช่ไหมหาดีๆแล้วพวกนี้มันพื้นฐานเล่นในลีกแบบเนเธอร์แลนด์อยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะล่ะครั้งล่าสุดที่คัดเลือกบอลโลกครั้งล่าสุดเขาก็ฟอร์มใช้ได้นะ
0: ถูก
1: ถ้าหาโค้ดดีๆหน่อยนะโอ้ไม่ใช่อยู่ดีๆแบบพลาสติกไคเวิร์ดมางี
0: ้
1: อันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
0: เออ
1: ถ้าคุณหาโค้ดมันเคี้ยวๆดีๆหน่อยมีผลงานการันตีหน่อยอะไรเงี้ยผมว่ามีสิทธิ์ได้ไปอยู่นะ
0: ใช่ทิ้งท้ายสวัสดีครับจากลอนดอนนะครับขอบคุณมากนะครับเวลาหมดแล้วคุณโดนฮะวันนี้ก็คุยข่าวเลย์บอลคุยข่าวหลากหลายเนาะจะว่าไปเอเชียนเกมก็ใกล้มาแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: อย่าลืมลุ้นกันนะแต่ว่าก่อนดูเอเชียนเกมดูฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนก่อนนะครับวันนี้ผมและคุณโอ๊ตต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของ

0: องด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 6:32 นาทีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Timeทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงวันนี้เต่าน้อยมาแล้วค่ะหลังจากที่ห่างหายไปสัปดาห์กว่าๆนะคะให้พี่อ้อยมารับหน้าที่ดูแลแทนนะคะสุขภาพดีกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรื่องของสุขภาพแน่หนึ่งขอนำเรื่องนี้มาฝากกันนะคะเอ๊ปวดหัวแบบนี้เป็นไมเกรนหรือเปล่าไมเกรนปวดหัวแบบนี้ใช่หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามในสุขภาพหน้าหนึ่งกันค่ะ
4: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
3: นำเรื่องนี้นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันจากอาจารย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์เสกแทนประเสริฐสุขนะคะฝ่ายศิริละวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะพูดถึงไมเกรนค่ะเป็นอาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทก็ทำให้สมองนั้นไวต่อความรู้สึกเจ็บปวดและสิ่งกระตุ้นต่างๆเช่นแสงเสียงกลิ่นมากกว่าปกติก็จึงมักจะมีอาการปวดศีรษะข้างเดียวได้ง่ายกว่าคนทั่วไปอาการปวดหัวข้างเดียวอาจจะเกิดจากโรคอื่นก็ได้นะคะเราก็ควรจะไปพบแพทย์ไปพบคุณหมอเพื่อรับการวินิจฉัยอย่างชัดเจนอาการที่บ่งบอกว่าเป็นไมเกรนคุณฟังลองสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นแบบที่เต่ากำลังพูดอยู่หรือไม่นะคะปวดหัวเนี่ยเป็นหายๆแต่ละครั้งนานหลายชั่วโมงนะ 1-2 วันนะหลายชั่วโมงจน 1-2 วันปวดจนนั่นแหละบางคนปวดกับอ้วกนะบางคนปวดแบบทรมานมากนะคะแล้วก็มักจะเป็นการปวดหัวข้างเดียวปวดแต่ละครั้งก็อาจจะสลับข้างกันได้แล้วบางครั้งอาจจะปวดทั้ง2ครั้งก็ได้เหมือนกันนะคะอาจจะรู้สึกปวดแบบตุกตุบนะคะแบบนี้ไวต่อแสงเสียงหรือกลิ่นอันนี้ก็อาจจะทำให้ปวดหัวได้เหมือนกันคุณฟังเคยได้กลิ่นน้ำหอมไหมฮะพอได้กลิ่นน้ำหอมแล้วก็ปวดหัวนั่นแหละแต่ว่าเคยเป็นนะแต่ว่าของตัวเองจะไม่ได้กลายเป็นเรื่องของไมเกรนสักทีเดียวนะคะคุณฟังที่สำคัญนะหากรุนแรงปวดหัวรุนแรงเนี่ยนะคะมันจะมีอาการคลื่นไส้มีอาการอาเจียนร่วมด้วยนะคะบางคนโอ้โหนอนไม่ได้กินไม่ได้เลยปวดอยู่นั่นแหละทีนี้มีอาการปวดศีรษะอื่นๆที่ต้องแยกออกจากไมเกรนนะคุณผู้ฟังมันมีหลายปัจจัยเหมือนกันนะเช่นปวดหัวจากความเครียดอันนี้ก็มักจะปวดทั้งสองข้างรอบศีรษะมักเป็นหลังทำงานนานๆนะคะแล้วก็ไม่มีอาการคลื่นไส้อย่าลืมนะคะไมเกรนเนี่ยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยแต่ปวดหัวจากความเครียดนี่นะคะปวดรอบๆหัวน่ะแล้วก็ไม่มีอาการอาเจียนหรือว่าคลื่นไส้นะคะปวดศีรษะจากแบบคลัสเตอร์อันนี้ปวดรุนแรงบริเวณรอบดวงตาข้างเดียวอาจจะมีตาแดงน้ำตาไหลหรือว่าคัดจมูกน้ำมูกไหลร่วมด้วยแล้วก็ปวดศีรษะจากการใช้ยาแก้ปวดมากจนเกินไปคุณผู้ฟังใช่ค่ะฟังไม่ผิดการใช้ปวดหัวเนี่ยจากการใช้ยาแก้ปวดมากจนเกินไปซึ่งก็มักจะพบในผู้ป่วยไมเกรนที่ใช้ยาแก้ปวดบ่อยครั้งเป็นประจำปวดศีรษะจากโรคทางสมองอื่นๆเช่นเนื้องอกในสมองเยื่อหุ้มสมองอักเสบอาการมักไม่เข้ากับโรคไมเกรนแล้วก็ปวดหัวจากความเครียดนะคะแล้วก็อาจจะมีความผิดปกติทางสมองอื่นๆร่วมด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังหากมีอาการปวดหัวรุนแรงหรือว่าปวดศีรษะบ่อยๆจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตก็ ควรพบแพทย์นะเพื่อหาสาเหตุแล้วก็รับการตรวจรักษาที่ถูกต้องต่อไปมีเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวต่างนี่เองนี่แหละก็เป็นคุณน้านะคะก็ปวดหัวปวดตาข้างเดียวปวดหัวข้างเดียวคิดว่าตัวเองเป็นไมเกรนนะคะปวดนานมากที่ตัวไปกินยาแก้ปวดคิดว่าตัวเองเป็นไมเกรนปวดจนหนังตาข้างขวาตกอะตาข้างขวาตกก็เลยทนไม่ได้ก็เลยไปให้คุณหมอดูปรากฏว่าไปเอ็กซเรย์และ MRI ดูเป็นเส้นเลือดในสมองรั่วนะคุณฟังเส้นเลือดในสมองรั่วนะคะแล้วก็มารักษาที่รามาปรากฏว่าเป็น1ใน21คนทั่วประเทศอ่ะคุณฟังน้อยมากที่จะมีอาการแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่าปล่อยไว้ถ้าหากว่ามีอาการปวดหัววันหนึ่งหรือครึ่งวันถ้ากินยายังไม่หายแล้วมันจะปวดกระทบต่อกระบอกตาเอ่ยอื่นๆเลยพบแพทย์ดีกว่านะเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนแล้วก็รับการรักษาที่ถูกต้องต่อไปและนี่คือสุขภาพด้านหนึ่งนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
4: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
3: สวัสดีค่ะอาจารย์คะคุณผู้ฟังมาร่วมพูดคุยแล้วก็จัดรายการด้วยกัน SMS ค่ะ4689899นะคะ4689899นะคะเขาเรียกส่วนนี้เขาเรียกว่าบ้านฟ้าบ้านแดงนะคะ YouTube Facebook ก็สามารถที่จะมาพูดคุยด้วยกันได้ค่ะอาจารย์หมอปัญญานะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับงงเสียงอยู่พอดีเสียงเต่าหรือเนี่ย
3: มาแล้วค่ะอาจารย์
5: ดีจังดีจังยินดีต้อนรับครับเข้าสู่เรื่องเราเลยนะครับเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของการเติบโตกระดูกในเด็กนะเต่าว่าในวัยขนาดนี้วัยรุ่นเนี่ยกระดูกจะเติบโตได้เพราะเหตุใดบ้างซึ่งหลักการก็คือที่กระดูกของเด็กๆวัยรุ่นเข้าสู่วัยรุ่นตั้งแต่อายุ10ขวบเด็กผู้หญิงถึง16ขวบหรือในเด็กผู้ชาย10ขวบกว่าจนถึง17ขวบเนี่ยมันมีจุดเจริญเติบโตของกระดูกอยู่ครับกระดูกแต่ละชิ้นนั้นจะมีจุดเติบโตอยู่2ด้านเลยด้านบนกับด้านล่างของกระดูกครับใกล้ๆกับขอบของข้อใกล้ๆกับข้อห่างสักประมาณสักนิ้วสองนิ้วแล้วแต่ความยาวกระดูกนะครับจะมีจุดเจริญเติบโตเรียกว่า growth plate นะครับซึ่งตัวนี้ครับจุดเจริญเติบโตเหล่านี้ครับถูกกระตุ้นให้ยาวขึ้นด้วยหลายวิธีนะครับทั้งอาหารการกินทั้งออกซิเจนทั้งแรงกระทำต่อกระดูกชิ้นนั้นๆ นะครับซึ่งเกิดจากการที่ใช้งานมันนั่นแหละส่วนใหญ่เด็กวัยรุ่นเมืองไทยปัจจุบันก็ใช้กีฬาเป็นตัวสำคัญนะครับอีกการนึงก็คือมันมีเยื่อหุ้มของกระดูกทั้งชิ้นเยื่อหุ้มที่จะนำออกซิเจนแล้วก็นำเลือดมาเลี้ยงกระดูกถึงเต็มที่ทำให้กระดูกยาวยืดเยื้อยืดยาวบวกกับการนอนหลับที่ดีนะครับหลับมีการดิฟสลิปมากพอที่เหมาะสมไม่ใช่เอาเวลานอนไปเล่นเกมทั้งหมดนะครับก็ทำให้เด็กเหล่านี้ครับเจริญเติบโตยืดยาวขึ้นอย่างเต็มที่วันนี้เรามาพูดถึงรายละเอียดของการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่แรงกระดูกจะกระทำจะรับต่อแล้วก็ชอบนะครับเด็กหลายคนที่เล่นกีฬาแบบบางประเภทที่มีความกระแทกกระทันแรงเกินไปพูดแรงก่อนเลยนะแรงเกินกว่าที่ร่างกายคนเราเนี่ยจะอยากจะได้มันเช่นกระโดดสูงเราเองไปทำข่าวกีฬาเนี่ยพวกนักกระโดดสูงเขากระโดดไหมกระโดดข้ามเอาสูงที
3: ่กระโดดข้ามแล้วก็เทคโดนเทคตัวแล้วก็แบบต้องข้ามไม้ด้วยนะว่าสูงก็ดันห้ามแตะไม้นะ
5: ใช่ครับถ้าแตะไม้ก็ถือว่าผิดกติกาบางทีก็มีพวกกระโดดค้ำถ
3: อ
5: ค้ำถอใช้ไม้ช่วยนะซึ่งในการฝึกกีฬาประเภทที่เรียกว่ากรีธาเนี่ยก็จะมีประเภทนี้ครับตัวสูงๆเมื่อโดดขึ้นสูงพอขึ้นสุดทันไม้ที่ขวางตามกติกาแล้วเนี่ยครับก็ถือว่าได้คะแนนไปตอนลงเมื่อกระแทกพื้นสิครับมันจะมีเบาะรองรับก็จริงนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมีแรงกระทำแต่กระโดดสูงมากๆเนี่ยมันเป็นการกระทำในกระดูกก็จะเยอะไปสักนิดหนึ่งนะครับกระโดดข้ามทอก็สูงไปสักนิดหนึ่งเช่นเดียวกัน เหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิด

0: การกระทำที่สูงโดยยิ่งพวกกีฬาบางประเภทเช่นยิมนาสติกยิมนาสติกก็คือคนกระโดดขึ้นไปแล้วก็ตีลังกาตีลังกาหกกระเบนต่างหลายรอบ
1: กา
0: การ
1: โอเอ็กซ์ไซส์หมุนราวคิกออฟอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด
0: หลายท่าเลยตามกันตามแต่ท่าแรงก็ได้แต่ได้คะแนนต่างกันไปในยิมนาสติกแต่เมื่อลงกระแทกพื้นก็ต้องส่งตัวให้ดีด้วยนะเซไม่ได้เสียคะแนนแต่กระแทกแบบนี้ครับร่างกายบอกว่ามันแรงไปจะทำให้จุดเติบโตของกระดูกนี่ครับถูกกระแทกถูกแรงกระทำแรงเกินไปด้วยเซลล์เหล่านี้จุดเติบโตกำลังแบ่งตัวเพื่อจะให้ตัวเองนั้นยืดยาวออกเมื่อมีแรงกระทำที่เหมาะพอสมมากระตุ้นมันนะครับแต่ถ้าแรงเกินไปเนี่ยแทนที่จะกระตุ้นในทางบวกกับการไปทางลบนะครับเพราะว่าไปกดทับหนักเกินไปกระแทกแรงเกินไปเซลล์จุดเติบโตกระดูกที่มี2จุดในกระดูกแต่ละชิ้นนั้นฟังครับก็จะถูกกระทำบีบอัดมากเกินไปผลตามมาคือเซลล์กระดูกเหล่านี้ไม่เติบโตตามที่ควรไม่ยาวไม่แบ่งตัวให้กระดูกได้ยาวยืดขึ้นไปตามที่ควรเหมาะสมเห็นไหมครับว่าร่างกายมนุษย์นั้นถือหลักเดียวกันก็คือมัชฌิมาปฏิปทาพอดีพอดีสำคัญที่สุดนะครับ แรงมากเกินไปเราไม่ต้องการเพราะมันจะไปกระตุ้นจะเชิงลบแต่ถ้าอะไรที่น้อยเกินไปนั่งเฉยยันเลยไถแต่มือถือทั้งวันไม่ค่อยขยับขยื่นต่างๆก็ทำให้ร่างกายนั้นเสียหายเพราะว่าไม่มีแรงกระทำกระตุ้นเลยกระดูกจึงไม่มีสัญญาไปบอกว่าจะต้องแบ่งตัวให้ยาวยืดขึ้นอันนี้พูดถึงเด็กในวัยรุ่นนะครับเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น12ขวบแล้วถึงแม้จะมีถูกกระตุ้นอีกอันเพิ่มขึ้นมาก็คือฮอร์โมนเพศชายในเด็กผู้ชายฮอร์โมนเพศหญิงในเด็กผู้หญิงแต่กระตุ้นจุดเติบโตเหล่านี้เพิ่มขึ้นก็จริงนะครับแต่มันก็ยังทำให้ผลกระทำก็คือต้องการแรงกระทำกับมันต่อกระดูกเช่นเดียวกันเพื่อมาบอกว่าถึงเวลาแล้วนะจะต้องเติบโตยาวขึ้นนะจะต้องสูงใหญ่ขึ้นเพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคตจำเป็นที่เธอจะต้องรับแรงกระทำรับออกซิเจนที่ดีจากเลือดรับอาหารการกินต่างๆที่คุณแม่จัดให้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันต่างๆครบ5หมู่เช่นเดียวกันนะครับถึงจะกระตุ้นให้กระดูกยืดยาวได้เป็นปกติที่เราพูดให้ฟังวันนี้เพื่อคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่าที่ดูแลหลานๆด้วยความรักที่อยากให้หลานๆนี่ครับเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวที่สมส่วนตามเหมาะตามสมของวัยของแฟชั่นในปัจจุบันนะครับซึ่งทำให้เด็กเนี่ยจะดูดีขึ้นด้วยจริงๆด้วยอันนี้ยอมรับนะครับว่าถ้ารูปร่างเติบโตขึ้นตามสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับเด็กต่อเนื่องก็จะดูดีขึ้นทันทีหน้าตาเสริมไปอีกด้วยเด็กสมัยใหม่นี่หน้าตาหล่อเหลาสวยส่งนะครับนั้นก็ทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าหน้าตาดีหน้าตาหล่อเด็กผู้หญิงหน้าตาสวยแต่ตัวเตี้ยนิดเดียวมันก็ทำให้เข้าสังคมยากนะน้องเต่าคุณเข้าว่าไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ครับอันนี้สิ่งสำคัญมากครับ
1: อาจารย์ขังงั้นแสดงว่ากีฬาบางชนิดก็ไม่ได้การันตีว่าลึกล้าจะสูงเสมอไป
0: ผมการันตีเต่าจับประเด็นได้เก่งมากขอชื่นชมนะครับผมก็เลยจะบอกว่าไม่ใช่กีฬาทุกอย่างที่จะช่วยทำให้เด็กเจริญเติบโตได้คุณพ่อกับแม่กรุณารับฟังให้ทราบไปนะครับเพราะว่ากีฬาแต่ละอย่างนั้นมันมีกฎเกณฑ์มันเองมีกติกามันเองแล้วก็กระบวนการเล่นกระบวนการเล่นของเด็กที่จะเป็นนักกีฬาเนี่ยต้องรับแรงกระทำบางอย่างแตกต่างกันไปนะแรงกระทำมากๆเกินไปเนื่องจากเด็กมีจุดเจริญเติบโตเป็นเซลล์พิเศษเลยของเนื้อกระดูกนะครับเวลาผมผ่าตัดลงไปเนี่ยจะเห็นเลยครับว่ากระดูกธรรมดาเป็นแคลเซียมพอกแข็งแรงแต่ว่าถึงแนวการเติบโตของเด็กจุดนี้ครับประมาณสัก1เซนครึ่งเซนมาเนี่ยครับจะเปลี่ยนสีตัวเองเปลี่ยนลักษณะเซลล์เป็นเซลล์ที่กำลังเติบโตกำลังเฟื่องฟูกำลังขยายตัวขึ้นออกสีอ่อนกว่าแล้วก็เป็นแนวชัดเจนครับจุดเริ่มตัวเหล่านี้เมื่อถึงอายุ17 18ไปที่เขาเติบโตเต็มที่แล้วมันจะปิดตัวลงในน้องเต่านะไม่โตอีกแล้วนะพ้นช่วงนี้ไปแล้วเซลล์กระดูกที่เป็นตัวทำให้เติบโตยาวขึ้นยืดเนี่ยจะปิดตัวลงเลยกลายเป็นแคลเซียมเป็นกระดูกแข็งแรงธรรมดาไปในผู้ใหญ่

0: อย่างพวกเราต้องเต่าหรือผมก็ตามแต่นะครับจะไม่เห็นอีกแล้วครับจุดเตือนตัวกระดูกจะหาไม่เจอละถ้าพ้นวัย17-18ปีขึ้นไปแล้วทั้งเด็กหญิงเด็กชายเพราะมันแปลงตัวกลับไปเป็นตัวกระดูกจริงๆไม่ใช่จุดเตือนเติบโตอีกต่อไปแล้วนั้นเวลาที่กระตุ้นให้เด็กมีความเติบโตสูงใหญ่ขึ้นนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่ามีเวลาช่วงเดียวครับช่วง10ขวบถึง17-18ขวบทั้งเด็กหญิงเด็กชายรวมกันเลยนะครับประมาณการว่าพ้นช่วงนี้ไปแล้วพ้นช่วงวัยรุ่นไปแล้วเนี่ยคุณจะไปกระตุ้นอะไรก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแต่สูงความสูงเพิ่มไปนิดหน่อยนี่พูดถึงกรณีของความสูงนะครับเพราะกระดูกมีอายุการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงมีการเติบโตขึ้นตามวัยที่เหมาะสมตามวัยก็คือ10ขวบถึง17ขวบอยู่ในช่วงนี้เท่านั้นคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่าก็มีโอกาสเดียวคือจะส่งเสริมให้หลานตัวสูงใหญ่ดูสง่าผ่าเผยตามวัยของเขาตามเพศของเขาต้องทำตอนช่วง 7-8 ปีนี้เท่านั้นแหละครับอันนี้คือตัวสำคัญนะครับถ้าเรียนพ่อแม่ไปแล้วถ้าเกิดผิดสังเกตอายุใกล้ๆ16ปีใกล้ๆจะปิดกระดูกจุดตัวจะปิดแล้วแต่ลูกหลานเรายังตัวเล็กอยู่เนี่ยกรุณารีบไปพบคุณหมอนะครับเพราะว่าเราก็มีวิธีการช่วยเร่งให้ได้นิดนึงนะครับดีกว่าปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการที่ไม่มีใครมาดูมาแลเด็กเลยเด็กก็จะมีเป็นปมด้อยของเขาเองนะครับในอนาคตเข้าสังคมของเพื่อนเขากลุ่มเขาเนี่ยก็จะลำบากนะอาชีพบางอาชีพก็ต้องการรูปร่างที่เหมาะสมเช่นจวดแอร์โฮสเตสที่เขากำหนดไว้เลยความสูงนะครับพยาบาลนะครับเขากำหนดไว้เลยว่าต้องรูปร่างขนาดนั้นขนาดนี้นะถ้าเป็นอาชีพที่เขากำหนดถ้าความสูงเด็กไม่ถูกบิ้วขึ้นมาจนพอเหมาะพอสมเด็กก็จะเสียโอกาสไปในตอนที่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วในการเลือกอาชีพตัวเองนี่ก็สำคัญมากเลยผมเชื่อว่าท่านฟังคุณพ่อแม่ก็อยากจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีเพราะงั้นเราต้องใช้เวลาช่วงอายุ10-17ขวบของเด็กเนี่ยครับเป็นตัวทำให้เด็กเติบโตขึ้นเต็มที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านก็ดูแลเรื่องอาหารการกินสิครับเรื่องโปรตีนต่างๆพูดต่อไปวันต่อไปนะครับแต่วันนี้ผมนำมาพูดเรื่องแรงกระทำของกระดูกก่อนเพราะมีความสำคัญมากเด็กในวัยขนาดนี้ครับจับก็อยู่เฉยๆตามธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาไม่ชอบอยู่นิ่งหรอกครับแต่ปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนไปไงวัตถุนิยมมือถือสัญญาต่างๆโซเชียลต่างๆมันเยอะมากจนกระทั่งทำให้เด็กเนี่ยแปลงกายจากพฤติกรรมที่แอคทีฟขยับกระจับกระเฉงตลอดเวลาชอบเล่นกีฬาแล้วก็กีฬาประเภทที่เล่นมักจะเป็นกีฬาที่ต้องมีการกติกามีกฎมีแพ้มีชนะด้วยอันนี้เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เด็กเหล่านี้ครับชอบเล่นกีฬาแต่เพราะเจาะจงจึงหันกลับมาพูดถึงเรื่องประเภทกีฬาบอกไงประเภทกีฬาบางอย่างที่เมื่อกี้พูดตามไปแล้วนะครับคือหนักเกินไปกระโดดสูงกระโดดค้ำทอยิมนาสติกกระโดดปึ้งแล้วก็ตะกแทกมาแรงเกินไปปึ้งแรงไม่ค่อยเหมาะสมครับแต่กีฬาที่เหมาะสมส่วนใหญ่แล้วเป็นกีฬาที่เด็กจะกระโดดขึ้นจากพื้นสูงประมาณ 20-30 เซนเป็นตัวเกมนั่นเลยเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเพราะกีฬาเหล่านี้มีความสูงของแป้นที่ชูลูกบาสลงแป้นเนี่ยครับคงที่เด็กต้องกระโดดขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้วอลเลย์บอลความสูงของเน็ตที่แข่งกำลังสองฝ่ายตรงข้ามสูงคงที่เด็กต้องพยายามกระโดดให้ได้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ถามว่าขนาดนี้นี้เนี่ยขนาดไหน 20-30 เซนครับแล้วแต่รูปร่างพื้นฐานของเด็กครับทั้งกระโดดขนาดนี้ครับเมื่อโดดชูตบาสเสร็จลงละลงห่วงละหรือตบลูกผ่านฝั่งตรงข้ามแล้วในวอลเลย์บอลเด็กก็ต้องตกคืนกับผู้สู่พื้นโลกตกกระแทกพื้นโค้งซึ่งความสูงขนาดนั้นคือ30เซนเนี่ยโดยเฉลี่ยร่างกายชอบมากนะฟังความสูงขนาดนี้เป็นความสูงที่แรงกระทำที่เหมาะสมที่เด็กต้องตกลงกระแทกพื้นเพราะว่าแรงดึงดูดของโลกนะครับภาษานักวิทยาศาสตร์เรียกว่าแรง G ตัว G นะครับแต่แอนเนี่ยครับเป็นแรง G แรงที่ลวกโลกดึงดูดมนุษย์ลงมาถูกพื้นดินเสมอไม่ปล่อยให้ลอยอยู่ในอากาศเด็ดขาดงั้นทุกครั้งเราก้าวเดินก็ต้องเดินบนผิวโลกนี่ไม่เหมือนคนในมนุษย์อวกาศที่อยู่ในยานอวกาศเนี่ยตัวเขาจะลอยตลอดนะครับเพราะไม่มีแรงดูดของโลกแต่มนุษย์อยู่บนพื้นผิวโลกจึงดูดเราไ ให้ติดกับผิวโลกตลอดเวลาด้วยแรง G นะครับแรง G นี่เป็นแรงที่ดึงให้เด็กกระโดดชูดบัสตกลงห่วงพวกลักตัวก็ตกกระแทกพื้นตั้งแรงกระทำเหล่านี้ครับถ้าสูงขนาดเหมาะสมคือ30เซนโดยเฉลี่ยนะครับจะกระตุ้นจุดโกรทเทรดจุดเติบโตที่ให้กระดูกมันยืดออกไปเนี่ยได้ดีมากๆครับขอบอกเป็นจุดพอดีพอดีมัชชิมาสายกลางพอดีพอดีไม่มากไปก็ไม่น้อยไปกีฬาเหล่านี้ยังมีกิจกรรมที่ผมเชียร์ให้คุณพ่อคุณแม่ให้เด็กได้เลือกนะครับเช่นฟุตบอลนะครับวอลเลย์บอลนะครับบาสเกตบอลช่วงวัยขนาดก่อน20ขวบเนี่ยจะจับเด็กไปวิ่งจ็อกกิ้งเขาไม่ชอบหรอกครับมันไม่ค่อยมีอะไรท้าทายไม่มีกฎกติกาฉะนั้นผมคิดว่าเลือกกีฬาที่เหมาะสมเล่นแล้วมีการแพ้มีการชนะมีการได้คะแนนเพิ่มขึ้นเช่นบาสเกตบอลเป็นตัวอย่างนะครับผลตามมาคือทำให้เด็กเนี่ยอยากจะเล่นเล่นซ้ำๆได้จนกระทั่งถึงวัยที่เขาพ้นวัยเจ็บตัวแล้วจากนั้นจะเปลี่ยนไปเล่นกีฬาอื่นประเภทที่สบายๆช่วยสุขภาพเรื่องหัวใจเรื่องปอดเรื่องหนึ่งเช่นที่เรียกว่าแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์หรือชาวบ้านเรียกว่าเป็นคาร์ดิโอนะครับออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอต่อคุณถูไหมคาร์ดิโอ
1: คุณค่ะ
0: คุณเยี่ยมครับ
1: สมัยก่อนขออนุญาตค่ะคุณผู้ฟังตอนเรียนมัธยมเนาะมัธยมปลายละก็เรียนบาสเรียนอะไรพวกนี้เพื่อนบอกว่าเธออยากโตสูงกว่านี้ปะล่ะเธอไปเล่นบาสสิเธออยากสูงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
0: จริงอันนี้เราสอนกันตั้งแต่แรกมาละเพราะความรู้เหล่านี้ครับระบบการของวิทยาศาสตร์การกีฬาระบบการแพทย์เนี่ยเรารู้มานานแล้วมันต้องการกระโดดสูงจากพื้นขนาด20-30เซนนี่ครับบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ล็อกเลยเล่นทีไรต้องกระโดดขนาดนี้เสมอเพราะต้านของเวลาชูดบาสเนี่ยมันสูงคงที่ทั้งโลกนี้เลยครับต่ำกว่านี้ก็ไม่ได้สูงกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะผิดกติกาการเล่นของบาสเกตบอลนั้นทุกคนต้องกระโดดขนาดนี้เสมอครับตัวใหญ่กว่ากระโดดน้อยสักลงมากระแทกเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับนี่คือตัวสำคัญจะบอกว่าทำไมเราถึงการศึกษาเรื่องพวกนี้สำคัญมากและให้ความรู้กับคนนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่าจะได้รู้ว่าอ๋อส่งเสริมกีฬาประเภทนี้สิเห็นเลยครับว่าทุกโรงเรียนนะครับมีสนามบาสเพราะว่าเขาถูกสอนมาด้วยว่าต้องสร้างกีฬาพื้นฐานเหล่านี้ไว้ให้เป็นเด็กให้รับเด็กเป็นการเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวที่รูปร่างสมส่วนเหมาะสมงั้นทุกโรงเรียนจะมีสนามบาสเกตบอลถึงแม้จะไม่มีสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลไม่มีก็ได้นะครับบาสเกตบอลต้องมีจะเป็นกี่สนามก็แล้วแต่ที่จะสร้างให้เด็กๆเล่นกันนี่คือตัวสำคัญมากเพื่อกระตุ้นความสูงเรานี้เองนะครับนั่นเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บนะครับรักบวกกับเล่นกีฬาเด็กก็จะรู้สึกเหนื่อยก็ตามด้วยการกินเต็มที่โหมาเข้าล็อกเลยครับกฎเกณฑ์อาหารจะพูดต่อพวกนี้แล้วกันนะครับเวลามันเหลือน้อยละเรื่องกระตุ้นให้ออกกำลังกายเด็กก็จะมีการเหนื่อยพอเหนื่อยปั๊บคืนนี้เด็กก็จะหลับได้ดีมันเป็นวงจรต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่เป็นสายโซ่เลยให้เด็กเล่นกีฬาเด็กจะเหนื่อยเด็กก็จะกินดีชอบกระดูกชอบมากมีอาหารการกินมีโปรตีนเข้ามาเยอะเด็กก็จะนอนเพราะว่าเล่นมาเหนื่อยก็คืนนี้ขอพักหน่อยก็จะหลับก็ได้ดีฟสลีปมากพอจะช่วยทำให้การหลับนั้นกระตุ้นการเติบซ่อมแซมตัวเองเพราะกระตุ้นวันนี้เล่นกีฬาตอนบ่ายๆตอนเย็นพอคืนนี้นอนหลับมีดีฟสลีปก็จะมีฮอร์โมนอีกตัวมาช่วยเสริมอีกตัวเสริมให้คือโกรทฮอร์โมนดีฟสลีปทำให้ไปซ่อมแซมกระดูกกระเดียวทำให้มันเติบโตสูงใหญ่ขึ้นมันไปยาวคืนนี้แหละครับเล่นกีฬาบ่ายนี้แหละครับแรงกระแทกนี้ไปกระตุ้นที่กระดูกกระดูกที่จุดโกรทเพลททำให้กระดูกนั้นยืดยาวออกไปคืนนี้โกรทฮอร์โมนจากการหลับลึกก็จะมากระตุ้นให้กระดูกเด็กยาวออกไปยาวไปทุกวันลองนึกสิครับว่าพอพ้นอายุวัยแต่ตัวเต็มที่คือ17ขวบเป็นเด็กผู้ชาย16ขวบเป็นเด็กผู้หญิงแล้วเนี่ยเด็กตัวนี้ก็จะสูงใหญ่เป็นธรรมดาเพราะมันสะสมการยืดตัวที่มากขึ้นถูกกระตุ้นด้วยการออกกำลังกายมีแรงกระแทกที่เหมาะสมนะครับถูกกระตุ้นด้วยการหลับที่มี deep sleep ตัวมีฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนไปช่วยและมีอาหารการกินเพราะเด็กก็ต้องหิวเน้นฝีมือคุณแม่กับคุณยายคุณย่าแล้วนะต้องช่วยกันในบ้านเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันเป็นวงจรที่สร้างคนให้มีความสวย รอสัดส่วนที่เหมา

0: าะสมเขาสร้างกันแบบนี้เองต้องพึ่งคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่าช่วยมิฉะนั้นแล้วเด็กก็จะเติบโตยากเนื่องจากถ้าเกิดไม่มีใครทำอาหารให้กินเด็กก็ไม่มีข้าวอร่อยอร่อยกินไม่มีข้าวที่ครบห้าหมู่กินเด็กก็จะไม่ได้เวลานอนที่เหมาะสมนะครับนี่เองครับเป็นตัวบอกว่าทำไมผมถึงมาเล่าให้ฟังวงจรเหล่านี้เมื่อเราคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่ารับทราบก็จะทำการแบบนี้ไปตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เด็กอายุ9ขวบ10ขวบเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่วัยรุ่นและเด็กก็จะเติบโตปกติโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องมาปรึกษาใครอีกแล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติของคนขออย่างเดียวมีคนเสริมให้เต็มที่ทั้งกินทั้งนอนทั้งออกกำลังกายที่พอดีไม่แทรกแรงเกินไปทั้งการที่จะต้องมีการหลับที่เหมาะสมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งจะพูดต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับน้องสาวครับ
1: ค่ะอาจารย์คะก่อนเบรกหนูคิดถึงกีฬาอีกชนิดหนึ่งน่าจะมีผลต่อกระดูกนั่นก็คือกีฬายกน้ำหนักค่ะอาจารย
0: ์ยกน้ำหนักเป็นกีฬาที
1: ่ความที่เชิญค่ะ
0: กีฬาที่มีแรงกดลงนะครับเป้าหมายคือต้องการให้มีกล้ามเนื้อใหญ่ๆแต่เชื่อไหมครับท่านผู้ฟังไปวัยขนาดวัยรุ่นเนี่ยนะตอน10ขวบถึง17ขวบเนี่ยคุณแทบไม่ต้องยกน้ำหนักเลยแต่ยกเพื่อการบิ้วซิกแพคอาจจะเป็นจุดๆที่เพื่อความหล่อของเขามากกว่า เพราะว่ากล้ามเนื้อมันกำลังโหเฟื่องฟูมากเลยเพราะมีฮอร์โมนเพศชายในเด็กผู้ชายมาจะกระตุ้นฮอร์โมนเพศหญิงในเด็กไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อใหญ่มากนักนะครับแต่มันทำให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมตามวัยของเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมันขึ้นมาเองเลยครับกล้ามเนื้อต้นแขนต้นขามันใหญ่บึกๆขอให้เล่นกีฬาที่เหมาะสมนั่นเองบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเป็นตัวอย่างที่เรายกมาพูดถึงกันนะครับมันใช้กล้ามเนื้อทุกมัดในร่างกายในการเล่นเกมหล่อนี้อยู่แล้วเป็นเกมที่ออกแบบไว้ดีมากจึงคงอยู่กับโลกนี้มาตลอดเวลาสองกีฬานี้นะทั้งบาสเกตบอลทั้งวอลเลย์บอลเนี่ยครับฟุตบอลอีกอย่างนะครับมันใช้กล้ามเนื้อทั้งหมดทั้งสองร้อยมัดในร่างกายเต็มที่ในการเล่นเกมหล่อนี้ถ้าไม่ใช้กล้ามเนื้อครบเล่นเกมไม่ได้ดีหรอกครับเด็กก็จะต้องพยายามฝึกใช้ดังนั้นการเวทเทรนนิ่งในเด็กตัวขนาดพวกนี้ที่อาจจะไม่มีความจำเป็นมากนักยกเว้นเฉพาะบางจุดที่ต้องเพิ่มขึ้นเช่นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นตัวอย่างเพื่อไปเล่นเป็นกีฬาเหล่านี้ให้เหมาะสมกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังก็มีความสำคัญในการที่ทำให้เด็กกระโดดขึ้นพุ่งพ้นจากพื้นขึ้นไปเล่นเกมโดดขึ้นไปตบวอลเลย์บอลโดดขึ้นไปชูตบ้างไหนครับมีการได้หลายบ้างที่เจาะจงเท่านั้นเองที่จะต้องฝึกให้เด็กนะครับส่วนใหญ่แล้วกล้ามเนื้อทั้งร่างกายมีความสำคัญในการเติบโตขึ้นตามเกมของกีฬาเลยทีเดียวนับว่าคนที่ดีไซน์กีฬาเหล่านี้ขึ้นมานะครับทั้งบาสเกตบอลทั้งฟุตบอลทั้งวอลเลย์บอลเนี่ยเก่งมากมีความรู้และมองคนทั้งร่างกายจริงๆนะครับแล้วเราก็ไปบิ้วจุดบางจุดโดยยิ่งเด็กที่กำลังขึ้นมาเป็นทีมชาติต้องการจะขึ้นมาเป็นผู้ที่ทำคะแนนให้กับทีมก็ไปบิ้วเฉพาะเพิ่มขึ้นอันนี้คือตัวสำคัญมันเวทเทรนนิ่งยังไม่ค่อยมีความสำคัญในช่วงวัยนี้พูดจริงๆเลยตรงไปตรงมาเลยเพราะร่างกายมันบิ้วขึ้นมาเองอยู่แล้วจนเว้นเด็กจะไปเป็นดาราเป็นพระเอกในละครอันนี้ก็ผู้กำกับเขากำหนดให้มีซิกแซกนะเพราะว่าต้องมีฉากในการถอดเสื้อเพื่อจะทำกิจกรรมบางอย่างที่เหมาะสมดูแล้วไม่น่าเกลียดแต่ว่ามีซิกแพคโชว์สาวๆให้ลองกรีดกราดกรีดกราดบ้างในตำนานอันนี้คือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเวทเทรนนิ่งจะไปสำคัญตอนที่พ้นวัยเติบโตไปแล้วนะฮะ18 19 20 24 25ของวัยนี้ขึ้นไปนะครับต้องการเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อจะเติมให้มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเท่ไปอีกแบบนึงคนละแบบกันจับวัยรุ่นไปเล่นบิ้วกล้ามเนื้อให้มีเวทจนข้างกล้ามเนื้อมันมัดแบบนักพอกายไม่ดีแล้วนะครับมันวัยเขาไม่เหมาะสมครับวัยเขาไม่มีแฟชั่นที่เหมาะสมต้องข่าวเห็นด้วยกับผมไหมจับเด็กวัย17-18ปีไปเล่นกล้ามเนื้อฝึกถึงกระทั่งเป็นกล้ามเป็นมัดๆใหญ่โตขนาดนั้นนะมันไม่จะเหมาะสมกับวัยเขาหรอกครับเพราะแฟชั่นเขาไม่ยอมกันตังเนื้อนะครับ
1: หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันต้องประกอบกันในหลายปัจจัยนะไม่ใช่เฉพาะว่าไปออกกำลังกายให้ตัวเองดูดีเรื่องของอาหารการกินหรือแม้แต่เรื่องของจิตใจเนี่ยสำคัญที่สุดรวมกันก็เป็นหนึ่งเดียวที่ดูดีและสมบูรณ์อาจารย
0: ์ถูกต้องครับถูกต้องฉะนั้นวันนี้เราก็ไล่ฟังถึงเรื่องของข้าวของการที่เหมาะสมว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องพอดีพอดี